0: Right, okay. So different. Look at the upper part of the body. Okay, upper part of the body. เนาะเดี๋ยวเรามาดูกันเดี๋ยวเรามาดูกันว่าส่วนด้านบนของร่างกายเขาเนี่ยแตกต่างกันหรือไม่ Look at this one. He is a boy or a girl. This one. A boy. Very good. And she is a girl. Okay. So what's the different? What's the different? ต่างกันตรงไหนเอ่ยต่างกันตรงไหน Hair. Alright. So the boy has got long or short hair.Short, very good. And what about the girl? The girl has got
1: long
0: hair. Long hair. Very good. All right. So they are different. He has got short hair and she has got
1: long
0: hair. Very good. So right now we are going to talk about the topic. Is that me? Okay. Is that me? Is that me? Or is that you? Is that me or is that you? You or me?You or me? Students or the teacher? Student is you, okay? All right, so the things that we are going to have is teacher จะให้รูปภาพเราทั้งหมด6รูปภาพซึ่งแต่ละกลุ่มนั้นจะได้รูปภาพที่แตกต่างกันเดี๋ยวเราจะมาขึ้นกันเลยว่ารูปภาพที่1เป็นของกลุ่มใดโอเคเนาะหลังจากนั้นสิ่งที่ต้องทำคือให้เราลิสต์คำศัพท์ที่เรามองเห็นในรูปภาพคำถามแรกที่จะถามก่อนว่าแต่ละรูปภาพนั้นเขามีลักษณะเหมือนกันไหมAre they the same or different? The same or different? Different, เนาะเขาแตกต่างกันเพราะฉะนั้นหน้าที่ของแต่ละกลุ่มนั้นจะต้อง list คำศัพท์ที่เรามองเห็นในรูปภาพนั้นๆออกมาโอเคโดยที่เชื่อจะ timing หรือจับเวลากลุ่มละ2นาที alright so I'm gonna give you 2 minutes to list the vocabularies that you can say and the pictures okay อ่ะรูปภาพที่แรก the first one belongs to group ชาดา groupOne, very good. And the second one belongs to group two. Next one is for group three. Very good. And the next one is for group four. Next is five and six. Okay. ถึงเราจะมองยังไม่เห็นเดี๋ยวเชิญจะมีรูป the bigger one ให้เราดูอยู่เนาะโอเคเราจะเริ่มจากที่กลุ่ม1เลยแต่ละกลุ่มจะได้กระดาษ A4 เปล่าๆ1แผ่นโอเคไหมอ่ะลองดูซิเราได้หรือยังนักเรียนลองดูนะครับคุณครูปลายทางสามารถแจกกระดาษ A4 เปล่าๆหรืออาจจะเป็นให้นักเรียนทำในกระดาษสมุดก็ได้นะครับนะกิจกรรมนี้ you are going to have with the groups เราจะทำกันเป็นกลุ่มนั่นเองโอเคอ่ะกลุ่ม1กลุ่ม1พร้อมไหม you get ready สิ่งเราต้องทำคืออะไรเอ่ย what you need to do for these activities สิ่งเราต้องทำครูคือwrite what are you going to write เขียนอะไรเอ่ย you need to write the body vocabularies okay เนาะ okay group 1นักเรียนไปทางดูได้เลยนะครับสำหรับกลุ่มที่1 okay group 1คือรูปนี้ what's his name Kevin everyone say Kevin very good กลุ่ม1พร้อมหรือยังคุณหนึ่ง are you ready พร้อมไหม yes very good สำหรับนักเรียนปลายทางพร้อมหรือยังครับเดี๋ยวเชิญจะจับเวลาเราทั้งหมด2นาทีในการทำกิจกรรมนี้นะครับ if you get ready let's do it ส่วนกลุ่มอื่นรอก่อนนะครับกลุ่มอื่นรอก่อนให้กำลังใจกลุ่มหนึ่งกันได้เลย

0: นะครับนักเรียนปลายทางสามารถทำกิจกรรมนี้ได้เลยนะครับโดยที่ว่าเราจะดูรูปภาพหลังจากนั้นเราจะลิสต์คำศัพท์ที่เราเห็นในรูปภาพนะครับออกมาเนาะซึ่งคำศัพท์นั้นจะเกี่ยวกับ appearance ซึ่ง appearance คืออะไรที่เชอร์ยังไม่บอกเรามาดูกันว่า appearance คืออะไรโอเค the last 15 secondsfive, four, three, two, one. All right. Time sum. Okay. So what you got? What you got? Okay. ไหนเราลองบอกทีเชอร์ซิว่าเราได้คำศัพท์อะไร
1: He had a blue eye.
0: He has blue eyes. How many eyes? How many eyes?One or two?
1: Two.
0: Two eyes. Very good. All right. So the second one, what is it?
1: He has short hair.
0: He has short hair. Well done.
1: He has strong.
0: He ate
1: strong.
0: Strong. Very good. One more.
1: He has handsome.
0: Oh, he ate handsome. Okay. Very good. Clap your hands. โอเคนะครับทีเชอร์ให้เรา1คะแนนสำหรับกลุ่ม1เลย All right so the next one group 2 you get ready group 2 Tada group 2 All right so what's her name what's her name look at this Sarah Can you just say Sarah
2: Sarah
0: Sarah
2: Sarah
0: Sarah,
2: Sarah.
0: Very good All right so 2 minutes you get readyเริ่มไปทางนะครับ2นาทีสำหรับการลิสต์คำศัพท์จากรูปภาพนี้1 2 3

the last 1 minute สำหรับนักเรียนปลายทางนะครับเหลือเวลา1นาทีสุดท้ายนะครับค่อยๆทำ English is not that difficult ภาษาอังกฤษไม่ได้ยากขนาดนั้นเลยค่อยๆคิดค่อยๆทำลองดูซิว่าตั้งแต่อนุบาลจนถึงประถมมาเนี่ยเราได้คำศัพท์อะไรบ้างนะครับThe last 30 seconds.

0: What's his name?
1: Mike.
0: Where is that? Everyone say Mike.
1: Mike.
0: All right, so 2 minutes นะครับสำหรับเรื่องปลายทางเดี๋ยวรูปภาพที่3สำหรับกลุ่มที่3จะเริ่มต้นในอีก5 4 3 2 1จับเวลาครับ

0: 10 seconds. 5, 4, 3, 2, 1. Time's up. Okay, time's up. All right, so what you got? Group 3.เดี๋ยวตอนนี้เรามาดูคำตอบของเพื่อนๆกันทั้งต้นทางและปลายทางนะครับว่าเขาได้อะไรจากรูปภาพที่3นี
1: ้ He have fat
0: Okay he's fat he's fat
1: yeah he have my long short hair
0: short hair yeah
1: he has big snort
0: big noseh
1: e have t-shirts
0: okay t-shirt he's wearing t-shirt what else
1: he have black eye
0: okay black eyes
1: he have black hair
0: black hairOkay, thank you very much. 1 point for group 3. Next one. We are going to take a look at group 4. Okay, so let's take a look at her name. What's her name? What's her name? Everyone say Lily.
2: Lily.
0: Lily.
2: Lily.
0: Very good. All right, so 2 minutes for Lily. 1, 2, 3. เล่นไปทางเริ่มกลุ่มที่4นะครับเริ่มทำเขียนคำศัพท์เกี่ยวกับรูปภาพที่4ได้เลยนะครับ

0: ไม่ได้brown hair ใช่ brown hair ไม่ได้อีกเลยเดี๋ยวภาษาอังกฤษว่าอะไร nose อันนั้นคือจมูก nose ขึ้นต้นตัว m m
1: mouth
0: mouth is the way you eat mouth ไม่ได้อีกแล้วมัสอะไรหนวดมัสมัสมัสตาชโอเคมัสตาชมีอะไรอีกอ่ะดูดินอกจากบราวน์แฮร์แล้วในตาเขาเป็นสีอะไรตาเขาสีอะไรแบล็คกับบราวน์ 5 4 3 2One, the time is up. Group six, what you got? เรามาแชร์คำตอบร่วมกับเพื่อนๆต้นทางนะครับสำหรับเรียนปลายทาง
2: Brown eyes.
0: Brown eyes. Okay, very good.
2: Brown hair.
0: Brown hairs. Very good. So what about this one?
2: Mustache.
0: Mustache. Okay, very good.
2: T-shirt.
0: T-shirt.
2: Short hair.
0: Short hair. All right. Congratulations. Well done. Great job. All right. So you got one point as well. Okay. You got one point too. Very good. Okay. เนาะสำหรับคำศัพท์ที่เราได้มาเราจำไว้แป๊บหนึ่งเดี๋ยวทีเชอร์จะบอกให้ว่าแต่ละคำศัพท์นั้นมีอะไรบ้างนะครับ Okay. So before we get started, let's take a look at objectives today. The first one.After the class, you are able to identify and pronounce the words related to someone's physical appearance. Appearance, okay? The second one, you are able to write short sentences describing someone's physical appearance. เราจะมีทั้งหมด2จุดประสงค์ด้วยกันนะครับระบุและออกเสียงคำศัพท์เกี่ยวกับลักษณะภายนอกของบุคคลและ the second one เขียนประโยคสั้นๆเกี่ยวกับลักษณะภายนอกของบุคคลนะครับโอเคเรามาดูกันว่า appearance words คืออะไรโอเค what is appearance appearance คืออะไรเอ่ย appearance short hair long hair brown eyes appearance คือลักษณะภายนอก in English we have definition as well appearance is how you lookHair, facial expression, and skin tone. All of this we call appearance. No, เราไปดูคำศัพท์เกี่ยวกับ appearance กันนะครับ The first one, look at this one. What you think? ดูจากรูปภาพสิดูจากรูปภาพสำหรับเรียนปลายทางนะครับคาดเดาความหมายคำศัพท์ได้เลยนะครับดูจากลักษณะของผมเขาเป็นยังไงลมผมเขาเป็นยังไง long hair ใช่ไหมแต่ long hair ยังไม่ใช่ไม่ถูกต้อง it's not that correct yeah if you want to answer ring the bell okay so what is it what you think
2: straight hair
0: all right let's take a look straight hair very good okay everybody say straight everybody say straight okay straight แปลว่าผม

middle age โอเค middle age รู้จักรูปภาพเขาอายุสักประมาณ how old is she 50s เนาะ 50s โอเคอ่ะ next one look at this one we have two syllable มีทั้งหมด2พยางค์

0: เด็กๆกิจกรรมนี้นะเลือกเพื่อนมาหนึ่งคนเป็นแบบแล้วให้เพื่อนอีกคนหนึ่งบอกลักษณะภายนอกของเขาประมาณ 5-7 ประโยคก็ได้อย่างเช่น he has got อย่างเช่น he has got
1: black skin
0: no he has got short hair okay he has got short hair อย่างนี้โอเคไหมกลุ่มไหนพร้อมแล้วอันนี้เราจะให้ 2 points เลยได้ไหมนี่ไม่ต้องวาดรูปไม่ต้องวาดรูปเดี๋ยวเราใช้เพื่อนเป็นแบบเลยโอเคปะอ่ะดูอย่างผู้หญิงคนนี้อ่ะดูอย่างเพื่อนคนนี้ she has got long hair and she has got sorry she has got อะไร a bun ถูกต้องแบบนี้โอเคไหม2ประโยค3ประโยคก็ได้ขอแค่เราพูดก็ดีใจแล้วโอเคครับand look at this one she has he has got like he has got like he has got short hair แล้วลักษณะผมเขาเป็นยังไง
2: wavy
0: ไม่ wavy นะถ้า wavy มันจะเป็นคลื่น curly hair โอเค very good แบบนี้นะโอเคโอเค so look at her look at her โอเค so she has gotShe has got อะไรตรงนี้ She has got a bun ถูกต้องแบบนี้เนาะประมาณนี้โอเคไหม What about you Okay look at this one Okay look at this one He has got Okay short hair ลักษณะผมเขาเป็นไง She has got He has got wavy or curly curly hair ถูกต้องแบบนี้โอเคเด็กๆพร้อมหรือยัง The time is coming up นะพร้อมยัง3ประโยคก็ได้1ประโยคก็ยังดีโอเคทุกกลุ่มได้ไหมทุกกลุ่ม he's wearing glasses โอเคขอตัวแทนโอเคเพราะฉะนั้นนักเรียนปลายทางนะครับตอนนี้สามารถนำเสนอลักษณะภายนอกของเพื่อนได้เลยนะครับซึ่งสามารถดูจากนักเรียนต้นทางเป็นตัวอย่างก็ได้โอเค so who wants to be a volunteer กลุ่มไหนจะเป็นอาสาสมัครดีครับ I'm going to give you 2 extra points okay group 3 congratulations okay stand up okay คนไหนเป็นแบบให้เราเลยคนไหนโอเคเพื่อที่ว่าเดี๋ยวเราจะได้ให้เพื่อนไปทางเขาเห็นด้วยว่าลักษณะที่เราพูดตรงกับเพื่อนของเราไหม
3: She have got bun
0: Okay so can you say
3: She has got bun
0: A bun very good
3: She has is slim
0: She is slim okay
3: She has got dimples She has got scraggy
0: Fair skin. Okay. Thank you very much. Okay. All right. So the next one. กลุ่มไหนเอ่ย กลุ่มไหนดี Volunteers. Okay. Group 5. Can you just come to the stage? นักเรียนปลายทางสามารถนำเสนอประโยคนะครับแล้วคุณครูปลายทางสามารถทำแบบประเมินการพูดตามประโยคโครงสร้างของนักเรียนได้เลยนะครับโดยประโยคที่เราจะโฟกัสก็จะเป็น has got กับ is and looks นะครับOkay. Are you excited? Okay. No worries. 1, 2, 3.
4: She has got a bun and braids. She have black hair. She have fair skin. She has slim body.
0: Okay. She has slim body or she is slim. All right. Thank you very much. Okay. Yeah. Thank you very much. All right. So before we...And the lesson, okay. So let's take a look at this one. พี่เชิดจะให้ดูรูปภาพหนึ่งรูปภาพนะครับแล้วหลังจากนั้นเราบอกลักษณะของเขาโอเค Talking about appearances. ดูจากรูปภาพโอเค So she looks middle-aged. Very good. Middle-aged is adjective. All right. Looks followed by adjective เนาะหลังจากข้างหลังจะคำว่า looks จะเป็น adjective for example she looks slim she looks young okay so the second one you can say she is

0: slim. Slim is adjective or noun?
1: No.
0: Adjective or noun? Appearance. Appearance.
1: No.
0: Appearance. Appearance. ลักษณะภายนอก is adjective. Okay. No. Is ตามด้วย adjective. Okay. And the second one. She has got a bun. Bun is noun or adjective?Now ถูกต้องคำนามนั่นเองเพราะบันคือสิ่งที่เราเรียกได้เนาะ The things that you can call animals things person so we call a noun okay all right so the next lessons we are going to talk about the topic you've got done green hair และสิ่งที่คุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางจะต้องเตรียมนะครับมีทั้งหมด2ใบงานด้วยกันนะครับใบงานที่3ชื่อว่า appearance of people และใบงานที่4ชื่อว่า he or she สามารถ you can download all of the informations even the worksheets on www.dltv.ac.th thank you for coming today hope you enjoy my English class thank you very much goodbye

0: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงริเริ่มให้มีการศึกษาค้นคว้าเครื่องแต่งกายสตรีไทยสมัยต่างๆเพื่อทรงใช้เป็นฉลองพระองค์ในโอกาสที่โดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9พระราชดำเนินเยือนสหรัฐอเมริกาและประเทศในยุโรปอย่างเป็นทางการเมื่อปีพุทธศักราช2503โดยเรียกว่าชุดไทยพระราชนิยมสวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับ French Fry รินทาอัจฉริยะพัฒนกุลค่ะวันนี้ French Fry พาคุณผู้ชมมาอยู่ที่สถาบันส่งเสริมศิลปะหัตถกรรมไทยเราจะมาพูดคุยกันเรื่องผ้าไทยที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่น่าภาคภูมิใจของพี่น้องชาวไทยกับตอนที่มีชื่อว่าไทยไอคอนิกภาษามรดกแห่งการทอผ้ากับความงามเหนือกาลเวลาชุดไทยพระราชนิยมและเสื้อพระราชทานสะท้อนให้เห็นถึงการปฏิบัติและสืบทอดงานช่างฝีมืองานศิลปะหัตถกรรมไทยจากรุ่นสู่รุ่นอย่างต่อเนื่องมีการออกแบบปรับประยุกต์ให้เป็นเครื่องแต่งกายร่วมสมัยมีแพทเทิร์นในการตัดเย็บและใช้วัสดุที่ผลิตได้ในประเทศไทยซึ่งสะท้อนอัตลักษณ์อันวิจิตรของงานช่างฝีมือชุมชนและขณะเดียวกันก็สะท้อนความเป็นไทยในภาพรวมอีกด้วยในปีพุทธศักราช2567คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามข้อเสนอของกระทรวงวัฒนธรรมในการเสนอชุดไทยพระราชนิยมขึ้นทะเบียนรายการตัวแทนภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติต่อองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโกอาจารย์คะอยากจะให้พูดถึงเสน่ห์ความเป็นไทยบนผ้าไทยค่ะอาจารย
1: ์ผมว่าเสน่ห์ผ้าไทยมันอยู่ที่ความยูนิคนะของผ้าแล้วก็texture หรือว่าสัมผัสของเรานะคือหลายประเทศเนี่ยก็มีผ้าไหมนะฮะไม่ว่าจะเป็นประเทศเพื่อนบ้านหรือว่าประเทศในเอเชียก็ล้วนแล้วแต่มีการผลิตผ้าไหมแต่ว่าไหมของเราเนี่ยที่ได้รับการส่งเสริมโดยสมเด็จพระพันปีหลวงเนี่ยเป็นไหมพันธุ์พื้นบ้านนะครับที่เหมาะกับสภาพดินฟ้าอากาศของในประเทศไทยแล้วก็ให้เส้นใยที่เมื่อทอมาแล้วก็จะมี texture ที่ต่างจากไหมของประเทศอื่นในเรื่องของผลิตภัณฑ์ผ้าไหมนะครับความหลากหลายตั้งแต่เรื่องของ texture ไปจนกระทั่งถึงเรื่องของลวดลายแล้วก็เทคนิคการทอเมื่อนำไปใช้ก็ทำให้แฟชั่นผ้าไทยเนี่ยเป็นที่ตื่นตาตื่นใจนะฮะสำหรับผู้ที่พบเห็นแล้วก็ผมคิดว่า

0: ในบริบทของคนรุ่นใหม่ไม่ว่าจะเป็นยังดีไซเนอร์หรือว่าผู้ที่จะไปใช้ที่เป็นเจนเด็กๆเนี่ยก็สามารถที่จะเลือกใช้ให้เข้ากับบุคลิกของตัวเองได้ครับเราสามารถที่จะอวดชาวโลกได้ว่าเรามีวัฒนธรรมที่เป็นอัตลักษณ์นะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นโชคดีเพราะฉะนั้นในบทบาทของคนไทยคนหนึ่งเนี่ยผมคิดว่าแค่ใช้นะท่านไม่ต้องไปทอผ้าหรอกนะครับแต่ว่าแค่นำมาใช้ในชีวิตประจำวันหรืออย่างน้อยที่สุดในโอกาสหรือว่าพิเศษของชีวิตเนี่ยได้ใช้ผ้าไทยก็น่าจะเป็นบทบาทที่เราจะได้ร่วมกันภาคภูมิใจในมรดกวัฒนธรรมอันนี้แล้วครับ
1: ปัจจุบันการสวมใส่ชุดไทยพระราชนิยมรวมถึงผ้าไทยประเภทต่างๆได้รับความนิยมมากยิ่งขึ้นเนื่องจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงเป็นบุคคลหนึ่งที่สืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการอนุรักษ์และส่งเสริมผ้าไทยโดยทรงนำผ้าไทยมาประยุกต์ใช้ให้มีความทันสมัยและเป็นที่ต้องการของตลาดทั้งในและต่างประเทศเสมอมาทรงสร้างแบรนด์สิริวัณณวรีตลอดจนทรงมีพระราชดำริและแนวทางต่างๆให้ทุกภาคส่วนสวมใส่ชุดไทยจนกระทั่งยูเนสโกได้ประกาศเชิดชูเกียรติและถวายเหรียญสดุดีพระราชกรณียกิจด้านการสงวนรักษามรดกวัฒนธรรมการส่งเสริมงานวิจิตรศิลป์รวมทั้งการขับเคลื่อนวัฒนธรรมตลอดจนอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ในประเทศไทยแด่พระองค์
2: วันนี้เราได้เห็นแล้วนะคะว่าผ้าไทยยังคงงดงามทันสมัยและมีชีวิตอยู่ในทุกลมหายใจของผู้คนและจะยังคงเป็นมรดกที่เราร่วมกันรักษาส่งต่อให้กับรุ่นลูกรุ่นหลานค่ะชุดไทยผ้าถิ่นผ้าไทย1ความภาคภูมิใจสะท้อนอัตลักษณ์และความเป็นไทยสู่สากล
3: แนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ทางช่องดาวเทียมหมายเลข 192-194 ออกอากาศเวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.สามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้เพื่อกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเวลาในการเรียนแต่ละวันแต่ละวิชาให้เหมาะสมควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ออกกำลังกายหรือทำงานอดิเรกที่เป็นประโยชน์ผู้ปกครองและบุตรหลานปรึกษาหารือร่วมกันในการจัดเวลาเรียนตามตารางให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด
4: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: สวัสดีครับแม่เดินทางปลอดภัยนะครับ
1: จ้าแล้วจะซื้อขนมมาฝากนะเจอกันจ้า
2: น่าอิจฉาคุณแม่นายนะได้ไปทำงานที่ต่างประเทศบ่อย
0: ๆไม่เห็นจะน่าอิจฉาเลยแม่เล่าว่าไปยุโรปเนี่ยนั่งเครื่องบินทีนึงนานมากเหนื่อยจะตาย
3: สมัยนี้ดีแล้วนะเมฆนั่งเครื่องบินไม่กี่ชั่วโมงปู่เคยอ่านเจอว่าสมัยรัชกาลที่5ในหลวงเสด็จประพาสไปยุโรปด้วยเรือตอนนั้นต้องใช้เวลาเป็นเดือนๆเลยนะกว่าจะถึง
0: โหเป็นเดือนถ้าลำบากขนาดนั้นแล้วในหลวงไปทำไมหรอครับ
3: ถ้าอยากรู้ก็ตามปู่เข้ามาฟังในบ้านดีกว่าข้างนอกนี่มันร้อน
0: ไปดูของจริงเลยดีกว่าตื่นตื่นได้แล้วเจ้าขุนนกตื่นสิ
4: ท่าราชวรดิษฐ์สมัยรัชกาลที่5พุทธศักราช2440
2: ดูสินี่เรืออะไรเนี่ยโห
5: พวกเองเป็นใครเนี่ยมาขโมยของหรือเปล่า
0: เปล่าครับคือพวกผม
5: อ๋อรู้แล้วอย่ามาดูเรือพระที่นั่งมหาจักรีที่ในหลวงใช้เสด็จประพาสยุโรปนะสินี่เพิ่งกลับมา2วันเลยนะเอ้าเห็นแล้วก็กลับไปได้แล้วนี่มันมืดมันค่ำแล้วนะ
0: ขอถามหน่อยได้ไหมครับนะในหลวงไปยุโรปทำไมเหรอครับ
5: เหตุผลที่เสด็จยุโรปที่จริงมันก็เพราะเรื่องที่ฝรั่งเศสส่งเรือรบเข้ามาที่ปากน้ำนั่นแหละในหลวงเลยต้องเสด็จไปเพื่อทำให้พวกฝรั่งยอมรับว่าสยามไม่ได้ล้าหลังป่าเถื่อนอย่างที่พวกเขาคิดพอไปถึงในหลวงของพวกเราทรงตอบโต้กับฝรั่งด้วยภาษาอังกฤษอย่างผู้มีความรู้แล้วก็รู้จักธรรมเนียมของพวกเขาหมดเลย
2: พอเขายอมรับแล้วก็แก้ปัญหากับฝรั่งเศสได้เลยเหรอคะ
5: ไม่ใช่แค่นั้นนะสิทรงวางแผนการทูตไว้โดยการเสด็จไปเยือนหลายๆชาติแต่ชาติที่สำคัญมากที่สุดก็คือรัสเซีย
0: ทำไมต้องเป็นรัสเซียเหรอครับ
5: ก็เพราะว่ารัสเซียเป็นประเทศหนึ่งที่ยุโรปเกรงใจและในหลวงก็เป็นเพื่อนกับกษัตริย์ของรัสเซียยังไงล่ะดูนี่ทรงฉายพระรูปร่วมกับในหลวงของเราแล้วส่งไปให้หนังสือพิมพ์ทั่วยุโรปทำให้ทุกชาติรู้ว่า

0: รัสเซียเป็นมิตรกับสยามทีนี้พอไปถึงฝรั่งเศสจะเจรจาเรื่องอะไรก็ง่ายเลยละ
1: โอ้โห
2: ในตอนขากลับในหลวงก็ยังพาคนเก่งๆจากยุโรปมาช่วยพัฒนาเมืองไทยอีกด้วยนะอย่างสถานีหัวลำโพงกับพระที่นั่งอนันตสมาคมนั่นก็ฝีมือสถาปนิกจากอิตาลีเลยนะแล้วอีกครั้งหนึ่งทั้งที่ทรงพระประชวรอยู่แต่ก็ยังเดินทางไปเจรจาปัญหาดินแดนของไทยเรากับฝรั่งเศสท่านทรงทุ่มเททำงานเพื่อราษฎรของพระองค์มากจนทำให้ประชาชนถวายนามท่านว่าสมเด็จพระปิยมหาราชซึ่งแปลว่าพระมหากษัตริย์ที่ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงชน
1: โอ้โหในหลวงเก่งมากๆเลยนะครับปู
2: ่ใช่เลยจ้ะ
1: แม้ว่าจะลำบากแค่ไหนแต่ในหลวงรัชกาลที่5ก็ใช้นโยบายทางการทูตเดินทางไปถึงยุโรปเพื่อให้ต่างชาติรู้ว่าเราไม่ได้เป็นชาติที่ล้าหลังในหลวงทุ่มเทและใช้ความสามารถในทุกทางเพื่อรักษาเอกราชและพัฒนาประเทศสมกับที่เป็นพระมหากษัตริย์ที่เป็นที่รักของปวง

0: แล้วเสด็จประพาสต้นนี่มันคืออะไรหรอครับ
1: ก็คือการเสด็จไปเยี่ยมเยียนราษฎรตามท้องที่ต่างๆโดยไม่บอกใครล่วงหน้าเลยล่ะ
2: สิพวกโยมเหรอโถ่เอ้ยนึกว่าในหลวงเสด็จซะอีก
0: ฮะในหลวงจะเสด็จมาที่นี่เหรอครับ
2: ไม่รู้ว่าจะมาหรือไม่มานะสิฉันก็กวาดวัดเตรียมทุกวันเลยเดี๋ยวๆนั่นๆในหลวงในหลวงในหลวงแน่ๆเลย

ครับสวัสดีนักเรียนโรงเรียนวังไกลกังวลทุกคนนะครับและสวัสดีคุณครูปลายทางทุกท่านและนักเรียนปลายทางทุกคนนะครับวันนี้พบกับครูอรรถชัยสิริวัฒนศักดินาในรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นมัธยมศึกษาปีที่2สำหรับเนื้อหาในวันนี้นะครับเราจะเรียนกันในเรื่องหน่วยที่1สารละลายและเนื้อหาที่เราจะเรียนนะครับก็คือจะเป็นในเรื่องของสำรวจส่วนผสมในน้ำหวานนะครับจุดประสงค์การเรียนรู้นะครับนักเรียนจะต้องเข้าใจความสำคัญของการเรียนรู้เกี่ยวกับสารละลายและจะต้องมีการตีความหมายข้อมูลและสังเกตข้อสรุปโดยแปลความหมายข้อมูลจากผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มที่นักเรียนสำรวจจากนั้นนะครับนักเรียนต้องมีความอยากรู้อยากเห็นโดยมีความกระตือรือร้นในการศึกษาฉลากบรรจุภัณฑ์ของเครื่องดื่มนั่นเองนะครับนักเรียนครับทางนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางนะครับคุณครูมีผลิตภัณฑ์น้ำหวานต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นน้ำหวานกลิ่นผลไม้ต่างๆให้นักเรียนนะครับแล้วนักเรียนช่วยกันสังเกตนะครับว่าผลิตภัณฑ์ต่างๆนี้นะครับมีอะไรบ้างนะครับทางนักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางเลยนะครับผลิตภัณฑ์ที่คุณครูให้นักเรียนนะครับช่วยกันสังเกตนะครับจะมีอยู่3ผลิตภัณฑ์นะครับหรือว่านักเรียนอาจจะมีผลิตภัณฑ์น้ำหวานที่นักเรียนเคยดื่มนะครับก็ลองนึกดูว่าผลิตภัณฑ์เหล่านี้มีอะไรบ้างรูปร่างหน้าตาเป็นอย่างไรและเราสังเกตเห็นอะไรบนผลิตภัณฑ์เหล่านี้นะครับตอนนี้นะครับนักเรียนต้นทางก็น่าจะสังเกตพอประมาณได้แล้วนะครับนักเรียนครับคุณครูขอถามนักเรียนนะครับว่านักเรียนคิดว่าน้ำหวานเป็นสารละลายหรือไม่เพราะเหตุใดจากที่เราสังเกต

0: เอทนะครับผลิตภัณฑ์น้ำหวานกลิ่นผลไม้ต่างๆที่เราได้เห็นเมื่อสักครู่นี้นักเรียนคิดว่าน้ำหวานที่นักเรียนเห็นเนี่ยเป็นสารละลายหรือไม่เพราะเหตุใดนักเรียนต้นทางคิดว่าเป็นสารละลายไหมครับเอาล่ะนักเรียนคิดว่าเป็นสารละลายนะครับเพราะเหตุใดคุณครูขอตัวแทนสักหนึ่งคนได้ไหมครับลองบอกคุณครูหน่อยว่าทำไมถึงคิดว่าเป็นสารละลายเพราะเหตุใดหนึ่งคนนั่นเองคิดว่าใครอยากจะบอกคุณครูมีไหมเอ่ยมีไหมครับมีแล้วหนึ่งคนนะครับลองบอกคุณครูได้ไหมครับเพราะเหตุใดทวนคำถามอีกครั้งนะครับนักเรียนคิดว่าน้ำหวานเป็นสารละลายหรือไม่เพราะเหตุใด
1: เป็นครับเพราะมีน้ำและน้ำตาลผสมรวมกันครับ
0: เอาล่ะปรบมือให้เพื่อนเลยนักเรียนนะครับถือว่าเป็นคำตอบนะครับที่ดีมากนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันต่อเลยนะครับสำหรับนักเรียนปลายทางนะครับก็ตอบตามความเข้าใจได้เลยนะครับว่าคำถามเมื่อสักครู่นี้นักเรียนจะตอบยังไงก็ลองตอบตามความเข้าใจของตัวเองมาก่อนนะครับนักเรียนครับอีกหนึ่งคำถามนะครับนอกจากน้ำหวานแล้วนักเรียนคิดว่าสารที่อยู่รอบตัวเรามีอย่างอื่นที่เป็นสารละลายอีกหรือไม่นักเรียนลองยกตัวอย่างได้ไหมครับสำหรับนักเรียนปลายทางนะครับนักเรียนคิดว่าสารที่อยู่รอบตัวเรามีสารอย่างอื่นเป็นสารละลายอีกหรือไม่ให้นักเรียนลองยกตัวอย่างนักเรียนต้นทางครับเรามายกตัวอย่างให้เพื่อนๆปลายทางได้ไหมครับเอาล่ะคุณครูขอเป็นกลุ่มที่3แล้วกันนะครับกลุ่มที่3ลองยกตัวอย่างให้คุณครูได้ไหมครับเอาล่ะถ้ากลุ่มที่3พร้อมแล้วเชิญเลยครับ
2: น้ำเกลือครับ
0: เอาล่ะคำตอบแรกคือน้ำเกลือโอเคดีมากเลยครับต่อไปขอเป็นกลุ่มนี้ครับกลุ่มนี
1: ้น้ำส้มสายชูครับ
0: น้ำส้มสายชูกลุ่มนั้นล่ะครับ
2: น้ำชาครับ
0: น้ำชาเพราะฉะนั้นเนี่ยนักเรียนต้นทางตอบมาแล้วนะครับตัวอย่างประมาณ3คำตอบคุณครูก็คิดว่านักเรียนปลายทางก็น่าจะยกตัวอย่างได้เช่นเดียวกันนะครับก็ปรบมือให้กับตัวเองนะครับนักเรียนดีมากเลยครับตัวอย่างนะครับก็อย่างเช่นน้ำเกลือแล้วก็น้ำชานั่นเองนะครับก็ถือว่าเป็นคำตอบที่ดีมากนะครับอีกคำถามต่อไปครับนักเรียนนักเรียนคิดว่าการผลิตน้ำหวานแต่ละชนิดให้ได้รสชาติเหมือนกันทุกครั้งเนี่ยต้องคำนึงถึงเรื่องใดบ้างเอาล่ะนักเรียนปลายทางครับนักเรียนลองบอกคุณครูนะครับว่าในการผลิตน้ำหวานแต่ละชนิดเนี่ยให้ได้รสชาติเหมือนกันทุกครั้งต้องคำนึงถึงเรื่องใดบ้างนักเรียนต้นทางคิดว่าต้องคำนึงถึงเรื่องใดเดี๋ยวให้กลุ่มที่4กลุ่มที่5และกลุ่มที่6ลองบอกคุณครูได้ไหมครับบอกคร่าวๆว่าต้องคำนึงถึงเรื่องใดนะครับขอเชิญกลุ่มที่4ก่อนแล้วกันกลุ่มที่4มีเพื่อนคนไหนอยากจะบอกเพื่อนๆที่อยู่ปลายทางไหมครับ
1: ปริมาณค่ะ
0: ครับปริมาณเป็นปริมาณของอะไรครับขยายความตรงนี้ได้ไหมนักเรียน
1: ปริมาณน้ำตาล
0: ปริมาณน้ำตาลนะครับดีมากเลยครับกลุ่มที่5ครับเชิญเลยครับกลุ่มที่5
3: ส่วนผสมค่ะ
0: ครับผมนะครับปรบมือให้เพื่อนด้วยนะครับก็นักเรียนปลายทางก็คุณครูคิดว่าก็คงจะตอบได้เช่นเดียวกันนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มนะครับดูในกิจกรรมของเรากันเลยดีกว่านักเรียนนะครับก็คือกิจกรรมที่1เรื่องสำรวจส่วนผสมในน้ำหวานเมื่อสักครู่นี้เพื่อนๆบอกว่าในการผลิตน้ำหวานแต่ละครั้งจะต้องคำนึงถึงส่วนประกอบต่างๆนะครับให้มีปริมาณเท่ากันนะครับเพื่อนบอกว่าจะต้องมีส่วนผสมนะครับแล้วก็นักเรียนต่างนะครับเผื่อมีคำตอบหลากหลายที่ไม่เหมือนกันเดี๋ยวเราลองมาดูในกิจกรรมที่1เรื่องส่วนผสมในน้ำหวานนะครับก็ให้นักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางเปิดใบกิจกรรมนะครับที่ปรากฏอยู่นะครับเปิดดูตามนี้ได้เลยนะครับนักเรียนครับหลังจากที่นักเรียนดูใบกิจกรรมแล้วนะครับกิจกรรมนี้มีจุดประสงค์คืออะไรครับนักเรียน
4: สำรวจเกี่ยวกับส่วนผสมที่ใช้ในน้ำหวาน
0: ครับก็คือเป็นการสำรวจเกี่ยวกับส่วนผสมที่ใช้ในน้ำหวานที่ขายในร้านสะดวกซื้อต่อไปครับกิจกรรมนี้มีขั้นตอนโดยสรุปอย่างไรนะครับ

0: ครับสำหรับนักเรียนปลายทางนะครับนักเรียนก็ต้องมีวิธีการทำกิจกรรมก็คือเลือกน้ำหวานจากร้านสะดวกซื้อ 5-10 ยี่ห้อที่มีจำหน่ายทั่วไปมาศึกษารายละเอียดบนฉลากส่วนผสมของน้ำหวานแต่ละชนิดต่อเลยครับขั้นตอนการทำกิจกรรมต่อไปคืออะไรครับนักเรียน
1: การบันทึกและเปรียบเทียบชนิดและปริมาณของส่วนผสมในน้ำหวานแต่ละชนิดเช่นน้ำตาลชนิดต่างๆสีสันของวัตถุกันเสียหรือสารเติมแต่งรสชาติ
0: ครับก็คือนักเรียนจะต้องมีการบันทึกและเปรียบเทียบชนิดและปริมาณของส่วนผสมในน้ำหวานแต่ละชนิดเช่นน้ำตาลชนิดต่างๆสีสังเคราะห์วัตถุกันเสียหรือสารเติมแต่งรสชาตินั่นเองนะครับแล้วก็การทำกิจกรรมต่อไปครับจะต้องทำยังไงนักเรียน

0: ครับสำหรับนักเรียนปลายทางนะครับก็คือจะต้องดูว่าส่วนประกอบเนี่ยแตกต่างกันให้รสชาติเหมือนกันหรือไม่อย่างไรแล้วก็บันทึกผลลงในตารางนั่นเองนะครับทีนี้ครับนักเรียนรู้แล้วว่าการทำกิจกรรมคร่าวๆนะครับมีขั้นตอนอย่างไรบ้างซึ่งนักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางเนี่ยทราบแล้วทีนี้คุณครูมีคำถามเพิ่มเติมนะครับหลังจากนักเรียนทราบวิธีการทำกิจกรรมแล้วเนี่ยนักเรียนจะต้องสังเกตแล้วก็รวบรวมข้อมูลอะไรบ้างสิ่งที่เราต้องสังเกตแล้วก็ต้องรวบรวมข้อมูลนะครับมีอะไรบ้างนักเรียนพอจะบอกคุณครูได้ไหมว่าเราต้องสังเกตแล้วก็รวบรวมข้อมูลอะไรบ้างครับมีเพื่อนๆคนไหนอยากจะบอกคุณครูไหมครับว่าเราต้องรวบรวมข้อมูลคร่าวๆอะไรบ้างเชิญเลยครับกลุ่ม2ก็ได้ครับเชิญครับคำถามทบทวนนะหลังจากเราศึกษาใบกิจกรรมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนักเรียนต้องสังเกตและรวบรวมข้อมูลอะไรบ้างเชิญครับ
1: สังเกตชนิดและปริมาณส่วนผสมค่ะ
0: สังเกตชนิดและปริมาณของส่วนผสมนะครับเดี๋ยวเรามาดูคำตอบนะครับก็ถูกต้องนั่นเองนะครับปรบมือเพื่อนเลยนะครับเดี๋ยวเราทบทวนให้นักเรียนปลายทางอีกรอบนึงนะครับก็คือนักเรียนต้องสังเกตบันทึกชนิดและปริมาณของส่วนผสมในน้ำหวานแต่ละชนิดนะครับจากนั้นนะครับเดี๋ยวให้นักเรียนนะครับร่วมกันระดมนะครับสมองในการระบุภาระงานและแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบของสมาชิกภายในกลุ่มในการทำกิจกรรมโดยเขียนแผนผังความคิดลงในใบงานที่1ส่วนที่1นั่นเองนะครับตอนนี้นะครับก็ให้นักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางแบ่งหน้าที่นะครับการทำงานในกลุ่มหลังจากแบ่งหน้าที่ภาระงานในกลุ่มเสร็จแล้วคุณครูจะให้กลุ่ม1นะครับออกมาสำรวจนะครับส่วนผสมในน้ำหวานนะครับของเราเป็นกลุ่มแรกเชิญครับแบ่งภาระหน้าที่กันเลยครับนักเรียนให้เขียนลงไปนะครับในใบกิจกรรมได้เลยนะครับทำเป็นแผนผังความคิดได้เลยนะครับตรงนี้คุณครูจะให้เวลานะครับพอประมาณนะครับเดี๋ยวเราจะเริ่มให้มาสำรวจนะครับผลิตภัณฑ์น้ำหวานต่างๆนะครับ

0: โอเคนะครับแต่ละกลุ่มเรียบร้อยแล้วนะครับด้านหลังกลุ่มด้านหลังเรียบร้อยหรือยังครับนักเรียนเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับเอาล่ะกลุ่มหนึ่งยกมือกลุ่มหนึ่งพร้อมที่จะมาสำรวจผลิตภัณฑ์น้ำหวานหรือยังครับหรือกลุ่มไหนพร้อมก่อนจะมาก่อนอ่ะกลุ่มไหนมีการระบุภาระงานในกลุ่มเสร็จเรียบร้อยแล้วยกมือพร้อมกันทั้งกลุ่มเลยครับกลุ่ม1กลุ่ม2และกลุ่ม6ถูกต้องไหมครับกลุ่ม6ถูกต้องไหมครับเชิญกลุ่ม6มาเลือกผลิตภัณฑ์ก่อนเลยครับเชิญครับมีเวลาในการเลือกนะครับมาด้วยกันก็ได้ครับนักเรียนเชิญมาหลายๆคนเลยครับลองเลือกเลยครับอยากได้น้ำหวานอันไหนไปเชิญครับต่อไปกลุ่มที่1กลุ่ม1เตรียมตัวเลยนะโอเคเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับครับกลุ่ม1เชิญครับมาเลือกหลายๆคนก็ได้นะนักเรียนมาช่วยกันเลือกอยากได้เอาอันไหนไปนะครับตามใจเราเลยนะครับเอกลุ่มต่อไปเลยครับกลุ่ม2ครับมาเลยครับนักเรียนมา3คนก็ได้หรือจะมาทั้งกลุ่มก็ได้ครับมาช่วยกันเลือกอยากได้อันไหนแต่มาหมดก็ได้ครับมาช่วยกันเลือกมาเลยครับนักเรียนเอาไหนหนูชอบอันไหนนักเรียนหยิบไปได้เลยครับ
1: กล่องได้มั้ยอันไหนอร่อยกล่องอะไรได้มั้ยกล่องหมดเลยอันนี้
0: กลุ่มที่3เลยครับเชิญครับลุกมาเลยลูกนะครับเลือกเลยนะครับต่อไปครับกลุ่ม5ครับเชิญครับกลุ่มที่5ครับกลุ่มที่5มาหมด4คนเลยก็ได้ครับเชิญครับนักเรียนมาเลยครับกลุ่มที่4มาหมดเลยก็ได้ครับมาช่วยกันเลือกครับนักเรียนชอบแบบไหนหยิบไปเลยมีใครอยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมไหมครับมาหยิบได้เลยนักเรียนนะครับแต่ละกลุ่มมีอีกไหมกลุ่มแต่ละกลุ่มอยากหยิบไปดูเพิ่มอีกได้นะครับเดี๋ยวเปิดโอกาสให้เลือกอีกหนึ่งรอบให้แต่ละกลุ่มนะครับมาสำรวจไปอีกก็ได้นะครับนักเรียนอยากดูกี่แบบมีอีกไหมมีไหมครับเอามาหยิบเลยครับเชิญเลยครับกลุ่ม3มาเลยครับมาเลยครับอยากลองหยิบไปเยอะๆก็ได้ครับโอเคมีกลุ่มอื่นถ้านักเรียนในช่วงนักเรียนบันทึกข้อมูลนะครับอยากได้ผลิตภัณฑ์น้ำหวานเพิ่มก็สามารถมาหยิบไปได้เลยนะครับมาสำรวจไปได้เลยตอนนี้นะครับนักเรียนต้นทางก็ได้มีการนะครับสำรวจนะครับผลิตภัณฑ์น้ำหวานต่างๆไปที่เรียบร้อยแล้วนักเรียนปลายทางก็เช่นเดียวกันนะครับตอนนี้ก็ให้สำรวจผลิตภัณฑ์น้ำหวานที่อยู่ในร้านสะดวกซื้อได้เลยนะครับนักเรียนครับหลังจากเราสำรวจผลิตภัณฑ์น้ำหวานไปแล้วนะครับก็ให้นักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางนะครับทำใบงานที่1เรื่องสำรวจส่วนผสมในน้ำหวานก็นักเรียนก็สามารถเปิดใบงานที่1ขึ้นมาแล้วก็บันทึกข้อมูลที่ได้จากการสำรวจน้ำหวานในร้านสะดวกซื้อลงไปในตารางชนิดและปริมาณส่วนผสมผลิตภัณฑ์ในน้ำหวานต่างๆได้เลยนะครับโดยภาระงานนะครับหรือว่าการปฏิบัติกิจกรรมในวันนี้ก็คือนักเรียนนะครับจะต้องมีการลงมือปฏิบัติกิจกรรมที่1สำรวจส่วนผสมในน้ำหวานบันทึกผลการทำกิจกรรมนะครับลงในใบงานที่1สำรวจส่วนผสมในน้ำหวานนะครับส่วนที่2นั่นเองส่วนคุณครูปลายทางนะครับก็ให้นักเรียนนะครับครูแล้วก็นักเรียนนะครับร่วมกันลงมือทำกิจกรรมที่1นะครับสำรวจส่วนผสมในน้ำหวานบันทึกผลการทำกิจกรรมลงในใบงานที่1นะครับการสำรวจส่วนผสมในน้ำหวานก็บันทึกลงไปในส่วนที่2ได้เลยนะครับถ้านักเรียนพร้อมแล้วนะครับก็ลงมือทำได้เลยหลังจากนั้นเนี่ยนะครับเราก็จะมาเปรียบเทียบส่วนผสมกันว่าผลิตภัณฑ์น้ำหวานนะครับแต่ละประเภทของนักเรียนนะครับแต่ละกลุ่มเนี่ยนะครับมีส่วนผสมต่างๆมีชนิดอะไรนะครับตามตารางเนี่ยเป็นอย่างไร ตอนนี้ก็ให้ลงมือทำกิจกรรมได้เลยครับเชิญครับ

0: ตอนนี้นะครับนักเรียนก็มีการบันทึกผลการทำกิจกรรมนะครับเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับในตารางถูกต้องไหมถูกต้องไหมครับนักเรียนจะต้องมีการนะครับบันทึกผลลงในตารางเปรียบเทียบส่วนผสมของน้ำหวานแต่ละประเภทของนักเรียนแต่ละกลุ่มนะครับตอนนี้นักเรียนแต่ละกลุ่มนะครับบันทึกข้อมูลลงในตารางเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับโอเคนะครับตอนนี้นะครับนักเรียนมีการเปรียบเทียบนะครับข้อมูลส่วนผสมของน้ำหวานแต่ละประเภทลงในตารางแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าแต่ละกลุ่มนะครับจะมีข้อมูลที่ได้จากการสำรวจเนี่ยเป็นอย่างไรเดี๋ยวนักเรียนปลายทางนะครับเดี๋ยวเรามาดูว่านักเรียนแต่ละกลุ่มนะครับของนักเรียนต้นทางเนี่ยจะมีการนำเสนอในส่วนของการสำรวจนะครับเปรียบเทียบส่วนผสมของน้ำหวานแต่ละประเภทเป็นอย่างไรนะครับครับนักเรียนครับเดี๋ยวให้นักเรียนนำเสนอการทำกิจกรรมนะครับซึ่งกิจกรรมที่นักเรียนต้นทางจะนำเสนอนะครับเป็นการนำเสนอการเปรียบเทียบส่วนผสมของน้ำหวานแต่ละประเภทที่นักเรียนได้สำรวจมานะครับเดี๋ยวขอเชิญตัวแทนนะครับกลุ่มด้านหน้านี้นะครับนำเสนอผลการทำกิจกรรมเลยครับ
1: น้ำหวานชนิดที่หนึ่งนะครับน้ำสตรอเบอรี่12%น้ำองุ่นขาว8%น้ำตาล 2.34% สารควบคุมความเป็นกรดสารทำให้คงตัวสารป้องกันการเกิดออกซิเดชันวัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาลสีสังเคราะห์และการแต่งกลิ่นตามธรรมชาติครับน้ำหวานชนิดที่2น้ำมะพร้าว 60% น้ำตาล 2.8% เกลือ 0.02% สารควบคุมความเป็นกรดวัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาลแต่งกลิ่นธรรมชาติครับ
0: ครับชนิดที่3ต่อเลยครับ
1: น้ำสับปะรดนะครับน้ำองุ่นขาว 13% น้ำสับปะรด 7% น้ำตาล 2.4% สารควบคุมความเป็นกรดสารป้องกันออกซิเดชันสารทำให้คงตัววัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาลแอซีซิลเฟมโพแทสเซียมและซูคราโลสสีสังเคราะห์และแต่งกลิ่นตามธรรมชาติครับน้ำหวานชนิดที่4น้ำส้มสายน้ำผึ้ง 20% น้ำตาล 1.5% เกลือ 0.012% การควบคุมความเป็นกรดสารป้องกันออกซิเดชันสีตามธรรมชาติสีสังเคราะห์และวัตถุเพิ่มความหวานแทนน้ำตาลครับน้ำหวานชนิดที่5น้ำเก๊กฮวย 69.45% น้ำหล่อฮังก๊วย 22.50% น้ำเชื่อม 8%สารควบคุมความเป็นกรดครับ
0: โอเคอ่ะปรบมือให้กับเพื่อนกลุ่มนี้เลยนะครับ

0: ครับผมนักเรียนเดี๋ยวเรามาดูนะครับผลการสำรวจนะครับการเปรียบเทียบส่วนผสมของน้ำหวานอีกกลุ่มหนึ่งแล้วกันเชิญกลุ่มด้านนี้เลยครับว่ามีการสำรวจนะครับเปรียบเทียบส่วนผสมต่างๆเป็นอย่างไรนะครับเชิญครับ
1: ผลิตภัณฑ์น้ำหวานชนิดที่1น้ำเสาวรสน้ำองุ่นขาว 13% น้ำเสาวรส 7% น้ำตาล 2.4% สารควบคุมความเป็นกรดสารป้องกันการออกซิเดชันสารทำให้คงตัววัตถุที่ให้ความหวานแทนน้ำตาลสีสังเคราะห์สารแต่งกลิ่นน้ำหวานชนิดที่2น้ำองุ่น 20% น้ำตาล 2.2% สารควบคุมความเป็นกรดวัตถุที่ให้ความหวานแทนน้ำตาลวัตถุกันเสียสีสังเคราะห์แต่งกลิ่นสีสังเคราะห์น้ำหวานชนิดที่3น้ำสตรอเบอรี่ 12% น้ำองุ่นขาว 8% น้ำตาล 2.34% สารควบคุมความเป็นกรดสารทำให้คงตัวสารป้องกันการออกซิเดชันวัตถุที่ให้ความหวานแทนน้ำตาลสีสังเคราะห์แต่งกลิ่นธรรมชาติน้ำหวานชนิดที่4น้ำมะพร้าว 60% น้ำตาล 2.8% เกลือ 0.02% สารควบคุมความเป็นกรดวัตถุที่ให้ความหวานแทนน้ำตาลแต่งกลิ่นเรียนแบบธรรมชาติแต่งกลิ่นแบบธรรมชาติน้ำหวานชนิดที่5น้ำลิ้นจี่ 25% ฟรุกโตส 5% สารควบคุมความเป็นกรดวัตถุที่หวานแทนน้ำตาลวัตถุกันเสียสีสังเคราะห์แต่งกลิ่นเรียนแบบธรรมชาติ
0: ครับผมก็ปรบมือให้กับเพื่อนๆ อีกกลุ่มด้วยนะครับครับนักเรียนครับตอนนี้นะครับนักเรียนปลายทางก็ได้ฟังตัวอย่างนะครับการนำเสนอผลการทำกิจกรรมของเพื่อนต้นทางเป็นที่เรียบร้อยแล้วคุณครูก็หวังว่านักเรียนปลายทางนะครับก็จะมีการบันทึกผลการทำกิจกรรมเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยเช่นเดียวกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูคำถามสรุปบทเรียนกันเลยครับนักเรียนสำหรับคำถามสรุปบทเรียนคำถามที่1 นะครับนักเรียนคิดว่าน้ำหวานเป็นสารละลายหรือไม่คิดว่าเป็นสารละลายหรือไม่ครับมันเป็นเพราะว่าอะไรขอขยายความได้ไหมครับอีกสักขอ1 คน 1 คนใครอยากจะตอบเพื่อขยายความเชิญเลยครับเชิญครับอ้าวเชิญเลยครับกลุ่มนี้นะครับ
2: น้ำผสมน้ำตาลค่ะ
0: เหตุผลคิดว่าน้ำหวานเป็นสารละลายเพราะว่ามีน้ำผสมกับ
2: น้ำตาลค่ะ
0: โอเคดีมากเลยครับนักเรียนปรบมือให้เพื่อนเลยนะครับนักเรียนครับเดี๋ยวคุณครูนะครับขยายความให้กับเพื่อนๆปลายทางเพิ่มเติมนะครับน้ำหวานเป็นสารละลายเพราะเป็นของผสมเนื้อเดียวที่ประกอบด้วยตัวละลายก็คือน้ำตาลสารแต่งกลิ่นสีและตัวทำละลายก็คือน้ำนั่นเองนะครับคำถามชวนคิดอีกข้อถัดไปนะครับนักเรียนคิดว่าน้ำหวานกลุ่มที่นักเรียนศึกษาเนี่ยประกอบด้วยอะไรบ้างหลักๆที่เราไปศึกษาพร้อมกันนะครับแต่ละกลุ่มเนี่ยคิดว่ามันประกอบไปด้วยอะไรบ้างครับเชิญครับ
3: น้ำตาลสารแต่งกลิ่นสารทดแทนความหวานครับ
0: ครับก็คือจะมีน้ำมีสารแต่งกลิ่นสารทดแทนความหวานและคิดว่ามีอย่างอื่นเพิ่มเติมไหมนักเรียนอีกสักหนึ่งกลุ่มมีไหมครับคุณครูขอถามคำถามเดิมนะนักเรียนคิดว่าน้ำหวานกลุ่มที่นักเรียนศึกษาเนี่ยประกอบไปด้วยอะไรบ้างนะครับเชิญเลยครับกลุ่มนี้นะครับ
1: ประกอบด้วยสีสังเคราะห์สารเรียนแบบแต่งกลิ่นธรรมชาติครับ
0: แล้วก็มีอย่างอื่นอีกไหมมีอย่างอื่นอีกไหมครับ
1: วัตถุกันเสีย
0: วัตถุกันเสียมีอีกไหมครับหรือว่ามีเหมือนเพื่อนกลุ่มนี้ไหมครับนักเรียนตอบให้หมดเลยครับมีอะไรบ้างเชิญครับ
1: มีน้ำตาลสีสังเคราะห์สารให้คงตัวสารที่ให้ความหวานแทนน้ำตาลวัตถุกันเสียและน้ำครับ
0: โอเคนะครับถูกต้องนะครับปรบมือให้เพื่อนเลยครับนักเรียนนะครับก็คือจะประกอบไปด้วยนะครับน้ำตาลสารแต่งสีและกลิ่นสารทดแทนความหวานและอาจมีสารอื่นที่ละลายน้ำได้นั่นเองนะครับต่อไปครับนักเรียนคำถามนี้นะครับก็ให้นักเรียนปลายทางและก็นักเรียนต้นทางนะครับช่วยกันตอบคุณครูนะครับว่าบนฉลากผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มที่นักเรียนศึกษาเนี่ยมีข้อมูลอะไรบ้าง ที่นักเรียนไปดูฉลากเมื่อสักครู่นะครับคุณครูอยากจะรู้ว่าข้อมูลที่ใส่มาในผลิตภัณฑ์เนี่ยมีอะไรบ้างนักเรียนต้นทางเนี่ยบอกคุณครูได้ไหมว่าในผลิตภัณฑ์หนึ่งผลิตภัณฑ์เนี่ยบนฉลากนะครับของเครื่องดื่มเนี่ยจะต้องมีข้อมูลอะไรบ้างเชิญเลยครับคิดว่าข้อมูลมีอะไรบ้างนะครับให้คุณครูทบทวนคำถามมาอีกครั้งไหมโอเคก็คือบนฉลากผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มที่นักเรียนศึกษามีข้อมูลอะไรบ้าง
2: บนฉลากเครื่องดื่มประกอบด้วยข้อมูลชื่อส่วนประกอบปริมาตรสุทธิคุณค่าทางโภชนาการเอกสารกำกับหรืออย.วันที่ผลิตวันหมดอายุการเก็บรักษาครับ
0: โอเคนะครับดีมากเลยครับนักเรียนปรบมือให้เพื่อนครับครับที่นักเรียนตอบมานะครับก็คือจะต้องมีชื่อสินค้าส่วนประกอบปริมาตรสุทธิคุณค่าทางโภชนาการเลขสารระบบอาหารหรืออย.นะครับอย.คือเลขสารระบบอาหารวันที่ผลิตและวันหมดอายุรวมไปถึงคำแนะนำในการเก็บรักษาปริมาณที่ควรบริโภคในแต่ละครั้งและคำเตือนถ้ามีนะครับนี่คือเป็นข้อมูลที่จะอยู่ในอะไรครับบนฉลากผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มนั่นเองนะครับต่อไปครับนักเรียนนักเรียนคิดว่าการผลิตน้ำหวานแต่ละครั้งให้ได้รสชาติเหมือนกันทุกครั้งต้องคำนึงถึงสิ่งใดคือไม่ว่าเราจะผลิตกี่ครั้งจำหน่ายไปกี่รอบเขาเรียกว่าอะไรครับรสชาติจะต้องเหมือนกันทุกครั้งสิ่งที่ผู้ผลิตต้องคำนึงเนี่ยต้องคำนึงถึงเรื่องใดใครสามารถจะบอกคุณครูได้บ้างจะต้องคำนึงถึงเรื่องใดเชิญครับ
2: ปริมาณและความเข้มข้นของส่วนผสมค่ะ
0: ครับผมปรบมือให้เพื่อนเลยนักเรียนนะครับก็สิ่งที่ต้องควบคุมนั่นเองนะครับก็คือการผลิตน้ำหวานให้ได้รสชาติเหมือนกันทุกครั้งต้องคำนึงถึงความเข้มข้นของสารละลายเพราะเป็นตัวกำหนดรสชาติของน้ำหวานนั่นเองนะครับโดยต้องคำนึงขออภัยครับโดยต้องควบคุมปริมาณตัวละลายเช่นน้ำตาลสารแต่งกลิ่นสีและตัวทำละลายที่เป็นน้ำนะครับให้คงที่ทุกครั้งนั่นเองนะครับต่อไปครับนักเรียนทั้งนักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางนะครับคุณครูมีคำถามถามนักเรียนอีกแล้วนะครับนักเรียนคิดว่าเพราะเหตุใดนักเรียนจึงจำเป็นต้องมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องสารละลายทำไมล่ะทำไมเราต้องมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องสารละลายไหนใครอยากจะบอกคุณครูคุณครูอยากจะทราบข้อมูลเพื่อนๆนะครับที่อยู่ด้านนี้นะครับบอกคุณครูได้ไหมบอกได้ไหมครับทำไมนะครับขออภัยครับเพราะเหตุใดนะครับนักเรียนคิดว่าเพราะเหตุใดนักเรียนนะครับจึงจำเป็นต้องมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องสารละลายมันเพราะอะไรอยากบอกคุณครูมีไหมด้านนู้นบอกได้ไหมครับนักเรียนคิดว่าเพราะเหตุใดนักเรียนนะครับจึงจำเป็นต้องมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องสารละลายเพราะว่าอะไรนะครับหรือด้านนี้อยากจะบอกคุณครูคิดว่าทำไมนักเรียนปลายทางก็ลองตอบคำถามนี้นะครับดูเรื่องสารละลายมันมีมันจำเป็นยังไงถึงต้องรู้นะครับบอกได้ไหมครับขอคิดก่อนเดี๋ยวขอคิดก่อนนะครับตอนนี้ให้เวลานะครับนักเรียนคิดสักนิดหนึ่งนะครับนักเรียนต้นทางแล้วก็ปลายทางก็ลองคิดดูว่าทำไมนะครับหรือว่าเพราะเหตุใดนะครับนักเรียนจึงจำเป็นต้องมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องสารละลายช่วยกันคิดเลยครับในกลุ่มของเราเอาล่ะนักเรียนได้แล้วใช่ไหมเชิญครับมีเพื่อนอยากตอบอยากจะบอกคุณครูแล้วนะครับนักเรียนปลายทางก็เดี๋ยวเรามาฟังคำตอบของเพื่อนๆกันนะครับเชิญครับ
4: ให้ทราบว่าส่วนประกอบในตัวผลิตภัณฑ์เพื่อบริโภคในชีวิตประจำวันค่ะ
0: อีกสักหนึ่งรอบได้ไหมครับ
4: ให้ทราบส่วนประกอบในตัวผลิตภัณฑ์เพื่อบริโภคในชีวิตประจำวันค่ะ
0: ดีมากเลยครับปรบมือเลยครับนักเรียนครับจริงๆแล้วนะครับนักเรียนเราจะต้องมีความจำเป็นนะครับในเรื่องของต้องมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องสารละลายเนี่ยก็คือช่วยให้เราเข้าใจนะครับการใช้และเลือกผลิตภัณฑ์ต่างๆได้อย่างถูกต้องเช่นน้ำหวานยี่ห้อต่างๆที่เลือกบริโภคในชีวิตประจำวันนะครับเพราะว่าเราจะต้องมีการกินหรือว่าดื่มเข้าไปใช่ไหมนักเรียนถูกต้องไหมครับก็ต้องมีความเข้าใจเรื่องนี้ว่ามันมีส่วนประกอบส่วนผสมต่างๆเป็นอย่างไรนะครับ ครับสำหรับในบทเรียนนี้นะครับเรียนเกี่ยวกับองค์ประกอบของสารละลายทั้งตัวละลายและตัวทำละลายในสารละลายสภาพละลายได้ของสารอธิบายผลของชนิดตัวละลายชนิดตัวทำละลายอุณหภูมิและความดันที่มีผลต่อสภาพละลายได้บทเรียนครั้งต่อไปนะครับจะเป็นเรื่องสารละลายก็ให้นักเรียนนะครับปลายทางนะครับเตรียมใบกิจกรรมการละลายของสารในน้ําใบงานการละลายของสารในน้ําและใบความรู้เรื่องสารละลายสําหรับวันนี้นะครับคุณครูก็ขอจบการสอนไว้เพียงเท่านี้ครับ
5: นักเรียนทั้งหมดทําความเคารพ

0: มรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลัง
3: แห่งความคิดด้วยเหรอ
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 น.ถึงเวลา 12:00 น.และออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 น.ถึงเวลา 18:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 น.ถึงเวลา 6:00 น.และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 น.ถึงเวลา 20:00 น.ช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 น.ถึงเวลา 6:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 น.ถึงเวลา 21:00 น.และช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 น.ถึงเวลา 6:00 น.และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 น.ถึงเวลา 20:00 น.ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DL 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 น.และเวลา 12:25 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 น.และเวลา 12:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.รับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th
4: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: วัสดีนักเรียนโรงเรียนวังไกลกังวลในพระบรมราชูปถัมภ์ครับสวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางทุกคนนะครับพบกับครูปันรัตนภักดีนะครับในรายวิชาศิลปะสารทัศนศิลป์นะครับซึ่งในภาคเรียนนี้นะครับเราก็จะได้มาสร้างสรรค์งานศิลปะกันในหลากหลายรูปแบบนะครับแล้วก็จะได้ทำความรู้จักศิลปะในแง่มุมใหม่ๆนะครับแล้วก็ได้สร้างสรรค์ผลงานไปด้วยกันนะครับเดี๋ยวสำหรับวันนี้นะครับเรามาดูว่าในครั้งแรกเนี่ยเราจะเรียนกันเรื่องอะไรแล้วก็มีเนื้อหาที่น่าสนใจมากแค่ไหนนะครับไปดูกันครับสำหรับวันนี้นะครับเรื่องที่เราจะมาทำความรู้จักกันนะครับครูให้ชื่อเรื่องว่าลายเส้นสร้างศิลป์ภาคทฤษฎีวันนี้เนี่ยจะเป็นเนื้อหาค่อนข้างมากหน่อยแต่เป็นเนื้อหาที่สำคัญแล้วก็จำเป็นมากๆเพราะอะไรเพราะเนื้อหาที่เราเรียนกันในวันนี้ทฤษฎีศิลปะที่เรียนในวันนี้ครับจะถูกนำไปใช้ในการสร้างสรรค์ผลงานชิ้นแรกนะครับเพราะฉะนั้นนักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางนะครับต้องตั้งใจฟังเรื่องนี้ให้ดีเพราะว่านอกจากจะใช้ในผลงานชิ้นแรกนี้ได้แล้วเนี่ยก็สามารถเอาไปใช้ในการสร้างสรรค์งานศิลปะในครั้งต่อไปได้ด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาร่วมทำกิจกรรมด้วยกันนะครับมาร่วมตอบคำถามพยายามตอบก็ตอบได้นะครับนักเรียนปลายทางก็ให้คำตอบกับครูปลายทางได้เลยเพื่อที่จะได้แลกเปลี่ยนกันและเดี๋ยวเรามาดูว่าเพื่อนๆต้นทางมีมุมมองแนวคิดเกี่ยวกับศิลปะที่ครูให้ดูเนี่ยไปในทิศทางไหนจะได้แลกเปลี่ยนกันนะครับเรามาดูจุดประสงค์การเรียนรู้กันก่อนนะครับจุดประสงค์การเรียนรู้ในด้านความรู้วันนี้นะครับนักเรียนเข้าใจเรื่องทัศนธาตุและการออกแบบเห็นไหมครับมี2เรื่องสำคัญและวันนี้เรื่องทัศนธาตุและการออกแบบนะครับข้อที่2เข้าใจถึงความเชื่อมโยงกันของทัศนธาตุและการจำลองการสร้างศิลปะกระจกสีมีคำว่ากระจกสีเพิ่มเข้ามาแสดงว่าวันนี้เนี่ยเราจะได้ทำความรู้จักกับงานศิลปะแบบกระจกสีด้วยนะครับหรือที่เราเรียกกันว่า stained glass art เดี๋ยวไปดูดีเทลในส่วนของการเรียนนะครับว่าเป็นยังไงนะครับมีความแปลกใหม่ยังไงบ้างแล้วเวลาเอามาทำเป็นงานศิลปะด้วยฝีมือของเราจะออกมาหน้าตาแบบไหนเนาะในด้านทักษะกระบวนการนะครับวันนี้เนี่ยเราจะได้อภิปรายทัศนธาตุในรูปแบบต่างๆนะครับซึ่งเราจะได้เห็นอยู่ในงานศิลปะหรืออยู่ในสิ่งแวดล้อมก็จะได้เอามาพูดคุยกันเนาะแล้วก็เรียนรู้ไปด้วยกันและสุดท้ายนะครับในด้านคุณลักษณะวันนี้ทุกคนจะเห็นถึงความสำคัญแล้วก็เห็นคุณค่าของทัศนธาตุนะครับที่นำมาใช้ในการสร้างงานศิลปะเราจะรู้ว่าทัศนธาตุเนี้ยสำคัญยังไงในการเอามาสร้างงานศิลปะสร้างแล้วสื่อสารกับคนดูยังไงนะครับเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปเข้าเนื้อหาทั้งหมดครูมีกิจกรรมมาให้ทำเนาะเพื่อจะได้ทบทวนเนื้อหาบางส่วนก่อนเดี๋ยวนักเรียนปลายทางก็ร่วมทำกิจกรรมไปด้วยกันเลยนะครับกิจกรรมที่เราจะทำกันนะครับมีชื่อกิจกรรมว่าเปิดแผ่นป้ายทายงานศิลป์พอจะเดาออกไหมว่ากิจกรรมนี้ต้องทำอะไรให้เปิดแผ่นป้ายใช่ไหมครับเดี๋ยวครูจะมีแผ่นป้ายขึ้นมานะครับแล้วก็ให้นักเรียนเลือกเปิดคราวนี้เราก็ให้ทายว่าแผ่นป้ายที่เราเปิดเนี่ยเปิดไล่ไปทีละแผ่นป้ายลองให้ทายดูว่าแผ่นป้ายนั้นเนี่ยที่เปิดออกมาแล้วพอจะเดาเป็นชื่อผลงานศิลปินได้เลยไหมถ้ากลุ่มไหนได้คำตอบก่อนยกมือตอบก่อนได้เลยนะครับนักเรียนปลายทางด้วยนะครับถ้านักเรียนได้คำตอบแล้วสามารถให้คำตอบกับคุณครูที่ดูอยู่ปลายทางได้เลยนะครับแต่คราวนี้เพื่อนปลายทางจะไม่มีสิทธิ์เปิดแผ่นป้ายกับพวกเราเลยเพราะฉะนั้นพวกเราจะต้องคิดนิดนึงก่อนที่จะเลือกเปิดแผ่นป้ายเนาะต้องเลือกว่ามุมไหนนะที่เราจะได้เห็นภาพชัดที่สุดหรือเดาง่ายที่สุดว่าภาพนั้นเนี่ยเป็นของศิลปินท่านไหนมีชื่อผลงานว่าอะไรพร้อมหรือยังพร้อมแล้วไปดูภาพแรกกันเลยครับมีทั้งหมด9แผ่นป้ายด้วยกันใครต้องการเปิดแผ่นป้ายยกมือแล้วบอกได้เลยครับแผ่นป้ายที่เท่าไหร่มีใครต้องการเปิดบ้างครับยกมือได้เลยแผ่นป้ายที่เท่าไหร่ครับแผ่นป้ายที่5ฉลาดมากเลือกตำแหน่งกลางของภาพนะครับเดี๋ยวมาดูว่าแผ่นป้ายที่5เป็นภาพอะไรมีคนตอบได้แล้วยกมือเร็วมากเดี๋ยวเรามาดูคำตอบนะครับว่าเพื่อนๆเนี่ยได้คำตอบว่าอะไรเชิญเลยครับอุ๊ยเพียงเปิดไปแค่แผ่นป้ายเดียวเท่านั้นนะครับก็ได้คำตอบแล้วเชิญครับ
1: โมนาลิซาครับ

0: ภาพโมนาลิซาอ่ะปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับมีใครคิดว่าเป็นภาพอื่นไหมยกมือใครคิดว่าภาพโมนาลิซาแน่ๆเหมือนที่เพื่อนตอบยกมือครับปรบมือให้ตัวเองทุกคนเลยเชื่อว่านักเรียนปลายทางนะครับก็น่าจะได้คำตอบเดียวกันก็คือเป็นภาพโมนาลิซานั่นเองนะครับมาดูภาพเต็มๆกันนะครับในภาพนี้นะครับเป็นภาพโมนาลิซานะครับซึ่งในภาพประกอบด้วยสีอะไรบ้างครับ
1: ส
0: ี
1: น
0: ้
1: ำตาล
0: สีเนื้อแล้วก็สีเขียวขี้ม้านอกจากนี้เนี่ยอาจจะมีสีอื่นๆด้วยในภาพนะครับแต่ว่าสีโดยรวมที่เรามองเห็นได้เนี่ยเป็น3สีนี้เมื่อกี้มีเสียงแว่วเข้ามาว่าสีน้ำมันมาจากใครเอ่ยสีน้ำมันเก่งมากอุ๊ยแสดงว่าเพื่อนมีพื้นฐานทางศิลปะค่อนข้างดีนะสีน้ำมันเป็นเทคนิคที่ใช้ในภาพนี้นั่นเองนะครับภาพนี้เนี่ยเป็นภาพที่ใช้เทคนิคสีน้ำมันนะครับเป็นผลงานของเลโอนาร์โดดาวินชีนะครับศิลปยุคเรเนซองส์นะครับซึ่งเขาได้วาดภาพสุภาพสตรีท่านนี้ขึ้นมานะครับซึ่งเป็นภาพที่ค่อนข้างมีชื่อเสียงนะครับแล้วก็มีทิวทัศน์ด้านหลังที่น่าสนใจมากๆด้วยนะครับพร้อมจะไปดูภาพถัดไปหรือยังครับเป็นภาพที่มีชื่อเสียงอีกเหมือนกันนะครับแผ่นป้ายที่เท่าไหร่ดีครับ
1: แผ่นป
0: ้
1: ายที
0: ่3แผ่นป้ายที่3เพื่อนเลือกจากมุมนะครับแผ่นป้ายที่3ได้คำตอบเลยเหรอมีเพื่อนได้คำตอบอีกแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูคำตอบทำไมง่ายจังทำไมเร็วจังนะครับนักเรียนปลายทางนะครับก็สามารถให้คำตอบกับครูได้เลยมาฟังคำตอบกันครับ
2: Starry Night ครับ
0: Starry Night นะครับมีคนอื่นจะให้คำตอบเพิ่มเติมไหมครับอาจจะแปลเป็นภาษาไทยก็ได้นะมีไหมเอ่ยถ้าไม่มีครูเฉลยเลยนะครับภาพนี้นะครับคือภาพ The Starry Night ตามที่เพื่อนตอบเลยนะครับหรือถ้าเรียกเป็นภาษาไทยคือชื่อภาพว่าราตรีประดับดาวนั่นเองนะครับเป็นผลงานของศิลปินชื่อวินเซนต์แวนโกะก่อนที่เราจะไปดูเฉลยเต็มๆกันครูขอเปิดทุกแผ่นป้ายก่อนเพื่อให้พวกเราทุกคนได้วิเคราะห์องค์ประกอบทัศนธาตุในภาพในภาพนี้เราเห็นสีอะไรบ้างครับ
1: สีฟ้าม
0: ีสีฟ้า
1: สีดำ
0: สีดำสีขาวสีเหลืองเก่งมากสีฟ้าสีดำสีขาวสีเหลืองแล้วก็มีสีน้ำเงินปนอยู่บ้างใช่ไหมครับสีอะไรที่เป็นองค์ประกอบโดยรวมของภาพ
1: สีฟ
0: ้
1: า
0: สีฟ้าสีอะไรที่มีน้อยแต่ดูเป็นจุดเด่น
1: ส
0: ีเหลืองเก่งมากภาพนี้นะครับศิลปินวาดจากที่จริงเลยนะครับก็คือวาดแล้วก็ใช้เทคนิคสีน้ำมันเหมือนกันแต่ต่างจากสีน้ำมันของแวนของดาวินชีเมื่อสักครู่นะครับดาวินชีเมื่อสักครู่เนี่ยเขาใช้แบบเรียบถูกไหมครับแต่ผลงานชิ้นนี้เนี่ยแวนโก๊ะเขาใช้วิธีการทิ้งสีไว้เลยใช้เกรียงในการวาดนะครับทิ้งสีไว้เยอะๆทำให้เราเห็นพื้นผิวในงานนี้ด้วยเราจะรู้สึกว่าภาพมันไม่ได้แบนๆเข้าไปแต่จะนูนออกมานะครับมาดูเฉลยกันนะครับก็คือภาพนี้นะครับเป็นภาพสีโทนสีขาวเหลืองน้ำเงินแล้วก็ดำถูกต้องตามที่พวกเราตอบเลยนะครับแล้วก็เทคนิคเนี่ยเป็นเทคนิคสีน้ำมันโดยการปาดสีแต้มสีไว้เยอะๆนะครับให้มีการทับซ้อนและนอกจากนี้ก็มีการไล่น้ำหนักในภาพด้วยนะครับอันนี้ไปภาพที่สองแล้วเนาะเราน่าจะได้เห็นองค์ประกอบที่ปรากฏอยู่ในภาพทั้งสองภาพที่แตกต่างกันไหมครับแตกต่างกันนะครับนักเรียนปลายทางครับเดี๋ยวเราไปดูภาพสุดท้ายกันภาพนี้ค่อนข้างท้าทายบางคนอาจจะไม่เคยเห็นมาก่อนเลยด้วยนะครับค่อนข้างท้าทายแต่เดี๋ยวลองปรึกษากันในกลุ่มได้นะครับแล้วก็นักเรียนปลายทางก็ลองปรึกษากับคุณครูที่ดูแลอยู่แล้วก็เพื่อนๆดูและเดี๋ยวมาแลกเปลี่ยนกับเพื่อนในห้องต้นทางนะครับว่าคําตอบจะเหมือนหรือใกล้เคียงกันไหมนะครับมาดูภาพสุดท้ายกันครับแผ่นป้ายที่เท่าไหร่ดีครับแผ่นป้ายที่เท่าไหร่ดีเชิญครับ
1: แผ่นป
0: ้
1: ายที
0: ่4แผ่นป้ายที่4เปิดได้อีกเรื่อยๆเลยภาพนี้ท้าทายมากนะครับ
1: ขอ5คร
0: ับ ขอแผ่นป้ายที่5มีใครคุ้นไหมรู้ด้วยหรออ่ะมีเพื่อนมีคำตอบนะครับมาลุ้นกันโอ้โหนี่เป็นอัจฉริยะศิลปะหรือเปล่านี่แฟนพันธุ์แท้นะครับมาฟังคำตอบจากเพื่อน

0: กันครับ
1: พระกายอาหารมื้อสุดท้ายครับ
0: อาหารมื้อสุดท้ายของพระเยซูหรือเปล่าขอเสียงปรบมือให้เพื่อนก่อนครับเป็นตอบที่ดีภาพพระกายอาหารมื้อสุดท้ายของพระเยซูหรือ The Last Supper เนี่ยมีเทคนิคการลงสีใกล้เคียงกับภาพนี้เลยแต่ภาพนี้ยังไม่ใช่ The Last Supper ครับลองคุยกันต่อว่าเป็นภาพอะไรอย่างที่ครูบอกครับภาพนี้ค่อนข้างท้าทายมากๆนักเรียนอาจจะไม่รู้จักนะครับไม่เป็นไรเดี๋ยววันนี้เรามาทำความรู้จักภาพนี้ด้วยกันมีใครได้คำตอบไหมครับมีไม่เอ่ยเชิญครับได้คำตอบไหมไม่ได้ไม่เป็นไรนะครับถ้าไม่ได้เดี๋ยวเรามาดูภาพทั้งหมดกันภาพนี้ครูตั้งใจเอามาท้าทายพวกเราเลยนะครับเพราะว่า2ภาพที่แล้วเนี่ยเป็นผลงานของศิลปินที่เราพบเห็นแล้วก็ได้รู้จักกันอยู่แล้วนะครับภาพนี้นะครับมีคนเยอะมากแล้วเพื่อนบอกว่าอยู่ที่โบสถ์ถูกต้องเลยเพื่อนเก่งมากที่เดาไปที่ภาพพระกายอาหารมื้อสุดท้ายนะครับเพราะว่าองค์ประกอบหลายๆอย่างในภาพนี้คล้ายกันมากๆเดี๋ยวนักเรียนลองไปค้นหาเพิ่มเติมดูนะครับองค์ประกอบเขาจะคล้ายกันมากๆภาพนี้มีชื่อว่า The School of Athens นะครับ The School of Athens เนี่ยเขาวาดโดยรวมนักปราชญ์ของแต่ละศาสตร์ของแต่ละวิชารวมไว้ด้วยกันเป็นผลงานของราฟาเอลครับนักเรียนแล้วถามว่าแล้วทำไมผลงานชิ้นนี้ถึงใกล้เคียงกับพระกายอาหารมื้อสุดท้ายที่เป็นของดาวินชีเพราะว่าราฟาเอลเนี่ยเขามีดาวินชีเป็นไอดอลนั่นเองดาวินชีคนที่วาดภาพโมนาลิซาเนี่ยเป็นไอดอลของเจ้าของผลงานชิ้นนี้นะครับเลยจะเห็นได้ว่าผลงานเขาสร้างในยุคเดียวกันก็คือยุคเรเนซองส์นะครับผลงานก็จะมีความใกล้เคียงกันมีความสมดุลมีการจัดองค์ประกอบมีการใช้เทคนิคสีที่ใกล้เคียงกันนั่นเองในภาพนี้เราเห็นสีอะไรบ้างครับมีสีขาวครีมทั่วๆเลยมีสีอะไรอีกครับสีน้ำตาลสีแดงมีสีอะไรอีกบ้างครับสีฟ้ามีสีฟ้าถ้าครูถามว่าภาพนี้คุมโทนสีอะไรสีขาวครีมนะครับขาวครีมแล้วก็มีน้ำตาลปนไปด้วยเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดภาพเพิ่มเติมกันครับภาพนี้นะครับจะคุมโทนครีมโทนน้ำตาลครีมก็คือน้ำตาลอ่อนนั่นแหละนะครับคุมโทนน้ำตาลเป็นหลักนะครับแล้วก็จะใช้วิธีการเกลี่ยสีเกลี่ยเรียบซึ่งเป็นภาพจิตรกรรมฝาผนังก็คือเขาวาดบนผนังนั่นเองภาพจริงเนี่ยใหญ่มากๆใหญ่เท่าผนังห้องนี้ได้เลยนะครับผนังฝั่งหนึ่งของห้องนี้นะครับใหญ่เลยแล้วก็ในการเน้นแสงเงาแบบสมจริงนักเรียนจะเห็นว่ามีแสงเงาที่ตกกระทบเนี่ยเหมือนจริงมากเลยนะครับอันนี้คือองค์ประกอบของภาพ The School of Athens ผลงานของราฟาเอลครับผมตอนนี้พวกเราได้ดูงานไปแล้ว3ชิ้นนะครับพวกเราพบเจอทัศนธาตุอะไรบ้างเจอทัศนธาตุอะไรบ้างครับมีสีมีเพื่อนบอกว่าสีมีเส้นมีรูปร่างมีแสงเงาถึงเก่งมากครับพื้นผิวนะครับอันนี้คือองค์ประกอบของทัศนศิลป์ทัศนธาตุที่เราเห็นได้ในงานทัศนศิลป์นะครับเชื่อว่านักเรียนปลายทางเนี่ยก็น่าจะเห็นใกล้เคียงกับที่เพื่อนต้นทางเห็นนะครับแล้วก็น่าจะได้แลกเปลี่ยนกันไปแล้วในการทำกิจกรรมจาก3ภาพเมื่อสักครู่นี้นะครับที่เราพูดคุยกันนะครับมีการพูดถึงจุดมีการพูดถึงเส้นแล้วก็มีการพูดถึงสีนอกจากนี้ยังมีการพูดถึงทัศนธาตุอื่นๆอีกซึ่งทัศนธาตุทั้งหมดที่เราพูดกันมาที่เราได้วิเคราะห์ได้ดูกันมาเนี่ยเรียกรวมว่าทัศนธาตุนะครับทัศนธาตุคืออะไรทัศนธาตุเนี่ยเป็นองค์ประกอบหรือเป็นโครงสร้างของงานศิลป์ซึ่งจริงๆแล้วทัศนธาตุในสิ่งแวดล้อมก็มีนะครับอย่างเช่นขาโต๊ะเป็นเส้นถูกไหมครับตัวโต๊ะเป็นรูปร่างหน้าโต๊ะเป็นรูปร่างสี่เหลี่ยมเป็นรูปทรงสี่เหลี่ยมอย่างนี้เป็นต้นนะครับทัศนธาตุเนี่ยเราสามารถมองเห็นได้เบื้องต้นก็คือเวลามองงานทัศนศิลป์มองงานศิลปะก็จะเห็นได้เลยนะครับซึ่งประกอบไปด้วยจุดเนี่ยเป็นทัศนธาตุเริ่มต้นเลยจุดเส้นรูปร่างรูปทรงน้ำหนักสีพื้นที่ว่างแล้วก็พื้นผิวนะครับซึ่งองค์ประกอบเหล่านี้เนี่ยศิลปินมักจะนิยมใช้ไปสร้างสรรค์งานศิลปะนั่นเองเพราะฉะนั้นวันนี้ที่ครูบอกว่าพวกเราอาจจะต้องตั้งใจเรียน

0: นิดนึงเพราะมันมีประโยชน์กับการนำไปใช้สร้างสรรค์งานศิลปะในอนาคตนะครับนักเรียนปลายทางก็เช่นกันนะครับพยายามศึกษาทฤษฎีเหล่านี้ไว้บางคนคิดว่าการทำงานศิลปะเนี่ยแค่ออกมาวาดพอแล้วแต่จริงๆทฤษฎีก็สำคัญเราจะสามารถสร้างงานศิลปะได้ง่ายขึ้นสื่อสารมากขึ้นนะครับโดยการเอาวิธีการเอาทฤษฎีเหล่านี้แหละไปปรับใช้เดี๋ยวเราจะรู้ว่าเส้นแต่ละเส้นเอาไปปรับใช้ยังไงพื้นที่ว่างมากน้อยใช้ยังไงนะครับเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของเนื้อหากันมาเริ่มจากจุดนะครับจุดเนี่ยเป็นทัศนธาตุที่เล็กที่สุดเลยแล้วก็เชื่อว่าเป็นทัศนธาตุที่ไม่มีความกว้างความยาวและความสูงนะครับก็คือเป็นแค่การสะกิดเล็กๆนะครับอย่างเช่นถ้าเราเห็นในธรรมชาตินะครับเราก็จะพบเห็นได้อย่างในตัวอย่างนะครับก็คือบนหลังของแมลงนะครับบนหลังของแมลงเต่าทองก็จะมีจุดปรากฏอยู่นะครับในชีวิตประจำวันเราเห็นจุดได้จากที่ไหนบ้างใครมีคำตอบตอบได้เลยเราเห็นจุดจากที่ไหนบ้างเชิญครับเดี๋ยวมาดูคำตอบจากเพื่อนกันนะครับว่าในชีวิตประจำวันเราทัศนธาตุจุดมีอยู่ตรงไหนบ้างครับ
1: เราเห็นจุดได้จากสบู่ค่ะแล้วก็เห็นได้จากดวงตา
0: ครับ
1: แล้วก็เห็นได้จากอาหารค่ะเช่นไข่ดาวแล้วก็จุดไหม้ตามอาหารต่างๆค่ะ
0: โอเคขอเสียงปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับนอกจากนี้นะครับนอกจากที่เพื่อนตอบไปเราอาจจะเจอจุดบางอย่างอยู่บนตัวสัตว์ก็ได้นะครับอาจจะเจออยู่บนลวดลายของเสื้อผ้าเสื้อผ้าลายจุดนะครับอันนั้นก็เป็นไปได้เหมือนกันคราวนี้มาสู่ทัศนธาตุต่อไปครับคือทัศนธาตุเส้นทัศนธาตุเส้นเนี่ยเขาบอกกันว่ามันเป็นจุดที่เรียงต่อกันนะครับก็คือการจุดให้มันใกล้ๆกันต่อกันไปเรื่อยๆจนเกิดเป็นทิศทางนะครับทำให้เกิดเส้นในแต่ละประเภทซึ่งเส้นแต่ละประเภทเนี่ยก็ให้ความรู้สึกที่แตกต่างกันอีกเหมือนกันนะครับไม่ว่าจะเป็นเส้นตรงแนวตั้งเส้นตรงแนวนอนนะครับเดี๋ยวเรามาดูว่าเส้นในแต่ละประเภทเนี่ยให้ความรู้สึกเป็นยังไงบ้างนะครับเส้นนอนนะครับเส้นนอนเราสังเกตไหมว่าคนชอบไปทะเลใครชอบไปทะเลบ้างยกมือให้ครูดูหน่อยคนที่ชอบไปทะเลเนี่ยเขาบอกว่าเส้นที่เป็นเส้นแนวนอนทำให้ความรู้สึกสงบนิ่งนะครับคนเลยชอบไปเที่ยวทะเลเพราะว่าเส้นระยะสายตาเส้นสายตาเส้นขอบฟ้าที่ทะเลนี่แหละที่ทำให้คนรู้สึกผ่อนคลายนะครับคนก็เลยชื่นชอบการไปเที่ยวทะเลก็คือเส้นนอนเส้นตรงแนวนอนนั่นเองนะครับให้ความรู้สึกนิ่งราบเรียบแล้วก็สงบต่อมานะครับเส้นตั้งหรือเส้นตรงแนวตั้งเราจะพบเห็นเส้นพวกนี้เยอะๆที่ไหนที่ตึกหรืออาคารสิ่งก่อสร้างใช่ไหมครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าอาคารสิ่งก่อสร้างเหล่านั้นต้องการความมั่นคงแข็งแรงนะครับต้องการความสูงความสง่าความมั่นคงเส้นตรงแนวตั้งเนี่ยก็จะให้ความรู้สึกที่มั่นคงแข็งแรงนะครับต่อมาอันนี้ก็สิ่งก่อสร้างเหมือนกันทำไมไม่ตรงอันนี้มีใครทราบชื่อบ้างครับมีคนทราบชื่อเดี๋ยวขอทราบชื่อหน่อยให้เพื่อนตอบได้ไหมครับเดี๋ยวมาฟังคำตอบจากเพื่อนกันนะครับว่าสถาปัตยกรรมนี้มีชื่อว่าอะไรนะครับ
2: หอเอ็นพิซซ่าครับ
0: หอเอ็นพิซซ่าปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับหอเอ็นพิซซ่านะครับที่ครูเอามาเปรียบเทียบกับเส้นเฉียงเนี่ยเพราะว่าพอเราดูแล้วเรารู้สึกยังไงครับหอเอ็นนี้เหมือนจะล้มไหมใช่ไหมครับเหมือนจะล้มครูเลยเอามาเปรียบเทียบเพื่อให้เราเข้าใจความรู้สึกของเส้นเฉียงได้ง่ายขึ้นนะครับก็คือมันรู้สึกไม่มั่นคงนะครับรู้สึกแปรปรวนแล้วก็ดูเหมือนมันจะล้มอยู่ตลอดเวลาด้วยนะครับต่อมาเส้นโค้งนะครับเส้นโค้งเนี่ยจริงๆก็มีให้เห็นอยู่หลากหลายเหมือนกันนะครับก็จะให้ความรู้สึกที่อ่อนไหวนะครับสุภาพแล้วก็นุ่มนวลนะต่อมาเส้นขดก้นหอยเราเห็นเส้นขดก้นหอยได้จากที่ไหนบันไดโอเคตามภาพนะครับบันไดแล้วถ้าไม่ได้อยู่ที่บันไดล่ะก็คืออยู่ที่ก้นหอยเลยถูกไหมครับจะเห็นได้ที่ก้นหอยเลยนะครับเส้นนี้เนี่ยจะให้ความรู้สึกเคลื่อนไหวนะครับเคลื่อนไหวไปในทางที่คลี่คลายขยายตัวก็ได้หรือเป็นการโฟกัสแบบซูมเข้าก็ได้ถ้าเราลองดูภาพบันไดเนี่ยเราจะเห็นว่าถ้ามองในมุมตรงกลางเราจะเห็นว่ามันหมุนวนเข้าไปแต่ถ้าเรามองรอบนอก เราจะเห็นว่ามันคลายออกมันเหมือนขยายออกกว้างออกเรื่อย

0: เรื่อยนะครับเรามักจะเห็นเส้นนี้ในภาพลวงตาจริงไหมครับมีใครเคยเล่นบ้างที่ดูแล้วดูจนเวียนหัวหรือใครเคยไปเที่ยวพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์เขาก็จะเอาเส้นลวงตานี่แหละมาเปิดให้เราดูจนเราไม่สามารถเดินตรงๆได้เลยเพราะเส้นเหล่านี้นะครับมันทำให้เกิดความรู้สึกเคลื่อนไหวคลี่คลายก็เลยทำให้เรามึนงงไปชั่วขณะนะครับต่อมาเส้นฟันปลาเส้นฟันปลาเห็นได้บ่อยที่ไหนบนฟุตบาทใช่ใช่เดี๋ยวนี้จะพบเห็นเส้นฟันปลาได้บนฟุตบาทแล้วก็บนถนนด้วยเพราะว่าเพื่อให้ผู้ที่ใช้รถใช้ถนนเนี่ยต้องชะลอความเร็วนะครับนักเรียนลองสังเกตดูนะนักเรียนปลายทางใครที่ยังไม่เคยเห็นลองสังเกตบนถนนมีหลายที่เริ่มใช้เส้นฟันปลาเพื่อมารบกวนสายตาของคนที่ขับรถให้ชะลอรถให้ช้าลงจะอยู่บริเวณไหนบ้างใกล้ๆโรงเรียนใกล้ๆโรงพยาบาลนะครับลองสังเกตดูนอกจากนี้นะครับเส้นฟันปลาก็จะพบได้ตามพื้นที่ที่เป็นกระเบื้องที่เขาต้องการสร้างลวดลายแบบนี้นะครับให้ความรู้สึกรุนแรงสับสนวุ่นวายมีการเปลี่ยนทิศทางไปมาอย่างรวดเร็วนะครับเพราะฉะนั้นมันจะทำให้เกิดความรู้สึกที่ขัดแย้งอันนี้เนี่ยถ้าเราฟังไปแล้วครูอยากให้พวกเราเก็บไว้ชอบเส้นไหนเก็บไว้แล้วเดี๋ยวนำไปปรับใช้กับการสร้างสรรค์ผลงานของเรานะครับเพราะมันมีผลต่อผู้ที่ดูผลงานต้องการให้คนรู้สึกยังไงเอาเส้นนั้นไปใช้ได้เลยนะครับต่อมานะครับเส้นประจริงๆเส้นประก็คือเส้นตรงนั่นแหละนะครับเส้นประคือเส้นตรงที่มาวางแบบต่อเนื่องกันไปยังทิศทางใดทิศทางหนึ่งนะครับให้ความรู้สึกที่ไม่ต่อเนื่องนะครับไม่ต่อเนื่องเพราะมันมีการขาดช่วงไม่มั่นคงแล้วก็ไม่แน่นอนด้วยเนาะคราวนี้มาถึงส่วนของรูปร่างบ้างทัศนท่าต่อไปต่อจากเส้นเยอะเนาะเพราะฉะนั้นชอบเส้นไหนเอามาปรับใช้ไม่จำเป็นต้องจำนะครับถ้านักเรียนต้องการทบทวนเนี่ยก็สามารถหาทบทวนได้ตามแหล่งเรียนรู้ต่างๆเยอะแยะเลยคราวนี้มาดูรูปร่างครับรูปร่างกับรูปทรงจะแตกต่างกันนะครับรูปร่างเนี่ยคือเส้นรอบนอกของวัตถุเลยอย่างเช่นเส้นรอบนอกของสมุดเราก็จะดูแค่เส้นรอบนอกเท่านั้นไม่ดูโครงสร้างที่อยู่ภายในนะครับรูปร่างเนี่ยจะมีลักษณะเป็นมิติคือมีความกว้างแล้วก็มีความยาวนะครับซึ่งจะแบ่งออกเป็น3ประเภทนะครับคือรูปร่างธรรมชาติรูปร่างเรขาคณิตแล้วก็รูปร่างอิสระรูปร่างธรรมชาติมีอะไรบ้างใครตอบได้รูปร่างธรรมชาติมีรูปร่างของอะไรบ้างครับเชิญครับ
1: คริสตัลครับแล้วก็พวกต้นไม้ต่างๆครับ
0: ขอเสียงปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับเพื่อนตอบว่าแร่คริสตัลนะครับหรือว่าพวกต้นไม้ครูเชื่อว่าเพื่อนน่าจะสนใจว่าคริสตัลเนี่ยเขามีรูปร่างที่หลากหลายแล้วก็แตกต่างนอกจากนี้เดี๋ยวจะอธิบายคริสตัลต่อในเรื่องของรูปทรงด้วยนะครับเพราะว่ามีความน่าสนใจอยู่ในเรื่องของรูปร่างธรรมชาตินะครับก็อย่างที่เพื่อนบอกเลยจริงๆแล้วทุกอย่างที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติมีรูปร่างธรรมชาติหมดเลยส้มมะละกอกล้วยอะไรต่างๆมนุษย์นะครับก็มีรูปร่างเหมือนกันรูปร่างเรขาคณิตล่ะมีอะไรบ้างมีอะไรบ้างครับเชิญครับรูปร่างเลขาคณิตนะครับเดี๋ยวมาดูเพื่อนตอบกันว่าเพื่อนจะตอบรูปร่างไหนมาบ้างนะครับ
2: รูปสามเหลี่ยมคางหมูค่ะแล้วก็วงกลมแล้วก็สามเหลี่ยมแล้วก็สี่เหลี่ยมค่ะ
0: ขอเสียงปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับและสุดท้ายนะครับคือรูปร่างอิสระคือรูปร่างที่ไม่มีทิศทางแน่นอนชัดเจนนะครับเรามาดูตัวอย่างกันครับรูปร่างธรรมชาตินะครับก็คือรูปร่างที่เรามองเห็นได้ตามธรรมชาติเลยแต่เราจะไม่เห็นโครงสร้างภายในนะครับเราจะเห็นแค่เส้นรอบนอกเท่านั้นต่อมารูปร่างเรขาคณิตจริงๆมีเยอะมากแต่ที่พวกเราคุ้นเคยกันก็คือรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะครับวงกลมสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมผืนผ้านะครับรูปดาวอย่างเงี้ยเป็นรูปร่างเรขาคณิตและสุดท้ายคือรูปร่างอิสระคือรูปร่างที่มันไม่มีทิศทางที่แน่นอนชัดเจนไม่มีรูปแบบที่ชัดเจนนะครับซึ่งส่วนเนี้ยนิยมนำมาใช้ในงานกราฟิกนะครับต่อมาดูเรื่องรูปทรงบ้างรูปทรงเนี่ยเป็นการมองเห็นนอกจากมองเห็นเส้นรอบนอกแล้วยังมองเห็นโครงสร้างด้วยนะครับมองเห็นความเป็นสามมิตินะครับแล้วก็มีทั้งส่วนความกว้างความยาวแล้วก็ความหนาซึ่งแบ่งออกเป็น3ประเภทอีกเหมือนกันนะครับก็คือรูปทรงธรรมชาติรูปทรงเรขาคณิตแล้วก็รูปทรงอิสระซึ่งไม่น่าจะต้องถามแล้วนะครับว่ามีอะไรบ้างมันก็จะใกล้เคียงกับรูปร่างนั่นเองนะครับอย่างรูปทรงจากภาพเมื่อสักครู่ที่เราเห็นแค่เส้นรอบนอกใช่ไหมครับคราวนี้เราจะเห็นความนูนความหนาของเขาแล้วนะครับจะเห็นมิติ

ติจะเห็นความใกล้ไกลเข้ามาด้วยนะครับรูปทรงธรรมชาติก็เหมือนเดิมเลยนะครับผลไม้มนุษย์สิ่งแวดล้อมต่างๆที่ธรรมชาติสร้างขึ้นเกิดขึ้นเองตามธรรมชาตินะครับแล้วก็รูปทรงเรขาคณิตนะครับอย่างรูปทรงกลวยลูกบาศก์ทรงกลมทรงกระบอกอย่างเงี้ยก็คือจะเป็นรูปทรงเพราะว่าเขามีมิติเพิ่มขึ้นมามีความใกล้ไกลมีความนูนหนาเพิ่มเข้ามานะครับอย่างที่ครูค้างไว้ในเรื่องของคริสตัลเมื่อสักครู่นะครับตัวคริสตัลเนี่ยเขาจะเป็นผลึกเนาะเพราะฉะนั้นคริสตัลจะมีมิติที่น่าสนใจมากนะครับใครสนใจลองไปเปิดดูภาพเราจะเห็นชัดเจนว่ามิติหรือความนูนหนาของคริสตัลเนี่ยค่อนข้างพิเศษแล้วก็ค่อนข้างซับซ้อนนะครับเลยทำให้อธิบายเรื่องรูปทรงได้ด้วยนะครับต่อมาสุดท้ายคือรูปทรงอิสระครูเชื่อว่าทุกคนน่าจะเคยดูก้อนเมฆใครเคยดูก้อนเมฆบ้างครับยกมือให้ครูดูหน่อยทุกคนเคยดูเชื่อว่านักเรียนปลายทางหลายๆคนก็เคยดูเหมือนกันนะครับเวลาเราดูก้อนเมฆถ้าสมมุติว่าเรารู้สึกว่าอันนี้เหมือนกระต่ายเหมือนกระต่ายเป๊ะๆมั้ยครับไม่เหมือนถูกมั้ยอันนี้เหมือนหมีแพนด้าเหมือนหมีแพนด้าเป๊ะๆมั้ยไม่เหมือนนะครับเพราะอะไรถึงไม่เหมือนเป๊ะเพราะรูปทรงเขาค่อนข้างจะอิสระแต่มีสัญลักษณ์หรือองค์ประกอบบางอย่างที่เราดูแล้วรู้สึกว่าอันนั้นน่าจะเป็นหูกระต่ายได้ถูกไหมอันเป็นตากลมๆดำๆเหมือนตาของหมีแพนด้าได้อันนี้คือรูปทรงอิสระที่เราสามารถพบเห็นได้นะครับต่อมาในเรื่องของน้ำหนักอันนี้จะเริ่มซับซ้อนแล้วก็ท้าทายขึ้นมาแล้วนะครับเรื่องของน้ำหนักเนี่ยคือความเข้มแล้วก็อ่อนของแสงนะครับที่มีผลต่อประสาทตาของเราก็คือพอเรารับรู้แล้วเราจะทำให้เราได้มองเห็นมิตินะครับความเป็นปริมาตรของสิ่งของนั้นๆหรือว่าผลงานนั้นๆทำให้มีระยะใกล้ๆด้วยซึ่งความเข้มอ่อนของแสงเนี่ยมันคือความมืดแล้วก็ความสว่างนั่นเองนะครับค่าของแสงที่ไม่เท่ากันซึ่งจะทำให้เกิดแสงและเงาด้วยนะครับต่อมาคือเรื่องสีสีเนี่ยเป็นแสงเหมือนกันที่ปรากฏกับตาแต่เป็นแสงที่มีความเข้มข้นไม่เท่ากันนะครับแสงไปกระทบวัตถุแล้วก็กระทบมาหาตาเราทำให้เรามองเห็นวัตถุต่างๆเป็นสีที่ไม่เหมือนกันตามความเข้มข้นของเขานะครับซึ่งมีทั้งสีเข้มแล้วก็สีอ่อนนะครับทำให้เรามีความรู้สึกต่อสีที่แตกต่างกันออกไปนะครับบางสีดูแล้วก็รู้สึกสดใสร่าเริงบางสีดูแล้วรู้สึกร้อนบางสีดูแล้วรู้สึกเศร้าหดหู่นะครับครูเชื่อว่าทุกคนน่าจะเคยดูการ์ตูนเรื่องหนึ่งที่มีตัวละครหลายๆตัวโดยใช้สีเป็นตัวแทนของตัวละครแต่ละตัวอย่างเช่นใช้สีฟ้าหรือสีโทนน้ำเงินแสดงความเศร้าแสดงถึงอาการเศร้าอาการซึมเศร้านะครับน่าจะเคยดูกันใช่ไหมครับอันนั้นแหละคือการหยิบเอาสีนะครับมาใช้ในงานศิลปะเพื่อให้สื่อถึงอารมณ์แล้วก็ความรู้สึกนั่นเองซึ่งสีนะครับจะแบ่งออกเป็น2วรรณะวรรณะหรือโทนใช้ได้เหมือนกันนะครับถ้าภาษาอังกฤษก็ใช้ว่าโทนบางคนอาจจะไม่ได้เรียกว่าวรรณะร้อนวรรณะเย็นแต่เรียกว่าโทนร้อนโทนเย็นแทนใครเรียกโทนร้อนโทนเย็นบ้างยกมือสามารถใช้ได้เหมือนกันนะครับไม่ผิดใครจะเรียกโทนร้อนโทนเย็นก็ได้ทั้ง2สีนี้เป็นสีที่สีทั้ง2กลุ่มนี้นะครับเป็นสีที่มีอุณหภูมิที่แตกต่างกันโทนเย็นหรือวรรณะเย็นก็จะมีอุณหภูมิที่ต่ำหรือสูงต่ำนะครับอุณหภูมิต่ำจึงจะรู้สึกเย็นแล้วสีที่เป็นวรรณะร้อนล่ะอุณหภูมิต่ำหรือสูงอุณหภูมิสูงเก่งมากยอดเยี่ยมคราวนี้ค่าของสีที่เราเรียกว่าสีอ่อนสีเข้มสีอ่อนสีแก่ที่เราเรียกติดปากกันนะครับมันคือความแตกต่างในเรื่องของแสงนะครับสีอ่อนก็คือมีแสงมากสีก็เลยจืดลงไปแต่สีเข้มคือมีแสงน้อยนะครับเราก็จะเห็นความเข้มของสีเพิ่มขึ้นมาอันนี้สามารถนำไปปรับใช้กับการทำงานชิ้นต่อไปได้นะครับเวลาครูสั่งมอบหมายงานชิ้นหน้าแล้วหนูอาจจะไปเปิดค่าของสีแล้วไปผสมตามแล้วนำมาใช้สร้างงานได้เดี๋ยวไปดูว่าเราต้องทำงานอะไรกันนะครับต่อมานะครับกลุ่มสีแบบเอกรงสีแบบเอกรงหรือโมโนโครมเนี่ยมันเป็นสีที่แสดงออกมาเพียงสีเดียวแต่อาจจะมีการผสมค่าของแสงและเงาเพิ่มเข้าไปคือทำให้มันสว่างขึ้นหรือทำให้มันมืดขึ้นแล้วก็เอามาจัดวางอยู่ในภาพเดียวกันนะครับอย่างเช่นภาพนี้นักเรียนเห็นสี

0: อะไรบ้างมีสีเหลืองสีส้มสีแดงสีอะไรอีกครับน้ำตาลเห็นไหมน้ำตาลนะครับในภาพนี้เนี่ยเรียกว่าเป็นสีเอกรงค์ได้เพราะว่านักเรียนจะเห็นว่าภาพในสีที่ปรากฏในภาพเขาจะมีอุณหภูมิที่ค่อนข้างใกล้เคียงกันนะครับใครที่ต้องการสร้างงานในลักษณะนี้ก็ได้เหมือนกันนะใช้สีที่คุมโทนคนเดียวกันคุมกลุ่มเดียวกันก็จะมีความน่าสนใจไปอีกแบบนึงต่อมานะครับรูปแบบของการใช้สีแบบสีส่วนรวมหรือ tonality tonality เนี่ยเป็นสีที่ชัดที่สุดในภาพนั้นก็คือกลุ่มสีที่ถูกใช้มากที่สุดในภาพนั้นนะครับอย่างเช่นการเขียนภาพทิวทัศน์อย่างภาพนี้หนูเห็นสีอะไรชัดที่สุดสีเขียวใช่ไหมครับเห็นสีเขียวชัดที่สุดเลยในภาพนี้ถ้าภาพวาดใต้น้ำล่ะเห็นสีอะไรชัดที่สุดสีฟ้าสีโทนน้ำเงินอันนั้นแหละเรียกว่าสีส่วนรวมคือเป็นสีที่เราเห็นสีเนี้ยเกาะกลุ่มอยู่เยอะมากๆในภาพนั้นๆนะครับก็สามารถเอามาปรับใช้กับการสร้างสรรค์ผลงานได้เหมือนกันและถ้าในห้องนี้ล่ะสีส่วนรวมน่าจะเป็นสีอะไรดีสีขาวนะครับทั้งผนังแล้วก็ทั้งเสื้อนักเรียนสีส่วนใหญ่ที่ปรากฏตรงนี้ก็คือสีขาวนะครับต่อมานะครับสีที่ปรากฏเด่นหรือ intensity นะครับ intensity เนี่ยคือสีที่ถูกใช้ให้สดใสมากๆเด่นขึ้นมาจากภาพนั้นเลยในภาพตัวอย่างสีที่เด่นขึ้นมาคือสีอะไรครับ
1: ส
0: ี
1: เหล
0: ื
1: อง
0: สีเหลืองนะครับสีเหลืองเนี่ยถูกทำให้เด่นขึ้นมาเลยก็คือทำให้สว่างขึ้นมาทำให้องค์ประกอบโดยรวมในส่วนอื่นๆเนี่ยดรอปลงไปหรือหม่นลงไปเทคนิคนี้สามารถเอามาใช้ในการเพิ่มจุดเด่นให้กับผลงานศิลปะของเราได้เหมือนกันอย่างเช่นเราต้องการวาดภาพที่ให้เห็นตรงกลางเด่นมากๆเราก็ให้ค่าแสงเข้าไปเยอะๆให้มันสว่างมากๆส่วนรอบๆเราไม่ต้องการให้เด่นเราก็ใช้สีเข้มเข้าไปหรือว่าเบลอรายละเอียดในส่วนนั้นเข้าไปนะครับต่อมาคือสีที่อยู่ตรงข้ามกันในวงสีนะครับสีที่อยู่ตรงข้ามกันในวงสีอย่างเช่นตัวอย่างที่ยกมาก็คือสีแดงกับสีเขียวการใช้สีที่อยู่ตรงข้ามกันมีจุดเด่นยังไงจะทำให้มีความน่าสนใจจะมีการแต่งตัวอยู่แบบหนึ่งที่แต่งสไตล์ทีมงานวัดใครเคยเห็นบ้างครับแต่งทีมงานวัดที่เขาจะใช้สีสันฉูดฉาดนักเรียนจะเห็นการใส่เสื้อสีเหลืองแต่กางเกงสีม่วงใส่เสื้อสีเขียวกางเกงสีแดงดูแล้วเด่นไหมครับเด่นใช่ไหมครับการแต่งตัวแบบนี้คือการเลือกคู่สีที่อยู่ตรงข้ามกันมาใส่ใส่แล้วจะดูเด่นมากจะแจ่มมากถ้านักเรียนใส่ออกไปข้างนอกคนมองแน่นอนเนาะเพราะฉะนั้นนักเรียนจะเห็นว่าการใส่เสื้อผ้าในที่ใช้คู่สีตรงข้ามเนี่ยจะถูกใช้ในงานที่ความสนุกสนานใช่ไหมมีความสนุกสนานเป็นการสังสรรค์เป็นการรื่นเริงแบบนั้นนะครับเพราะฉะนั้นใครต้องการให้งานศิลปะตัวเองเด่นหรือรู้สึกขัดแย้งสุดๆไปเลยก็สามารถเลือกใช้สีคู่ตรงข้ามได้คู่ไหนก็ได้นะส้มน้ำเงินก็ได้เหลืองม่วงแดงเขียวได้หมดเลยจะทำให้งานของเราเด่นและขัดแย้งกันแบบสุดๆเลยนะครับต่อมานะครับบริเวณว่างหรือพื้นที่ว่างเรียกได้ทั้งสองอย่างนะครับบริเวณว่างหรือพื้นที่ว่างเนี่ยก็คือสิ่งที่อยู่รอบๆวัตถุพื้นที่รอบๆวัตถุหรือพื้นที่ระหว่างวัตถุอย่างเช่นระหว่างครูกับจอก็จะมีพื้นที่ว่างแบบนี้เนาะระหว่างครูกับเพื่อนก็จะมีพื้นที่ว่างอันนี้คือพื้นที่ว่างแต่ในบางครั้งพื้นที่ว่างอาจจะมีวัตถุอยู่บ้างอย่างเช่นบนท้องฟ้าที่มีดาวก็เป็นพื้นที่ว่างเหมือนกันแต่มีวัตถุอยู่บ้างนิดๆหน่อยๆแล้วคราวนี้พื้นที่ว่างเอาไปใช้ในงานศิลปะยังไงอธิบายให้ง่ายที่สุดถ้าเราต้องการวาดภาพที่แสดงให้เห็นถึงการจราจรแออัดการจราจรแออัดนะพื้นที่ว่างมากหรือน้อยต้องน้อยถูกไหมหนูจะต้องใส่รถเข้าไปในภาพเยอะๆใช่ไหมครับใส่รถใส่คนสนที่มีรถแน่นๆอันนี้เป็นการใช้พื้นที่ว่างในการสร้างงานทัศนศิลป์หรือสร้างงานศิลปะนะครับถ้านักเรียนต้องการให้คนดูรู้สึกอึดอัดใส่วัตถุเข้าไปเยอะๆนะครับแต่ถ้านักเรียนต้องการให้คนดูรู้สึกสบายใจพื้นที่ว่างควรจะมากหรือน้อยครับ
1: มาก
0: มากวัตถุควรจะมากหรือน้อยน้อยอ่ะถ้าวาดภาพแล้วต้องการให้คนดูรู้สึกโล่งเบาสบายก็ใช้พื้นที่ว่างให้เยอะๆแล้วใส่วัตถุไปให้น้อยที่สุด

แต่จะไม่ใส่เลยไม่ได้นะส่งกระดาษขาวให้ครูไม่ได้นะโอเคนะต่อไปเดี๋ยวบางคนส่งกระดาษขาวมาให้อีกหนูวาดพื้นที่ว่างมาส่งครูค่ะไม่ได้นะมาดูเปรียบเทียบนะครับภาพนี้ภาพไหนสองภาพนี้ภาพไหนดูแล้วรู้สึกอึดอัดภาพทางซ้ายที่เป็นเมืองใช่ไหมครับดูแล้วรู้สึกอึดอัดใครสามารถอธิบายได้ว่าอึดอัดเพราะอะไรยกมือ

0: ได้1คนนะครับเดี๋ยวมาดูว่าคำตอบของเพื่อนต้นทางเนี่ยจะตรงกับที่นักเรียนปลายทางคิดไว้หรือเปล่าเชิญครับ
1: มีตึกค่ะแล้วก็แบบมีหลายตึกทำให้แออัดค่ะดูเหมือนไม่ค่อยมีช่องว่างระหว่างกันค่ะ
0: ขอเสียงปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับเป็นคำตอบที่ดีมากเลยนะครับก็คือเพื่อนบอกว่ามีตึกอยู่เยอะมากนะครับแล้วก็ไม่มีพื้นที่ว่างระหว่างตึกเลยมันทำให้ดูแล้วรู้สึกแออัดนะครับแต่ในขณะเดียวกันภาพที่อยู่ทางด้านขวานะครับไม่มีอะไรเลยมีแค่ฟ้าและน้ำเท่านั้นเลยนะครับมันเลยทำให้เรารู้สึกโล่งแล้วก็เบาสบายมากย้อนกลับไปเลยทำให้เราอยากไปเที่ยวทะเลนะครับต่อมาพื้นผิวทุกคนลองจับอะไรสักอย่างที่อยู่ใกล้ตัวตอนนี้จับอะไรสักอย่างที่อยู่ใกล้ตัวอะไรก็ได้เลยนะครับนักเรียนปลายทางด้วยนะครับตอนนี้ลองสัมผัสอะไรสักอย่างด้วยมือใช้มือในการสัมผัสนะครับแล้วรู้สึกยังไงรู้สึกยังไงกันบ้างครับใครรู้สึกลื่นใครรู้สึกลื่นยกมือใครรู้สึกหยาบคนที่รู้สึกหยาบก็มีใครรู้สึกว่ามันขรุขระมีไหมอันนี้แหละคือพื้นผิวที่แตกต่างกันนะครับเหมือนกันในงานศิลปะก็มีความที่มีพื้นผิวแตกต่างกันอย่างเช่นบางงานก็ดูขรุขระบางงานก็ดูเรียบเนียนนะครับเรียบลื่นยกตัวอย่างย้อนกลับไปตอนที่เราทำกิจกรรมตอนต้นคาบเรียนนะครับเราก็จะได้เห็นผลงานบางงานที่ระบายเรียบเลยศิลปินเกลี่ยสีเรียบมากเนียนมากกับบางผลงานที่ศิลปินทิ้งร่องรอยสีไว้เลยทิ้งรอยผู้การทิ้งรอยแปรงรอยเกรียงไว้เพื่อให้เห็นมิติของภาพมากขึ้นเราสามารถใช้ได้ทั้ง2 อย่างนะครับนักเรียนสนใจแบบไหนเอาไปปรับใช้กับงานศิลปะของตัวเองได้จะทำให้งานมีความรู้สึกมีชีวิตชีวามากยิ่งขึ้นนะครับต่อมามาทำความรู้จักกับเรื่องสำคัญของเราที่จะเป็นโจทย์ในการสร้างสรรค์ผลงานคืองานแบบศิลปะบนกระจกแก้วหรือศิลปะกระจกสีภาษาอังกฤษเรียกว่า stained glass art เราพบเห็นงานพวกนี้ได้เยอะๆที่ไหนครับโบสถ์ของศาสนาอะไรครับของศาสนาคริสต์เก่งมากปรบมือให้ตัวเองหน่อยแสดงว่าพวกเรามีประสบการณ์แล้วนะครับเพราะฉะนั้นไม่ยากเลยที่เราจะสร้างสรรค์ผลงานกันน่าจะเคยเห็นตัวอย่างกันมาบ้างแล้วนะครับศิลปะกระจกสีหรือศิลปะกระจกแก้วเนี่ยเป็นงานกระจกนะครับที่มีการเอามาสร้างเป็นงานศิลปะเพื่อประดับตกแต่งสถาปัตยกรรมหรือประดับตกแต่งอาคารนั่นเองสีที่นำมาเนี่ยก็จะเป็นสีที่หลากหลายนำมาประกอบกันเป็นภาพซึ่งที่ที่เราจะเห็นได้บ่อยก็ตรงตามที่พวกเราตอบครูเมื่อสักครู่เลยก็คือเห็นได้ตามโบสถ์ของศาสนาคริสต์นะครับเป็นการเล่าเรื่องของประวัติของพระเยซูบ้างหรือว่าในส่วนอื่นๆนะครับก็จะถูกนำศิลปะกระจกสีเนี่ยมาใช้ในการเล่าเรื่องซึ่งงานที่เราจะทำก็จะเกี่ยวกับศิลปะกระจกสีนี่แหละนะครับมาดูตัวอย่างงานนะครับที่เราจะสามารถมองเห็นได้นะครับอันนี้ที่โบสถ์แซงชาแปลนะครับใครสนใจลองไปเปิดดูในอินเทอร์เน็ตนะครับแล้วก็ลองไปซูมดูแต่ละส่วนเนี่ยก็จะมีภาพบรรยากาศที่น่าสนใจซึ่งถ้าเราไปดูเยอะๆก็จะเป็นแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์งานของพวกเราต่อนะครับอันนี้ภาพต่อมาก็จะเกี่ยวกับศาสนานะครับหลักๆก็จะเกี่ยวกับศาสนาสวยมากนะครับคราวนี้ศิลปะกระจกแก้วมันเกี่ยวกับทัศนธาตุยังไงถูกไหมวันนี้เราพูดถึง2เรื่องนี้เนาะศิลปะกระจกแก้วศิลปะกระจกสีกับทัศนธาตุมาดูว่ามันเกี่ยวข้องกันยังไงนะครับศิลปะกระจกแก้วเนี่ยเป็นการสร้างงานศิลปะที่ใช้ทัศนธาตุนะครับก็คือใช้เส้นใช้สีใช้รูปร่างน้ำหนักสีมาประกอบรวมกันโดยใช้กระจกนะครับมันเลยทำให้ศิลปะกระจกสีกับงานทัศนศิลป์เนี่ยมีความสัมพันธ์กันเพราะว่าเอาส่วนที่เป็นทัศนศิลป์มาประกอบกันแล้วก็เกิดเป็นผลงานศิลปะโดยใช้หลักการจัดองค์ประกอบศิลป์เพิ่มเข้าไปนะครับก็เกิดเป็นงานกระจกสีในรูปแบบต่างๆเล่าภาพต่างๆเล่าเหตุการณ์ต่างๆของศาสนาคริสต์ให้เราได้พบเห็นกันอันนี้คือยกตัวอย่างนะครับนักเรียนจะเห็นว่า1ช่องเขาใช้1สีอาจจะมีการไล่สีบ้างนิดๆหน่อยๆเพื่อเพิ่มมิตินะครับเดี๋ยวนักเรียนสร้างงาน1ช่อง

0: ก็ต้อง1สีเหมือนกันและสังเกตดูว่าในช่องที่อยู่ใกล้ๆกันเขามักจะไม่ค่อยใช้สีเหมือนกันเพราะว่าถ้าเราใช้สีเหมือนกันหมดงานจะไม่ค่อยมีมิติเพราะฉะนั้นช่องที่อยู่ใกล้กันอยากให้นักเรียนใช้สีที่ไม่เหมือนกันนะครับงานเราจะดูมีมิติมีความนูนมีชีวิตชีวามากขึ้นในภาพนี้มีทัศนธาตุอะไรบ้างมีพื้นผิวเส้นสีเพื่อนบอกว่ามีเส้นขดก้นหอยนะครับมีเส้นขดก้นหอยมีสีมีอะไรครับมีรูปร่างอันนี้คือทัศนธาตุที่เรามองเห็นได้ในภาพนะครับคราวนี้นะครับในส่วนของงานที่เราจะต้องทำนะครับชื่องานว่าลายเส้นสร้างศิลป์โดยมีโจทย์หรือหัวข้อว่าเอกลักษณ์ไทยเอกลักษณ์ไทยมีอะไรบ้างลองปรึกษากันในกลุ่มแล้วเดี๋ยวครูจะเรียกตอบนะครับว่าเอกลักษณ์ไทยที่เราจะนำมาถ่ายทอดนำมาสื่อสารให้กับผู้ที่ชมงานศิลปะของเราได้รับรู้ได้พบเห็นเนี่ยมีอะไรบ้างนักเรียนปลายทางนะครับตอนนี้ลองพูดคุยกับคุณครูหรือว่าเพื่อนๆในกลุ่มดูว่าอะไรบ้างที่เป็นเอกลักษณ์ไทยและถ้าเราจะต้องเอาเอกลักษณ์ไทยเนี่ยมานำเสนอให้ผู้คนได้ดูได้พบเห็นได้ทำความรู้จักกับความเป็นไทยเราจะหยิบยกอะไรมานำเสนอนะครับและเดี๋ยวเรามาแลกเปลี่ยนกับเพื่อนๆต้นทางว่าเพื่อนๆต้นทางเนี่ยมองเห็นอะไรเป็นเอกลักษณ์ไทยบ้างครับตอนนี้มีกลุ่มไหนได้ตัวอย่างเอกลักษณ์ไทยแล้วบ้างยกมือหน่อยมีนะครับมีครูขอสัก2คําตอบครับเชิญครับหนูยืนขึ้นตอบเลยก็ได
1: ้กนกค่ะ
0: กนกคือลายกนกใช่มั้ยครับ
1: ลายกนกค่ะ
0: ลายกนกขอเสียงปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับลายกนกนะครับน่าสนใจเหมือนกันเพราะเป็นรูปแบบงานศิลปะไทยนะครับเป็นลายไทยนั่นเองมีกลุ่มอื่นจะให้คำตอบครูอีกไหมมีเยอะมากเลยเอกลักษณ์ไทยมีไหมครับเชิญครับมีลายกนกไปแล้ว1อย่างนะครับเดี๋ยวมาดูว่าต่อไปคืออะไร
2: อาหารค่ะ
0: อาหารลองยกตัวอย่างได้ไหมลูกอาหารที่เป็นเอกลักษณ์ไทย
2: ส้มตำค่ะ
0: ส้มตำมีอีกไหม
2: ผัดไทยค่ะ
0: ผัดไทยมีอีกไหม
2: ต้มยำค่ะ
0: ต้มยำเพื่อนบอกว่าถ้าครูถามหนูอีกหนูเปิดร้านอาหารตามสั่งแล้วขอเสียงปรบมือให้เพื่อนหน่อยเก่งมากนะครับนักเรียนเห็นไหมว่าเอกลักษณ์ไทยแล้วจริงๆใกล้ตัวมากๆเนี่ยอย่างที่เพื่อนตอบเลยอาหารไทยต้มยำกุ้งเนาะอาหารไทยต้มยำส้มตำนะครับผัดไทยเนี่ยไทยมากผลไม้ล่ะทุเรียนไหมมังคุดไหมเนาะของไทยมะม่วงไหมและถ้าเป็นขนมหวานล่ะข้าวเหนียวมะม่วงเห็นไหมรู้จักทั่วโลกนะครับข้าวเหนียวมะม่วงนะมีอะไรอีกฝอยทองขนมชั้นเนี่ยสามารถหยิบยกมาถ่ายทอดได้หมดเลยนะครับมีอะไรได้อีกบ้างการไหว้ได้นะครับเครื่องแต่งกายแบบไทยได้อันนี้เป็นโจทย์ที่นักเรียนสามารถนำมาสร้างสรรค์ผลงานชิ้นนี้ได้หมดเลยนะครับซึ่งผลงานชิ้นนี้นะครับลายเส้นสร้างศิลป์หัวข้อเอกลักษณ์ไทยเราจะหยิบเอกลักษณ์ไทยมาแล้วก็มาถ่ายทอดด้วยเทคนิคสีโปสเตอร์นะครับลงในกระดาษ100ปอนด์ขนาด A4 โดยใช้เทคนิคการสร้างงานรูปแบบศิลปะกระจกสีนั่นหมายความว่าถ้าหนูเลือกต้มยำกุ้งต้มยำกุ้งของหนูจะเป็นรูปแบบกระจกสีจะถูกแบ่งช่องทั้งหมดและลงสีนะครับเดี๋ยวมีตัวอย่างให้ดูไม่ต้องกังวลครูขอนะครับว่าให้เลือกให้หลากหลายในกลุ่มนี้ในห้องนี้ต้องไม่ซ้ำกันเลยเพื่อเราจะได้แลกเปลี่ยนกันว่าใครหยิบเอาเอกลักษณ์ไทยอะไรมาถ่ายทอดซึ่งจริงคือซอฟต์พาวเวอร์เลยนะถูกไหมซอฟต์พาวเวอร์ของไทยเลยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวลองกลับไปทบทวนกลับไปคิดกันดูนะครับสำหรับงานชิ้นแรกนะครับตามที่บอกเลยก็คือหยิบยกเอาเอกลักษณ์ไทยนะครับมาสร้างสรรค์ผลงานซึ่ง1ช่องให้ลง1สีนะครับแล้วก็ทำด้วยสีโปสเตอร์นะครับใช้เทคนิคกระดาษ A4 ในคาบหน้าครูขอแค่ภาพร่างก่อนไปเลือกแล้วก็ร่างภาพมาก่อนว่าเราจะใช้เป็นภาพอะไรนะครับเป็นเอกลักษณ์ไทยอะไรแล้วเดี๋ยวคาบหน้าเราจะมาดูวิธีการสร้างสรรค์ผลงานให้เสร็จกันเนาะแล้วก็ครูจะให้คำแนะนำรวมถึงนักเรียนปลายทางก็จะได้คำแนะนำด้วยในครั้งหน้าจากการสร้างสรรค์งานของเพื่อนๆในห้องนะครับตัว

0: างผลงานข้าวเหนียวมะม่วงนะครับถูกแบ่งเป็นช่องๆสามารถทำแบบนี้ได้เลยนะครับต่อมาอันนี้เขาหยิบเอาเอกลักษณ์ไทยที่ชัดมากๆก็คือศิลปะการแสดงของไทยก็คือโขนนั่นเองนะครับถ้านักเรียนสังเกตทั้งสองภาพเป็นทศกัณฐ์เหมือนกันไหมครับภาพนี้เป็นทศกัณฐ์ไหมแล้วภาพนี้เป็นทศกัณฐ์ไหม
1: เป็น
0: แต่แค่ถอดศีรษะออกนะครับเพราะฉะนั้นนักเรียนจะเห็นว่ารายละเอียดบางอย่างตัดทอนได้ในงานชิ้นนี้ตัดทอนออกได้เพื่อให้สื่อสารได้ง่ายขึ้นนะครับสามารถทำได้เลยต่อมาที่เราพูดถึงกันนะครับเดี๋ยวจะไปอยู่ในร้านอาหารตามสั่งของเพื่อนนะครับเดี๋ยวใครทำเมนูอะไรก็มาส่งให้เพื่อนนะเดี๋ยวเพื่อนเปิดร้านขายเนาะอันนี้ต้มยำกุ้งนะครับสามารถทำได้คราวนี้ให้พวกเราไปค้นให้หลากหลายขึ้นนะครับนักเรียนปลายทางก็เช่นกันนะไปหาตัวอย่างให้หลากหลายไปค้นดูซิว่าอะไรบ้างที่คนไม่ค่อยหยิบยกขึ้นมาเดี๋ยวครั้งหน้าครูมีตัวอย่างที่น่าสนใจ1ตัวอย่างมาให้ดูเป็นงานผีไทยที่รวมทุกผีไว้ในตัวเดียวเดี๋ยวครั้งหน้ามาดูว่าครูถ่ายทอดออกมายังไงนะครับสำหรับบทเรียนครั้งต่อไปนะครับก็คือเรื่องลายเส้นสร้างศิลป์แต่ครั้งหน้าจะเป็นภาคปฏิบัติแล้วซึ่งพวกเราจะต้องเตรียมภาพร่างมาก่อนภาพร่างเนี่ยตีกรอบ1เซนก่อนเนาะจะวาดแนวตั้งหรือแนวนอนแล้วแต่นักเรียนเลยแล้วครั้งหน้าเราจะเอาภาพร่างมาสร้างสรรค์กันต่อในห้องเรียนนะครับเพราะฉะนั้นครั้งหน้าจะเป็นการปฏิบัติแล้วนะครับก็จะต้องมีอุปกรณ์ที่จะต้องเตรียมมาอย่างแรกเลยสีโปสเตอร์แม่สีแล้วก็สีขาวสีดำควรมีนะครับ5สีเนาะภาพร่างผลงานขนาด A4 ก็คือผลงานที่ทุกคนจะต้องไปวาดเอกลักษณ์ไทยมานี่แหละนะครับให้ใช้เส้นแบบบางๆเบาๆเนาะพยายามอย่ากดเวลาแก้แล้วมันจะไม่สวยผู้การ3ขนาดเล็กกลางใหญ่นะครับเลือกมา3ขนาดกระดานรองวาดมีหรือไม่มีก็ได้แล้วแต่ถนัดกระดาษกาวอเนกประสงค์ติดขอบงานเนาะติดขอบใครจะมาติดไว้กับบนโต๊ะก็ได้หรือใครจะติดมาเลยก็ได้ได้เหมือนกันตั้งแต่ตอนร่างภาพก็ได้นะครับจานสีนะครับแล้วก็ภาชนะสำหรับทำความสะอาดผู้กันก็คือภาชนะสำหรับล้างนั่นเองแล้วก็จานสีสำหรับผสมสีและผ้าเราต้องเช็ดผู้กันบ่อยๆด้วยนะครับต่อมานะครับสิ่งที่จะต้องจัดเตรียมในสัปดาห์หน้านะครับสำหรับห้องเรียนปลายทางก็คือใบงานที่2นะครับในเรื่องของลายเส้นสร้างศิลป์หัวข้อเอกลักษณ์ไทยซึ่งครั้งหน้านะครับวันนี้เนี่ยเราได้การบ้านก็คือร่างภาพเนาะเรานับความคืบหน้า 30% ในคาบเรียนหน้าเนี่ยเราจะมีเป้าหมายไปที่ 50% ก็คือเริ่มลงสีแล้วเพราะฉะนั้นในใบงานเนี่ยนะครับก็จะเป็นการชี้แจงถึงรายละเอียดการสร้างสรรค์ผลงานแล้วก็ความคืบหน้าที่ต้องการในครั้งถัดไปนะครับคุณครูปลายทางก็สามารถจัดเตรียมให้นักเรียนได้เลยนะครับวันนี้นะครับเราก็ได้พูดคุยกันไปถึงเรื่องของทัศนธาตุเนาะศิลปะกระจกสีซึ่งทั้งหมดเนี่ยสามารถเอามาปรับใช้ในการสร้างสรรค์งานศิลปะได้และที่สำคัญมากๆก็คือสามารถเอามาใช้กับการสร้างสรรค์งานลายเส้นสร้างศิลป์ของพวกเรานี่แหละที่จะนำเสนอเอกลักษณ์ไทยออกมาในรูปแบบต่างๆได้นะครับก็อยากให้ทุกคนไปทบทวนแล้วก็ไปศึกษารูปแบบของงานศิลปะกระจกสีเพิ่มเติมเพื่อจะได้เอามาปรับใช้กับงานตัวเองได้ที่สำคัญมากๆไปฝึกผสมสีไว้เยอะๆนะครับแล้วงานของเราจะสวยและสื่อสารเอกลักษณ์ไทยออกมาได้อย่างน่าสนใจมากๆนะครับสำหรับวันนี้นะครับครูปันรัตนภักดีแล้วก็เพื่อนๆในห้องต้นทางก็ขอฝากเนื้อหาสาระดีๆแล้วก็แบ่งปันความรู้กันไว้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ
2: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
3: Oh.

0: ที่นี่เป็นเพียงหมู่บ้านเล็กๆของชาติพันธ
1: ุ์ไทยยอ
0: มเราอยู่กันแบบพี่น้อง
1: จริง
0: เรื่องนี้เรามีผู้มาไขคำตอบและนี่คือแม่หลวงสังเวียนปารม
2: สวัสดีเจ้าตะกอนบ้านสันตังหลงก็เป็นหมู่บ้านเล็กๆเนาะตีบะมีไผ่ฮู้จักก็เป็นหมู่บ้านธรรมดาธรรมดาปกติแล้วคนไทยยองบ้านสันทังหลวงจะมีอาชีพทำเกษตรกรรมก็

0: ือเยไฮเยนาปลูกพักจุดเปลี่ยนของบ้านสันนังหลวงก็คือเอาสมาชิกของหมู่บ้านไปสมัครเข้ารวมโครงการกับศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธุ์เพ็ญศิริในมูลนิธิชัยพัฒนานะเจ้าซึ่งเป็นโครงการดัดดําริของสมเด็จพระเทพก็ทําให้บ้านสันนังหลวงเป็นตีฮู้จักนะเจ้าแล้วก็สร้างชื่อเสียงให้บ้านสันนังหลวงก็คือการทําการท่องเที่ยวโดยชุมชนนะเจ้าเวลามีนักท่องเที่ยวมาเฮาก็จะแจกอาหารพื้นถิ่นต้อนรับนักท่องเที่ยว
1: มีอาหารเฮาก็มาแบ่งกันกินโดยผักของเฮาบ่แจกสารเคมีเป็นผักอินทรีย์นะเจ้า
2: เอากินผักกินนี่แล้วกินแล้วสุขภาพแข็งแรงดี
3: นอกจากสุขภาพจะแข็งแรงแล้ว
4: อายุก็ยืนด้วย
5: เฮาอยู่กันแบบปีแบบน้องมีเรื่องหยังก็ปรึกษากันได้ตลอดเวลาเจ้า
0: สันทั้งหลวงเริ่มเปลี่ยนแปลงเริ่มสร้างรายได้แล้วก็เกิดการพัฒนามีอาชีพหลากหลายเกิดขึ้นเฮาจะเริ่มต้นจากปลายปีพ.ศ. 2558มาจนถึงปัจจุบันนะเจ้าการพัฒนาหมู่บ้านท่องเที่ยวโดยชุมชนเขาจะมีการประชุมเนาะแล้วก็สอบถามเจ้าบ้านว่ามีภูมิปัญญาอย่างพองแล้วเขาก็จะมีการอบรมหรือความรู้นะเจ้าเขาจะปรับขบวนการตั้งแต่การทําอาหารการแสดงไปจนถึงการบริหารจัดการเรื่องรายได้นะเจ้าเพราะว่าสันทั้งหลวงจะใจคนทุกช่วงวัยในการเข้ารวมกลุ่ม
3: จากความสามัคคีของคนในชุมชนแล้วการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีของชาวทยองก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ชาวบ้านสันทั้งหลวงให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก
0: สมัยก่อนเนาะวิถีวัฒนธรรมของทยองถูกเลือนหายไปคนแทบจะบ่ฮู้จักในคนรุ่นใหม่ปัจจุบันนี้จากการที่เฮาทําการท่องเที่ยวโดยชุมชนโดยใจวิถีวัฒนธรรมของคนทยองมาเป็นสื่อเช่นการแต่งกายภาษาอู่แล้วก็ของกาของกินพื้นบ้านนะเจ้าคิดว่าวิถีวัฒนธรรมของคนทยองมันถูกลื้อฟื้นโดยปริยายนะเจ้าเพราะว่าต่อไปแม่หลวงก็ส่งต่อให้กับคนรุ่นใหม
6: ่หมู่เฮาจะพัฒนาและดูแลทรัพยากรในชุมชนเฮืออยู่ต่อไป
7: เข้าใจมาไวๆมีคนแม่แอลบ้านเฮาแหมแล้ว
6: ต้องเมื่อแล้วเจ้าแล้วป้ากันใหม่แล้วเจ้าน้องเข้าใจมา
8: ต้องไปเลยเด้อเจ้าบ๊ายบาย
0: ไผที่มาแอลสันทั้งหลวงแล้วจะต้องอิ่มต้องอิ่มใจอิ่มปัญญาจะต้องมากินของกินคนยองอยู่อย่างยองแล้วก็มาดูวิถีชีวิตคนยองเพื่อเป็นการสืบสานวัฒนธรรมของคนยองต่อไปนะจ๊ะ

0: one vegetarian spinach and mushroom lasagna, one baked ravioli, and one glass of red wine?
1: That's correct.
0: Thank you. Your order will be out shortly. Can I bring you anything else? Would you like another glass of wine?
1: No, I'm fine, thanks. May I have the dessert menu, please?
0: Certainly, here you are. May I recommend the tiramisu? It is one of the best in town. The Italian pistachio ice cream is also very good.
1: Both sound interesting. But I'll have the ice cream, and may I also have a cup of coffee, please?
0: Certainly. Your order will be out shortly.
1: Thank you. Excuse me, may I have the bill, please?
0: Here you are. Would you like to pay in credit or cash?
1: I'll be paying in cash. Here you go. Please keep the change.
0: Thank you. I hope you enjoyed your meal.
1: I did. It was lovely.
0: Have a pleasant afternoon.
1: You too. Thank you.
0: Bye.
2: Stay tuned for our next episodes of Watch and Learn.
3: There are lots of interesting topics for you to learn.
4: And it's a great chance for you to improve your English.
2: Enjoy watching. Bye-bye. Bye-bye.
5: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
6: ้พลังแห่งความคิด
5: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

แนวการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีนักเรียนที่น่ารักทุกคนค่ะสวัสดีครูปลายทางและนักเรียนปลายทางที่น่ารักทุกคนเช่นกันนะคะวันนี้มาพบกับครูณภัทรกาญจนพังคะในรายวิชาการงานอาชีพระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่2นะคะเรื่องการซ่อมแซมเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกายค่ะค่ะนักเรียนคะเดี๋ยวก่อนที่เราจะเรียนเรื่องของการซ่อมแซมเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกายในวันนี้นะคะเรามาเรียนรู้เรื่องของจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้คุณครูสอนไปแล้วนักเรียนได้รับความรู้อะไรบ้างนะคะข้อที่1อธิบายประโยชน์ของการซ่อมแซมเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกายได้เรียนไปแล้วนักเรียนต้องทราบนะต้องเข้าใจแล้วก็สามารถบอกคุณครูได้ว่าประโยชน์ของการซ่อมแซมเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายเป็นยังไงบ้างมีอะไรบ้างช่วยอะไรเราบ้างนะคะสองรู้จักวิธีการใช้งานของอุปกรณ์ในการซ่อมแซมเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกายได้คุณครูเชื่อว่ามีนักเรียนหลายคนที่พอจะรู้จักบ้างแล้วนะคะอุปกรณ์3เห็นคุณค่าของการซ่อมแซมและดัดแปลงเสื้อผ้าช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายให้กับครอบครัวของเราได้นะคะจุดประสงค์การเรียนรู้3ข้อนี้ซึ่งนักเรียนเรียนจบบทเรียนนี้แล้วนักเรียนต้องสามารถตอบคำถามคุณครูได้ด้วยและก็สามารถบอกคนอื่นๆได้ด้วยนะคะวันนี้คุณครูก็มีตัวอย่างของเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกายนะคะที่มีลักษณะชำรุดอาจจะเกิดจากสถานการณ์ต่างๆโดยไม่คาดคิดก็ได้มีนักเรียนเคยประสบปัญหานี้ไหมคะลักษณะเสื้อผ้าชำรุดมีใครเคยเจอลักษณะแบบนี้บ้างยกมือหลายคนนะคะหลายคนสถานการณ์ที่เราเจอนะคะอาจจะไม่เหมือนกันใช่ไหมลูกสถานการณ์ที่เราเจอเสื้อผ้าชำรุดอาจจะชำรุดอยู่ที่บ้านสำหรับบางคนใช่ไหมคะชำรุดที่บ้านเราสามารถแก้ปัญหาทันไหมแก้ปัญหาได้ไหมได้แต่ถ้าเจอสถานการณ์ที่อยู่ข้างนอกที่สาธารณะนักเรียนจะทำยังไงคะใครเคยเจอสถานการณ์แบบนี้บ้างมีไหมคะนักเรียนปลายทางมีไหมคะมีนักเรียนต้นทางเชิญค่ะไหนลองเล่าให้เพื่อนฟังหน่อยเคยเจอสถานการณ์ยังไงบ้าง
2: หนูเคยเฝ้าขาตอนอยู่สนามบาสค่ะ
1: ตอนอยู่สนามบาสคือสถานที่ไหนคะลูก
2: ที่โรงเรียนค่ะ
1: ที่โรงเรียนเห็นไหมคะสถานที่เกิดก็คือที่โรงเรียนที่โรงเรียนคือเป็นที่สาธารณะใช่ไหมคะซึ่งจะมีพบเจอคนเยอะแยะมากมายขอบคุณมากค่ะปรบมือให้เพื่อนก่อนคือในชีวิตประจำวันของเราอาจจะเกิดขึ้นได้สิ่งเหล่านี้นะคะฉะนั้นเพื่อนอาจจะต้องแก้ปัญหาหรือถ้าเป็นเราเกิดสถานการณ์แบบนี้เราจะแก้ปัญหาอย่างไรอันดับแรกสิ่งที่เราต้องคิดทำไงคะเอาลองนึกว่าถ้าสถานการณ์นั้นเป็นตัวเองอะไรคะอันดับแรกที่คิดถึงคือได้กับเข็มต้องมีและต้องมาแล้วใช่ไหมคะได้กับเข็มแล้วก็ได้กับเข็มมันอยู่ที่ไหนนะอยู่ที่ร้านไปได้ไหมไปไม่ได้ไปไม่ได้ทำไงคะคุณครูเคยเจอสถานการณ์นี้นะคะนักเรียนสถานการณ์นี้ไม่ได้เกิดกับครูเองแต่เกิดกับเพื่อนของเรานี่แหละภายในโรงเรียนและก็หลายกรณีมากนะคะวิ่งแจ้นมาหาครูเลยคล้ายๆกับของเพื่อนกรณีที่อยู่ภายในโรงเรียนหรือที่สาธารณะไปเตะฟุตบอลกับเพื่อนเป้าขาดนะคะเป้าขาดแล้วเขาเป็นคนตัวใหญ่โครงสร้างใหญ่ฉะนั้นอันดับแรกที่เขานึกถึงทักษะการแก้ปัญหาก็มาค่ะ คนที่สอนวิชาการงานในโรงเรียนนี่คือใครวิ่งไปหาคนนั้นเลยค่ะคุณครูต้องมีเข็มกับได้แน่นอนใช่ไหมคะนี่ทักษะแรกที่ลูกต้องแก้ปัญหานะคะอันนี้สถานการณ์หนึ่งยืมเข็มได้เสร็จให้ไปแล้วปุ๊บเย็บเป็นเพราะเราเรียนพื้นฐานมาแล้วใช่ไหมลูกทำได้ซ่อมแซมได้แล้วก็เอาเข็มได้กลับมาให้ครูอีกสถานการณ์หนึ่งเจอสถานการณ์ข้างนอกซึ่งไม่ใช่โรงเรียนคุณครูช่วยไม่ได้นะคะสถานการณ์ข้างนอกเช่นไปโรงพยาบาลกำลังรอคุณหมอเรียกปรากฏว่าเล่นกับน้องเป็นไงคะน้องกระชากเสื้อขาดเลยกระดุมหลุดหมดเลยทำไงคะสถานการณ์นี้ก็ต้องแก้ปัญหาถูกไหมคะฉะนั้นถ้านักเรียนมีทักษะพื้นฐานที่จำเป็นนะคะที่เราสามารถนำมาใช้ชีวิตประจำวันได้ก็ควรจะเรียนรู้ไว้ติดตัวไว้นะคะวันหนึ่งเราอาจจะได้ใช้แน่นอนมาดูลักษณะการชำรุดของเสื้อผ้าที่พบบ่อยมากอะไรคะกระดุมหลุดหรือกระดุมขาดหายไปเลยเหมือนที่คุณครูเล่าให้นักเรียนฟังเมื่อกี้ว่าน้องกระชากเสื้อกระดุมหลุดหายเป็นแพรเลยผู้หญิงด้วยทำไงสถานการณ์นั้นเขาก็หาเสื้อมาคลุมมันมีเสื้อคลุมติดตัวไปด้วยใช่ไหมคะก็เลยเอามาคลุมไว้ก่อนเนาะแก้ปัญหาไปสถานการณ์นี้ก็เช่นการเสื้อกระดุมหลุดนี้จะพบบ่อยสำหรับวัยนักเรียนก็เช่นกันเพราะบางทีเราเล่นการกระชากกันใช่ไหมคะซ่อมแซมโดยการเย็บโดยใช้เข็มกับได้เป็นอุปกรณ์ที่จำเป็นนะคะที่เราจะต้องค้นหาต่อไปกางเกงปริขาดก็มีหรือเล่นกันกระชากกันจนเข่าเป็นไงคะเข่าบริเวณเข่าขาดใช่ไหมคะกระชากกันเช่นที่คุณครูสังเกตเห็นก็คือกางเกงพละของนักเรียนเล่นกันรุนแรงใช่ไหมคะมีโอกาสหกล้มแล้วก็ขาดได้นะคะบริเวณเข่าสิ่งที่จำเป็นเครื่องมือที่จำเป็นหรืออุปกรณ์ที่จำเป็นก็คือเข็มกับได้เช่นกันถ้ามีนะคะช่วยเราได้ต่อไปกระเป๋ากางเกงขาดกางเกงยีนยังตัวใหม่อยู่เลยซื้อมา1,000 กว่าบาทเสียแล้วเป็นไงโดนตะปูเกี่ยวตรงกระเป๋าข้างหลังไม่กล้าใส่อายเพื่อนเราวัยรุ่นแล้วใช่ไหมคะทำไงทิ้งไหม1,000 กว่าบาททิ้งไหมไม่ทิ้งนะคะเราก็ใช้ไอเดียหรือความคิดสร้างสรรค์ในการที่จะซ่อมแซมหรือดัดแปลงนะคะให้กางเกงตัวนั้นกลับมาใช้ใหม่ได้อีกและใช้อีกได้นานด้วยนะคะมีวิธีการเยอะแยะนะลูกต่อไปเสื้อผ้าที่ชำรุดแล้วถ้าเราไม่ทิ้งจะทำอย่างไรได้บ้างซ่อมแซมนะคะเมื่อกี้ก็ได้ดูตัวอย่างไว้บ้างแล้วซ่อมแซมใหม่เพื่อให้ยืดอายุการใช้งานของเสื้อผ้านั้นใช้ได้นานขึ้นถูกไหมคะต่อไปดัดแปลงถ้าเกิดว่าเราซ่อมแซมไม่ได้แล้วอาจจะดัดแปลงเป็นอย่างอื่นรูปแบบอื่นนะคะรูปแบบใหม่ซึ่งเราก็สามารถใส่ได้เหมือนเสื้อใหม่อีกตัวหนึ่งหรือกางเกงใหม่อีกตัวหนึ่งนะคะถ้ารู้จักดัดแปลงการซ่อมแซมหรือดัดแปลงเสื้อผ้านักเรียนคิดว่ามีประโยชน์อะไรกับนักเรียนบ้างประหยัดเงินแน่นอนใช่ไหมคะเสื้อผ้าที่เรามีนะทุกวันนี้บางคนมีเยอะมากนะคะช่วยให้นักเรียนประหยัดเงินค่าใช้จ่ายของคุณพ่อคุณแม่ได้ถ้าเราทำเป็นซ่อมแซมเป็นดัดแปลงเป็นนำความรู้ที่คุณครูสอนเนี้ยนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์นะคะทำเองได้แล้วก็เกิดความภาคภูมิใจด้วยฉันทำได้ใช่ไหมคะเพื่อนอาจจะไม่รู้ด้วยซ้ำไปว่าเราซ่อมมาหรือเราดัดแปลงเสื้อผ้ามาใช่ไหมคะนอกจากนั้นช่วยลดภาวะโลกร้อนการที่ทุกคนใส่เสื้อผ้าแล้วเกิดชำรุดแล้วทิ้งมีแต่ทิ้งเป็นไงคะขยะเหล่านั้นจะไปไหนใช่ไหมเขาก็ต้องเอาไปทำลายการทำลายแต่ละครั้งก็ทำให้เป็นไงคะ ทำให้เกิดภาวะโลกร้อนมากขึ้นเราก็อยู่อย่างไม่มีความสุขใช่ไหมคะฉะนั้นถ้ารู้จักดัดแปลงหรือซ่อมแซมสิ่งเหล่านั้นให้กลับมาใช้ใหม่ได้ยืดอายุอีกได้นานต่อไปนะคะการซ่อมแซมเสื้อผ้าคือวิธีการจำไว้นะวิธีการที่จะทำให้ผ้าที่ชำรุดนั้นนะกลับมาใช้ใหม่ได้

0: มันมีวิธีการอะไรบ้างอ่ะนักเรียนเคยเรียนมาแล้วใช่ไหมคะพื้นฐานที่เราเคยเรียนมามีวิธีการอะไรบ้างคะวิธีเย็บมือใช่ไหมด้นถอยหลังแล้วก็อะไรอีกคะสอยส้นได้อะไรคะยังจำได้อยู่ไหมตอนนี้ยังทำได้อยู่ไหมคะได้เดี๋ยวคุณครูจะลองดูว่าทำได้ไหมนักเรียนปลายทางแล้วคะคุณครูเชื่อนะนักเรียนปลายทางน่าจะเย็บผ้าเก่งหรือซ่อมแซมเสื้อผ้าเก่งนะคะน่าจะมีทักษะดีกว่าเนาะต่อไปมาดูคำถามอุปกรณ์ที่ใช้ในการซ่อมแซมหรือดัดแปลงเสื้อผ้ามีอะไรบ้างเพราะเมื่อกี้คุณครูอธิบายมาแล้วว่าสิ่งจำเป็นที่สุดใช่ไหมเวลาเกิดสถานการณ์นั้นขึ้นมาเข็มกับได้เป็นสิ่งจำเป็นกรรไกรก็จำเป็นใช่ไหมคะใช้ในการตัดอันนี้เป็นพื้นฐานเบื้องต้นอุปกรณ์ที่ใช้ในการซ่อมแซมเสื้อผ้าโดยพื้นฐานนักเรียนก็บอกไปแล้วนะคะเมื่อกี้เข็มเย็บผ้าเข็มเย็บผ้ามีหลายขนาดนักเรียนทราบไหมคะเข็มเย็บผ้ามี2ชนิดก็คือเย็บจักกับเย็บมือเข็มเย็บมือมีหลายขนาดที่นิยมใช้กันส่วนใหญ่จะเป็นขนาดเบอร์อะไรคะเบอร์อะไรคะทราบไหมคะให้นักเรียนจำไว้นะคะว่าเข็มเย็บผ้าที่ใช้ในการเย็บมือเนี่ยถ้าจำนวนเลขมากขึ้นถ้าจำนวนเลขมากขึ้นขนาดของเข็มจะเล็กลงสมมุติว่าเข็มเบอร์10กับเบอร์11เบอร์10กับเบอร์11ก็คือเข็มขนาดเล็กสุดนะคะเข็มเบอร์ใหญ่สุดเบอร์8จะเป็นเบอร์ใหญ่สุดเบอร์9จะเป็นเบอร์อะไรคะเบอร์กลางๆซึ่งสามารถใช้ได้ทั่วไปนะคะฉะนั้นให้จำไว้หมายเลขตรงข้ามกับเบอร์นะคะขนาดของเข็มนะคะฉะนั้นส่วนใหญ่ที่เลือกใช้กันก็จะเป็นเบอร์อะไรคะกลางๆเนาะเบอร์9นะคะเบอร์9เบอร์8ใช้ได้นะคะในการเย็บมือต่อไปเข็มหมุดเข็มหมุดนะคะเข็มหมุดให้เลือกลักษณะที่ปลายแหลมไม่เป็นสนิมนะคะแล้วก็มีอะไรคะตรงหัวจะมีพลาสติกหุ้มนะคะเพื่ออะไรคะเวลาหยิบจับใช้ได้สะดวกนะเวลาเก็บเขาก็จะปักที่หมอนเข็มนะคะเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอันตรายกับเด็กหรือกับน้องได้หรือกับใครได้นะคะเข็มหมุดใช้สำหรับอะไรคะปักยึดกำหนดตำแหน่งบนผ้านะคะแล้วก็หรือว่ายึดเพื่อไม่ให้ผ้า2ชิ้นเคลื่อนนะคะเวลาเราจะเนาผ้าหรือจะทำอะไรก็แล้วแต่ผ้าจะได้ไม่เคลื่อนนะคะต่อไปได้เย็บผ้ามีหลายชนิดมีหลายขนาดมีหลายสีฉะนั้นเวลาเลือกใช้ก็ต้องให้เหมาะสมกับอะไรคะเราเอาได้ไปเย็บผ้าฉะนั้นได้ก็ต้องเลือกให้เหมาะสมกับผ้าที่เราใช้ไหมคะให้เหมาะสมกับผ้าที่เราใช้สีก็เช่นกันสีของได้ต้องให้เหมาะสมกับผ้าที่เราใช้นะคะดูลักษณะการใช้งานว่าเราใช้แบบไหนเนาะได้เนี่ยที่นิยมใช้ที่นิยมใช้โดยทั่วไปเบอร์อะไรคะได้ก็มีเบอร์ด้วยนะเข็มก็มีเบอร์ด้วยคะเบอร์อะไรคะนักเรียนปลายทางตอบคุณครูหน่อย ได้ในการเย็บผ้าโดยทั่วไปที่เราใช้กันอยู่ส่วนใหญ่จะเป็นเบอร์อะไรคะกำหนดจาก50ขึ้นไปถึง100 58 70ไม่มีใครถูกคุณครูเฉลยก่อนเบอร์60นะคะโดยทั่วไปที่เราใช้เย็บกันนะได้นะคะต่อไปกรรไกรตัดผ้าก็มีหลายขนาดเช่นกันแต่ว่าส่วนใหญ่ที่เขาใช้อยู่ก็ไม่กี่ขนาดนะคะกรรไกรจะมี2ชนิดก็คือชนิดที่ใช้สำหรับตัดกระดาษแล้วก็ชนิดที่ใช้สำหรับตัดผ้าฉะนั้น2ชนิดนี้ให้ใช้โดยแยกกันโดยเด็ดขาดห้ามเอากรรไกรตัดผ้าแล้วก็มาตัดกระดาษนะคะเพราะว่าทำให้กรรไกรตัดผ้าเป็นไงคะอาจจะทื่อแล้วก็ไม่คมนะคะพอเวลาเราไปตัดผ้าเนี่ยเราจะหงุดหงิดเราจะใช้งานไม่สะดวกฉะนั้นให้แยกโดยเด็ดขาดสิ่งสำคัญกรรไกรตัดผ้านะคะที่นิยมใช้กันส่วนใหญ่ก็พยายามไม่ให้ต่ำกว่าไม่ให้ต่ำกว่า8นิ้วเขาจะดูความยาวนะคะของกรรไกรจากปลายมาถึงนี้ก็วัดความยาวต้องไม่ต่ำกว่า8นิ้วนะคะไม่ได้บังคับแต่ว่าถ้านักเรียนจะใช้งานมันจะสะดวกในการจับนะคะในการจับเวลาเราตัดกันตัดผ้าอะไรเงี้ยนะคะกรรไกรส่วนใหญ่ที่ใช้กันก็ประมาณ8หรือ9นิ้วนะคะทีนี้สิ่งสำคัญของกรรไกรที่ใช้ในการตัดผ้าก็คือห้ามทำหล่นตกพื้นหรือทำหล่นไม่ได้นะคะเพราะว่าโอกาสที่จะเสียกรรไกรตัดผ้าเนี่ยส่วนใหญ่จะทำด้วยโลหะอย่างดีนะคะซึ่งมันมีความแข็งแรงถ้าหล่นหรือทำตกเมื่อไหร่ปุ๊บคมอาจจะเสียหรือกรรไกรอาจจะตัดผ้าไม่ได้เลยเราจะเสียตังค์เป็นพันเลยนะนะคะระวังนะคะอันนี้สำคัญมากการใช้เครื่องมือเสร็จแล้วก็เก็บเข้ากล่องอุปกรณ์ให้เรียบร้อยอย่าวางเพ่นพ่านเพราะว่าเดี๋ยวน้องอาจจะมาเล่นหรือเด็กๆอาจจะมาจับเล่นได้นะคะต่อไปที่ล้อได้ก็มีด้ามจับอาจจะเป็นพลาสติกหรือจะเป็นไม้นะคะแล้วก็ส่วนปลายแหลมตรงนี้เป็นที่ล้อที่ล้อจะทำด้วยโลหะไม่เป็นสนิมนะคะแล้วก็จะมีปลอกเพื่อจะสวมจะมีปลอกเพื่อสวมเพื่อป้องกันอันตรายไม่ให้ไปอาจจะไปทิ่มแทงเพื่อนหรืออาจจะเผลอไปจับแล้วมันความแหลมคมตรงนี้จะทิ่มมือเราได้นะคะใช้สำหรับล้อได้หรือตัดได้จากผ้าสมมติว่าตะเข็บไหนที่เราเย็บไปผิดเอ้ยไม่เอาแล้วอะจะเลาะก็ใช้เครื่องมือเหล่านี้ช่วยนะคะจะทำให้มันสะดวกในการทำงานมากขึ้นต่อไปลูกกลิ้งสำหรับกลิ้งผ้าลูกกลิ้งอันนี้นะคะนักเรียนดูในภาพก็ได้นะถ้ามองไม่ชัดนะคะลูกกลิ้งนะคะด้ามอาจจะเป็นไม้หรือพลาสติกก็ได้นะคะทีเนี้ยตรงปลายจะมีลักษณะแหลมคมปลายมีลักษณะแหลมคมหรือเป็นลักษณะมนก็ได้นะคะตรงปลายเนี้ยสามารถกลิ้งได้ลูกกลิ้งนี้ก็จะคู่กับกระดาษกดรอยใช้สำหรับกลิ้งลงบนผ้าเพื่อทำเส้นหรือเครื่องหมายที่แบบเราจะเย็บตามแนวนั้นนะคะไว้กลิ้งโดยใช้กระดาษกดรอยนี้วางแล้วก็กลิ้งข้างบนนะคะก็จะติดบนเนื้อผ้านะจะใช้คู่กันนะคะนี้ลูกกลิ้งเขาจะมีลักษณะแหลมคมนี้จะมีเส้นที่เป็นจุดสม่ำเสมอกันตลอดเส้นนะคะอันนี้ก็เป็นที่ล้อได้คิดว่านักเรียนคงเคยเห็นเนาะนะคะต่อไปช็อคเขียนผ้านักเรียนเคยเห็นไหมคะช็อคเขียนผ้าช็อคเขียนผ้าจะมีแบบแท่งมีแบบดินสอมี มีหลายรูปแบบนะคะแต่ที่คุณครูเอามาให้ดูจะเป็นลักษณะเป็นแท่งสามเหลี่ยมอย่างนี้นะเหมือนในภาพเลยนะคะเป็นแท่งเหมือนสามเหลี่ยมนี้เวลาใช้ก็ใช้ทำเครื่องหมายบนผ้าเวลาเราจะตัดเย็บบางทีผ้าอาจจะผ้าสีเข้มถ้าผ้าสีเข้มเราก็เลือกใช้ช็อคที่จะทำเครื่องหมายบนผ้าต้องเป็นสีอะไรคะสีอะไรคะสีอ่อนต้องเป็นสีตรงข้ามเพื่ออะไรคะเวลาเราตัดเย็บหรือเวลาเราจะตัดผ้ามันจะได้มองเห็นชัดๆนะคะดูให้เหมาะสมกับเนื้อผ้าแล้วก็งานของเราด้วยนะคะสุดท้ายหมอนรองรีดขอโทษค่ะเดี๋ยวแป๊บนึงหมอนรองรีดนะคะไม่กันขอโทษค่ะนักเรียนหมอนรองรีดใช้สำหรับนักเรียนเคยเห็นไหมใช้สำหรับรีดส่วนไหนคะส่วนเว้าส่วนโค้งอาจจะแขนส่วนใหญ่จะเป็นเสื้อสูทอะไรพวกนี้เวลารีดนะคะต้องการส่วนเว้าโค้งหรือส่วนใต้ท้องแขนอะไรพวกนี้นะคะไว้อำนวยความสะดวกให้กับเรามีหลายขนาด14เซน18เซนแล้วก็60เซนแล้วแต่ลักษณะการใช้งานนะคะการซ่อมแซมเสื้อผ้าเป็นไงคะเมื่อกี้คุณครูได้อธิบายนักเรียนไปแล้วประโยชน์ที่ได้รับจากการซ่อมแซมเสื้อผ้าเราคิดว่าได้ประโยชน์อะไรบ้างอะไรคะประหยัดค่าใช้จ่ายช่วยกันตอบลดภาวะโลกร้อนได้ประหยัดค่าใช้จ่ายให้กับพ่อแม่ด้วยลูกใช้วิชานี้ไปใช้ให้คุ้มค่าเลยนะคะพ่อแม่จะได้ภูมิใจในตัวเราสิ่งที่เราทำได้ง่ายๆพ่อแม่บางคนยังทำไม่ได้เลยนะเพราะว่าเขาไม่ได้คลุกคลีกับสิ่งเหล่านี้ใช่ไหมคะลูกได้ความรู้ไปแล้วลูกสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้นะคะความรู้เหล่านี้มันจะติดตัวเราไปเราสามารถใช้ได้ตลอดชีวิตเนาะประหยัดได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์ด้วยสิ่งสำคัญในการดัดแปลงใช่ไหม DIY ใช่ไหมนะคะแล้วก็เป็นไงคะยืดอายุการใช้งานของเสื้อผ้านั้นได้นานขึ้นเนาะดูสิข้อที่หนึ่งเห็นไหมประหยัดค่าใช้จ่ายนะคะยืดเวลาการใช้งานของเสื้อผ้าได้นานขึ้นแล้วก็นักเรียนก็สามารถใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์บางคนพอเริ่มทำแล้วเป็นไงคะเอ้ยชอบใช่ไหมมีใครชอบบ้างดัดแปลงเสื้อผ้ามีไหมบางคนทำไปพอเริ่มทำได้ชอบเอ้ยฉันอยากดัดแปลงเสื้อฉันเก่าแล้วตอนนี้ลองใช้ความคิดสร้างสรรค์ดูนะคะต่อไปหลักการสำคัญในการซ่อมแซมหรือดัดแปลงเสื้อผ้ามีอะไรบ้างเลือกวิธีการซ่อมแซมนะคะให้เหมาะสมกับลักษณะของการชำรุดของเสื้อผ้าเดี๋ยวนะคะเช่นเสื้อตัวนี้เป็นไงชำรุดตรงไหนตรงหน้าอกทางซ้ายอาจจะโดนเกี่ยวอะไรมาแต่ดูลักษณะเนื้อผ้าแล้วน่าจะใช้ดีมากนะคะเสื้อตัวนี้เขาใช้วิธีการซ่อมแซมยังไงนี่นะคะซ่อมแซมโดยการทำลวดลายใหม่โดยการออกแบบใช่ไหมคะออกแบบแล้วก็ตัดแบบออกมาตัดแบบออกมาเสร็จแล้วเป็นไงคะไปหาอะไรไปหาลายผ้าที่ลายผ้าที่กลมกลืนกันกับผ้าที่ชำรุดจำไว้นะถ้าเราจะดัดแปลงเสื้อผ้าให้มันดูกลมกลืนออกมาสวยลูกก็พยายามคิดว่าฉันต้องหา อุปกรณ์หรืออะไรแล้วแต่ที่มันทำให้กลมกลืนกับเสื้อตัวนั้นได้โดยที่เพื่อนไม่รู้ว่าฉันไปซ่อมมานะคะให้เห็นตำหนิน้อยที่สุดนักเรียนเห็นตำหนิไหมเสื้อตัวนี้ถ้าคุณครูไม่บอกว่าซ่อมมาไม่เห็นตำหนิไม่รู้เลยคิดว่าเป็นลวดลายของเขาที่ออกแบบมาถูกไหมคะนะคะนักเรียนก็ทำได้แบบเนี้ยไม่ยากออกแบบให้เหมาะสมกับวัยของผู้ใช้เหมาะสมกับวัยยังไงเช่นเสื้อผ้าที่นักเรียนจะซ่อมแซมหรือดัดแปลงเสื้อของคุณพ่อไม่ใช้แล้วนานและอยู่ในลังอยู่ในกล่องเป็นปีหรือออกมาทีหนึ่งเอ้ยมีเสื้อหลายตัวที่มีคุณภาพดีอยู่นำมาใช้ในการดัดแปลงเป็นกระโปรงของลูกสาวที่บ้านยังไงคะถ้าคุณครูไม่ให้นักเรียนดูภาพนี้นักเรียนจะรู้ไหมว่าหนูน้อยคนนี้ได้กระโปรงมาจากไหนคิดว่าซื้อมาใช่ไหมคะนะคะแต่เวลานักเรียนดัดแปลงนักเรียนต้องให้เหมาะกับวัยของผู้สวมใส่ทำไมถึงเหมาะกับวัยผู้สวมใส่เพราะว่าคนที่สวมใส่ถ้าเขาใส่แล้วสวยเขาจะใส่ซ้ำอีกไหมซ้ำแต่ว่าถ้าเราทำแล้วไม่สวยเราใส่ได้แค่ครั้งเดียวเรารู้สึกมันไม่ใช่มันไม่เหมาะเราใช่ไหมคะต่อไปเราก็จะไม่ใช้อีกพอไม่ใช้เท่ากับเป็นไงคะเราทิ้งไปก็เสียดายเนาะฉะนั้นถ้านักเรียนจะออกแบบหรือดัดแปลงเสื้อผ้าต้องดัดแปลงให้เหมาะสมกับวัยนะคะมีอีกภาพหนึ่งมาดูกันอันนี้วัยทำงานนะคะวัยทำงานนักเรียนเห็นไหมคะเสื้อตัวนี้ลักษณะค่อนข้างเป็นไงนักเรียนชอบไหมอ้าวนักเรียนผู้หญิงชอบไหมคะเสื้อตัวนี้ไม่ชอบเพราะอะไรคะดูเป็นไงดูเป็นไงตอบได้เลยลูกดูแก่เห็นไหมใช่ไหมตอบได้เลยดูแก่อาจจะดูโบราณไปนิดนึงใช่ไหมคะแต่ถ้าคุณครูสวมเสื้อตัวนี้คิดว่าเหมาะกับครูไหมแสดงว่าครูโบราณสินะถ้าวัยนักเรียนอ่ะก็ไม่เหมาะใช่ไหมคะเสื้อตัวนี้แต่ทีนี้พอเรามาดัดแปลงใหม่คือคุณภาพเขายังดีอยู่เรามาดัดแปลงใหม่เพื่อให้สวมใส่ได้ในวัยทำงานสาวๆวัยทำงานเห็นไหมคะสวยไหมสวยไหมคะ
1: สวย
0: นะก็ความรู้สึกมันจะแตกต่างกันกับตัวแรกแล้วก็ตัวที่เราดัดแปลงใหม่แล้วนะคะแตกต่างกันทำให้ผู้สวมใส่ก็มีความสุขด้วยข้อที่3เลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ที่ตกแต่งให้เหมาะสมกับเสื้อผ้าที่ชำรุดถ้านักเรียนทราบว่านักเรียนจะต้องดัดแปลงหรือซ่อมแซมเสื้อผ้าอะไรสีอะไรแบบไหนแล้วนักเรียนออกแบบนักเรียนจะดัดแปลงแบบไหนนักเรียนก็ต้องไปเลือกหาวัสดุอุปกรณ์นั้นมาให้พร้อมก่อนถูกไหมคะไปเลือกหาวัสดุอุปกรณ์มาให้พร้อมตามแบบที่เราต้องการนะคะพอพร้อมแล้วปุ๊บแล้วก็ค่อยมาลงมือซ่อมแซมหรือดัดแปลงนะคะให้เลือกวัสดุหรืออุปกรณ์นั้นที่มันกลมกลืนกับเสื้อผ้าที่ชำรุดจำไว้นะคะหลักการนะมันจะได้ดูแบบเป็นไงคะเพื่อนจะมองไม่ออกว่าเราซ่อมแซมมาหรือดัดแปลงมานะคะต่อไปเครื่องมือให้เตรียมให้พร้อมตรวจเช็คให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานมีอะไรบ้างสิ่งจำเป็นเข็มได้เข็มหมุดกันไกลนะคะบางคนก็อาจจะมีอย่างอื่นอีกเช่นไม้บรรทัดอาจจะใช้ดินสออะไรพวกนี้ก็เป็นอุปกรณ์ที่สามารถนำมาใช้ได้เช่นกันแต่ส่วนใหญ่ที่เป็นหลักๆ ก็คือที่จำเป็นต้องใช้ในการเย็บหรือซ่อมแซมนะคะจะไม่ขาดสิ่งเหล่านี้นะ นักเรียนต้องตรวจสอบ

0: อบให้อยู่ในสภาพที่ดีพร้อมใช้งานนะคะแล้วก็นำอุปกรณ์เหล่านี้ไปวางใกล้ๆกับที่เราจะปฏิบัติงานเพื่อสะดวกในการหยิบใช้นะคะแล้วก็ทำให้งานนั้นเสร็จได้เร็วยิ่งขึ้นด้วยสิ่งสำคัญนี้สำคัญมากนักเรียนจะซ่อมแซมหรือดัดแปลงเสื้อผ้าก่อนที่จะตัดสินใจในการเลือกซ่อมแซมหรือดัดแปลงเสื้อผ้านักเรียนต้องคิดก่อนว่าเฮ้ยถ้าซ่อมไปแล้วมันจะคุ้มไหมคุ้มกับอะไรบ้างคุ้มกับอะไรบ้างคุ้มกับเวลาแรงงานแล้วก็ค่าใช้จ่ายหรือเงินที่เราเสียไปหรือเปล่านะคะคุณครูยกตัวอย่างง่ายๆถ้าสมมุติว่านักเรียนวันนี้วิ่งเล่นกันปรากฏว่าเพื่อนดึงกระเป๋าเสื้อขาดกระชากขาดเลยกระเป๋าเสื้อนักเรียนผู้ชายอย่างเงี้ยนักเรียนคิดว่าต้องซ่อมไหม
1: ซ่อม
0: ซ่อมไหมคะเพราะอะไรความจำเป็นนักเรียนต้องยังสวมใส่เสื้อผ้านั้นอยู่ใช่ไหมคะซึ่งขนาดไซส์เราก็สวมใส่ได้อยู่ฉะนั้นแค่กระเป๋าขาดเราก็ตัดสินใจซ่อมแซมดีกว่าซ่อมเองหรือซ่อมร้าน
1: ซ
0: ่
1: อมเอง
0: ซ่อมเองเรียนแล้วต้องซ่อมเองนะคะถ้านักเรียนซ่อมแซมนักเรียนสามารถใช้ได้อีกนานไหม
1: นาน
0: อาจจะจบม.3เลยก็ได้ใช่ไหมคะแต่ถ้าไม่ซ่อมทิ้งเลยเสียดายนะคะฉะนั้นแสดงว่าการซ่อมแซมนั้นหรือดัดแปลงเสื้อผ้านั้นคุ้มค่าคุ้มเวลาคุ้มแรงงานและคุ้มกับเงินนะคะแม่ซื้อมาตัว300กว่าบาทกระเป๋าขาดไม่กล้าใส่และไม่ได้นะคะกลับมาซ่อมแซมใหม่นะคะใช้ได้อีกเหมือนเสื้อตัวนี้ใส่ไม่ได้แล้วเอามาดัดแปลงทำเป็นอะไรคะถุงผ้านะคะไปตลาดได้ใส่ของได้นักเรียนมาโรงเรียนนักเรียนใส่อุปกรณ์การเรียนได้นะเล็กๆน้อยๆต่อไปกิจกรรมวันนี้นะคะนักเรียนนั่งตามกลุ่มแล้วนะคุณครูจะให้นักเรียนทำใบงานนะคะร่วมการแสดงความคิดเห็นแล้วก็ออกแบบแผนที่ความคิด mind mapping นะคะใบงานเรื่องการซ่อมแซมเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกายนะคะมีทั้งงานกลุ่มแล้วก็งานเดี่ยวให้นักเรียนช่วยกันทำงานกลุ่มนะคะแบ่งหน้าที่กันแล้วก็งานเดี่ยวก็แต่ละคนก็รับผิดชอบให้เสร็จด้วยนะคะพร้อมยังคะพร้อมแล้วเดี๋ยวคุณครูจะมีรางวัลให้สำหรับทุกกลุ่มมีรางวัลให้ทุกกลุ่มแต่ต้องตอบคำถามครูให้ได้ด้วยนะคะนักเรียนพร้อมแล้วเชิญปฏิบัติได้เลยค่ะ

0: นักเรียนคะเป็นยังไงกันบ้างหลังจากที่ได้ศึกษาใบความรู้แล้วก็ทำกิจกรรมใบงานไปนะคะใบงานกลุ่มกับใบงานเดี่ยวนะคะเดี๋ยวให้นักเรียนนะคะส่งตัวแทนตัวแทนกลุ่ม3กลุ่ม4แล้วก็กลุ่ม5นะคะได้รับเชิญวันนี้นะคะให้นักเรียนช่วยสรุปนะคะกิจกรรมกลุ่มที่นักเรียนร่วมกันคิดแสดงความคิดเห็นกันมาให้นักเรียนปลายทางนะคะได้ดูด้วยนะคะแชร์ความคิดกันเป็นยังไงกันบ้างเดี๋ยวเชิญกลุ่ม3เลยค่ะ
1: การซ่อมแซมเสื่อมค่าครับประโยชน์ของการซ่อมแซมเสื้อผ้าประหยัดเวลาประหยัดค่าใช้จ่ายใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์และลดภาวะโลกร้อนครับเครื่องมือในการเย็บผ้าครับเข็มเย็บผ้าได้เย็บผ้าเข็มหมุดที่ล้อได้หมอนรองรีดลูกกิ้งและกรรไกรครับการดัดแปลงเสื้อผ้าควรเลือกวัสดุการตกแต่งให้เหมาะกับวัยครับหลักการสำคัญในการซ่อมแซมเสื้อผ้าครับเลือกใช้วิธีการซ่อมแซมที่เหมาะสมและออกแบบให้เหมาะสมกับวัยครับ
0: ครับเก่งมากปรบมือให้กลุ่ม3หน่อยค่ะลูกเดี๋ยวเชิญกลุ่ม4ค่ะ
2: หัวข้อซ่อมแซมนะคะก็คือเกงเป้าขาดอุปกรณ์ที่ใช้ก็คือกรรไกรเข็มเย็บผ้าได้นะคะแล้วก็หัวข้อดัดแปลงกระโปรงสามารถนำไปทำเป็นกระเป๋าได้ค่ะ
0: อันนี้คือเป็นตัวอย่างของงานอะไรคะการซ่อมแซมเสื้อผ้าหรือดัดแปลงเสื้อผ้านะคะต่อไปค่ะ
3: การซ่อมแซมเสื้อผ้านะคะอุปกรณ์ที่ใช้ก็มีเข็มได้กรรไกรและอื่นๆที่คิดว่าต้องใช้ในงานนั้นค่ะสิ่งที่ต้องคำนึงนะคะความเหมาะสมของวัยความคุ้มค่าประโยชน์ที่จะได้รับค่ะประโยชน์ที่ได้จากการซ่อมแซมนะคะใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ประหยัดค่าใช้จ่ายค่ะออกแบบตามความเหมาะสมนะคะจะขึ้นอยู่กับเหมาะสมกับวัยสถานที่และความนิยมในช่วงนั้นค่ะ
0: ค่ะเก่งมากค่ะกลุ่ม5นะคะปรบมือให้เพื่อนลูกปรบมือให้กลุ่ม4ด้วยกลุ่ม4นะคะกลุ่ม4ยกตัวอย่างให้ก็ถือว่าเก่งมากเลยนะคะมาแชร์ความคิดกันนะเดี๋ยวคุณครูจะมีเฉลย อีกกิจกรรมใบงานที่2นะคะการซ่อมแซมเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกายเกี่ยวกับอะไรคะลูกอุปกรณ์ที่ใช้ในการซ่อมแซมเสื้อผ้ามีอะไรบ้างก่อนที่จะไปเฉลยในกระดานเดี๋ยวคุณครูจะให้นักเรียนนำซองน้ำตาลที่คุณครูแจกไปเอาขึ้นมาเลยค่ะลูกให้นักเรียนนะคะให้นักเรียนค้นหาอุปกรณ์ที่อยู่ข้างในให้เจอจะมีกลุ่มละ1ชิ้นแล้วนักเรียนบอกคุณครูว่าอุปกรณ์ที่นักเรียนได้รับในกลุ่มของตัวเองเนี่ยมีชื่อว่าอะไรแล้วใช้งานอย่างไรกลุ่มไหนตอบได้นักเรียนจะได้รับรางวัลที่อยู่ในกล่องในซองน้ำตาลนั้นด้วยยังไม่แบ่งรางวัล

0: ตอบคำถามคุณครูให้ได้ก่อนกลุ่มที่หนึ่งได้อะไรคะ
1: ก
0: ัน
1: ไกล
0: กันไกลยืนยืนให้เพื่อนดูหน่อยว่าหนูได้อุปกรณ์อะไรคะกันไกลเป็นไงคะกันไกลมีกี่ชนิด1กันไกลที่ใช้สำหรับ
2: ตัดผ้าค่ะ
0: ตัดผ้าช่วยให้เพื่อนดูหน่อยว่าเราได้กันไกล2กันไกลที่ใช้สำหรับ
2: ตัดได้ค่ะตัดกระดาษ
0: กันไกลสำหรับตัดกระดาษนะคะตัดกระดาษกับกันไกลสำหรับตัดผ้านะคะมี2ชนิดถูกไหมคะเพื่อนๆถูกไหมคะถูกควรได้รับรางวัลปรบมือค่ะต่อไปกลุ่ม2ค่ะให้เพื่อนดูหน่อยหนูได้อะไรมา
3: ได้ช็อคครับ
0: ช็อคช็อคไว้สำหรับ
3: เขียนผ้าครับ
0: ช็อคไว้สำหรับเขียนผ้าหรือทำเครื่องหมายบนผ้าเพื่อให้เราได้มองเห็นชัดเจนในการตัดก่อนตัดผ้าใช่ไหมคะเก่งมากถูกไหมคะถูกได้รับรางวัลในซองไว้เลยนะคะกลุ่ม3ลูกลิงนะคะลูกลิงมีหลายแบบใช่ไหมคะด้ามอาจจะเป็นไม้หรือเป็นพลาสติกก็ได้ใช่ไหมคะใช้สำหรับทำอะไรคะลูก
4: ใช้สำหรับกิ้งรอยผ้าค่ะ
0: กิ้งเพื่อกดรอยเส้นเป็นแนวทางให้ตอนที่เราเนาหรือสอยตอนที่เราเนาผ้าหรืออะไรนะคะ
4: เย็บสอยเส้นได
0: ้เย็บผ้ามันจะเห็นได้ชัดแล้วก็จะเย็บได้ตรงนะคะถูกต้องค่ะนั่งลงค่ะต่อไปกลุ่ม4
5: ได้ค่ะเอาไว้เย็บผ้าค่ะ
0: ใหญ่จะใช้เบอร์อะไรคะได
5: ้60ค่ะ
0: 60นะคะที่นิยมนำมาใช้ในการเย็บผ้าหรืองานทั่วไปนะคะเก่งมากค่ะกลุ่ม4นะคะปรบมือให้เพื่อนกลุ่ม5ค่ะกลุ่ม5ลูกได้อะไรมา
6: ได้ที่เลาะได้ครับ
0: ที่เลาะได้นะคะที่เลาะได้ใช้สำหรับ
6: เลาะได้ครับ
0: เลาะได้หรือรอยเย็บที่เราไม่ต้องการใช่ไหมคะหรือตะเข็บต่างๆที่เราต้องการที่จะเลาะนะคะเก่งมากค่ะกลุ่ม5ปรบมือให้เพื่อนค่ะกลุ่ม6กลุ่มสุดท้ายค่ะได้อะไรคะ
7: ได้เป็นเข็มหมุดครับ
0: ยกสูงๆลูกเพื่อนมองไม่เห็นได้เข็มหมุดใช่ไหมคะเข็มหมุดใช้ทำอะไรคะลูก
7: ใช้เอาไว้ปักผ้าครับ
0: ไว้กลัดไว้กลัดผ้าหรือตึงผ้านะคะไม่ให้เคลื่อนใช่ไหมคะเพื่อสะดวกในการที่จะทำชิ้นงานอื่นหรือการเย็บด้วยวิธีอื่นนะคะเก่งมากกลุ่ม6ปรบมือให้ตัวเองค่ะทุกกลุ่มเลยดูนะคะที่ล้อได้เมื่อกี้เพื่อนตอบไปแล้วเนาะใช้สำหรับล้อได้หรือตัดได้จากผ้าเข็มหมุดใช้สำหรับปักหรือยึดหรือกำหนดตำแหน่งหรือกลัดผ้านะคะกำหนดตำแหน่งต่อไปกรรไกรใช้ตัดผ้าชนิดต่างๆนะคะกรรไกรตัดผ้าห้ามตกห้ามทำหล่นนะคะต่อไปเข็มใช้ในการเย็บผ้าด้วยมือเข็มมือนะคะได้ใช้ควบเข็มส่วนใหญ่ที่ใช้กันเบอร์60แล้วก็หมอนรองรีดช็อคเขียนผ้าทำเครื่องหมายบนผ้าลูกลิ้งใช้กดรอยหรือทำเครื่องหมายนะคะทุกกลุ่มเก่งมากเลยต่อไปสรุปบทเรียนวันนี้นะคะหลักการสำคัญนักเรียนสรุปแล้วเมื่อกี้นะคะนำเสนอไปแล้วหลักการสำคัญในการซ่อมแซมเสื้อผ้าและดัดแปลงเสื้อผ้านะคะก็คือต้องเลือกวิธีการให้เหมาะสมกับลักษณะการชำรุดของเสื้อผ้านั้นๆแล้วก็สองออกแบบเหมาะสมกับวัยของผู้สวมใส่ด้วยของผู้ใช้นะคะสามเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ตกแต่งให้เหมาะสมกับผ้าที่ชำรุด 4. เตรียมเครื่องมือให้พร้อมพร้อมใช้งานนะคะเช็คดูความเรียบร้อยว่าพร้อมใช้งานหรือไม่ 5. คำนึงถึงความคุ้มค่าก็คือถ้าเราคิดจะซ่อมหรือคิดจะดัดแปลงเสื้อผ้าชนิดนั้นๆเราก็ต้อง

0: ดูว่ามันคุ้มค่ากับเวลากับเงินหรือแรงงานที่เสียไปหรือไม่นะคะต่อไปการซ่อมแซมเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายเป็นวิธีการใช่ไหมคะเป็นวิธีการทำให้เสื้อผ้านั้นที่ชำรุดอ่ะกลับมาใช้ใหม่ได้โดยเราใช้วิธีการต่างๆจะช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายให้กับครอบครัวได้ช่วยยืดอายุการใช้งานของเสื้อผ้านั้นได้นานขึ้นใช้เวลาว่างของนักเรียนเนี่ยให้เป็นประโยชน์นะคะแล้วก็เกิดความภาคภูมิใจถ้าเราทำได้เราก็สร้างความภาคภูมิใจให้กับตัวเองได้ฉันทำได้นะคะพ่อแม่เราก็จะภูมิใจด้วยนะมาดูบทเรียนครั้งต่อไปกันนะคะบทเรียนครั้งต่อไปเรื่องของการเย็บด้วยมือนะคะเดี๋ยวดูซิว่าสิ่งที่นักเรียนปลายทางนะคะต้องเตรียมมีอะไรบ้างรบกวนคุณครูปลายทางนะคะสิ่งที่ต้องเตรียมสำหรับบทเรียนต่อไปก็คือใบที่1เรื่องเกมอักษรไขว้การซ่อมแซมเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกายใบความรู้ที่2เรื่องการเย็บด้วยมือนะคะแล้วก็ใบงานที่2เรื่องการเย็บด้วยมือคุณครูปลายทางสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้นะคะเพิ่มเติมจาก www.dltv.ac.th นะคะเพื่อที่จะจัดเตรียมให้กับนักเรียนปลายทางนะคะในชั่วโมงต่อไปนะคะสำหรับวันนี้คุณครูก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะคะพบกันชั่วโมงหน้าสวัสดีค่ะ
1: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

วันแม่ปีนี้แม่สบายดีไหมหนูคิดถึงแม่นะหนูยังจำทุกๆเรื่องราวที่เราเคยอยู่ด้วยกันหนูมีทุกอย่างในวันนี้เพราะมีแม่คอยชี้ทางให้หนูมีชีวิตที่ดี

0: 你别心寒呀，
1: 走后
2: 不打呀，男的打不打不
1: 这个包
3: 好了好了，妹妹，慢点搞。

0: Dai, dai, dai, mani.
1: เอ้ย4บาท4บาทเอาไป4บาท
2: ก็ได้หน่อยแท
1: ้เอานี่ให้อีกพ่ออยู่บ่สิเอาอยู่นี
2: ่เอา
3: ก่อนที่ฉันจะเริ่มรับจ้างหางานพิเศษทำเพราะแม่เคยสอนว่าไม่ว่าเงินจะมากหรือน้อยก็มีค่าเสมอถ้ามันจำเป็นสำหรับเรามันเลยทำให้ฉันไม่เลือกงานฉันทำทุกอย่างที่สามารถเพิ่มรายได้ให้ครอบครัว
4: นักเรียนคะมะรืนนี้นะคะก็จะเป็นวันแม่แล้วนะคะทีนี้วันนี้นะคะครูก็เลยอยากจะให้การบ้านนักเรียนนะคะเรียงความวันแม่นะคะให้ส่งพรุ่งนี้นะคะเรียงความวันแม่มีใครสงสัยอะไรไหมคะ
5: ไม่มี
4: ถ้าไม่มีเย็นนี้อย่าลืมนะคะกลับไปทำการบ้านเรียงความวันแม่เสร็จแล้วพรุ่งนี้นะคะเจอกัน

0: ไม่เป็นไรนะลูกไม่มีใครแล้วก็ยังมีครูอยู่นะคะเดี๋ยวครูจะดูแลเองนะลูกเป็นแม่จริงๆไม่ร้องนะคะ
1: ขึ้นกับแม่ของฉันท่านเป็นโรคมะเร็งแต่ท่านไม่ได้ไปรักษาที่โรงพยาบาลเพราะไม่มีเงินจนอาการเริ่มแย่ลงเรื่อยๆใกล้จะถึงวันแม่ทุกคนได้รับความรักจากแม่ที่เป็นผู้ให้มาตลอดแต่ฉันกลับเสียผู้ให้ไปตลอดชีวิตฉันไม่เคยรู้สึกน้อยเนื้อต่ำใจที่ตัวเองไม่มีเหมือนคนอื่นเขาหลายคนอาจจะเคยท้อจนไม่อยากมีชีวิตอยู่บนโลกใบนี้แต่สำหรับฉันมันคือแรงผลักดันให้ฉันสู้และแม่เคยบอกว่าสิ่งที่เราทำอยู่มันเป็นการดำรงชีวิตโดยใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่9เราไม่จำเป็นต้องอดเพื่อให้มีแต่เราต้องรู้จักการวางแผนรู้จักประมาณตนไม่ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนและมีภูมิคุ้มกันในการดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขนี่คือคำสอนของแม่ก่อนที่แม่จะจากไป

0: It's 3:30, time for an afternoon snack. My favorite is a ham sandwich. It's very easy to make. Come on, I'll show you how to make one. First, take two pieces of bread and butter them on only one side. Next, put two pieces of ham on top of one piece of bread, butter side up. Add some tomato and lettuce, then place the other piece of bread on top, butter side down. Now cut it, but be careful, don't cut yourself. Now it's time to enjoy your sandwich. If you want to tell someone how to make a ham sandwich just like I did, you need to learn how to give instructions. We use the imperative form to give orders or instruction in English. The imperative is the infinitive of the verb without to. For example, come here and sit down. More examples are open the door, turn right and go straight on, be careful. To make a negative imperative, put do not or don't before the verb. Note that in spoken English, don't is more common than do not. Don't shout and do not take photos. When you want to tell someone to do something, you can use words to show the step in the process. First, second, then, next, after that, and finally. Let's listen to simple instructions on how to download an app to your Android phone. First, open Google Play and use the Play Store app. Next, find an app that you want. To check whether the app is good or not, find out whether the app is good or not. Check the ratings and read the reviews of what the other people are saying about it. Finally, when you pick an app, click install for a free app or hit the app's price. Stay tuned for our next episodes of Watch and Learn.
1: There are lots of interesting topics for you to learn.
2: And it's a great chance for you to improve your English.
3: Enjoy watching. Bye-bye.
4: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: one extra point. What can you see in the picture? For a student watching on the LTV, the first question is, what can you say in the picture? If you get the answer, just raise your hand and tell the answers. You can compare the answer with the students here. Thank you very much. All right, so let's get back to the picture. What can you see? Is she a man or a woman? Woman, right? So what does she look like? What about her hair? What color is it? Green. Has she got straight hair? Yes or no? No. Has she got wavy hair? Yes or no?
1: Yes.
0: Yes. All right. So she has got, what color is it? Green. Green what? Green. Green. What you can say? Hair. Very good. All right. So this lessons we are going to talk about, you've got done green hair. So done, it means not bright. Okay. So do you know the word bright? Bright. What is it? Bright. Bright. When you turn light. Oh, I mean, when you turn on the light, it's bright. What does it mean? Bright. So wang. So wang. Not bright. City. Not bright. ไม่สว่างเพราะฉะนั้น done it means not bright ก็คือสีเขียวที่ไม่สว่างหรือสีหม่นนั่นเองนะครับดูจากรูปภาพไปเลยเนาะ alright okay so before we get the lessons just take a look what we have for the last time okay alright so talking about appearances so look at the picture what can you see in the picturewhat can you see in the picture? What can you see? Raise your hand or ring the bell. It's okay. Ring your bell. We've got lucky one.
2: He is blue hair.
0: He is or he has got?
2: He has got blue hair.
0: He has got blue hair. All right, very good. 1 point. Okay, so look at.His age is mean how old. For example, so look at his age. He looks the age. Do you know the age? The age like 15 years old, 29 years old. So this age. So he looks how old? Can you guess it? How old is he? How old?How old? How old? 20? No. 40? No. Maybe, okay. And what about 50? Look at his age. 15 or 50? 50. 50, all right. So 50, you can say he...Looks, say middle-aged, middle-aged, middle-aged. He looks middle-aged. Very good. So if you want to use this verb, you need to have it after the verb look. Okay. For example, you can say, she looks young. If you want to talk about someone you are talking to, you can say, you look young. Okay. So middle-aged.Is adjective or noun? Middle-aged, adjective or noun? What you think? Adjective or noun? Adjective or noun? Talking about appearances, so it's adjective or noun? You look young, okay? You look young. Young, it's adjective. He looks middle-aged.Adjective, very good. All right. So look at his body. Is he slim or is he fat? Slim or fat?
1: Slim.
0: Slim. You can say he is Slim. So slim is adjective or noun?
1: Noun.
0: Adjective or noun? Adjective or noun?
1: Adjective.
0: Talking about appearances, it's adjective. Okay. คำศัพท์ส่วนใหญ่ที่เราจะพูดถึง appearance ส่วนใหญ่จะเป็น adjective เพราะเป็นของตนเอง For example, I am slim. Okay, I am slim. I'm fat. I'm thin. I'm thick. Something like that. So it is followed by adjective. Okay. So the next one, look at his hair. We have the words. If you wanna have, you need to use the hairspray. So what is it? Ring the bell. Ring the bell. You're gonna get the point. What is it?
3: Spiky.
0: Spiky. Spiky what? Spiky?
3: Hair.
0: Hair. Very good. All right. So if you want to say in a full sentence, you can have he got hair. Hair. It's noun or adjective. Hair. Hair. Hair. The things that you can call. Hair. It's good. What about spiky? It's adjective or noun? Spiky.Very good. All right. So adjective plus noun. Okay. The objectives today. วันนี้เราจะมีทั้งหมด2จุดประสงค์ด้วยกัน The first one is ระบุคำศัพท์และโครงสร้างประโยคที่ใช้ในการสื่อสารเกี่ยวกับของบุคคลนะครับ And number two ฟังแล้วระบุคำศัพท์และถามตอบข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะภายนอกของบุคคล All right. We have two objectives. The first one, you are going to talk about the vocabularies.You can use to describe someone's physical appearances. And number two, you are going to listen, okay? Listen to the text and give the answers. Look at the pictures. Look at the picture. What does he look like? What does he look like? Ring the bell. What does he look like? Look at the picture. รวมถึงเรียนปลายทางเลยนะครับสามารถดูรูปภาพแล้วก็ตอบคำถามร่วมกับเพื่อนในชั้นเรียนได้เลยครับ He look like. What you call the mouth? What you call? What is it? What is it? Mustache, right? So you can say he has got a.Very good. So a mustache is noun or adjective. The things that you can ที่เราสามารถเรียกได้เรียกชื่อได้เราเรียกมันว่า noun or adjective. Noun to a very good. So the question if you want to ask appearances, you can use what does.ถ้าเราอยากจะถามใครสักคนว่าลักษณะของใครสักคนเป็นยังไง you can use the question what does he look like everybody say together what does he look like
1: does
0: look like together what does he look like very good all right this girl beautifulIs she beautiful?
1: Yes.
0: Yes, right? So, if you want to ask her, oh, sorry, if you want to ask the questions, what you can, questions, you can say, what does she look like? Let's take a look at this one. Very good.Look like everybody saying together.
1: What does she look like?
0: What does she look like? Look at the picture. Look at for students who are watching on the RTV right now. You can pictures and tell her appearances.
3: She is.
0: He is slim. Congratulations. Right? Okay. You can say she is slim or She has got what about her hair? Her hair. Her hair. What does her hair look like? Long hair. What color is it? What color is it? Is that white? Is that white? Is that white? Blonde hair. You can say she has got straight blonde hair. Okay. เดี๋ยวเราจะมาเรียนรู้กันว่าวิธีการเรียงสมมุติว่าผมของเขายาวเราจะขึ้นยาวก่อนหลังจากนั้นตามด้วย color hair. Okay. เนาะสีผมและsorry hair colors hair นั่นเองโอเคเนาะอ่ะ alright everyone say together
1: she has got
0: straight blonde hair okay hair it's noun or adjective the things that you can call สิ่งเราเรียกได้เรียกว่า noun what about straight blonde adjective modifyขยาย now ผมเป็นยังไงล่ะผมสี
1: bronze
0: และผมนั้นยัง straight ตรงด้วยนั่นเองเนาะอันนี้คือหน้าที่ function ของ adjective หน้าที่ของมันคือขยายคำนามนั่นเองบอกลักษณะว่า describe เนาะลักษณะ describing ว่ามีลักษณะอย่างไรโอเคเนาะบางคนอาจจะบอกว่า for example you can say it's a cat มันคือแมวตัวไหนล่ะ it's a black cat แมวสีดำอันนี้คือหน้าที่ของ adjective ทำให้สิ่งนั้นดูเจาะจงมากขึ้นโอเค alright you good
1: yeah.
0: okay you good or she has got if you don't want to say in a full one you can say in a short form ถ้าเราไม่อยากพูดเต็มๆ she has got เราสามารถพูดได้ว่าอะไรเอ่ยรวมถึงเรียนปลายทางด้วยนะครับถ้านักเรียนปลายทางไม่อยากพูดว่า she has got ยังมีอีกรูปแบบหนึ่งที่เป็น short form นะครับถ้าทราบแล้ว raise your hand ได้เลยมีไหมมีใครรู้ไหมถ้าใครบอกว่า oh she has got is quite long มันค่อนข้างที่จะยาว you can say somebody knew the answers already okay so what is it if you want to say in a full one you can say in a short form
3: she has
0: okay she hasประโยคที่ยังยาวอยู่โอเคไหมคือประโยคยาวอยู่ถ้าเราอยากพูดให้สั้นลงมีวิธีหนึ่งโอเคไม่เป็นไร it's okay try again ก็คือ it's got very good or you can say okay say it together
1: she's got
0: ลากเสียงยาว
1: she's got
0: okay you can say one more time she's got straight blonde hairVery good. All right. So look at the next one. How many people are there in the picture? How many people are there in the picture? Two people. All right. Different. Same or different? Same or different? It's quite same. Okay. All right. So we have the words.If you want to call somebody, or if you want to call two of them like ฝาแฝดเรามีคำศัพท์อยู่คำศัพท์ของคำว่าฝาแฝดคือคำว่าอะไรเอ่ย raise your hand ring the bell okay group 5 you got the answer so what is it
3: twins
0: right very good all right so they are Alright, we have two people, right? So you can say, เราสามารถบอกได้ไหมว่า what does she look like? พูดได้ไหมเพราะว่าตอนนี้เรามีทั้งหมด two people แล้วเพราะฉะนั้น what does ไม่ใช้ไม่ได้แล้ว you can say what somebody knew the answer just ring the bell มีคนรู้คำตอบแล้วรวมถึงเรียนปลายทางเลยนะครับถ้ารู้คำตอบแชร์คำ ราจะมา compare กันว่าคำตอบของต้นทางและปลายทางจะถูกต้องหรือไม่นะครับโอเค so if you this one you cannot say what does you say stand up
3: what do they look like
0: very good exactly all right crusher all right so look at this one if we have two so you can use do but if you have only one person you use does very good อันนี้เป็นทริคการจำเนาะ if you haveTwo people, not two people or two or more. You can use do. แต่เมื่อสักครู่นี้รูปภาพสักครู่นี้มีแค่คนเดียวเท่านั้น You can use that. Okay, together. Everyone say, what do they look like?
4: What do they look like?
0: They. Very good. All right. What? What do they look like? What do they look like?Look at the picture. What do they look like? Ring the bell. Somebody. First of all, you can take a look at the hair first. Okay. สำหรับเรียนปลายทางนะครับสามารถร่วมตอบคำถามกับเพื่อนในชั้นเรียนได้เลยนะครับ Okay. What do they look like?Like the hair, talking about her hair, short or long hair, okay, straight or wavy,
4: straight,
0: right? Color is it straight.Short black hair. Okay, let's take a look at this one. You can say they have got what? Straight. What about color? Black hair. Okay. Say short. Okay, one more time. Everybody say they have got short black.Hair. So hair is adjective or noun?
4: Noun.
0: Black. Adjective. Okay. Modifying here. If you don't want to say they have got, you can. ถ้าเราไม่พูดว่า they have got, บางคนอาจจะบอก they have got ค่อนข้างที่จะยาวไป You can say. You can say what is it? They've got.Together, they've got short black hair. Perfect. Now, let's take a look at her. All right. So we have two kinds of the questions. The first one, it's the question asking for information. Okay. Let me ประเภทของคำถามทั้งหมด2ประเภทเนาะประเภทแรกคือ the question asking for information คำถามที่ต้องการคำตอบเป็นข้อมูลอย่างเช่น what does he look like he has got short black hair อันนี้คือ short black hair คือ information อีกคำถามประเภทหนึ่งเป็น yes no question if you want to make sure เนาะถ้าเราอยากจะ make sure ทำให้แน่ใจคำตอบคือ yes and or no เท่านั้นโอเคอ่ะดูจากอย่างตัวอย่างประโยคYou can say, has she got a bun? One more time, everyone say it together. Has she got a bun? Okay, so this kind of the questions, you need to put rising sounds at the end of the question. ถ้าเป็นประโยคคำถามต้องการ yes กับ no, เราจะใส่เสียงสูงไปที่ท้ายประโยคคำถามแต่ถ้าเป็นคำถามที่ต้องการคำตอบเป็นข้อมูลเราใส่เสียง lower sound, เสียงต่ำลงไปอันนี้เสียงสูง rising sound very good one more time has she got a bun very good has she got a bun what does it mean a bun what does it mean a bun เรียกว่าอะไรเอ่ย a bun look at her bun แปลว่าอะไรเอ่ย bun Bun.

0: อ่ะขนมปังอาจจะใช่เพราะว่า Chinese bun เนาะซาลาเปาเราเรียกว่า Chinese bun โอเคเพราะนั้นลักษณะผมแบบนี้จะเหมือนมีซาลาเปาอยู่ข้างบนเนาะ Has she got a bun? Yes or no?
1: Yes.
0: Yes. She. Yes, she.
1: Yes, she.
0: Yes, she have or yes, she has.
1: Yes, she has.
0: Very good. Yes, she has. เนาะคำถามขึ้นต้นด้วยอะไรให้เราลงท้ายด้วยสิ่งนั้นเลย Has she got a bun? Yes, she has. Okay. All right. So the next one. Has she has followed by the first person. Okay. The first. The person. Okay. เราจะตามด้วยสรรพนามบุรุษที่3รู้จักสรรพนามบุรุษที่3ไหมเอ่ยสรรพนามบุรุษที่1 I the oneTalking, the one is talking คือ I สรรพนามที่สองคือ the one that you are talking to คือคนที่สองส่วนสรรพนามที่สาม she's not here คนที่ไม่อยู่ในนี้โอเคไหม for example Jenny do we have Jenny เรามี Jenny ในนี้ไหมไม่มีเพราะนั้น Jenny is บุรุษสรรพนามที่สามนั่นเองโอเคเนาะอ่ะ alright so look at this one how many peopleTwo people use. What's the question? If we have two people, has or have? Has or have?
1: Has
0: or have?
1: Have.
0: All right. So you can say have. They got curry hair. Very good. All right. Have they got curry? Have they got curry hair?
1: No.
0: No. No.They, though they have what? No, they have what? If you have no, you need to have. You need to have not. Very good. You can say no, they not or haven't. Okay, haven't is a short form for. Okay, right? All right.Okay, so right now we have the conversation talking with Nick about a new student. มาฝึก Okay, who wants to be Susan? เป็น Susan เอ่ย Raise your hand. Susan, Susan, Susan. นักเรียนปลายทางสามารถเลือกเลยนะครับว่าใครอยาก We're going to have a conversation between Susan and Nick talking abouta new students เราจะมาลองมาโรลเพลย์กันนะครับในห้องนี้ who wants to be Susan raise your hand ใครดี I'm going to give you one extra point for the group who wants to be Nick who wants to be Nick Foster you want to be Nick thank you very much what about Susan's we have only SusanWe don't have Susan. Who wants to be Susan? Raise your hand. The class leader, you want to be Susan? เดี๋ยวเราไม่ต้องกลัวนะครับภาษาอังกฤษเพราะว่าเดี๋ยวทีเชอร์จะพาออกเสียงก่อนของเราโอเคอ่ะ You want to be Susan? Thank you very much. The first one. Okay, Susan. Okay, together. Everybody say together. All right.There is a new student together.
1: There is a new student
0: in our school.
1: In our school.
0: She is
1: from Thailand.
0: What about me? Really?
1: Really?
0: Yeah, you need to be surprised and you are going to be like curious, okay? Really?
1: Really?
0: What does she look
1: like?
0: All right, so right now, Susan, you are going to stand up, and Nick, you are going to stand up as well.
2: There is a new student in our school. She is from Thailand.
0: Perfect. Nick?
3: Really? What does she look like?
0: Perfect. Very good. Cast your hand for you.So the next one, we are going to

0: find the next Susan เราจะมาหาซูซันคนต่อเราจบแล้วซูซันคนไปซูซันอีกคนหนึ่งโอเค let's but it's okay it's simple together she is in her 20s we have s after the words you need to sound like 20s very good she looks pretty
1: slim
0: and she is healthy
1: she has got straight blonde hair
0: and she has got bangs look at the picture ah the new word what is it bangs look at the pictures the upper right bangs what does it mean หน้าหมานั่นเองโอเค next one it's for Nick
1: I hope
0: she is a friendly student All right, so what about this girl? How old is she? 20 is very good. Does she look pretty?
1: Yes.
0: All right, is she slim?
1: Yes.
0: Okay, has, oh, sorry. Does she, sorry. Have she got straight blonde hair? Has got black hair? Black or blonde hair? Blonde hair, all right. Has she got bangs? Yes, very good. All right, so who wants to be Susan? Raise your hand. Who wants to be Susan? Susan. Hey, Susan, you want to be? Yeah. It's okay, come on. Okay, stand up. To be Nick. Group 6. Okay, thank you very much. We have two people in the classroom. The first, you are going to be Susan, and the second, you are going to be Nick. Okay, Susan. นักเรียนปลายทางสามารถเริ่มสนทนากับเพื่อนๆตาม conversation นี้ได้เลยนะครับ
2: She is in her 20s. She looks pretty she is slim and she is
0: healthy
2: she has
0: what is that
2: straight blonde hair and she has got
0: bangs very good all right so what about Nick
3: I hope she is a fairlyStudent.
0: Very good. All right. Perfect. You got one and one. So the next one, it's all about the worksheet number 3. รบกวนคุณครูปลายทางนะครับสามารถแจกใบงานที่3ให้กับนักเรียนได้เลยซึ่งใบงานนี้ we listen to English. เราจะฟังภาษาอังกฤษกันนะครับโอเคนักเรียนปลายทางได้รับใบงานกันหรือยังนักเรียนต้นทางได้รับใบงานกันหรือยังครับได้รับใบงานยังได้แล้วเนาะโอเคเดี๋ยวเรามา let me explain the directions of the worksheet เดี๋ยวให้ทีเชอร์อธิบายอันนี้สักครู่หนึ่งโอเคลักษณะของใบงานเป็นแบบนี้เลยสามารถดาวน์โหลดได้จาก www.dltv.ac.th very good the things that you are going to do is Listen to the conversations. Only one conversations, but we have how many conversations? We have two conversations. And fill in the missing words. ให้เราเติมคำศัพท์ที่ missing หายไปนั่นเองโอเคเนาะเดี๋ยวเราตั้งและหลังจากนั้นเติมซึ่งคำศัพท์จะเกี่ยวข้องกับที่เราเรียนมา the last time ครั้งที่แล้ว you get ready
1: yes
0: you get ready oh you're ready perfect for a student watching on the LTV are you ready to do this exercise sounds

0: of a science faculty. Okay, ring the bell. 1, 2, 3. Group 5. Yeah. The full sentence.
1: Yes, her name is Alicia. She is so smart. Got long. Her father is the head of a science factory.
0: Okay, thank you very much. All right, so you got 1 point. Now we move to the next. Has she got 1, 2? Oh, group 2. Okay, try again.
2: Has she got ponytail?
0: A ponytail, right?
2: Yeah, a ponytail.
0: Has she got a ponytail? Very good. All right, so now we move to the next one. No, she what? Together, you can say no. Hassan, okay, Hassan. Next one. 1, 2, 3. Good one.
3: Hat, glass.
0: You say glass or glasses?
3: Glasses,
0: okay. Has she got glasses? Very good. All right, so the next one. 1, 2, ลงถึงเล่นไปทางเลยนะครับเดี๋ยวเชิญจะเขาดาวให้ 1, 2, 3 หลังจากนั้น raise your hand โอเคเนาะเดี๋ยวเราจะมาร่วมตอบถามกับเพื่อนต้นทางด้วยเดี๋ยวเชิญจะนำเสนอคำตอบบนสไลด์ได้เลยนะครับโอเค 1, 2, 3 who's the first one okay one more time 1, 2Group 5. Okay, group 5.
4: Yes, she has.
0: Yes, she has. Congratulations, you got 1. All right. Okay. To the next worksheet, which is number 4. เดี๋ยวคุณครูไปทางสามารถแจกใบงานที่4ให้กับนักเรียนได้เลยนะครับซึ่งใบงานนี้มีชื่อว่า He or She. รูปร่างหน้าตาของใบงานบน presentation ได้เลยนะครับOkay. In this worksheet, we have 2 parts of it. เรามีทั้งหมด2 parts. แรกจะเป็น A และ part ที่2คือ B นะครับเดี๋ยวเราจะเริ่มทำตั้งแต่ part A กันก่อนนะครับ Look at part 1, which is part A. The direction is look and write. Write what? Had or hasn't got in each sentence เรามีแค่2 อย่างที่เราต้องเขียนคือ and hasn't got ครับอ่ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราให้เวลาทำสัก3 นาที okay. Do this exercise

All right, so worksheet number four is look and write. Had, got, or hasn't in each sentence. Okay, all right. More 3 minutes. Worksheet number four, part B. B ต่อเลยนะครับ Look at the picture in A. Okay, so we have two pictures in A. And circle the right answers. We have the questions and we have the answer. Look at the picture first. And look at and read the questions. Next, you are going to give the answers by circling. Circle. Finish. All right, 3 minutes รวมถึงเรียนไปทางนะครับที่เชื่อให้เวลา3นาทีในการทำ part B นะครับซึ่ง part B กิจกรรมก็ให้ดูรูปภาพจาก part A ได้เลยนะครับหลังจากนั้นอ่านคำถามและตอบคำถามโดยวงกลมคำตอบนั่นเองครับ 3 minutes let's

พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: เราผลิตสินค้ามาเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าเราก็เลยกลับไปมองว่าการที่ลูกค้าเนี่ยจะได้สินค้าที่ดีและมีคุณภาพเนี่ยคนของเราต้องมีคุณภาพก่อนเราต้องกลับไปมองที่คุณภาพชีวิตก่อนนะคะมันจะต้องมีสิ่งที่เรียกว่า soft skill คือไม่ใช่แค่พัฒนาทักษะฝีมือเท่านั้นนะคะแต่จะต้องพัฒนาเรื่องจิตสำนึกถ้าเราอยากจะให้คนของเราเนี่ยเห็นเรื่องคุณภาพเป็นเรื่องสำคัญเนี่ยบริษัทก็ต้องให้ความสำคัญกับคุณภาพชีวิตเขาด้วยเราจะต้องทำองค์กรของเราให้เป็นองค์กรแห่งความสุขก่อนถ้าใจเขามีความสุขเขาก็มาทำงานอย่างมีความสุขฝึกให้พนักงานเนี่ยได้เรียนรู้เกี่ยวกับการทำสมาธิแบบง่ายๆฝึกสติฝึกได้ทุกวันเขาก็จะมองเห็นเป้าหมายชัดเจนมากขึ้น
1: มันเป็นการรู้ลมหายใจรู้ในสิ่งที่เราทำเราไม่ต้องไปคิดฟุ้งซ่านเรื่องอื่นเราก็กลับมาที่ตัวเราเองเรามีสมาธิมากขึ้นก่อนหน้านี้ที่เราเคยโมโหอะค่ะก็ได้คิดทบทวนก็ได้ปรับเปลี่ยนอารมณ์จากที่มันร้อนๆอยู่เนี่ยค่ะพอทำสมาธิเสร็จเราทำประชุมกันด้วยสติสนทนาบรรยากาศในการทำงานหรือการปรับปรุงงานมันดีขึ้น
0: สำคัญที่สุดค่ะเรานำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่9ซึ่งถือว่าเป็นสิ่งสำคัญที่สุดในชีวิตเรานำหลักในเรื่องของคุณธรรมเริ่มต้นจากพอเพียงวินัยสุจริตจิตอาสาคำว่าพอเพียงก็คือให้เขารู้จากการจดบันทึกเขามีค่าใช้จ่ายอะไรบ้างที่ฟุ่มเฟือยการที่เขาจะสามารถมีเงินออมได้เขาต้องลดค่าใช้จ่ายอะไรบ้างหรือแม้แต่ว่าในอนาคตถ้าเขาเกษียณไปเนี่ยเขามีเป้าหมายในการเก็บเงินเนี่ยจำนวนเท่าไหร่
2: ก็คิดอยากจะมีเงินเก็บบัดปลายชีวิตเพราะเราพยายามหลายวิธีเราไม่เก็บไม่ได้เขาเลยมีโครงการอันนี้ขึ้นมาจะฝากให้เป็นเงินเก็บบัดปลายชีวิตอะไรเงี้ยตอนแรกก็เดือนละพันอะไรเงี้ยให้เขาหักอัตโนมัติเลยแล้วก็เราก็เพิ่มมาเรื่อยปีละ500สมมติเราได้เงินเดือนเพิ่มอย่างเงี้ยเราก็เอาที่เขาเพิ่มเงินเดือนให้เราอ่ะโปะเข้าไปอีกทุกวันนี้ก็ออมเพิ่มขึ้นเป็นเดือนละ 4,000 บาทก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อย
0: วินัยเราก็มองในแง่ของการที่เขาดูแลสุขภาพตัวเองทำอย่างไรให้เขาหมั่นออกกำลังกายเป็นประจำหรือทำให้เขารู้ว่าการที่เขามาทำงานตรงต่อเวลาหรือเขามีวินัยในทุกมิติตั้งแต่ในครอบตัวเขาการทำงานของเขาเนี่ยก็จะทำให้ชีวิตเขาเจริญขึ้นสุจริตก็ฝึกในเรื่องสตินี่แหละค่ะคนเราอะค่ะถ้ามีสติแล้วเนี่ยการที่เขาจะคิดสิ่งที่ไม่ดีหรือไม่เป็นประโยชน์มันจะลดลงแน่นอนความซื่อสัตย์มันก็จะเพิ่มขึ้นเองโดยอัตโนมัติค่ะจิตอาสาอันนี้เป็นสิ่งสำคัญที่บริษัทของเราเนี่ยได้สร้างจนงอกงามจนถึงทุกวันนี้จากเมื่อก่อนเนี่ยพนักงานของเรานะคะต้องเป็นผู้รับก่อนเสมอถึงจะเป็นผู้ให้ได้เราค่อยๆฝึกเขาให้เขาเห็นว่าเวลาเขาเป็นผู้ให้แล้วเนี่ยเขาจะเห็นรอยยิ้มเห็นแววตาของความสุขของผู้อื่นที่เขาให้จิตมันก็เบิกบานมันก็อยากจะทำอย่างต่อเนื่องการสื่อสารต้องมีประสิทธิภาพถ้าเดินไปในโรงงานของ JS เราจะเห็นสื่อเยอะถ้าเกิดเด็กเราได้เห็นทุกวันจะจดจำนะฮะโดยอัตโนมัตินะคะน้ำหยดลงหินทุกวันหินมันยังกร่อนนะหรือแม้แต่พระราชดำรัสของในหลวงรัชกาลที่9ก็ทำให้เด็กเราเห็นแล้วมันก็ถูกปลูกฝังเพราะพระองค์ท่านเป็นต้นแบบที่ดีของเราค่ะ
1: JS เนี่ยมันเป็นมากกว่าคำว่าที่ทำงานแล้วล่ะค่ะมันเป็นครอบครัวที่นี่ให้ทุกอย่างให้ในสิ่งที่เราไม่คิดว่าโรงงานนึงจะให้เราขนาดนี้อะไรเงี้ยค่ะบางทีทีมงานจะเหนื่อยเพราะว่างานประจำก็ต้องมีกิจกรรมก็ต้องทำแต่พอเห็นพนักงานมีความสุขหรือสิ่งที่เขาได้รับแล้วมันเป็นประโยชน์มันก็หายเหนื่อยทีมงานก็รู้สึกมีความสุขค่ะแล้วเราก็เอามาปรับใช้กับตัวเราการทำงานของเรามันง่ายขึ้นการใช้ชีวิตประจำวันใช้ชีวิตกับครอบครัวชีวิตเรามันดีขึ้น
0: เราก็มองพนักงานของเราทุกคนนะคะว่าเขาเป็นคนสำคัญถ้าไม่มีพวกเขาพี่นุชก็ไม่มีวันนี้ JS ก็คงไม่เจริญขึ้นถ้าเราอยากจะให้คนของเราเนี่ยเห็นเรื่องคุณภาพเป็นเรื่องสำคัญบริษัทก็ต้องให้ความสำคัญกับคุณภาพชีวิตเขาด้วยเราจะต้องทำองค์กรของเราให้เป็นองค์กรแห่งความสุขก่อนถ้าใจเขามีความสุขเขาก็มาทำงานอย่างมีความสุข

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ัชกาลที่5นี่เฮ้ยจะบ้าหรอในหลวงท่านจะไปนั่งกับพื้นดินแบบนี้ได้ไงเล่า
1: ใช่แล้วล่ะนั่นแหละพระองค์เป็นภาพตอนที่ท่านเสด็จประพาสต้นน่ะ
0: เห็นไหมล่ะฉันบอกแล้วว่าใช่
2: แล้วเสด็จประพาสต้นนี่มันคืออะไรหรอครับ
1: เสด็จประพาสต้นก็คือการเสด็จไปเยี่ยมเยียนราษฎรตามท้องที่ต่างๆโดยไม่บอกใครล่วงหน้าไงล่ะ
2: ทำไมต้องไม่บอกใครด้วยครับไม่เห็นเข้าใจเลย
1: เดี๋ยวปู่มีอะไรจะให้ดู
2: เอ้าปากกาหายไปไหนอ่ะ
0: พาไปตอนนั้นทีสิ

0: พุทธศักราช2449
1: ที่ไหนเนี่ย
2: สิงพวกโยมเหรอโถ่เอ้ยนึกว่าในหลวงเสด็จซะอีก
1: ฮะในหลวงจะเสด็จมาที่นี่เหรอครับ
2: ไม่รู้ว่าจะมาหรือไม่มานะสิฉันก็กวาดวัดเตรียมทุกวันเลย
3: อ๋อเสด็จประพาสต้นไงมีข่าวว่าท่านจะมาแถวนี้เหรอคะ
2: เขาลือกันนะว่าเดือนก่อนที่วัดแถวบ้านใต้วันดีคืนดีก็มีผู้ชายมา3คนพายเรือมาแล้วก็มานั่งคุยกับเจ้าอาวาสถามไถ่ความเป็นอยู่ของชาวบ้านมีปัญหาอะไรยังไงบ้างแล้วก็กลับไปแต่พอผ่านไปไม่กี่วันก็เพิ่งรู้ว่าคนที่เจ้าอาวาสคุยด้วยนั่นแหละไหนหลวงอ่ะ
1: โหแล้วทำไมต้องแอบมาด้วยเหรอครับ
2: ก็เพราะถ้าบอกก่อนก็จะมีการจัดการรับเสด็จใหญ่โตจนไม่ได้รู้ความเป็นอยู่ที่แท้จริงของชาวบ้านยังไงล่ะแล้วพอรู้ว่าอะไรเป็นปัญหาก็สั่งให้แก้ไขเรียกว่าเสด็จไปที่ไหนแถวนั้นก็เจริญเอาเจริญเอาเลยล่ะเดี๋ยวนั่นในหลวงแน่ๆเลย
3: ไม่น่าจะใช่นะคะ
2: ต้องใช่แน่ๆหลวงตา
4: นี่สิน
3: ี่ในหลวงรัชกาลที่9นี่คะ
4: ใช่การเสด็จประพาสต้นตามแม่น้ำไปเกือบทั่วทุกภูมิภาคของในหลวงรัชกาลที่5ก็เหมือนกับที่ในหลวงรัชกาลที่9เสด็จเยี่ยมเยียนและช่วยเหลือราษฎรไปทั่วประเทศถึงได้มีโครงการพระราชดำริกว่า 4,000 โครงการแล้วในหลวงรัชกาลที่10ก็ทรงสืบสานรักษาและต่อยอดโครงการทั้งหมดของพระราชบิดาแล้วยังมีโครงการพระราชดำริเพิ่มในสมัยของพระองค์อีกหลายร้อยโครงการทั้งหมดก็เพื่อคนไทยทั้งนั้น
3: คนไทยเนี่ยโชคดีจังเลยนะคะ
4: จ้ะ นี่ไงเห็นไหมโอ
5: ้ประพาสต้นคือการที่ในหลวงรัชกาลที่5ปลอมตัวเป็นคนธรรมดาเข้าไปเยี่ยมเยียนประชาชนในที่ต่างๆโดยไม่บอกใครเพื่อจะได้เห็นความเป็นอยู่และปัญหาต่างๆของประชาชนได้อย่างแท้จริง

0: เมื่อก่อนน่ะผู้หญิงไม่ค่อยมีบทบาทเท่าผู้ชายเพิ่งจะมีครั้งแรกๆก็สมัยรัชกาลที่5ยังสภากาชาดก็ผู้หญิงเป็นผู้ก่อตั้งนะ
1: แล้วรู้หรือเปล่าสภาอุณาลมแดงเนี่ยคณะผู้ก่อตั้งก็เป็นผู้หญิงด้วยนะแต่เพราะในหลวงท่านสนับสนุนผู้หญิงก็ได้เข้าโรงเรียนสตรีเป็นครั้งแรกที่ผู้หญิงได้เรียนหนังสือล่ะคะ

0: ทำความเคารพ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณครูที่อยู่ปลายทางและนักเรียนปลายทางทุกคนนะคะพบกันในรายวิชาคณิตศาสตร์กับคุณครูนงนุชสุขใสหรือว่าครูอ้อมค่ะค่ะสำหรับในวันนี้นะคะเราจะมาเรียนในเรื่องของทฤษฎีบทพีทาโกรัสในชั่วโมงที่1นั่นเองค่ะสำหรับจุดประสงค์การเรียนรู้ของวันนี้นะคะนักเรียนสามารถที่จะแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์โดยใช้ทฤษฎีบทพีทาโกรัสได้ค่ะก่อนอื่นที่เราจะไปเจอเนื้อหาในวันนี้นะคะคุณครูขอทบทวนความรู้ในชั่วโมงที่ผ่านมากันก่อนเลยค่ะค่ะนักเรียนปลายทางและเรียนต้นทางค่ะเราสังเกตดูว่าคุณครูเนี่ยได้กำหนดรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า A B C D มาให้นักเรียนแล้วนะคะแล้วก็กำหนดความยาวว่ารูปสี่เหลี่ยมผืนผ้านะคะมีความกว้างเป็น30เซนติเมตรค่ะแล้วก็มีความยาวเป็น40เซนติเมตรนะคะส่วนเนี่ยต้องการอยากทราบว่าเราจะสามารถหาความยาวของเส้นทแยงมุม AC ได้อย่างไรค่ะค่ะนักเรียนลองสังเกตดูว่าเราจะสามารถหาได้ไงคะถูกต้องค่ะเราสามารถใช้ทฤษฎีบทพีทาโกรัสในการช่วยหาคำตอบได้เพราะว่าอะไรคะเราทราบว่ามีความยาวมาให้แล้ว2ด้านใช่ไหมคะเราจะสามารถหาความยาวของด้านที่เหลือได้โดยใช้ทฤษฎีบทพีทาโกรัสนั่นเองค่ะค่ะนักเรียนคะลองดูในคำถามถัดไปค่ะแล้วเพราะเหตุใดจึงใช้ทฤษฎีบทพีทาโกรัสได้ล่ะคะทฤษฎีบทพีทาโกรัสของเราเป็นการพูดถึงรูปสามเหลี่ยมอะไรนะคะพูดถึงรูปสามเหลี่ยมมุมฉากใช่ไหมคะซึ่งนักเรียนทราบแล้วว่ารูปสามเหลี่ยม ABC เป็นรูปสามเหลี่ยมมุมฉากไหมคะ เป็นใช่ไหมคะเพราะว่ารูปสามเหลี่ยม ABC นะคะมีมุม ABC เป็นมุมฉากดังนั้นเราก็จะได้ว่ารูปสามเหลี่ยม ABC เป็นรูปสามเหลี่ยมมุมฉากนะคะซึ่งนักเรียนเนี่ยทราบความยาวได้มาแล้ว2ด้านเนี่ยก็สามารถหาความยาวอีก1ด้านได้ใช่ไหมคะหรือนักเรียนจะบอกว่ารูปสามเหลี่ยม ADC เป็นรูปสามเหลี่ยมมุมฉากเพราะว่าอะไรคะมีมุมไหนเป็นมุมฉากเอ่ยถูกต้องค่ะก็คือมีมุม ADC เป็นมุมฉากนะคะดังนั้นรูปสามเหลี่ยม ADC ก็เป็นรูปสามเหลี่ยมมุมฉากเช่นเดียวกันค่ะซึ่งเราสามารถใช้ทฤษฎีบทพีทาโกรัสช่วยหาคำตอบได้ค่ะค่ะและจากทฤษฎีบทพีทาโกรัสนะคะเราจะสามารถเขียนแสดงความสัมพันธ์ในรูปสมการได้อย่างไรคะจากในตัวอย่างข้อนี้ค่ะเขียนได้อย่างไรเอ่ยเริ่มแรกเลยนะคะความสัมพันธ์เราเขียนยังไงนะคะจำได้ไหมเราดูด้านไหนก่อนคะด้านตรงข้ามมุมฉากเก่งมากซึ่งด้านตรงข้ามมุมฉากในโจทย์ข้อนี้ก็คืออะไรคะเส้นแยงมุม AC ใช่ไหมคะซึ่งเราสามารถเขียนในรูปของสมการได้ไว้ไงคะ
3: AC ยกกำลังสองเท่ากับ AB ยกกำลังสองบวก BC ยกกำลังสอง
2: ถูกต้องค่ะนะคะเราสามารถเขียนได้เป็นนะคะ AC ยกกำลังสองเท่ากับ AB ยกกำลังสองบวกด้วย BC ยกกำลังสองค่ะหรือนักเรียนในเมื่อโจทย์กำหนดความยาวด้านมาให้แล้วใช่ไหมคะเราก็สามารถใส่ความยาวด้านลงไปได้เลยเลยก็จะได้เป็น AC ยกกำลังสองเท่ากับ40ยกกำลังสองบวกด้วย30ยกกำลังสองนั่นเองค่ะถูกต้องนะคะค่ะนั่นเองค่ะและคุณครูอยากทราบว่าสรุปแล้วเส้นทแยงมุม AC ของเราจะยาวเท่าไหร่คะเรียนช่วยครูหาคำตอบหน่อยค่ะเรียนสามารถเอากระดาษมาคำนวณดูว่าสรุปแล้วค่ะเส้นทแยงมุม AC จะมีความยาวเท่ากับเท่าไหร่นะคะระหว่างนี้เรียนปลายทางสามารถช่วยคุณครูหาคำตอบได้เลยนะคะค่ะจากเมื่อสักครู่ค่ะเราเขียนแล้วว่า AC ยกกำลังสองเท่ากับ40ยกกำลังสองบวกด้วย30ยกกำลังสองเลยลองหาคำตอบให้คุณครูหน่อยค่ะบางคนบอกว่าเริ่มแก้สมการแล้วเราทราบแล้วค่ะว่า AC ยกกำลังสองเท่ากับเท่าไหร่นะคะ 2,500 ถูกต้องแต่โจทย์ต้องการทราบแค่อะไรเอ่ย AC ดังนั้น AC จะเป็นเท่าไหร่คะเท่าไหร่นะเมื่อกี้ได้เรียนบอกคุณครูว่า AC ยกกำลังสองเท่ากับ 2,500 ถูกไหมคะดังนั้นคุณครูเนี่ยอยากทราบเส้นทแยงมุม AC อยากทราบแค่ด้าน AC เท่านั้นค่ะก็คือ50เก่งมากค่ะเราก็ใจว่าดังนั้นข้อนี้ค่ะเส้นทแยงมุม AC ของเราจะมีความ

ราเท่ากับ50เซนติเมตรนั่นเองค่ะซื้อเรียงปลายทางน่าจะคำตอบเช่นเดียวกันใช่ไหมคะเยี่ยมมากๆเลยค่ะนะคะในเมื่อเรียนเนี่ยรู้แล้วว่าเราสามารถใช้ความรู้เรื่องทฤษฎีบทนะคะพีทาโกรัสในการช่วยแก้โจทย์ปัญหาได้แล้วเดี๋ยวคุณครูมาตรวจสอบความรู้ของนักเรียนโดยการลองฝึกทำไปกิจกรรมของเรากันค่ะสำหรับกิจกรรมที่2นะคะก็คือเรื่องทฤษฎีบทพีทาโกรัสในชั่วโมงที่1นั่นเองค่ะซึ่งนักเรียนปลายทางและคุณครูปลายทางนะคะสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.dltv.ac.th ได้เลยค่ะสำหรับในใบกิจกรรมนี้นะคะก็จะมีทั้งหมดซองให้กับนักเรียนได้ทำนะคะเดี๋ยวเราจะมาทำในตอนที่1ไปพร้อมๆกันก่อนค่ะสำหรับตอนที่1ค่ะให้นักเรียนนะคะลากส่วนของเส้นตรง2เส้นแปลว่าเราต้องมีไม้เป็นทัดกับมีดินสอหรือปากกานะคะอยู่ในมือแล้วนะคะให้นักเรียนลากส่วนของเส้นตรง2เส้นนะคะเพื่อแบ่งรูปสี่เหลี่ยมคางหมูที่คุณครูได้กำหนดให้ออกเป็นรูปสามเหลี่ยมมุมฉาก3รูปที่เท่ากันที่เท่ากันนะคะพร้อมระบุมุมฉากให้ชัดเจนนี่คือในตอนที่1ของเรานั่นเองนะคะเดี๋ยวครูจะขึ้นภาพใหญ่ให้ชัดเจนยิ่งขึ้นนะคะระหว่างนี้คุณครูจะให้นักเรียนได้ลองดูนะคะลองนะคะนักเรียนต้องวาดส่วนของเส้นตรง2เส้นให้กับคุณครูนะคะโดยมีเงื่อนไขว่าส่วนของเส้นตรง2เส้นนี้ค่ะจะต้องแบ่งรูปสี่เหลี่ยมข้างหมูนะคะที่ครูได้กำหนดไว้ให้เนี่ยออกเป็นรูปสามเหลี่ยมมุมฉาก3รูปที่เท่ากันเรียนลงมือทำได้เลยนะคะลองดูว่าคำตอบจะเป็นในลักษณะแบบใดนะคะเดี๋ยวคนใดนะคะที่ได้คำตอบแล้วเดี๋ยวเรามาช่วยคุณครูเฉลยบนกระดานนะคะ

ครจะอาสาสมัครมาลองวาดบนกระดาษให้กับคุณครูได้บ้างคะมีไม่เอ่ยคนไหนที่สึกว่าเราวาดได้แล้วจะออกมาขอบคุณค่ะเดี๋ยวดูลองออกมาเขียนบนกระดาษให้คุณครูหน่อยค่ะขอบคุณค่ะวาดได้เลยนะคะนักเรียนในห้องลองดูนะคะว่าที่เพื่อนได้แบ่งรูปสี่เหลี่ยมคางหมูเนี่ยออกเป็นรูปสามเหลี่ยมบนฉาก3 รูปที่เท่ากันเนี่ยมีหน้าตาเหมือนของเราแบ่งไว้หรือเปล่านะคะ

0: คเรียบร้อยไหมคะโอเคค่ะอ่ะนักเรียนคะในห้องลองดูนะคะว่าตอนนี้เพื่อนได้แบ่งรูปสี่เหลี่ยมคางหมูที่ครูได้กำหนดไว้ให้นะคะออกเป็นรูปสามเหลี่ยมมุมฉาก3รูปที่เท่ากันเป็นไงคะตรงกับที่เราคิดไว้ไหมคะ
1: ตร
0: งใช่ไหมคะตรงถูกต้องอ่ะตอนนี้นะคะถ้าเรามีไม้บรรทัดเนี่ยมันจะต้องตรงแต่ว่าเพื่อนใช้มือเนาะอาจจะมีความแบบนิดนึงนะคะโอเคตอนนี้เพื่อนได้แบ่งเป็นรูปสามเหลี่ยมมุมฉาก3รูปที่เท่ากันแล้วนะคะและสิ่งที่ครูให้เพิ่มเติมลงไปคืออะไรคะให้ระบุมุมฉากนั่นเองนะคะแล้วก็อาจจะเติมมุมฉากลงไปด้วยนะคะลงไปในทั้ง3มุมเลยนะคะโอเคถูกต้องเดี๋ยวครูก็จะมีรูปที่ชัดเจนให้กับนักเรียนนะคะ

โอเคค่ะตอนนี้นักเรียนก็แบ่งรูปสี่เหลี่ยมข้างหมูนะคะออกเป็นรูปสามเหลี่ยมมุมฉากทั้ง3รูปที่เท่ากันเรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปค่ะเรียนคะทีนี้ถ้าคุณครูเนี่ยเลือกรูปสามเหลี่ยมมุมฉากมา1รูปเรารู้ความยาวด้านไหนแล้วบ้างคะที่เราทราบแล้วตอนนี้ตอนนี้เรียนทราบกี่ด้านคะเราทราบ3ด้านเลยไหม2ด้านได้ไหมคะตอนนี้อ่ะถ้าเป็นความยาวของด้านนี้เท่าไหร่คะ15อ่ะแล้วความยาวของด้านนี้ของเราล่ะคะเท่ากับ8แปลว่าเราเหลือความยาวด้านไหนด้านตรงข้ามมุมฉากเก่งมากค่ะ

0: ซึ่งนักเรียนลองดูก่อนว่าถ้าความยาวของด้านที่16หน่วยแต่ว่าของเราแบ่งครึ่งจะเหลือกี่หน่วยคะ
1: 8
0: หน่วยโอเคนักเรียนก็จะได้ความยาวแต่ละด้านของรูปสามเหลี่ยมมุมฉากแล้วใช่ไหมคะก็คือมีความยาว2ด้านที่โจทย์ให้แล้วก็คือมีความยาวของด้านประกอบมุมฉากเป็น8หน่วยและ15หน่วยแต่สิ่งที่เราจะต้องหาก็คือความยาวของด้านตรงข้ามมุมฉากนั่นเองนะคะดังนั้นนะคะในตอนที่2ค่ะนะคะคุณครูจะให้นักเรียนนะคะช่วยกันหาความยาวของด้านทั้ง3ของรูปสามเหลี่ยมมุมฉากให้คุณครูค่ะลงมือทำได้เลยนะคะนะคะเราได้แล้วว่ารูปสามเหลี่ยมมุมฉากที่เรียนแบ่งมานั้นนะคะมีความยาวของด้านประกอบมุมฉากเป็น8หน่วยและ15หน่วยตามลำดับใช่ไหมคะเราจะหาความยาวของด้านตรงข้ามมุมฉากกันค่ะว่าคำตอบของเราจะเป็นกี่หน่วยนะคะเมื่อได้ครบทั้ง3ด้านแล้วเราก็จะได้ว่าความยาวของด้านทั้ง3ของรูปสามเหลี่ยมมุมฉากรูปนี้จะเป็นเท่าไหร่นะมีใครได้คำตอบแล้วบ้างไหมคะมีได้ไหมคะได้นะคะหรือลองคิดดูก่อนก็ได้ข้อนี้เราสามารถเขียนความสัมพันธ์ได้เป็นไงคะในเมื่อคุณครูไม่ได้กำหนดด้านมาให้ใช่ไหมคะเรียนก็สามารถกำหนดเป็นความยาว A หน่วย B หน่วย C หน่วยแล้วแต่หนูเลยนะคะกำหนดได้เลยเป็นภาษาอังกฤษตรวจพิมพ์เล็กนั่นเองอย่างข้อนี้นะคะคุณครูเนี่ยกำหนดให้ C นะคะแทนความยาวของด้านที่เหลือดังนั้นเราสามารถเขียนความสัมพันธ์ได้ว่าไงเอ่ยเก่งมากค่ะเราถ้าคุณครูกำหนดให้ C แทนความยาวของด้านที่เหลือนะคะเราสามารถเขียนความสัมพันธ์ในรูปของทฤษฎีบทพยากรณ์ได้เป็น C ยกกำลัง2เท่ากับ15ยกกำลัง2บวกด้วย8ยกกำลัง2ได้เลยค่ะแล้วก็หาคำตอบให้คุณครูนะคะข้อนี้คำตอบของเราจะเป็นเท่าไหร่คะลองหาคำตอบได้ไหมคะค่ะจากความสัมพันธ์ของเรานะคะ C กำลัง2เท่ากับ8ยกกำลัง2บวกด้วย15ยกกำลัง2อะเลยคะ8ยกกำลัง2เท่ากับเท่าไหร่คะ64 15ยกกำลัง2ล่ะคะ225นะคะ64บวกด้วย225เท่ากับเท่าไหร่คะ289เราได้แล้วค่ะว่า C กำลัง2เท่ากับ289แต่เราต้องการทราบ C ความยาวของด้าน C อย่างเดียว C จะเป็นเท่าไหร่คะ
1: 17
0: ถูกต้องค่ะ C ก็จะเป็น17ดังนั้นข้อนี้นะคะเรียนก็จะทราบด้วยค่ะว่าความยาวของด้านที่เหลือก็คือด้าน C เนี่ยเท่ากับ17หน่วยนะคะดังนั้นความยาวของด้านทั้ง3ของรูปสามเหลี่ยมมุมฉากจะมีอะไรบ้างคะมีกี่หน่วยคะมี8หน่วยใช่ไหมคะแล้วก็15หน่วยแล้วก็ตามด้วย17หน่วยนั่นเองค่ะนี่ก็คือในตอนที่1เป็นไงคะยากไหมคะไม่ยากเลยทำได้นะคะโอเคระหว่างนี้ให้แรนได้ลองจดลงในใบงานค่ะ

0: ค่ะนักเรียนคงจะจดลงใบงานเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะดังนั้นเดี๋ยวเรามาดูในตัวอย่างกันบ้างค่ะค่ะนักเรียนคะจากที่เราหาความยาวของด้านของรูปต่างๆนะคะโดยอาศัยทฤษฎีบทพีทาโกรัสแล้วนะคะแต่ว่าเราต้องมั่นใจก่อนว่าในการแบ่งรูปเนี่ยเพื่อหาคำตอบนะคะจะต้องเป็นรูปสามเหลี่ยมเลยคะมุมฉากนะคะเราถึงสามารถใช้ความสัมพันธ์นี้ได้นะคะเดี๋ยวเรามาดูในตัวอย่างที่1กันค่ะนักเรียนปลายทางข้อที่1นะคะจากรูปที่กำหนดให้จงหาด้าน BC นะคะจากรูปที่ครูได้กำหนดให้กับนักเรียนค่ะนักเรียนสังเกตดูว่าเราจะหาความยาวของด้าน BC ได้ยังไงคะก่อนอื่นเลยที่เราความยาวของด้าน BC คือรูปไหนคะนักเรียนก็คือรูปใหญ่ของเราใช่ไหมคะซึ่งถ้าเราจะหารูปสามเหลี่ยม BCD ได้เราต้องทราบด้านไหนบ้างคะถ้าเราจะหารูปใหญ
1: ่ด้าน BD
0: ด้าน BD กับด้านไหนคะกับความยาวด้าน BC ถูกต้องใช่ไหมคะซึ่งเราจะหาความยาวของด้าน BD ได้ยังไงคะเก่งมากค่ะเราสามารถใช้ทฤษฎีบทพีทาโกรัสได้ซึ่งต้องพิจารณาที่รูปสามเหลี่ยมรูปไหนก่อนคะเริ่มแรกก็คือรูปสามเหลี่ยม ABD ซึ่งเป็นรูปเล็กของเราใช่ไหมคะเลยต้องเลือกรูปที่หนึ่งก่อนทำไมต้องเป็นรูปนี้ก่อนคะเพราะหนูทราบอะไรแล้วเก่งมากค่ะเพราะว่าเราทราบความยาวด้านแล้วกี่ด้านคะสองด้านเราสามารถหาด้านที่เหลือได้ไหมคะได้โอเคถูกต้องค่ะค่ะนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาพิจารณาที่รูปสามเหลี่ยม BCD ได้แล้วใช่ไหมคะซึ่งจะมีมุม DBC เป็นมุมฉากนะคะแล้วก็สามารถเขียนความสัมพันธ์จากทฤษฎีบทพีทาโกรัสได้เลยค่ะเราก็จะได้ว่า DC ยกกำลัง2เท่ากับ BD ยกกำลัง2บวกด้วย BC ยกกำลัง2ค่ะซึ่งความยาวของด้าน BD ได้เรียนทราบยังคะ
1: ทราบแล้ว
0: เท่าไหร่คะ5นะคะและความยาวของด้าน BC ล่ะคะเท่ากับเท่าไหร่เอ่ยทราบไหมคะยังไม่ทราบนะคะแล้วความยาวของด้าน DC ล่ะคะ
1: 13
0: เท่ากับ13หลังจากนั้นเราต้องการทราบความยาวของด้าน BC เราก็สามารถเขียนสมการรูปแบบใหม่ได้ไหมคะก็คือจัดรูปใหม่ได้เป็น BC ยกกำลัง2เท่ากับ13ยกกำลัง2ลบด้วย5ยกกำลัง2นั่นเองนะคะดังนั้นข้อนี้เรียนหาคำตอบให้คุณครูได้เลยค่ะลงมือคิดในกระดาษของเราได้เลยนะคะลองดูว่าข้อนี้นะคะ BC จะเท่ากับเท่าไหร่ค่ะมีใครได้คำตอบแล้วบ้างไหมคะขอบคุณค่ะเก่งมากนะคะค่ะเรียบร้อยไหมคะนะคะมีหลายคนที่เรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะนี่แหละคะเดี๋ยวเรามาช่วยกันเฉลยไปพร้อมกันนะคะ13ยกกำลัง2เท่ากับเท่าไหร่คะ169 5ยกกำลัง2ล่ะคะ25นักเรียนก็จะได้ว่า169ลบด้วย25เท่ากับเท่าไหร่คะ
1: 144
0: ดังนั้นความยาวของด้าน BC ของเราจะเป็นเท่าไหร่คะดังนั้นเราก็จะได้ว่าความยาวของด้าน BC ของเราก็คือ12หน่วยนั่นเองค่ะนี่ก็จะเป็นตัวอย่างของการใช้ทฤษฎีบทพีทาโกรัสในการแก้โจทย์ปัญหานะคะโอเคเนี่ยก็จดลงไปในสมุดของเราได้เลยค่ะในข้อที่1เรียบร้อยแล้วข้อที่1มีใครสงสัยอยากสอบถามเพิ่มเติมมีไหมคะโอเคไม่มีนะคะ

0: ค่ะเดี๋ยวดังนั้นเดี๋ยวเราไปดูในตัวอย่างที่สองกันบ้างค่ะพร้อมไหมคะพร้อมแล้วนะคะค่ะในตัวอย่างที่สองข้อนี้คุณครูให้หาอะไรคะจงหาระยะ AE ระยะ AE ข้อนี้นักเรียนเราทำยังไงดีคะเนี่ยถ้าเราได้จบแบบนี้ลากเส้นใช่ไหมคะเพื่อนบอกลองดูนะคะนะคะก็คือถ้าจากโจทย์ที่คุณครูได้กำหนดให้นะคะเราก็จะลากต่อส่วนของเส้นตรง AB นะคะลากลงมานะคะให้ไปพบกับส่วนต่อของส่วนของเส้นตรง ED นะคะให้พบกันที่จุดอะไรเอ่ยจุด M นะคะในข้อที่ครูกำหนดให้เจอกันที่จุด M นะคะแล้วก็กำหนดมุมใส่มุมฉากให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็จะได้เป็นรูปสามเหลี่ยมมุมฉากอะไรคะถูกต้องค่ะเราก็จะได้เป็นรูปสามเหลี่ยมมุมฉาก AEM นั่นเองซึ่งมีมุมอะไรเป็นมุมฉากคะมีมุม M เป็นมุมฉากนั่นเองค่ะหลังจากนั้นเราสามารถหาความยาวของ AE ได้ยังคะหาได้เลยไหมเริ่มแรกนะคะเลยความยาวของด้าน AE เราจะต้องหาใช่ไหมคะดังนั้นก่อนที่เราจะหาความยาวของด้าน AE ได้ได้เรียนต้องทราบความยาวของด้านไหนแล้ว AM กับ EM ใช่ไหมคะซึ่งความยาวของด้าน AM เท่ากับกี่หน่วยคะในข้อนี้ได้ทราบแล้วว่าความยาวของด้าน AB กี่หน่วยคะ4หน่วยแล้วความยาวของด้าน BM ล่ะคะ8หน่วยเก่งมากค่ะดังนั้นความยาวของด้าน AM เท่ากับกี่หน่วยคะ
1: 12
0: ก็คือ4บวกด้วย8เก่งมากนะคะต่อไปเราต้องทราบความยาวด้านไหนอีกคะ EM นะคะซึ่งความยาวของด้าน ED หนูทราบยังคะทราบแล้วกี่หน่วยคะ6หน่วยต่อไปความยาวของด้าน DM นะคะกี่หน่วย10หน่วยเก่งมากดังนั้นความยาวของด้าน EM จะเป็นกี่หน่วยคะ
1: 16
0: เมื่อเราได้ความยาวนะคะของด้านครบแล้วนะคะก็คือความยาวของด้าน AM 12หน่วยความยาวของด้าน EM 16หน่วยนะคะเราก็จะสามารถหาความยาวของด้าน AE ได้ยังคะได้แล้วนะคะข้อที่เรียนช่วยครูหาคำตอบหน่อยค่ะดังนั้นเราก็จะมาพิจารณารูปสามเหลี่ยม AME นะคะซึ่งมีมุม AME เป็นมุมฉากจากทฤษฎีบวกพีทาโกรัสนะคะเราก็จะได้ว่า AE ยกกำลัง2เท่ากับ AM ยกกำลัง2บวกด้วย ME ยกกำลัง2ค่ะซึ่งความยาวของด้าน AM เราทราบแล้วนะคะก็คือ12หน่วยนั่นแหละก็เติมลงไปได้เลยนะคะและความยาวของด้าน ME เราทราบแล้วก็คือ16หน่วยนั่นแหละก็เติมลงไปได้เลยค่ะเรียนเชิญครูหาคำตอบในค่ะระหว่างนี้

0: 12ยกกำลัง2ก็คือ12คูณด้วย12ใช่ไหมคะลองหาคำตอบดูนะคะ12ยกกำลัง2เท่ากับเท่าไหร่คะ144ค่ะ16ยกกำลัง2ล่ะคะ
1: 256
0: โอเคถูกต้องค่ะดังนั้นก็นำ144บวกด้วย256ค่ะนั้นแดงก็จะได้คำตอบใกล้ได้คำตอบแล้วใช่ไหมคะใครได้คำตอบแล้วบ้างมีไหมคะนี่โอเค144บวกด้วย256เท่ากับเท่าไหร่คะ
1: 400
0: เท่ากับ400ดังนั้นความยาวนะคะของด้าน AE นะคะจะเป็นเท่าไหร่คะ
1: 20
0: เท่ากับ20ค่ะดังนั้นข้อที่2เนี่ยเราก็จะแล้วว่าข้อนี้ระยะ AE เท่ากับกี่หน่วยคะ
1: 20
0: หน่วยนั่นเองข้อนี้นะคะดังนั้นถ้าข้อไหนที่เป็นโจทย์ปัญหานะคะแล้วก็โจทย์เนี่ยไม่ได้ให้กำหนดรูปสามเหลี่ยมมุมฉากมาให้กับนักเรียนเราสามารถหาได้ไหมคะได้แล้วก็อย่าลืมที่จะพยายามวาดรูปเนาะมันจะได้ง่ายใช่ไหมคะก็คือสร้างเป็นรูปภาพนะคะเพื่อจะรู้ว่าระยะไหนที่เราควรหานะคะสิ่งไหนที่โจทย์ให้มาแล้วสิ่งที่เราต้องหาเพิ่มเติมนะคะโอเคข้อที่2เรียบร้อยไหมคะใครมีคำถามหรืออยากให้คุณครูอธิบายส่วนไหนเพิ่มเติมมีไหมคะไม่มีนะคะโอเคจดลงสมุดของเราได้เลยค่ะ

0: เรียบร้อยไหมคะเรียบร้อยแล้วนะคะโอเคค่ะดังนั้นเพื่อเป็นการตรวจสอบความเข้าใจในเนื้อหาวันนี้นะคะเหยื่อนักเรียนลองทำแบบฝึกหัดที่3กันค่ะก็คือทฤษฎีบทพีทาโกรัส1ชั่วโมงที่1นั่นเองค่ะค่ะสำหรับแบบฝึกหัดที่3นะคะเรื่องทฤษฎีบทพีทาโกรัส1ชั่วโมงที่1นะคะนักเรียนปลายทางและครูปลายทางนะคะสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.dltv.ac.th ค่ะนะะสำหรับในแบบฝึกหัดนี้คะก็จะมีโจทย์ให้กับทั้งหมด3ข้อด้วยกันค่ะนะคะในข้อที่1เนี่ยก็จะเป็นการหาระยะ MN นะคะก็คือในข้อที่1อันนี้คือข้อที่1ของเรานะคะแล้วก็ในข้อที่2ค่ะก็จะให้หาระยะ MN เช่นเดียวกันค่ะแต่ก็จะมีเป็นรูปที่แตกต่างกันไปนะคะในข้อที่2ค่ะค่ะและในข้อที่3ค่ะจงหาพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยม ABC ข้อนี้จะแตกต่างกับข้อที่1และข้อที่2นะคะข้อนี้โจทย์ต้องการหาอะไรนะคะ
1: พื้นที่
0: ของรูปสามเหลี่ยมพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยมจำสูตรได้ไหมคะนักเรียนสูตรอะไรเอ่ยเศษ1ส่วน2คูณด้วยความยาวของฐานคูณด้วยความสูงใช่ไหมคะโอเคดังนั้นก็เดี๋ยวระหว่างนี้นักเรียนต้นทางและปลายทางก็ลงมือทำแบบครั้งที่3ได้เลยค่ะและเดี๋ยวเราจะมาเฉลยพร้อมๆกันค่ะ

0: ค่ะนักเรียนปลายทางคะตอนนี้นักเรียนน่าจะทำแบบหัดที่3กันเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะงั้นเดี๋ยวเรามาเฉลยไปพร้อมกันเลยค่ะค่ะเดี๋ยวเรามาเฉลยแบบหัดที่3กันนะคะค่ะในสำหรับข้อที่1นะคะนักเรียนได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะหาระยะ MN ได้ยังเอ่ยได้เท่าไหร่คะ
1: 15
0: ได้เท่ากับ15หน่วยใช่ไหมคะซึ่งเริ่มแรกเนี่ยนักเรียนอาจจะกำหนดจุดไม่เหมือนคุณครูก็ได้นะคะเนาะเริ่มแรกค่ะจากรูปค่ะคุณครูก็ลากต่อส่วนของเส้นตรง MC นะคะไปพบกับส่วนต่อของส่วนของเส้นตรง NT นะคะที่จุด S นั่นเองนะคะก็คือลากต่อกันจนมาเจอกันนะคะหลังจากนั้นครูก็ลากส่วนของเส้นตรง MN นะคะให้มีหน้าตาลักษณะดังรูปเลยเนาะเราก็จะได้ว่ารูปสามเหลี่ยม MSN เป็นรูปสามเหลี่ยมมุมฉากนั่นเองซึ่งมีมุม MSN เป็นมุมฉากนะคะดังนั้นข้อที่1 นะคะใครจะช่วยคุณครูเฉลยขอบคุณค่ะเราได้อาสาสมัครแล้วนะคะเดี๋ยวลองดูว่าคำตอบที่เพื่อนเอามาเฉลยนั้นตรงตามที่เราเขียนไว้หรือเปล่านะคะค่ะขอเชิญเลยค่ะระหว่างนี้นะคะนักเรียนต้นทางและปลายทางก็ลองร่วมนะคะลองดูว่าที่เพื่อนเฉลยนั้นตรงกับที่เราหาคำตอบไว้หรือเปล่านะคะค่ะนักเรียนปลายทางและนักเรียนต้นทางค่ะแล้วก็ลองร่วมดูคำตอบไปพร้อมกันเลยนะคะ

0: เรียบร้อยไหมคะ
1: นะคะเดี๋ยวเพื่อนๆลองดูนะคะว่าคำตอบที่เพื่อนตอบมาก็คือจะได้ระยะ MN เท่ากับ15หน่วยตรงกับที่เราหาคำตอบไว้ไหมคะตรงใช่ค่ะโอเคนะก็ปรบมือให้กับอาสาสมัครของเราด้วยค่ะโอเคที่เพื่อนตอบมาถูกต้องค่ะแต่คุณครูก็จะขึ้นที่นักเรียนจะมองเห็นได้ชัดเจนให้กับนักเรียนนะคะขึ้นเฉลยแบบชัดเจนให้โอเคนะคะแล้วก็โจทย์นะคะเฉลยข้อ1ลงไปในแบบฝึกหัดของเราได้เลยค่ะใครถูกก็ตัวเครื่องหมายถูกลงไปได้เลยนะคะค่ะดังนั้นเดี๋ยวเราไปดูในข้อถัดไปกันนะคะข้อที่2มีกลุ่มไหนได้คำตอบแล้วไหมคะเดี๋ยวลองดูในข้อที่2ข้อ1เรียบร้อยไหมคะถูกตรวจถูกเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเฉลยในข้อที่2กันต่อเลยค่ะสำหรับในข้อที่2ค่ะคุณครูก็กำหนดมาให้แล้วใช่ไหมคะก็ให้เรียนหาระยะ MN นั่นเองค่ะโดยที่เนื่องจากว่านะคะด้าน MA เท่ากับด้าน MB ก็คือ6หน่วยนะคะและด้าน AN เท่ากับด้าน BN ซึ่งก็คือ8หน่วยนะคะเมื่อเราลากส่วนของเส้นตรง MN นะคะเราก็จะได้ว่ารูปสามเหลี่ยม MBN เป็นรูปสามเหลี่ยมมุมฉากที่มีมุม B เป็นมุมฉากนั่นเองค่ะค่ะดังนั้นในข้อที่2ค่ะระยะ MN จะเป็นเท่าไหร่คะเดี๋ยวขอเชิญอาสาสมัครนะคะ1คนโอเคนะคะระหว่างนี้เราก็ร่วมเฉลยไปพร้อมๆกับเพื่อนๆเลยนะคะ

0: คเรียบร้อยไหมคะ
1: นะคะเรนลองดูว่าในข้อที่2เพื่อนเฉลยตรงกับเราไหมคะระยะ MN เท่ากับ10หน่วยถูกไหมคะถูกต้องปรบมือให้กับเพื่อนด้วยค่ะนะคะก็จะได้ในข้อที่2นะคะข้อที่2เขาเลยปลายทางคะถ้าถูกต้องก็ตรวจถูกลงไปในแบบฝึกหัดของเราได้เลยค่ะค่ะแล้วก็ข้อสุดท้ายเดี๋ยวเรามาเฉลยพร้อมกันนะคะค่ะเรียบร้อยไหมคะเรียบร้อยนะคะค่ะในข้อที่3ค่ะนะคะโจทย์บอกว่าให้หาพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยม ABC ก็คือรูปใหญ่ของเราใช่ไหมคะก่อนอื่นที่เราจะหาพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยม ABC ได้เนี่ยต้องทราบก่อนว่าพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยมสูตรว่าไงคะถูกต้องค่ะดังนั้นนักเรียนทราบความสูงของรูปสามเหลี่ยม ABC ยังคะยังไม่ทราบเรายังไม่ทราบความสูงซึ่งความสูงของรูปสามเหลี่ยม ABC คือด้านไหนคะคือด้าน CD ใช่ไหมคะดังนั้นเราสามารถหาความยาวของด้าน CD ได้ไหมคะหาได้เราใช้ความรู้เรื่องอะไรเอ่ยเราใช้ความรู้เรื่องทฤษฎีบทพีทาโกรัสในการช่วยหาความยาวของด้านที่เหลือซึ่งด้าน CD ของเราคือด้านไหนคะนักเรียนจำได้ไหมคะคือด้านไหนเอ่ยคือด้านประกอบมุมฉากเก่งมากค่ะดังนั้นก็สามารถหาคำตอบได้ใช่ไหมคะก่อนที่เราจะไปหาพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยม ABC ได้เลยก็ต้องหาพิจารณาที่รูปสามเหลี่ยมมุมฉาก ACD ก่อนใช่ไหมคะซึ่งนักเรียนก็สามารถหาคำตอบได้ดังนั้นความยาวของด้าน CD ของเราจะเป็นเท่าไหร่คะเชนหาไว้ได้เท่าไหร่คะความยาวของด้าน CD หรือว่าความสูงของเราเป็นเท่าไหร่เอ่ยถูกต้องค่ะนั่นก็คือหาความยาวของด้าน CD ของเราก็คือ12นั่นเองนะคะถูกต้องค่ะเมื่อเราได้ความยาวของด้าน CD เท่ากับ12เซนติเมตรแล้วใช่ไหมคะซึ่งก็คือเป็นความสูงของรูปสามเหลี่ยมใช่ไหมคะ ABC ดังนั้นเราสามารถหาพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยม ABC ได้เลยไหมคะได้เลยได้จะหาได้ว่าไงเอ่ยพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยม ABC เท่ากับคูณด้วยซึ่งฐานของเราเท่ากับเท่าไหร่คะ
2: 10
1: ฐานเขาคือ10เพราะว่า 3.5 บวกด้วย 6.5 เท่ากับ10เซนติเมตรถูกต้องค่ะและความสูงที่เราหาไปแล้วก็คือ12เซนติเมตรเก่งมากๆเลยค่ะเราก็สามารถเขียนได้เลยพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยม ABC เท่ากับเศษ1ส่วน2คูณด้วย 3.5 บวกด้วย 6.5 และคูณด้วย12นะคะซึ่งนักเรียนก็จะได้คำตอบของเราเป็น60ตารางเซนติเมตรนั่นเองถูกต้องค่ะงั้นข้อ3ใครถูกสามารถตรวจถูกได้เลยนะคะโอเคเป็นไงคะจบปัญหาของเรา3ข้อเรียบร้อยไหมคะเรียบร้อยนะคะมีข้อไหนที่เรียนสงสัยไหมคะเพิ่มเติมไหมคะไม่มีเนาะดังนั้นเดี๋ยวเรามาสรุปความรู้ในวันนี้กันค่ะนักเรียนปลายทางค่ะนักเรียนคะเรามาสรุปบทเรียนของวันนี้กันค่ะการหาความยาวของด้านของรูปสามเหลี่ยมมุมฉากจะต้องพิจารณาว่าด้านที่ต้องการหาความยาวนั้นเป็นด้านของรูปสามเหลี่ยมมุมฉากรูปใดนะคะและด้านอีก2ด้านที่เหลือได้กำหนดความยาวมาให้หรือเราจะต้องพิจารณารูปเลขาอื่นๆเพิ่มเติมหรือไม่นะคะและเมื่อเราได้ข้อมูลพร้อมแล้วนะคะเราจึงจะใช้ทฤษฎีบทพีทาโกรัสในการหาความยาวของด้านที่เราต้องการค่ะค่ะแล้วก็สำหรับบทเรียนในครั้งต่อไปนะคะเราจะเรียนในเรื่องของทฤษฎีบทพีทาโกรัสอีกเช่นเคยค่ะนะสิ่งที่นักเรียนปลายทางและครูปลายทางจะต้องเตรียมในชั่วโมงต่อไปก็คือใบกิจกรรมที่3นะคะแบบฝึกหัดที่4แล้วก็แบบฝึกหัดที่5ค่ะซึ่งคุณครูปลายทางสามารถดาวน์โหลดนะคะได้ที่ www.dltv.ac.th ได้เลยค่ะค่ะก็สำหรับวันนี้นะคะเราก็จบเนื้อหาแล้วนะคะเราจะมาต่อกันในชั่วโมงถัดไปค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
3: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

าชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: สวัสดีครับสวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางที่น่ารักทุกคนนะครับวันนี้พบกับครูภากรอุปการแก้วนะครับกับรายวิชาสังคมศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่2วันนี้นะครับเราเจอกันในชั่วโมงแรกนะครับนักเรียนซึ่งในหน่วยการเรียนรู้ที่เราจะได้มาเรียนรู้กันในภาคเรียนที่1นะครับสำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่2นะครับก็คือเรื่องพระพุทธศาสนานั่นเองนะครับทีนี้เรามาดูกันดีกว่านักเรียนกิจกรรมแรกที่ครูนำมาให้นักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางได้ร่วมกันตอบนะครับนั่นก็คือกิจกรรมวัฒนธรรมอาเซียนนักเรียนครับทราบหรือเปล่าเอ่ยว่าอาเซียนเนี่ยมีกี่ประเทศมีกี่ประเทศเลยมี10ประเทศนะครับซึ่งอาเซียนเนี่ยจะอยู่ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ใช่ไหมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มี11ประเทศแต่อาเซียนเรามีแค่10ประเทศมันขาดประเทศไหนไปครับใครทราบบ้างติมอร์เลสเต้ใช่ไหมเป็นประเทศที่ยังไม่ได้เป็นสมาชิกในอาเซียนนะครับทีนี้เรามาทบทวนความรู้เดิมกันหน่อยดูจากธงชาติแล้วนะครับธงชาติที่พวกเราเห็นนะครับธงชาติแรกเลยนักเรียนธงชาติประเทศอะไรเอ่ยกัมพูชาธงชาติที่2ครับ
1: สิงคโปร
0: ์สิงคโปร์ต่อไปธงชาตินี้ล่ะ
1: เม
0: ีย
1: นมา
0: โหเก่งมากต่อไปเวียดนาม
1: อ
0: ินโดนีเซียธงชาตินี้คืออะไรเอ่ยอาเซียนและ
1: ไทย
0: ฟิลิปปินส
1: ์
0: บรูไนลาวมาเลเซียนี่คือประเทศสมาชิกนะครับในอาเซียนนั่นเองทีนี้ครูบอกว่าครูมีกิจกรรมเกี่ยวกับวัฒนธรรมอาเซียนมาให้นักเรียนได้ร่วมกันตอบคำถามนะครับครูจะมีภาพมาให้นักเรียนแล้วก็มีข้อความให้นักเรียนช่วยกันตอบว่ามันน่าจะเกี่ยวข้องกับภาพไหนแล้วใครมีความรู้ก็สามารถบอกคุยกับคุณครูได้ว่าภาพนี้คือภาพอะไรเรามาดูภาพแรกนะครับภาพนี้มีทั้งหมด4ภาพด้วยกันข้อความเขียนว่าอะไรเอ่ยบุโรพุทโธนักเรียนดูซิว่าน่าจะเป็นภาพไหนบุโรพุทโธภาพ1 2 3 4ภาพไหนดีมีคนบอกว่า2บางคนบอกว่า3เราดูเราตัดไปก่อนเนาะถ้าคำว่าบุโรพุทโธนักเรียนคิดว่าน่าจะ1มั้ยไม่ใช่มั้ย2ล่ะน่าจะ2มั้ย2นะครับนั่นก็คืออยู่ที่ประเทศอะไรเอ่ยอินโดนีเซียนะครับภาพนี้คือบุโรพุทโธนะครับเป็นเรียกได้ว่าเป็นเจดีย์ขนาดใหญ่นะครับที่เป็นวัดที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะครับเป็นศาสนสถานที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลกเช่นเดียวกันอยู่ที่ประเทศอินโดนีเซียนะครับซึ่งนักเรียนจะเห็นได้ว่าประเทศนี้เนี่ยเขานับถือศาสนาอะไรในปัจจุบันนี้ใครทราบบ้างปัจจุบันนี้นะนักเรียนอินโดนีเซียถือว่าเป็นประเทศที่นับถือศาสนาอิสลามมากที่สุดในโลกนะครับแต่ในประวัติศาสตร์นะครับมีล่องรอยนะครับทางวัฒนธรรมให้พวกเราได้เห็นอยู่นั่นก็คือเจดีย์นะครับบุโรพุทโธนั่นเองเป็นหลักฐานว่าในสมัยก่อนเนี่ยอินโดนีเซียเนี่ยพระพุทธศาสนาเคยเจริญรุ่งเรืองมาก่อนนะครับที่ในอาณาจักรศรีวิชัยนั่นเองนะครับผ่านไปแล้วนะนักเรียนต่อไปภาพที่2คำที่2คือตักบาตรข้าวเหนียวง่ายมากภาพไหนเอ่ย1อยู่ประเทศอะไรครับเนี่ย
1: ลาว
0: นะครับตักบาตรประเทศไทยมีมั้ย
1: ม
0: ีเดี๋ยวเราย้อนกลับไปหน่อยบุโรพุทโธเป็นวัดใช่มั้ยนักเรียนประเทศไทยมีวัดมั้ย
1: ม
0: ีประเทศลาวมีวัดมั้ย
1: ม
0: ีประเทศเมียนมามีมั้ยมีใช่ไหมเจดีย์ชเวดากองเห็นไหมมีความลักษณะที่คล้ายคลึงกันนะครับภาพนี้ตักบาตรข้าวเหนียวคนลาวประเทศลาวนะครับเขาตักบาตรด้วยข้าวเหนียวทำไมเอ่ยมีใครทราบบ้างนักเรียนปลายทางทราบไหมครับว่าทำไมคนลาวจึงตักบาตรกับข้าวเหนียวเดี๋ยวครูขอสุ่มสักหนึ่งกลุ่มแล้วกันขอเป็นกลุ่มที่สองนะครับกลุ่มที่สองรู้ตัวเองนะกลุ่มที่สองบอกคุณหน่อยว่าทำไมประเทศลาวจึงตักบาตรข้าวเหนียวลองดูลองดูครับลองวิเคราะห์ดูสันนิษฐานก็ได้อันดับแรกเลยคือจับไมค์ก่อนครับเรามาดูกันว่าเพื่อนจะตอบว่าอะไร
2: เพราะคนลาวกินข้าวเหนียวครับ
0: เพราะว่าคนลาวบริโภคหรือว่ากินข้าวเหนียวอาหารหลักใช่ไหมปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับคำถามไม่ยากเลยนะครับดังนั้นนักเรียนปลายทางนักเรียนต้นทางก็ช่วยกันตอบด้วยนะครับอย่างที่เพื่อนบอกว่าประเทศลาวนั้นมักจะบริโภคข้าวเหนียวเป็นอาหารหลักใช่ไหมคนไทยตักบาตรด้วยข้าวอะไรเอ่ยข้าวสวยใช่ไหมหรือว่าข้าวเจ้านั่นเองซึ่งคนไทยโดยเฉพาะคนไทยในภาคกลางเนี่ยมักบริโภคข้าวเจ้าหรือว่าข้าวสวยเป็นอาหารหลักจึงตักบาตรด้วยข้าวสวยประเทศลาวนะครับการตักบาตรข้าวเหนียวเนี่ยถือว่าเป็นเอกลักษณ์ของวัฒนธรรมของประเทศลาวเลยนะครับเป็นวิถีชีวิตอันเรียบง่ายนะครับทีนี้ต่อไปนะครับข้อที่3สงน้ำพระไม่ต้องตอบเลยข้อนี้คือภาพที่3ใช่ไหมอยู่ที่ประเทศอะไรเอ่ยเมียนมาใช่ไหมเมียนมาในอดีตเนี่ยชื่อว่าประเทศพม่าแต่ปัจจุบันนี้เปลี่ยนชื่อเป็นเมียนมานะครับซึ่งนักเรียนครับดูจากภาพนี้แล้วเนี่ยเราย้อนกลับไปหน่อยประเทศไทยมีการส่งน้ำพระไหมมีประเทศเมียนมาประเทศลาวนะครับก็มีการส่งน้ำพระนะครับซึ่งเราจะทำกันในช่วงเทศกาลอะไรเอ่ยที่ผ่านมาสงกรานต์ใช่ไหมครับเป็นการชำระนะครับทำความสะอาดพระพุทธรูปนะครับแล้วก็ถือได้ว่าเป็นการให้ความเชื่อที่แบบว่าเราเนี่ยศรัทธาต่อพระพุทธศาสนาเพราะว่าพระพุทธรูปเนี่ยถือว่าเป็นตัวแทนของใครเอ่ยเป็นตัวแทนของพระพุทธเจ้าใช่ไหมครับทีนี้ต่อไปนักเรียนสุดท้ายแล้วนี่คือประเพณีรับบัวประเพณีรับบัวประเพณีโยนบัวน่าจะอยู่ที่จังหวัดอะไรในประเทศไทยมีคนบอกว่าปทุมธานีอ่ะใกล้ๆกันใกล้ๆกันมีอีกนักเรียนสมุทรอะไรสมุทรปราการนะครับซึ่งอยู่ที่จังหวัดสมุทรปราการประเพณีนี้นะครับก็จะจัดขึ้นตอน

งเทศกาลออกพรรษานะครับให้พุทธศาสนิกชนนะครับได้ร่วมกันโยนบัวนะครับใส่เรือของหลวงพ่อโตจำลองนะครับที่อัญเชิญลงมาในเรือนะครับเป็นการสักการะแล้วก็เป็นการศรัทธาต่อพระพุทธศาสนานะครับประเพณีที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนาเนี่ยก็มีเยอะเหมือนกันใช่ไหมทั้งไม่ว่าจะเป็นประเทศไทยประเทศเมียนมาประเทศลาวนะครับแต่ต้องยกเว้นที่ประเทศอินโดนีเซียที่ครูได้กล่าวไว้ข้างต้นว่าปัจจุบันนี้เขานับถือศาสนาอิสลามเป็นหลักนะครับมีแค่ประมาณ 1% เท่านั้นที่นับถือศาสนาพุทธนะครับทีนี้เรามาดูประเด็นให้คิดกันดีกว่าประเด็นให้คิดนะครับถามว่าเหตุใดประเพณีและวัฒนธรรมของประเทศเหล่านี้จึงมีลักษณะคล้ายคลึงกันนักเรียนครับคำถามนี้ครูจะให้เวลานักเรียนได้คิดและได้เขียนนะครับนักเรียนปลายทางก็เช่นเดียวกันนะครับถ้าพร้อมแล้วลงมือปฏิบัติได้เลยครับครูให้เวลา2นาทีจับเวลาและเดี๋ยวจะสุ่ม2คนครับเราดูซิว่าจากที่เราดูทั้ง4ภาพมาแล้วทำไมมันจึงมีลักษณะที่คล้ายคลึงกัน

0: หมดเวลาแล้วนะครับเป็นยังไงบ้างครับนักเรียนปลายทางตอบกันได้หรือเปล่าเอ่ยนะครับถ้าตอบแล้วก็สามารถพูดคุยกับคุณครูปลายทางได้นะครับเขียนแล้วสามารถพูดคุยกับคุณครูปลายทางได้เดี๋ยวเรามาดูนักเรียนต้นทางกันดีกว่าว่าเขาจะมีแนวทางเขาจะมีความคิดอย่างไรบ้างนะครับขออาสาสมัคร2คนนะครับอ่ะคนแรกว่ามาเลยครับทบทวนคำถามนะเหตุใดประเพณีและวัฒนธรรมของประเทศเหล่านี้จึงมีลักษณะคล้ายคลึงกันเพราะว่าอะไรครับ
1: เพราะมีพื้นที่อยู่ใกล้กันและเป็นประเทศเพื่อนบ้านจึงทำให้เกิดประเด็นประเพณีคล้ายกันครับ
0: เพื่อนบอกว่ามีพื้นที่เป็นใกล้กันเป็นประเทศเพื่อนบ้านที่อยู่ใกล้กันจึงมีประเพณีและวัฒนธรรมเหมือนกันถูกครึ่งหนึ่งขออาสาสมัครอีกหนึ่งคนนะครับใครจะอาสาสมัครตอบให้ครูบ้างกลุ่มที่3ครับลองว่ามาสิครับเพราะว่าอะไรเอ่ยทำไมประเพณีวัฒนธรรมเขาจึงคล้ายคลึงกันจังเลยไม่ว่าจะเป็นไทยลาวเมียนมานะครับเพราะว่าอะไรครับ
2: เพราะประเทศเหล่านี้อยู่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และได้รับอิทธิพลมาจากประเทศอินเดียและมีการถ่ายทอดประเพณีต่างๆครับ
0: ขอถามอีกนิดนึงเรารับอะไรมาจากอินเดียเอ่ย
2: ศาสนาครับ
0: ศาสนาที่เพื่อนพูดถึงคือศาสนาอะไรครับศาสนาพุทธปรบมือให้เพื่อนหน่อยแน่นอนนักเรียนแนวคำตอบของคำถามนี้คือ

เหตุใดประเพณีและวัฒนธรรมของประเทศเหล่านี้จึงมีลักษณะคล้ายคลึงกันเพราะประเทศเหล่านี้นับถือศาสนาอะไรศาสนาพุทธเหมือนกันทำให้วัฒนธรรมประเพณีความเชื่อมีความคล้ายคลึงกันนั่นเองนะครับอย่างที่ครูได้บอกไปว่าเมียนมาก็มีวัดเมียนมาก็มีประเพณีตักบาตรลาวก็มีประเพณีตักบาตรนะครับเช่นเดียวกับประเทศไทยนะครับดังนั้นเรามาดูนะครับในกิจกรรมนี้คือคำถามที่ต้องหาคำตอบนะครับคือศาสนาพุทธเผยแผ่เข้าสู่ประเทศเพื่อนบ้านอย่างไรนะครับแน่นอนนักเรียนยังตอบไม่ได้ดังนั้นนี่คือสิ่งที่พวกเราจะได้เรียนรู้กันในวันนี้นะครับนั่นก็คือเรื่องการเผยแผ่พระพุทธศาสนาสู่ประเทศเพื่อนบ้านนั่นเองนะครับเรามาทบทวนนะครับนักเรียนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับซึ่งมีกลุ่มที่เรียกว่าอาเซียนอยู่นั่นใช่ไหมเรามาดูสถานการณ์ปัจจุบันกันหน่อยว่าในกลุ่มประเทศอาเซียนเนี่ยมีประเทศไหนบ้างที่ยังนับถือศาสนาพุทธอยู่นะครับประเทศแรกคือประเทศอะไรเอ่ยนักเรียนเมียนมานะครับเมียนมาเนี่ยถือว่ามีประชากรนะครับค่อนข้างเยอะมากเลยที่นับถือศาสนาพุทธนะครับอาจจะเรียกได้ว่าเป็นเอกลักษณ์ประจำชาติของเมียนมาเลยคือศาสนาพุทธเจดีย์ที่เราเคยเห็นในประเทศพม่านะครับที่เราเคยผ่านหน้าผ่านตากันคือเจดีย์ชเวดากองนะครับต่อไปประเทศไทยนะครับประเทศไทยถือได้ว่ามีศาสนาพุทธนะครับอาจจะเรียกได้ว่าคนเนี่ยนับถือมากที่สุดใช่ไหมใครนับถือศาสนาอื่นบ้างในห้องนี้มีไหมพุทธหมดเลยเหรอโอ้โหยอดเยี่ยมมากครับอ่ะต่อไปนักเรียนประเทศที่3คือประเทศอะไรเอ่ยประเทศลาวเราได้ทำกิจกรรมวัฒนธรรมอาเซียนกันแล้วลาวเนี่ยเขามีประเพณีตักบาตรดังนั้นเนี่ยจึงนับถือศาสนาพุทธเช่นเดียวกันนะครับและประเทศต่อไปคือประเทศกัมพูชาให้นักเรียนจำไว้เลยว่าถ้าพูดถึงเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่นับถือศาสนาพุทธนี่คือ4ประเทศหลักที่นับถือศาสนาพุทธนะครับไม่ว่าจะเป็นเมียนมาไทยลาวกัมพูชาดังนั้น4ประเทศนี้จึงมีประเพณีที่คล้ายคลึงกันมีความเชื่อที่คล้ายคลึงกันเวลาเราเล่นน้ำสงกรานต์4ประเทศนี้เขาก็จะเล่นเหมือนกันเพราะเราได้รับอิทธิพลมาจากอินเดียเหมือนกันนะครับนักเรียนทีนี้ต่อไปนอกจากนี้นะครับยังมีประเทศเวียดนามนะครับเวียดนามก็มีคนที่นับถือศาสนาพุทธเช่นเดียวกันแต่เป็นพุทธนิกายมหายานนะครับต่อไปก็จะเป็นประเทศมาเลเซียจริงๆแล้วถ้าเราพูดถึงมาเลเซียเนี่ยจะนึกถึงอิสลามใช่ไหมศาสนาอิสลามนะครับแต่ก็มีคนจีนนะครับที่เข้าไปอยู่อาศัยอยู่ในประเทศมาเลเซียดังนั้นเนี่ยคนจีนเนี่ยเขาจะนับถือศาสนาพุทธนะครับก็อาจจะเป็นพุทธมหายานนะครับต่อไปก็จะเป็นสิงคโปร์เช่นเดียวกันนะครับกับประเทศมาเลเซียสีเหลืองครูวงกลมเปลี่ยนสีแล้วเป็นประเทศอินโดนีเซียอย่างที่ครูพูดไปข้างต้นว่าอินโดนีเซียนั้นนับถือศาสนาอิสลามนะครับในปัจจุบันนี้และนับถือมากที่สุดในโลกด้วยนะครับมีเพียง 1% เท่านั้นที่เป็นศาสนาพุทธนะครับต่อไปประเทศอะไรเอ่ยฟิลิปปินส์ใครรู้บ้างว่าประเทศฟิลิปปินส์ปัจจุบันนี้นับถือศาสนาอะไรเป็นหลักมีคนบอกว่าศาสนาคริสต์เพราะว่าอะไรครับรู้เหตุผลหรือเปล่าเพราะว่าอะไรเอ่ยศาสนาคริสต์เข้ามาในประเทศฟิลิปปินส์นะครับเพราะว่าเจ้าอาณานิคมของฟิลิปปินส์นั้นคือสเปนนะครับสเปนเข้ามายึดครองนะครับอาณานิคมนั่นคือประเทศฟิลิปปินส์นะครับแล้วก็ได้เผยแผ่ศาสนาคริสต์ด้วยดังนั้นเนี่ยผู้คนส่วนใหญ่ในประเทศฟิลิปปินส์เนี่ยจึงนับถือศาสนาคริสต์มาจนถึงปัจจุบันนะครับและประเทศสุดท้ายที่อยู่ในอาเซียนคือประเทศบรูไนดารุสสลามนะครับประเทศบรูไนนับถือศาสนาอิสลามนะครับเป็นศาสนาประจำชาติเลยนะครับถือได้ว่า3ประเทศนี้เป็นประเทศที่นับถือศาสนาพุทธค่อนข้างน้อยนะครับมีนะครับนักเรียนไม่ใช่ไม่มีแต่มีน้อยนะครับไม่เท่าประเทศไทยเมียนมากัมพูชาแล้วก็ลาวนะครับนี่คือทบทวนความรู้เบื้องต้นให้กับพวกเรานะครับทีนี้นักเรียนครับเราจะมาทำกิจกรรมกันกิจกรรมนี้มีชื่อว่าศึกษาและค้นคว้านะครับศึกษาและค้นคว้าเรื่องอะไรเรื่องเกี่ยวกับการเผยแผ่นะครับพระพุทธศาสนาเข้ามาในประเทศเพื่อนบ้านนะครับกลุ่มที่1
จะได้รับผิดชอบเกี่ยวกับประเทศเมียนมาไปต้องหาข้อมูลว่าเอ๊พระพุทธศาสนาเข้ามาในประเทศเมียนมาได้ไงนะครับให้เรียงตามไทม์ไลน์นักเรียนรู้จักไทม์ไลน์ไหมไทม์ไลน์คือเส้นเวลานะครับอาจจะดูจากพุทธศตวรรษหรือว่าพุทธศักราชก็ได้และเรียงลำดับลงมานะครับกลุ่มแรกก็จะเป็นเมียนมากลุ่มที่2ลาวครับกลุ่มที่3กัมพูชากลุ่มที่4เวียดนามกลุ่มที่5อินโดนีเซียกลุ่มที่6มาเลเซียนะครับจะเห็นได้ว่าครูเนี่ยได้นำประเทศอินโดนีเซียมาให้นักเรียนได้สืบค้นด้วยเพราะว่าอินโดนีเซียนั้นมีหลักฐานทางประวัติศาสตร์ว่าเคยนับถือศาสนาพุทธศาสนาพุทธเคยเจริญรุ่งเรืองมาก่อนนะครับดังนั้นเนี่ยนี่คือหน้าที่ของพวกเราที่ต้องศึกษาแล้วก็ค้นคว้าข้อมูลมานะครับโดยให้พวกเราเนี่ยสืบค้นจากอินเทอร์เน็ตนะครับครูก็จะมีคู่มือไว้ให้นักเรียนแล้วมีเครื่องมือไว้ให้นักเรียนแล้วนะครับสำหรับนักเรียนปลายทางนะครับหากไม่มีเครื่องมือนะครับนักเรียนปลายทางสามารถอ่านและศึกษาได้จากใบความรู้ที่1 นะครับพระพุทธศาสนาในประเทศเพื่อนบ้านนะครับทีนี้เมื่อเราอ่านเราศึกษาแล้วทำอย่างไรต่อนะครับประเด็นที่เราจะต้องทำคือออกแบบนะครับไทม์ไลน์หรือว่าเส้นเวลานะครับออกแบบไทม์ไลน์หรือว่าเส้นเวลานะครับผ่านโปรแกรม Canva นะครับชื่อเรื่องคือการเผยแผ่ศาสนาพุทธเข้าสู่ประเทศเพื่อนบ้านตามที่เราได้รับมอบหมายไปนะครับสำหรับนักเรียนปลายทางนะครับนักเรียนปลายทางไม่มี iPad ไม่มีเครื่องมือก็สามารถทำลงในใบงานที่1ได้นะครับโดยศึกษาจากใบความรู้นะครับเมื่อเราทำเราศึกษาค้นคว้าแล้วแล้วเราออกแบบใน Canva แล้วทำอย่างไรต่อเราก็ต้องนำเสนอไทม์ไลน์นะครับแต่ละกลุ่มจะต้องออกมานำเสนอนะครับส่งตัวแทนออกมานำเสนอซึ่งการนำเสนอนี้คนที่จะเป็นคนตัดสินก็คือพวกเราเองในห้องนะครับโดยนักเรียนแต่ละกลุ่มนะครับจะมีดาวคะแนนอยู่1ดวงนะครับนักเรียนแต่ละกลุ่มจะต้องมอบดาวคะแนนให้กลุ่มอื่นโดยประเมินผลงาน3ด้านดังนี้นะครับด้านที่1ความคิดสร้างสรรค์สิ่งที่เพื่อนออกแบบมาเป็นอย่างไรบ้างนะครับไอเดียแปลกใหม่น่าสนใจการนำเสนอสร้างสรรค์หรือไม่นะครับหรือด้านที่2ความเข้าใจเนื้อหานะครับเนื้อหาถูกต้องหรือเปล่าที่เอามานำเสนอให้เราฟังนะครับครบถ้วนลึกซึ้งหรือไม่นะครับและประเด็นที่3คือการอธิบายและสื่อสารนะครับการพูดการนำเสนอที่ชัดเจนเข้าใจง่ายน่าติดตามไม่ใช่ว่าพอออกมาหน้าชั้นเรียนแล้วมือแข็งนะครับพูดไม่ออกนะครับก็ต้องซักซ้อมมาให้ดีนะครับนี่คือสิ่งที่พวกเราจะต้องทำนะครับถ้าพร้อมแล้วนะครับท่านนักเรียนปลายทางพร้อมแล้วนะครับลงมือปฏิบัติได้เลยครับ

เอาละครับตอนนี้หมดเวลาแล้วนะครับนักเรียนต้นทางเป็นยังไงบ้างครับทำเสร็จหรือเปล่าเอ่ยยังไม่เสร็จใช่ไหมครับดังนั้นเมื่อยังไม่เสร็จก็สามารถกลับไปเป็นการบ้านนะครับในชั่วโมงหน้าเราจะมานำเสนอกันนะครับว่ากลุ่มไหนนะครับได้ประเทศอะไรไปนะครับทำกลับมาให้สวยงามให้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวชั่วโมงหน้าในขั้นนำเราจะได้มานำเสนอกันนะครับสำหรับนักเรียนปลายทางนะครับถ้าเสร็จแล้วก็สามารถส่งให้คุณครูปลายทางนะครับได้ตรวจสอบได้เลยนะครับทีนี้เรามาดูกิจกรรมสุดท้ายของเรานะครับ reflection นะครับสะท้อนคิดนะครับจากที่พวกเราได้เรียนเกี่ยวกับศาสนาพุทธนะครับที่เข้ามาสู่ประเทศเพื่อนบ้านนะครับเดี๋ยวจะมีสถานการณ์ให้นักเรียนได้ช่วยกันตอบคำถามนะครับเรามาดูสถานการณ์นี้ในสถานการณ์นะครับบอกไว้ว่าในโรงเรียนแห่งหนึ่งที่ชายแดนไทยลาวมีการสอนเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมร่วมกันนักเรียนสองประเทศได้เรียนรู้ว่าแม้ภาษาจะต่างกันแต่หลายประเพณีเช่นการทำบุญตักบาตรสงกรานต์หรือวันออกพรรษามีความคล้ายคลึงกันมากทำให้เกิดความรู้สึกเป็นมิตรและเข้าใจกันนี่คือสถานการณ์นะครับต่อไปคำถามนะครับคำถามชวนคิดถามว่าการเรียนรู้วัฒนธรรมและศาสนาร่วมกันช่วยลดความแตกต่างและสร้างความเข้าใจกับประเทศเพื่อนบ้านได้อย่างไรนะครับนี่คือสิ่งที่พวกเราทั้งต้นทางและปลายทางจะต้องช่วยกันตอบนะครับถ้าพร้อมแล้วนะครับนักเรียนลงมือเขียนได้เลยครับ

0: หมดเวลาแล้วนะครับตอนนี้หมดเวลาในการเขียนการคิดเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาทบทวนนะครับจากสถานการณ์นะครับครูก็ถามว่าคำถามชวนคิดคือการเรียนรู้วัฒนธรรมและศาสนาร่วมกันนะครับช่วยลดความแตกต่างและสร้างความเข้าใจกับประเทศเพื่อนบ้านได้อย่างไรนะครับเดี๋ยวครูจะให้ตัวแทนของกลุ่มที่3กลุ่มที่4และก็กลุ่มที่5นะครับได้ลองนำเสนอแนวคิดของตนเองนะครับขอเริ่มกลุ่มที่3เลยครับเรามาฟังคำตอบของเพื่อนกันว่าอย่างไรบ้างครับ
1: ทำให้ประเทศเพื่อนบ้านได้เข้าใจวัฒนธรรมของคนไทยค่ะแล้วก็มีบางอย่างที่ประเทศไทยเนี่ยเหมือนประเทศเพื่อนบ้านค่ะ
0: ทำให้เราเข้าใจซึ่งกันและกันใช่ไหมครับปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับต่อไปกลุ่มที่4มีคำตอบนอกเหนือจากนี้หรือเปล่าเอ่ยเดี๋ยวเรามาฟังกลุ่มที่4กันนะครับ
2: คือการที่เราได้ศึกษาความรู้ศาสนาของประเทศเพื่อนบ้านเราจึงรู้และเข้าใจกับประเทศเพื่อนบ้านครับ
0: เราได้รู้แล้วก็เราได้เข้าใจว่าเขาจึงทำแบบนั้นใช่ไหมครับยอดเยี่ยมมากปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับและกลุ่มสุดท้ายกลุ่มที่5ครับเรามาดูไอเดียของกลุ่มที่5กันว่าเขียนว่าอย่างไรนะครับ
3: ทำให้ไม่เกิดการแบ่งแยกและการเบียดเบียนศาสนาอื่นหรือประเทศอื่นและยังทำให้เกิดความเป็นมิตรกันของทุกศาสนาและเชื้อชาติค่ะ
0: โอ้โหยอดเยี่ยมมากปรบมือให้หน่อยครับแน่นอนเลยอย่างที่เพื่อนบอกเลยนะครับก็คือเกิดความเป็นมิตรกันเดี๋ยวเรามาดูแนวคำตอบกันนะครับแนวคำตอบนะครับทำให้เราเห็นว่าประเทศเพื่อนบ้านมีความเชื่อและประเพณีที่คล้ายคลึงกับของเราใช่ไหมครับเช่นการทำบุญตักบาตรหรือวันสงกรานต์นะครับความเข้าใจในสิ่งที่เหมือนกันและแตกต่างกันนี้ช่วยลดอคติครับนักเรียนเปิดรับนะครับเปิดใจรับฟังและเคารพซึ่งกันและกันทำให้เกิดความเป็นมิตรสามารถอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขนะครับรวมทั้งนะครับพร้อมทั้งสร้างความร่วมมือที่ดีระหว่างประเทศต่อไปนะครับการที่เรานับถือศาสนาพุทธเหมือนกันนะครับเรามีอะไรคล้ายคลึงกันเวลาเราทำอะไรก็ทำง่ายใช่ไหมครับเราอยู่แบบเป็นมิตรนะครับนี่คือแนวคำตอบนั่นเองนะครับนักเรียนสรุปบทเรียนนะครับนั่นก็คือการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเข้าสู่ประเทศเพื่อนบ้านมีหลายช่วงเวลาหลายวิธีการนะครับซึ่งพระพุทธศาสนานะครับมีส่วนร่วมนะครับขออภัยครับมีส่วนสนับสนุนการอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขนะครับเกิดการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมและเพิ่มความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศที่นับถือศาสนาพุทธด้วยกันนะครับสำหรับบทเรียนครั้งต่อไปนะครับเราจะได้มาเรียนรู้เกี่ยวกับพระพุทธศาสนาเป็นรากฐานของวัฒนธรรมไทยและเอกลักษณ์ของชาตินะครับก่อนที่เราจะได้เรียนเรื่องนี้กันอย่าลืมนะงานของพวกเราคือการนำเสนอไทม์ไลน์นั่นเองนะครับและสิ่งที่นักเรียนปลายทางจะต้องเตรียมนะครับนั่นก็คือใบความรู้และใบงานที่2เรื่องพระพุทธศาสนาเป็นรากฐานของวัฒนธรรมไทยและเอกลักษณ์ของชาตินะครับสำหรับวันนี้นะครับครูภากรและนักเรียนต้นทางที่น่ารักทุกคนขอจบการเรียนการสอนไว้แต่เพียงเท่านี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: ช่ครับผม
1: พี่มีคำถามนิดนึงอยากจะรู้ว่าน้องๆคิดว่าอะไรคือคุณสมบัติของนักศึกษาที่เกิดการแพทย์คะ
2: ผมคิดว่าการที่จะเรียนสายวิชานี้ต้องมีใจรักครับ
3: ต้องเป็นคนที่รอบคอบค่ะ
4: ต้องเป็นคนที่เก่งไบโอเคมแล้วก็น่ารักแบบนี้ค่ะต้องเรียนเก่งและสวยด้วยค่ะ
5: เรียนจบสายวิทย์ค่ะเกียรติเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.75 แล้วก็ตาไม่บอดสีด้วยค่ะ
6: นอนน้อยค่ะเรียนเก่งมั้งคะต้องสวยมั้ง
7: โอเค
8: ในคณะนี้สวยมากค่ะ
9: ต้องเป็นคนที่มันครับ
10: ต้องขยันนะคะอ่านหนังสือถึงตี 3 ตี 4เลยค่ะ
11: นอกจากที่ตอบมาเนี้ยคิดว่าอะไรที่มี
12: ดวงค่ะ
13: ต้องโชคช่วยมั้ย
12: ไปบนคำชะโนดค่ะตั้งพระศรี
14: แล้วก็พระพิฆเนศ
15: ต้องเป็นคนดีหรือเปล่าคะ
16: น่าจะเป็นคุณธรรมค่ะเรื่องความสามัคคีค่ะ
17: อดทนค่ะต้องถึงขยันค่ะขยัน
18: ต้องขยัน
19: ต้องมีขยันมาก
20: ขยันเรียนมากกว่าเดิม
21: ต้องคลายเครียดเป็นนะคะต้องมีความรับผิดชอบ
22: เป็นคนที่แบ่งเวลาได้ค่ะ
23: คือตรงในผลแลบอะครับคือเราจะไม่โกงหกผลแลบเพราะว่ามันก็ขึ้นอยู่กับชีวิตของคนไข้ด้วย
24: ต้องมีความละเอียดอ่อนค่ะถ้าสมมุติเราวินิจฉัยหรือออกผลตรวจคนไข้ผิดไปมันอาจจะส่งผลต่อชีวิตของคนไข้ได
25: ้ต้องมีคุณธรรมและจริยธรรมด้วยค่ะการมีระเบียบวินัยแต่งตัวให้สุภาพเรียบร้อยตามกฎระเบียบของคณะค่ะ
26: ตอนแรกเราก็จัดประชุมระดมสมองของบุคลากรในคณะที่มีการแพทย์ทุกคนนะคะเพื่อหาอัตลักษณ์ด้านคุณธรรมที่เราอยากให้เกิดขึ้นแล้วเราก็ได้อัตลักษณ์คุณธรรมออกมา4คำซื่อสัตย์มีวินัยรับผิดชอบแล้วก็สามัคคีค่ะมีการจัดตั้งคณะกรรมการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเพื่อผลักดันให้คณะเทคนิคการแพทย์ของเราเนี่ยเป็นสถาบันการศึกษาคุณธรรม
27: นักศึกษาของเราก็คือบัณฑิตเทคนิคการแพทย์ฉะนั้นเป็นวิชาชีพที่จะต้องเน้นเรื่องคุณธรรมจริยธรรมอย่างมากนะคะเพราะว่าเราต้องรับผิดชอบชีวิตผู้ป่วยเราจะต้องทำงานร่วมกับคุณหมอพยาบาลในการที่จะต้องออกผลแลบเพราะฉะนั้นอาจารย์มองว่าต้องปลูกฝังเขาตั้งแต่เขาเข้ามาอยู่กับเรากว่าที่เขาจะถึงปี4เขาก็จะมีคุณธรรมจริยธรรมตามอัตลักษณ์ที่เราส่งเสริมให้เขาเนี่ยโดยไม่รู้ตัวไปเอง
28: อาจารย์ทุกคนเนี่ยต่างก็เป็นแค่เพียงผู้ที่ช่วยสนับสนุนช่วยกระตุ้นตัวนักศึกษาเองเนี่ยเป็นคนที่คิดว่าอยากจะทำโครงการอะไรจริงๆวัตถุประสงค์หลักของเราเลยก็คือเราอยากจะให้นักศึกษาเป็นคนมีคุณธรรมด้วยตัวเองโดยที่ไม่ต้องไปกำหนดว่านักศึกษาต้องทำอย่างนี้นั้นจุดประสงค์หลักจริงๆก็คือเขาต้องเป็นคนที่มีคุณธรรมด้วยตัวของเขาเองฝึกทำเรื่อยๆจนชินเขาก็จะพบว่าสิ่งที่เขาทำมันเป็นวิถีชีวิตของเขาที่ไม่ต้องมีใครมาบังคับถ้าเขาทำเขาจะรู้สึกภูมิใจ
29: ถ้าเป็นเรื่องของความมีระเบียบวินัยอะค่ะหนูเห็นว่าเพื่อนๆอะแต่งกายได้ถูกระเบียบมากขึ้นเพื่อนเข้าเรียนตรงต่อเวลามากขึ้นไม่ฝากกันเช็คชื่อเนี่ยค่ะไม่โดดเรียนเนี่ยค่ะส่งงานก็ส่งกันตรงเวลา
30: เราควรที่จะมีคุณธรรมนะครับนะครับผมอย่างแรกนะครับผมเราควรซื่อสัตย์นะครับต่อผู้อื่นนะครับแล้วก็ตนเองนะครับเช่นการทำข้อสอบนะครับเราไม่ควรที่จะลอกกันนะครับแล้วก็ไม่นำโพยหรือจดข้อสอบเข้าไปในห้องสอบนะครับผมเราควรที่จะมีความสามัคคีกันนะครับผมต่อเพื่อนต่อพี่ต่อน้องนะครับผม
28: สิ่งที่ได้เป็นหลักเลยก็เรื่องของความ

0: ภูมิใจรู้สึกเป็นเกียรตินะที่เราได้สร้างบัณฑิตขึ้นมาขอให้เขาเป็นผู้มีคุณธรรมเนี่ยเราก็มีความภาคภูมิใจอย่างมากแล้วแล้วความภาคภูมิใจตัวนี้มันจะเป็นแรงขับดันให้เราอยากจะสร้างบัณฑิตที่มีคุณธรรมออกสู่สังคม
1: สิ่งแรกที่ได้ก็คือความภาคภูมิใจที่เรามีส่วนส่งเสริมให้เด็กเนี่ยมีคุณธรรมเป็นคำเล็กๆที่ไม่ได้ยิ่งใหญ่มากแต่เป็นสิ่งที่องค์กรทุกองค์กรต้องการอยู่แล้วอย่างน้อยเราก็ได้มีส่วนปลูกฝังส่งเสริมให้เขาเกิดอัตลักษณ์ด้านนี้ค่ะ
2: ไม่ว่าจะจบจากคณะอะไรแพทย์หมอหรือวิทย์วะหรือบริหารธุรกิจหรือจะประกอบอาชีพอะไรสิ่งสำคัญที่เราควรมีคือคุณธรรมค่ะอย่างหนูที่เลือกเรียนคณะเทคนิคการแพทย์ไม่ใช่เพื่อตัวเองหรือเพื่อเกรดแต่หนูเลือกเรียนเพราะว่าหนูอยากช่วยคนอื่นค่ะ
3: ซื่อสัตย
4: ์วินัย
5: รับผิดชอบ
6: สามัคคี
7: ซื่อสัตย์ค่ะ
8: มีวินัยค่ะ
9: รับผิดชอบ
10: คีค่ะ
11: ซื่อสัตย์มีวินัยรับผิดชอบสามัคคี
12: ซื่อสัตย์มีวินัยรับผิดชอบสามัคคีค่ะ

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

0: มรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วยนะ
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 น 6:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 ถึงเวลา 6:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 ถึงเวลา 20:00 ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
3: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: และได้ทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนนะคะแล้วก็สวัสดีคุณครูปลายทางและก็นักเรียนปลายทางทุกๆคนนะคะก็กลับมาพบกับคุณครูนันทวรรณทองทิพย์หรือว่าครูดีมนะคะในรายวิชาศิลปะสารดนตรีนะคะก็วันนี้เราก็มาขอสำรวจนักเรียนนิดนึงว่านักเรียนเนี่ยเคยมีประสบการณ์ในการเล่นดนตรีไหมห้องนี้เดี๋ยวอันไหนใครเคยเล่นดนตรีบ้างคะห้องนี้ใครเป็นนักดนตรีบ้างเอ่ยก็จะมีนักเรียนปลายทางล่ะคะมีใครที่เคยเล่นดนตรีมาไม่ว่าจะเป็นดนตรีไทยหรือดนตรีสากลนั่นเองนะคะนักเรียนบางคนก็อาจจะเคยผ่านการเล่นดนตรีมาแล้วก็เคยเรียนวิชาดนตรีกันมาแล้วนะคะไม่ว่าจะดนตรีไทยหรือสากลเหมือนกันแต่วันนี้เนี่ยเราจะมาเรียนกันในเรื่องขององค์ประกอบของดนตรีสากลซึ่งก็จะมีลักษณะคล้ายๆกับดนตรีไทยเลยนะคะองค์ประกอบของดนตรีสากลเป็นอย่างไรมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะจุดประสงค์ในการเรียนรู้วันนี้นะคะนักเรียนก็จะสามารถอธิบายองค์ประกอบของดนตรีสากลได้ว่ามีอะไรบ้างอย่างเช่นเสียงจังหวะทำนองนะคะแล้วก็องค์ประกอบที่จะนำไปสู่การปฏิบัติดนตรีซึ่งแน่นอนว่าเดี๋ยวเราจะต้องมีการปฏิบัติทั้งการขับร้องและการบรรเลงดนตรีนะคะนักเรียนปลายทางก็เช่นกันนะคะอ่ะทีนี้เดี๋ยวให้นักเรียนจดลงไปในสมุดนิดนึงนะคะอ่ะนะคะองค์ประกอบของดนตรีเมื่อรวมกันแล้วจะบทเป็นบทเพลงที่สมบูรณ์นั่นก็คือเหมือนกับร่างกายของเราถ้าเรามีครบทั้งหมดทั้งร่างกายของเราเนี่ยเราก็จะมีความสมบูรณ์นะคะเหมือนกับบทเพลงหรือเครื่องดนตรีต่างๆเมื่อเอามาบรรเลงกันเป็นวงแล้วเนี่ยก็จะมีความสมบูรณ์แล้วก็ไพเราะมากขึ้นนั่นเองนะคะในการเรียนดนตรีสากลนะคะก็จะมีอาจจะมีภาษาอังกฤษเยอะนิดนึงนะคะก็เนื่องจากว่าดนตรีสากลเนี่ยเป็นดนตรีของทางตะวันตกนะคะของชาวอเมริกาเขาก็จะมีการใช้ภาษาอังกฤษซะส่วนใหญ่แล้วก็นักเรียนก็อาจจะค่อยๆจำไปเรื่อยๆนะคะวันแรกอาจจะไม่เป็นไรครั้งแรกอาจจะไม่เป็นไรนะคะก็ค่อยๆจำไปเรื่อยๆเดี๋ยวครูก็จะมีคำศัพท์ทางดนตรีสากลเนี่ยมาเรื่อยๆเพื่อให้นักเรียนค่อยๆเรียนรู้กันไปนะคะ

่ะโอเคนักเรียนปลายทางเสร็จเรียบร้อยนะคะอ่ะเดี๋ยวเราไปกันต่อเรามาดูกันว่าองค์ประกอบมีอะไรบ้างนะคะ1นั่นก็คือในเรื่องของเสียงต้องมีและสำคัญเลย2จังหวะ3ทํานองนะคะ4การประสานเสียง5พื้นผิวของเสียงและ6สีสันของเสียงนั่นเองนะคะนี่6ประกอบ6องค์ประกอบนั่นเองนะคะเดี๋ยวนักเรียนจดไปนักเรียนปลายทางก็จดด้วยเหมือนกันนะคะเดี๋ยวเราจะมาเรียนรู้ไปทีละหัวข้อว่ามันมีลักษณะเป็นอย่างไรเสียงจังหวะทำนองหรือต่างๆว่าพอมาแยกแล้วเนี่ยเป็นลักษณะอย่างไร

ผ่านไหมคะผ่านไหมนักเรียนปลายทางน่าจะจดเสร็จเรียบร้อยนะคะต่อไปนะคะเรามาดูในเรื่องแรกนั่นคือเรื่องเสียงเสียงก็คือโทนอยากจะให้นักเรียน เขียนภาษาอังกฤษไปด้วยนะคะเสียงแล้วคือโทนนะคะก็คือคีตกวีผู้สร้างเนี่ยเป็นผู้ใช้เสียงในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะนะคะเพื่อรับใช้สังคมผู้สร้างดนตรีเนี่ยสามารถสร้างเสียงได้โดยอาศัยการผลิตเสียงไม่ว่าจะเป็นการผลิตเครื่องดนตรีเป็นเครื่องดีดสีตีเป่าลักษณะมันก็คล้ายๆกับองค์ประกอบของดนตรีไทยเลยใช่ไหมคะอ่านเล่นจดไปจดย่อๆก็ได้ค่ะนั่นเองนะคะเสียงนะคะเป็นถ้าในทางสากลก็เหมือนการสั่นสะเทือนของวัตถุผ่านอากาศนั่นเองนะคะมีอัตราที่สนับสม่ำเสมอเดี๋ยวเสียงเนี่ยมันก็จะแยกออกไปอีกนะคะว่ามีแยกย่อยอะไรบ้างนะคะ

โอเคค่ะผ่านไหมคะนักเรียนปลายทางใกล้แล้วใกล้แล้วนะคะอ่ะให้เวลาอีกนิดนึงนักเรียนจดพอสังเขปเอาที่นักเรียนเข้าใจก็ได้นะคะแต่อยากให้มีเป็นภาษาอังกฤษเข้าไปด้วยนิดนึงนักเรียนจะได้จำได้นะคะ

ผ่านไม่เอ่ยผ่านไหมคะอ่ะผ่านเนาะอ่ะต่อไปเสียงเนี่ยมันก็จะแยกออกมาอีกในทางสากลนะคะนั่นคือจะมี4องค์ประกอบแยกมาอีกในเรื่องของเสียง1นั่นก็คือระดับเสียงก็คือ pitch นั่นเองนะคะ pitch นั่นก็คือเรนจ์เสียงของอย่างเช่นตัวโดต่ำไปถึงตัวโดสูงนั่นเองที่เรารู้กันอย่างเช่นยกตัวอย่างเครื่องดนตรีที่จะมีเลนส์เสียงช่วงคู่เสียงเนี่ยเยอะนั่นเหมือนเปียโนนะคะก็จะมีช่วงเสียงหรือเรียกว่าออกเทปเนี่ยเยอะนั่นเองนะคะก็คือระดับเสียงสูงต่ำนั่นเอง2ก็คือความสั้นยาวของเสียง direction นะคะนั่นก็คือความสั้นยาวช่วงของการเปล่งเสียงเดี๋ยวพวกอันนี้เราจะพอแล้วได้ปฏิบัติเราก็น่าจะเข้าใจนะคะแล้วก็ความเข้มของเสียง intensityความเข้มของเสียงก็คือความดังเบานั่นเองนะคะเดี๋ยวทางดนตรีเนี่ยก็จะมีการให้นักเรียนเนี่ยพอได้ปฏิบัติก็จะมีการให้ลองดูว่าในการปฏิบัติเนี่ยเรามีเสียงอะไรบ้างนะคะแล้วก็4คุณภาพของเสียง quality นะคะคือคุณภาพที่เมื่อนำมาแล้วเป็นคุณภาพองค์ประกอบเพื่อให้ได้เสียงที่หลากหลายนั่นเองนะคะข้อสรุปรวมๆก็คือเสียงก็คือสูงเสียงสูงเสียงต่ำเสียงสั้นเสียงยาวเสียงเบาเสียงดังนั่นเองนะคะอันนี้ก็คือองค์ประกอบของเสียง

ผ่านไหมคะนักเรียนปลายทางใกล้แล้วนะคะใกล้เสร็จแล้วเราไปกันต่อนะคะไปกันต่อต่อไปในเรื่องของจังหวะก็คือริทึมนะคะจังหวะเนี่ยค่อนข้างที่จะสำคัญเลยในการเล่นดนตรีนะคะเป็นการจัดระเบียบเสียงที่เกี่ยวข้องกับความช้าความเร็วน้ำหนักนั่นเองนะคะเหมือนการจัดเรียงของเสียงหรือความเงียบนะคะจะมีความสั้นความยาวเอามาจัดเรียงกันเป็นระบบเอามาปฏิปต่อกันนะคะแล้วก็จะสามารถสร้างสรรค์ให้เกิดลีลาจังหวะที่หลายนะคะซึ่งในทางจังหวะของสากลเนี่ยเขาก็จะมีหลายแบบหลายรูปแบบอีกเช่นกันเหมือนของเรื่องของเสียงนะคะไม่ว่าจะเป็นมีจังหวะเคาะจังหวะเน้นจังหวะขัดนะคะหรือรูปแบบของจังหวะก็จะมีแยกออกไปอีกที่ทำให้เกิดจังหวะต่างๆอย่างเช่นเรียนเคยได้ยินจังหวะสามช่าจังหวะอะไรอีกเคยได้ยินจังหวะอะไรคะเคยไหมจังหวะมาร์ชจังหวะสามช่าจังหวะมาร์ชจังหวะอะไรอีกนักเล่นปลายทางเคยได้ยินแบบเวลานักดนตรีเขาจะพูดว่าจะเล่นจังหวะไหนใช้จังหวะอะไรอย่างเงี้ยรู้ไหมพอจะทราบไหมคะรู้นักเรียนปลายทางก็พูดคุยได้นะคะว่าเคยได้ยินเคยได้ฟังจังหวะอะไรมาบ้างหรือเราชอบจังหวะไหนนะ

0: ่ะโอเคผ่านนะคะไปกันต่อไปอ่ะทีนี้ครูมีคำถามเล็กๆน้อยๆถามว่านักเรียนคิดว่าจังหวะเนี่ยมีความสำคัญในการร้องหรือเล่นดนตรีไหมอย่างไรไหนใครจะเป็นคนตอบไม่มีถูกไม่มีผิดนะคะแค่อยากจะรู้ว่ามันสำคัญไหมถ้าเราคิดว่าอ่ะเดี๋ยวใครดีนะเดี๋ยวคุณครูขอดูก่อนแล้วกันอ่ะเดี๋ยวขอลองเด็กหญิงฟ้าชาลองตอบให้ครูดูซิว่ามันมีความสำคัญไหมในการเล่นและการร้องเล่นดนตรีแล้วก็ร้องเพลงเนี่ยจังหวะเนี่ยมันสำคัญไหมเราคิดว่า
1: คิดว่าจังหวะมีความสำคัญค่ะเพราะว่าเป็นการที่เราจะได้รู้ว่าดนตรีที่เราเล่นหรือว่าที่เราร้องมีความเร็วไหมหรือว่าช้าเกินไปหรือเปล่าค่ะ
0: เอาครูแคปปอมมือให้เพื่อนหน่อยค่ะนักเรียนปลายทางก็ลองให้คำตอบของคุณครูปลายทางดูได้นะคะว่ามีความคิดเห็นอย่างไรแต่รวมๆแล้วก็จังหวะเนี่ยเปรียบเสมือนชีพจรเลยของนักดนตรีของนักร้องเพราะฉะนั้นต้องมีจังหวะในหัวใจเดี๋ยวเราจะได้พอเราได้ร้องเพลงเราจะเริ่มรู้ว่าแล้วสรุปเนี่ยเราเป็นคนรู้จักจังหวะมากน้อยแค่ไหนเมื่อเราปฏิบัตินั่นเองนะคะอ่ะไปกันต่อไปเป็นเรื่องของทำนองหรือเมโลดี้ที่เราจะได้ยินกันบ่อยๆอ่ะเมโลดี้นะคะนั่นก็คือการจัดระเบียบเสียงเช่นกันนะคะก็คือมีทั้งสูงต่ำสั้นยาวดังเบานะคะเอามาเรียงร้อยต่อกันนะคะทำให้เนี่ยดนตรีเนี่ยก็จะทำให้ผู้ฟังเนี่ยทำความเข้าใจได้ง่ายมากขึ้นนะคะเมโลดี้อันนี้คือเมโลดี้นะคะมันก็คือแนวทำนองเพลงต่างๆทีนี้ก็ขึ้นอยู่กับผู้ประพันธ์ด้วยผู้แต่งเพลงนั่นเองว่าจะจัดให้มีคำร้องแบบไหนนะคะ

่านไหมคะอ่ะผ่านนะคะต่อไปนะคะในเรื่องสี่ก็คือการประสานเสียงหรือฮาร์โมนีนะคะการประสานเสียงเราก็น่าจะรู้กันอยู่แล้วว่านั่นก็คือการร้องเพลงที่รวมกลุ่มแล้วเขาก็จะมีเลนส์เสียงที่แตกต่างกันออกไปมี4แนวทำนองเช่นกันนะคะการประสานเสียงนะคือก็คือการร้องตั้งแต่2คนขึ้นไปนะคะซึ่งเราก็จะพบในวงออร์เคสตราเขาก็จะมีการนำวงประสานเสียงเนี่ยหรือเข้ามาร้องเข้ามาบรรเลงประกอบด้วยทำให้ดนตรีเนี่ยดูน่าฟังแล้วไพเราะแล้วก็ดูมีความหลากหลายมากขึ้นนะคะการประสานเสียงเนี่ยถ้าอย่างเช่นใช้2คนเนี่ยคือขั้นคู่ก็จะใช้ขั้นคู่เข้ามาด้วยนะคะการใช้ขั้นคู่นั่นคือการใช้2เสียงขึ้นไปนั่นคือขั้นคู่เรียกว่าขั้นคู่นะคะหรือการใช้คอร์ดเข้ามาด้วยก็จะเริ่มจับกลุ่มมันก็ทำให้ไพเราะมากขึ้นการใช้คอร์ดเข้ามาร่วมด้วยคอร์ดนั่นก็คือตั้งแต่3เสียงขึ้นไปนั่นเองนะคะนักเรียนปลายทางก็น่าจะเคยได้ยินหรือเคยได้ฟังการขับร้องประสานเสียงนะคะที่มีคนใช้คนมากมายเลยนะคะมาร้องเป็นแทนเครื่องดนตรีก็เกิดรูปแบบใหม่ความหลากหลายน่าสนใจนะคะ

ผ่านไหมคะผ่านนะคะนักเรียนปลายทางก็น่าจะเสร็จเรียบร้อยเช่นกันนะคะเอาไปกันต่อต่อไปเนี่ยเรื่องที่5นั่นคือพื้นผิวของเสียงหรือ texture นะคะพื้นผิวของเสียงก็คือลักษณะรูปแบบเสียงทั้งที่ประสาทสัมพันธ์และไม่สาทสัมพันธ์นะคะโดยจะนำมาบรรเลงซ้อนหรือพร้อมกันนะคะซึ่งจะอยู่ในแนวตั้งแนวนอนก็ได้ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับคนประพันธ์หรือนักแต่งเพลงนั่นเองนะคะพื้นผิวของเสียงเนี่ยเขาก็จะมีย่อยไปอีกเหมือนกันอย่างเช่นลักษณะดนตรีที่มีเสียงเดียวแนวทำนองเดียวเราก็จะเรียกว่าโมโนโฟนีนะคะแล้วถ้าสองเสียงขึ้นไปเราก็จะเรียกว่าโพลีโฟนีอันนี้ก็คือเดี๋ยวเราก็จะได้ไปเรียนรู้กันต่อไปนะคะก็คือนำทุกๆอย่างเนี่ยมารวมกัน

อ่ะผ่านไหมคะนักเรียนปลายทางผ่านแล้วนะคะอ่ะต่อไปเลยอ่ะต่อไป6ก็คือสีสันของเสียงนั่นคือโทนคัลเลอร์นะคะองค์ประกอบที่6นะคะนั่นก็คือเหมือนกันมินมันจะเกิดได้ทั้งเสียงมนุษย์เสียงเครื่องดนตรีนะคะเป็นหลักเลยนะคะก็คือมีความแตกต่างกันเมื่อนำมาร้องหรือนำมาบรรเลงเนี่ยสีสันของเสียงเนี่ยมันก็จะแตกต่างออกไปนะคะปัจจัยเหล่านี้เนี่ยส่งผลต่อสีสันของเสียงเครื่องดนตรีทำให้เกิดคุณลักษณะของเสียงที่แตกต่างกันออกไปนะคะอันนี้ก็จะเป็นสีสันของเสียง

ผ่านไหมคะผ่านนักเรียนปลายทางเสร็จเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวไปพร้อมกันเลยอ่ะต่อไปวันนี้นะคะครูมีคลิป1เพลงบทเพลง1เพลงที่จะให้นักเรียนลองฟังดูนะคะลองให้ดูองค์ประกอบแล้วลองวิเคราะห์ลองดูซิว่าในบทเพลงเนี้ยมันมีองค์ประกอบอะไรบ้างที่รวมอยู่ในนั้นซึ่งเป็นบทเพลงพระราชินิพนธ์เพลงใกล้รุ่งนักเรียนเคยฟังไหมคะนักเรียนปลายทางล่ะเคยฟังบทเพลงใกล้รุ่งไหมเดี๋ยวเราลองไปฟังและลองดูองค์ประกอบและลองสรุปให้ครูหน่อยว่ามีเห็นอะไรบ้างในคลิปวิดีโอนี้เดี๋ยวเราไปฟังกัน

ก็ขอขอบคุณสื่อวิดิทัศน์นะคะเพื่อใช้ในการศึกษาและเพลงใกล้รุ่งให้นักเรียนได้ดูและเรียนปลายทางได้ดูรับชมเช่นเดียวกันนะคะต่อไปกิจกรรมให้นักเรียนแบ่งกลุ่มนะคะนักเรียนปลายทางก็แบ่งกลุ่มเช่นกันนะคะ6กลุ่มนะคะตามหัวข้อที่ครูตั้งให้อย่างเช่นกลุ่มแรกเนี่ยในเอาเรื่องเสียงไปจากคลิปวิดีโอเมื่อกี้ที่คุณครูให้ดูนักเรียนก็ลองดูซิเสียงเนี่ยนักเรียนเห็นว่ามันเป็นยังไงบ้างเสียงองค์ประกอบของเสียงมีอะไรบ้างกลุ่มที่2จะเป็นในเรื่องของจังหวะลองดูซิเขาเล่นจังหวะแบบไหนจังหวะเป็นยังไงพอเรารู้สึกว่ามันฟังแล้วมันเป็นอย่างไรบ้างก็อธิบายลงไปแล้วก็กลุ่มที่3เป็นเรื่องของทํานองนะคะกลุ่มที่4เป็นเรื่องของเสียงประสานกลุ่มที่5เป็นเรื่องของอะไรมีอะไรอีกพื้นผิวและกลุ่มที่6เป็นสีสันของเสียงลองเขียนในกระดาษที่คุณครูนำมาให้เดี๋ยวลองช่วยๆกันคิดเดี๋ยวครูจะเปิดให้ฟังอีกหนึ่งรอบนักเรียนลองดูซิว่านักเรียนเห็นอะไรในองค์ประกอบไม่เขียนมาได้เลยนะคะไม่ต้องกลัวผิดเขียนมาได้เลยนักเรียนปลายทางก็เช่นกันนะคะก็ลองเขียนและให้คุณครูปลายทางดูว่านักเรียนเห็นสิ่งไหนบ้างที่อยู่ในดนตรีเมื่อกี้ที่เรารับชมกันเมื่อกี้นะคะเดี๋ยวลงมือทำได้เลยค่ะ

0: ต้นทางเรียบร้อยหรือยังคะ
1: เรียบร้อยแล้วเท่าที่ครูเดินดูนักเรียนก็เขียนได้ทีนี้เดี๋ยวครูขอออกมาทีละกลุ่มแล้วกันส่งตัวแทนออกมานะคะว่าจากบทเพลงที่เรารับชมกันเนี่ยในหัวข้อที่ครูได้ให้เนี่ยนักเรียนเห็นอะไรบ้างมีความคิดเห็นอย่างไรบ้างอ่ะเดี๋ยวขอเชิญกลุ่มที่1ก่อนเลยอ่ะที่ได้หัวข้อเรื่องเสียงอ่ะออกมาพูดให้นักเรียนปลายทางได้ฟังเอามาข้างหน้าเนี่ยค่ะเราไม่ต้องเขินเวลาเรียนวิชานี้เราต้องรีแลกซ์และไม่เขินไม่เกรงนะคะเพราะเดี๋ยวเราจะต้องมีการปฏิบัติขับร้องเพลงเพราะฉะนั้นเราต้องกล้าเลยโอเคไหมอ่ะแนะนำตัวแล้วก็พูดเลยค่ะอ่ะเราได้หัวข้อในเรื่องของ
2: เสียงคร
1: ับ เสียงครับเห็นอะไรบ้างครับ
2: เห็นมีการใช้เสียงสูงต่ำครับและเสียงฟังเสียงยาวครับมีความไพเราะและมีการประสานเสียง
1: มีการประสานเสียง
2: มีการควบคุมระดับเสียงเสียงดังเสียงเบาครับ
1: อ๋อโอเคดีมากเลยค่ะตบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะเห็นไหมเสียงมีหลากหลายมากเลยใช่ไหมคะอ่ะต่อไปกลุ่มที่สองที่ได้ในเรื่องของอะไรเอ่ยจังหวะอ่ะตัวแทนค่ะมาเชิญค่ะ
3: หนึ่งมีจังหวะที่

0: เมโลดี้หรือทำนองขึ้นมาค่ะมาเราได้ในเรื่องของทำนองนะคะเมโลดี้อ่ะลองอธิบาย
1: ตัวเพลงมีทำนองช้าเร็วตอนต้นเปิดมาจะมีความช้าและพอเริ่มเข้าท่อนร้องจะมีทำนองที่เร็วขึ้นตอนเข้าจะมีเสียงทุ้มๆหนักๆปนกับเสียงเบาๆสบายหูของเครื่องดนตรีและองค์ประกอบหลายๆอย่างและพอเข้าท่อนฮุกจะมีหนักขึ้นตอนจบจะมีเครื่องดนตรีรวมใจกันจบค
0: ่
1: ะ
0: โอเคเก่งมากค่ะปรบมือเพื่อนหน่อยค่ะต่อไปกลุ่มที่4เสียงประสานฮาร์โมนีนั่นเองนะคะนักเรียนอาจจะมีความคิดเห็นมาก เขียนไปเสริมได้นะคะ
2: มีการขับร้องเป็นกลุ่มใหญ่เพื่อเพิ่มการขับร้องให้ดังขึ้นและมีการประสานเสียงพร้อมกันและไปทางทำนองเดียวกันและมีผู้ชายและผู้หญิงร้องประสานเสียงกันค่ะ
0: โอเคค่ะปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะอ่ะกลุ่มที่5ค่ะ texture หรือพื้นผิวของเสียงอ่ะ1ตัวแทน1คนมานำเสนอให้เพื่อนๆปลายทางได้ฟังอาจจะมีความเห็นมากมายต่างๆนะคะนักเรียนปลายทางก็สามารถอธิบายให้คุณครูหรือเพื่อนๆฟังได้นะคะมาอันนี้ texture หรือพื้นผิวค่ะ
3: ในการร้องเพลงจะมีการร้องใช้ความสัมพันธ์ทั้งแบบประสานและไม่ประสานได้อย่างลงตัว
0: อ๋อโอเคค่ะขอปรบมือเพื่อนหน่อยค่ะสุดท้ายค่ะโทน color หรือสีสันของเสียงมา
4: วิธีการบรรเลงที่หลากหลายครับแล้วก็มีการใช้เครื่องดนตรีที่หลากหลายมีเมื่อนำมาร้องและบรรเลงร่วมกันภาพรวมของเพลงมีความไพเราะครับ
0: โอเคครับปรบมือให้เพื่อนหน่อยโอเคค่ะนักเรียนต้นทางก็ได้อธิบายแล้วก็บรรยายให้เพื่อนๆฟังแล้วว่าพบเห็นอะไรในคลิปวิดีโอเพลงใกล้ลุงเคยฟังไหมคะเพลงนี้นักเรียนเคยผ่านหูไหมเคยฟังใช่ไหมคะอ่ะต่อไปทีนี้นักเรียนลองดูใบงานที่คุณครูวางไว้ที่บนโต๊ะอันนี้เป็นงานนักเรียนปลายทางก็ได้รับใบงานที่คุณครูแจกได้เลยนะคะอ่ะทีนี้เดี๋ยวในช่องเนี่ยในเต็นช่องๆเนี่ยให้นักเรียนนำมาเติมว่ามันคืออะไรอะไรมันจับคู่กันได้บ้างแล้วก็ข้างล่างก็คือองค์ประกอบที่สำคัญในการสร้างสรรค์บทเพลงจะต้องมีเดี๋ยวข้างบนเนี่ยช่วงข้างบนเนี่ยให้นักเรียนไปทำเป็นการบ้านแต่ให้นักเรียนทำข้างล่างก่อนอ่ะให้นักเรียนทำข้างล่างก่อนนักเรียนลองดูซิว่าองค์ประกอบที่เราเรียนไปทั้งหมด6องค์ประกอบเนี่ยมันมีความจำเป็นไหมที่ในการสร้างสรรค์บทเพลงสมมุติเราจะต้องแต่งเพลงขึ้นมา1เพลงเนี่ยเราจำเป็นที่จะต้องใช้องค์ประกอบทั้งหมดไหมที่เราได้เรียนมาจะต้องมีองค์ประกอบหมดไหมเราลองเขียนอธิบายเหตุผลลองช่วยกันอธิบายเหตุผลเขียนลงไปนิดนึงสิ่งนี้นะคะก็คือเราจะนำไปต่อยอดเมื่อเราได้เรียนการขับร้องต่อไปเราจะต้องมีการฝึกร้องเพลงนั่นเองและเป็นบทเพลงพระราชนิพนธ์ด้วยไม่ร้องกลุ่มร้องเดี่ยวเราก็ต้องได้ฝึกกันนะคะเดี๋ยวลองให้นักเรียนทำใบงานในกรอบช่องนี้ก่อนนะคะนักเรียนลองวิเคราะห์ดูซิว่าถ้าเราจะแต่งเพลงเนี่ยเราจำเป็นต้องใส่องค์ประกอบทั้งหมดลงไปเลยไหมอ่ะลองดูช่วยกันค่ะนักเรียนปลายทางลงมือทำได้เลยค่ะสมมุติว่าเราจะต้องแต่งเพลงเดี๋ยวเรามีแน่นอนเลยว่าเราจะต้องมีเพลงเขียนเพลงขึ้นมาเองแต่งจาก1เพลงเนื้อเพลงเราดูซิว่าเราจะใส่เสียงจำเป็นต้องมีเสียงไหมจำเป็นต้องมีทำนองจังหวะไหมจำเป็นไหมลองดูก่อนไหมยะลองดูลองช่วยๆกันเราจะใส่องค์ประกอบทั้งหมดก็ได้หรือว่าไม่ทั้งหมดก็ได้สมมติเราต้องมีเพลง1เพลงเนี่ยเราว่าอะไรมันจำเป็นบ้างที่ต้องใส่ไปในเพลงของเราลองดูลองช่วย

0: ช่วยกันนะคะ1เพลงเราต้องมีอะไรบ้างในเพลงนั้นสมมุติเราต้องแต่งเพลงเนี่ยอะไรก็ได้เราต้องใส่ทั้งหมดไหมองค์ประกอบที่เราเรียนมาหรือว่าไม่หรือมีแต่ทำนองไม่มีจังหวะก็ได้หรือมีแต่เสียงไม่มีทำนองไม่มีจังหวะก็ได้นะคะลองดูว่าเราต้องใส่ไหมจำเป็นหรือไม่จำเป็นอย่างไรนักเรียนปลายทางก็ลองตรวจสอบดูได้หมดเลยค่ะดีมากเลยนะคะแน่นอนนะคะว่าถ้าเรารู้จักองค์ประกอบทั้งหมดเนี่ยเราก็จะสามารถที่จะฟังเพลงได้สนุกแล้วก็เข้าใจมากขึ้นในแต่ละบทเพลงนะคะลองช่วยกันคิดซิว่าถ้าเพื่อเราเป็นศิลปินเนี่ยเราจะต้องแต่งเพลงให้1เพลงเนี่ยจะต้องใส่อะไรบ้างสมมุติเราเป็นศิลปินเป็นนักร้องลองดูซิว่าเราจะทำอย่างไรแต่ไม่มีกฎห้ามว่าไม่ให้ใส่ทุกอย่างนะคะใส่ได้หมดเลยจะมีทั้งหมดหรือไม่มีก็ได้แล้วแต่เราแล้วแต่เรา
1: ควรที่จะครบ
0: โอเคเดี๋ยวช่องบนนะคะตารางข้อบนให้เรากลับไปทำเป็นการบ้านก็ได้อันนี้เราแค่ช่องล่างก่อนเอาละโอเคไม่ทันไม่เป็นไรนะคะนักเรียนปลายทางก็นำกลับไปทำเป็นการบ้านได้เช่นกันนะคะนำลองไปดูซิไปศึกษาเพิ่มเติมดูซิว่ามันต้องเป็นข้อไหนอย่างไรต่างๆแล้วก็นำมาใส่นะคะวันนี้นะคะเราก็ได้เรียนในเรื่องขององค์ประกอบของดนตรีสากลครึ่งลักษณะมันก็จะมีความคล้ายของดนตรีไทยแต่ก็จะมีความมากขึ้นกว่าเดิมใช่ไหมคะด้วยภาษาอังกฤษเข้ามาด้วยนั่นเองนะคะซึ่งถ้าเรารู้จักองค์ประกอบทั้งหมดเนี่ยสิ่งที่เราจะได้นั่นคือเราก็จะสามารถที่จะฟังเพลงได้สนุกขึ้นบางคนอาจจะเป็นฟังเพลงแล้วรู้สึกว่าฟังไปงั้นๆฟังไปก็ฟังเพลงแต่ว่าอาจจะไม่รู้ว่าบทเพลงเนี้ยมันมีอะไรเข้ามาประกอบบ้างทีนี้เราก็จะได้รู้ว่าเพลงนี้เป็นจังหวะนี้มีเสียงประสานเข้ามามีเครื่องดนตรีหยิบนุ่นเข้ามานะคะมากมายเลยนะคะอ่ะกลับไปทำเป็นการบ้านนะคะอันนี้บทเรียนครั้งต่อไปนะคะเราก็จะเรียนในเรื่องของดนตรีในวัฒนธรรมต่างประเทศก็จะหยิบยกเครื่องดนตรีเนี่ยที่เราไม่ค่อยได้เจอในพบเจอในปัจจุบันแล้วนะคะมาให้นักเรียนดูเป็นของต่างประเทศนะคะอ่ะสิ่งที่นักเรียนต้องเตรียมมานั่นก็คือดนตรีใบความรู้ในเรื่องของดนตรีในวัฒนธรรมต่างประเทศแล้วก็ใบงานนะคะสำหรับวันนี้ใครมีคำถามนะคะนักเรียนมีคำถามไหมนักเรียนปลายทางก็สามารถสอบถามครูปลายทางได้เลยนะคะในใบเราสามารถโหลดได้เลยนะคะนักเรียนในต้นทางมีใครมีคำถามไหมคะไม่มีนะคะสำหรับวันนี้ไว้เพียงเท่านี้ค่ะ
2: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: A lot of people dream of getting the chance to study abroad. One way for you to get that chance is to apply for financial support. Look out for notices and announcements of grants and write them an email asking for more information. Where there's a will, there's a way. Now, let's look at an example of a grant announcement, and we'll look at writing an email requesting for more information later. This is an announcement of a grant to study overseas. Let's read it and find out more about it. Good news for students who want to learn a foreign language this summer. If you are a full-time third year or fourth year student at Modern University and would like to learn a language this summer, this travel grant is perfect for you. Modern University offers supplemental travel grants to four eligible students to go overseas and study the following languages: English, Chinese, Korean, Japanese, Spanish, or Italian. The funding of 50,000 baht each can be used to pay for travel expenses, accommodation, and tuition fees. Contact us by email at grants@modernuniversity.ac.th for more information. Note, courses must be full-time in June or July and for a minimum of 3 weeks. So if you want to ask for more information, we have to write them an email. How do we do that? Here are some tips. If you don't know the person's name when writing a formal email, use Dear Sir or Madam. Your email should have three short main points: what you're interested in, why you're interested, and what further questions you have. I look forward to hearing from you is a good way to close an email. Regards is a semi-formal, professional way to end an email. It is commonly used in professional settings as well. Here's an example of an email requesting for more information on the study grant. From Chitchanok Prapakon to grants@modernuniversity.ac.th. Subject: Summer Study Grant. Dear Sir, Madam, I'm writing to request more information about the summer travel grant that was advertised on the university's website. I am a fourth year student and I am planning to study Korean in Seoul for 3 weeks in July. I would like to apply for the travel grant to help me with the expenses. Could you please send me more details, including how to apply and when the application deadline is? I look forward to hearing from you. Regards, Chitchanok.
1: Stay tuned for our next episodes of Watch and Learn.
2: There are lots of interesting topics for you to learn.
3: And it's a great chance for you to improve your English.
1: Enjoy watching. Bye-bye.
4: การใช้รถยนต์ซึ่งเป็นของทางราชการแต่ว่าพวกเรายังเอาไปใช้ส่วนตัวอย่างเช่นไปตรวจราชการแวะไปไหว้พระแค่5โลนะครับ5โลน้ำมันหลวงกลับมาอีก5โลก็น้ำมันหลวงอย่างนี้ไม่ได้นะครับอย่างนี้ไม่ได้นะครับ
5: ก่อนการประชุมงานทุกครั้งสรรพกรภาค10จะทำหน้าที่เล่าถึงคุณธรรมอันพึงประสงค์ของคนสรรพกรเพื่อให้ผู้บริหารในแผนกต่างๆได้ทบทวนบทบาทและหน้าที่ที่ต้องอาศัยคุณธรรมด้านความซื่อสัตย์เป็นที่ตั้งจากนั้นก็จะนำข้อมูลนี้ไปถ่ายทอดต่อให้บุคลากรภายในแผนกตามโครงการพี่สอนน้อง
4: เราได้เริ่มการกับเครื่ององค์กรคุณธรรมอย่างจริงจังนะครับด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจโดยมุ่งไปที่ของการซื่อสัตย์โปร่งใสก็จะประกอบด้วย3ประการด้วยกันประการแรกนะครับก็คือกฎหมายต้องเป็นกฎหมายที่ดีประการที่2วิธีการทำงานต้องเป็นวิธีการที่ดีและที่สำคัญที่สุดที่ท่านได้พูดถึงตรงนี้ก็คือค่ายการสรรพกรต้องเป็นคนดีซื่อสัตย์สุจริตเพราะนั้นเราจึงมีโครงการเกี่ยวกับพี่ช่วยน้อง
5: พี่สอนน้องหมายถึงการบอกเล่าประสบการณ์การทำงานตัวอย่างการทำงานด้วยความซื่อตรงหรือตัวอย่างของการทำงานที่ผิดพลาดจนเกิดความเสียหายการสอนให้ละอายและเกรงกลัวต่อบาป
6: ทั้งพี่สอนน้องเนี่ยนะครับอย่างแรกเลยก็คือได้ความรู้เกี่ยวกับกรมสรรพกรที่จะนำมาใช้ในการปฏิบัติงานของเราได้รวมถึงประสบการณ์

0: ทั้งด้านบวกแล้วก็ด้านลบซึ่งตัวนี้เราจะเอามาใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานต่อไปครับ
1: ทั้งหมดนี้ถูกตีออกมาเป็นการพูดคุยผ่านเสียงตามสายรวมทั้งการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ทำงานก็จะสอดแทรกเรื่องราวของความซื่อตรงนี้เข้าไปในบทสนทนาอยู่เสมอและกลายเป็นเรื่องที่ทุกคนในองค์กรรับรู้เข้าใจและก้าวไปในแนวทางแห่งความซื่อสัตย์ด้วยกัน
2: ประมาณ 70% ความคิดเห็นที่ระเบิดจากข้างในของคนในองค์กรส่วนใหญ่อยากเห็นข้าราชการทุกคนเป็นคนดีแล้วมาทำงานตรงเวลาเราก็เลยหยิบประเด็นนี้ขึ้นมาทำสมุดความดีให้แต่ละคนดีกว่าเราดูว่าใน1เดือนเราวัดกันเลยมีใครมาทำงานตั้งแต่เช้าตรู่อาจจะได้หัวใจดวงใหญ่หน่อยใครมาทำงานแบบใกล้ๆเวลาเต็มทีด้วยใจอาจจะเล็กหน่อยแต่ให้เขาติดด้วยตัวเขาเองในสมุดความดีของเขาเล่มเล็กๆคนเราจะเป็นคนดีได้ไม่ใช่ว่าจะมาจากทุกคนสอนมันต้องมาจากข้างในของตัวเขาเองอย่างเงี้ยค่ะ
3: ประเมินตนเองเป็นความซื่อสัตย์ที่ออกมาจากข้างในยั่งยืนและสามารถปฏิบัติได้จริงนี่ก็คือสมุดความดีของพวกเราชาวสรรพกรภาค10ค่ะ
1: สมุดหัวใจแห่งความดีเป็นเครื่องมือชิ้นล่าสุดที่เป็นการระเบิดพลังจากภายในของคนสรรพกรเรื่องของการปฏิบัติงานตรงต่อเวลาภายใต้คุณธรรมความซื่อสัตย์ที่ทุกคนร่วมกันออกแบบขึ้นเพื่อให้คะแนนความดีของตนเองประเมินผลและชื่นชมดอกผลแห่งความซื่อสัตย์ด้วยตัวเอง

0: Can you cook? Do you like to cook? I enjoy cooking a lot. My favorite dish is pancakes. I make pancakes all the time. I probably make pancakes for breakfast at least once or twice a week. So here is a simple pancake recipe. First, add some milk, a cup of flour, and one egg into a bowl. Then add a pinch of salt and give it a good whisk. After that, rub a little butter on a pan and pour the pancake mix onto the pan in the size that you wish and cook at medium heat. Once bubbles form and burst at the top, it's time to flip it. Let it cook for another 2 minutes and that's it. You have a nice fluffy pancake ready to be eaten with syrup or honey and maybe some strawberries. A recipe should include some of the following information: the name of the dish, a list of ingredients with the exact quantity of each ingredient, and the description of the preparation process. For example, a list of ingredients for my pancake recipe includes a cup of milk, a cup of flour, one egg, a pinch of salt, and some butter. When writing a recipe or instructions, use the imperative or base form of a verb. To help make the order of the cooking instructions more clear, you can use words such as first, next, then, after that, and so on. Now is a good time to look at some common cooking verbs. Cut, stir, fry, boil, add, bake, peel, mix, whisk, and pour. Thank you guys so much for joining my class. Happy cooking! Stay tuned for our next episodes of Watch and Learn.
1: There are lots of interesting topics for you to learn
2: and a great chance to improve your English.
1: Enjoy watching. Bye-bye.
3: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดำในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับสวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางที่น่ารักทุกคนนะครับวันนี้พบกับครูภากรอุปการแก้วอีกเช่นเดิมนะครับกับรายวิชาสังคมศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่2สวัสดีครับนักเรียนต้นทางวันนี้นะครับเราเข้าสู่กิจกรรมแรกของเราที่เราค้างคากันไว้ในชั่วโมงแรกนะครับก็จะเป็นการนำเสนอไทม์ไลน์นะครับการเผยแผ่ศาสนาพุทธเข้าสู่ประเทศเพื่อนบ้านนะครับซึ่งในชั่วโมงที่แล้วพวกเราก็ได้ร่วมกันทำในโปรแกรมแคนวาใช่ไหมครับแต่เรายังไม่เสร็จครูก็ให้นำไปทำเป็นการบ้านนะครับดังนั้นเราจะได้มานำเสนอกันแต่ก่อนที่นำเสนอมาทบทวนดาวคะแนนก่อนหน่อยแต่ละกลุ่มมีดาวคะแนนนะครับเมื่อเพื่อนนำเสนอเสร็จแล้วเราจะต้องมอบดาวคะแนนนี้ให้กับกลุ่มที่นำเสนอดีที่สุดนะครับกลุ่มนั้นจะได้คะแนนพิเศษไปนะครับโดยพิจารณาจาก3ด้านด้วยกันนักเรียนความคิดสร้างสรรค์มีไอเดียแปลกใหม่น่าสนใจนะครับการนำเสนอที่สร้างสรรค์นะครับข้อที่2เข้าใจเนื้อหาความถูกต้องครบถ้วนและลึกซึ้งของข้อมูลนะครับและสุดท้ายการอธิบายและสื่อสารการพูดหรือการนำเสนอที่ชัดเจนเข้าใจง่ายน่าติดตามนะครับพร้อมหรือยังเอ่ยนักเรียนพร้อมเสียงเบามากเลยพร้อมหรือยังเอ่ย
1: พร
2: ้อมแล้วนะครับนักเรียนปลายทางนะครับก็ลองดูนะครับในสิ่งที่นักเรียนต้นทางจะมานำเสนอว่าเขานำเสนอเป็นอย่างไรบ้างนะครับเนื้อหาถูกต้องหรือไม่ไอเดียเขาเป็นอย่างไรออกแบบมาสวยหรือไม่นะครับถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาดูกลุ่มที่1 2 3 4 5 6ตามลำดับได้เลยนะครับถ้าพร้อมแล้วกลุ่มที่1ออกมาได้เลยครับ
3: สวัสดีครับผมเด็กชายสราวุฒิศรีนุชอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่2ทับ1เลขที่12ครับ
4: สวัสดีค่ะชื่อเด็กหญิง
5: สุจิตาพารวดเร็วค่ะเลขที่21ค่ะ
3: พวกเรามาจากกลุ่มที่1ครับการนำเสนอวันนี้ครับเป็นการเผยแพร่ศาสนาพุทธมาจากนำเข้าสู่ประเทศเมียนมาครับขออนุญาตเริ่มเลยนะครับพ.ศ. 236ครับพระเจ้าอโศกส่งพระเจ้าโสนเทระและพระเจ้าอุตรเทระมาเผยแพร่พุทธศาสนาในดินสุวรรณภูมิซึ่งเป็นบริเวณของประเทศเมียนมาณปัจจุบันต่อมาครับพ.ศ. 1600ถึง 1800 ราชวงศ์พุกามรับศาสนาพุทธมาจากลังกาโดยมีพระเจ้าอนิรุตโดยมีพระเจ้าอนิรุตสนับสนุนการสร้างวัดและการศึกษาพระธรรมครับต่อมาครับพ.ศ. 2100ถึง 2300 ครับศาสนาพุทธยังคงรุ่งเรืองในยุคสมัยของราชวงศ์คลองบองครับและมีการปฏิรูปพระธรรมวินัยครับ
5: ส่วนพ.ศ. 2505นะคะศาสนาพุทธเป็นศาสนาประจำชาติของเมียนมาและยังมีวิถีชีวิตของเมียนมากว่า 85% ส่วนพ.ศ. 2440ถึงพ.ศ. 2504มีการจัดตั้งองค์กรขึ้นเพื่อให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยส่วนพ.ศ. 2400เมียนมาตกเป็นอาณานิคมของอังกฤษแต่เมียนมายังนับถือศาสนาพุทธขอบคุณค่ะ
6: สวัสดีครับผมเด็กชายวริศฟูสิทธิทรัพย์เลขที่4ม2ทับ1ครับวันนี้จะนำเสนอเรื่องการเผยแผ่ศาสนาพุทธในประเทศลาวนะครับการเริ่มเผยแผ่ศาสนาพุทธเริ่มเมื่อพุทธศตวรรษที่3ถึง12ศาสนาพุทธศาสนาเริ่มเข้าสู่ลาวเมื่อพุทธศตวรรษที่3ถึง12ผ่านพ่อค้าและพระสงฆ์ชาวอินเดียนะครับต่อมาด้วยการรับนิกายเถรวาทในพุทธศตวรรษที่14หรือลาวพุทธศักราช1846ครับขออภัยพระเจ้าฟ้างุ้มได้ก่อตั้งอาณาจักรลานช้างและนำพระสงฆ์จากอาณาจักรสุโขทัยมาเผยแพร่ศาสนาแบบนิกายเถรวาทอย่างเป็นทางการ ยุคทองของพระพุทธศาสนาในระหว่างพุทธศตวรรษที่21ถึง23ศาสนาพุทธในลาวรุ่งเรืองสุดวัดวาอารามถูกสร้างขึ้นทั่วอาณาจักรพระสงฆ์มีบทบาทในการปกครองและการให้การศึกษากับประชาชนต่อมาเรื่องการเป็นเมืองขึ้นของประเทศฝรั่งเศสเมื่อฝรั่งเศสเข้าปกครองประเทศลาวในพุทธศตวรรษที่24และ25หรือประมาณคริสตศตวรรษที่19ถึงต้นคริสตศตวรรษที่20ศาสนาพุทธยังเป็นศาสนาหลักของประเทศและเป็นศาสนาที่มีอิทธิพลต่อชุมชนต่อมาเรื่องจากยุทธสังคมนิยมหลังจากพุทธศักราชที่2518รัฐบาลมีส่วนในการอยู่ร่วมกับศาสนาแต่ยังไงศาสนาพุทธก็ยังเป็นศาสนาหลักของประเทศแล้วครับ
7: สวัสดีค่ะชื่อเด็กหญิงวรวรรณชาววิทยางกูลอยู่ชั้นม.2/1 เลขที่28ค่ะ
8: สวัสดีค่ะชื่อเด็กหญิงพัทรวดีพุทธแย้มอยู่ชั้นม.2/1 เลขที่25ค่ะ
7: วันนี้เราจะมานำเสนอการเผยแผ่ศาสนาพุทธเข้าสู่ประเทศกัมพูชาค่ะพุทธศตวรรษที่3ศาสนาพุทธนิกายมหายานเริ่มเข้ามาในอาณาจักรฟูนันซึ่งเป็นอาณาจักรแรกๆในภูมิภาคนี้หลักฐานสำคัญคือศิลาจารึกที่เมืองโวกันค่ะยุคฟูนันพระพุทธศาสนามหายานยังคงมีอิทธิพลในอาณาจักรฟูนันค่ะ
8: ยุคพนาครนะคะพระพุทธศาสนามหายานรุ่งเรืองสุดขีดโดยเฉพาะในสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่7และมีการสร้างศาสนสถานและปฏิมากรรมเช่นปราสาทบายอนค่ะหลังยุคพนาครนะคะพระพุทธศาสนานิกายแถวค่อยๆกลายเป็นศาสนาหลักในประชากรส่วนใหญ่ของกัมพูชาจนถึงปัจจุบันค่ะขอบคุณค่ะ
9: สวัสดีค่ะดิฉันชื่อเด็กหญิงทิติกัญญาส้มพานะคะอยู่มัธยมศึกษาปีที่2ทับ1เลขที่22ค่ะการเผยแพร่ศาสนาพุทธผู้เข้าสู่ประเทศเวียดนามคริสต์ศตวรรษที่1ถึง10เวียดนามอยู่ภายใต้การปกครองของจีนเป็นเวลานานทำให้พระพุทธศาสนาในเวียดนามมีความเชื่อมโยงกับพระพุทธศาสนาจีนโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังสมัยราชวงศ์ชงพ.ศ. 1482ค.ศ. 939การสิ้นสุดการปกครองของจีนณเวียดนามได้รับเอกราชและพระพุทธศาสนาเริ่มมารุ่งเรืองพุทธศตวรรษที่16ถึง18ค.ศ. 1500ถึง1700การแบ่งแยกประเทศเวียดนามแบ่งออกเป็น2ส่วนมีการนำนุบำรุงพระพุทธศาสนาในแต่ละอาณาจักรมีการสร้างและบูรณะวัดวาอารามจำนวนมากพ.ศ. 2500ค.ศ. 1957มีการก่อตั้งและรับรองคณะสงฆ์พระพุทธศาสนาเถรวาดแห่งเวียดนามอย่างเป็นทางการขอบคุณค่ะ
10: สวัสดีค่ะดิฉันชื่อเด็กหญิงกัญญาภาเชตีเลขที่16ค่ะ
11: สวัสดีค่ะดิฉันชื่อเด็กหญิงนาวิกาฟุกาดอยู่ชั้น 2/1 เลขที่29ค่ะวันนี้เราสองคนจะมานำเสนอเรื่องการเผยแพร่ศาสนาพุทธเข้าสู่ประเทศอินโดนีเซียค่ะ
10: ศาสนาพุทธนะคะเข้าสู่ประเทศอินโดนีเซียครั้งแรกเมื่อพุทธศตวรรษที่3ค่ะสันนิษฐานว่าเป็นการเผยแพร่โดยพระโสณะและพระอุตระตามพระบัญชาของพระอโศกมหาราชค่ะต่อมานะคะอาณาจักรศรีวิชัยรุ่งเรืองค่ะเป็นศูนย์กลางการเผยแพร่พุทธศาสนาที่สำคัญของภูมิภาคค่ะต่อมานะคะพุทธศตวรรษที่8นะคะราชวงศ์ไซเลนสร้างบูโรพุทโธนะคะซึ่งเป็นสถูปและศาสนสถานพระพุทธศาสนาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลกเลยค่ะต่อมาพุทธศตวรรษที่15ค่ะอาณาจักรมัชปาหิตเรื่อง
5: เรื่องอำนาจและหันไปนับถือศาสนาฮินดูพระพุทธศาสนาเริ่มเสื่อมถอยลงค่ะ
12: ต่อมานะคะพุทธศตวรรษที่16การเข้ามาของศาสนาอิสลามและการขยายอิทธิพลของรัฐต่างๆทำให้ศาสนาพุทธในประเทศอินโดนีเซียลดลงไปและแต่ว่ายังมีศาสนาพุทธที่อยู่ในพื้นที่อันห่างไกลค่ะต่อมาพ.ศ. 2512เริ่มมีการฟื้นฟูพระพุทธศาสนาในประเทศอินโดนีเซียอีกครั้งค่ะและพ.ศ. 2527รัฐบาลอินโดนีเซียประกาศให้วันวิสาขบูชาเป็นวันหยุดข้าราชการค่ะในปัจจุบันพระพุทธศาสนายังมียังนับถือเป็นกลุ่มน้อยในอินโดนีเซียแต่ก็ยังมีอยู่ค่ะได้ยอมรับและมีศาสนาสถาบันอยู่ทั่วไปมีการเผยแพร่ศาสนาในท้องถิ่นและความเชื่อดังเดิมอยู่ค่ะขอบคุณค่ะ
13: สวัสดีครับผมเด็กชายกิติยาณทองเลขที่13ม.2/1ครับ
14: สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงเปียพันธุ์นครทองเลขที่24ม.2/1ค่ะ
13: วันนี้เราจะมานำเสนอการเผยแพร่ศาสนาพุทธเข้าสู่ประเทศมาเลเซียนะครับพุทธศตวรรษที่12พุทธศตวรรษที่3นิกายเทรวาสนักประวัติศาสตร์สับสันนิษฐานว่าพระพุทธศาสนานิกายเทรวาสได้เผยแพร่เข้ามาสู่ดินแดนมาเลเซียตั้งแต่ประมาณพุทธศตวรรษที่3ผ่านกองพ่อค้าและนักเดินทางจากอินเดียอย่างไรก็ตามในช่วงที่ศาสนาพุทธยังไม่แพร่หลายมากนักพุทธศตวรรษที่12อิทธิพลของอาณาจักรศรีวิชัยเมื่อแหลมมาลายูอยู่ภายใต้การปกครองของอาณาจักรศรีวิชัยศาสนาพุทธนิกายหายาเริ่มมีบทบาทในมาเลเซียพร้อมพบหลักฐานทางโบราณคดีที่แสดงถึงอิทธิพลของพระพุทธศาสนามหายานในยุคนั้นพุทธศตวรรษที่24ถึง25ยุคอาณาจักรอาณานิคมการเข้ามาของชาวจีนในช่วงที่มาเลเซียตกเป็นอาณาจักรนิคมของอังกฤษชาวจีนจำนวนมากได้อพยพเข้ามาและนำพระพุทธศาสนานิกายมหายานจากจีนเข้ามาเผยแพร่แต่ก็ยังไม่แพร่หลายมากนัก
12: พ.ศ. 2500ยุคหลังได้รับเอกราชการเผยแพร่นิกายเถรวาทในมาเลเซียเริ่มขึ้นหลังจากได้รับเอกราชในปีพ.ศ. 2500โดยมีคณะทูตจากไทยศรีลังกาและเมียนมาเข้ามาเผยแพร่ทำให้มีผู้สนใจมากขึ้นนอกจากนี้ยังมีการสร้างวัดและองค์กรทางพระพุทธศาสนาด้วยการสนับสนุนจากภาครัฐและชาวพุทธปัจจุบันชาวมาเลเซียที่นับถือพระพุทธศาสนาส่วนใหญ่เป็นชาวมาเลเซียเชื้อสายจีนที่นับถือนิกายมหายานและชาวมาเลเซียเชื้อสายไทยในรัฐทางภาคเหนือที่นับถือนิกายเถรวาทมีการดำเนินงานขององค์กรทางพระพุทธศาสนาต่างๆที่มุ่งเน้นการเผยแพร่ธรรมะการศึกษาและการปฏิบัติธรรมขอบคุณค่ะ
2: เอาละครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการนำเสนอของนักเรียนต้นทางทั้ง6กลุ่มนะครับก็รู้สึกว่าแต่ละคนนะครับข้อสังเกตแรกเลยทุกกลุ่มจะอ่านคําว่าคํานี้อ่านว่าอะไรนักเรียน
15: เผย
2: อะไรเผยแผ่แต่เกือบทุกกลุ่มอ่านว่าเผย
15: แผ
2: ่เผยแผ่จริงๆแล้วเผยแผ่ใช้กับศาสนาใช้กับการใช้กับหลักของศาสนาพระพุทธศาสนานะครับถ้าเผยแผ่เนี่ยเขาใช้กับเชื้อโรคใช้กับโฆษณาพวกนี้นะครับทีนี้กิจกรรมของเรานะครับเมื่อทุกคนได้นำเสนอเสร็จแล้วนะครับกิจกรรมก็คือให้นักเรียนนะครับลองโหวตว่าจะให้ดาวคะแนนกลุ่มไหนนะครับเดี๋ยวครูจะถามทีละกลุ่มเลยกลุ่มที่1จะให้ดาวคะแนนกลุ่มไหนครับ ลุ่มที่กลุ่มที่2ตอนนี้กลุ่มที่2ได้1ดาวแล้วนะต่อไปกลุ่มที่2
15: ให้กล
2: ุ่ม1เอ๊ะมันมีอะไรหรือเปล่ากลุ่ม1ให้กลุ่ม2กลุ่ม2ให้กลุ่ม1นะครับกลุ่มที่3นะครับให้กลุ่มไหนดีเอ่ยให้เขาตัดสินใจกันก่อนนะครับกลุ่ม2นะครับกลุ่ม2คะแนนนำอยู่นะต่อไปกลุ่มที่4ล่ะครับให้กลุ่มอะไรเอ่ยให้กลุ่ม2กลุ่มที่5ให้กลุ่ม6นะครับและสุดท้ายกลุ่มที่6ให้กลุ่มอะไรเอ่ยให้กลุ่ม2แสดงว่าผลโหวตดาวคะแนนกลุ่มที่2นำเสนอดีที่สุดเลยใช่มั้ยอ่ะปรบมือให้กลุ่มที่2หน่อยครับกลุ่มที่2ก็จะได้คะแนนพิเศษไปนะสำหรับวันนี้สำหรับกลุ่มอื่นก็พยายามมากกว่านี้นะครับพยายามขึ้นเพื่อที่จะได้คะแนนพิเศษในแต่ละชั่วโมงนะครับทีนี้เรามาดูกิจกรรมของเราในชั่วโมงนี้กันนะครับเกมนี้มีชื่อว่าปริศนาเกมถ่ายภาพนะครับเดี๋ยวนักเรียนแต่ละคนแต่ละกลุ่มนะครับช่วยเล่นกิจกรรมช่วยเล่นเกมนี้ด้วยนะครับเรามาดูคำอธิบายของเกมนี้กันนะครับข้อที่1ถ่ายภาพจากคำใบ้ในแผ่นป้ายนะครับครูมีอยู่ทั้งหมด4ข้อด้วยกันนักเรียน4ภาพนะครับข้อที่2แต่ละกลุ่มนะครับมีสิทธิ์ตอบได้1ครั้งต่อ1ข้อดังนั้นช่วยกันคิดก่อนคิดดีๆก่อนที่จะตอบเพราะว่ามีสิทธิ์ได้แค่1ครั้งเท่านั้นนะครับต่อไปข้อที่3คําใบ้ใบ้ได้ข้อละ2คําใบ้นะครับครูจะมีทั้งหมด4คําใบ้นะครับแต่ครูจะเปิดให้แค่2คําใบ้เท่านั้นต่อไปตอบถูกได้1คะแนนและสุดท้ายกลุ่มใดได้คะแนนมากที่สุดเป็นผู้ชนะนะครับเรามาดูเกมแรกกันนะครับข้อที่1นะครับถ้าพร้อมแล้วเริ่มเกมนะครับข้อที่1มีสิทธิ์ตอบได้แค่เปิดได้แค่2คําใบ้เท่านั้นกลุ่มที่1จะเลือกคําใบ้อะไรดีครับเลือกคําใบ้อะไรดีทุกคนช่วยกันตอบได้นะครับอันนี้ให้กลุ่ม1ให้สิทธิ์กลุ่ม1เลือกนะครับคําใบ้ที่3คําใบ้ที่3บอกว่าระฆังดังกลางศรัทธานักเรียนจะต้องบอกให้ได้ว่าภาพนี้เนี่ยคือภาพอะไรในข้อที่1นักเรียนคิดว่าตอบได้หรือยังเอ่ยว่าภาพนี้คือภาพอะไรตอบได้มั้ยเอาละครับเราตอบได้มั้ยมีแค่คําใบ้เดียวยังไม่ได้อีกสัก1คําใบ้ละกันเอาคําใบ้ที่เท่าไหร่ดี2อ่ะคําใบ้ที่2คําใบ้ที่2บอกว่าจิตรกรรมสวยบนผนังระฆังดังกลางศรัทธากลุ่มที่1บอกว่าใช้ไมค์ในการพูดครับข้อที่1น่าจะเป็นภาพอะไรครับ
3: ภาพวัดครับ
2: ภาพวัดนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าภาพวัดจริงหรือเปล่านะครับข้อที่1นั่นก็คือเฉลยวัดนั่นเองนะครับนี่คือข้อ1เนาะเป็นตัวอย่างให้พวกเราได้รู้กันนะตอนนี้กลุ่มที่1ได้ไปแล้ว1คะแนนนะครับต่อไปข้อที่2เอาคําใบ้อะไรดีเอ่ย
1: 4
2: อ่ะ4ทําไมทุกคนพร้อมใจ4หมดเลยอ่ะคําใบ้บอกว่าเริ่มเช้าวันใหม่ด้วยใจใสสะอาดอ่ะกลุ่ม1ยกมืออีกแล้วภาพอะไรเอ่ย
3: ภาพกันตักบาตรครับ
2: ภาพการตักบาตรรู้ได้ยังไงว่าเป็นการตักบาตรครับ
15: เพราะว
2: ่
15: าเริ
2: ่
15: มเช
2: ้
15: า
2: เพราะว่าเริ่มเช้าใช่ไหมด้วยใจสะอาดเราตักบาตรตอนช่วงเช้าใช่ไหมครับดังนั้นเรามาดูเฉลยกันดีกว่าเฉลยข้อที่2นั่นก็คือการทำบุญตักบาตรนั่นเองโอ้เก่งมากนะครับสำหรับข้อที่กลุ่มที่1นะครับต่อไปข้อที่3คำใบ้ที่เท่าไหร่ดี
1: 2
2: คำใบ้ที่2บอกว่ารูปแทนพระศาสดาอ่ะกลุ่มที่5ยกมือก่อนเลยกลุ่มที่5คิดว่าภาพของข้อ3คือภาพอะไรเอ่ย
16: พระพุทธรูป
2: พระพุทธรูปนะครับเดี๋ยวเรามาดูอันสักคำใบ้สักคำหนึ่งคำใบ้ข้อที่3บอกว่ารูปปั้นศิลาช่างไทยโอ้เริ่มชัดเจนขึ้นเลยใช่ไหมดังนั้นข้อที่3เฉลยนะครับก็จะเป็นพระพุทธรูปนะครับกลุ่มที่5รับไป1คะแนนนะครับสุดท้ายข้อสุดท้ายแล้วนักเรียนคำใบ้อะไรดี1เหรอ1 คำใบ้นี้บอกว่าคัมภีร์เก่าเล่าภูมิ3โลกกลุ่มที่5ยกมือก่อนอ่ะกลุ่มที่5ให้สิทธิ์กลุ่มที่5ก่อนน่าจะเป็นอะไรครับนักเรียน
17: ศิลาจารึก
2: ศิลาจารึกยังไม่ใช่กลุ่มที่5ไม่มีสิทธิ์ตอบแล้วนะอ่ะกลุ่มที่1อะไรครับกลุ่มที่1
18: พระไตรปิฎกค่ะ
2: พระไตรปิฎกยังไม่ใช่ครับเปิดอีกไหมเปิดอีกไหมยังมีสิทธิ์เปิดอีกนะเอาข้อไหนดีข้อ3คำใบ้ที่3บอกไว้ว่าพระร่วงสร้างแหล่งภูมิปัญญาอ่ะกลุ่มที่2ยกมือตอบอะไรครับ
19: ไตรภูมิพระร่วงครับ
2: ไตรภูมิพระร่วงใช่หรือไม่นะครับเฉลยนะครับแน่นอนว่าข้อที่4นะครับไตรภูมิพระร่วงนะครับนักเรียนไตรภูมิไตรแปลว่าอะไรไตรแปลว่า3ภูมิแปลว่าภพภูมิก็คือในวรรณกรรมเรื่องไตรภูมิพระร่วงเนี่ยมีการพูดถึงเกี่ยวกับ3ภพด้วยกันมีสวรรค์นรกและ
20: โลกมน
2: ุษย์ใช่มั้ยครับซึ่งโดยรวมแล้วเนี่ยไตรภูมิพระร่วงมีไว้เพื่อให้คนที่มาอ่านเนี่ยได้ทําความดีเพราะว่าถ้าทําความชั่วเนี่ยจะต้องตกนรกใช่ไหมครับถ้าทำความดีจะได้ขึ้นสวรรค์นะครับทีนี้เรามาสรุปคะแนนกันกลุ่มที่ได้คะแนนมากที่สุดกลุ่มที่1ได้กี่คะแนนเอ่ย
21: 2
2: คะแนนกลุ่มที่2 1คะแนนกลุ่มที่3นะครับยังไม่มีคะแนนต้องพยายามมากกว่านี้นะครับกลุ่มที่4ยังไม่มีกลุ่มที่5 2คะแนนและกลุ่มที่6มีหรือเปล่าเอ่ยยังไม่มีนะครับนี่คือเก็บคะแนนสะสมเอาไว้นะครับนักเรียนจากภาพทั้ง4ภาพเมื่อสักครู่นี้ถามว่าถ้าคนไทยนับถือศาสนาอื่นไม่ใช่ศาสนาพุทธแล้วนะถ้าคนไทยไม่ใช่นับถือศาสนาพุทธสิ่งเหล่านี้ยังมีอยู่หรือไม่เพราะเหตุใดนักเรียนคิดว่าพระพุทธรูปไตรภูมิพระร่วงการทำบุญตักบาตรหรือแม้กระทั่งวัดจะยังอยู่ไหมอยู่เหรอถ้าเราไม่นับถือศาสนาพุทธอยู่ไหมมันไม่อยู่แล้วใช่ไหมครับบางสิ่งบางอย่างอาจจะอยู่เช่นจริยธรรมของคนไทยนะครับการมีความกตัญญูกตเวทีเนี่ยอาจจะยังอยู่การเป็นคนดีมีความซื่อสัตย์อาจจะยังอยู่เพราะทุกๆศาสนาเนี่ยสอนให้คนเนี่ยเป็นคนดีใช่ไหมครับทีนี้ถ้าเหล่านี้หายไปมันก็จะเป็นยังไงนักเรียนถ้าไม่มีศาสนาพุทธพวกนี้เนี่ยก็จะไม่เกิดขึ้นเลยนะครับวัฒนธรรมไทยของเราเนี่ยก็จะไม่เป็นในลักษณะแบบนี้นะครับแน่นอนว่าวันนี้นะครับนักเรียนเราจะได้มาเรียนรู้เกี่ยวกับพระพุทธศาสนาเป็นรากฐานของวัฒนธรรมไทยและเอกลักษณ์ของชาตินะครับเรามาดูว่าพระพุทธศาสนาเนี่ยเชื่อมโยงกับวัฒนธรรมไทยในปัจจุบันนี้อย่างไรนะครับหล่อหลอมให้เราเป็นเราในปัจจุบันนี้อย่างไรเรามาดูเราจะทำภารกิจนี้กันภารกิจนี้มีชื่อว่าวัฒนธรรมพุทธนะครับซึ่งภารกิจจะมีอยู่ทั้งหมด3ข้อด้วยกันนะครับ3ภารกิจมิชชั่นแรกนะครับก็คือถอดรหัสวัฒนธรรมนะครับเป็นกิจกรรมกลุ่มนะครับที่ผู้คนต้องช่วยกันภารกิจที่2ต่อเรื่องเล่าวัฒนธรรมพุทธนะครับเป็นกิจกรรมรายบุคคล

กิจกรรมที่3ภารกิจที่3คือวาด mind map นะครับเรามาดูกิจกรรมแรกกันเลยนะครับภารกิจแรกของเราคือถอดรหัสวัฒนธรรมนะครับคำอธิบายครูจะแจกการ์ดภาพวัฒนธรรมและการ์ดหลักธรรมให้แต่ละกลุ่มศึกษานะครับข้อที่2แต่ละกลุ่มต้องจับคู่การ์ดภาพและหลักธรรมที่เกี่ยวข้องพร้อมบอกเหตุผลสั้นๆด้วยว่าทำไมเราจึงจับภาพนี้กับหลักธรรมนี้ด้วยกันนะครับต้องบอกเหตุผลด้วยตัวอย่างนักเรียนครูมีการ์ดฐานการ์ดนี้คือหลักธรรมฐานนะครับอีกภาพหนึ่งก็จะเป็นภาพทำบุญตักบาตรถ้าบอกเหตุผลนักเรียนคิดว่าเหตุผลน่าจะเป็นอะไรเอ่ยเหตุผลน่าจะเป็นอะไรทำไมมันถึงสอดคล้องกันสองภาพนี้เพราะว่าเป็นการแบ่งปันสิ่งของนะครับนี่คือตัวอย่างเนาะดังนั้นนักเรียนต้นทางนักเรียนปลายทางก็สามารถร่วมกันจับคู่นะครับภาพประเพณีวัฒนธรรมกับหลักธรรมของศาสนาพุทธได้เลยนะครับนักเรียนปลายทางถ้าไม่มีการ์ดก็สามารถจับจากดูจากในทีวีได้นะครับดูดักหน้าจอทีวีได้แล้วก็ร่วมกันนะครับระดมความคิดว่าภาพนี้น่าจะเกี่ยวข้องกับหลักธรรมอะไรเดี๋ยวครูให้เวลานักเรียนสักครู่หนึ่งและเดี๋ยวเราจะให้นักเรียนต้นทางเป็นคนนำเสนอนะครับถ้าพร้อมแล้วลงมือได้เลยครับ

าละครับตอนนี้หมดเวลานะครับในการจับคู่แล้วดังนั้นเดี๋ยวครูจะให้นักเรียนต้นทางนะครับลองเฉลยดูนะครับว่าในสิ่งที่กลุ่มตนเองจับคู่มานั้นเป็นอย่างไรพร้อมบอกเหตุผลนะครับขอซุ่มแบบเจาะจงเลยคือกลุ่มที่1ละกันนะครับกลุ่มที่1ลองบอกเหตุผลด้วยนะครับ

0: ยืนได้เลยครับกลุ่มที่1คนที่จะนำเสนอหลักธรรมอะไรเอ่ยอ่ะเราดูภาพก่อนกตัญญูกตเวทีน่าจะเกี่ยวข้องกับภาพอะไรครับ
1: รดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ครับ
0: เพราะว่าอะไรเอ่ย
1: เพราะเป็นการระลึกถึงบุญคุณครับ
0: ระลึกถึงพระคุณของผู้มีพระคุณใช่ไหมครับต่อไปเมตตาล่ะน่าจะเกี่ยวข้องกับภาพไหน
1: ปล่อยสัตว์ครับ
0: ปล่อยสัตว์ปล่อยนกเพราะว่าอะไรครับ
1: เพราะว่าเรามีใจที่จะปลดปล่อยนกให้มีอิสระครับ
0: เรามีใจกรุณาเรามีความเมตตาใช่ไหมที่อยากจะให้นกเนี่ยพ้นทุกข์ใช่ไหมครับต่อไปแล้วคำว่าทานล่ะ
1: งานทอดกฐินครับ
0: งานทอดกฐินเหตุผลคือ
1: แบ่งปันทรัพย์ของตัวเองครับ
0: แบ่งปันเสียสละทรัพย์เพื่อช่วยเหลือวัดหรือว่าพระสงฆ์นั่นเองใช่ไหมครับและสุดท้ายคือศีลสมาธิปัญญา
1: คือการฟังพระเทศครับ
0: การฟังพระเทศใช่ไหมจากภาพเนี่ยเราก็จะเห็นพระเทศใช่ไหมครับปรบมือให้กลุ่มที่1หน่อยเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าจะเหมือนกับของเพื่อนหรือเปล่าเวลาที่ครูนำเสนอนะครับเรามาดูคำแรกกตัญญูกตเวทีก็อย่างที่กลุ่มที่1ได้บอกเลยก็จะมีการรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ระลึกถึงคุณนะครับระลึกถึงผู้มีพระคุณนะครับในช่วงเทศกาลวันสงกรานต์นะครับซึ่งสอดคล้องกับหลักธรรมกตัญญูกตเวทีนะครับต่อไปหลักธรรมที่2คือเมตตาเมตตาคือการที่เรามีใจที่อยากจะให้คนอื่นเนี่ยพ้นทุกข์ใช่ไหมเราก็มีการช่วยเหลือในภาพนี้ก็จะเป็นการปล่อยนกนั่นเองนะครับสอดคล้องกับหลักธรรมเมตตาต่อไปหลักธรรมทานทานเนี่ยเราเคยได้ยินได้ฟังมาบ่อยมากคำว่าทานก็คือในภาพก็จะตรงกับประเพณีนะครับเกี่ยวกับการทอดกฐินนะครับซึ่งเราจะได้สละทรัพย์นะครับส่วนตัวเพื่อช่วยเหลือพระสงฆ์ช่วยเหลือวัดนั่นเองนะครับซึ่งสอดคล้องกับหลักธรรมทานและสุดท้ายคือศีลสมาธิปัญญานะครับศีลก็คือการละเว้นจากการทำชั่วนะครับก็คือการทำให้ตัวเองเนี่ยรักษาศีล5นั่นเองอ่ะพูดง่ายๆนะครับไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตนะครับไม่หยาบนี่ก็คืออยู่ในศีลนะครับสมาธิเวลาเราเข้าวัดใช่ไหมเราไปฟังพระเทศนะครับเราก็จะมีสมาธิเราไปนั่งสมาธินะครับและสุดท้ายคือปัญญานะครับปัญญานี้เกิดจากการที่เราได้เรียนรู้ธรรมะจากการไปนั่งฟังพระเทศนะครับนี่คือการจับกลุ่มนะครับจับคู่ที่พวกเราได้เล่นกันนักเรียนเห็นไหมว่าหลักธรรมเนี่ยมันไม่ได้มีอยู่แค่ในหนังสือเรียนอย่างเดียวนักเรียนแต่มันอยู่ในประเพณีมันอยู่ในวิถีชีวิตมันอยู่ในค่านิยมของคนไทยนะครับจนกลายมาเป็นวัฒนธรรมไทยเป็นเอกลักษณ์ของคนไทยนะครับจบไปแล้วสำหรับภารกิจแรกนะครับภารกิจที่สองเรามาดูกันกิจกรรมนี้มีชื่อว่าต่อเรื่องเล่าวัฒนธรรมพุทธนะครับโดยครูแจกประโยคเปิดเรื่องให้นักเรียนดังนี้นะครับประโยคที่ครูแจกให้นักเรียนคือกาลครั้งหนึ่งมีชาวบ้านที่ยึดถือหลักการให้ทานนะครับนี่คือประโยคเปิดนะนักเรียนข้อที่2นักเรียนจะต้องแต่งนิทานสั้นๆความยาว 5-7 บรรทัดจากประโยคที่ได้รับนะครับแต่สิ่งที่นักเรียนจะต้องแต่งนั้นมันมีนะครับมันต้องสอดคล้องกับอะไรบ้างเนื้อเรื่องต้องเชื่อมโยงกับหลักธรรมที่ได้ในภารกิจแรกนะครับทานเมตตาศีลสมาธิปัญญากตัญญูกตเวทีที่เราได้เพิ่งจับคู่ไปเมื่อสักครู่นี้และต้องมีเนื้อหาที่สอดคล้องกับวัฒนธรรมไทยเช่นการทําบุญการแสดงความกตัญญูนะครับถ้านักเรียนพร้อมแล้วนักเรียนปลายทางพร้อมแล้วนะครับก็สามารถเขียนลงในสมุดหรือกระดาษได้เลยนะครับพร้อมแล้วลงมือปฏิบัติครับ

0: เอาละครับหมดเวลาแล้วนะครับตอนนี้เดี๋ยวเราเข้าสู่กิจกรรมของเรานะครับนั่นก็คือนำเสนอภารกิจที่2ต่อเรื่องเล่าวัฒนธรรมพุทธเดี๋ยวให้กลุ่มที่3และก็กลุ่มที่6ลองเล่านิทานที่ตัวเองแต่งขึ้นมาหน่อยว่าเป็นอย่างไรนะครับว่าสอดคล้องหรือว่าเชื่อมโยงกับหลักธรรมและก็วัฒนธรรมไทยอย่างไรบ้างนะครับขอเริ่มกลุ่มที่3ครับยืนแล้วก็นำเสนอได้เลยเล่าได้เลยครับนิทานที่เราแต่งมาเป็นอย่างไร
1: กาลครั้งหนึ่งมีชาวบ้านที่ยึดถือหลักการให้ทานเขามักบริจาคสิ่งของหรืออาหารให้คนยากไร้เขาชอบทำบุญตักบาตรเนื่องจากเป็นการให้ทานเช่นเดียวกันด้วยเหตุนี้เขาจึงเป็นคนมีจิตใจเมตตาเป็นคนขี้สงสารเขาคิดไว้เสมอว่าการฟังเทศน์หรือได้รับโอวาทนั้นจะทำให้จิตใจสงบและมีสมาธิ
0: โอ้โหยอดเยี่ยมมากปรบมือให้กลุ่มที่3นะครับเก่งมากครับต่อไปกลุ่มที่6ครับ
2: อันละครั้งหนึ่งมีชาวบ้านที่ยึดถือหลักการให้ทานเมื่อตอนเช้าตู่คุณยายของฉันได้ไปทำบุญตักบาตรที่วัดเขาทำอย่างนั้นเป็นประจำทุกวันอีกครั้งคุณยายของฉันยังชอบแบ่งปันเศษอาหารกินให้กับพวกหมาแมวจรจัดอีกด้วย
0: โอ้โหยอดเยี่ยมมากโปรโมทให้กลุ่มที่6หน่อยครับนี่คือนิทานสั้นๆนะครับของนักเรียนต้นทางนะครับนักเรียนจากที่พวกเราได้ฟังมานะครับเรื่องเล่านะครับของวัฒนธรรมพุทธเนี่ยทำให้เราเห็นว่าหลักธรรมในพระพุทธศาสนาเนี่ยมันไม่ได้อยู่ในหนังสือเรียนมันไม่ได้อยู่ในพระไตรปิฎกอย่างเดียวนักเรียนแต่มันอยู่ในชีวิตประจำวันของคนไทยนะครับเป็นจิตวิญญาณของคนไทยนะ

ับว่าคนไทยเนี่ยมีลักษณะนิสัยแบบนี้เพราะว่าได้รับอิทธิพลนะครับมาจากพระพุทธศาสนานั่นเองนะครับต่อไปกิจกรรมของเรานะครับกิจกรรมสุดท้ายคือการวาด mind map นั่นเองนะครับครูให้ทำอะไรเอ่ยเรามาดูกันข้อที่1แจกกระดาษนะครับตอน

ก็ดูตัวอย่างนะครับนี่คือภาพแมปที่ครูทำมาให้นักเรียนดูสิ่งที่พวกเราจะต้องทำคือแตกแขนงมันออกไปอีกนะครับตัวอย่างเช่นประเพณีอะไรบ้างที่เกี่ยวข้องกับประเพณีที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนายกตัวอย่างเช่นประเพณีการทำบุญตักบาตรประเพณีเกี่ยวกับวันวิสาขบูชานะครับก็ลองเขียนลงมานะครับต่อไปศิลปกรรมศิลปกรรมคืองานศิลปะนะครับประกอบไปด้วยจิตรกรรมจิตรกรรมก็คือการวาดภาพการวาดภาพอะไรบ้างที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนาเช่นกิจจิตรกรรมฝาผนังที่มีอยู่ในวัดใช่ไหมเขาจะพูดเรื่องราววาดเรื่องราวเกี่ยวกับพุทธประวัติหรือว่าเกี่ยวกับวรรณกรรมต่างๆเช่นรามเกียรตินะครับหรือจะเป็นประติมากรรมประติมากรรมก็คือประติมากรรมรูปปั้นนะครับอะไรบ้างที่เราได้รับมาหรือจะเป็นสถาปัตยกรรมศาสนสถานต่างๆที่ได้รับมาจากศาสนาพุทธมันคืออะไรนะครับลองแตกแขนงออกมาจริยธรรมจริยขออภัยครับจริยธรรมคือการประพฤติตนการแสดงตนออกมาว่าเราเนี่ยประพฤติดีทำดีนะครับเรามีจริยธรรมอย่างไรบ้างที่ได้มาจากศาสนาพุทธและสุดท้ายคือวรรณกรรมวรรณกรรมอะไรบ้างนะครับนักเรียนรู้แหละว่ามีไตรภูมิพระร่วงแล้วมันยังมีอะไรอีกนะครับครูขอใบว่าเป็นอดีตชาติของพระพุทธเจ้ามันน่าจะเป็นอะไรนะครับถ้านักเรียนพร้อมแล้วครูจะให้เวลานักเรียนสักครู่หนึ่งในการทำ mind map นะครับลงมือปฏิบัติได้

0: แล้วครับตอนนี้หมดเวลาแล้วนะครับให้ทุกคนปล่อยปากกานะครับมือเราไม่จับกับปากกาแล้วนะเดี๋ยวเราจะมาฟังเพื่อนกันนะครับว่าจากที่เพื่อนได้ระดมความคิดแล้วก็รูปออกแบบมาเป็นรูปแบบ Mind Map เนี่ยเป็นอย่างไรบ้างนะครับขอให้กลุ่มที่2และก็กลุ่มที่5เป็นกลุ่มที่นำเสนอนะครับกลุ่มที่2นำเสนอได้เลยครับบอกหัวข้อแล้วก็ตามหมวดหมู่ต่างๆนะครับครับผม
1: พระพุทธศาสนาเป็นรากฐานของวัฒนธรรมไทยด้านวรรณกรรมนะครับ 1. ไตรภูมิพระร่วงนรกโลกและสวรรค์หมายถึงการทำบาปลงนรกและการทำดีขึ้นสวรรค์ครับชาดกคืออดีตชาติของพระพุทธเจ้าเช่นพระเวสสันดรชาดกซึ่งเกี่ยวกับการทำทานศิลปกรรมลวดลายต่าง

0: ในวัดวาอารามที่มีอยู่หลายแห่งประเพณีการทำบุญตักบาตรต่างๆและการให้ทานปล่อยนกปล่อยสัตว์รวมทั้งจริยธรรมมีน้ำใจช่วยเหลือกันและกันและช่วยเหลือเพื่อนสัตว์ในโลกนี้ครับขอบคุณครับ
1: ปรบมือให้กลุ่มที่2นะครับต่อไปกลุ่มที่5ครับเรามีอะไรเหมือนหรือแตกต่างกับกลุ่มที่2บ้างลองนำเสนอดูนะครับเริ่มได้เลยครับ
2: พระพุทธศาสนาเป็นรากฐานของวัฒนธรรมไทยนะคะด้านศิลปกรรมนะคะจะเป็นทางด้านจิตรกรรมฝาผนังพระพุทธรูปวัดโบสถ์ต่างๆค่ะทางด้านจริยธรรมนะคะเป็นการคิดดีทำดีจากใจซื่อสัตย์สุจริตรู้จักผิดชอบเชื่อดีค่ะประเพณีนะคะจะเป็นในเรื่องของการตักบาตรเวียนเทียนในวันสำคัญต่างๆค่ะวรรณกรรมนะคะจะเป็นไตรภูมิพระร่วงค่ะ
1: ยอดเยี่ยมมากกลุ่มที่5ปรบมือจากทั้งที่พวกเราได้ทำนะครับแล้วก็กลุ่มที่2และกลุ่มที่5ได้นำเสนอนั้นจะเห็นได้ว่าไม่ว่าจะเป็นศิลปกรรมจริยธรรมวรรณกรรมนะครับหรือประเพณีต่างๆล้วนแล้วแต่มีรากฐานมาจากศาสนาพุทธทั้งสิ้นเลยนะครับจนทำให้หล่อหลอมเกิดเป็นประเพณีเป็นวัฒนธรรมเป็นเอกลักษณ์ของคนไทยในปัจจุบันนี้นะครับนักเรียนครับกิจกรรมเสริมนะครับใบงานนะครับนักเรียนสามารถทำได้ในชั่วโมงว่างนะครับหรือทำได้ให้มันเป็นการบ้านก็ได้นะแล้วก็สามารถนำไปส่งกับคุณครูนะครับนักเรียนปลายทางก็เช่นเดียวกันนะครับทีนี้ต่อไปกิจกรรมสุดท้ายของเรา reflection สะท้อนคิดนะครับเรามาดูสถานการณ์นะครับเราจะไปแบบรวดเร็วนะครับในกิจกรรมนี้สถานการณ์มีไว้ว่าในช่วงเทศกาลสงกรานต์วัดในหมู่บ้านได้จัดกิจกรรมเวียนเทียนส่งน้ำพระและรณรงค์งดดื่มสุราพร้อมทั้งเชิญชวนประชาชนร่วมพิธีรดน้ำดำหัวขออภัยครับรดน้ำขอพรผู้สูงอายุในชุมชนทำบุญและรักษาศีล5ตลอดช่วงเทศกาลซึ่งชาวบ้านให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีส่งผลให้สงกรานต์ปีนี้เป็นไปอย่างความสงบนะครับเป็นไปอย่างสงบเรียบร้อยไม่มีเหตุทะเลาะวิวาทนะครับหรืออุบัติเหตุร้ายแรงเช่นที่ผ่านมาคำถามว่าเพราะเหตุใดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาในช่วงสงกรานต์จึงทำให้ชุมชนสงบเรียบร้อยนะครับให้เวลานักเรียนทั้งต้นทางและปลายทาง1 นาทีเท่านั้นลองคิดลองตอบมาดูนะครับ

แล้วครับตอนนี้ก็หมดเวลาแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาทบทวนคำถามนะครับคำถามชวนคิดถามว่าเพราะเหตุใดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาในช่วงสงกรานต์จึงทำให้ชุมชนสงบเรียบร้อยเรามาฟังคำตอบ

0: กลุ่มที่4กันดีกว่าครับกลุ่มที่4ครับเพราะว่าอะไรเอ่ย
1: เพราะว่าคนในชุมชนได้มาทำร่วมงานด้วยกันค่ะทำให้เกิดความสงบสุขเรียบร้อย
0: ทำบุญร่วมกันใช่ไหมทำให้ชุมชนเนี่ยเกิดความสงบสุขเรียบร้อยนอกจากนั้นเนี่ยยังมีการรักษาศีล5ด้วยใช่ไหมครับเดี๋ยวเรามาดูแนวคำตอบกันดีกว่านะครับแนวคำตอบของครูนะครับบอกว่าอย่างนี้เนาะว่ากิจกรรมทางพระพุทธศาสนาในช่วงสงกรานต์เช่นเวียนเทียนส่งน้ำพระทำบุญรักษาศีลและรดน้ำขอพรผู้สูงอายุช่วยทำให้คนนะครับมีความประพฤติที่ดีมีน้ำใจเคารพกันและทำให้ชุมชนเนี่ยสามัคคีลดปัญหาทะเลาะวิวาทและการดื่มสุราจึงทำให้สงกรานต์นะครับเป็นเทศกาลที่สงบเรียบร้อยนะครับนี่คือแนวคำตอบนะครับเพราะว่าเราได้รับหลักธรรมนะครับได้รับวิถีชีวิตของชาวพุทธมาปฏิบัติใช่ไหมจึงทำให้ทุกคนเนี่ยไม่ทะเลาะวิวาทกันนะครับสรุปบทเรียนนะครับนักเรียนสำหรับวันนี้พระพุทธศาสนานะครับถือว่าเป็นรากฐานสำคัญของวัฒนธรรมไทยเนื่องจากมีอิทธิพลต่อความคิดความเชื่อประเพณีศิลปะภาษาและวิถีชีวิตของผู้คนช่วยหล่อหลอมให้เกิดเป็นเอกลักษณ์อันงดงามของชาติไทยนะครับสำหรับบทเรียนครั้งต่อไปที่เราจะได้มาเรียนรู้กันนะครับก็คือพุทธประวัติหรือว่าประวัติของพระพุทธเจ้านั่นเองนะครับสิ่งที่ต้องเตรียมนะครับข้อที่1ใบความรู้นะครับแล้วก็ข้อที่2ก็จะเป็นใบงานที่3เรื่องพุทธประวัตินั่นเองนะครับสำหรับวันนี้นะครับครูภากรและนักเรียนต้นทางที่น่ารักทุกคนขอจบการเรียนการสอนไว้แต่เพียงเท่านี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: เมื่อพูดถึงที่สวยๆใครๆก็อยากไปไปกับครอบครัวกับเพื่อนแต่เรากลับทำลายมันทำลายธรรมชาติทำลายสิ่งสวยงามจะดีกว่าไหมหากเราช่วยกันรักษามันช่วยกันเก็บโดยไม่หวังสิ่งใดตอบแทนไม่จำเป็นต้องรอใครมาทำแทนให้เราแต่จงทำเท่าที่ตัวเองทำได
1: ้ผมเชื่อว่าโลกเราน่าอยู่มากยิ่งขึ้นเพียงแค่เริ่มจากตัวเรา
0: ทำดีไม่ต้องเดี๋ยว

0: side and go straight on. Be careful. To make a negative imperative, put do not or don't before the verb. Note that in spoken English, don't is more common than do not. Don't shout and do not take photos. When you want to tell someone to do something, you can use words to show the step in the process. First, second, then, next, after that, and finally. Let's listen to simple instructions on how to download an app to your Android phone. First, open Google Play and use the Play Store app. Next, find an app that you want. To check whether the app is good or not, find out whether the app is good or not. Check the ratings and read the reviews of what the other people are saying about it. Finally, when you pick an app, click install for a free app or hit the app's price. Stay tuned for our next episodes of Watch and Learn.
1: There are lots of interesting topics for you to learn.
2: And it's a great chance for you to improve your English.
3: Enjoy watching. Bye-bye.
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
5: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
6: 8:25 นาทีถึง 10:40 นาที
5: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

0: ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าการทำสิ่งดีๆนั้นมันก็ไม่ยากอะไรเลย
1: ขยะเก็บก่อนดีไหม
2: เดี๋ยวก็ไม่ควรมาเก็บนั่นแหละอย่าทำเป็นคนดีไปเลยป้า
0: แต่ทำไมหลายๆคนไม่ค่อยสนใจที่จะทำสิ่งดีๆกัน
1: เห็นไหมเดี๋ยวก็มีคนมาเก็บเชื่อเราป่ะ
2: อืมใช่ๆ
1: เก่งมากค่ะคุณนักเรียนดีเด่นป้าๆเรากลับบ้าน
0: เลยเอาแต่คอยจับผิดนินทาล้อเลียนจึงผมจะโดนคนอื่นนินทาแล้วเรียนต่างๆนานาผมก็จะทำต่อไปถ้าทุกคนมัวแต่เดียวและเมื่อไรสังคมเราจะน่าอยู่ขึ้นครับ
3: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: สวัสดีนักเรียนโรงเรียนวังไกลกังวลค่ะสวัสดีคุณครูที่ควบคุมนักเรียนที่อยู่ปลายทางทุกท่านและสวัสดีนักเรียนที่อยู่ปลายทางทุกๆคนค่ะค่ะคุณครูชื่อคุณครูฟาริดะเบญญากาศหรือเรียกสั้นๆง่ายๆว่าคุณครูดาก็ได้ค่ะรับหน้าที่สอนในรายวิชาภาษาไทยระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่2ให้กับนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทาง1ปีการศึกษาเลยค่ะค่ะในการเรียนรู้วิชาภาษาไทยในวันนี้นะคะเรามาเริ่มกันที่หน่วยการเรียนรู้ที่1นะคะลิขิตอักษรร้อยเรียงเรื่องเล่ากันเลยค่ะหน่วยการเรียนรู้นี้นะคะก็จะเป็นหน่วยการเรียนรู้ที่นักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางนะคะจะต้องผลิตชิ้นงานออกมา1ชิ้นงานเป็นการเขียนเรื่องราวที่มาจากประสบการณ์นะคะของนักเรียนมาจากเหตุการณ์ที่เราประทับใจของนักเรียนโดยเลือกหัวข้อที่สนใจเรียบเรียงด้วยสำนวนภาษาที่ถูกต้องสิ่งสำคัญจะต้องเขียนด้วยตัวบรรจงเพื่อเป็นการสื่อสารเรื่องราวของเราไปยังผู้อื่นนั่นเองนะคะก็จะเรียนด้วยกันหลากหลายชั่วโมงก็จะเป็นการฝึกทักษะที่จะได้ผลิตชิ้นงานออกมา1ชิ้นนะคะเดี๋ยววันนี้เรามาเริ่มกันที่ชั่วโมงที่1เลยนะคะชื่อชั่วโมงว่าเรียนรู้ร้อยแก้วนั่นเองนะคะนักเรียนก็จะได้เรียนรู้ว่าร้อยแก้วเนี่ยมีลักษณะเป็นอย่างไรนะคะจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้นะคะข้อที่1นะคะนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางนะคะเขียนอธิบายลักษณะและจำแนกประเภทของงานเขียนร้อยแก้วได้นะคะแล้วก็ได้ถูกต้องด้วย 2. เขียนสรุปลักษณะสำคัญของงานเขียนร้อยแก้วประเภทต่างๆนะคะ 3. นักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางนะคะก็จะต้องมีพฤติกรรมนะคะที่จะต้องเลือกอ่านงานเขียนที่สร้างสรรค์นั่นเองค่ะค่ะในวันนี้ก่อนเข้าสู่บทเรียนนะคะคุณครูมีหนังสือมาแนะนำให้กับนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางได้รู้จักกัน1เล่มนะคะชื่อหนังสือว่าคุกกี้รันประจนภัยในลอนดอนเป็นหนังสือที่เป็นแนวเกี่ยวกับประวัติศาสตร์เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์นะคะซึ่งในแต่ละตอนนะคะก็จะมีเรื่องราวของแต่ละเมืองนั้นๆที่คุกกี้รันได้ไปประจนภัยนะคะก็มีตัวละครที่ชื่อว่าเบรฟนะคะเบรฟเนี่ยตื่นขึ้นมาพบกับความเหลือเชื่อมากที่ตัวเองเนี่ยต้องเกิดมาเป็นคุกกี้นะคะแล้วก็เผ่าพันธุ์ที่ผลิตมาจากเตาอบเขาเนี่ยจะต้องแปลงกายเป็นคุกกี้เพื่อไปประจนภัยในดินแดนต่างๆของอาณาจักรคุกกี้เพื่อหาตัวตนของตัวเองว่าตัวเองเนี่ยเกิดขึ้นได้อย่างไรนะคะหนังสือเล่มนี้นะคะมีลักษณะการใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายเนาะสร้างจินตนาการให้กับผู้อ่านเหมาะกับวัยของนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางค่ะคนใดสนใจที่อยากจะเริ่มอ่านหนังสือเล่มนี้ถือเป็นอีกหนึ่งเล่มที่น่าสนใจนั่นเองค่ะค่ะคุณครูแนะนำหนังสือให้กับนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางทราบแล้วคุณครูอยากจะถามนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางค่ะว่านักเรียนมีหนังสือเล่มโปรดหรือไม่แล้วหนังสือนั้นมีการใช้ภาษาอย่างไรต้นทางมีใครมีหนังสือเล่มโปรดไหมคะปลายทางล่ะคะต้นทางวริศวริศมีหนังสือเล่มโปรดเดี๋ยวเรามาดูกันว่าวริศมีหนังสืออะไรชื่อว่าอะไรคะหนังสือของ
1: หนังสือเล่มโปรดของผมคือหนังสือวายวิทยาศาสตร์ครับ
0: ค่ะ
1: เป็นหนังสือที่สอนเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ในชีวิตประจำวันเรื่องต่างๆครับ
0: ค่ะ
1: เป็นหนังสือที่เข้าใจง่ายเนื่องจากมีภาษาพูดและภาษาเขียนปนรวมกันครับ
0: ค่ะถือเป็นเล่มโปรดเลยใช่ไหมคะ
1: ครับ
0: ค่ะปรบมือให้กับเพื่อนด้วยค่ะค่ะเรามาเข้าสู่กิจกรรมที่1ในวันนี้เลยนะคะกิจกรรมแรกนะคะเปิดโลกการอ่านเราจะมาเปิดโลกการอ่านให้กับนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางนะคะโดยมีลักษณะกิจ

รมก็คือนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางนะคะจะต้องแบ่งกลุ่มละ 5-6 คนนะคะแต่ละกลุ่มนะคะจะต้องศึกษางานเขียนตัวอย่างนะคะที่คุณครูได้มอบหมายให้กับนักเรียนนะคะโดยกลุ่มที่1และกลุ่มที่2นะคะศึกษางานเขียนร้อยแก้วเรื่องจะนกหรือไก่ดีนะกลุ่มที่3และกลุ่มที่4นะคะศึกษางานเขียนร้อยแก้วเรื่องแอนตาร์กติกาหนาวหน้าร้อนนะคะกลุ่มที่5และกลุ่มที่6นะคะศึกษางานเขียนร้อยแก้วอากาศวันนี้ทั่วไทยยังร้อนภาคใต้มีฝนเพิ่มนะคะโดยจะให้นักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางศึกษางานเขียนที่ตนเองได้รับนะคะเป็นเวลา10นาทีนะคะเมื่อนักเรียนศึกษาเรียบร้อยแล้วนะคะให้นักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางพิจารณางานเขียนนะคะโดยประเด็นแรกก็คือประเด็นของงานเขียนว่าประเด็นสำคัญของงานเขียนคืออะไรนะคะงานเขียนที่นักเรียนอ่านมีลักษณะการใช้ภาษาอย่างไรบ้างนะคะแล้วก็การเขียนมีลักษณะเฉพาะอย่างไรในเรื่องที่นักเรียนอ่านที่ได้รับมอบหมายให้ช่วยกันในกลุ่มของตนเองนะคะเมื่อนักเรียนพิจารณาเรียบร้อยแล้วให้นักเรียนบันทึกข้อมูลลงในใบกิจกรรมเปิดโลกการอ่านนะคะ

0: ค่ะนักเรียนเป็นอย่างไรกันบ้างคะจากการศึกษางานเขียนที่คุณครูได้ให้นักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางได้ศึกษาตามประเด็นที่คุณครูได้มอบหมายถือได้ว่าเป็นงานเขียนที่เป็นอย่างไรเดี๋ยวจะให้นักเรียนต้นทางนำเสนอให้กับนักเรียนต้นทางและปลายทางได้ทราบเกี่ยวกับใบกิจกรรมเปิดโลกการอ่านนะคะเรื่องแรกที่จะนำเสนอเป็นเรื่องไหนก่อนดีคะปรบมือให้กับอาสาสมัครกลุ่มแรกเลยค่ะค่ะกิจกรรมนำเสนอใบกิจกรรมเปิดโลกการอ่านกลุ่มที่3นะคะเชิญเลยค่ะได้เรื่องอะไรคะ
1: ได้เรื่องแอนตาร์กติกาหน้าหนาวหน้าร้อนของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าครับ
0: หนาวหน้าร้อนค่ะ
1: การประเด็นสำคัญในเรื่องนี้นะครับเป็นการอธิบายเกี่ยวกับธรรมชาติทำให้ผู้เห็นผู้อ่านเห็นภาพครับส่วนลักษณะการใช้ภาษาเป็นภาษาที่เรียบง่ายครับเข้าใจง่ายและเป็นการบรรยายให้เห็นภาพครับลักษณะเฉพาะครับการจดบันทึกเหตุการณ์ที่ท่านได้พบเห็นเป็นประสบการณ์ครับ
0: ค่ะเป็นการจดบันทึกเรื่องราวการเดินทางของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าใช่ไหมคะครั้งหนึ่งที่ได้เสด็จพระราชดำเนินไปที่แอนตาร์กติกาหนาวหน้าร้อนก็คือมีชื่อหัวข้อว่าหนาวหน้าร้อนนะคะโดยลักษณะเฉพาะเลยก็คือเป็นการจดบันทึกการเดินทางของพระองค์ท่านในการจดบันทึกครั้งนี้เมื่อนักเรียนอ่านนะคะกลุ่มที่3ได้อธิบายแล้วว่าทำให้เห็นภาพคุณครูอยากจะถามกลุ่มที่3สักอีกหนึ่งครั้งว่าเห็นภาพอะไรบ้างคะ
1: เห็นภาพเป็นถ้ำน้ำแข็งครับ
0: ค่ะเห็นเป็นสีเลยหรือว่าอย่างไรคะ
1: เห็นเป็นสีแล้วก็ความรู้สึกเลยครับ
0: ค่ะนอกจากเห็นภาพแล้วยังได้รับเรื่องราวอะไรอีกบ้างไหมคะ
1: ได้ยินเสียง
0: เสียงอะไรคะ
1: น้ำแข็ง
0: ค่ะอย่างไรได้ยินเสียงที่เป็นยังไง
1: กุ้งกิ้งกุ้งกิ้ง
0: ค่ะปรบมือให้กับกลุ่มที่3ด้วยค่ะต่อไปกลุ่มที่1เรื่องจะนกหรือไก่ดีนะเรามาดูเพื่อนนำเสนอได้เลยค่ะ
2: เรื่องจะนกหรือไก่ดีนะประเด็นสำคัญของเรื่องนี้คือนกชาไปไหนบินเหมือนนกหากินเหมือนไก่เป็นนกในวงเดียวกับนกพิราบและนกขาวลักษณะการใช้ภาษาของเรื่องนี้ภาษาที่ใช้เป็นภาษาที่ไม่ค่อยเป็นทางการและเข้าใจง่ายลักษณะเฉพาะของเรื่องนี้คือเป็นข้อมูลจริงเกี่ยวกับนกแคปไหนและให้ความเพลิดเพลินในการอ่านของเรื่องจะนกหรือไก่ดีนะ
0: ค่ะปรบมือให้กับกลุ่มที่1ด้วยค่ะค่ะเรื่องจะนกหรือไก่ดีนะเป็นการให้ข้อมูลที่เป็นความรู้เกี่ยวกับสัตว์ชนิดหนึ่งที่มีชื่อว่านกชาบิไหนใช่ไหมคะที่เสนอเรื่องราวไปยังผู้อ่านเนี่ยซึ่งจะต้องเป็นข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริงเนื่องจากว่าเราจะให้ความรู้กับผู้อ่านนะคะค่ะต่อไปกลุ่มที่6นะคะจะนำเสนอเรื่องงานเขียนเรื่องสุดท้ายก็คือเรื่องอะไรคะ
3: เรื่องสภาพอากาศวันนี้ทั่วไทยยังร้อนภาคใต้มีฝนเพิ่มประเด็นสำคัญเป็นการแจ้งเตือนสภาพอากาศให้ประชาชนเข้าใจลักษณะการใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายลักษณะเฉพาะต้องเป็นข้อเท็จจริงครับ
0: ค่ะประมือให้กับกลุ่มที่6ด้วยค่ะค่ะเรื่องที่3ก็จะเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการแจ้งเตือนสภาพอากาศในแต่ละวันที่การนำเสนอข้อมูลในลักษณะนี้จะต้องเป็นการให้ข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริงไปยังผู้อ่านเพื่อเป็นการแจ้งเตือนให้ประชาชนหรือผู้อ่านเนี่ยได้รับทราบในสภาพอากาศแต่ละวันแล้วก็มีการเตรียมการว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้างจะได้มีความระมัดระวังในการใช้ชีวิตในแต่ละวันนั่นเองค่ะจะสังเกตเห็นได้ว่างานเขียนแต่ละประเภทก็ให้ทั้งความรู้ให้ทั้งความเพลิดเพลินและลักษณะภาษาก็ใช้แตกต่างกันใช่หรือไม่ใช่นะคะซึ่งเป็นงานเขียนที่เราพบเจอในชีวิตประจำวันทั้งสิ้นนะคะค่ะจากการที่นักเรียนได้ร่วมกิจกรรมเปิดโลกการอ่านนะคะนักเรียนลองพิจารณาเขียนที่นักเรียนได้รับสิคะว่างานเขียนที่ได้รับเป็นงานเขียนประเภทร้อยแก้วหรือร้อยกรองมีใครตอบได้บ้างงานเขียนที่แต่ละกลุ่มได้รับเมื่อสักครู่ที่ร่วมกันทำกิจกรรมการอ่านใครตอบได้บ้างคะ ขอตัวแทน1คนค่ะปรบมือให้เพื่อนด้วยค่ะ
4: งานที่เขียนเป็นประเภทร้อยแก้วครับ
0: ค่ะค่ะปรบมือให้กับตัวแทนด้วยมีใครคิดว่างานเขียนที่กลุ่มตัวเองได้รับมีเป็นงานเขียนประเภทร้อยกรองไหมคะมีไหมคะไม่มีถูกต้องค่ะเก่งมากเลยค่ะงานเขียนที่ตนเองได้รับเนี่ยเป็นงานเขียนประเภทร้อยแก้วแล้วงานเขียนร้อยแก้วหมายถึงอะไรมีใครตอบได้บ้างเมื่อนักเรียนตอบได้แสดงว่านักเรียนจะต้องรู้สิว่างานเขียนร้อยแก้วมีลักษณะเป็นอย่างไรมีใครบอกได้บ้างคะวริศได้ไหมคะค่ะ
5: เป็นการเขียนเป็นภาษาเขียนคร
0: ับ เป็นภาษาเขียน
5: โดยที่จะไม่มีการเปื้อนสีมันเป็นบทร้อยกรองครับ
0: ค่ะมีอะไรอีกไหมคะค่ะประมือให้กับวริศด้วยค่ะที่วริศตอบมาก็ถูกต้องนะคะว่าเป็นงานเขียนที่ไม่มีการเอื้อนเสียงเมื่อเราอ่านใช่ไหมคะเหมือนบทร้อยกรองค่ะลักษณะงานเขียนร้อยแก้วนะคะก็คืองานเขียนที่ไม่มีการกำหนดบังคับฉันทลักษณ์บังคับคำในการเขียนถูกต้องหรือไม่คะที่นักเรียนอ่านไม่มีการกำหนดเลยว่าจะต้องมีกี่คำจะต้องมีกี่วรรคจะต้องมีสัมผัสใช่หรือไม่ค่ะแล้วก็เป็นความเรียงทั่วไปที่เรียบเรียงคำตามรูปแบบประโยคนะคะตามหลักไวยากรณ์ของภาษาไทยก็จะเขียนด้วยลักษณะที่สละสลวยเป็นความเรียงทั่วไปนี่แหละจะเรียกว่างานเขียนร้อยแก้วมีใครบอกได้บ้างว่างานเขียนร้อยแก้วมีอะไรบ้างในชีวิตประจำวันของเราทราบไหมคะได้แก่อะไรบ้างที่เป็นร้อยแก้วที่เป็นงานเขียนที่ไม่มีการบังคับฉันทลักษณ์บังคับคำอะไรเลยเรียบเรียงเหมือนที่เราอ่านทุกวันนี้ค่ะมีไหมคะวริศอีกแล้ว
5: นิยายต่างๆในปัจจุบันครับ
0: เช่นนิยายก็ถือเป็นงานเขียนร้อยแก้วอะไรอีกบ้างคะนอกจากนิยาย
5: หนังสือการ์ตูนและสื่อต่างๆในชีวิตประจำวันครับ
0: ค่ะปรบมือด้วยค่ะให้กับวริศใช่แล้วค่ะนวนิยายถือเป็นหนึ่งในงานเขียนร้อยแก้วนะคะนอกจากนวนิยายแล้วมีอะไรอีกบ้างงานเขียนร้อยแก้วบันทึกนะคะบันทึกเช่นบันทึกพงศาวดารเช่นบันทึกเหตุการณ์ประจำวันเหมือนกับกลุ่มที่3และ4ได้อ่านไปนะคะเช่นความเรียงที่เขียนเรียบเรียงข้อมูลที่เป็นการเสนอข้อเท็จจริงให้ความรู้นะคะหรือนวนิยายก็ถือเป็นงานเขียนร้อยแก้วนะคะที่เป็นการเรียบเรียงข้อมูลผูกเรื่องที่มีตัวละครมีฉากมีเหตุการณ์ต่างๆเกิดขึ้นมีจุดจบของตัวละครแต่ละตัวละครนะคะเช่นบทละครนะคะบทละครก็จะเป็นงานเขียนที่ใช้ประกอบการแสดงละครนั่นเองบทละครวิทยุบทละครโทรทัศน์นั่นเองค่ะเช่นอนุทินคืออะไรอนุทินคือการจดบันทึกประจำวันนะคะเป็นการแจ้งเตือนเรื่องราวต่างๆนั่นเองค่ะเช่นสารคดีท่องเที่ยวนะคะก็เป็นสารคดีที่เป็นการท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ท่องเที่ยวตามสถานที่ต่างๆนั่นเองค่ะเช่นอะไรอีกบ้างเช่นเรื่องสั้นเรื่องสั้นก็จะมีลักษณะคล้ายๆกับนวนิยายแต่ข้อมูลเนื้อหาจะสั้นกว่าการลำดับเรื่องจะไม่ซ้อนเท่ากับนวนิยายนะคะแล้วก็สารคดีชีวประวัติเช่นชีวประวัติของสถานที่1สถานที่ชีวประวัติของบุคคลท่านหนึ่งนะคะถือเป็นงานเขียนร้อยแก้วทั้งหมดนี้ถือเป็นงานเขียนร้อยแก้วทั้งสิ้นที่นักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางได้เคยอ่านเคยเจอในชีวิตประจำวันใช่หรือไม่คะใช่ค่ะนอกเหนือจากนี้มีอะไรอีกบ้างมีนิทานแล้วก็มีจดหมายเหตุนะคะที่เป็นงานเขียนร้อยแก้วงานเขียนร้อยแก้วนะคะที่เราพบเจอในชีวิตประจำวันเนี่ยมีหลากหลายรูปแบบมากถ้าจัดหมวดหมู่ตามลักษณะการเขียนแล้วแบ่งออกเป็นกี่ประเภทนักเรียนพอทราบไหมคะนักเรียนจะเห็นเลยว่างานเขียนที่นักเรียนอ่านเนี่ยบางงานเขียนนะคะจะมีทั้งข้อเท็จจริงจะเป็นข้อมูลที่จะต้องให้ความเพลิดเพลินเน้นความเพลิดเพลินเน้นข้อมูลที่เป็นจริงให้กับผู้อ่านใช่ไหมการแบ่งลักษณะงานเขียนร้อยแก้วเนี่ยเมื่อเราทราบแล้วว่ามีหลากหลายรูปแบบมากแต่เรามาจัดหมวดหมู่ได้แบ่งออกเป็น2ประเภทนะคะก็คือป ประเภทที่1งานเขียนที่เป็นประเภทบันเทิงคดีนะคะประเภทที่2นะคะก็คือประเภทสารคดีนั่นเองค่ะบันเทิงคดีเป็นลักษณะที่เป็นอย่างไรชื่อก็บอกอยู่แล้วว่าบันเทิงบันเทิงแสดงว่าเน้นอะไรให้กับผู้อ่านคะเน้นความบันเทิงนั่นเองให้ความเพลิดเพลินมุ่งให้ความเพลิดเพลินแก่ผู้อ่านเป็นประการสำคัญนะคะแต่ให้ข้อคิดคติสอนใจแก่ผู้อ่านเป็นประเด็นรองเหมือนกับหนังสือคุกกี้รันเลยค่ะที่ครูแนะนำให้กับนักเรียนคือให้ความเพลิดเพลินเป็นลักษณะที่เป็นบันเทิงคดีแต่ในความเพลิดเพลินนั้นยังสอดแทรกข้อคิดคติเตือนใจให้กับผู้อ่านนั่นเองค่ะมีอะไรบ้างบันเทิงคดีมีอะไรบ้างคะงานเขียนร้อยแก้วมีอะไรบ้างที่จัดว่าเป็นบันเทิงคดีอะไรคะมีอะไรบ้างคะ
1: นวนิยายครับ
0: ค่ะนอกจากนวนิยายแล้วมีอะไรไหมคะ
1: นิทานครับ
0: ค่ะถูกต้องค่ะงานเขียนที่ลักษณะเป็นงานเขียนที่เป็นประเภทบันเทิงคดีนะคะก็อย่างเช่นนวนิยายนะคะก็เน้นให้ความเพลิดเพลินกับผู้อ่านอาจจะเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจริงหรือไม่จริงก็ได้เป็นเรื่องที่แต่งขึ้นมาก็ได้นะคะแล้วก็เป็นบทละครก็บทละครโทรทัศน์บทละครวิทยุนะคะเรื่องสั้นนั่นเองอันนี้จัดได้ว่าเป็นประเภทบันเทิงคดีทั้งสิ้นคือให้เน้นให้ความเพลิดเพลินกับผู้อ่านเป็นหลักนะคะแล้วประเภทสารคดีเป็นอย่างไรสารคดีเป็นอย่างไรคะสารคดีงานเขียนที่เป็นประเภทสารคดีก็คือเป็นงานเขียนที่ประการแรกเลยมุ่งให้ความรู้มุ่งให้ข้อเท็จจริงกับผู้อ่านเป็นประการสำคัญก่อนอันดับแรกนะคะเป็นการอธิบายเรื่องราวต่างๆทั้งบรรยายและพรรณนาเช่นจะนกหรือไก่ดีนะจัดได้ว่าเป็นสารคดีนะคะโดยอธิบายเรื่องใดเรื่องหนึ่งอย่างมีระบบและก่อให้เกิดคุณค่าทางปัญญาก็คือให้ความรู้กับผู้อ่านนั่นเองค่ะงานเขียนประเภทสารคดีมีอะไรบ้างก็คือความเรียงนะคะบทความนะคะบทความที่ให้ความรู้ในเรื่องราวต่างๆก็จะพบในนิตยสารบทความในสื่อโทรศัพท์ของนักเรียนก็สามารถเป็นสื่อในการอ่านได้นะคะแล้วก็สารคดีชีวประวัติก็คือต้องการให้ข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริงให้ความรู้ในเรื่องของประวัติกับผู้อ่านอันนี้ก็คืองานเขียนประเภทสารคดีนั่นเองค่ะนอกเหนือจากนี้แล้วนะคะประเภทสารคดีก็มีจดหมายเหตุนะคะมีอนุทินที่เป็นสารคดีค่ะทั้งหมดนี้ก็คือลักษณะของงานเขียนร้อยแก้ววันนี้นักเรียนได้เรียนรู้แล้วว่างานเขียนร้อยแก้วมีลักษณะเป็นอย่างไรย้อนกลับไปนะคะกิจกรรมนี้จะเป็นกิจกรรมระบุประเภทงานเขียนนักเรียนลองดูงานเขียนที่นักเรียนอ่านว่าเป็นประเภทใดเมื่อนักเรียนอ่านเมื่อสักครู่แล้วระบุลงไปในกระดาษที่คุณครูได้ให้นะคะ

0: เป็นอย่างไรกันบ้างคะกับการระบุงานเขียนที่เรียนได้อ่านเมื่อสักครู่จากความรู้ที่คุณครูได้อภิปรายได้สอนให้กับนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางคุณครูเชื่อว่านักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางเนี่ยตอบได้แน่นอนว่างานเขียนที่ตนเองได้รับเนี่ยเป็นงานเขียนที่เป็นประเภทสารคดีหรือบันเทิงคดีมีลักษณะอย่างไรนะคะเดี๋ยวกลุ่มที่5จะเป็นตัวแทนตอบในกลุ่มแรกเป็นกลุ่มแรกค่ะกลุ่มที่5
1: งานเขียนร้อยแก้วเรื่องนี้เรื่องสภาพอากาศวันนี้ทั่วไทยยังร้อนภาคใต้ยังมีฝนเพิ่มค่ะเป็นประเภทบทร้อยแก้วสารคดีค่ะ
0: ค่ะ
1: มีลักษณะให้ความรู้เกี่ยวกับสภาพอากาศในวันต่างๆค่ะ
0: ค่ะค่ะกลุ่มต่อไปกลุ่มที่4ค่ะ
2: งานเขียนเรื่องร้อยแก้วแอนตาร์กติกาหน้าหนาวหน้าร้อนครับ
0: ค่ะ
2: ประเภทบันเทิงคดีครับ
0: ค่ะทำไมถึงจัดว่าเป็นบันเทิงคดีคะ
2: เพราะว่า
0: ค่ะ
2: เพราะว่ามีการเขียนแบบบันทึก
0: ค่ะบันทึกเป็นได้ทั้งบันเทิงและสารคดีนะคะบันเทิงคดีและสารคดีค่ะอธิบายต่อได้เลยค่ะ
2: มีลักษณะเป็นบันทึกครับ
0: ค่ะขอบคุณค่ะปรบมือให้ทั้ง3กลุ่มด้วยค่ะค่ะเรื่องที่3แอนตาร์กติกาหนาวหน้าร้อนเนี่ยเป็นเรื่องราวที่เป็นบันทึกนะคะนักเรียนอาจจะเกิดข้อสงสัยว่าอ้าวทำไมถึงบันทึกเป็นได้ทั้งสารคดีและบันเทิงคดีเนื่องจากว่าบันทึกเนี่ยเราก็ต้องมองด้วยว่าเนื้อหาเนี่ยเป็นแบบใดถ้าเนื้อหาให้ความเพลิดเพลินก็จัดว่าเป็นบันเทิงคดีถ้าเนื้อหาที่เป็นบันทึกที่ให้ความรู้ก็จัดได้ว่าเป็นเนื้อหาที่เป็นสารคดีนั่นเองค่ะค่ะกิจกรรมต่อไปนะคะกิจกรรมสุดท้ายนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางจะต้องสรุปความรู้ในวันนี้นะคะว่านักเรียนได้เรียนรู้ร้อยแก้วว่าอย่างไรบ้างนะคะลงใบกิจกรรมเรียนรู้ร้อยแก้วนะคะว่างานเขียนร้อยแก้วมีลักษณะเป็นอย่างไรค่ะแล้วก็ประเภทเนี่ยจัดได้ว่าแบ่งออกเป็นกี่ประเภทจากที่นักเรียนอ่านตอบคำถามและจากการที่ฟังคุณครูอธิบายนะคะ

0: ค่ะเป็นอย่างไรบ้างคะกับกิจกรรมสรุปความรู้ในวันนี้เรียนรู้ร้อยแก้วนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางเรียนรู้แล้วใช่ไหมคะว่าลักษณะงานเขียนร้อยแก้วเป็นอย่างไรเดี๋ยวคุณครูจะขอตัวแทนอาสาสมัครในการนำเสนอกิจกรรมนี้นะคะกิจกรรมเรียนรู้ร้อยแก้วนะคะนักเรียนต้นทางได้แก่นักเรียนกลุ่มที่3ตัวแทนนะคะในการนำเสนอความรู้เรียนรู้ร้อยแก้วร้อยแก้วมีลักษณะอย่างไรมีกี่ประเภทมีอะไรบ้างแต่ละประเภทเป็นอย่างไรคะ
1: ร้อยแก้วคือภาษาที่ไม่บังคับคำสัมผัสและฉันทลักษณ์ค่ะประเภทงานเขียนร้อยแก้วมี2ประเภทค่ะงานบันเทิงคดีเป็นงานเกี่ยวกับให้ความสนุกเพลิดเพลินค่ะเช่นนวนิยายค่ะสารคดีให้ความรู้ค่ะเช่นความรู้เกี่ยวกับนกหรือว่าภาษาค่ะ
0: ค่ะปรบมือให้กับตัวแทนด้วยค่ะใช่แล้วค่ะงานเขียนร้อยแก้วนะคะก็คืองานเขียนที่ไม่มีการบังคับในการแต่งนะคะก็คือผู้เขียนสามารถมีอิสระในการแต่งเรื่องราวได้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นจำนวนคำจำนวนวรรคเนี่ยไม่มีการบังคับเลยให้อิสระในการเลือกใช้คำสำนวนโวหารแล้วก็ท่วงทำนองในการเขียนนะคะแล้วก็วิธีการนำเสนอต่างๆเช่นอะไรบ้างที่เป็นงานเขียนร้อยแก้วที่มีในปัจจุบันนวนิยายเรื่องสั้นบทละครบทความความเรียงรายงานสารคดีซึ่งจัดเป็นประเภทแล้วแบ่งออกเป็น2ประเภทก็คือบันเทิงคดีและสารคดีบันเทิงคดีเป็นหลักเลยมุ่งให้ความเพลิดเพลินกับผู้อ่านแล้วก็สารคดีประการสำคัญเลยของงานเขียนที่เป็นสารคดีคือให้ความรู้ให้ข้อเท็จจริงกับผู้อ่านเป็นประการสำคัญนั่นเองค่ะค่ะบทเรียนครั้งต่อไปนะคะเราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับโวหารร้อยแก้วนะคะสิ่งที่นักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางจะต้องเตรียมนะคะ1เลยใบกิจกรรมเรื่องพินิจโวหารผ่านงานเขียน2กิจกรรมเรื่องอ่านสารค้นหาโวหารนะคะแล้วก็ปากกากระดาษนะคะสีต่างๆที่นำมาใช้ในการประกอบการทำกิจกรรมต่างๆนั่นเองค่ะค่ะในวันนี้นักเรียนมีข้อสงสัยหรือมีอะไรอยากจะซักถามเกี่ยวกับการเรียนรู้ร้อยแก้วในวันนี้ไหมคะหากไม่มีแล้วคุณครูก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้แล้วเจอกันใหม่ชั่วโมงหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
2: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
1: เมื่อพูดถึงที่สวยๆใครๆก็อยากไปกับครอบครัวกับเพื่อนแต่เรากลับทำลายมันทำลายธรรมชาติทำลายสิ่งสวยงามจะดีกว่าไหมหากเราช่วยกันรักษามันช่วยกันเก็บโดยไม่หวังสิ่งใดตอบแทนไม่จำเป็นต้องรอใครมาทำแทนให้เราแต่จงทำเท่าที่ตัวเองทำได
2: ้ผมเชื่อว่าโลกเราน่าอยู่มากยิ่งขึ้นเพียงแค่เริ่มจากตัวเรา
1: ทำดีไม่ต้องเดี๋ยว

0: recently moved into a new apartment close to the SkyTrain. I chose this location because I like to use the SkyTrain to get around, and living close to the SkyTrain is very convenient. The important thing is that the rent is affordable for the size and location. My apartment is a one bedroom. In my apartment is a bedroom, a bathroom with a shower, and a living room. In my bedroom is a small bed, a bookshelf, a study desk, and a chair. There is also a balcony that has a few potted plants and a rack for hanging clothes to dry. In my living room, there is a sofa, coffee table, and a television. There isn't a kitchen, but I have a refrigerator, microwave, and toaster oven. I really like the convenience of my new apartment. There is a supermarket that is 24 hours right across the street from my apartment building. I can shop there anytime that I need something, such as food items, cleaning products, or over-the-counter medicine. There is also a community mall and cinema in the neighborhood within walking distance. There are a lot of restaurants and cafes, so I never have to worry about going hungry. Another reason that I like my neighborhood is that it is very quiet for a big city like Bangkok because it is outside of the city center. Where do you live is a common question that you will get when you meet someone new. Instead of just saying the name of the city that you live in, like Bangkok or London, you can be more descriptive. There are many details that you can give your conversation partner to help them picture your place of living better. When describing a place of living, what can you talk about? First, its location. What neighborhood is it in? Are there any landmarks nearby, as a shopping center or a train station? Why do you like your place of living? Is it close to a shopping center, a bank, a supermarket, a bus stop, a train station, a restaurant, a cinema, etc.? Moreover, you can also talk about the different rooms in your house or apartment. Use these constructions to talk about things that we see or exist. Use there is to describe the singular and uncountable nouns. For example, there is a drugstore right next to my apartment. Use there are for plural and countable nouns. For example, there are a few Japanese restaurants in my neighborhood. For giving reasons, you can say something like this. I like my house or apartment because, or another reason that I like my house or apartment is that, for example, I like my house because it has a big pool. Or another reason that I like my apartment is because it is very close to the place that I work.
1: Stay tuned for our next episodes of Watch and Learn.
2: There are lots of interesting topics for you to learn
3: and a great chance to improve your English.
2: Enjoy watching. Bye-bye.
4: ในอดีตเมื่อครั้งวิทยาการทางการแพทย์ยังไม่ก้าวหน้ามนุษย์บำบัดรักษาอาการเจ็บป่วยของตนโดยอาศัยความเชื่อทางไสยศาสตร์และภูมิปัญญาทางการแพทย์แผนโบราณที่ถือปฏิบัติสืบต่อกันมาเช่นการใช้สมุนไพรการใช้ความร้อนความเย็นและการนวดเป็นต้นเมื่อวิทยาการทางการแพทย์ได้รับการพัฒนาผู้คนก็นิยมหันมารักษาโรคภัยด้วยวิธีการสมัยใหม่และใช้ยาที่มีส่วนประกอบของสารเคมีที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพในระยะยาวจึงเกิดกระแสการนำการแพทย์แผนโบราณซึ่งเป็นวิธีการที่เป็นธรรมชาติมาผสมผสานและประยุกต์ใช้ร่วมกับการแพทย์แผนปัจจุบันกลายเป็นการแพทย์ทางเลือกซึ่งการนวดไทยก็เป็นหนึ่งในการรักษาแบบดั้งเดิมที่กลับมาได้รับความนิยมอีกครั้งและได้รับการยอมรับอย่างแพร่หลายทั้งในไทยและในต่างประเทศภูมิปัญญาการนวดไทยเป็นศาสตร์และศิลป์ของการดูแลสุขภาพที่มุ่งแก้ไขความผิดปกติของธาตุทั้ง4ในร่างกายคือดินน้ำลมไฟโดยเฉพาะการติดขัดของเลือดและลมในเส้นด้วยวิธีต่างๆได้แก่การกดการคลึงการบีบการทุบการประคบหรือวิธีอื่นๆตามที่ได้มีการพัฒนาและสืบทอดต่อกันมาโดยครูหมอนวดไทยจากอดีตจนถึงปัจจุบัน แล้วตอนนี้นะครับเราก็อยู่กับผู้เชี่ยวชาญทางการนวดที่มีประสบการณ์มานานกว่า46ปีนะครับอาจารย์สมพิษปิตสิงห์สวัสดีครับ
5: ค่ะ
4: อาจารย์สมพิษนะครับเป็นผู้เชี่ยวชาญทางการนวดแผนไทยโรงเรียนแพทย์โบราณวัดพระเชตุพนอาจารย์มองว่าอะไรคือหัวใจสำคัญของการนวดแผนไทย
5: หัวใจของการนวดคือต้องเวลาทำงานต้องใส่ใจกับผู้ที่เรากำลังนวดเขาอยู
4: ่ครับ
5: แล้วก็ต้องมีเมตตาต่อเขาด้วย
4: การนวดแผนไทยมีการอีโวลมีการพัฒนายังไงตามการเวลาบ้างครับ
5: ที่เห็นมาก็พัฒนาขึ้นไปเยอะเลยนะคะมีทั้งเอาของตะวันตกมาผสมผสานก็มีนะฮะอย่างสวีดิชเนื้อนวดน้ำมัน
4: อ
5: ่ะแต่ก่อนเราไม่มีใช่ไหมคะ
4: อ
5: ๋
4: อเหรอครับเนื้อนวดน้ำมัน
5: มันไม่มีการหายปวดเมื่อยมันต่างกันของเรากดลึกถึงกล้ามเนื้อชั้นในซึ่งมันเป็นกล้ามเนื้อที่ทำงานแล้วก็เกร็งตัวเราอย่างเงี้ยมันคนอันกล้ามเนื้อที่เขานวดกันอยู
4: ่โหนี่ถือเป็นความแตกต่างระหว่างการนวดไทยกับการนวดของฝรั่งเลย
5: ใช่
4: คือการความลึก
5: ของลึกของเราเพราะเราจะกดลึกลงไป
4: เชื่อกันว่าการนวดแผนไทยมีต้นกำเนิดมาจากชีวโกมารพัฒน์แพทย์ประจำของพระพุทธเจ้าผู้วางรากฐานแนวคิดเรื่องการบำบัดผ่านการสัมผัสซึ่งเป็นการสัมผัสที่เปี่ยมด้วยความรู้ความเมตตาและความเข้าใจในร่างกายของมนุษย์จนกลายมาเป็นศาสตร์แห่งการนวดจากนั้นศาสตร์แห่งการนวดถูกส่งต่อในวัดวังและหมู่บ้านมีการผสมผสานวัฒนธรรมและความรู้ท้องถิ่นเข้าไปกลายเป็นภูมิปัญญาที่ถ่ายทอดด้วยปากปฏิบัติด้วยร่างกายเชื่อมด้วยหัวใจและศรัทธาเพราะหมอนวดนอกจากจะต้องมีความสามารถในการนวดรักษาแล้วยังต้องมีศีลธรรมจรรยาตามหลักพระพุทธศาสนาและเคารพครูบาอาจารย์ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาให้
6: People have to try this to like I don't know to live life I feel like it's just such an amazing experience
7: I really liked when they were doing like the back of my head and they would hit like very like small pressure points and, like I didn't even know were there and made me feel like so relaxed like in a way I really haven't felt before
4: การนวดแผนไทยได้รับการยอมรับในเวทีโลกนะครับโดยเฉพาะทางยูเนสโกองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติที่ขึ้นทะเบียนให้การนวดไทยเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติในวันที่12ธันวาคมปีพุทธศักราช2562ครับการนวดแผนไทยไม่ใช่แค่การคลายเส้นหรือการรักษาความปวดเมื่อยของร่างกายแต่คือภูมิปัญญาที่เชื่อมโยงร่างกายจิตใจและพลังชีวิตไว้เป็นหนึ่งเดียวจะเห็นแล้วว่าการนวดไทยเป็นเสน่ห์ทางวัฒนธรรมที่ทรงพลังของประเทศเรานะครับไม่ได้แค่สร้างรายได้จำนวนมหาศาลแต่ว่ายังส่งออกความเป็นไทยสร้างความเข้าใจอันลึกซึ้งให้ชาวต่างชาติได้เห็นว่าวัฒนธรรมของเราเป็นอย่างไรการนวดไม่ใช่แค่การคลายเส้นหรือว่าผ่อนคลายความเมื่อยล้าของร่างกายแต่ว่าเป็นภูมิปัญญาที่เชื่อมต่อร่างกายจิตใจและหัวใจอันเป็นหนึ่งเดียวนี่ไม่ใช่แค่การนวดครับแต่เป็นการรักษารากเหง้าด้วยหัวใจไทย

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ความเคารพ
1: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณครูที่ดูอยู่ปลายทางและนักเรียนปลายทางทุกคนนะคะพบกันอีกครั้งในรายวิชาคณิตศาสตร์ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่2กับคุณครูนงนุชสุขใสหรือว่าครูอ้อมค่ะค่ะสำหรับในวันนี้เราจะมาเรียนในเรื่องของทฤษฎีบทพีทาโกรัสค่ะในชั่วโมงที่2นั่นเองค่ะค่ะสำหรับจุดประสงค์การเรียนรู้ของวันนี้นะคะนักเรียนสามารถที่จะแก้โจทย์ปัญหาที่สอดคล้องกับสถานการณ์ในชีวิตจริงได้โดยใช้ความรู้เรื่องทฤษฎีบทพีทาโกรัสมาช่วยหาคำตอบค่ะก่อนอื่นเลยเดี๋ยวเรามาทบทวนเนื้อหากันก่อนนะคะเรียนต้นทางและเรียนปลายทางค่ะค่ะคุณครูได้กำหนดรูปสามเหลี่ยมมุมฉาก A B C มาให้กับนักเรียนแล้วนะคะโดยที่มีมุม A C B เป็นมุมฉากนั่นเองค่ะก่อนอื่นเลยเรามาทบทวนกันค่ะด้านไหนเป็นด้านตรงข้ามมุมฉากคะนักเรียน
2: A
1: ถูกต้องค่ะเราจะได้ว่าด้าน A B เป็นด้านตรงข้ามมุมฉากหรือว่าด้านที่ยาวที่สุดใช่ไหมคะทีนี้คุณครูถามต่อค่ะว่าและด้าน A C ของเรายาวกี่หน่วยคะ
2: 4 หน่วย
1: ยาว4หน่วยใช่ไหมคะคุณครูก็ขอเขียนตรงนี้เลยนะคะต่อไปค่ะและด้าน AC ของเราล่ะคะยาวกี่หน่วยคะ
2: B
1: หน่วยค่ะแล้วก็ความยาวของด้าน BC ล่ะคะ
2: A
1: หน่วยโอเคค่ะทีนี้ค่ะคุณครูก็จะมีคำถามมาทบทวนนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางนะคะค่ะจากรูปสามเหลี่ยมมุมฉาก ABC ที่ครูได้กำหนดไว้ให้นะคะเราจะอาศัยทฤษฎีบทพีทาโกรัสช่วยแสดงความสัมพันธ์ในรูปสมการได้อย่างไรคะเราจะเขียนในรูปของสมการความสัมพันธ์ได้ยังไงคะ
2: C เท่ากับ A ส่วน B
1: ถูกต้องค่ะเราสามารถเขียนนะคะแสดงความสัมพันธ์ในรูปสมการได้เป็น C ยกกำลัง2เท่ากับ A ยกกำลัง2บวกด้วย B ยกกำลัง2ค่ะนะคะเพราะว่าจากทฤษฎีบทพีทาโกรัสบอกว่านะคะกำลัง2ของความยาวของด้านตรงข้ามมุมฉากนะคะจะเท่ากับผลบวกของกำลัง2ของความยาวของด้านประกอบมุมฉากใช่ไหมคะโอเคเยี่ยมมากค่ะค่ะต่อไปค่ะและเงื่อนไขสำคัญของรูปสามเหลี่ยมในการแก้ปัญหาโดยใช้ทฤษฎีบทพีทาโกรัสมีอะไรบ้างพอที่ออกไหมคะเงื่อนไขสำคัญเลยนะคะแน่นอนเลยว่าจะต้องเป็นรูปสามเหลี่ยมอะไรคะถูกต้องค่ะนะคะรูปสามเหลี่ยมที่เรานำมาพิจารณาต้องเป็นรูปสามเหลี่ยมมุมฉากถูกต้องค่ะแล้วก็เราจะต้องทราบอะไรโจทย์ต้องให้อะไรมาแล้วบ้างคะต้องให้ถูกต้องค่ะโจทย์ต้องให้ความยาวด้านมาแล้วอย่างน้อยกี่ด้านคะ
2: 2
1: ด้านถูกต้องค่ะนะคะเราก็จะว่าเงื่อนไขสำคัญคือ1เลยนะคะรูปสามเหลี่ยมที่นักเรียนพิจารณาจะต้องเป็นรูปสามเหลี่ยมมุมฉากนะคะเราจึงจะใช้ทฤษฎีบทพีทาโกรัสได้นะคะและโจทย์เนี่ยจะต้องให้ความยาวของด้านมาอย่างน้อย2ด้านใช่มั้ยคะเยี่ยมมากค่ะค่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาตรวจสอบนะคะความเข้าใจข้อเรียนเพิ่มเติมค่ะเดี๋ยวครูก็จะมีกิจกรรมให้กับนักเรียนได้ร่วมกันทำนะคะค่ะสำหรับกิจกรรมที่3นะคะเรื่องทฤษฎีบทพีทาโกรัส2นั่นเองค่ะซึ่งนักเรียนปลายทางรวมถึงคุณครูปลายทางนะคะสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ www.dltv.ac.th นั่นเองค่ะค่ะสำหรับนักเรียนต้นทาง นะคะเดี๋ยวหนูหยิบใบกิจกรรมที่3ขึ้นมาได้เลยค่ะค่ะสำหรับขั้นตอนในการทำกิจกรรมนะคะ1ค่ะให้นักเรียนนะคะศึกษาคำกล่าวของท่านผู้เฒ่า1ค่ะจากใบกิจกรรมนะคะ2ให้นักเรียนวาดลายแทงตามคำกล่าวของท่านผู้เฒ่า1ลงบนกระดาษจุดที่ครูได้กำหนดให้ในใบกิจกรรมค่ะโดยที่แต่ละจุดที่อยู่ติดกันในแนวตั้งหรือแนวนอนนะคะบนกระดาษจะห่างกันเท่ากับระยะจริงก็คือ100เมตรค่ะและ3นะคะเมื่อวาดลายแทงเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะให้นักเรียนหาระยะห่างจากจุดเริ่มต้นถึงที่ซ่อนสมบัติโดยใช้ทฤษฎีบทพีทาโกรัสในการช่วยหาคำตอบค่ะเดี๋ยวในตอนที่1เนี่ยคุณครูจะร่วมหาไปพร้อมกับนักเรียนนะคะค่ะนักเรียนคะระหว่างนี้เนาะในการเขียนแผนผังนะคะให้นักเรียนพิจารณาการเลี้ยวซ้ายและการเลี้ยวขวาให้เสมือนกับ

0: ที่นักเรียนได้เดินทางจริงๆนะคะโดยที่การวัดระยะห่างก็คือการวัดระยะในแนวตรงระหว่างจุดทั้ง2จุดนั่นเองค่ะค่ะเดี๋ยวเรามาดูนะคะคำชี้แจงของกิจกรรมของเราก็คือให้นักเรียนวาดลายแทงตามคำกล่าวของท่านผู้เฒ่าลงบนกระดาษจุดแล้วหาระยะห่างจากจุดเริ่มต้นถึงที่ซ่อนสมบัติโดยใช้ทฤษฎีบทพีทาโกรัสเมื่อกำหนดจุด A เป็นจุดเริ่มต้นและจุด B เป็นที่ซ่อนสมบัตินั่นเองค่ะก่อนอื่นเลยเรามาทบทวนเรื่องของทิศกันก่อนนะคะนักเรียนปลายทางค่ะสำหรับทิศนะคะเราจะให้ทิศเหนือนะคะอยู่ด้านหน้าบนกระดาษนะคะแล้วก็ส่วนด้านซ้ายมือของเราจะเป็นทิศตะวันตกนะคะแล้วก็ด้านขวามือของนักเรียนจะเป็นทิศตะวันออกนั่นเองแล้วก็ส่วนด้านหลังห้องก็จะเป็นทิศใต้นะคะเมื่อเรียนได้ทบทวนเรื่องของทิศเรียบร้อยแล้วพร้อมที่จะไปเจอกิจกรรมยังคะดังนั้นเดี๋ยวเราไปลองวาดลายแทงตามคำกล่าวของท่านผู้เฒ่า1กันค่ะอันนี้เป็นสิ่งที่คำกล่าวของท่านผู้เฒ่าได้ให้ไว้นะคะเดี๋ยวเรามาร่วมอ่านพร้อมๆกันค่ะจากจุดเริ่มต้นก้าวเดินไปทางทิศเหนือกี่เมตรคะ
1: 400
0: เมตรไม่หันซ้ายแต่เลี้ยวขวาไปทางทิศตะวันออกแล้วเดินต่อไป500เมตรจากนั้นเลี้ยวขวาอีกทีเดินไปทางทิศใต้แต่ไม่ไกลไปแค่100เมตรต่อไปไม่กี่อึดใจขอเลี้ยวขวาอีกสักทีแล้วเดินไปทางทิศตะวันตก100เมตรจะได้เพชรสมใจหายเหนื่อยโดยพันนี่คือคำกล่าวที่ท่านผู้เฒ่าหนึ่งได้ให้เราไว้ดังนั้นเราจะต้องไปหาที่ซ่อนสมบัติกันค่ะได้ลองสังเกตที่ใบกิจกรรมของเรานะคะคุณครูเนี่ยได้กำหนดจุดเริ่มต้นให้แล้วจุดเริ่มต้นของเราโจทย์บอกแล้วว่าให้จุดเริ่มต้นเป็นจุดอะไรคะให้เป็นจุดเริ่มต้นให้เป็นจุดอะไรคะจุด A ใช่ไหมคะแล้วก็เราลองดูตามคำกล่าวของท่านผู้เฒ่าที่ให้ไว้เมื่อสักครู่ท่านผู้เฒ่าบอกว่าอะไรคะประโยคแรกเลยค่ะก้าวเดินไปทางทิศเหนือ400เมตรโดยที่เราบอกแล้วคะว่าระยะห่าง1ช่วงจุดเท่ากับ100เมตรดังนั้นเราเดินไปกี่ช่วงจุดคะ4ไปทางทิศไหนคะทิศเหนือคุณครูจะล้างให้ก่อนเนาะสมมติว่าเราเดินไป1 2 3 4ต่อไปท่านผู้เฒ่าบอกว่าไงต่อคะไม่หันซ้ายแต่เลี้ยวขวาไปทางทิศตะวันออกแล้วเดินต่อไปกี่เมตรคะ500เมตรแปลว่าระยะห่างกี่ช่วงจุดคะ5ช่วงจุดดังนั้นเราต้องไปไหนคะซ้ายหรือขวาคะทางทิศตะวันออกแล้วก็ต่อไปนะคะ1 2 3 4 5ได้แล้วต่อไปค่ะจากนั้นท่านผู้เฒ่ากล่าวว่าไงคะถูกต้องค่ะจากนั้นเลี้ยวขวาอีกทีเดินไปทางทิศใต้แต่ไม่ไกลไปแค่100เมตรนะคะซึ่งเราจะต้องไปไหนคะล่างมาด้านลงมาทางทิศใต้ค่ะซึ่งกี่ช่วงจุดคะ1ช่วงจุดโอเคหมดยังคะมีอีกไหมคะมีอีกท่านผู้เฒ่ากล่าวว่าไงต่อคะถูกต้องค่ะต่อไปไม่กี่อึดใจขอเลี้ยวขวาอีกสักทีแล้วเดินไปทางทิศตะวันตกเท่าไหร่คะ100เมตรซึ่งระยะห่างกี่ช่วงจุดคะเราต้องไปไหนเอ่ยซ้ายหรือขวาคะโอเคอันนี้เป็นไงคะจบไหมคะคำกล่าวท่านเฒ่าถึงเพชรยังคะถึงแล้วเนี่ยก็จะได้ว่าจุดของเราจุดนี่ค่ะเป็นจุดปลายทางจุดเริ่มต้นกับจุดสิ้นสุดจุดสิ้นสุดเราให้เป็นจุดอะไรจำได้ไหมคะจุด B นะคะเป็นจุดสิ้นสุดหรือว่าจุดที่ซ่อนสมบัตินั่นเองดังนั้นเราได้จุด A เป็นจุดเริ่มต้นจุด B เป็นจุดที่เราซ่อนสมบัติทีนี้เราจะหาระยะทางได้ไงคะเดี๋ยวคุณเริ่มแรกทำไมคะนักเรียนบางคนบอกว่าหนูต้องวาดเป็นรูปอะไรคะรูปสามเหลี่ยมมุมฉาก เริ่มแรกเราลากจากจุดเริ่มต้นจุด A ไปหาจุด B ก่อนนะคะถ้าเรียนมีไม้บรรทัดก็จะสวยงามแล้วก็ตรงกว่าของคุณครูนะคะคุณครูจะลากแบบนี้ก่อนต่อไปเราเป็นรูปสามเหลี่ยมมุมฉากยังคะแต่คุณครูจะต้องไปจุดไหนต่อคะมีใครจะมาช่วยคุณครูเติมไหมคะลองดูไหมคะลองดูไหมคะได้ไหมคะคุณครูลากได้ไหมคะจากจุด A เราจะต้องลากขึ้นไปกี่ช่วงจุดคะ3ช่วงจุดโอเคนะคะแล้วก็เรากำหนดให้เป็นจุด C ก็ได้ค่ะถ้าเราสร้างมาใหม่นะคะแล้วก็ลากเชื่อมกันเลยโอเคกลายเป็นรูปสามเหลี่ยมมุมฉากยังคะเป็นแล้วดังนั้นความยาวด้านไหนที่เรียนทราบแล้วบ้างนะคะ ความยาวด้าน AC นะคะมีระยะห่างกี่ช่วงจุดคะ AC 3นะคะ3ช่วงจุดหรือว่าเท่ากับ300เมตรเก่งมากต่อไปความยาวด้าน AB หนูทราบไหมคะยังไม่ทราบถูกต้องค่ะต่อไปความยาวด้าน BC ล่ะคะมีความยาวเท่าไหร่คะกี่เมตรคะโอเคก็คือ400เมตรหรือว่า4ช่วงจุดใช่ไหมคะโอเคดังนั้นจากความสัมพันธ์ของเราเราทราบความยาวด้านแล้วกี่ด้านคะ2ด้านแปลว่าหนูสามารถหาความยาวด้านที่เหลือได้ไหมคะได้โดยใช้อะไรคะถูกต้องค่ะดังนั้นข้อที่1นะคะนักเรียนก็เขียนลงในใบกิจกรรมของเราได้เลยค่ะรวมถึงนักเรียนปลายทางนะคะข้อ1น่าจะเฉลยเรียบร้อยแล้วนะคะค่ะนี่ก็จะเป็นนะคะลายแทงที่เราวาดไว้เรียบร้อยแล้วนะคะเรียบร้อยไหมคะค่ะต่อไปโจทย์ให้เราหาอะไรอีกจำได้ไหมคะโจทย์บอกว่าหาอะไรเอ่ยหาอะไรคะหาระยะห่างจากจุดเริ่มต้นจนถึงที่ซ่อนสมบัตินะคะซึ่งจุดเริ่มต้นของก็คือจุด A นะคะส่วนที่ซ่อนสมบัติก็คือจุด B ดังนั้นเราหาความยาวด้านไหนคะด้าน AB ถูกต้องค่ะนักเรียนค่ะมันก็เรียนสามารถที่จะลงมือทำในใบกิจกรรมของเราได้เลยค่ะนะคะเดี๋ยวเราจะมาหาระยะห่างจากจุดเริ่มต้นถึงที่ซ่อนสมบัติกันค่ะนะเราจะมาพิจารณาที่รูปสามเหลี่ยมมุมฉาก ABC นะคะและจากทฤษฎีบทพีทาโกรัสนะคะเราจะได้ว่า AB ยกกำลัง2เท่ากับ3ยกกำลัง2บวกด้วย4ยกกำลัง2 3ยกกำลัง2เท่ากับเท่าไหร่คะ9ถูกต้องค่ะบวกด้วย4ยกกำลัง2เท่ากับเท่าไหร่คะ16นะคะนักเรียนก็จะได้ว่า AB ยกกำลัง2เท่ากับ9บวกด้วย169บวกด้วย16เท่ากับเท่าไหร่คะ25ดังนั้น AB ของเราจะเท่ากับเท่าไหร่คะ5เท่ากับ5ถูกต้องค่ะแต่เนื่องจากว่าระยะห่างของเรา1ช่วงจุดเท่ากับ100เมตรนะคะดังนั้นระยะห่างจากจุดเริ่มต้นจนถึงที่ซ่อนสมบัติจะเป็นกี่ร้อยเมตรคะ
1: 500
0: ถูกต้องค่ะแล้วก็คือนำ5คูณด้วย100ก็จะเท่ากับ500เมตรนะคะดังนั้นระยะห่างจากจุดเริ่มต้นถึงที่ซ่อนสมบัตินะคะตามคำกล่าวของท่านผู้เฒ่า1นั้นก็คือระยะห่างเป็น500เมตรนั่นเองถูกต้องค่ะค่ะเรียนสามารถที่จะลงมือนะคะทำในใบกิจกรรมได้เลยค่ะสำหรับคำกล่าวของท่านผู้เฒ่า2นะคะเรียนสามารถลงมือทำต่อได้เลยค่ะแล้วเดี๋ยวเรามาเฉลยพร้อมๆกันค่ะ

ค่ะนักเรียนปลายทางคะสำหรับในคำกล่าวของท่านผู้เท่าหนึ่งนักเรียนน่าจะเฉลยเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะดังนั้นเดี๋ยวเราไปดูในคำกล่าวของท่านผู้เท่าสองกันค่ะค่ะนักเรียนคะคำกล่าวของท่านผู้เท่าสองนะคะเขาบอกว่าจากจุดเริ่มต้นขับรถไปทางทิศใต้200เมตรเลี้ยวซ้ายขับตรงไปช้าๆไปตามซอย300เมตรเห็นข้างหน้าเป็นถนนใหญ่เลี้ยวซ้ายไปทางทิศเหนือขับเรื่อยๆไปตามทางอีก 1,200 เมตรเจอสี่แยกไฟแดงให้เลี้ยวซ้ายผ่านตลอดขับไปทางทิศตะวันตกอีก 1,100 เมตรไม่ต้องคิดเลี้ยวไปทางอื่นไกลยังคงเลี้ยวซ้ายไปทางทิศใต้เพียง200เมตรต่อไปก็เลี้ยวขวาขับตรงไปอีกแค่400เมตรแล้วก็เลี้ยวซ้ายครั้งสุดท้ายขับตรงไป300เมตรถึงที่หมายปลอดภัยได้สมบัติไปครองนี่คือคำกล่าวของท่านผู้เท่าสองค่ะนักเรียนนะคะดังนั้นนะคะคำกล่าวของท่านผู้เท่าสองคุณครูจะให้เราได้ลงมือทำด้วยตนเองนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะมาเฉลยพร้อมๆกันค่ะโดยที่ครูได้กำหนดจุดเริ่มต้นให้กับนักเรียนแล้วนะคะก็คือจุดสีเขียวของเรานั่นเองนะคะให้ A เป็นจุดเริ่มต้นนะคะ

่ะนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางคะเรียบร้อยไหมคะสำหรับคำกล่าวของท่านผู้เฒ่าสองส่วนใหญ่น่าจะเรียบร้อยกันแล้วใช่ไหมคะนั่นจะคุณครูขออาสาสมัคร1คนค่ะออกมาวาดลายแทงให้ครูหน่อยขอบคุณค่ะโอเคนะคะเดี๋ยวเรามาลองดูว่าเมื่อเพื่อนวาดลายแทงเรียบร้อยแล้วนั้นตรงกับที่เรียนได้วาดไว้หรือเปล่านะคะนักเรียนขอเชิญค่ะขอบคุณค่ะระหว่างนี้นะคะได้เรียนต้นทางและได้เรียนปลายทางก็ลองร่วมนะคะพิจารณาดูว่าสิ่งที่เพื่อนวาดนั้นเหมือนกับที่เราสร้างไว้หรือเปล่านะคะคำตอบนั้นเหมือนกันหรือเปล่านะคะ

0: ขอบคุณค่ะเดี๋ยวเรามายืนก่อนนะคะค่ะเดี๋ยวลองดูว่านะคะสิ่งที่เพื่อนได้เฉลยไปตรงกับที่เราวาดไว้ไหมคะตรงไหมคะ
1: ตรง
0: ตรงใช่ไหมคะโอเคข้อนี้นะคะเพื่อนได้วาดแล้วว่าจากจุด A เป็นจุดเริ่มต้นนะคะและจุด B เป็นจุดที่ซ่อนสมบัตินะคะตอนนี้เพื่อนได้วาดมาถูกต้องค่ะปรบมือให้กับเพื่อนหน่อยค่ะโอเคค่ะก็ถ้าถูกต้องเลยสามารถตัวถูกลงไปในใบกิจกรรมของเราได้เลยนะคะโอเคค่ะแต่ว่าในใบกิจกรรมของเรานั้นให้หาอะไรต่อจะได้ไหมคะหาจุดเริ่มต้นกับที่ซ่อนสมบัติใช่ว่ามีระยะห่างเท่าไหร่ใช่ไหมคะอย่างงั้นข้อนี้ของเราค่ะระยะ AB ของเราได้เท่าไหร่คะได้ถามว่ายังหาแล้วใช่ไหมคะโอเคนะคะดังนั้นก็ถ้าคนไหนที่วาดรูปได้แตกต่างจากเพื่อนครั้งนั้นก็สามารถจะแก้ไขให้ถูกต้องได้เลยค่ะเดี๋ยวรอเพื่อนตรวจสอบความเรียบร้อยของใบงานก่อนนะคะค่ะเรียบร้อยไหมคะเรียบร้อยแล้วนะคะค่ะต่อไปค่ะระยะห่างจากจุดเริ่มต้นถึงที่ซ่อนสมบัตินะคะเมื่อเราพิจารณารูปสามเหลี่ยมมุมฉาก ABC ค่ะและจากชื่อสี่บทพีทาโกรัสนะคะเราก็จะได้ว่า AB ยกกำลัง2เท่ากับ5ยกกำลัง2บวกด้วย12ยกกำลัง2ค่ะนะคะซึ่งเราก็จะได้ว่า AB ยกกำลัง2เท่ากับ169ดังนั้นความยาวด้าน AB เท่ากับเท่าไหร่คะ
1: 13
0: ค่ะแต่ว่าโจทย์ต้องการอยากทราบระยะห่างระหว่างจุดเริ่มต้นถึงที่ซ่อนสมบัติโดยที่ระยะห่าง1ช่วงจุดเท่ากับ100เมตรดังนั้นข้อนี้ระยะห่างจากจุดเริ่มต้น A ถึงที่ซ่อนสมบัติ B จะเป็นเท่าไหร่คะ
1: 1,300
0: ถูกต้องค่ะเราจะได้ว่าระยะห่างจากจุดเริ่มต้นถึงที่ซ่อนสมบัติเท่ากับ 1,300 เมตรนั่นเองถูกต้องค่ะก็ถ้าถูกก็ตรวจถูกลงไปได้เลยนะคะค่ะดังนั้นเดี๋ยวเรามาลองดูนะคะตัวอย่างถัดไปกันค่ะค่ะนักเรียนคะคุณครูมีตัวอย่างนะคะที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ในชีวิตจริงที่เราเคยเจอนะคะซึ่งเราทุกคนเนี่ยเคยเดินทางไกลใช่ไหมคะใช่แล้วค่ะดังนั้นค่ะคุณครูก็จะมีสถานการณ์มาให้เรานะคะก็คือบอกว่าลูกเสือกองหนึ่งออกเดินทางไกลจากโรงเรียนไปยังค่ายพักแรมแห่งหนึ่งนะคะจากแผนที่ที่นายกองได้รับพวกเขาจะต้องเดินทางจากโรงเรียนไปทางทิศตะวันออก7กิโลเมตรแล้วเลี้ยวซ้ายตรงไปทางทิศเหนือ 3.5 กิโลเมตรจากนั้นเลี้ยวขวาตรงไปทางทิศตะวันออกอีก5กิโลเมตรถึงจะถึงค่ายพักแรมอยากทราบว่าค่ายพักแรมนี้อยู่ห่างจากโรงเรียนกี่กิโลเมตรนี่คือสิ่งที่โจทย์ต้องการทราบเรามานะคะอ่ะทีนี้ค่ะเราก็ทราบแล้วว่าทิศของเรานั้นแบ่งออกเป็นรูปแบบไหนใช่ไหมคะในเมื่อเรากำหนดทิศตรงกันแล้วต่อไปเดี๋ยวเรามาดูวิธีทำนะคะค่ะได้เลยค่ะคุณครูก็ได้นะคะจำลองภาพออกมาให้ง่ายยิ่งขึ้นนะคะโดยที่คุณครูเนี่ยได้กำหนดให้จุด A และจุด D แผนที่ตั้งโรงเรียนและค่ายพักแรมค่ะโดยที่นะคะเราจะให้ AB แทนระยะห่างจากโรงเรียนไปทางทิศตะวันออก7กิโลเมตรนะคะ BC แทนระยะห่างจากจุด B ไปเหนือ 3.5 กิโลเมตรค่ะ CD แทนระยะห่างจากจุด C ไปทางทิศตะวันออก5กิโลเมตรค่ะและ AD แทนระยะห่างจากโรงเรียนถึงค่ายพักแรมนะคะนักเรียนลองดูว่าจากโจทย์ที่ครูได้จำลองเอาไปรูปภาพให้เราแล้วนะคะข้อนี้เราจะต้องทำยังไงต่อคะจำได้ไหมคะอะไรนะคะเรียนบอกว่าเราต้องสร้างเป็นรูปสามเหลี่ยมมุมฉากใช่ไหมคะที่คุณครูจะต้องต่อความยาวด้านไหนไปคะเริ่มแรกเลยสิ่งที่โจทย์ต้องการทราบคืออะไรคะระยะห่างจากโรงเรียนไปค่ายพักแรมก็คือ A ไป D เราทำไงคะนักเรียนเราก็ลากจากจุด A ไปจุด D ใช่ไหมคะโอเคต่อไปล่ะคะเราต้อง ต่อความยาวของส่วนของเส้นตรงตรงไหนบ้างส่วนของตรง AB เราลากต่อไปทาง B ใช่ไหมคะลากไปถึงตรงไหนล่ะคะโอเคนะคะสมมติว่าครูก็ลากตามที่เรียนได้ออกแบบไว้จนถึงจุด D และลากจากจุด D ลงมาให้ขนานกับส่วนของเส้นตรง CB ใช่ไหมคะเราก็จะได้เป็นรูปสามเหลี่ยมมุมฉากครูตั้งชื่อจุดเป็นจุดอะไรดีคะเอาจุดที่ไม่มีมาก่อนเนาะเรามี A มี B มี C มี D แล้วต่อไปเป็นครูขอเป็นตัว E แล้วกันค่ะแล้วก็จะประมาณนี้ดังนั้นข้อนี้นักเรียนสามารถหาระยะห่างจากโรงเรียนถึงค่ายพักแรมได้ยังคะได้แล้วใช่ไหมคะโอเคค่ะก่อนอื่นเลยค่ะครูถามก่อนเมื่อสักครู่ที่เราหาระยะ AE เท่ากับเท่าไหร่คะเมื่อกี้เราทราบว่า AB นะคะมีความยาวเท่ากับ7กิโลเมตรแต่ว่า BE ล่ะคะเราทราบไหมคะว่ากี่กิโลเมตรเท่ากับเท่าไหร่คะ BE เท่ากับเท่าไหร่เอ่ย5เพราะว่าอะไรคะนะคะเราได้ว่า BE เท่ากับ CD ดังนั้นถ้า CD เท่ากับ5หน่วยนะคะ BE ก็จะยาว5เช่นเดียวกันนะคะต่อไปค่ะความยาวของด้าน DE ล่ะคะนักเรียนปลายทางทราบไหมคะ 3.5 นะคะเพราะว่าเนื่องจากว่า DE ของเรานะคะยาวเท่ากับ CB ดังนั้น DE ก็เท่ากับ 3.5 ด้วยถูกต้องค่ะโอเคนะคะก็เราก็ต่อส่วนของเส้นตรง AB นะคะไปทางจุด B ให้พบกับเส้นตรงที่ลากจากจุด D และขนานกับส่วนของเส้นตรง CB ค่ะที่จุด E ก็จะได้รูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก BEDC นั่นเองค่ะและรูปสามเหลี่ยมมุมฉาก AED นะคะที่มีมุม AED เป็นมุมฉากค่ะต่อไปค่ะเมื่อกี้เราเมื่อสักครู่เราทราบแล้วว่าความยาวของด้าน DE เท่ากับ 3.5นะคะต่อไปความยาวของด้าน AE เท่ากับเท่าไหร่คะ12ก็คือ7บวกด้วย5ก็จะเท่ากับ12นั่นเองถูกต้องค่ะเรามาหาคำตอบได้เลยค่ะดังนั้นค่ะจากทฤษฎีพีทาโกรัสนะคะเราก็จะได้ว่าไงคะ AD ยกกำลัง2เท่ากับ AE ยกกำลัง2บวกด้วย ED ยกกำลัง2นั่นเองค่ะซึ่งความยาวของด้าน AD หนูทราบไหมคะยังไม่ทราบนะคะ AE นะคะความยาวของด้าน AE เท่ากับ12ยกกำลัง2ใช่ไหมคะบวกด้วย ED นะคะความยาวด้าน DE 3.5 โอเคนะคะดังนั้นข้อนี้ของเรานะคะ AD 2เท่ากับ 156.25 ความยาวด้าน AD นะคะจะเป็นเท่าไหร่เท่าไหร่นะคะเราดูสิคะว่าตอนนี้เราได้แล้วค่ะว่า AD ยกกำลัง2เท่ากับ 156.25 แต่เราต้องการทราบความยาวของ AD เท่านั้นนะคะคือด้าน AD เท่าไหร่คะ 12.5 ถูกต้องค่ะดังนั้นค่ะเราก็จะได้ว่าค่ายพักแรมนี้อยู่ห่างจากโรงเรียน 12.5 กิโลเมตรนั่นเองค่ะค่ะนี่ก็เป็นการใช้เรื่องทฤษฎีพีทาโกรัสในการแก้โจทย์ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับชีวิตจริงเราใช่ไหมคะดังนั้นเดี๋ยวคุณครูก็จะมีแบบฝึกหัดให้เราได้ฝึกทำไปพร้อมกันค่ะค่ะสำหรับแบบหัดที่4นะคะทฤษฎีบทพีทาโกรัสในชั่วโมงที่2นั่นเองค่ะค่ะซึ่งนักเรียนปลายทางและคุณครูปลายทางสามารถดาวน์โหลดนะคะแบบฝึกหัดที่4ได้ที่ www.dltv.ac.th ค่ะค่ะสำหรับในแบบหัดนี้ก็จะมีด้วยกันทั้งหมด3ข้อด้วยกันนะคะครูก็จะมีตัวอย่างสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องในชีวิตจริงมาให้กับเราได้ฝึกแก้ปัญหานะคะค่ะนี่ก็จะเป็นในข้อที่1ค่ะบ้านของนิดามีสระบัวซึ่งลึก 0.8 เมตรนะคะคุณพ่อของเธอได้ซื้อโคมไฟลอยน้ำ เพื่อมาประดับสระบัวเพิ่มเติมโดยโคมไฟลอยน้ำที่ซื้อมานี้มีเชือกสำหรับลังโคมไฟไม่ให้ลอยไปไกลนะคะซึ่งเชือกนี้จะยึดไว้กับพื้นสระบัวถ้าเชือกสำหรับลังโคมไฟนี้ยาว1เมตรจงหาว่าโคมไฟลอยน้ำนี้จะลอยห่างจากจุดบนผิวน้ำที่ตรงกับจุดยึดเชือกที่ก้นสระได้ไม่เกินกี่เมตรนะคะในข้อที่1ค่ะอันนี้ก็สามารถลงมือทำได้เลยนะคะเดี๋ยวคุณครูก็จะร่วมเฉลยไปพร้อมกันค่ะสำหรับข้อที่1นะคะโจทย์กำหนดอะไรมาให้แล้วเราก็สามารถเติมนะคะตัวเลขลงไปได้ก่อนเลยนะคะเพื่อให้เราได้หาส่วนที่โจทย์ไม่ได้ให้มาได้ชัดเจนนะคะอย่างข้อนี้เลยค่ะคุณครูช่วยเรียนไปพร้อมกันเนาะก็คือเนื่องจากว่าโคมไฟลอยน้ำสามารถลอยน้ำนะคะไปได้ไกลที่สุดเมื่อเชือกที่ยึดไว้กับจุดตึงพอดีนะคะซึ่งยาวเท่ากับ1เมตรแล้วก็จะได้ว่าด้านนี้นะคะเห็นไหมคะได้1เมตรและแปลว่าตอนนี้เรียนรู้ความยาวด้านกี่ด้านแล้วคะ2ด้านแล้วก็คือ 0.8 เมตรกับ1เมตรนะคะตอนนี้เราต้องหาความยาวด้านไหนคะ

ด้านไหนด้านประกอบมุมฉากเก่งมากค่ะดังนั้นสามารถใช้ทฤษฎีแบบพีทาโกรัสช่วยหาคำตอบได้เลยนะคะก็คือเริ่มแรกเขียนอะไรก่อนคะจำได้ไหมคะก็คือเราทราบความยาวของด้านตรงข้ามมุมฉากแล้วก็คือ1ใช่ไหมคะก็คือ

ดังนั้นเดี๋ยวข้อนี้นะคะเราก็จะมาหาระยะห่างจากจุดบนผิวน้ำที่ตรงกับจุดยึดจนถึงตำแหน่งดังกล่าวนะคะโดยใช้ทฤษฎีบทพีทาโกรัสนั่นเองค่ะนะคะโดยที่คุณครูจะให้ x นะคะแทนระยะห่างจากจุดบนผิวน้ำที่ตรงกับจุดยึดจนถึงโคมไฟลอยน้ำที่ลอยไปได้ไกลที่สุดนะคะคุณครูให้เป็น x ก็คือด้านนี้นะคะเห็นไหมคะแล้วก็สามารถแก้สหาคำตอบได้เลยนะคะดังนั้นข้อนี้ของเราคำตอบจะเป็นเท่าไหร่คะถ่ายได้แล้วได้เท่าไหร่คะถูกต้องค่ะข้อนี้เพื่อนได้คำตอบแล้วนะคะ1ลบด้วย 0.64 เราจะได้ว่า x นะคะยกกำลัง2เท่ากับ 0.36 แต่เราต้องการทราบแค่ x อย่างเดียว x จะเป็นเท่าไหร่คะ 0.6 ถูกต้องค่ะดังนั้นข้อนี้นะคะเราก็จะได้ว่าโคมไฟลอยน้ำนี้จะลอยห่างจากจุดบนผิวน้ำที่ตรงกับจุดยึดได้ไม่เกิน 0.6 เมตรนั่นเองค่ะสำหรับข้อที่1

0: ่ะเรียบร้อยแล้วข้อ1อันนี้เป็นข้อที่2นะคะสำหรับในข้อที่2ค่ะนะคะถ้าโจทย์บอกแล้วค่ะว่าถ้าโจทย์นะคะให้มาเป็นข้อความแบบนี้เราสามารถอะไรคะจำลองเป็นรูปภาพก็จะได้ง่ายขึ้นนะคะอย่างข้อที่2นะคะคุณครูก็จะได้กำหนดเป็นรูปภาพมาให้แล้วนะคะนะคะว่าระยะทางจากบ้านของมาวินนะคะอยู่ห่างจากร้านอาหารของคุณแม่ 1.5 กิโลเมตรนะคะแล้วก็จากร้านอาหารของคุณแม่นะคะอยู่ห่างจากโรงเรียน2กิโลเมตรแต่โจทย์ต้องการให้เราหาอะไรคะข้อนี้ก็คือนะคะระยะทางจากบ้านของมาวินไปโรงเรียนแล้วหาอีกไหมคะหาอีก
1: แต่ละวันมาวินปั่นจักรยานกี่กิโลเมตรอย
0: ่างน้อยใช่ค่ะก็คือนอกเหนือนี้คือถามอีกว่าอยากทราบว่าในแต่ละวันนะคะมาวินจะขี่จักรยานเป็นระยะทางอย่างน้อยกี่กิโลเมตรนะคะโดยที่เขาให้เงื่อนไขว่าไงคะคือตอนเช้ามาวินสามารถจากบ้านไปโรงเรียนได้เลยไหมคะได้เลยแต่ขากลับต้องแวะไหนก่อนคะแวะร้านอาหารคุณแม่ก่อนแล้วค่อยกลับบ้านดังนั้นเราจะเห็นว่ามาวินเนี่ยเดินทางเป็นรูปอะไรคะรูปสามเหลี่ยมนั่นเองก็คือระยะทางก็คือจากบ้านไปโรงเรียนจากโรงเรียนนะคะไปร้านอาหารของคุณแม่แล้วค่อยกลับไปที่บ้านอีกหนึ่งครั้งเราก็จะได้เป็นรูปสามเหลี่ยมมุมฉากนั่นเองนะคะซึ่งโจทย์ได้กำหนดความยาวด้านมาให้แล้วกี่ด้านคะ
1: 2
0: ด้านก็คือด้านไหนเอ่ยด้านประกอบมุมฉากเก่งมากดังนั้นหนูต้องหาอะไรก่อนคะหาด้านตรงข้ามมุมฉากก่อนก็คือจากบ้านกับโรงเรียนห่างกันเท่าไหร่ใช่ไหมคะหลังจากนั้นก็ค่อยนำความยาวทั้งหมดใช่ไหมคะค่อยนำนะคะระยะทางทั้งหมดมาบวกกันแล้วจึงจะเป็นคำตอบนะคะในข้อที่2ค่ะค่ะก็เดี๋ยวนักเรียนเอาข้อนี้ไปทำเป็นการบ้านได้เลยนะคะค่ะเดี๋ยวคุณครูจะมาอธิบายเพิ่มเติมในข้อที่3นะคะค่ะข้อ3นะคะโจทย์ก็บอกว่าบันไดยาว 6.5 เมตรวางพิงผนังตึกให้เชิงบันไดห่างจากผนัง 2.5 เมตรอยากทราบว่าปลายบนของบันไดอยู่สูงจากพื้นกี่เมตรพร้อมวาดภาพประกอบนะคะเช่นเดียวกับข้อนี้ถ้าเลยวาดภาพประกอบไปเลยก็จะเข้าใจได้ง่ายขึ้นอ่ะเขาบอกว่าบันไดของเรายาวเท่าไหร่คะยาว 6.5 ซึ่ง

0: วางพิงกับอะไรอยู่คะ
1: ผน
0: ังตึกแปลว่าต้องวางในฐานของแบบเอียงนิดหนึ่งใช่ไหมคะแล้วก็เชิงบันไดห่างจากผนังเท่าไหร่คะ 2.5 เมื่อแลนได้จำลองภาพวาดประกอบนะคะก็จะมีลักษณะคล้ายๆกับตัวอย่างของคุณครูนะคะโดยที่คุณครูได้กำหนดนะคะ A B C มาให้เราด้วยนะคะแลนก็จะเห็นว่าบันไดของเรานะคะก็คือความยาวของด้าน A C ก็คือความยาวของบันไดใช่ไหมคะก็คือ 6.5 เมตรนะคะส่วนความยาวของด้าน B C ก็คือเชิงบันไดอยู่ห่างจากผนัง 2.5 เมตรดังนั้นเราจะต้องหาอะไรคะปลายบนของบันไดอยู่สูงจากพื้นกี่เมตรซึ่งเราต้องหาความยาวด้านไหนคะข้อนี้ด้านประกอบมุมฉากเก่งมากค่ะโอเคนะคะค่ะแล้วก็ต่อไปนะคะจะเป็นแบบฝึกหัดที่5ค่ะซึ่งแบบฝึกหัดนี้ก็เดี๋ยวให้เรียนนั้นเก็บไว้ไปเป็นการบ้านค่ะเป็นการทบทวนเนื้อหาในวันนี้ของเรานะคะซึ่งนักเรียนปลายทางและครูปลายทางคะสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.dltv.ac.th ได้เลยค่ะซึ่งก็จะเป็นโจทย์ปัญหาลักษณะคล้ายๆกันนั่นเองค่ะนะก็รบกวนคุณครูปลายทางค่ะเฉลยใบงานให้กับนักเรียนปลายทางด้วยนะคะค่ะงั้นก็เดี๋ยววันนี้เราไปสรุปเนื้อหาในวันนี้กันค่ะค่ะเดี๋ยวเรามาสรุปความรู้ในวันนี้กันค่ะนักเรียนปลายทางค่ะสำหรับในการแก้ปัญหานะคะเราอาจวาดรูปเพื่อให้สอดคล้องกับสิ่งที่โจทย์ระบุให้ครบถ้วนนะคะแล้วก็วิเคราะห์ว่าสิ่งที่โจทย์ต้องการให้หานั้นนะคะคืออะไรและโจทย์เนี่ยมีข้อมูลใดให้มาแล้วบ้างนะคะหรือความยาวของด้านใดที่โจทย์ต้องใช้ในการหาคำตอบนะคะแล้วก็สามารถวาดออกมาเป็นรูปภาพให้มันเข้าใจได้ยิ่งขึ้นนะคะค่ะก็อย่างที่เราทำไปก็คือเลยคะการหาระยะห่างเมื่อสักครู่ที่เราได้ทำไปนะคะรวมถึงการหาระยะทางด้วยนะคะหรือว่าการหาความสูงเนี่ยนะคะเมื่อเราได้ข้อมูลครบถ้วนแล้วนะคะเราก็จะใช้ทฤษฎีบทพีทาโกรัสในการช่วยแก้ปัญหาค่ะเพื่อที่จะนำไปสู่คำตอบของโจทย์ในข้อนั้นๆค่ะค่ะแล้วก็สำหรับในบทเรียนครั้งต่อไปนะคะเราจะเรียนในเรื่องของบทกลับของทฤษฎีบทพีทาโกรัสในชั่วโมงที่1นั่นเองค่ะค่ะและสิ่งที่คุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางจะต้องเตรียมก็คือ1ใบกิจกรรมที่5นะคะและแบบฝึกหัดที่6นั่นเองค่ะรวมถึงนะคะเป็นชุดก้าลูกโป่งที่เราไว้ใช้สำหรับทำกิจกรรมในชั่วโมงถัดไปด้วยค่ะซึ่งคุณครูสามารถดาวน์โหลดนะคะเอกสารได้จาก www.dltv.ac.th ได้เลยค่ะค่ะก็สำหรับวันนี้ครูก็จบเนื้อหาไว้เพียงเท่านี้นะคะพบกันใหม่ในชั่วโมงถัดไปค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
2: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

บางครั้งสิ่งเล็กๆจากเราคือความสุขที่ยิ่งใหญ่ของใครหลายๆคนทำดีทำได้ไม่ต้องเดี๋ยวจากกระทรวงวัฒนธรรม

0: It's 3:30, time for an afternoon snack. My favorite is a ham sandwich. It's very easy to make. Come on, I'll show you how to make one. First, take two pieces of bread and butter them on only one side. Next, put two pieces of ham on top of one piece of bread, butter side up. Add some tomato and lettuce, then place the other piece of bread on top, butter side down. Now cut it, but be careful, don't cut yourself. Now it's time to enjoy your sandwich. If you want to tell someone how to make a ham sandwich just like I did, you need to learn how to give instructions. We use the imperative form to give orders or instruction in English. The imperative is the infinitive of the verb without to. For example, come here and sit down. More examples are open the door, turn right and go straight on, be careful. To make a negative imperative, put do not or don't before the verb. Note that in spoken English, don't is more common than do not. Don't shout and do not take photos. When you want to tell someone to do something, you can use words to show the step in the process. First, second, then next, after that, and finally. Let's listen to simple instructions on how to download an app to your Android phone. First, open Google Play and use the Play Store app. Next, find an app that you want. To check whether the app is good or not, find out whether the app is good or not. Check the ratings and read the reviews of what the other people are saying about it. Finally, when you pick an app, click install for a free app or hit the app's price. Stay tuned for our next episodes of Watch and Learn.
1: There are lots of interesting topics for you to learn.
2: And it's a great chance for you to improve your English.
3: Enjoy watching. Bye-bye.
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
5: ้พลังแห่งความคิด
4: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

สวัสดีครับมาพบกับพยากรณ์อากาศประจำวันนะครับวันนี้วันเสาร์ที่23พฤษภาคม2569ครับมาเริ่มกันที่แผนที่อากาศครับในวันนี้ครับก็เห็นว่าแผนที่อากาศนะครับตัวหย่อมความกดอากาศต่ําซึ่งเคยปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนนะครับก็ได้ขยับขึ้นไปนะครับอยู่ระหว่างรอยต่อระหว่างประเทศจีนแล้วก็เวียดนามนะครับซึ่งก็ส่งผลทําให้ประเทศไทยตอนบนนะครับมีฝนตกหนักลดน้อยลงไปนะครับยกเว้นทางด้านซีกตะวันตกของประเทศไทยยังได้รับอิทธิพลของลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้อยู่นะครับซึ่งก็มีกําลังปานกลางทําให้มีฝนตกหนักได้บางพื้นที่นะครับโดยเฉพาะทางซีกตะวันตกของภาคเหนือแล้วก็ภาคใต้ฝั่งตะวันตกครับในวันนี้นะครับสําหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันนะครับก็สูงประมาณ2เมตรนะครับส่วนอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนก็ประมาณ 1-2 เมตรครับสําหรับพื้นที่เสี่ยงภัยในวันนี้ครับถ้าเทียบกับเมื่อวานพื้นที่ฝนตกหนักก็ลดลงไปค่อนข้างมากนะครับก็จะมีบางพื้นที่นะครับอย่างเช่นภาคเหนือซีกตะวันตกครับภาคตะวันออกบางจังหวัดแล้วก็ภาคใต้ฝั่งตะวันตกตอนกลางและตอนบนครับซึ่งก็ยังคงมีฝนตกหนักได้อยู่บ้างนะครับในส่วนของประจําวันวันนี้นะครับเห็นว่าภาคเหนือยังคงมีฝนฟ้าคะนองกระจายนะครับประมาณ 60% ของพื้นที่แล้วก็ยังคงมีบางพื้นที่ครับจะเกิดฝนตกโดยเฉพาะทางตอนล่างและทางซีกตะวันตกนะครับอุณหภูมิสูงสุด33-36องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุด23-25องศาเซลเซียสสำหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือครับฝนฟ้าคะนองลดน้อยลงไปนะครับวันนี้ประมาณ 40% ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด34-36องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุด24-26องศาเซลเซียสครับสำหรับภาคกลางวันนี้ครับมีฝนฟ้าคะนองกระจาย60%ของพื้นที่ครับส่วนใหญ่ก็กระจายทางด้านตะวันตกและทางตอนล่างเป็นหลักนะครับสำหรับพื้นที่ฝนตกหนักไม่มีในวันนี้อุณหภูมิสูงสุด34-36องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุด24-26องศาเซลเซียสสำหรับภาคตะวันออกโอกาสฝนฟ้าคะนองลดน้อยลงนะครับวันนี้โดยประมาณ 40% ของพื้นที่แต่ยังคงมีฝนตกหนักได้บางแห่งครับโดยเฉพาะจังหวัดที่ติดกับภูเขาและทางด้านรับลมมรสุมครับอุณหภูมิสูงสุด31-35องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุด25-27องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันออกครับฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ครับก็จะเน้นทางตอนบนถึงตอนกลางของภาคครับอุณหภูมิสูงสุด34-37องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุด24-26องศาเซลเซียสสำหรับภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และยังคงมีฝนตกหนักได้บางแห่งครับโดยเฉพาะจังหวัดทางตอนบนของภาคอุณหภูมิสูงสุด32-36องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุด24-26องศาเซลเซียสกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด34-35องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุด25-27องศาเซลเซียสครับสำหรับในระยะ2-3วันนี้นะครับประเทศไทยโดยภาพรวมจะมีฝนลดน้อยลงนะครับก็จะทําให้อุณหภูมิในช่วงกลางวันสูงขึ้นเล็กน้อยครับแต่ในบางพื้นที่ยังคงมีฝนตกหนักได้นะครับขอให้ประชาชนดูแลรักษาสุขภาพและก็ติดตามพยากรณ์อากาศเป็นประจำทุกวันนะครับสวัสดีครับ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: โอ้ตะวันถ่ายรูปเก่งมากเลยนะขนาดคนในงานกาชาดเยอะแยะไปหมดยังหาจังหวะถ่ายได้ดีขนาดนี้โอ้โอ้ตะวันแม่ส่งข้อความมาบอกว่าเกรดที่โรงเรียนออกแล้วและตะวันเนี่ยสอบได้ทินดึงอีกปีแล้วนะ
1: จริงเหรอคะเย
2: ้ตะวันนี่เก่งจริงๆนะนอกจากจะเป็นหัวหน้าห้องแล้วก็ยังเรียนเก่งอีกเดี๋ยวนี้ผู้หญิงเนี่ยเก่งๆทั้งนั้นเลยอย่างที่ทำงานทุกวันนี้ผู้หญิงก็เป็นผู้บริหารเต็มไปหมด
0: ใช่แล้วล่ะแล้วเมื่อก่อนน่ะผู้หญิงไม่ค่อยมีบทบาทเท่าผู้ชายเพิ่งจะมีครั้งแรกๆก็สมัยรัชกาลที่5ยังสภากาชาดที่จัดงานที่เราเพิ่งไปมาเนี่ยก็ผู้หญิงเป็นผู้ก่อตั้งนะ
1: โหจริงเหรอครับ
0: ใช่แต่ตอนแรกยังไม่ได้เรียกสภากาชาดหรอกนะเรียกสภาอุณาโรมแดง
1: นี่จะทำอะไรน่ะฉันอยากรู้ว่าผู้หญิงมีบทบาทมากขึ้นยังไงนายไม่อยากไปด้วยก็ไม่เป็นไรนะตื่นจับปากกา
2: จากการอุณาโรมแดงพุทธศักราช2453
3: เจ็บตรงไหนหรือเปล่าจ๊ะเนี่ยนี่แล้วมาทำอะไรกันที่นี่ฮึมาเล่นที่นี่ไม่ได้นะ
1: คือโตขึ้นหนูอยากเป็นพยาบาลค่ะและอยากมาดูว่าพยาบาลสวยๆอย่างพี่เขาทำงานกันยังไงคะ
3: อุ๊ยน้องอะก็พูดตรงเกินไปนี่ผู้หญิงยุคนี้นะโชคดีมากเลยนะได้ทำงานหลากหลายขึ้นมากเลยล่ะเมื่อก่อนเนี้ยผู้หญิงถ้าจะทำงานถ้าไม่ทำไร่ไถนาก็ต้องขายของแต่เพราะในหลวงท่านสนับสนุนทำให้ผู้หญิงมีบทบาทมากกว่าเดิมมากๆเลยจ้ะ
4: มีบทบาทมากขึ้นยังไงบ้างหรอครับ
3: เห็นว่าวันนี้ไม่ยุ่งมากนะเลยจะเล่าให้ฟังเริ่มต้นก็จากเจ้านายผู้หญิงก่อนเวลามีงานก็ได้ออกหน้าออกตาไม่เหมือนกับสมัยก่อนขนาดได้ตามเสด็จไปถึงต่างประเทศและครั้งที่ในหลวงเสด็จประพาสยุโรปก็เป็นครั้งแรกเลยนะที่เจ้านายผู้หญิงได้สำเร็จราชการแผ่นดินน่ะ
4: สำเร็จราชการแผ่นดินคืออะไรหรอครับ
3: ก็คือได้ทำหน้าที่แทนพระมหากษัตริย์ช่วงที่ในหลวงไม่อยู่ไงล่ะ
1: โหแล้วคนทั่วไปล่ะคะมีอะไรเปลี่ยนแปลงไหมคะ
3: คนทั่วไปผู้หญิงก็ได้เข้าโรงเรียนสตรีทั้งโรงเรียนราชินีแล้วก็โรงเรียนสตรีวิทยาจ้า
1: เป็นครั้งแรกที่ผู้หญิงได้เรียนหนังสือล่ะคะ
3: ใช่พอเรียนจบก็เรียนต่อโรงเรียนแพทย์พดุงครรภ์ได้หรือจะเป็นครูเป็นนักเขียนก็ได้จ้ะอย่างพี่เนี่ยนะเรียนพยาบาลแล้วก็มาทำงานที่นี่ทำให้ได้รู้ว่าถึงเกิดมาเป็นผู้หญิงก็ช่วยเหลือคนอื่นได้อ้อแล้วรู้หรือเปล่าสภาอุณาโรมแดงเนี่ยคณะผู้ก่อตั้งก็เป็นผู้หญิงด้วยนะโดยสมเด็จทรงเป็นสภานายิกาหรือผู้นำสภาอุณาโรมแดงพระองค์แรกเชียวนะ
1: ฮะสุดยอดเลยค่ะ
3: เอาล่ะเดี๋ยวพี่คนสวยไปทำงานก่อนนะจ๊ะ

0: ปู่ครับเหตุผลที่ในหลวงรัชกาลที่5ส่งเสริมให้ผู้หญิงทำงานคืออะไรหรอครับ
1: ก็ถ้าผู้ชายกับผู้หญิงกันทำงานประเทศก็ต้องเจริญก้าวหน้าดีกว่าให้ผู้ชายทำอยู่ฝ่ายเดียวจริงมิล่ะแล้วที่จริงผู้หญิงก็มีทั้งความละเอียดรอบคอบแล้วอะไรอีกหลายๆอย่างก็เก่งกว่าผู้ชายด้วยนะ
2: เก่งอย่างหนูตะวันนี่ยังไงล่ะ
0: วันนี้ได้รู้ว่าที่ผู้หญิงในประเทศของเราได้มีบทบาทในบ้านเมืองเริ่มต้นจากการที่ในหลวงรัชกาลที่5ทรงส่งเสริมทั้งเพื่อให้เกิดความเท่าเทียมและทำให้ผู้หญิงเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญในการพัฒนาบ้านเมืองมาจนทุกวันนี้

0: ปังปังตะวันมาสู้กันดีกว่า
1: ไม่อ่ะฉันไม่ชอบสงคราม
2: บางครั้งเราก็เลี่ยงไม่ได้นะอย่างสมัยรัชกาลที่6สยามเราก็ต้องเข้าร่วมสงครามโลกครั้งที่1
0: นี่มันอะไรเนี่ย
1: พี่ช่วยอธิบายเรื่องสงครามอีกนิดได้ไหมคะ
3: สยามเราเพิ่งเข้าร่วมสงครามที่ชาติมหาอำนาจใหญ่ๆมารบกันหมดเลย
0: แล้วเราร่วมมือกับข้างไหนหรอครับ

0: อดทำความเคารพ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีคุณครูไปทางนะคะนักเรียนไปทางทุกคนนะคะวันนี้พบกับคุณครูเจนจิราโคตรวงนะคะในรายวิชาวิทยาการคำนวณในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่2นะคะวันนี้นะคะนักเรียนเราจะมาเรียนกันเรื่องแนวคิดเชิงคำนวณนะคะในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่2นะคะในหน่วยที่1นะคะเดี๋ยวเนื้อหาเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะค่ะนักเรียนคะในหน่วยที่1นะคะการแก้ปัญหาเนี่ยนะคะเรื่องแรกเลยที่เราจะต้องเรียนนะคะนั่นก็คือแนวคิดเชิงคำนวณนะคะเคยได้ยินไหมคำนี้คุ้นๆไหมเหมือนคล้ายๆเมื่อตอนม.1เราเรียนเรื่องอะไรคะแนวคิดเชิงนามธรรมใช่ไหมแต่พอมาม.2เราเรียนเรื่องอะไรคะแนวคิดเชิงคำนวณนะคะแนวคิดเชิงนามธรรมที่เราเรียนในตอนม.1อ่ะเป็น1ส่วนประกอบของแนวคิดเชิงคำนวณนะคะในม.2เนี่ยเราจะเรียนแบบเต็มรูปแบบเลยเพื่อนำมาแก้ปัญหานะคะเดี๋ยวเนื้อหาจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราไปดูเลยค่ะก่อนอื่นนะเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างปัญหาในชีวิตประจำวันมาช่วยกันคิดหน่อยนะคะตอนนี้นะเดี๋ยวให้ทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางนะคะช่วยกันรวมความคิดเลยพูดคุยกันเลยนะคะเรามาดูตัวอย่างสถานการณ์นะคะเขาบอกว่าถ้ามีเพื่อนถามเส้นทางไปสถานที่ที่นักเรียนไม่เคยไปหรือไม่รู้จักนะปลายทางสามารถเปลี่ยนเส้นทางได้นะนะคะนักเรียนดูนะเช่นครูยกตัวอย่างเช่นนะคะต้นทางหัวหินปลายทางใหม่ไกลไหมเนี่ยในห้องนี้ใครเคยไปบ้างยกมือต้องมีสักคนแหละมี1 2 3 4 5คนมี5คนที่เคยไปเส้นทางนี้ถูกต้องไหมคะแสดงว่ามีประสบการณ์แล้วนะแต่ที่เหลือทำไมเคยไปไหมไม่เคยไปนะคะสมมุติว่ามีเพื่อนมาถามทางไปเส้นทางนี้นะคะนักเรียนนักเรียนจะมีวิธีการบอกเส้นทางให้เพื่อนคนนั้นเดินทางไปได้อย่างไรโอ้โหทำยังไงล่ะทำยังไงดีระดมความคิดกันเลยนะคะเขียนใส่กระดานไว้บอร์ดก็ได้นักเรียนคุยกันเลยค่ะคุยกันเลยมีปากกาไหมคะมีปากกาไหมเอาปากกาให้เพื่อนหน่อยกลุ่มไหนไม่มีปากกาเขียนไว้บอร์ดนักเรียนเขียนใส่กระดาษลงไปได้เลยนะด้านหลังหรือใส่สมุดก็ได้นะคะทำยังไงดีล่ะ ไม่ใช่ด้านหลังกระดานไว้บอร์ดนะ

0: ด้านหลังใบงานนะลูกนะเอาลองซิลองช่วยกันคิดซิเดี๋ยวครูจะสุ่มนะสุ่มกลุ่มตัวอย่างมาตอบให้เพื่อนไปทางฟังเอาทวนอีกครั้งหนึ่งนะคะทวนให้ไปทางอีกครั้งหนึ่งนะคะถ้ามีเพื่อนถามเส้นทางไปสถานที่ที่นักเรียนไม่เคยไปหรือไม่รู้จักครูยกตัวอย่างเช่นนะต้นทางหัวหินปลายทางเชียงใหม่นะคะนักเรียนจะมีวิธีการบอกเส้นทางให้เพื่อนคนนั้นเดินทางไปได้อย่างไรไปทางเปลี่ยนเส้นทางได้นะคะคุยกันก่อนนะคุยกันก่อนนะปรึกษากันได้นะคะเราจะมีวิธีการบอกยังไงล่ะได้หรือยังคะไหนกลุ่มไหนเสร็จแล้วยกมือเลยกลุ่มที่1เสร็จแล้วกลุ่มที่4เสร็จแล้วกลุ่มที่6เสร็จแล้วกลุ่มไหนพร้อมนำเสนอคำตอบก่อนยกมือเลยกลุ่มที่1ปรบมือเพื่อนหน่อยค่ะ
1: ข้อแรกครับเขียนข้อมูลให้กับเพื่อนที่ต้องการจะไปครับหรือว่าเขียนโน้ตแล้วก็แผนที่เส้นทางที่ต้องการเดินทางไปครับแล้วก็ค้นหาทางอินเทอร์เน็ตครับ
0: ปรบมือเพื่อนหน่อยค่ะอีกสัก2กลุ่มแล้วกันจะได้แนวคำตอบที่หลากหลายนะคะเดี๋ยวกลุ่มที่6กลุ่มที่6กลุ่มที่6เชิญเลยค่ะตอบได้เลยตอบได้เลยไม่ต้องกลัวผิดนะไปทางก็ด้วยนะคะ
2: ให้เพื่อนค้นหาใน Google Map ครับ
0: โอเคปรบมือเพื่อนหน่อยค่ะกลุ่มสุดท้ายกลุ่มที่4ทีมที่4เร็วๆตอบเลยด้วยความมั่นใจ
3: Google Map ครับแล้วก็แผนที่ครับแล้วก็จองตั๋วเครื่องบินให้เพื่อนครับแล้วก็ขับรถไปส่งเพื่อนที่ปลายทาง
0: โอ้ปรบมือเพื่อนหน่อยลงทุนมากเลยกลุ่มนี้ขับรถไปส่งเลยใช่ไหมก็ถือว่าเป็นวิธีการแก้ปัญหาไหมเป็นนะคะนักเรียนคะอันนี้เนี่ยอาจจะเป็นปัญหาเบื้องต้นในการอะไรคะแก้ไขปัญหาแต่ถ้าทำไมคะในสถานการณ์นี้มีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้นล่ะนะนักเรียนจะต้องทำไมคะวิเคราะห์ให้มากกว่านี้ถูกต้องไหมเช่นอะไรคะมีค่าใช้จ่ายในการเดินทางใช่ไหมอันนี้เป็นข้อจำกัดแล้วไหมข้อจำกัดเวลาเป็นข้อจำกัดไหมคะเป็นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยทำไมคะปัญหาแต่ละปัญหานะคะก็อาจจะมีความซับซ้อนที่ไม่เท่ากันถูกต้องไหมคะเพราะฉะนั้นเราจึงทำไมใช้หลักแนวคิดเชิงคำนวณมาช่วยในการแก้ปัญหานะคะเดี๋ยวเรามาดูจุดประสงค์การเรียนรู้กันก่อนเลยค่ะนะจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้นะคะข้อที่1คืออธิบายกระบวนการการแก้ปัญหาโดยใช้แนวคิดเชิงคำนวณนะคะ2วิเคราะห์สถานการณ์และวิธีการแก้ปัญหาโดยใช้แนวคิดเชิงคำนวณนะคะและข้อสุดท้ายนะคะข้อที่3เห็นความสำคัญของการนำแนวคิดเชิงคำนวณไปแก้ปัญหาในชีวิตประจำวันโจทย์เมื่อกี้นี้ในชีวิตประจำวันไหมนะคะไม่ต้องว่าเพื่อนมาถามหรอกทำไมคะตัวเราเองเนี่ยสมมติเดินทางจากโรงเรียนไปบ้านถ้าสมมติวันนั้นทำไมคะผู้ปกครองไม่ว่างถูกต้องไหมรถรับส่งเกิดทำไมคะเสียขึ้นมาเราต้องเดินทางกลับบ้านเองโดยรถประจำทางเนี่ยต้องทำไมต้องเริ่มมีการแก้ปัญหาให้กับตัวเองแล้วไหมนะคะก็ต้องมีการคิดคำนวณใช่ไหมใช้หลักตัวนี้มาได้นะคะทีนี้เรามาดูสไลด์ต่อไปเลยค่ะต่อมาเดี๋ยวเรามาดูกิจกรรมกลุ่มนะคะมาถึงก็กิจกรรมเลยนะนะคะนักเรียนร่วมกันอภิปรายและเขียนขั้นตอนในการเรียงลำดับความสูงของเพื่อนในห้องในห้องเรามีทั้งหมดกี่คน 30นักเรียนไปทางมีทั้งหมดกี่คนมีเยอะหรือไม่นะคะเราจะต้องทำไมคะเขียนขั้นตอนวิธีการเรียงอะไรคะความสูงใช่ไหมของเพื่อนในห้องเราจะมีนะคะวิธีการอย่างไรเราจะมีวิธีการอย่างไรระดมความคิดกันภายในกลุ่มเลยนะแล้วเดี๋ยวครูให้อภิปรายทีละกลุ่มโอเคไหมนะคะเริ่มได้เลยค่ะ

0: พร้อมหรือยังคะพร้อมนำเสนอหรือยังพร้อมหรือยังลูกพร้อมแล้วนะครูขอเริ่มจากกลุ่มที่2ก่อนนะคะปรบมือให้เพื่อนหน่อยเร็วทวนอีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับปลายทางนะคะนักเรียนร่วมกันอภิปรายและเขียนขั้นตอนการเรียงลำดับความสูงของเพื่อนในห้องนะคะตอนนี้เราทำกิจกรรมเสร็จเรียบร้อยแล้วเนาะนะคะเดี๋ยวกลุ่มที่2และกลุ่มที่3จะเป็นคนนำเสนอเป็นตัวแทนนะคะตามจริงอยากให้นำเสนอทุกกลุ่มแหละนะคะแต่ว่า2กลุ่มพอนะเดี๋ยวเวลาไม่พอนะคะอ่ะเชิญค่ะ
1: 1สอบถามข้อมูลความสูง2วัดส่วนสูง3จดบันทึกส่วนสูง4สังเกตข้อมูลความสูง
0: ค่ะอ่ะปรบมือเพื่อนหน่อยค่ะกลุ่มต่อไปกลุ่มที่อะไรคะกลุ่มที่3เชิญเลยค่ะเชิญเลยค่ะส่งไมค์เพื่อนหน่อยเร็ว
2: ถามส่วนสูงเพื่อนแต่ละคนค่ะแล้วก็ให้เพื่อนยืนเรียงเป็นหน้ากระดาษแล้วก็ดูส่วนสูงของแต่ละคนว่าใครสูงกว่ากันค่ะ
0: เบสิกเลยเนาะนะคะยืนเรียงหน้ากระดาษแล้วก็ทำไมคะดูว่าใครสูงกว่าใครใช่ไหมแล้วก็จับสลับเอาถูกต้องไหมนะคะปรบมือเพื่อนหน่อยเร็วนะคะนักเรียนคะครูเชื่อว่าแต่ละกลุ่มเนี่ยก็จะมีวิธีการในการจัดเรียงความสูงเนี่ยแตกต่างกันออกไปถูกต้องไหมคะแต่ผลลัพธ์เนี่ยเหมือนกันไหมผลลัพธ์ออกมาเหมือนกันไหมคะก็เหมือนกันคือจัดลำดับความสูงใช่ไหมอาจจะเป็นจากน้อยไปหามากหรือจากมากไปหาน้อยเท่านั้นเองนะคะทีนี้ครูมีกรณีตัวอย่างที่เป็นการจัดลำดับความสูงนะคะของเพื่อนในห้องที่เอาแนวคิดเชิงคำนวณมาทำไมคะมาประยุกต์ใช้นะคะทีนี้ในใบความรู้ที่1นะคะเรื่องแนวคิดเชิงคำนวณเดี๋ยวให้นักเรียนศึกษาใบความรู้นะคะให้นักเรียนศึกษาใบความรู้ตอนนี้นักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางมีใบความรู้เรียบร้อยแล้วในมือถูกต้องไหมใช่ไหมคะนะให้นักเรียนศึกษาเลยนะจะมีกรณีตัวอย่างนะการจัดลำดับความสูงดูซิว่าพอปัญหาเรื่องเกี่ยวกับการจัดลำดับความสูงเนี่ยนักเรียนพอทำไมคะพอนำมาเข้ากับแนวคิดเชิงคำนวณแล้วเนี่ยเขามีวิธีการอย่างไรบ้างเดี๋ยวเรามาตอบคำถามช่วงท้ายกันนะนะคะเพราะฉะนั้นศึกษาให้ดีเลยเริ่มได้เลยค่ะ

โอเคค่ะหมดเวลาแล้วนะเดี๋ยวเราทำกิจกรรมไม่ทันนะคะเป็นยังไงบ้างพอได้ศึกษาไปความรู้แล้วเป็นยังไงบ้างพอเข้าใจมากขึ้นไหมพอเข้าใจมากขึ้นไหมคะนะคะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูคำถามเลยนะคะหลังจากที่เราศึกษาใบความรู้เรียบร้อยแล้วเนี่ยนะคะเดี๋ยวนักเรียนมาตอบคำถามครูสัก2คำถามสิเป็นการทดสอบความเข้าใจนะคะเหตุใดจึงต้องเรียนนะคะแนวคิดเชิงคำนวณอภิปรายร่วมกันในกลุ่มได้นะคะเหตุใดคะเพราะอะไรตอบตามความเข้าใจของเราเลยจากที่เราทำไมคะศึกษาใบความรู้มาคุยกันได้เลยคุยกันได้เลยนักเรียนอภิปรายร่วมกันได้เลยนะคะเหตุใดจึงต้องเรียนแนวคิดเชิงคำนวณนักเรียนปลายทางด้วยนะครูถามไปแล้วนะคะว่าเหตุใดจึงต้องเรียนแนวคิดเชิงคำนวณเอ๊ะกลุ่มไหนยังไม่ได้ตอบนะขอตัวแทนตอบสักหนึ่งคนกลุ่มที่หนึ่งก็ได้ค่ะกลุ่มที่หนึ่งปรบมือเพื่อนหน่อยเร็วๆอาสาสมัครดีมากเลย

0: พื่อให้ได้แนวทางการแก้ปัญหาอย่างเป็นขั้นตอนค่ะ
1: นะคะกระชับดีมากเลยปรบมือเพื่อนหน่อยเร็วนะคะเนาะเพื่อที่ทำไมคะจะได้แนวทางการแก้ปัญหาใช่ไหมที่เป็นขั้นตอนผู้อื่นสามารถนำไปปฏิบัติได้ไหมได้นะคะต่อมาคำถามที่2นะคะให้นักเรียนร่วมกันอภิปรายเลยนะแนวคิดเชิงคำนวณมีองค์ประกอบที่สำคัญกี่ส่วนได้แก่อะไรบ้างกี่ส่วนตอบพร้อมกันเลยกี่ส่วนคะ4ส่วนทั้งหมด4ส่วนใช่ไหมได้แก่อะไรบ้างล่ะ1คือ
2: การแบ่งป
1: ั
2: ญหาใหญ
1: ่
2: เป
1: ็
2: นป
1: ั
2: ญหาย
1: ่
2: อย
1: อ่าการแบ่งปัญหาใหญ่เป็นปัญหาย่อยนะคะข้อที่2
2: การพ
1: ิ
2: จารณาร
1: ู
2: ปแบบ
1: ข้อที่3
2: การค
1: ิ
2: ดเช
1: ิ
2: งนามธรรม
1: อันนี้คุ้นๆไหมเรียนไปแล้วเมื่อตอนม.1ใช่ไหมและสุดท้ายส่วนที่4คือ
2: การออกแบบอ
1: ั
2: ลกอริ
1: ทึ
2: ม
1: อันนี้นี่เรียนตั้งแต่ตอนไหนประถมแล้วใช่ไหมคะเรียนมาตลอดเลยถูกต้องไหมการออกแบบอัลกอริทึมเคยได้ยินไหมคำนี้เรียนกันมาตลอดเลยนะนะคะได้แก่ทั้งหมด4ส่วนสำคัญนะคะตามที่นักเรียนได้ตอบเลยนะคะทีนี้ถึงกิจกรรมแล้วละนะคะเรามาดูกิจกรรมที่1เรื่องแนวคิดเชิงคำนวณนะคะเดี๋ยวครูจะให้นักเรียนนะคะนักเรียนศึกษาแล้วใช่ไหมเมื่อกี้นี้ในใบความรู้นะคะพอศึกษาเสร็จเรียบร้อยแล้วให้นักเรียนตอบคำถามในใบกิจกรรมและแลกเปลี่ยนคำตอบนำเสนอคำตอบให้กับนักเรียนกลุ่มอื่นๆในชั้นเรียนนะคะอันนี้เป็นงานเดี่ยวนะทำของใครของมันเพื่อทำไมคะเป็นการทดสอบความเข้าใจของนักเรียนนะคะนักเรียนนะทีนี้นักเรียนลงมือปฏิบัติกิจกรรมได้เลยค่ะ

0: เป็นยังไงบ้างคะนักเรียนเรียบร้อยแล้วใช่ไหมทีนี้นะคะเดี๋ยวให้แต่ละกลุ่มหาตัวแทนในการนำเสนอห้ามซ้ำกันนะนะคะใครที่นำเสนอไปแล้วก่อนหน้านี้นะก็สับเปลี่ยนบ้างนะคะจะได้มีเขาเรียกว่าไงอ่ะจะได้มีทักษะการนำเสนอกันทุกคนนะคะทีนี้เดี๋ยวเริ่มจากกลุ่ม6กลุ่ม6เนี่ยครูจะมอบหมายให้เป็นการนำเสนอข้อที่1ดีไหมนะคะกลุ่มที่5ข้อที่2กลุ่มที่4ข้อที่3และกลุ่มที่3ข้อที่เท่าไหร
1: ่
0: 4นะคะกลุ่มที่2ข้อที่เท่าไหร่คะข้อที่5กลุ่มที่1ไม่ต้องน้อยใจเดี๋ยวมีภารกิจมอบหมายให้นะคะโอเคนะคะเดี๋ยวเริ่มจากกลุ่มที่6เลยเนาะดีไหมคะพร้อมหรือยังตอบตามแนวความคิดของตัวเองเลยนะคะโอเคไหมคะพร้อมหรือยังพร้อมหรือยังอ่ะปรบมือให้เพื่อนหน่อยเร็วอ่านโจทย์ด้วยดีไหมอ่านโจทย์ด้วยค่ะอ่านโจทย์ด้วยอ่ะข้อที่1
2: ข้อที่1 นะครับทำไมในการแก้ปัญหาที่ซับซ้อนจึงต้องมีการแบ่งปัญหาใหญ่เป็นปัญหาย่อยเพราะเหตุใดเพื่อช่วยในการวิเคราะห์และออกแบบวิธีการแก้ปัญหาทำได้ง่ายขึ้นครับ
0: ปรบมือเพื่อนหน่อยค่ะต่อไปข้อที่2ครูมอบหมายกลุ่มไหนคะข้อที่2เชิญเลยค่ะ
3: ข้อที่2นะคะนักเรียนสามารถนำรูปแบบกระบวนการแก้ปัญหาย่อยปัญหา1ไปประยุกต์ใช้การแก้ปัญหาย่อยอื่นๆได้หรือไม่เพราะเหตุใดคำตอบคือได้นะคะเพราะว่าทำให้ปัญหาที่ซับซ้อนหรือชิ้นงานได้ง่ายขึ้นค่ะ

0: และเพื่อช่วยให้เกิดการวิเคราะห์และออกแบบวิธีการแก้ปัญหาได้ถูกต้องค่ะ
1: ค่ะปรบมือเพื่อนหน่อยค่ะต่อไปข้อที่3กลุ่มไหนเอ่ยยกมืออ่าโอเค
2: ข้อที่3ครับอัลกอริทึมในใบความรู้สามารถปฏิบัติตามได้หรือไม่อย่างไรครับคำตอบคือได้ครับเพราะเป็นการพัฒนากระบวนการหาคำตอบให้เป็นขั้นตอนครับสามารถนำไปใช้ปฏิบัติตามเพื่อแก้ปัญหาได้อีกวิธีคิด1ครับหรือเรียกว่าวิธีคิดแบบอัลกอริทึมครับ
1: โอเคปรบมือเพื่อนหน่อยเลยต่อไปข้อที่เท่าไหร่แล้วข้อที่4ใช่มั้ยข้อที่4คือกลุ่มที่3เชิญเลยค่ะ
3: ข้อที่4นะครับจากการศึกษากรณีศึกษาการสอนเพื่อนยืนเรียงลำดับการนำแนวคิดเชิงคำนวณมีความสำคัญและประโยชน์อย่างไรในการแก้ปัญหานี้ครับช่วยทำให้วิเคราะห์ปัญหาได้เป็นขั้นตอนและทำให้ผู้อื่นได้นำไปปฏิบัติใช้ได้
1: โอเคปรบมือเพื่อนหน่อยค่ะข้อสุดท้ายข้อที่เท่าไหร่5นะคะกลุ่มที่2เชิญเลยค่ะขอไมค์เพื่อนหน่อยค่ะต้องพูดไมค์นะเดี๋ยวเพื่อนไปทางไม่ได้ยิน
4: ข้อที่5หากนักเรียนพบสถานการณ์อื่นเช่นขยะในโรงเรียนมีจำนวนมากนักเรียนจะช่วยลดปัญหาขยะในโรงเรียนอย่างไรนักเรียนจะนำแนวคิดเชิงคำนวณมาใช้หรือไม่อย่างไรคำตอบนะครับรณรงค์ให้คนอื่นช่วยเก็บขยะในโรงเรียนหรือตั้งรางวัลให้ผู้ที่เก็บขยะได้ครบตามกำหนดครับ
1: แล้วนำแนวคิดเชิงคำนวณมาใช้ไหมใช่ไหมคะในกลุ่มว่าไงมติในกลุ่มว่าไงใช่ไหม
4: ใช่ครับ
1: ใช่นะคะกลุ่มอื่นๆว่าไงจะนำแนวคิดเชิงคำนวณมาใช่ไหม
5: ใช่
1: นะคะแต่อาจจะไม่ได้ครบขั้นตอนก็ได้ใช่ไหมนะคะปรบมือให้ทุกกลุ่มเลยนะคะดีมากนะคะเดี๋ยวทางปลายทางนะคะเดี๋ยวครูจะขึ้นเฉลยเพิ่มเติมให้เนาะนะคะสำหรับใบกิจกรรมนะคะดีไหมนะคะเนาะแล้วก็นักเรียนต้นทางด้วยนะคะเดี๋ยวนักเรียนไปดูเพิ่มเติมได้นะคะ

ค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวนักเรียนมาดูคำถามท้ายกิจกรรมอันนี้ช่วยกันคิดเลยนะเดี๋ยวครูจะให้ตัวแทนเป็นคนตอบนะคะ

0: จะเรียงคะอันไหนกลุ่มไหนเสร็จแล้วยกมือเลยกลุ่มที่หนึ่งเนาะเมื่อกี้นี้กลุ่มที่หนึ่งยังไม่ได้พรีเซนต์เดี๋ยวน้อยใจโอเคขอตัวแทนกลุ่มที่หนึ่งนะคะกลุ่มอื่นๆก็เรียบร้อยแล้วใช่ไหมตอบเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะ
1: เพื่อให้ได้แนวการหาคำตอบและการแก้ปัญหาในชีวิตประจำวันครับได้ง่ายขึ้นโดยไม่ซับซ้อนครับ
0: โอเคค่ะปรบมือเพื่อนหน่อยค่ะโอเคเดี๋ยวเรามาดูแนวคำตอบเพิ่มเติมนะคะแนวคิดเชิงคำนวณมีความสำคัญในการแก้ปัญหาที่พบในชีวิตประจำวันอย่างไรนะคะก็คืออะไรคะทำให้มีวิธีคิดที่เกิดกระบวนการการแก้ปัญหาโดยสามารถวิเคราะห์และคิดอย่างเป็นระบบและสร้างสรรค์นะคะเพราะอะไรปัญหาบางปัญหามันซับซ้อนไหมซับซ้อนมีปัจจัยหลายอย่างเกี่ยวข้องถูกต้องไหมคะบางทีเนี่ยบางปัญหาถ้าเป็นปัญหาง่ายๆเราก็สามารถแก้ได้เลยโดยที่ไม่ได้ใช้แนวคิดเชิงคำนวณมาใช้ถูกต้องไหมคะแต่บางปัญหาทำไมควรไหมควรนะคะช่วยทำให้ปัญหาที่ซับซ้อนเข้าใจง่ายขึ้นอีกทั้งยังเป็นทักษะที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อทุกๆสาขาวิชาสามารถประยุกต์ใช้กับทุกเรื่องในชีวิตประจำวันได้นะคะอันนี้ครูก็ฝากไว้นะเดี๋ยววันนี้ครูจะให้นักเรียนกลับไปทบทวนนะคะทบทวนเนื้อหาในใบความรู้นะเพิ่มเติมนะคะฝากเป็นการบ้านนะเพื่อที่ทำไมคะสัปดาห์หน้าเราจะได้มาทำกิจกรรมต่อนะโอเคอ้าวอันนี้สรุปพร้อมกันนะคะการแก้ปัญหาโดยใช้แนวคิดเชิงคำนวณนะคะที่สำคัญ4ส่วนได้แก่อะไร1คือการแบ่งปัญหาใหญ่เป็นปัญหาย่อย2
2: การพ
0: ิ
2: จารณาร
0: ู
2: ปแบบ
0: 3
2: การคิดเชิงธรรม
0: การคิดเชิงธรรมและ4สุดท้ายนะคะจำไว้เลย4ส่วนที่สำคัญนี้นะคะเดี๋ยวกลับไปทบทวนนะเป็นการบ้านนะคะให้กลับไปทบทวนนะคะโอเคเดี๋ยวเรามาดูบทเรียนครั้งต่อไปนะคะเรื่องผักนี้มีราคาเดี๋ยวเราจะมาแก้ปัญหาให้กับแม่ค้าขายผักกันสัปดาห์หน้านะคะเห็นไหมครูขยันหาปัญหาให้พวกเราแก้โดยใช้แนวคิดเชิงคำนวณนะคะสิ่งที่ต้องเตรียมนะคะสิ่งที่ไปทางต้องเตรียมนะคะ1คือใบความรู้ที่1นะคะเรื่องแนวคิดเชิงคำนวณนะคะนำมาทบทวนเพื่อทำกิจกรรมนะคะ2คือใบกิจกรรมที่2เรื่องผักนี้มีราคานะคะสามารถโหลดใบงานและใบความรู้ได้ที่ www.dltv.ac.th นะคะอันนี้ก็ฝากไว้ด้วยวันนี้มีการบ้านหนึ่งอย่างคืออะไรทั้งปลายทางและต้นทางตอบชัดๆเลยเร็วๆกลับไปทำอะไรคะกลับไปทบทวนใบความรู้ใช่ไหมนะคะดูทีละขั้นตอนว่าทำไมคะ4ส่วนสำคัญนั้นมีอะไรบ้างนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะได้ทำไมคะเอาความรู้ที่นักเรียนกลับไปทบทวนมาทำใบกิจกรรมครั้งหน้ากันอย่าลืมเอาใบกิจกรรมมาด้วยนะไอเอาใบอะไรคะใบความรู้มาด้วยนะคะวันนี้นะคะก็หมดเวลาแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ
3: นักเรียนทั้งหมดค่ะ

พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

มีคำโบราณเคยกล่าวไว้ว่าถ้ามีเด็กหนึ่งคนเกิดมาพร้อมกับต้นมะพร้าวหนึ่งต้นนะครับเขาจะสามารถหาประโยชน์จากมะพร้าวต้นนั้นได้ตลอดจนหมดอายุขัยของเขาเลยล่ะครับและคำโบราณที่ว่านี้นะครับจะเป็นจริงหรือไม่รวมไปถึงมะพร้าวจะมีประโยชน์ขนาดนั้นจริงไหมวันนี้เราจะมาหาคำตอบกันครับ

ตอนนี้ผมก็มาอยู่ที่สวนมะพร้าวแล้วเรียบร้อยนะครับเพราะว่าวันนี้เนี่ยจะมาเป็นชาวสวน1วันด้วยกันครับตอนนี้ฮะมีคุณลุงเขากำลังสอยมะพร้าวอยู่เดี๋ยวเรามาดูวิธีการสอยมะพร้าวดีกว่าว่าเขามีวิธีการทำอย่างไรบ้างครับ

0: ลุงครับลุงสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: โอ้โหฮึบโอ้โหนี่ฮะคุณลุงชื่ออะไรครับผม
1: ชื่อสมางครับ
0: ลุงสมางนะฮะโอ้โหลุงสมางนี่คือวิธีการสอยมะพร้าวเลยใช่ไหม
1: ครับ
0: อันนี้คือเราต้องทำยังไงบ้างพี่วิธีการสอยเนี่ยมีขั้นตอนยังไงบ้าง
1: มาตั้งตะขอ
0: ไอเนี้ยเขาเรียกตะขอ
1: ตะขอ
0: เกี่ยวโอ้มันยาวมากเลยนะ
1: ครับมันต่อได้ถึงขนาด5ชั้น6ชั้นต่อได
0: ้ต้นมันสูงมากเลยเนาะ
1: ครับ
0: ที่เราใช้วิธีการสอยเนี่ยเราต้องสอยแบบไหนมาลูกแบบไหนลงมาม
1: ันมีอันแห้งแล้วก็มันจะมีน้องทับ1น้องทับ2
0: มันคืออะไรน้องทับ1ทับ2เนี่ย
1: ก็คือดูลูกอ่ะ
0: บอ
1: กว่าอันที่ลงใต้ข้างบนเหลือ2อันเนี่ยนะคือว่ามันจะใช้ได้
0: แล้วเนี่ยคุณพาผมไปดูวิธีการสอยหน่อยได้ไหมว่าเขาต้องเล็งอะไรยังไง
1: ไปได้เลย
0: ได้ครับมาข้ามกลับไปใช่ไหมหรือว่าทางไหนดี
1: ไปทางนี้ก่อน
0: ทางนี้ก่อนแล้วกันป่าอ๋อนี่คือไม้สอยใช่ไหม
1: ครับครับนี่คือไม้สอยนี่คือไม้สอย
0: นี่คือพลสอยของเรา
1: ครับ
0: ต่อได้ทั้งหมดสุดกี่เมตร
1: มันตกไปถ้าต่อทั้งหมดไปได้ก็โยมันไม่เกินจาก12วานี่ก็
0: 12วาวา1นี่เมตรนึง
1: ไหม2เมตร2เมตร
0: 24โอ้
1: 24
0: 2เมตรเลยเหรอแล้วพี่คุมไงคุมยากไหมโชว์หน่อยได้ไหมมันจะตกใส่หัวไหมเนี่ยโอ้โหอันนี้คือมะพร้าวอ่อนที่เรากินน้ำกัน
1: ครับ
0: ได้แล้วเรียบร้อย
1: เรียบร้อยครับ
0: โอ้โหคุณลุงพาผมไปชิมหน่อยเทสรสชาติหน่อย
1: ได้เลยครับ บัดนี้จะเริ่มบอกแล้วครับ อยู่กับส่วนมะพร้าวมันก็
0: คงทึบ
1: มีรายได้ดี
0: โอ้โหโอ้น้ำเยอะมากฮะโอ้โห
1: ลองชิมเลยครับหวาน
0: โอ้โห
1: หอม
0: นะหวานเจี๊ยบเลย
1: ครับ
0: แล้วอันนี้คือ
2: มะพร้าวแกงอ่อน
0: แกง
2: มะพร้าวแกง
0: มะพร้าวแกง
2: ครับ
0: อ๋อ
2: มะพร้าวอ่อน
0: อ๋อครับไหนลุงลองมีน้ำเหมือนกันอันนี
2: ้
0: กินน้ำได
2: ้คร
0: ับ รบกวนด้วยครับผม
1: ได้เลย
0: โอ้โหโอ้มันก็มีน้ำเยอะเหมือนกันนะ
1: เต็มลูกแหละ
0: โอ้โห
1: ลองกินน้ำ
0: ขออนุญาตครับนี่ดูไซส์นะฮะต่างกันเยอะพอสมควรลองชิมดูหน่อย
1: ลองชิมดูจะไม่เหมือนกัน
0: มันจะเปรี้ยว
1: เปรี้ยวจะเปรี้ยวจะซ่า
0: อันนี้พบพันธุ์หรือว่ายังไงฮะหรืออายุของมัน
1: มะพร้าวมันคนละพันธุ์ครับ
0: อ๋อ
1: ไอ้นี่พันธุ์มะพร้าวใหญ่นี่พันธุ์มะพร้าวน้ำหอมมันจะไม่เหมือนกัน
0: แสดงว่าแบบนี้เนี่ยมะพร้าวมีหลายพันธุ์มาก
1: มี
0: หลักๆมีประมาณกี่สายพันธุ์คุณลุง
1: มันมีอยู่ 3-4 สายแหละ
0: ครับผม
1: เพราะว่ามันมีพร้าวน้ำหอมมีพร้าวน้ำหวานแล้วมีพร้าวใหญ
0: ่
1: แล้วมีพร้าวเหลืองมันต้อง
0: แล้วแต่ว่ามะพร้าวแต่ละชนิดเนี่ยจะเอาไปส่วนนั้นไปใช้ทำอะไร
1: ครับ
0: อ๋อหลังจากนี้พอเราหาไปเสร็จแล้วปุ๊บเราไปทำอะไรต่อบ้างขั้นตอนมีเยอะแยะมากมาย
1: โอ้เยอะ
0: อ่ะพูดมายังไม่ค่อยเห็นภาพเท่าไหร่ไงคุณลุงพาผมไปดูได้ใช่ไหม
1: ได้ครับ
0: โอเคไปเราดูเดี๋ยวเอามะพร้าวน้ำหอมด้วย
1: อันนี้จะลอยพ้นไ
3: ปคุณผู้ชมครับมะพร้าวที่นิยมปลูกในประเทศไทยนั้นมีอยู่9ชนิดด้วยกันนะครับนั่นก็คือ1มะพร้าวไฟเป็นมะพร้าวที่มีเปลือกสีเหลืองทองมีสรรพคุณทางยาสูงในตำรายาโบราณของไทยระบุว่าช่วยรักษาโรคบิดแก้ท้องเสียได้ดีนิยมปลูกกันมากในภาคกลางครับ2มะพร้าวน้ำหอมเป็นมะพร้าวที่มีเปลือกสีเขียวน้ำของมะพร้าวมีรสชาติหอมหวานนิยมปลูกในที่ลุ่มภาคกลางและมีประโยชน์ต่อสุขภาพเช่นช่วยชะลอความแก่และบำรุงผิวพรรณได้ดีครับ 3. มะพร้าวทะเลหรือมะพร้าวแฝดเป็นมะพร้าวที่ผลจะสุกต้องใช้เวลาถึง7ปีด้วยกันครับเป็นมะพร้าวพันธุ์ที่ปลูกยากผลของมะพร้าวทะเลมูลค่าขาย1ลูกประมาณ 20,000 บาทด้วยกันครับ4. มะพร้าวสอเป็นมะพร้าวที่นิยมปลูกเฉพาะในแถบจังหวัดสมุทรสงครามมะพร้าวต้นหนึ่งจะให้ผลเพียง 2-3 ผลเท่านั้นส ่วนใหญ่นิยมปลูกเอากะลามาทำซออู้และซอสามสายครับ5มะพร้าวพันธุ์มลายูสีเหลืองต้นเตี้ยมะพร้าวชนิดนี้นำเข้ามาจากมาเลเซียครับเปลือกของผลมีสีเหลืองลักษณะพิเศษคือต้นจะสูงเพียงแค่2เมตรกว่าๆเท่านั้นผลของมะพร้าวชนิดนี้เมื่อแก่นิยมผ่ามาขูดทำกะทิประกอบอาหารครับ6มะพร้าวพวงร้อยเป็นมะพร้าวที่จัดได้ว่าเป็นมะพร้าวที่มีผลดกและมีน้ำหวานกว่ามะพร้าวทั่วไปครับลักษณะพิเศษก็คือต้นมะพร้าวมีความสูงไม่เกิน3เมตรสามารถติดผลได้ 30-50 ผลต่อทลายครับนิยมมาทำขนมต่างๆครับ 7 มะพร้าวกะทิเป็นมะพร้าวราคาดีและหายากมีเนื้อหนาฟูอ่อนนิ่มรสชาติอร่อยปัจจุบันนิยมมาเป็นอาหารว่างเสริมสุขภาพเพราะมีคุณค่าทางโภชนาการที่สูงครับ8มะพร้าวพวงทองเป็นมะพร้าวที่มีเปลือกสีเหลืองอมขาวน้ำของผลจะมีรสชาติหวานมีกลิ่นเฉพาะตัวไม่เหมือนมะพร้าวทั่วไปนั่นก็คือมีกลิ่นหอมคล้ายเผือกต้มเนื้อในนุ่มหนึบน่ารับประทานและอร่อยครับเป็นที่ต้องการอย่างมากในท้องตลาดครับและสำหรับลำดับสุดท้ายลำดับที่9มะพร้าวสีสุกเป็นมะพร้าวที่มีเปลือกสีส้มหรือสีหมากสุกน้ำของมะพร้าวมีรสชาติหอมหวานปัจจุบันนิยมนำมารับประทานและใช้เป็นไม้ประดับครับ
0: คุณลุงเริ่มต้นมาทำงานเกี่ยวกับมะพร้าวนี่ยังไงได้ครับ
1: ผมก็อาศัยตอนสมัยนั้นก็คือขึ้นต้นมะพร้าว
0: ประ
1: หลังสมัย
0: อายุประมาณเท่าไหร่
1: 17
0: 30 40ตังค
1: ์แล้วก็มาสอย
0: ครับ
1: มาสอยนี่ก็เหมาเป็นไล่ละ70บาททำสอยมะพร้าวมา20กว่าปีมันก็ทำไม่ไหวแล้ว
0: ครับ
1: พอเข้าไม่ดีทำไม่ไหวแล้วก็หันมาเก็บมะพร้าว
0: อ๋อ
1: ได้ไป
0: ทำไมถึงยังทำอาชีพนี้อยู่ลุง
1: เพราะว่าทางบ้านเราก็ไม่รู้จะทำอะไรอ่ะน้องก็มีอาชีพเนี้ยที่ว่าเป็นหลัก
0: แต่ว่าตอนแรกคุณลุงทำมาด้วยมีสวนมะพร้าวของตัวเองอยู่แล้วไหมหรือว่า
1: ไม่มีครับไม่มีเลยครับ
0: uh-huh.
1: ต้องอาศัยครับเขามาจ้างผมก็ไปขึ้นครับ
0: ก็ค่อยรับจ้างนี้มาเรื่อย
1: ๆครับตายเต้ามาเรื่อย
0: ๆตอนนี้นะฮะนอกจากมะพร้าวจะสร้างรายได้ให้กับลุงอังแล้วเนี่ยเขายังเป็นมรดกเป็นพื้นที่เป็นที่ดินนะเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นการวางแผนให้กับลูกๆหลาน
1: ๆ
0: ในอนาคตต่อไปได้อีกด้วยนะฮะมะพร้าวนี้ประโยชน์สูงสุดจริงๆครับ

พอเราเดินออกมาจากสวนไม่ไกลนักนะฮะเราก็จะเจอกับลานตากลูกมะพร้าวหรือที่เขาเรียกกันว่าลงนั่นเองนะครับผมที่เขาจะใช้ในการตากลูกมะพร้าวไว้ก่อนนะครับก่อนที่จะนําไปแปรรูปต่างๆนะครับซึ่งลานแปรรูปก็จะอยู่ตรงนี้นะฮะเขาก็จะมีการคัดแยกนะครับตัวเปลือกตัวน้ําตัวเนื้อออกมาไปแปรรูปต่างๆซึ่งเดี๋ยวเราจะไปดูวิธีการแปรรูปของเขากันดีกว่าว่าเขาทํากันยังไงบ้างนะครับ

0: ็อยู่ในลานแปรรูปแล้วนะครับผมป้าสวัสดีครับ
1: จ้าสวัสดี
0: ค่ะสวัสดีครับนี่ทำอะไรอยู่จ๊ะ
1: คิวมะพร้าวค่ะ
0: นั่งด้วยคนนะ
1: ได้เลยค่ะ
0: อันนี้คือตัวเนื้อมะพร้าวเลย
1: ใช่ค่ะ
0: ขั้นตอนกว่าจะมาเป็นเนื้อนี่ต้องทำยังไงก่อนบ้างครับ
1: ก็คือมันเป็นลูกนี้ก็มาเคาะกะลาออกแล้วถึงจะมาเป็นลูกแบบนี
0: ้อ๋ออย่างนี้เอาไปทำอะไรได้ครับ
1: นี่แหละก็ไปแกง
0: ไปทำเป็นกะทิไปทำเป็นอะไรต่อไปอย่างน
1: ั้
0: น
1: ขนมหวานเป็นกะทิ
0: ตรงนี้ขั้นตอนในการที่เราจะทำเป็นกะทิอย่างเงี้ยเราต้องทำยังไงบ้างเก็บรายละเอียดมันยังไงบ้างครับ
1: เก็บผิวออกแล้วก็ไปล้างน้ำ
0: ครับ
1: แล้วก็ส่งโรงงาน
0: อ๋อส่งโรงงานทั้งแบบนี้เลยที่นี่ก็จะทำทุกอย่างเลยตั้งแต่ปอกเปลือกมะพร้าวก่อนแยกอะไรพวกกาบมะพร้าวทิ้งใช่ไหมฮะ
1: แยกกะลา
0: แล้วตัวน้ำล่ะครับ
1: ตัวน้ำก็ส่งโรงงานค่ะ

0: ตอนนี้เราคงได้เห็นขั้นตอนในการแปรรูปต่างๆนะฮะจากมะพร้าว1ลูกเนี่ยทำอะไรได้บ้างนะครับผม
1: คุณผู้ชมครับมะพร้าวยังมีประโยชน์อีกมากมายนะครับส่วนจะมีอะไรบ้างนั้นเดี๋ยวผมจะพาคุณผู้ชมไปชมกันครับ

0: นี่ฮะตอนนี้เราอยู่กับอาจารย์ประกอบนะฮะซึ่งจะมาให้ความรู้กับอาหารที่ใช้มะพร้าวเป็นส่วนประกอบ
1: ใช่ครับ
0: แน่นอนเลยว่าถ้านึกถึงเนื้อน้ำเนี่ยต้องมาทำเป็นของคาวของหวานแน่ๆ
1: ครับผม
0: แต่ว่าหลักๆแล้วเราทำอะไรกับเขาบ้างครับ
1: อาหารพื้นเพของที่นี่นะครับที่จะประกอบด้วยตัวของมะพร้าว
0: ครับ
1: หลักๆเนี่ยที่เป็นไฮไลท์ของที่นี่ก็คือแกงกะลาอ่อนหรือกระดองกุบ
0: กระดองกุบ
1: ใช่ครับคือเราเอากะลาที่ยังอ่อนอยู่ของลูกมะพร้าวมาแกง
0: งั้นเดี๋ยวก่อนที่จะเริ่มทำกันเราต้องไปหาวัตถุดิบก่อน
1: ใช่ครับ
0: โอเคงั้นเดี๋ยวขอตัวไปหาวัตถุดิบเพื่อมาทำแกงกระดองกุบฮึบโอ
2: ้เนี่ยค่ะ
0: เรา
2: ใช่ค่ะ
0: ไซส์ประมาณนี
2: ้เนี
0: ่
2: ยค่ะ
0: อ๋อเหรอครับแกงทีนึงใช้กี่ลูกฮะ
2: ก็ประมาณ 4-5 ลูกค่ะ
0: 4-5 ลูกเลยโอ้โห
2: เน
0: ี่
2: ยค
0: ่
2: ะ
0: อันนี้พี่สามารถปอกเปลือกมันให้ดูเลยได้ไหมฮะว่าหน้าตากระดองกรุบนี่มันเป็นยังไง
1: วัตถุดิบที่เราไปเอามานะครับเราต้องมารีบมาแช่ในน้ำที่ผสมด้วยมะนาวนะครับมันจะไม่แดงแบบนี้แล้วก่อนที่เราจะใช้เนี่ยนะครับเราจะมาลักษณะที่เป็นชิ้นเนาะเราก็มาซอย
0: อ๋อแล้วก็แช่ไว
1: ้ต่อจากนั้นเราก็จัดแกงกันเลย
0: ได้เลยครับเริ่มทำได้เลยครับ
1: เอาเลยครับ

0: อาหารต้องใช้มะพร้าวแก
1: ่
0: ถ้าทำขนมต้องใช้มะพร้าวอ่อนหน่อยนึงคือเรียกว่าทึนทึก
1: ทึนทึกเหรอ
0: ค่ะทึนทึกค่ะ
1: ทึนทึกแปลว่าอะไรครับ
0: อ่อนก็ไม่อ่อนแก่ก็ไม่แก่
1: กำลังดี
0: กำลังดีกะลาต้องขาว
1: หน้าตามันประมาณไหนครับ
0: หน้าตามเป็นยังไงคะทึนทึก
1: อ๋ออย่างที
0: ่ค่ะที่กำลังขูดขั้นตอนแรกก็คือทำไส้ไว้ก่อน
1: ทำไส้ก่อนไส้คือตัวนี
0: ้ตัวนี
1: ้ใช่ไหมฮะ
0: ตัวนี้ตัวไส้
1: ประกอบด้วยอะไรบ้างครับไส้
0: ประกอบด้วยน้ำตาลมะพร้าวน้ำตาลมะพร้าว1กิโล
1: ครับ
0: ก็ต้องน้ำตาล1กิโลเหมือนกันน้ำตาลก็น้ำตาลมะพร้าวแล้วทีนี้พอกวนเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็มาปั้นแป้งทีนี้จะเป็นขนมนะคะ
1: และเมนูทั้งหมดตรงนี้เดี๋ยวจะไปรอเราอยู่ที่โต๊ะอาหารนะครับเราไปดูเมนูทั้งหมดกันเลยดีกว่าครับว่าทำอะไรกันได้บ้างครับโอ้โหตอนนี้อาหารข้าวหวานครบแล้ว
2: ครับ
1: ทานข้าวกันซะหน่อยดีกว่านะตอนนี
2: ้
1: เห็นท่านบอกว่ายังไงนะฮะถ้าอยู่ที่นี่7วัน
2: เมนูอาหารจะไม่ซ้ำกันทุกคน
1: ไม่ซ้ำกันเลย
2: เพราะว่าของเราจะหาได้ง่ายวัตถุดิบเราจะหาในสวนในหลังบ้านเราเนี่ยจะมีเยอะพอสมควร
1: ครับผมโอเคผมว่าตอนนี้บรรยากาศดีนั่งริมน้ำแบบนี้กินข้าวดีกว่าฮะ
2: ต้องชิมเลยครับ

0: ตอนนี้นะฮะเรามาอยู่กันที่บ้านของลุงมงคลคำดีนะครับผมเพื่อที่เราจะมาดูวิธีการทำน้ำตาลมะพร้าวกันเขามีวิธีการทำยังไงเดี๋ยวเราเข้าไปคุยกับคุณลุงด้านในเลยดีกว่าครับคุณลุงสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: ครับ
0: ลุงกำลังเริ่มทำน้ำตาลแล้วใช่ไหมเนี่ย
2: ใช่
0: อ
2: ๋
0: อแล้วก่อนที่เราจะเริ่มทำน้ำตาลเนี่ยต้องทำอะไรก่อน
2: ต้องไปขึ้นตาลก่อน
0: อันนี้พาผมไปดูขึ้นตาลก่อนได
2: ้ไหมครับ
0: ทางไหนเอ่ย
2: ทางนี้ครับ
0: อ๋อโอเคนะครับคุณลุงพาผมไปหน่อยนะนี่คนปีนของเราอันนี้คือเราต้องทำยังไงบ้างพี่ก่อนจะปีนขึ้นไปเราต้องมีการเตรียมตัวยังไงบ้างไหมฮะ
3: ก็มีกระบอกที่จะเอาไปเปลี่ยนบนยอดเพื่อจะเอาน้ำตาลบนยอดลงมา
0: แล้วมีดนี่เอาไปตัดอะไรฮะ
3: ก็ตัดงวงปาดงวง
0: ปาดงวงเอาปาดงวงเพื่อเอาน้ำตาลใช่ไหม
2: ต้องปาดใหม่ทุกมือ
3: ถึงจะได้น้ำถ้าไม่ปาดมันจะไม่ได้น้ำจะแห้ง

0: อนนี้ผมรู้เรื่องของประโยชน์ของมะพร้าวมาเยอะแล้วแต่ยังไม่รู้จักทางต้นเลยครับ
1: คร
0: ับ ว่ามันมีอะไรเรียกว่าอะไรไงบ้าง
1: เอายอดสุดนะผลสุดเลย
0: ครับ
1: ก็คือยอดอ่อนที่เรามาใช้ปรุงอาหารใส่ต้มยำอะไรต่างต้มยำไก่แกงเปลือกแกงอะไรทานหน่อไม้อะไรได้หมด
0: ครับ
1: กับแต่อร่อยกว่าหน่อไม้เสร็จแล้วมันเติบโตแต่มันเติบโตต่อไปมันก็จะมีจัดออกมามีจัดออกมาแล้วก็สามารถทำน้ำตาลทำน้ำตาลได้ที่เราไปดูเมื่อกี้นี
0: ้
1: ถ้าเราไม่ทำน้ำตาลดอกก็บาน
0: ก็กลายมาเป็นผลแบบนี้
1: ก็กลายมาเป็นผลมะพร้าวแบบนี
0: ้ตัวนี้ตัวที่คุณลุงถือมันคืออะไรฮะ
1: อันนี้
0: เร
1: ีย
0: กว่าอะไรฮะ
1: จะเรียกว่าหัวตะโงกก็ได้ภาษาชาวบ้าน
0: ครับ
1: เรียกว่ากาบก็ได้เนี่ยคืออันนี้นะครับ
0: กาบมะพร้าว
1: เอาทำอะไรนะครับจังหวัดเลยทำผีตาโขนขายในแหล่งท่องเที่ยว
0: โอ
1: ้ที่เติมศิลปะลงไปสีสันลงไปนะครับชุดหนึ่งก็ประมาณ 4-500 บาทแล้วครับก็ไม่ได้หมดแล้วอย่างเงี้ยก็เป็นเชื้อเพลิงฮะเกลือน้ำตาลได้หุงข้าวได้เราเป็นไม้ขวาดได
0: ้
1: สารเป็นกระจาดได้นะครับใบที่เหลาแล้วก็ไปเป็นเชื้อเพลิงส่วนเป็นก้านก็ไปไม้ขวาดขวาดถนนขวาดบ้านขวาดใหญ่นะครับตัวลำต้นเนี่ยอายุ80ปีขึ้นไปเนี่ยก็จะซอยเป็นโครงสร้างอาคารได้เป็นเล้าเป็ดเล้าไก่ก็ได้นะครับ
0: คือเป็นไม้มันเนื้อแข็งนะ
1: ไม้นิ่ม
0: แต่ว่าทำโครงสร้างได้ด้วย
1: โครงสร้างได้แต่ส่วนโคนนะอายุ80กว่าเนี่ยอันนี้ทำซอยเป็นไม้ขึ้นขั้นบันไดไว้ในร่มปลายจะสวยแล้วก็กะลาก็สามารถทำเป็นงานศิลปะได
2: ้เดี๋ยวผมจะพาคุณผู้ชมไปพบกับผู้เชี่ยวชาญด้านมะพร้าวครับไปฟังกันครับว่ามะพร้าวสามารถนำไปทำอะไรได้อีกบ้างครับ
0: ไปเลยครับหลังจากที่เก็บมะพร้าวจากที่สวนมาแล้วเรียบร้อยเนี่ยเราเอามาทำอะไรยังไงต่อครับ
3: คือพอเก็บเรียบร้อยเดี๋ยวเราก็จะมากองไว้ที่บ้านก่อนสัก2อาทิตย
0: ์คือระหว่างที่เรานั่งรถมันจะเห็นทุกบ้านเนี่ยจะมีมะพร้าวน้ำตาลต่างๆนี
3: ้ใช่
0: อันนั้นคือยังใช้ได้อยู่
3: ใช้ได้เขากองไว้เพื่อรอให้มันมีน้ำหนักเพราะว่าที่นี่เราแปรรูปแล้วชั่งเป็นกิโลเราก็ต้องการให้ได้น้ำหนักเพิ่มที่ในฐานะเป็นผู้นำชุมชนเนี่ยเราไปรับความรู้เนี่ยเขาก็บอกว่าผลผลิตการเกษตรอ่ะมันต้องสร้างมูลค่าเพิ่มคือการแปรรูปเราก็ว่าเออแล้วมะพร้าวแปรรูปยังไงเขาบอกอ้าวก็เป็นกะทิไงคนซื้อน้ำคนซื้อกะลาคนซื้อเปลือก
0: เป็นใครบ้างครับอย่างคนซื้อเปลือกนี่เป็นพวกประเภทไหนเอาไปทำอะไรได
3: ้เปลือกเนี่ยเขาก็เอาไปทำเปลือกสับผสมดินปลูกต้นไม้เอาไปทำเป็นกระบะเขาต้องการอยู่แล้วแต่สิ่งที่เขาต้องการคือต้องมารวมกันเพื่อรถเข้ามาแล้ว
0: ขน
3: ได
0: ้เลย
4: กะลาล่ะครับ
3: กะลาเราขายแต่มีข้อแม้ว่าอย่ามาเผาในตำบลฉันนะคือเขาก็รักษา
0: ฟืนเป็นอะไรแบบนี้
3: ขายเป็นกะลาสดๆแล้วถ้าจะไปเผาถ่านเผาอะไรต้องไปนอกตำบลเรา
0: อย่างที่ตอนนี้ทุกคนเห็นนะฮะว่าชุมชนมะพร้าวแห่งนี้นั้นมีการรวมตัวอย่างเข้มแข็งมากเป็นชุมชนที่เป็นตัวอย่างจริงๆโอ้สุดยอดฮะแม่เล็ก
2: จะเห็นได้ว่ามะพร้าวนอกจากจะนำมาเป็นอาหารและของใช้ต่างๆในชีวิตประจำวันแล้วนะครับผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากมะพร้าวยังสามารถสร้างรายได้ให้กับชาวบ้านในชุมชนอีกด้วยครับ

ประโยชน์ของมะพร้าวนั้นไม่ได้ใช้ประโยชน์ได้แค่หมดช่วยชีวิตคนคนหนึ่งอย่างที่โบราณกล่าวไว้เพียงอย่างเดียวเท่านั้นนะครับแต่สามารถใช้ได้ยันชั่วลูกชั่วหลานเลยล่ะครับเพราะว่ามะพร้าวนั้นนะครับเป็นผลผลิตส่งออกชั้นดีที่รายได้นั้นไม่ธรรมดาเลยล่ะครับเจ๋งไม่เจ๋งลองคิดดูนะครับว่ามีคนคนนึงครับที่สามารถส่งออกมะพร้าวน้ำหอมได้30ล้านลูกต่อปีและส่งไปไกลกว่า20ประเทศทั่วโลกเลยครับ

0: างที่ผมได้บอกคุณผู้ชมไปนะครับว่ามีอยู่คนนึงครับที่เขาสามารถส่งออกมะพร้าวได้30ล้านลูกต่อปีไป20ประเทศทั่วโลกเลยนะครับแล้วตอนนี้เราก็อยู่กับเขาแล้วนั่นเองครับคุณวราพรมนัสรังสีหรือว่าพี่นิ่มนั่นเองครับนี่สวัสดีครับ
1: สว
0: ั
1: สดีค่ะ
0: นิ่มตอนนี้เป็น CEO ของออโคโคกรุ๊ปด้วย
1: ใช่ค่ะ
0: ครับผมก่อนอื่นที่จะไปกันที่ออโคโคกรุ๊ปเนี่ยผมขอถามก่อนละกันว่าพอตอนนี้เราทราบแล้วว่ามะพร้าวในภาคของเกษตรกรเนี่ยชาวบ้านเป็นมายังไงแต่ที่มาสู่การเป็นอุตสาหกรรมนะครับนี่มีการควบคุมอะไรยังไงบ้างครับ
1: ก็ในส่วนของเคเฟชนะฮะก
0: ็
1: เป็นการส่งออกมะพร้าวผลสดส่งออกไปต่างประเทศ 100%
0: ครับ
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของคุณภาพตั้งแต่อายุการเก็บเกี่ยวการดูแลมาตรฐานในฟาร์มนะคะซึ่งต้องให้เป็นที่มาตรฐานที่สากลยอมรับก็เป็นการที่ต้องทำงานควบคู่ของบริษัทเองกับเกษตรกรในเครือข่าย
0: ครับผมทีนี้ผมขอถามย้อนกลับไปนิดนึงคืออย่างที่ผมได้บอกคุณผู้ชมไปเพราะว่าผมก็จะได้ทราบข้อมูลมาเหมือนกันว่าพี่นิ่มเนี่ยสามารถส่งออกได้30ล้านลูกต่อปี
1: ค่ะ
0: แสดงว่าเราต้องเก็บเกี่ยวได้มากกว่านั้น
1: ต้องมากกว่านั้นค่ะเพราะว่าเปอร์เซ็นต์ของการที่มาตัดแต่งแล้วก็เป็นผลสดบรรจุลงกล่องแล้วขึ้นตู้คอนเทนเนอร์ไปเนี่ยมันจะอยู่ประมาณ 25%
0: โอ้แสดงว่า30ล้านลูกนี่คือแค่ 25% เท่านั้น
1: ถึง 60% ละกัน
0: อย่างที่ได้บอกไปว่าเก็บได้100ลูกใช้แค่30ใช้แค่เพียงแค่ 25-60% เท่านั้นเองครับจริงๆแล้วรสชาติที่เราต้องคัดทิ้งไปเนี่ยก็ยังคงดีอยู
1: ่ยังคงดีอยู่ค่ะน้ำเนื้อยังคงดีอยู่เพียงแต่ว่ารูปลักษณ์ข้างนอก
0: ค่
1: ะรูปทรงขนาดมีตำหนิมีรอยช้ำเท่านั้นเองที่ไม่สามารถที่จะส่งออกผลสดได้
0: แล้วนี่พี่นิ่มที่เอาไปเป็นแปรรูปเป็นส่วนของออโคโคเนี่ยเอาไปทำอะไรยังไงบ้างคร
1: ับ ก็ในส่วนของออโคโคก็จะมีผลิตภัณฑ์หลากหลายมากเลยงั้นเดี๋ยวเราไปดูที่ออโคโคกรุ๊ปกันดีกว่า
0: ได้ครับพี่นิ่มครับครับไปดูด้านในกันครับ

0: และทั้งหมดนี้คือผลิตภัณฑ์แปรรูปจากมะพร้าวน้ำหอมทั้งหมดเลย
1: ใช่แล้วค่ะ
0: โอ้ครับผมคือที
1: ่ยังไม่หมดนะคะยังมีอีก
0: ยังมีอีกนะฮะ
1: ในแง่ของเป็น industrial product ก็คือเราก็มีเป็นน้ำมะพร้าวกับเนื้อมะพร้าวที่ให้กับผู้ประกอบการที่เป็นรายใหญ่ด้วย
0: ครับผมแปลกใจมากที่เห็นเมื่อสักครู่นี้คือทีแรกนึกว่าเอ๊ะทำไมถึงสีชมพู
1: อันนี้เป็นธรรมชาตินี่เป็นสิ่งที่ยืนยันว่าออโคโค่เนี่ยไม่ได้ใส่สารใดๆนะคะเป็น 100% จากธรรมชาติจริงๆเพราะว่าธรรมชาติของมะพร้าวน้ำหอมเนี่ยเขาก็จะมีสารฟีโนริกสามารถเปลี่ยนเป็นสีชมพูได้นั้นสิ่งที่ออโคโค่ทำก็คือเราก็พยายามให้ข้อมูลต่างๆที่ถูกต้องให้กับผู้บริโภคค่ะ
0: ครับผม
1: ซอฟต์ไอศกรีม
0: ขอชิมหน่อยดีกว่าครับไม่ต้องเยอะนะครับจะได้กินหลายๆตัวได้ขอบคุณครับ
1: ก็อันนี้ก็เป็น2รสชาตินะคะรสมะพร้าวทั้งคู่แต่ว่าตัวนึงก็มีส่วนผสมของชาโค
0: ล
1: ซึ่งส่วนผสมของชาโคลเนี่ยเราก็นึกถึงขนมเปียกปูนของไทยโบราณเน
0: า
1: ะ
0: สีเหมือน
1: ใช่เราก็ใช้วิธีการเดียวกันนะคะที่จะมาทำขนมเปียกปูนอ่ะมาอยู่ในซอฟต์ไอศกรีมของเรา
0: ตรงนี้คุณผู้ชมจะเห็นว่ามะพร้าวหรือว่าประเทศไทยของเราเองนะฮะจริงๆแล้วเกษตรกรเนี่ยคืออาชีพสำคัญแล้วก็เป็นธุรกิจหลักในการเป็นเกษตรกรรมเนี่ยนะฮะก็คือธุรกิจหลักๆเลยในการทำประเทศนะฮะซึ่งถ้าทำอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆแบบนี้นะฮะเราก็จะมีเขาเรียกว่าการยั่งยืนการเป็นอยู่ที่ยั่งยืนมากขึ้นกว่าเดิม
1: ค่ะ
0: วันนี้ต้องขอบคุณพี่นิ่มมากเลยนะครับขอบคุณนะครับ
1: ขอบคุณค่ะ
0: แต่เดี๋ยวเราจะอยู่ขอคุยกันต่ออีกสักนิดนึงนะครับผมนี่ก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างนะครับผมที่นำเอาผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่แล้วมาแปรรูปให้เกิดมูลค่าเพิ่มนั่นเองนะครับเรามาชิมกันต่อดีกว่าพี
1: ่
0: แนะนำตัวไหนต่อดีครับ
2: เราก็ได้เห็นกันไปแล้วนะครับว่ามะพร้าวสามารถนำไปทำอะไรได้บ้างนะครับในประเทศไทยสามารถผลิตมะพร้าวเพื่อการบริโภคโดยตรงในครัวเรือนนั้นประมาณ 60% และผลิตเพื่อส่งออกประมาณ 40% ครับซึ่งประเทศไทยส่งออกมะพร้าวไปประเทศจีนเฉลี่ยแล้วกว่า 1,912 ตันต่อปีครับและส่งออกไปยังอเมริกาเฉลี่ยแล้วกว่า 23,049 ตันต่อปีมะพร้าวจึงถูกจัดเป็นหนึ่งในพืชเศรษฐกิจของประเทศครับสามารถเรียกได้ว่าซุปเปอร์ฟู้ดได้อย่างปากและเป็นที่ต้องการของคนทั่วโลกครับ
0: มาถึงตอนนี้เนี่ยคุณผู้ชมสามารถตอบคำถามผมได้หรือยังครับว่ากับคำโบราณที่ผมได้ให้ไว้ในตอนต้นนะ

ครับว่าถ้าหากมีเด็กเกิดขึ้นมา1คนแล้วมีต้นมะพร้าว1ต้นเขาจะสามารถใช้ประโยชน์จากมะพร้าวต้นนั้นได้ตลอดจนสิ้นอายุขัยของเขาเลยล่ะครับมาถึงจุดนี้นะครับผมขอเพิ่มความเชื่อใหม่เข้าไปอีกนิดนึงก็แล้วกันครับว่าถ้าเขารู้จักที่จะเรียนรู้และพัฒนาผลิตภัณฑ์ความรู้ที่ได้นั้นจะเกิดเป็นต่อยอดผลิตภัณฑ์ของเขาอย่างประเมินค่าไม่ได้เลยล่ะครับ

0: กิติพงศ์กับอภิสรทำไมถึงมาเรียนสายครับ
1: ระหว่างทางที่มาโรงเรียนผมเจอคุณยายเป็นลมครับผมก็เลยแวะช่วยคุณยายครับ
2: เพื่อนเราไปดูยายคนนั้นไหมว่ายายเขาเป็นอะไร
3: ได้สิเราไปดูกัน
1: ก็เลยมาเรียนสายครับ
0: จริงไหมครับอภิสร
4: จริงครับ
5: นักเรียนครับเมื่อเช้านะครับเพื่อนของเรา2คนนี้นะครับมาเรียนสายครูก็เลยได้สอบถามสาเหตุไปนะครับระหว่างทางที่มาเรียนเนี่ยเพื่อนของเราเจอคนแก่กำลังเป็นลมอยู่ที่ทุ่งนาครับเพื่อนก็เลยไปช่วยครูอยากให้นักเรียนทุกคนนะครับปรบมือให้กับเพื่อนด้วยครับ
6: ทำดีไม่ต้องเดี๋ยว
7: หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: สัมมาทิฏฐิทะลุมิติมายาตอนที่50อุปาทานตอนที่3
1: เฮ้ยเกมจบแต่ข้ายังไม่ปล่อยพวกเจ้าไปง่ายๆหรอก
2: ช่วยด้วย
3: เจ้าปัน
4: ฮะ
5: สนุกอย่างเดียวไม่ถูกร้อนอะไรเลย
1: เฮ้ย
2: รีบหาทางไปช่วยเจ้าปันก่อนเถอะแปดเข้าไปยังไงล่ะเฮ้ย
5: ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยแฮะ
2: มันต้องมีสักทางสิเปิดประตูมิติเดี๋ยวนี้นะเฮ้ยอ่ะ
6: ว้าวมีกุญแจลับด้วย
5: หรือว่าหลังภาพนี้จะมีประตูลับ
2: เข็มทองเอากุญแจนั้นมาให้ข้า
6: ไม่ให้นี่สมบัติของข้า
2: ไม่อยากเข้าไปวิ่งเล่นในนี้แล้วเหรออ
6: ่ะ

0: ิดแล้ว
1: เข้าไปกันเลยฮึบ
2: จับข้ามาทำไมเนี่ย
3: ป้าป้าตั้งหน้าหน้าตาโอ้ป้าเวเวเวเวเว
2: แล้วคนพวกนี้ทำอะไรกันเหมือนทำพิธีกรรมอยู่เลย
4: นี่แหนนี่แหนนี่แหนไม่ขยับหรอรู้แบแบแบยะฮู้โอ้ยไม่สะทกสะท้านเลยเบื่อฮะ
5: ขอต้อนรับสู่ด่านศิลพะตุปาทานช่วงเวลาแห่งความหล่อมาถึงแล้ว
4: เอ๋ช่วงเวลาแห่งความหล่อหรอ
5: ถูกแล้วข้าคือปู่หมึกผู้ครอบครองเคล็ดลับการเสริมความหล่อให้ยั่งยืนไปนานแสนนานถ้าเจ้ายึดถือศีลและพรตตามข้ารับรองว่าความหล่อที่เจ้าปรารถนาจะเป็นของเจ้าตลอดกาล
4: ว้าวฮะมีแบบนั้นด้วยหรอไม่จริงหรอกท่านหลอกข้าแน่ๆเลย
5: ถ้าไม่เชื่อข้าจะเล่าตำนานแห่งความหล่อให้ฟังนานมาแล้วตระกูลหมึกของเราคือเผ่าพันธุ์ที่เรืองอำนาจที่สุดขุมทรัพย์แห่งสติปัญญาที่พวกเรามีนั้นลึกล้ำเกินกว่าสมองมนุษย์จะจินตนาการได้อย่างตัวข้านั้นก็ได้ค้นพบวิธีการเสริมหล่อแบบที่มนุษย์ยังคิดไม่ได้เลยด้วยการท่องมนต์คาถาบูชาปะการังใต้ทะเลลึกและใช้ชีวิตเลียนแบบปะการังยืนขาเดียวนิ่งๆไม่ไหวติ่งไม่พูดคุยไม่กินอาหารหายใจเพียงเบาๆและพลังงานชีวิตก็จะเพิ่มความหล่อก็จะยั่งยืนเหมือนปะการัง
4: ล้อเล่นหรือเปล่าเนี่ยแต่งนิทานหลอกเด็กแน่ๆทำแบบนั้นแล้วจะหล่อโหยเป็นไปไม่ได้หรอก
5: ถ้าอยากรู้ว่าจริงไหมก็ทำตามที่ข้าบอกสิเอามารับศีลไปปาปาตังกานาตาโอปาเวรานิกากา
4: หาอรับก็ได้ปาปาตังกานาตาโอปาเวรานิกากา
5: ดีมากจากนั้นก็หลับตากางแขนออกยืนขาเดียวแบบนี้ปาก็ท่องคาถาไปปาปาตังกานาตาโอปปาเวรานิกากา
4: ปาปาตังกานาตาโอปปาเวรานิกากา
5: หลงกลข้าแล้วเจ้าเด็กนี่หลอกง่ายชะมัดเลย
4: ปาปาตังกานาตาโอปปาเวรานิกากา
5: เอาลืมตาขึ้นมาดูนี่ให้ดีสิ
4: เอ้ยนี่เป็นความจริงเหรอเนี่ยอยู่ๆข้าก็หล่อยิ่งกว่าพระเอกละครซะอีกอ่ะโหย
5: เห็นหรือยังล่ะว่าถ้าทำตามข้าบอกความหล่อจะยั่งยืนเจ้าอยากหล่ออย่างนี้ตลอดไปเมื่อละขายคอร์สอ
4: ยากสิอยาก
5: ดีมากเมื่อเจ้ารับศีลและพรตของข้าไปแล้ว

0: ่อไปนี้ให้เรียกข้าว่าท่านปู่
1: ขอรับท่านปู่โปรดรับข้าเป็นศิษย์ด้วย
0: จัดไปขายคอสได้แล้วหนึ่ง
2: พวกเจ้าผ่านด่านกามุปาทานยึดมั่นในของรักและผ่านด่านที่ถูกปาทานยึดถือความเห็นที่ผิดมาได้แต่พอเจ้าปันเจอด่านศีลพตุปาทานความยึดถือศีลและพรตกลับขาดสติปัญญาหลงเชื่อทำตามเห็นทีคงเอาตัวรอดลำบากซะแล้วเจ้าปันได้แต่หวังว่าศิลาจะมาช่วยทันเวลานะ
3: ทำไมเงียบแบบนี้เนี่ยไม่มีเสียงอะไรเล็ดลอดออกมาเลย
4: นั่นสิเดินหามาตั้งนานแล้วยังไม่เจอวี่แววเจ้าปันเลย
5: ฟังสิฮะทางนี้ไม่เสียง
4: ฮะไหน
1: เย่ข้าได้ศีลและพรตมาแล้วขอบคุณขอรับท่านปู
4: ่นั่นเสียงเจ้าปันนี่
3: เจ้าปันต้องถูกจับอยู่ในห้องนี้แน่ๆเปิดเข้าไปเลย
4: ฮึฮึอ้าวเปิดไม่ออกอะ
5: กุญแจไงกุญแจไง
4: จริงสิกุญแจนี่อาจจะไขเข้าไปได้ฮะ
5: ง่าย
6: ใครอนุญาตให้เข้ามาในนี
3: ้ฮึฮึเอาละนะย้าย
6: เย้
4: ประหลาดอะไรอยู่เนี่ย
1: ศิลาข้ารู้เคล็ดลับความหล่ออย่างยั่งยืนแล้วท่านปู่บอกข้ามา
4: เคล็ดลับอะไรของเจ้าต้องยืนทำท่าแปลกๆอะไรแบบนี้ด้วยหรอ
1: ก่อนอื่นเจ้าต้องรับศีลก่อนด้วยการท่องคาถาว่าปาปตังก้านาตาอบป้าเวรานิก้าก้าแล้วก็ทำท่าแบบข้านี้ความหล่อก็จะเกิดขึ้นและคงอยู่ไปแสนนาน
4: เพี้ยนไปแล้วเหรอเจ้าปันหลงเชื่อความเชื่อที่ไม่มีเหตุผลเขาบอกว่าทำกันมาแบบนี้ก็ทำตามถ้าท่านอาจารย์รู้เข้าต้องผิดหวังในตัวเจ้ามากแน
0: ่เฮ้ยนี่เจ้ากำลังลบหลู่ความเชื่อของข้าอยู่นะทหารหมึกจัดการเจ้าเด็กนั่นซะ
3: อย่าทำร้ายเพื่อนข้านะเข็มทองลุยกันเลยเฮ้ย
7: อย่าเข้ามานะ
1: เอ้ยนี่ข้าทำอะไรอยู่เนี่ยโอ้ยเมื่อยขาปวดขาไปหมดแล้ว
4: เจ้าหลงยึดถือทำตามพิธีกรรมงมงายนะสิคิดว่าท่องคาถาแล้วยืนขาเดียวจะทำให้หล่อเชื่อเขาไปได้ยังไงเนี่ยเจ้าปัน
1: หาข้าทำแบบนั้นจริงๆหรอ
4: ก็ใช่นะสิแล้วที่เจ้าเห็นว่าตัวเองหล่อน่ะเพราะถูกกระจกลวงตาหลอกเอาต่างหากเล่า
1: ไม่นะนี่ข้าโดนหลอกให้หลงยึดได้ขนาดนี้เลยหรอเพราะความอยากหล่อแท้ๆ
4: แค่มีสติมีปัญญาเจ้าก็หล่อสุดๆแล้วทีหลังอย่าไปยึดถือพิธีกรรมแบบนี้อีกนะเจ้าปัน
1: ข้าเข้าใจแล้วข้าเข้าใจแล้ว
8: เกิดอะไรขึ้นน่ะ
5: อะไรเนี่ย
3: พวกเราได้หนีออกไปจากที่นี่กันเถอะ
9: คิดว่าจะหนีออกไปได้ง่ายๆหรอเกมยังไม่จบแค่นี้หรอก
10: ว้าวแ
11: ย่แล้วศิลากันเจ้าปันและเข็มทองเจอกับดักใหม่ของอุปาทานเข้าแล้วเรื่องราวจะเป็นอย่างไรโปรดติดตามในตอนต่อไป

ในการจัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับมัธยมศึกษาปีที่1ถึง3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข192ถึง194

www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเวลาในการเรียนแต่ละวันแต่ละวิชาให้เหมาะสมควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ออกกำลังกายหรือทำงานอดิเรกที่เป็นประโยชน์ผู้ปกครองและบุตรหลานปรึกษาหารือร่วมกันในการจัดเวลาเรียนตามตารางให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

0: สืบสานศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาสืบต่อคุณค่าของแผ่นดินกลุ่มเยาวชนกลุ่มเล็กๆกลุ่มหนึ่งที่รวมตัวกันอนุรักษ์สืบสานศิลปะวัฒนธรรมล้านนาดำเนินกิจกรรมต่อเนื่องมากกว่า10ปีจากรุ่นสู่รุ่น
1: สำหรับจุดประสงค์ของศูนย์การเรียนรู้เราก็คือ 1. เพื่อที่จะอนุรักษ์สืบสานศิลปะวัฒนธรรมล้านนาไปสู่เด็กและเยาวชนรวมถึงผู้สนใจและทำให้เด็กและเยาวชนได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ออกห่างจากอบายมุขสิ่งเสพติดทำให้เด็กและเยาวชนมีรายได้ระหว่างเรียนเป็นทุนการศึกษาสามารถนำความรู้ไปแสดงออกในทางที่ดีงามได้สำหรับหลักการทำงานของเราก็คือศึกษาสืบสานและสืบทอดศึกษาคือศึกษาเรียนรู้ความรู้จากพ่อครูแม่ครูสืบสานคือนำมาปฏิบัติฝึกฝนให้มีความรู้จากนั้นนำไปถ่ายทอดก็คือสืบทอดต่อ
2: กิจกรรมที่ทำก็จะมีการสืบสานศิลปะการตีกองล้านนาครับการตีกองปุจเจการตีกองปุจากองสะบัดชัยครับการฟ้อนเจิงฟ้อนดาบฟ้อนนกฟ้อนโตครับสืบสานดนตรีพื้นเมืองวงสล้อซอซึงสืบสานภูมิปัญญาพื้นบ้าน
0: ให้กับผู้อื่นได้อย่างมหาศาล
3: กว่าที่ผมจะเก่งและมีความรู้ความสามารถได้ต้องมีความขยันความอดทนและความรับผิดชอบต่อการฝึกซ้อมมากๆครับ
4: ทำให้ผมรู้สึกภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการอนุรักษ์และสืบสานศิลปะวัฒนธรรมล้านนาครับ
5: เขามีความเสียสละสูงช่วยเตรียมงานขณะที่เด็กคนอื่นๆกลับบ้านหมดแล้วแต่เด็กกลุ่มนี้นะคะก็ยังอยู่ช่วยเหลืองานรู้สึกภูมิใจที่คุณธรรมเกิดขึ้นในตัวเขา
6: ได้เรียนรู้ทักษะการเข้าร่วมสังคมได้ความสามัคคีและได้รู้จักการทำงานร่วมกันครับ
7: ทำให้มีรายได้พิเศษเพื่อเป็นทุนการศึกษาอีกอย่างช่วยแบ่งเบาภาระของพ่อแม่ทำให้พ่อแม่สบายใจครับ
8: เพราะว่าพ่อแม่กับมดแต่ทำมาหากินบ่มีเวลาดูเนาะแต่ว่าลูกมาอยู่ส่วนนี้ก็คือโอเคกับแม่กับยินดีด้วย
9: จากการเป็นเด็กเกเรเด็กติดเกมและเป็นหัวโจกสู่การเปลี่ยนแปลงเป็นผู้มีใจรักทางด้านศิลปะวัฒนธรรมและการเป็นผู้มีจิตอาสาทำให้เด็กกลุ่มนี้ได้รับการยอมรับทั้งในระดับชุมชนระดับจังหวัดและระดับชาติครับ
10: เมื่อก่อนผมใช้เวลาทั้งวันอยู่แต่บ้านเล่นโทรศัพท์มือถือทั้งวันพอผมได้เข้าร่วมกิจกรรมทำให้ผมได้พัฒนาตนเองได้ทำกิจกรรมที่สร้างสรรค์
11: พอได้เข้าร่วมกิจกรรมผมรู้สึกสนุกสนานและมีความสุขมากๆครับ
0: จากผลการดำเนินกิจกรรมในช่วง5ปีที่ผ่านมากลุ่มเยาวชนรักศิลป์ล้านนาได้ทำการแสดงด้านศิลปะวัฒนธรรมไปแล้วกว่า500ครั้งสร้างรายได้เป็นทุนการศึกษาให้เด็กและเยาวชนไปแล้วกว่า2ล้านและที่สำคัญช่วยลดพฤติกรรมเสี่ยงและทำให้เด็กและเยาวชนเป็นคนดีมีคุณธรรมอนุรักษ์สืบสานศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาที่ดีงามให้คงอยู่คู่ชาติไทยตลอดไป

0: รากเหง้าความเชื่อและวิถีชีวิตของผู้คนบางประเพณีโด่งดังไปทั่วโลกแต่บางประเพณียังเป็นอันซีนที่รอให้เรามาสัมผัสเสน่ห์อันลึกซึ้งวันนี้ French Fry จะพาคุณไปรู้จักกับประเพณีไทยที่สืบทอดมายาวนานนับศตวรรษซึ่งเป็นเสน่ห์อีกมุมนึงของความเป็นไทยค่ะ
1: เริ่มต้นปีใหม่ไทยในช่วงกลางเดือนเมษายนของทุกปีตรงกับประเพณีสงกรานต์ประเพณีไทยอันงดงามที่ไม่ใช่เพียงแค่การสาดน้ำเพื่อความสนุกสนานแต่ยังสะท้อนคุณค่าของความกตัญญูกตเวทีของคนไทยต่อบรรพบุรุษโดยสงกรานต์ในประเทศไทยได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นรายการในบัญชีตัวแทนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้จากองค์การยูเนสโกเมื่อวันที่6ธันวาคม2566จากฤดูร้อนสู่ฤดูฝนเป็นเวลาเริ่มต้นของฤดูการเพาะปลูกคนไทยโดยเฉพาะในภาคอีสานหรือภาคตะวันออกเฉียงเหนือนอกจากหาแหล่งน้ำตามธรรมชาติสำหรับทำเกษตรกรรมแล้วยังมีประเพณีบุญบั้งไฟที่แสนสนุกสนานเพื่อขอน้ำฝนจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ช่วยสร้างขวัญและกำลังใจในการดำรงชีวิตการอุปสมบทหรือว่าการบวชเป็นประเพณีสำคัญในการสืบทอดพระพุทธศาสนาให้อยู่คู่สังคมไทยผู้ชายที่บวชจะได้เรียนรู้พระธรรมคำสอนและยังถือเป็นการแสดงความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณการบวชนิยมจัดขึ้นก่อนช่วงเทศกาลเข้าพรรษาซึ่งตรงกับช่วงเดือนกรกฎาคมของทุกปีเนื่องจากมีความเชื่อว่าพระสงฆ์ที่ได้บวชและอยู่จำพรรษาครบ3เดือนจะได้รับกุศลอย่างสูงหลังจากช่วงเวลาการเข้าพรรษาสิ้นสุดลงถึงช่วงออกพรรษาซึ่งตรงกับช่วงเดือนตุลาคมของทุกปีทุกพื้นที่ของประเทศไทยกลับมาคึกครื้นสนุกสนานอีกครั้งด้วยหลากหลายประเพณีทอดกฐินเป็นบุญใหญ่ที่ทำได้ปีละครั้งเท่านั้นค่ะเสียงกลองยาวสนั่นขบวนแห่คึกคักผู้ใหญ่และเด็กๆเต้นยิ้มกันตลอดทางทุกก้าวย่างของขบวนกฐินเปี่ยมด้วยแรงศรัทธาในการบำรุงพระพุทธศาสนางานบุญตาลก๋วยสลากของชาวล้านนานำเครื่องไทยทานใส่ก๋วยซึ่งเป็นภาชนะสารแขวนขึ้นสูงก่อนถวายให้ผู้มีบุญจับสลากชี้ให้เห็นถึงความศรัทธาและการร่วมแบ่งปันของคนในชุมชนหากคุณไปท่องเที่ยวทางภาคใต้มีประเพณีชักพระจังหวัดสุราษฎร์ธานีมีขบวนชักพระทางน้ำซึ่งหาได้ยากเรือพระที่ตกแต่งประดับประดาอย่างสวยงามประดิษฐานพระพุทธรูปแล่นไปกลางแม่น้ำตาปีสะท้อนแรงศรัทธาอย่างงดงามและด้วยวิถีชีวิตที่ผูกพันกับสายน้ำการแข่งเรือยาวเป็นอีกหนึ่งประเพณีที่สร้างสีสันให้ท้องถิ่นเรือแข่งแต่ละลำยาวกว่า20เมตรมีฝีพายนับ10ชีวิตต้องพายให้พร้อมเพรียงสามัคคีเป็นหนึ่งเดียวเพื่อคว้าชัยชนะมาครอบครองหลังจากนั้น1เดือนถึงเวลาของประเพณีลอยกระทงผู้คนต่างประดิษฐ์กระทงจากต้นกล้วยและดอกไม้อย่างประณีตงดงามโดยประเพณีลอยกระทงในบางพื้นที่อาจมีความพิเศษมากกว่าที่อื่นจะเป็นการลอยโคมยี่เปงล้านนานับพันนับหมื่นลูกขึ้นสู่ท้องฟ้ายามค่ำคืนหรือประเพณีลอยกระทงเผาเทียนเล่นไฟที่จังหวัดสุโขทัยแสงไฟนับพันจะแต่งแต้มอยู่ตามโบราณสถานงดงามดั่งสวรรค์บนพื้นดินนี่คือเสน่ห์ที่ต้องเห็นด้วยตา

0: ุกปลายปีชาวม้งกลุ่มชาติพันธุ์หนึ่งทางภาคเหนือจะกลับหมู่บ้านเพื่อฉลองปีใหม่ในชุดประจำเผ่าที่ปักด้วยมืออย่างประณีตเสียงขลุ่ยเสียงเข่งหรือว่าแคนม้งและการละเล่นโยนลูกช่วงสร้างความอบอุ่นและความรักระหว่างหนุ่มสาว
1: ประเพณีไทยคือพลังอ่อนโยนที่ล้อมรวมผู้คนเข้าด้วยกันไม่ว่าจะเป็นประเพณีระดับชาติท้องถิ่นหรือของกลุ่มชาติพันธุ์ล้วนมีเสน่ห์และเรื่องราวที่รอให้เราไปค้นพบคุณล่ะพร้อมเปิดใจสู่มนต์เสน่ห์ของประเพณีไทยอันศิลป์แล้วหรือยัง

บการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรุ่ง

การ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

สวัสดีครับชุมข่าวในพระราชสำนักวันเสาร์ที่23พฤษภาคมพุทธศักราช2569ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีเสด็จไปทรงเปิดโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ทุ่นลอยน้ำร่วมกับโรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนอุบลรัตน์ในโอกาสครบ60ปีพิธีเปิดเขื่อนอุบลรัตน์วันนี้เวลา 19:38 นาทีทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีเสด็จไปยังเขื่อนอุบลรัตน์อำเภออุบลรัตน์จังหวัดขอนแก่นทรงเปิดโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ทุ่นลอยน้ำร่วมกับโรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนอุบลรัตน์เนื่องในโอกาสครบ60ปีพิธีเปิดเขื่อนอุบลรัตน์ซึ่งการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผ.ดำเนินโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ทุ่นลอยน้ำร่วมกับโรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนอุบลรัตน์ตามแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทยพุทธศักราช2561ถึง2580ฉบับปรับปรุงครั้งที่1ขนาดกำลังผลิตสุทธิ24เมกะวัตต์เป็นโครงการโซลาร์เซลล์ลอยน้ำแห่งที่2ของกฟผ.มีที่มาจากแนวคิดในการพัฒนาพลังงานหมุนเวียนให้มีเสถียรภาพเป็นมิตรต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมเพื่อให้การผลิตไฟฟ้าในช่วงสับเปลี่ยนระหว่างพลังน้ำและพลังงานแสงอาทิตย์มีเสถียรภาพสามารถผลิตไฟฟ้าได้อย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่องโดยติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์อยู่เหนือผิว

น้ำของอ่างเก็บน้ำไม่กระทบกับระบบนิเวศใต้น้ำและใช้วัสดุที่เป็นมิตรแก่สิ่งแวดล้อมโอกาสนี้พระราชทานอุปกรณ์การแพทย์แก่ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุบลรัตน์พระราชทานชุดนักเรียนเบอร์5ที่มีคุณสมบัติประหยัดไฟฟ้าใส่สบายไม่ต้องรีดแก่ผู้อำนวยการโรงเรียนในเขตพื้นที่รอบเขื่อนอุบลรัตน์จำนวน28แห่งต่อจากนั้นทรงกดปุ่มไฟฟ้าเปิดโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ทุ่นลอยน้ำร่วมกับโรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนอุบลรัตน์ทรงปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำจำนวน 600,000 ตัวและทรงปลูกต้นราชพฤกษ์หรือต้นคูนไว้เป็นที่ระลึกจากนั้นทอดพระเนตรนิทรรศการ60ปีเขื่อนอุบลรัตน์ทั้งนี้เมื่อปี2509พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีขณะนั้นทรงดำรงพระอิสริยยศสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าอุบลรัตน์ราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีไปทรงประกอบพิธีเปิดเขื่อนอุบลรัตน์และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานชื่อเขื่อนอุบลรัตน์ตามพระนามของทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีซึ่งเป็นพระราชธิดาพระองค์โตโดยสร้างขึ้นถัดจากเขื่อนภูมิพลเป็นเขื่อนอเนกประสงค์แห่งที่2ของประเทศไทยและเป็นเขื่อนผลิตไฟฟ้าพลังน้ำแห่งแรกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือเดิมชื่อเขื่อนพองหนีบมีลักษณะเป็นเขื่อนหินถมแกนดินเหนียวยาว885เมตรสูง32เมตรสันเขื่อนกว้าง6เมตรอ่างเก็บน้ำมีความจุ 2,263 ล้านลูกบาศก์เมตรปิดกั้นแม่น้ำพองสาขาย่อยของแม่น้ำชีณอาคารศูนย์ควบคุมโรงไฟฟ้าพลังน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือเขื่อนอุบลรัตน์ทอดพระเนตรอุปกรณ์ระบบควบคุมไฟฟ้าและเครื่องผลิตกระแสไฟฟ้าปัจจุบันโรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนอุบลรัตน์ติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาด 8.40 เมกะวัตต์จำนวน3เครื่องมีขนาดกำลังผลิตรวม 25.20 เมกะวัตต์สามารถผลิตพลังงานไฟฟ้าได้ปีละ 56.10 ล้านกิโลวัตต์ชั่วโมงและระบายน้ำให้แก่พื้นที่เกษตรกรรมของจังหวัดขอนแก่นและจังหวัดมหาสารคามเนื้อที่รวมกว่า 300,000 ไร่เป็นกำลังสำคัญในการดูแลจัดการทรัพยากรน้ำเพื่อประโยชน์ด้านชลประทานและการเกษตรในพื้นที่ลุ่มน้ำโขงตอนล่างรวมทั้งเป็นแหล่งประมงน้ำจืดตลอดจนจ่ายกระแสไฟฟ้าให้ราษฎรอย่างทั่วถึง

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงรับการถวายเครื่องอิสริยาภรณ์ตระกูลเลจิยงดอนเนอร์จากรัฐบาลสาธารณรัฐฝรั่งเศสด้วยทรงปฏิบัติพระกรณียกิจด้านการส่งเสริมความสัมพันธ์ทวิภาคีระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐฝรั่งเศสโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน

0: วันที่22พฤษภาคมพุทธศักราช2569เวลา 18:25 นาทีตามเวลาท้องถิ่นของกรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศสซึ่งช้ากว่าเวลาประเทศไทย5ชั่วโมงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จไปยังกระทรวงวัฒนธรรมสาธารณรัฐฝรั่งเศสโดยมีนางคาทารินเปกาดรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมสาธารณรัฐฝรั่งเศสนายชองกรอบปวงเบิร์ฟเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทยและนายนิกรเดชพลังกูลเอกอัครราชทูตณกรุงปารีสเฝ้ารับเสด็จจากนั้นเสด็จไปยังห้องชาลงเดมาเรโชชั้น2โดยมีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและนางสาวสบิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเฝ้ารับเสด็จในการนี้พระราชทานพระวโรกาสให้นางคาทารินเปกาดรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมสาธารณรัฐฝรั่งเศสกล่าวสดุดีเทิดพระเกียรติและถวายเครื่องอิสริยาภรณ์ตระกูลเลจิยงดอนเนอร์ชั้นกรองออฟฟิซิเอโดยทรงปฏิบัติพระกรณียกิจด้านการส่งเสริมความสัมพันธ์ทวิภาคีระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐฝรั่งเศสโดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านอุตสาหกรรมแฟชั่นและการออกแบบการส่งเสริมความเข้าใจและการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมระหว่างประชาชนของทั้งสองประเทศตลอดจนพระกรณียกิจในการเผยแพร่ผ้าไทยและชุดไทยในเวทีระหว่างประเทศโดยเฉพาะภายใต้กรอบองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโกสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงสนพระทัยและทรงเรียนรู้อย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับวัฒนธรรมประเพณีขนบธรรมเนียมภาษาและประวัติศาสตร์ฝรั่งเศสโดยทรงปฏิบัติพระกรณียกิจสำคัญต่างๆที่เกี่ยวข้องกับสาธารณรัฐฝรั่งเศสทรงมีบทบาทสำคัญในการกระชับสัมพันธไมตรีและสานต่อความร่วมมือระหว่างประเทศให้ยั่งยืนมั่นคงและก้าวหน้าอย่างสร้างสรรค์อาทิด้านการส่งเสริมความร่วมมือไทยฝรั่งเศสสาขาการออกแบบแฟชั่นส่งสนพระทัยและส่งสำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรชั้นสูงในสาธารณรัฐฝรั่งเศสสาขาการออกแบบแฟชั่นโดยทรงงานภายใต้แบรนด์สิริวัณวรีจนเป็นที่รู้จักและได้รับการยอมรับจากบุคคลสำคัญในภาคอุตสาหกรรมแฟชั่นของฝรั่งเศสรวมทั้งทรงสำเร็จหลักสูตรการขี่ม้าต่างๆณเมืองโซมูนอกจากนี้ทรงริเริ่มจัดนิทรรศการเผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับชุดไทยและผ้าไทยณทำเนียบเอกอัครราชทูตณกรุงปารีสซึ่งมีผู้บริหารยูเนสโกคณะทูตและบุคคลสำคัญจากภาคส่วนต่างๆของฝรั่งเศสเข้าร่วมกว่า40คนโดยทรงเป็นองค์ปาฐกบรรยายเกี่ยวกับประวัติและพัฒนาการของการแต่งกายไทยทรงกล่าวถึงความสำคัญของชุดไทยพระราชนิยมในฐานะเป็นสัญลักษณ์แห่งมรดกทางวัฒนธรรมที่ล้ำค่าของไทยตลอดจนทรงริเริ่มและทรงนำคณะนักดนตรีของมูลนิธิ Royal Bangkok Symphony Orchestra ในพระอุปถัมภ์หรือ RBSOมาจัดแสดงณห้องแสดงดนตรีลาแซนมูสิการเมื่อปี2566ด้วยโอกาสนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญามีพระดำรัสขอบคุณ
1: Madame la ministre l'excellence Madame la monsieur je suis très honorée de recevoir cette décoration prestigieuse de grand officier de la Légion d'honneurJe tiens à remercier le gouvernement français, le président de la République et le ministre de la Culture pour cette distinction. La famille royale thaïlandaise et le peuple thaïlandais et le français partagent une profonde appréciation de leur culture respective.C'est pourquoi cette distinction est très significative. Pour moi, c'est la décoration qui reconnaît également et pour goût artistique et culturel que j'ai entrepris. J'accepte donc cette décoration avec fierté et reconnaissance ou les valeurs communes qui nous unissent au-delà de nos désastres. Tout le remerciement encore une fois. Merci.
0: เครื่องอิสริยพรตระกูลเลจิยงดอนเนอร์เป็นเครื่องอิสริยพรตระกูลเก่าแก่และทรงเกียรติสูงสุดของสาธารณรัฐฝรั่งเศสโดยจักรพรรดินโปเลียนที่1ทรงริเริ่มเมื่อปีพุทธศักราช2345มีลักษณะเป็นตราแฉก5แฉกสีขาวตรงกลางเป็นรูปมาเรียนสัญลักษณ์แห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสล้อมรอบด้วยวงแหวนสีทองภายใต้ดาวมีช่อใบโอ๊กและรอเรียวไขว้กันด้านหลังเหรียญมีคำขวัญ Honor et Patrie หรือเกียรติยศและปิติภูมิรวมทั้งวันที่สถาปนาปัจจุบันมอบให้ทั้งทหารและพลเรือนแบ่งเป็น5ชั้นเรียงลำดับจากชั้นสูงสุดได้แก่กรองครัวกรองออฟฟิซิเอคอมมองเดอร์ออฟฟิซิเอและเชอวาลีเยโดยที่ผ่านมารัฐบาลสาธารณรัฐฝรั่งเศสจะมอบเครื่องอิสริยพรชั้นกรองครัวแด่ประมุขของรัฐต่างชาติและคู่สมรสและมอบเครื่องอิสริยพรชั้นกรองออฟฟิซิเอแด่พระบรมวงศานุวงศ์เวลา 19:39 สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จไปยังทำเนียบเอกอัครราชทูตณกรุงปารีสในการเสวยพระกยาหารค่ำซึ่งรัฐบาลจัดถวายในโอกาสที่ทรงรับการถวายเครื่องอิสริยพรตระกูลเลจิยงดอนเนอร์ชั้นกรองออฟฟิซิเอจากสำนักงานกรองเดอชองเชอเลอรีสาธารณรัฐฝรั่งเศสซึ่งเป็นหน่วยงานอิสระที่มีหน้าที่รับผิดชอบการบริหารจัดการเครื่องอิสริยพรณ์และกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการมอบเครื่องอิสริยพรณ์ตระกูลเลจิยงดอนเนอร์ให้กับชาวต่างชาติโดยฝ่ายฝรั่งเศสจะนำข้อมูลและข้อเสนอแนะจากเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐฝรั่งเศสประจำประเทศนั้นๆมาประกอบการพิจารณาผู้ที่สมควรได้รับการเสนอชื่อและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสในฐานะประมุขสูงสุดของภาคีจะเป็นผู้ให้ความเห็นชอบรายชื่อดังกล่าวต่อไปสำหรับประเทศไทยรัฐบาลสาธารณรัฐฝรั่งเศสเคยทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเครื่องอิสริยพรตระกูลเลจิยงดอนเนอร์ชั้นกรองครัวแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเมื่อปีพุทธศักราช2503และทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายชั้นกรองออฟฟิซิเอแด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเมื่อปีพุทธศักราช2549และสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมพระนราธิวาสราชนครินทร์บดินทรเชษฐภคินีเมื่อปีพุทธศักราช2550โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยราย

องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปมอบรางวัลเกียรติคุณแก่ทีมที่ชนะเลิศการแข่งขันแผนธุรกิจภาคภาษาอังกฤษ Bangkok Business Challenge 2026วันนี้เวลา 15:11 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายอัมพลกิติอัมพลองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปมอบรางวัลเกียรติคุณแก่ทีมที่ชนะเลิศการแข่งขันแผนธุรกิจภาคภาษาอังกฤษ Bangkok Business Challenge 2026ณอาคารสสปาฐศาลาสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครซึ่งสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยร่วมกับบริษัท SCG Chemical จำกัดมหาชนจัดขึ้นระหว่างวันที่21-23 พฤษภาคม 2569ต่อเนื่องเป็นปีที่24ภายใต้แนวคิดการเติบโตของธุรกิจร่วมสร้างผลกระทบเชิงบวกการพัฒนาทางออกสำหรับโลกแห่งอนาคตเพื่อเปิดโอกาสให้นิสิตและนักศึกษาจากทุกประเทศได้ร่วมแสดงศักยภาพนำเสนอแนวคิดและไอเดียธุรกิจที่มุ่งสร้างความยั่งยืนให้กับโลกนอกจากนี้ยังเป็นเวทีแข่งขันแผนธุรกิจสตาร์ทอัพระดับโลกช่วยสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อสังคมหลากหลายมิติทั้งทางด้านเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมสามารถต่อยอดสู่ผลิตภัณฑ์ในระดับสากลโดยทีมชนะเลิศการแข่งขันรางวัลเกียรติคุณพระราชทาน His Majesty the King's Award จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้แก่ทีม Imagine Devicesจากมหาวิทยาลัย University of Texas at Austin สหรัฐอเมริกาและทีมชนะเลิศการแข่งขันด้านการนำเสนอแผนธุรกิจที่คำนึงถึงการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืนรับรางวัลเกียรติคุณพระราชทาน Her Royal Highness Princess มหาจักรีสิรินธร Sustainability Award จากสมเด็จพระนิธิธาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้แก่ทีม Trichocroทรัมโบลันส์จากมหาวิทยาลัยบังคลาเทศ University of Engineering and Technology บังคลาเทศสำหรับปีนี้มีผู้สมัครเข้าร่วมการแข่งขันรวม385ทีมจาก83สถาบันอุดมศึกษาจาก20ประเทศครอบคลุม4ทวีปมีทีมที่ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศ20ทีมหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา 10:00 น.ครอบครัววัฒนโชควัดบางขุนเทียนกลางกรุงเทพมหานครโรงเรียนแสงวิทยาจังหวัดสระบุรีบริษัทแก้วมณีเมทัลจำกัดนางสุนทรีศรีมงคลและคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดโพปฐมาวาสวัดราชบำรุงจังหวัดสงขลาวัดสุทธเทพวรารามวัดโกมุตพุทธรังสีกรุงเทพมหานครวัดเทพหัสดินเขาผาพึ่งวัดนครธรรมวัดหนองหอยวัดหนองตะเคียนวัดสารคุณสโมสรจังหวัดสระแก้วและวัดโคกเหล็กจังหวัดบุรีรัมย์สวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระตาหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 น.พันโทรักษัตและนางฉลวยประสงค์พร้อมด้วยครอบครัวชุนเกาะและครอบครัวทิศกลางจังหวัดลำพูนโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบครอบครัวลิ้มเจริญและวิทยาลัยนาฏศิลป์ลพบุรีจังหวัดลพบุรีได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดท่าทองวัดวิสิตบุญญาวาสกรุงเทพมหานครวัดบัวทองจังหวัดน่านวัดกล้วยจังหวัดนนทบุรีวัดปงป่าเอื้องจังหวัดเชียงใหม่วัดศรีบุญเรืองจังหวัดเชียงรายและวัดพรหมังคลารามจังหวัดลำพูนสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 น.บริษัทฟูมส์แลนด์เซนซิตี้จำกัดบุรณิธิสุทธิเวที
บริษัท BP Beauty Professional จำกัดสมาคมแม่บ้านทหารบกและมูลนิธิเหรียญสลึงเพื่อโครงการอาหารนักเรียนได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดเทวราชกุญชรกรุงเทพมหานครวัดเขาแก้วจังหวัดตรังวัดบางสมัครวัดโสธรวรารามจังหวัดฉะเชิงเทราวัดชัยภูมิพิทักษ์วัดสามัคคีอุทิศวัดศิลาชัยภูสองชั้นจังหวัดชัยภูมิวัดเต็มรักสามัคคีวัดไซน้อยจังหวัดนนทบุรีและวัดบางใหญ่จังหวัดสมุทรสงครามสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 นบริษัทไทยโตเกเอนจิเนียริ่งจำกัดบริษัทตั้งวานิชการค้าจำกัดกลุ่มบริษัทในเครือ WPP Media Group ประเทศไทยบริษัทสิครินทร์จำกัดมหาชนและศาลอุทธรณ์คดีชำนาญพิเศษได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการมาเป็นกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามกรุงเทพมหานครสี่รูปและวัดมหาธาตุจังหวัดเพชรบุรี4รูปทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ผู้ประสงค์ขอเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทไปจนกว่าจะถึงการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสามารถดาวน์โหลดตัวอย่างหนังสือการขอเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพได้ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.thในวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิโรงเรียนสว่างแดนดินจังหวัดสกลนครทั้งนี้สำนักพระราชวังขอแจ้งการเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทการเข้าชมวัดพระศรีรัตนศาสดารามและการเข้าชมพระบรมมหาราชวังในช่วงการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวิสาขบูชาพุทธศักราช2569ระหว่างวันที่30ถึง31พฤษภาคม2569โดยประชาชนสามารถเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพได้ระหว่างเวลา 8:00 น.ถึง 12:00 น.และนักท่องเที่ยวสามารถเข้าชมพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามได้ระหว่างเวลา 8:30 น.ถึง 12:00 น.โดยงดการเข้าชมพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามตลอดทั้งวันผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเชิญพวงมาลาพระราชทานไปวางที่หน้าหีบศพเจ้าหน้าที่ตำรวจซึ่งเสียชีวิตจากเหตุคนร้ายก่อความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้วันนี้เวลา 18:00 น.ณวัดโคกสมานคุณอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายรัฐศาสตร์ชิดชูผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเชิญพวงมาลาพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปวางที่หน้าหีบศพ10ตำรวจเอกณัฐวุฒิสุราชเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ได้รับบาดเจ็บสาหัสและเสียชีวิตในเวลาต่อมาจากเหตุคนร้ายใช้อาวุธปืนยิงเจ้าหน้าที่ตำรวจเหตุเกิดบริเวณสถานีตำรวจภูธรสายบุรีแห่งใหม่ตำบลตะบิ้งอำเภอสายบุรีจังหวัดปัตตานีเมื่อวันที่22พฤษภาคม2569ในการนี้พระบรมวงศานุวงศ์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมและโปรดให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเชิญพวงมาลาพระราชทานและพวงมาลาประทานวางที่หน้าหีบศพด้วยต่อจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเชิญตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีมอบให้แก่ญาติของ10ตำรวจเอกณัฐวุฒิสุราชเพื่อบำรุงขวัญกำลังใจ
ทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รับศพ10ตำรวจเอกณัฐวุฒิสุราษฎร์ไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์พระราชทานน้ำหลวงอาบศพและพระราชทานเพลิงศพเป็นกรณีพิเศษยังความซาบซึ้งและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแก่ครอบครัว10ตำรวจเอกณัฐวุฒิหาที่สุดมิได้จบข่าวในพระราชสำนักในวันนี้แต่เพียงเท่านี้ผมวีรศักดิ์ขอบเขตสวัสดีครับ

0: โอ้ตะวันถ่ายรูปเก่งมากเลยนะขนาดคนในงานกาชาดเยอะแยะไปหมดยังหาจังหวะถ่ายได้ดีขนาดนี้โอ้ตะวันแม่ส่งข้อความมาบอกว่าเกรดที่โรงเรียนออกแล้วและตะวันเนี่ยสอบได้ทีนึงอีกปีแล้วนะ
1: จริงเหรอคะเย
2: ้ตะวันนี่เก่งจริงๆนะนอกจากจะเป็นหัวหน้าห้องแล้วก็ยังเรียนเก่งอีกเดี๋ยวนี้ผู้หญิงเนี่ยเก่งๆทั้งนั้นเลยอย่างที่ทำงานทุกวันนี้ผู้หญิงก็เป็นผู้บริหารเต็มไปหมด
0: ใช่แล้วล่ะแล้วเมื่อก่อนน่ะผู้หญิงไม่ค่อยมีบทบาทเท่าผู้ชายเพิ่งจะมีครั้งแรกๆก็สมัยรัชกาลที่5ยังสภากาชาดที่จัดงานที่เราเพิ่งไปมาเนี่ยก็ผู้หญิงเป็นผู้ก่อตั้งนะ
1: โหจริงเหรอครับ
0: ใช่แต่ตอนแรกยังไม่ได้เรียกสภากาชาดหรอกนะเรียกสภาอุณาโรมแดง
1: นี่จะทำอะไรน่ะฉันอยากรู้ว่าผู้หญิงมีบทบาทมากขึ้นยังไงนายไม่อยากไม่เป็นไรนะตื่นเจ้าปากกา
2: จักรอุณาโรมแดงพุทธศักราช2453
3: เจ็บตรงไหนหรือเปล่าจ๊ะเนี่ยนี่แล้วมาทำอะไรกันที่นี่ฮะมาเล่นที่นี่ไม่ได้นะ
1: คือโตขึ้นหนูอยากเป็นพยาบาลค่ะเลยอยากมาดูว่าพยาบาลสวยๆอย่างพี่เขาทำงานกันยังไงคะ
3: อุ๊ยน้องอะเขาพูดตรงเกินไปนี่ผู้หญิงยุคนี้นะโชคดีมากเลยนะได้ทำงานหลากหลายขึ้นมากเลยล่ะเมื่อก่อนเนี้ยผู้หญิงถ้าจะทำงานถ้าไม่ทำไร่ไถนาก็ต้องขายของแต่เพราะในหลวงท่านสนับสนุนทำให้ผู้หญิงมีบทบาทมากกว่าเดิมมากๆเลยจ้ะ
4: มีบทบาทมากขึ้นยังไงบ้างหรอครับ
3: เห็นว่าวันนี้ไม่ยุ่งมากนะเลยจะเล่าให้ฟังเริ่มต้นก็จากเจ้านายผู้หญิงก่อนเวลามีงานก็ได้ออกหน้าออกตาไม่เหมือนกับสมัยก่อนขนาดได้ตามเสด็จไปถึงต่างประเทศและครั้งที่ในหลวงเสด็จประพาสยุโรปก็เป็นครั้งแรกเลยนะที่เจ้านายผู้หญิงได้สำเร็จราชการแผ่นดินน่ะ
4: สำเร็จราชการแผ่นดินคืออะไรหรอครับ
3: ก็คือได้ทำหน้าที่แทนพระมหากษัตริย์ช่วงที่ในหลวงไม่อยู่ไงล่ะ
1: โหแล้วคนทั่วไปล่ะคะมีอะไรเปลี่ยนแปลงไหมคะ
3: คนทั่วไปผู้หญิงก็ได้เข้าโรงเรียนสตรีทั้งโรงเรียนราชินีแล้วก็โรงเรียนสตรีวิทยาจ้า
1: เป็นครั้งแรกที่ผู้หญิงได้เรียนหนังสือล่ะคะ
3: ใช่พอเรียนจบก็เรียนต่อโรงเรียนแพทย์พดุงครรภ์ได้หรือจะเป็นครูเป็นนักเขียนก็ได้จ้ะอย่างพี่เนี่ยนะเรียนพยาบาลแล้วก็มาทำงานที่นี่ทำให้ได้รู้ว่าถึงเกิดมาเป็นผู้หญิงก็ช่วยเหลือคนอื่นได้อ้อแล้วรู้หรือเปล่าสภาอุณาโรมแดงเนี่ยคณะผู้ก่อตั้งก็เป็นผู้หญิงด้วยนะโดยสมเด็จทรงเป็นสภานายิกาหรือผู้นำสภาอุณาโรมแดงพระองค์แรกเชียวนะ
1: ฮะสุดยอดเลยค่ะ
3: เอาล่ะเดี๋ยวพี่คนสวยไปทำงานก่อนนะจ๊ะ

0: ปู่ครับเหตุผลที่ในหลวงรัชกาลที่5ส่งเสริมให้ผู้หญิงทำงานคืออะไรหรอครับ
1: ก็ถ้าผู้ชายกับผู้หญิงร่วมมือกันทำงานประเทศก็ต้องเจริญก้าวหน้าดีกว่าให้ผู้ชายทำอยู่ฝ่ายเดียวจริงมั้ยล่ะแล้วที่จริงผู้หญิงก็มีทั้งความละเอียดรอบคอบแล้วอะไรอีกหลายๆอย่างก็เก่งกว่าผู้ชายด้วยนะ
2: เก่งอย่างหนูตะวันนี่ยังไงล่ะ
0: วันนี้ได้รู้ว่าที่ผู้หญิงในประเทศของเราได้มีบทบาทในบ้านเมืองเริ่มต้นจากการที่ในหลวงรัชกาลที่5ทรงส่งเสริมทั้งเพื่อให้เกิดความเท่าเทียมและทำให้ผู้หญิงเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญในการพัฒนาบ้านเมืองมาจนทุกวันนี้

0: ปังปังตะวันมาสู้กันดีกว่า
1: ไม่อ่ะฉันไม่ชอบสงคราม
2: บางครั้งเราก็เลี่ยงไม่ได้นะอย่างสมัยรัชกาลที่6สยามเราก็ต้องเข้าร่วมสงครามโลกครั้งที่1
0: นี่มันอะไรเนี่ย
1: พี่ช่วยอธิบายเรื่องสงครามอีกนิดได้ไหมคะ
3: สยามเราเพิ่งเข้าร่วมสงครามที่ชาติมหาอำนาจใหญ่ๆมารบกันหมดเลย
0: แล้วเราร่วมมือกับข้างไหน

0: ิบัติทางธรรมชาติตอนพายุงวงช้างพัดถล่มพังพินาศ
1: การแข่งขันฟุตบอลสารฝันเกษตรรุ่นใหม่รอบชิงชนะเลิศกำลังจะเริ่มแล้วนะครับ
0: ว้ายโอ้ย
1: ส่งเสียงเชียร์หน่อยพวกเรา
0: เย
1: ้ว้าวรออยู่เลย
2: เริ่มแข่งกันแล้วนะครับเคลื่อนตัวได้พริ้วไหวจริงๆโยนยาวแล้วก็เตะไปกลางสนามครับ
3: เข้าไปเลยเดี๋ยวมา
4: พ่อสู้สู
2: ้เป็นประตูหรือเปล่าเอาละครับโก
0: ยยิงเข้าประตูไปแล้วทีมพ่อนำ1-0แล้วครับ
5: ฟ้าฝนอย่าเพิ่งตกเลยนะช่วงหน้าร้อนแบบนี้อากาศร้อนอบอ้าวติดต่อกันมา 2-3 วันแล้วแล้วดูสิวันนี้เมฆเยอะตามแนวขอบฟ้าลมก็สงบก้อนเมฆก็ก้อนใหญ่ขึ้นกลัวว่าจะมีพายุงวงช้างน่ะสิ
3: พายุงวงช้างมันคืออะไรหรอ DLTV ไม่เห็นเคยได้ยินเลย
0: ขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิดนี่เจอแล้วข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาเขาบอกว่าพายุงวงช้างหรือพายุนาคเล่นน้ำเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่มักจะเกิดขึ้นในน้ำโดยเฉพาะในทะเลจะเห็นบ่อยกว่าในแหล่งน้ำจืดพายุงวงช้างจะมีลักษณะเป็นรูปกรวยคล้ายงวงช้างแต่มีสีดำขนาดใหญ่เชื่อมต่อระหว่างท้องฟ้ากับผืนน้ำมีความยาวประมาณ 10-600 เมตรและมีเส้นผ่านศูนย์กลางตั้งแต่ 1-10 เมตรเลยบางครั้งอาจเห็นพายุงวงช้างเพียงลูกเดียวหรือเกิดพร้อมกันหลายๆลูกก็ได้นะ
3: เกิดได้หลายอันพร้อมๆกันด้วยเหรอน่ากลัวแล้วอยู่ดีๆจากลมพายุมันกลายเป็นลมหมุนคล้ายงวงช้างได้ยังไงเหรอ
0: นี่เลยพายุงวงช้างเกิดขึ้นบนพื้นน้ำที่มีความแตกต่างของอุณหภูมิอากาศที่กระจายอยู่ในบริเวณเดียวกันเป็นหย่อมๆและอุณหภูมิที่แตกต่างกันเหล่านั้นถูกดูดเข้าไปอยู่ในตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่งมากเป็นพิเศษทำให้อากาศที่ติดอยู่ในผืนน้ำยกตัวขึ้นอย่างรวดเร็วและรุนแรงส่งผลให้อากาศโดยรอบไหลเข้ามาแทนที่จึงเกิดลมพัดวนบิดเป็นเกลียวขึ้นไปในบริเวณที่มวลอากาศเย็นเคลื่อนผ่านเหนือผิวน้ำที่อุ่นกว่าเมื่ออากาศขยายตัวและเย็นลงจนถึงจุดหนึ่งไอ้น้ำก็จะควบแน่นเป็นละอองน้ำและรวมตัวเป็นหยดน้ำจำนวนหนึ่งทำให้เราเห็นเหมือนพายุหมุนมีลักษณะคล้ายงวงช้างเชื่อมผืนน้ำและเมฆยังไงล่ะ
3: แล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าจะเกิดพายุงวงช้าง
0: พายุงวงช้างเป็นปรากฏการณ์ที่คาดการล่วงหน้าไม่ได้แต่เวลาที่เกิดพายุงวงช้างมันจะมีฝนฟ้าคะนองร่วมด้วยพายุงวงช้างเคลื่อนที่เร็วในช่วง 3-130 กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่ส่วนใหญ่ตามสถิติคือเคลื่อนที่ค่อนข้างช้าประมาณ 18-28 กิโลเมตรต่อชั่วโมงประมาณ 2-30 นาทีบางครั้งพายุงวงช้างก็สามารถเคลื่อนตัวพัดขึ้นฝั่งได้โดยมีจุดเริ่มต้นจากบริเวณที่มีแหล่งน้ำและจะสลายตัวไปอย่างรวดเร็ว
3: และอย่างในสารคดีที่ฉันเคยเห็นพายุลักษณะหน้าตาแบบเนี้ยเลยแต่ว่ามันดูรุนแรงและใหญ่โตกว่านี้อีกนะมันคือพายุอะไรเหร
0: อ อ๋อที่นายเคยเห็นในสารคดีน่ะมันคือพายุทอร์นาโดเกิดขึ้นได้ในทุกทวีปและในหลายประเทศแต่ส่วนใหญ่เกิดในสหรัฐอเมริกาน่ะ
3: ทำไมเรียกชื่อไม่เหมือนกันทั้งที่หน้าตาของพายุเหมือนกันเลย
0: จริงๆแล้วพายุงวงช้างก็คือพายุชนิดเดียวกับพายุทอร์นาโดนั่นแหละแต่แหล่งบริเวณที่เกิดพายุอยู่ที่กันและถ้าเราเทียบเรื่องขนาดและความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางของพายุแล้วพายุทอร์นาโดจะมีขนาดใหญ่และรุนแรงกว่าพายุงวงช้างมากๆสร้างความเสียหายมหาศาลเลยล่ะ
3: แค่ฟังข้อมูลก็น่ากลัวแล้วอ่ะขออย่าเจอเลยพายุงวงช้างเนี่ย
2: ได้ยินเสียงนกหวีดจบครึ่งแรกแล้วครับ
3: หมดครึ่งแรกทีมพ่อยังนำอยู่ขอให้ครึ่งหลังทีมพ่อชนะด้วยเถอะ
0: ครึ่งหลังฉันกลัวว่าพายุจะเข้าซะก่อนนะสิมองหาที่หลบพายุก่อนดีกว่าเพื่อความปลอดภัย
5: ดีเลย DLTV เพราะว่าถ้าเกิดมีพายุหรือพายุงวงช้างจริงๆถ้าเราหาที่หลบไม่ได้เราต้องงดกิจกรรมกลางแจ้งต้องหยุดแข่งบอลเลยล่ะแล้วก็ห้ามใช้โทรศัพท์หลีกเลี่ยงการสัมผัสโลหะเครื่องใช้ไฟฟ้ารวมถึงน้ำเพราะเป็นสื่อนำไฟฟ้าที่สำคัญต้องออกห่างจากป้ายโฆษณาต้นไม้สูงเสาไฟฟ้าเพราะอาจจะล้มทับหรือปลิวมาทำอันตรายได้และถ้ามีพายุงวงช้างจริงๆเราต้องหนีไปในทิศทางตรงกันข้ามกับพายุด้วยจำได้นะปกป้อง
3: ครับแม่ผมจะจำให้ขึ้นใจเลยครับทุกคนดูโน่นอะไรนะ
6: พายุงวงช้าง
1: คน เข้าไปหลบใต้สแตนเดี๋ยวนี้พายุงวงช้างบุกแล้วไปเร็วไปเร็ว
3: เฮ้ยพ่อครับผมกลัวผมไม่เคยเจอพายุงวงช้างมาก่อนเลยครับ
6: ไม่ต้องกลัวเรามีที่หลบพายุที่แข็งแรงมั่นคงที่สนามก็มีสายล่อฟ้า
0: ห้ามทุกคนขึ้นไปบนสแตนดาดฟ้าหรือด้านนอกเด็ดขาดตอนนี้ทุกคนต้องงดใช้โทรศัพท์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิดใครเห็นเครื่องใช้ไฟฟ้าอันไหนเสียปลั๊กอยู่ช่วยถอดปลั๊กออกให้ด้วยนะครับใครที่อยู่ใกล้ประตูหน้าต่างช่วยกันปิดล็อกให้แน่นเลยครับส่วนเบอร์ติดต่อกรณีต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉิน DLTV เตรียมไว้เรียบร้อยแล้วครับ
5: ดูนู่นสิหลังคาสังกะสีลอยปลิวอยู่ในพายุงวงช้างเลยอันตรายมาก
7: พ่อแก้วแม่แก้วช่วยลูกด้วย
6: ดูนั่นสิพายุงวงช้างมันเลี้ยวเปลี่ยนทางไปแล้ว
4: พายุงวงช้างไปแล้ว
0: แต่ตอนนี้ทุกคนต้องรออยู่ในนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะออกไปดูสถานการณ์ด้านนอกไปตรวจดูพวกสายไฟและเสาไฟสแตนข้าวของและยานพาหนะว่ามีความเสียหายมากน้อยแค่ไหนเพราะถ้าเสียหาย

0: ปลี่ยนทางไปเพราะก่อนหน้านี้มีข่าวพายุงวงช้างที่จังหวัดสมุทรปราการถล่มหมู่บ้านเสียหายเป็น10หลังหลังคาปลิวต้นไม้หักโค่นทับบ้านและรถยนต์เสียหาย 6-7 คันเสาไฟสายไฟฟ้าเสียหายหมดตามรายงานข่าวบอกว่าขนาดความเร็วและความแรงของลมพายุนั้นไม่สามารถระบุได้แต่สามารถหอบชิ้นส่วนแผ่นเหล็กน้ำหนักมากกว่า100กิโลกรัมลอยขึ้นไปและตกลงมาที่กลางถนนเลยล่ะ
1: กลับมาแล้วครับสถานการณ์ด้านนอกปลอดภัยดีนะครับไหนๆเราก็ต้องรออยู่ในนี้กันก่อน DLTV ขอบอกข้อมูลการเตรียมรับมือพายุงวงช้างหน่อยครับ
2: ดีแล้ว
1: ข้อมูลการเตรียมตัวรับมือพายุงวงช้างนะครับสิ่งสำคัญคือเราต้องติดตามข่าวและคำเตือนลักษณะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาเนื่องจากพายุงวงช้างไม่สามารถคาดการล่วงหน้าได้ในช่วงที่มีมรสุมพายุต้องตรวจสอบสายไฟตัดต้นไม้กิ่งไม้ให้เรียบร้อยเพื่อป้องกันลมพายุที่อาจพัดจนหักโค่นลงมาทับรถทับบ้านเราได้และเก็บสิ่งของไว้ในที่ต่ำจัดเตรียมอาหารสิ่งของจำเป็นต่างๆพร้อมใช้งานเสมอหรือเซฟเบอร์ติดต่อกรณีต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินไว้ให้เรียบร้อยเบื้องต้นถ้าทุกคนเตรียมความพร้อมรับมือได้แบบนี้หนักก็จะกลายเป็นเบาครับหรือถ้าอยากทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับพายุงวงช้างก็เข้าไปได้ที่เว็บไซต์ dltv.ac.th หรือกรมอุตุนิยมวิทยา
3: เย้ได้ความรู้เยอะเลยมากเลย
4: นักฟุตบอลลงสนามแข่งต่อได้
5: ไม่แข่งแล้วจ้ะแมตช์นี้ชนะร่วมไปเลยขอกลับไปดูว่าพายุงวงช้างพัดถล่มบ้านเราหรือเปล่าดีกว่า
1: พายุงวงช้างหรือพายุนาคเล่นน้ำเกิดขึ้นในน้ำทะเลบ่อยกว่าในแหล่งน้ำจืดมีลักษณะเป็นรูปกล้วยคล้ายเหมือนงวงช้างแต่มีสีดำขนาดใหญ่เชื่อมต่อระหว่างท้องฟ้ากับผืนน้ำบางครั้งอาจเห็นพายุงวงช้างเพียงลูกเดียวหรือเกิดพร้อมกันหลายๆลูกก็ได้นะควรติดตามข่าวและคำเตือนลักษณะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาเพื่อความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สิน
4: ครูครับที่นี่โดนพายุบ่อยแล้วครับ
0: ก็ตลอดทั้งปีนะเพราะพื้นที่โซนนี้เป็นพื้นที่วาตภัยพาดผ่านเป็นประจำ
6: เมื่อกี้ครูพูดว่าวาตภัยใช่ไหมคะ
0: จ้าวาตภัยอาจจะเป็นคำที่ไม่คุ้นหูเด็กๆเท่าไหร่ใช่ไหมจ๊ะเวลาที่มีพายุทีเนาะข้าวของก็จะถูกพัดล้มระเนระนาดพังเสียหายบางครั้งก็มีคนเสียชีวิต
6: เฮ้ยน่ากลัวเฮ้ย

0: ในทุกพื้นที่ของประเทศไทยมีประเพณีประจำปีที่คอยบอกเล่าเรื่องราวรากเหง้าความเชื่อและวิถีชีวิตของผู้คนบางประเพณีโด่งดังไปทั่วโลกแต่บางประเพณียังเป็นอันซีนที่รอให้เรามาสัมผัสเสน่ห์อันลึกซึ้งวันนี้ French Fry จะพาคุณไปรู้จักกับประเพณีไทยที่สืบทอดมายาวนานนับศตวรรษซึ่งเป็นเสน่ห์อีกมุมนึงของความเป็นไทยค่ะ
1: เริ่มต้นปีใหม่ไทยในช่วงกลางเดือนเมษายนของทุกปีตรงกับประเพณีสงกรานต์ประเพณีไทยอันงดงามที่ไม่ใช่เพียงแค่การสาดน้ำเพื่อความสนุกสนานแต่ยังสะท้อนคุณค่าของความกตัญญูกตเวทีของคนไทยต่อบรรพบุรุษโดยสงกรานต์ในประเทศไทยได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นรายการในบัญชีตัวแทนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้จากองค์การยูเนสโกเมื่อวันที่6ธันวาคม2566จากฤดูร้อนสู่ฤดูฝนเป็นเวลาเริ่มต้นของฤดูการเพาะปลูกคนไทยโดยเฉพาะในภาคอีสานหรือภาคตะวันออกเฉียงเหนือนอกจากหาแหล่งน้ำตามธรรมชาติสำหรับทำเกษตรกรรมแล้วยังมีประเพณีบุญบั้งไฟที่แสนสนุกสนานเพื่อขอน้ำฝนจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ช่วยสร้างขวัญและกำลังใจในการดำรงชีวิตการอุปสมบทหรือว่าการบวชเป็นประเพณีสำคัญในการสืบทอดพระพุทธศาสนาให้อยู่คู่สังคมไทยผู้ชายที่บวชจะได้เรียนรู้พระธรรมคำสอนและยังถือเป็นการแสดงความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณการบวชนิยม

จัดขึ้นก่อนช่วงเทศกาลเข้าพรรษาซึ่งตรงกับช่วงเดือนกรกฎาคมของทุกปีเนื่องจากมีความเชื่อว่าพระสงฆ์ที่ได้บวชและอยู่จำพรรษาครบ3เดือนจะได้รับกุศลอย่างสูงหลังจากช่วงเวลาการเข้าพรรษาสิ้นสุดลงถึงช่วงออกพรรษาซึ่งตรงกับช่วงเดือนตุลาคมของทุกปีทุกพื้นที่ของประเทศไทยกลับมาคึกครื้นสนุกสนานอีกครั้งด้วยหลากหลายประเพณีทอดกฐินเป็นบุญใหญ่ที่ทำได้ปีละครั้งเท่านั้นค่ะเสียงกลองยาวสนั่นขบวนแห่คึกคักผู้ใหญ่และเด็กๆเต้นยิ้มกันตลอดทางทุกก้าวย่างของขบวนกฐินเปี่ยมด้วยแรงศรัทธาในการบำรุงพระพุทธศาสนางานบุญตาลก๋วยสลากของชาวล้านนานำเครื่องไทยทานใส่ก๋วยซึ่งเป็นภาชนะสารแขวนขึ้นสูงก่อนถวายให้ผู้มีบุญจับสลากชี้ให้เห็นถึงความศรัทธาและการร่วมแบ่งปันของคนในชุมชนหากคุณไปท่องเที่ยวทางภาคใต้มีประเพณีชักพระจังหวัดสุราษฎร์ธานีมีขบวนชักพระทางน้ำซึ่งหาได้ยากเรือพระที่ตกแต่งประดับประดาอย่างสวยงามประดิษฐานพระพุทธรูปแล่นไปกลางแม่น้ำตาปีสะท้อนแรงศรัทธาอย่างงดงามและด้วยวิถีชีวิตที่ผูกพันกับสายน้ำการแข่งเรือยาวเป็นอีกหนึ่งประเพณีที่สร้างสีสันให้ท้องถิ่นเรือแข่งแต่ละลำยาวกว่า20เมตรมีฝีพายนับ10ชีวิตต้องพายให้พร้อมเพรียงสามัคคีเป็นหนึ่งเดียวเพื่อคว้าชัยชนะมาครอบครองหลังจากนั้น1เดือนถึงเวลาของประเพณีลอยกระทงผู้คนต่างประดิษฐ์กระทงจากต้นกล้วยและดอกไม้อย่างประณีตงดงามโดยประเพณีลอยกระทงในบางพื้นที่อาจมีความพิเศษมากกว่าที่อื่นไม่ว่าจะเป็นการลอยโคมยี่เปงล้านนานับพันนับหมื่นลูกขึ้นสู่ท้องฟ้ายามค่ำคืนหรือประเพณีลอยกระทงเผาเทียนเล่นไฟที่จังหวัดสุโขทัยแสงไฟนับพันจะแต่งแต้มอยู่ตามโบราณสถานงดงามดั่งสวรรค์บนพื้นดินนี่คือเสน่ห์ที่ต้องเห็นด้วยตา

กปลายปีชาวม้งกลุ่มชาติพันธุ์หนึ่งทางภาคเหนือจะกลับหมู่บ้านเพื่อฉลองปีใหม่ในชุดประจำเผ่าที่ปักด้วยมืออย่างประณีตเสียงขลุ่ยเสียงเข่งหรือว่าแคนม้งและการละเล่นโยนลูกช่วงสร้างความอบอุ่นและความรักระหว่างหนุ่มสาวประเพณีไทยคือพลังอ่อนโยนที่ล้อมรวมผู้คนเข้าด้วยกันไม่ว่าจะเป็นประเพณีระดับชาติท้องถิ่นหรือของกลุ่มชาติพันธุ์ล้วนมีเสน่ห์และเรื่องราวที่รอให้เราไปค้นพบคุณล่ะพร้อมเปิดใจสู่มนต์เสน่ห์ของประเพณีไทยอันศิลป์แล้วหรือยัง

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไปตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.ช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 น.ถึง 10:40 น.หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: นผืนแผ่นดินหนึ่งเดียวที่ธรรมชาติอุดมสมบูรณ์และผู้คนมีชีวิตหลากหลายประเทศไทยคือดินแดนที่ภูมิประเทศภูมิศาสตร์และวัฒนธรรมผูกพันกันอย่างลึกซึ้งก่อร่างเป็นเอกลักษณ์ที่งดงามเกินคำบรรยายเสน่ห์ที่ทั้งโลกต่างหลงรักจากยอดดอยสูงชันของล้านนาสู่ที่ราบสูงอีสานที่กว้างใหญ่จากทุ่งนาสีเขียวขจีในลุ่มเจ้าพระยาไปจนถึงคาบสมุทรที่โอบล้อมด้วยสองฝั่งทะเลความหลากหลายของภูมิประเทศทำให้ประเทศไทยเป็นหนึ่งในภูมิภาคที่มีระบบนิเวศอุดมสมบูรณ์ที่สุดในเอเชียเป็นแหล่งกำเนิดป่าต้นน้ำแหล่งเพาะปลูกและอัญมณีใต้ท้องทะเลทรัพยากรธรรมชาติได้หล่อเลี้ยงวิถีชีวิตผู้คนทุกภูมิภาคป่าดิบชื้นและแม่น้ำสร้างอาชีพเกษตรกรรมทะเลกว้างใหญ่ก่อให้เกิดภูมิปัญญาประมงส่วนที่ราบสูงอีสานให้ดินและพืชพันธุ์ที่สร้างอาหารท้องถิ่นอันเป็นเอกลักษณ์ธรรมชาติไม่เพียงหล่อเลี้ยงชีวิตหากยังหล่อเลี้ยงวัฒนธรรมธรรมชาติคือครูผู้ยิ่งใหญ่ของสังคมไทยประเทศไทยมีประชากรหลากหลายกว่า60กลุ่มชาติพันธุ์แต่ละกลุ่มมีภาษาอาหารเครื่องแต่งกายและพิธีกรรมที่ต่างออกไปเสียงฟ้อนเล็บอ่อนช้อยของล้านนาจังหวะหมอลำที่ขับขานความสนุกของอีสานท่วงทำนองโนราและหนังตะลุงแห่งปากใต้รวมถึงความงดงามของผ้าสิ้นผ้าบาติกผ้าขาวม้าต่างสะท้อนตัวตนของไทยในแต่ละพื้นที่ได้อย่างลึกซึ้งอาหารไทยคือภาพสะท้อนของภูมิประเทศภาคเหนือรสอ่อนใช้ผักป่าและวัตถุดิบภูเขาภาคอีสานใช้อาหารหมักปลาร้าข้าวเหนียวภาคใต้จัดจ้านด้วยสมุนไพรและอาหารทะเลภาคกลางสมดุลรสชาติอย่างประณีตอาหารทุกคำคือเรื่องราวของทรัพยากรท้องถิ่นและภูมิปัญญาที่ส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติล้อมรวมกับความหลากหลายทางวัฒนธรรมจึงเกิดเป็นเสน่ห์ของสังคมไทยที่ไม่เหมือนใครบนโลกใบนี้เสน่ห์ที่ทำให้ศิลปะอาหารเทศกาลและวิถีชีวิตของไทยก้าวไปสู่ระดับสากลภูมิสังคมวัฒนธรรมไทยคือเรื่องราวของดินแดนที่งดงามและผู้คนที่สร้างความหมายให้กับแผ่นดินนี้ประเทศไทยร่ำรวยด้วยธรรมชาติอบอวลด้วยวัฒนธรรมและสง่างามบนเวทีโลก
1: สิ่งที่เกิดขึ้นทางธรรมชาติบนโลกเรากับสิ่งที่มนุษย์เราเปลี่ยนแปลงให้โลกเรามีมิติที่หลากหลายแล้วก็มีความสวยงามทีนี้พอเราเอาเรื่องของความเป็นวัฒนธรรมของมนุษย์เรามาเกี่ยวข้องกับสิ่งที่เป็นธรรมชาติมนุษย์เราก็จะมีการเปลี่ยนแปลงธรรมชาติเพื่อให้มันสอดคล้องกับวิถีชีวิตแล้วก็วัฒนธรรมของพื้นที่นั้นๆคือถ้าพูดถึงแลนด์สเคปที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์เราจะพูดถึงภูมิทัศน์วัฒนธรรมเราจะเรียกว่าเป็น cultural landscape นะคะ

0: มมุติว่าถ้าเรามองว่ามันมีการเรียกว่ามีอิทธิพลซึ่งกันและกันระหว่างธรรมชาติกับมนุษย์เป็นตัวแปรที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอาจจะไปส่งผลให้เห็นเราอาจจะปรากฏในสายตาเราในแง่ของรูปแบบการแต่งตัวเครื่องแต่งกายอาหารอย่างเงี้ยค่ะในแต่ละพื้นที่เราจะเห็นว่าอาหารก็อาจจะไม่เหมือนกันเนาะเครื่องแต่งกายต่างกันประเพณีวัฒนธรรมเรามีประเพณีต่างๆมากมายเนาะที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมนะคะแล้วก็มาปั้นแต่งรวมกันอะแล้วก็อาจจะมีในหลายๆมิติที่เราอาจจะมองว่าการคมนาคมก็ใช่อย่างเงี้ยค่ะหรือจะให้เรียกอีกอย่างนึงในอีกคำหนึ่งที่เราใช้กันนอกเหนือจากภูมิทัศน์วัฒนธรรมนะคะก็จะเป็นเรื่องของภูมิสังคมที่มีการเกี่ยวข้องร้อยเรียงในเรื่องของภูมิศาสตร์กับความเป็นอยู่ของมนุษย์เป็นเรื่องของเพราะว่ามนุษย์ต้องอยู่รวมกันเป็นกลุ่มนะคะเป็นสังคมก็เป็นวิถีของสังคมด้วยนะคะภูมิทัศน์ไทยเสน่ห์ที่ทั้งโลกต้องหลงรัก
1: ความหลากหลายทางภูมิประเทศนี้ไม่เพียงแต่สร้างวิถีชีวิตและวัฒนธรรมที่แตกต่างกันแต่เป็นอัตลักษณ์ความเป็นไทยที่ทรงพลังของไทยเสน่ห์ไทยๆดึงดูดใจคนทั่วโลก

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการวิถีอาเซียนครับรายการที่จะทำให้คุณผู้ชมเข้าใจในแนวคิดและเป้าหมายร่วมกันของอาเซียนมากยิ่งขึ้นอยู่กับผมตูนวรัตน์วานิชวัฒนากุลและวิทยากรประจำรายการของเราครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธำรงศักดิ์เพชรเลิศอนันต์รองคณบดีคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตครับสวัสดีอาจารย์ธำรงศักดิ์ครับ
1: สวัสดีครับ
0: วันนี้เราจะมาพูดคุยถึงอีกหนึ่งเสาหลักของประชาคมอาเซียนก็คือเรื่องของการเมืองและความมั่นคงเขามีวัตถุประสงค์ยังไงครับ
1: ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียนนะครับวัตถุประสงค์หลักก็คือทำอย่างไรที่จะทำให้เศรษฐกิจความมั่งคั่งของอาเซียนเกิดขึ้นได้เศรษฐกิจการค้าและความมั่งคั่งเกิดขึ้นได้มันต้องมีสันติภาพนะครับ อาเซียนเรียนรู้ตลอดมาและโลกทั้งใบเรียนรู้ตลอดมานะครับว่าสงครามเนี่ยจะก่อให้เกิดความมั่งคั่งเฉพาะผู้ขายอาวุธสงครามนะครับมีความมั่งคั่งแน่สงครามนะครับแต่ใครมีคนจำนวนไม่มากที่ได้ความมั่งคั่งนั้นไป
0: ในวงแคบ
1: แต่เมื่อไหร่ที่เกิดสันติภาพเนี่ยความมั่งคั่งมันจะแผ่หรือว่ากระจายลงไปยังประชาชนมากที่สุดเลยนะครับ
0: เพราะฉะนั้นก่อนจะเป็นเสาหลักของ AEC เรื่องความมั่นคั่งการเมืองก็ต้องมั่นคงก่อน
1: ใช่การเมืองเขาเรียกว่าเป็นตัวสนับสนุนที่จะทำให้การค้าการขายการเดินทางเนี่ยเป็นไปได้อย่างราบร
0: ื่น
1: นะครับดังนั้นเวลาเราพูดถึงคำว่าการเมืองความมั่นคงอาเซียนคำว่าการเมืองในสังคมไทยเนี่ยอาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมมันต้องไปยุ่งกับการเมืองนะครับโลกทั้งใบเนี่ยต้องจัดการเรื่องการเมืองเพราะว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่ปัญหาระหว่างประเทศมันเกิดขึ้นอย่างเช่นประเทศในอาเซียนนะครับยังมีเขาเรียกว่าข้อพิพาทขัดแย้งทางด้านเขตแดนกันเนี่ย20กว่ากรณีด้วยกันอันนี้ไม่นับรวมของประเทศไทยกับเพื่อนบ้านนะครับอันนี้เราตัดประเทศไทยออกประเทศไทยกับเพื่อนบ้านมีอีกหลาย10กรณีส่วนประเทศในอาเซียนเนี่ยมีความขัดแย้งข้อพิพาทเขตแดนข้อพิพาทเขตแดนนี่อาจจะนำไปสู่สงครามได้นะครับซึ่งตัวนี้เองก็ทำให้ทำอย่างไรที่จะแก้ไขข้อพิพาทบนการพูดจาปราศัยหรือว่าการเจรจาตกลงกันมากกว่าการที่จะเอากำลังเสริมทัพไปอยู่ตรงชายแดนหรือว่าตรงข้อพิพาทแล้วยิงปืนใหญ่ถล่มกันนะครับตรงจุดนี้เองก็คือวิถีอาเซียนที่อาเซียนบอกว่าเราเจรจากันดีกว่าเราคุยกันเรานั่งโต๊ะคุยกันได้ไหมนะครับถ้านั่งโต๊ะคุยกันได้ความรู้สึกมันก็อาจจะเข้าใจกันมากขึ้นนะครับคือพูดง่ายว่าข้อพิพาทเขตแดนเป็นข้อพิพาทที่ธรรมดาของโลกใบนี้ประเทศทั้งหมดที่อยู่ในโลกใบนี้ต่างมีข้อพิพาทเขตแดนกันหมดและอย่างเช่นข้อพิพาทเขตแดนที่ใหญ่มากเลยนะครับที่อยู่ในเขตอาเซียนที่เราเรียกว่าหมู่เกาะสเปลลี่ซึ่งหลายประเทศของอาเซียนเนี่ยมีข้อพิพาทกับประเทศจีนที่จีนบอกว่านี่เขตหมู่เกาะสเปลลี่ซึ่งมีขนาดใหญ่เกือบเท่าประเทศไทยนะครับต่างแย่งชิงพื้นที่กันว่านี่ของเวียดนามนี่ของบรูไนนี่ของฟิลิปปินส์นี่ของอินโดนีเซียมาเลเซียนะครับทำไมถึงเกิดข้อพิพาทเขตแดนกลางทะเลเพราะเดี๋ยวนี้ทะเลนะครับเป็นที่มาของน้ำมันและแก๊สธรรมชาติไม่ใช่แค่อาหารทะเลนะครับแต่ลึกลงไปเนื่องจากว่าเทคโนโลยีของโลกเนี่ยสามารถขุดเจาะน้ำมันได้ลึกขึ้นและไกลขึ้นมันก็เลยมีการเคลื่อนย้ายและเริ่มตระหนักว่าข้างในนั้นอาจจะมีแก๊สธรรมชาติบ่อขนาดใหญ่ซึ่งเป็นทรัพยากรที่แต่ประเทศต้องการ
0: พลังงานทั้งนั้นเลย
1: ตรงนี้เองที่นำมาผลประโยชน์นะครับ ก็นำมาซึ่งข้อพิพาทแต่จะคลี่คลายกันยังไงเพราะว่าข้อพิพาทในหมู่เกาะทะเลจีนใต้หรือว่าหมู่เกาะสเปลลี่เป็นข้อพิพาทที่โลกใบนี้ก็เฝ้าจับตามองนะครับว่าจะก่อให้เกิดสงครามในเอเชียครั้งใหญ่หรือไม
0: ่
1: เห็นไหมครับว่าถ้าเกิดสงครามปุ๊บปัญหาของอาเซียนเลยนะครับว่าอาเซียนจะมีความมั่งคั่งไหมนะครับเพราะว่าตรงนี้ก็จะกระทบต่อการขนถ่ายสินค้าการผลิตการบริโภคอย่างเต็มที่นี่เป็นประเด็นสำคัญนะครับว่าทำไมอาเซียนจึงต้องตระหนักถึงนะครับว่าด้วยเสาหลักทางด้านการเมืองและความมั่นคงและโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือทำอย่างไรไม่ให้แต่ละประเทศนี้หวาด
0: ระแวงกันเอง
1: เพราะที่ผ่านมาเนี่ยเพราะว่าระแวงกันจึงนำไปสู่การซื้ออาวุธสงครามซื้อเครื่องบินรบซื้อเรือดำน้ำนะครับเติมกองทัพให้กับตัวเองเพราะว่าต่างระแวงว่าอีกฝ่ายหนึ่งได้สร้างกองกำลังขนาดใหญ่ไว้ซึ่งถ้าไม่ประเทศตนเองไม่มีกองกำลังที่เท่าเทียมก็อาจจะนำไปสู่การพ่ายแพ้ได้การเข้ามารวมกันแล้วบอกว่าเอ้ารัฐมนตรีกลาโหมของแต่ละประเทศมานั่งคุยกันสิว่าทิศทางของกองทัพของตนเองเนี่ยได้แฝงอะไรไว้ไห
0: ม
1: การเข้าใจซึ่งกันและกันเนี่ยนำไปสู่การคลี่คลายความหวาดระแวงเมื่อคลี่คลายความหวาดระแวงก็นำไปสู่การไม่กลัวกันนะครับเมื่อผู้นำเหล่าทัพรัฐมนตรีกลาโหมได้พูดจาเจรจากันอาจจะนำไปสู่ความร่วมมือ ของประเทศในอาเซียนคือจริงๆเป้าหมายของอาเซียนคือความร่วมมือทางด้านการทหารแทนที่จะสะสมกำลังของแต่ละประเทศกับร่วมมือกันแล้วบอกว่าเราจะหาทางคุ้มครองอาเซียนอันเป็นหนึ่งเดียวกันได้ยังไงเป็
0: นภายนอก
1: ใช่ตรงจุดนี้ก็ทำให้ไม่ต้องใช้งบประมาณกระทรวงกลาโหมมากเกินไปนะครับนำไปสู่การสร้างสาธารณูปโภคนำไปสู่การสร้างรถไฟความเร็วสูงนำไปสู่การสร้างถนนหนทางเพื่อขนย้ายสินค้าและคนดีกว่า คือเงินมันมีจำกัดนะครับเงินมันมีจำกัดถ้ามันเอาเงินเนี่ยไปใช้ในด้านการทหารมันก็นำไปสู่เงินน้อยลงในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจนะครับนี่คือหลักการง่ายๆของประชาคมการเมืองและความมั่นคงอ
0: าจารย์แล้วตั้งแต่เรามีประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียนเนี่ยข้อพิพาทระหว่างประเทศมันลดน้อยลงบ้างไหมครับ
1: ข้อพิพาทระหว่างประเทศเนี่ยไม่น้อยลงนะครับมีเท่าไหร่ก็เท่าเดิมนะครับเพียงแต่ว่ามีหลักการในการเจรจากันมากขึ้น อย่างเช่นกรณีตัวอย่างนะครับว่าข้อพิพาทเขตแดนของมาเลเซียกับสิงคโปร
0: ์
1: แย่งเกาะกันเล็กๆ3เกาะนะครับในช่องแคบมะละกาทั้ง2ประเทศเนี่ยต้องนำคดีนี้ขึ้นศาลโลกเมื่อไม่กี่ปีมานี้และศาลโลกก็พิพากษาว่าเกาะ1เป็นของสิงคโปร์เกาะ1เป็นของมาเลเซียอีกเกาะ1ต้องการน้ำขึ้นน้ำลงจึงเห็นเป็นเกาะให้เจรจากันเองเห็นไหมครับคือในที่สุดศาลโลกก็ไม่มีแนวทางที่แน่ชัดว่าจะให้ทำยังไงเพราะว่ามันไม่มีหลักฐานทำได้ก็คือท่านต้องเจรจาเพื่อยุติปัญหากันให้ได้นะครับด้วยเหตุนี้แนวทางของแต่ละประเทศนะครับข้อพิพาทเขตแดนของประเทศต่างๆรวมทั้งข้อพิพาทเขาเรียกว่าข้ามแดนเนี่ยก็มีแนวทางเจรจากันมากขึ้น
0: คือปัญหามีเหมือนเดิมแต่ว่ามีแนวโน้มที่จะเจรจาตกลงกันได้มากยิ่งขึ้นกว่าเดิม
1: ครับเพราะว่ามีเวทีในการเจอหน้ากันบ่อยครั้งนะครับอย่างเช่นผู้นำของแต่ละประเทศผู้นำสูงสุดใช่ไหมครับก็เจอหน้ากันปีละ2ครั้งในเวทีของอาเซียนที่เราเรียกว่าอาเซียนสัมมิตนะครับการประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนปีหนึ่งมาเจอกัน2ครั้งนี่ถือนับว่าบ่อยมากแถมยังไปเจอกันในเวทีอื่นๆอีกนะครับรัฐมนตรีของกระทรวงต่างๆก็มาเจอกันปีละหลายๆครั้งนะครับการพูดคุยมันมากขึ้นการพูดคุยมากขึ้นก็

0: ำให้เรารู้สึกเอ้ยรู้จักกันนี่อะไรนี่มันก็เลยทำให้
1: เขาอกเข้าใจกันมากขึ้น
0: ขอกันได้โทรศัพท์หน่อยที่ว่าเป็นอย่างนี้จริงๆไหมเพิ่งยิงมานะเขาเรียกว่ามันยุติเสียงปืนได
1: ้ลุ่มอร่วยกันได้มากขึ้นนะครับทีนี้พูดถึงการปกครองมาดีกว่าครับทำไมในประชาคมอาเซียนเนี่ยเราถึงเน้นการปกครองระบบประชาธิปไตยชูเป็นหลักเลยครับ
0: ประชาคมการเมืองและเศรษฐกิจอาเซียนเนี่ยบอกว่าประชาธิปไตยเป็นเหมือนหัวใจหลักที่อาเซียนอยากเดินไปให้ถึงนะครับเดินเพราะว่าประชาธิปไตยเนี่ยมันทำให้เกิดเสรีภาพเสรีภาพเนี่ยเราลองคิดถึงนะครับว่าเวลาเราจะสร้างความมั่งคั่งสร้างสินค้าเนี่ยเราต้องการที่มีเสรีภาพในการคิดสร้างสรรค์นะครับประชาธิปไตยเนี่ยจะทำให้คนเนี่ยมีเสรีภาพมากขึ้นเสรีภาพตัวนี้เองนะครับมันจะนำไปสู่อีกสิ่งหนึ่งก็คือสิ่งที่เราเรียกว่าหลักธรรมาภิบาลหรือว่า good governance good governance ไม่สามารถเกิดได้ในระบอบการเมืองที่ปิดหรือว่าเป็นเผด็จการ good governance มีหลักการว่าทุกอย่างโปร่งใสคำว่าโปร่งใสหมายความว่าข้อมูลของภาครัฐว่าด้วยการที่จะให้ประมูลสัมปทานอะไรต่างๆเนี่ยทุกฝ่ายรับรู้กันหมด
1: รวมถึงประชาชนด้วย
0: ใช่มันเหมือนกับว่าตอนนี้อาเซียนรวมกัน10ประเทศแล้วถ้าบอกว่าเฮ้ยข้อมูลนี้ให้แต่บริษัทของเราเท่านั้นรับรู้บริษัทอื่นไม่ให้รับรู้มันจะนำไปสู่การแข่งขันประมูลได้อย่างไรนะคร
1: ับ
0: ซึ่งตัวนี้เอง good governance ไม่เพียงแค่โปร่งใสข้อมูลแต่ทำให้เกิดการตรวจสอบการคอร์รัปชันของรัฐบาลได้อาเซียนยอมรับตัวเองเลยนะครับว่ากลไกของระบบราชการของประเทศต่างๆนะครับเป็นกลไกที่คอร์รัปชัน
1: นี่คือยอมรับระดับสากลเลยเหรอ
0: ระดับสากลยกเว้นประเทศเดียวนะครับที่ได้ชื่อว่าข้ามประเด็นคอร์รัปชันได้อันดับต้นๆของโลกเลยนะครับก็คือสิงคโปร์
1: เขาทำได้ยังไง
0: สิงคโปร์มีกลไกตั้งแต่ระดับผู้นำประเทศลงมาจนกระทั่งการสร้างวิถีชีวิตให้เชื่อมั่นว่าไม่ใช่ของท่านท่านอย่าเอานะครับดังนั้นเวลาท่านเจอกระเป๋าเงินตกหรือว่าวางไว้ท่านกำลังอาจถูกทดสอบก็ได้นะครับ
1: อาจจะกลายเป็นอาชญากรได้นะครับ
0: ดังนั้นท่านต้องเฉยเมยนะครับอย่าไปเอาเด็ดขาดอะไรเงี้ยก็คือสิ่งเหล่านี้เงินทองเนี่ยจริงๆแล้วคนก็อยากได้ทั้งนั้นแหละแต่วัฒนธรรมมันคือสิ่งที่สร้างได้การกำหนดกฎเกณฑ์ทำให้ชีวิตของความเป็นอาเซียนเนี่ยเราต้องข้ามนะครับข้ามพรมแดนข้ามเวลาให้เร็วขึ้นไงน
1: ี่
0: ก็คือหลักการอีกอันหนึ่งก็คือเรื่องของ human rights หรือว่าสิทธิมนุษยชนพอ democracy แล้วใช่ไหมประชาธิปไตยแล้วนะครับพอมันมีเรื่องของหลักธรรมาภิบาลแล้วตอนนี้ทุกคนเนี่ยเราต้องตระหนักเรื่องสิทธิของมนุษย์นะครับสิทธิของมนุษย์คืออะไรคือสิทธิในร่างกายร่างกายของเราเป็นของเราห้ามคนอื่นมาทำอะไรกับเรา
1: ครับ
0: ตรงนี้เองก็คือตอนนี้เวลาเราไปทำอะไรนะครับประเด็นคำว่าสิทธิมนุษยชนจะใหญ่ขึ้นดังขึ้นดังขึ้นนะครับซึ่งอาเซียนเนี่ยกำลังเข้าสู่ประเด็นสำคัญนี้ก็คือเรื่องสิทธิมนุษยชนดังนั้นประชาธิปไตยจึงทำให้ความมั่งคั่งเกิดขึ้นได้จริง
1: ครับแล้วในเมื่อก่อนหน้านี้เราเคยคุยกันเรื่องการข้ามแดนอย่างเสรีนะครับอาจารย์แล้วแบบนี้เมื่อข้ามแดนอย่างเสรีไปมาหาสู่กันได้เนี่ยความมั่นคงของแต่ละประเทศมันจะมีผลกระทบในเรื่องของสันติภาพไหมครับ
0: โอ้ความมั่นคงเนี่ยสำคัญเลยนะครับเพราะว่าตอนนี้พอข้ามคนข้ามแดนได้เร็วขึ้นไวขึ้นสินค้าข้ามแดนได้มากขึ้นนะครับปัญหาตามมาก็คือยาเสพติดก็ข้ามแดนด้วย
1: มาด้วยนะ
0: ปัญหายาเสพติดว่าคือตอนนี้ก็จะต้องมีกระบวนการติดตามหรือว่าตามค้นตามคว้ายาเสพติดให้มากขึ้นเพราะยาเสพติดเดี๋ยวนี้ก็ผลิตง่ายส่งขนส่งง่ายนะครับเขาเรียกว่าการไล่ล่าก็จะต้องสร้างประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับหรือแม้แต่เรื่องของการค้ามนุษย์การค้ามนุษย์เนี่ยเราจะเห็นว่าพอพื้นที่ในการข้ามแดนมันข้ามได้เร็วขึ้นก็มีการเขาเรียกเอาแรงงานจากคนไม่รู้นะครับหรือว่าจากคนที่อยู่ห่างไกลนะซื้อขายคนและเอาไปเป็นแรงงานทาสในการผลิตทั้งในโรงงานอุตสาหกรรมในการประมงหรือว่าในระบบที่เราเรียกว่าการค้าผู้หญิงอะไรพวกนี้ซึ่งตัวนี้เองก็เป็นปัญหาสำคัญที่อาเซียนก็ต้องพัฒนาฝีมือนะครับในการที่จะปกป้องคนนะครับว่าด้วยการค้ามนุษย์ตอนนี้เรื่องของการค้ามนุษย์ประมงของกลุ่มประเทศอาเซียนเนี่ยใหญ่มากสำหรับโลกใบนี้เพราะว่ากลุ่มประเทศอาเซียนนะครับโดยเฉพาะไทยเนี่ยเป็นประเทศที่มีกองเรือประมงขนาดใหญ่ของโลกนะครับเราเนี่ยเป็นประเทศที่ผลิตปลาทูน่าส่งออกอันดับต้นๆของโลกนะ
1: คร
0: ับที่ท้องทะเลไทยนี่ไม่มีปลาทูน่าเลยแต่เราเนี่ยมีโรงงานผลิตปลาทูน่าเนี่ย16 17โรงงานด้วยกันมันหมายความว่า กระบวนการโลกธุรกิจการประมงและสินค้าอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับทะเลเนี่ยของประเทศไทยสำคัญมาก
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นปัญหาของการค้ามนุษย์จึงได้รับการจับตานะครับหรือปัญหาอีกอันหนึ่งก็คือปัญหาการจัดการเขตแดนหรือว่าการข้ามแดนทำยังไงจะทำให้หนึ่งข้ามแดนสะดวกแต่สองก็มีกลไกในการ
1: ที่จะปลอดภัย
0: รักษาความปลอดภัยดังนั้นตอนนี้เวลาเราข้ามแดนใช่ไหมครับ แม้แต่การสแตมป์ยังไม่มีเลยนะครับเดี๋ยวนี้เขาสแกนปุ๊บเรียบร้อยเลย
1: ผ่านเลย
0: ผ่านเดี๋ยวนี้พาสปอร์ตของเราเนี่ยขาวสะอาดหมดเลยเมื่อก่อนนะจะโชว์กันว่าโอ้ไปไหนมาบ้างพาสปอร์ตหนาเป็นปึกๆเดี๋ยวนี้แบนราบเหมือนกันเพราะว่าโลกมันเป็นโลกอิเล็กทรอนิกส์แล้วนะครับมันก็จะมีวิธีการตรวจจับมากขึ้นแต่ปัญหาที่สำคัญที่อาเซียนจะต้องเผชิญก็คือโลกเขาเรียกว่าอาชญากรรมทางไซเบอร
1: ์
0: นะตอนนี้ไม่ใช่มีคนมีสินค้าแล้วแต่เขาเรียกว่าการล้วงตับล้วงข้อมูลกันผ่านไซเบอร์อ
1: ินเทอร์เน็ตเนี่ย
0: อินเทอร์เน็ตหรือว่าทำให้ระบบอีกฝ่ายหนึ่งล้มเหลวอะไรเงี้ยซึ่งเขาเรียกปัญหาใหม่ๆทั้งนั้นเลยนะครับเป็นสิ่งที่อาเซียนก็ต้องพัฒนาฝีมือขึ้นครับ
1: ครับเพราะนั้นเป็นเรื่องที่น่าจับตามองต่อไปเกี่ยวกับการเมืองและความมั่นคงของอาเซียนนะครับแล้ววันนี้ต้องขอบคุณนะฮะทัศนะและความรู้ดีๆจากวิทยากรประจำรายการของเราครับอาจารย์ธำรงศักดิ์ขอบพระคุณมากครับคุณผู้ชมครับเรื่องราวของอาเซียนที่น่าสนใจยังไม่หมดแค่นี้กลับมาติดตามต่อได้ในครั้งหน้าสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วเราสองคนลาไปก่อนขอบคุณทุกการรับชมและสวัสดีครับ

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการวิถีอาเซียนครับเพื่อความเข้าใจในแนวคิดและเป้าหมายร่วมกันของอาเซียนมากยิ่งขึ้นนะครับเช่นเคยอยู่กับผมตูนวรัตน์วานิชวัฒนากุลและวันนี้ก็อยู่กับวิทยากรประจำรายการของเราด้วยครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธำรงศักดิ์เพชรเลิศอนันต์รองคณบดีคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตครับสวัสดีอาจารย์ธำรงศักดิ์ครับ
1: สวัสดีครับ
0: วันนี้เราจะมาคุยกันถึงอีกหนึ่งเสาหลักของประชาคมอาเซียนก็คือเสาด้านประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนแนวคิดหลักของด้านนี้เป็นยังไงครับ
1: แนวคิดหลักของเสาด้านสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนนะครับถ้าพูดถึงความเข้าใจในสังคมไทยนะครับมักจะคิดถึงอาหารคำทักทายการแต่งตัวการร้องเพลงอะไรอย่างนี้นะครับซึ่งเสาด้านสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนเนี่ยพูดถึงเรื่องนี้น้อยมากเลยนะครับโอเคอยากเข้าใจก็ทำกันไปแต่ที่จริงแล้วเสาหลักทางด้านสังคมและวัฒนธรรมเนี่ยมุ่งเน้นว่าทำอย่างไรที่จะทำชีวิตของประชาชน600กว่าล้านคนเนี่ยมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นนะครับมีชีวิตที่ดีขึ้น
0: อยู่ดีกินดี
1: ใช่
0: แสดงว่าไอ้ที่เราเห็นว่าเป็นเรื่องร้องรำทำเพลงทักทายเป็นแค่เปลือกของท้องของมันเท่านั้นเอง
1: ก็เป็นความรู้จักเพื่อนบ้านว่างั้นเถอะนะครับซึ่งตรงจุดนี้มันมาจากพัฒนาการที่ว่าถ้าเกิดว่ามีการเติบโตหรือว่าขยายตัวทางเศรษฐกิจ
0: ครับ
1: อาเซียนเนี่ยเป้าหมายของเขาคือความมั่งคั่งใช่ไหมครับหลังจากที่เขาเริ่มสร้างความมั่งคั่งแน่นอนมุมหนึ่งก็มองว่าบริษัทการค้าหรือว่าบริษัทที่ลงทุนใหญ่ๆเนี่ยจะเอาประโยชน์จากความเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนนะครับซึ่งทำให้บริษัทเหล่านี้ได้เอาประโยชน์ไปอย่างมากโดยที่ประชาชนอาจจะไม่ได้รับประโยชน์เท่าที่ควร
0: ครับ
1: ซึ่งคนที่ออกแบบประชาคมอาเซียนก็มองว่าต้องตระหนักถึงเสาทางด้านสังคมและวัฒนธรรมซึ่งเสาทางด้านสังคมและวัฒนธรรมเนี่ยเป็นเสาที่องค์การสหประชาชาตินะครับมุ่งเน้นอย่างมากเลย
0: UN เนี่ยนะฮะ
1: ใช่ครับองค์การสหประชาชาติได้ประกาศเมื่อสิ้นปี2015นะครับซึ่งเป็นปีเดียวกันที่อาเซียนประกาศว่าได้บรรลุการสร้างประชาคมอาเซียนนะครับ UN ก็ประกาศว่านโยบายของ UN นะครับมุ่งเน้นที่จะทำให้ชีวิตของคนในทุกเรื่องทุกราวเนี่ยรวมทั้งสิ่งแวดล้อมเนี่ยได้รับการเขาเรียกดูแลจัดสรรและสร้างความยั่ง

0: ยืน อย่างเช่น UN ประกาศเลยนะครับว่าอีก15ปีข้างหน้าก็คือ2030นะ
1: ครับ
0: UN บอกว่าจะเป็นยุคสมัยของการพัฒนาอย่างยั่งยืนนะครับ Sustainable Development
1: มีตัวอย่างไหมครับ
0: Sustainable Development ของ UN เนี่ยก็คือตั้งแต่เรื่องการศึกษาเรื่องน้ำเรื่องชีวิตความเป็นอยู่เรื่องสภาพแวดล้อมทุกอย่างเลยนะครับ
1: เรื่องพื้นฐานทั่วไป
0: ใช่
1: ครับ
0: ซึ่งอาเซียนบอกว่าเสาด้านสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนที่อาเซียนบอกว่าจะวางแผนหรือว่าวิชั่นไปอีก10ปีข้างหน้าคือ2025ก็เอาตามอย่าง UN นั่นแหละคือพูดง่ายว่า UN ว่าไงอาเซียนว่าตามนะคร
1: ับ
0: แต่มันเป็นประเด็นที่อาเซียนปฏิเสธไม่ได้นะครับอย่างเช่นเรื่องของเด็กผู้หญิงคนชรานะครับที่จะต้องดูแลอย่างไรเนี่ยโลกเป็นนี้เนี่ยได้กำกับไปเรียบร้อยเลยนะครับอย่างเช่นที่เราจะต้องดูแลคนชราดูแลเด็กมากขึ้นเป็นผลมาจากกระบวนการของ UN นะครับในรอบ50ปีที่ผ่านมา
1: ผมค่อยๆแทรกซึมมาโดยที่เราไม่รู้ตัวด้วยนะฮะ
0: คือเรามักจะคิดว่ารัฐบาลของไทยเนี่ยก็สร้างนโยบายอย่างนี้อย่างนี้แต่ที่จริงแล้วนี่คือนโยบายของระดับโลกเลยนะ
1: ที่ส่งต่อมาถึงเรา
0: ใช่แล้วแต่ละประเทศก็พยายามทำให้ได้มากที่สุดเท่าที่ตนเองทำได
1: ้
0: หากทำไม่ได้เนี่ยก็จะถูกเขาเรียกว่าถูกการเชิญไปพูดคุยนะครับว่ามีปัญหาตรงไหนอะไรเงี้ย คือโลกใบนี้เดินทางมาแล้วทำให้ชีวิตของเราเนี่ยมีการศึกษามากขึ้นในประเทศต่างๆอะไรได้เนี่ยเป็นเพราะ UN ก็ค่อยกำกับนะครับทำให้รัฐบาลต่างๆต้องแบ่งค่าใช้จ่ายไปลงที่การศึกษาลงที่การสาธารณสุขอย่างเช่นตอนนี้ UN นะครับองค์การสหประชาชาติบอกว่าประเทศไทยถือว่าเป็นต้นแบบที่ทำให้คนเนี่ยได้รับการรักษาโรคภัยไข้เจ็บนะครับเข้าถึงโรงพยาบาลที่ดีที่สุดในระดับโลกนะครับ UN ก็ชื่นชมตรงนี้นะครับซึ่งความชื่นชมตรงนี้ก็เป็นความชื่นชมที่ว่าเอ้ยไทยกลายเป็นตัวอย่างหรือว่าโมเดลของโลกได้เช่นกัน
1: ให้ประเทศอื่นๆดูเป็นแบบอย่างได้
0: ใช่ตรงนี้เองก็ทำให้ประเทศต่างๆมองหาวิธีการว่าทำอย่างไรที่จะทำให้คนในประเทศของตนเองเนี่ยเข้าไปยังโรงพยาบาลได
1: ้
0: เราลองคิดถึงนะครับว่าเมื่อก่อนนี้40ปีที่แล้วโรงพยาบาลอำเภอไม่มีนะครับ
1: ครับ
0: มีอย่างเก่งก็คือโรงพยาบาลในจังหวัดแต่ตอนนี้โรงพยาบาลลงไปถึงตำบลเลยการกระจายตัวของโรงพยาบาลทำให้คนเนี่ยสามารถที่จะบอกว่าเอ้ยไม่สบายเนี่ยเข้าหาหมอไม่ใช่ไปไม่สบายไปหาหมอไสยศาสตร์อย่างเงี้ย
1: ครับ
0: UN บอกว่าโลกทุกอย่างต้องเดินตามความเป็นวิทยาศาสตร์ให้ได้
1: บุคลากรทางการแพทย์ก็เพิ่มจำนวนก็กระจายอย่างทั่วถึงมากขึ้นด้วย
0: ครับคราวนี้ระหว่างประเทศมีช่องว่างไหมมีอีกนะอย่างเช่นที่ประเทศที่พัฒนาแล้วเช่นสิงคโปร์กับประเทศที่กำลังพัฒนาเช่นพม่ากับลาวกับกัมพูชาช่องว่างตรงนี้จะทำยังไงให้เกิดลดช่องว่างให้ได
1: ้ได้น้อยที่สุด
0: ใช่อันนี้คือสองระดับนะครับในประเทศและระหว่างประเทศคราวนี้ช่องว่างในประเทศเนี่ยนอกเหนือจากช่องว่างทางเศรษฐกิจรายได้แล้วก็คือความเป็นธรรมและโอกาสนะครับ
1: ยังไงครับตรงนี้
0: เช่นคนทุกคนได้เรียนไหมเด็กทุกคนได้เรียน
1: โอกาสทางการศึกษา
0: แม่เนี่ยดูแลเด็กในท้องดีไหมไม่ใช่ว่าเด็กก็ออกมาพิกลพิการแล้วกลายเป็น
1: คนสังคมตามมาอีก
0: ทางสังคมนะครับดังนั้นกระบวนการดูแลชีวิตที่ดีขึ้นเนี่ยเข้าไปถึงกระทั่งลูกที่อยู่ในท้
1: อง
0: จนกระทั่งคลอดออกมาได้เรียนหนังสือในระดับอนุบาลไหมที่จะมีสังคมการสร้างสรรค์ได้ดื่มนมไห
1: ม
0: นะครับเขาเรียกว่าตรงเนี้ยก็คือการสร้างเสริมทรัพยากรมนุษย
1: ์ทั้งหมดทั้งระบบเลย
0: กระบวนการสร้างเสริมทรัพยากรมนุษย์ที่เน้นมากๆเลยก็คือเรื่องของการศึกษาแต่เวลาเราพูดถึงการศึกษาเรามักถึงการเข้าสู่โรงเรียนนะครับแต่โลกของอาเซียนและโลกของ UN บอกว่านอกเหนือจากโรงเรียนแล้วทำยังไงที่จะทำให้มนุษย์เนี่ยเข้าสู่การศึกษาในโลกสมัยใหม่ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต IT ได้เร็วขึ้น
1: ไม่จำเป็นต้องไปโรงเรียนเท่านั้น
0: ใช่นอกเหนือจากระบบโรงเรียนเพื่อทำให้ชีวิตเนี่ยเข้าสู่ความเป็นโลกสมัยใหม่ให้ได
1: ้
0: คือตอนนี้การศึกษาถ้าเข้าสู่แค่ระบบโรงเรียนเนี่ยมันไม่ทันละนะเราจะเห็นได้ว่าหลายประเทศเริ่มบอกว่าถ้างั้นส่งเสริมให้นักเรียนเนี่ยใช้ระบบคอมพิวเตอร์นะครับส่งงานกันผ่านระบบคอมพิวเตอร์เลยอะไรเงี้ยยุคของการจดเลคเชอร์อะไรเงี้ยจะค่อยๆข้ามไปนะครับเรียนยุคใหม่นี้จะใช้เครื่องมือเทคโนโลยีได้มากขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งนะครับว่าด้วยการพัฒนามนุษย
1: ์ทีนี้อีกเรื่องที่ผมอยากรู้ครับเราพัฒนาเรื่องสาธารณูปโภคพื้นฐานแล้วเรื่องของการศึกษาคุณภาพชีวิตมนุษย์แล้วสิ่งแวดล้อมมันจะเสื่อมสลายไปควบคู่กับการพัฒนาเราจะรักษาสิ่งแวดล้อมตรงนี้ยังไงให้ยั่งยืนครับ
0: โอ้ตรงเนี้ยเป็นสิ่งที่สำคัญมากเพราะว่าการเติบโตทางเศรษฐกิจก็คือการบริโภคสิ่งแวดล้อม
1: นั่นน่ะสิ
0: โดยตัวของเขาเองใช่ไหมครับแล้วคราวนี้พอมีกระบวนการอุตสาหกรรม

0: มากขึ้นก็มีการถ่ายเขาเรียกว่าสิ่งซึ่งเป็นผลผลิตของอุตสาหกรรมเนี่ยไม่ว่าจะเป็นน้ำเสียอะไรเงี้ยก็ออกมาเยอะมากสิ่งแวดล้อมเนี่ยอาเซียนบอกว่าทำยังไงที่จะทำให้มีเขาเรียกว่าสามารถรักษาสิ่งแวดล้อมหรือว่าใช้ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องน้ำนะน้ำในโลกนี้มีเยอะมากแต่เนื่องจากว่าประชากรเนี่ยเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วการบริโภคใช้น้ำเนี่ยก็มีเพิ่มขึ้นบางประเทศนะครับที่เคยบอกว่าเป็นประเทศที่อุดมสมบูรณ์ของน้ำกับน้ำหมดทั้งประเทศ
1: ในบ้านเราในตอนนี้เลยนะฮะ
0: นั่นหมายความว่าทำอย่างไรที่จะตระหนักเรื่องน้ำมากขึ้น
1: ค
0: ือเดิมทีมนุษย์เนี่ยก็คิดว่าน้ำเป็นของธรรมชาติใช้แล้วไม่มีวันหมดแต่ตอนนี้เริ่มตระหนักแล้วว่ามีวันหมดอย่างเช่นกรณีของสิงคโปร
1: ์ครับ
0: สิงคโปร์เป็นประเทศที่เป็นเกาะใช่ไหมครับมีแหล่งน้ำของตนเองน้อยมาก
1: มีแต่น้ำเค็ม
0: สิงคโปร์เนี่ยต้องซื้อน้ำจากมาเลเซียจากข้อตกลงตั้งแต่แยกตัวออกจากมาเลเซียเมื่อ50ปีที่แล้วนะครับสิงคโปร์ตระหนักเรื่องน้ำมากและสิงคโปร์ต้องคิดเรื่องน้ำว่าทำอย่างไรที่จะทำให้น้ำเนี่ยที่ใช้ตามบ้านเรือนเนี่ยสามารถนำมาใช้อีกมาทำการ
1: reuse
0: กันใหม่นะครับรวมทั้งน้ำดื่มรัฐบาลสิงคโปร์บอกว่าทำไมคนจะต้องใช้จ่ายเงินเพื่อซื้อน้ำดื่
1: ม
0: ในเมื่อน้ำเนี่ยเป็นทรัพยากรที่มีต้นทุนต่ำมาก
1: ครับ
0: ดังนั้นรัฐบาลสิงคโปร์จึงสร้างวัฒนธรรมว่าไม่ซื้อน้ำดื่มแต่ให้ดื่มน้ำจากน้ำประปาน้ำประปาสิงคโปร์ดื่มได
1: ้ครับ
0: ดังนั้นวัฒนธรรมตามมาก็คือคนที่เป็นคนสิงคโปร์ไม่ว่าจะเป็นคนหนุ่มสาวคนที่ทำงานมีกระติกน้ำแล้วก็รัฐบาลสิงคโปร์ก็ออกแบบให้ตึกที่ทำงานต่างๆครับต้องมีที่กรองน้ำที่กดน้ำฟรีใครไปกดก็ได้คนอยู่นอกตึกไปกดก็ได
1: ้
0: เพราะถือว่าน้ำเป็นส่วนหนึ่งของการบริโภคร่วมกัน
1: ดีจังเลย
0: ซึ่งแม้ว่าพอคนมีเงินคนก็รู้สึกว่าอยากซื้อน้ำที่พิเศษขึ้นรัฐบาลสิงคโปร์ก็จะต้องสู้เรื่องว่าทำยังไงที่จะดื่มน้ำโดยที่ไม่เสียค่าใช้จ่ายหรือเสียค่าใช้จ่ายน้อยที่สุดนะครับอันนี้ก็คือน้ำนะครับหรือกรณีของแม่น้ำโขงแม่น้ำโขงที่เราเรียกว่าแม่น้ำนานาชาติตอนนี้ก็กลายเป็นการแย่งชิงทรัพยากรน้ำกันแล้วนะครับตั้งแต่ต้นน้ำกับปลายน้ำนะต้นน้ำสร้างเขื่อนปลายน้ำเขาบอกว่าน้ำเค็มเข้ามานะครับจะทำยังไงดีมันก็นำไปสู่ปัญหาข้อพิพาทปัญหาเรื่องน้ำน้ำเลยกลายเป็นปัญหาใหญ่อันหนึ่งเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นน้ำใช้หรือว่าน้ำบริโภคที่สะอาดและพอเพียง เรื่องน้ำนี่เป็นเรื่องใหญ่มากของโลกใบนี้นะครับหลายประเทศต้องรณรงค์ว่าทำอย่างไรให้คนเนี่ยมีน้ำบริโภคที่สะอาดให้ได้นะครับ
1: จริงนอกจากน้ำนี่ยังมีพวกหมอกควันเรื่องต้นไม้อะไรพวกนี้อีกนะครับ
0: โอ้เรื่องควันนี่เป็นเรื่องใหญ่ตอนนี้เลยนะครับในฤดูแล้งเนี่ยถ้าใครไปเชียงใหม่เชียงรายอะไรเงี้ยก็จะเห็นว่าควันปกคลุมเมือง
1: ทุกปี
0: แล้วถ้าใครไปสิงคโปร์มาเลเซียนะครับก็จะเจอควันปกคลุม
1: จากอินโดนีเซียใช่ไหม
0: คร
1: ับ
0: ควันจากการเผานะครับควันจากไฟป่านะครับปกคลุมกลายเป็นปัญหานานาชาติแต่ควันบอกว่าควันบอกว่าไม่รู้ว่าอยู่ชาติไหนนะครับคว
1: ัน ลอยไปทั่ว
0: เมื่อก่อนนี้ควันไม่มีปัญหาเพราะว่าคนเนี่ยหรือว่าเมืองเนี่ยตั้งอยู่ห่างไกลจากเขตพ่อปลูกนะครับแต่ตอนนี้ควันมีปัญหาเพราะว่าเมืองมันใหญ่ขึ้นแล้วควันมันก็ขึ้นไปแล้วมันลงมาเมื่อมีคนก็เลยกลายเป็นรู้สึกว่าควันเป็นปัญหานะครับก็นำไปสู่กระบวนการที่ต้องแก้ไขวิธีการเผาป่าเผาสิ่งพ่อปลูกต่างๆในฤดูแล้งควันจึงกลายเป็นประเด็นสำคัญของสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนเพราะควันนี้นำไปสู่ปัญหาสุขภาพสิงคโปร์กับมาเลเซียนะครับตระหนักว่าควันทำให้เกิดปัญหาภายในของคนเยอะมากเลยนะครับดังนั้นสิงคโปร์กับมาเลเซียต้องการเข้าไปแก้ไขปัญหาณตรงจุดของปัญหาแต่มันก็ต้องใช้ความร่วมมือและก็เทคโนโลยีสูงมากนะครับมันเป็นปัญหาที่เกี่ยวเนื่องกันที่ก็พยายามอธิบายว่าปัญหามันเริ่มต้นตรงไหนกันแน่ๆอันนี้ก็ยังปรึกษายังศึกษากันนะครับจะไปชี้สาเหตุใดสาเหตุหนึ่งก็ยังไม่ได้แต่หมายความว่าอาเซียนจะต้องร่วมมือกันในเรื่องนี้นะครับเพื่อทำให้ชีวิตคนเนี่ยอยู่ดีกินดีมากขึ้น
1: ชีวิตคนในอาเซียนมีคุณภาพชีวิตที่ดีมากขึ้นนะครับและทั้งหมดนี้คือประเด็นในเรื่องสังคมและวัฒนธรรมของอาเซียนนะครับต้องขอบคุณทัศนะและความรู้ดีๆที่นำมาแบ่งปันจากอาจารย์ธำรงศักดิ์ครับขอบพระคุณอาจารย์มากๆ
0: ครับ
1: แล้วกลับมาพบกับเราสองคนได้ใหม่ในรายการวิถีอาเซียนครับครั้งหน้ายังมีประเด็นที่น่าสนใจให้ติดตามวันนี้ลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้รายการรอบบ้านเราและดิฉันปิรัญญานิยมไทยพาท่านมาเยี่ยมบ้านของเพื่อนเก่าแก่ของประเทศไทยค่ะขณะนี้เราอยู่ที่สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยค่ะและแขกรับเชิญพิเศษของเราในวันนี้คือคุณปีเตอร์เฮมอนนะคะอัครราชทูตที่ปรึกษาหรือเบอร์2ของสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยค่ะสวัสดีค่ะคุณปีเตอร์
1: สวัสดีครับคุณปิรัญญา
0: คุณปีเตอร์มีนำตำแหน่งเป็นเบอร์2ของสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐตำแหน่งเบอร์2เนี่ยมีบทบาทแล้วก็หน้าที่อย่างไรบ้างคะ
1: ครับหน้าที่หลายอย่างนะครับสถานทูตของสหรัฐประจำอยู่ที่เมืองไทยเป็นสถานทูตใหญ่ที่สุดของสหรัฐแห่งหนึ่งถ้าดูทั่วโลก
0: ในโลก
1: ในโลกมีองค์กรของรัฐบาลกลางสหรัฐถึง40กว่าองค์กรมีออฟฟิศมีสำนักงานมีตัวแทนอยู่ที่สถานทูตจากอยู่ที่กรุงเทพหมายว่าจะเป็นสำหรับการทำงานภายในประเทศหรือทำงานภายในภูมิภาคเพราะกรุงเทพเป็นที่สะดวกมันเจริญแล้วมันมีการพัฒนาแล้วคนที่มีความรับผิดชอบต่อภูมิภาคอาจจะเป็น5ประเทศหรือ10ประเทศชอบไปตั้งสำนักงานที่กรุงเทพนะครับแล้วหน้าที่ของผมนะครับเป็นเบอร์2คือที่จะพยายามประสานงานขององค์กรทุกองค์การให้มันสอดคล้องกันให้มันช่วยสนับสนุนนโยบายและเป้าหมายของรัฐบาลสหรัฐในความสัมพันธ์อันใกล้ชิดกับประเทศไทยและกับประเทศอื่นในภูมิภาคแล้วในไม่ว่าจะเป็นการด้านรักษาความมั่นคงหรือช่วยกันในด้านการบังคับใช้กฎหมายหรือในด้านสาธารณสุขหรือในด้านการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมหรือเชิญนักเรียนนักศึกษาจากสหรัฐมาไทยหรือส่งนักศึกษาจากไทยไปที่สหรัฐทุกด้านก็ต้องช่วยประสานงานแล้วเดียวกันเพื่อจะสนับสนุนเอกอัครราชทูตของเราเวลาท่านไปต่างจังหวัดผมก็ต้องดูแลงานที่กรุงเทพเวลาท่านไปต่างประเทศต้องรับผิดชอบงานของสถานทูตในทุกด้าน
0: ค่ะคุณปีเตอร์เคยมาประจำการที่เมืองไทยก่อนหน้านี้ครั้งนี้เป็นครั้งที่2หลังจาก20ปี คุณปีเตอร์เห็นพัฒนาการด้านใดของประเทศไทยบ้างคะ
1: พัฒนาการมีหลายอย่างถ้าจะดูในง่ายๆถ้าจะพูดถึงโครงสร้าง infrastructure
0: โครงสร้างพื้นฐาน
1: โครงสร้างพื้นฐานตอนที่ผมอยู่20กว่าปีที่แล้ว SkyTrain ยังไม่มีรถไฟใต้ดินยังไม่มี Tollway มีน้อยอย่างนั้นนั้นพัฒนามากแล้วในด้านเศรษฐกิจก็มีการขยายถ้าเปรียบเทียบกับสมัยก่อนถ้าพูดถึงการร่วมมือระหว่างไทยกับสหรัฐภายใน5ปีที่ผ่านมาพูดถึงสาธารณสุขมีองค์กร Centers for Disease Control CDC ของกระทรวงสาธารณสุขของสหรัฐมาร่วมมือกับกระทรวงสาธารณสุขที่เมืองไทยแล้วช่วยกันหลายด้านแต่อยากจะพูดถึงด้าน HIV AIDS ซึ่งมีการช่วยทำการวิจัยการร่วมกันช่วยให้ประชาชนเข้าใจถึงเวลาที่จะป้องกันตัวหรือรักษาตัวต่อไป AIDS แล้วภายในไม่เกิน5ปีเพราะคิดว่าประมาณ3ปีเมืองไทยเป็นประเทศแรกในเอเชียที่จะสำเร็จในการทำให้HIV AIDS ของแม่ไม่ได้ไปถึงลูกเป็นประเทศแรกในเอเชียแล้วความมันนี่มาจากงานอันมีผลมากผลดีของกระทรวงสาธารณสุขของไทยแต่เราภูมิใจที่เรามีส่วนร่วมในการช่วยคนไทยพ้นจากปัญหา AIDS แล้วมีโรคอื่นๆด้วยแต่เอชเป็นคนที่คนทั่วไปก็รู้จักว่ารู้จักเป็นโหดร้ายแล้วนั่นเป็นผลดีอย่างหนึ่งของการร่วมมือ ที่นี่เราเป็นการพัฒนาสำคัญทำให้เมืองไทยกลายเป็นตัวแบบเป็น model country ในภูมิภา
0: ค
1: แล้วตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นโรคไข้ยุงหรือโรคไข้เลือดออกหรือโรคไข้ซิก้าหรือโรคอื่นๆเราก็ร่วมมือกับคือสหรัฐร่วมมือกับประเทศไทยที่จะเชิญให้กระทรวงตัวแทนของกระทรวงสาธารณสุขของประเทศอื่นๆหลายภูมิภาคให้มาร่วมให้มาที่นี
0: ่
1: มาเรียนรู้ถึงการก้าวหน้าของรัฐบาลไทยในด้านสาธารณสุขเป็นด้านหนึ่งถ้าจะพูดถึงรักษาความมั่นคงหรือรักษาความมั่นคงก็มีไทยกับสหรัฐก็เชิญประเทศอื่นๆมาร่วมกันด้วยที่จะฝึกอบรมด้วยกันเดือนที่แล้วเพิ่งจะมี Cobra Gold เป็นการฝึกอบรมใหญ่ที่สุดในเอเชียที่มีหลายประเทศเข้าร่ว
0: ม
1: แล้วไทยกับสหรัฐเจ้าภาพถ้าจะเป็นด้านในรักษาในการบังคับใช้กฎหมายที่กรุงเทพมีองค์การที่เราจะเรียกว่า International Law Enforcement Academy ซึ่งเป็นทั้งสหรัฐกับไทยด้วยกันที่จะเชิญพวกตำรวจจากประเทศทั่วอาเซียนและประเทศอื่นๆมาร่วมกันเพื่อจะเรียนรู้ถึงวิธีที่จะต่อต้านการผู้ร้ายที่ข้ามประเทศไม่ว่าจะเป็นการค้าขายมนุษย์หรือการค้าขายยาเสพติดที่ผิดกฎหมายหรืออื่นๆให้1ก็มีความคิดมีบทเรียนด้วยกัน2สร้างความสัมพันธ์ระหว่างพวกตำรวจของประเทศต่างๆเราภูมิใจมากที่เป็นหุ้นส่วนกับไทยในด้านนั้นและมีอื่นๆมีหลายอย่างเพราะเมืองไทยกับสหรัฐเป็นพันธมิตรเราเป็นเพื่อนมิตรมาหลายสิบถึง200ปีฉะนั้นความสัมพันธ์ในการช่วยสังกัดและกันมันเข้าไปถึงทุกด้านในการช่วยสังคมก้าวหน้า
0: ประเทศไทยก้าวหน้านะคะ
1: ค
0: สิ่งที่สำคัญที่คุณปีเตอร์ได้กล่าวถึงความร่วมมือในด้านสาธารณสุขโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการป้องกันการถ่ายทอดเชื้อ HIV/AIDS นะคะจากแม่สู่ลูกซึ่งประเทศไทยจะเป็นประเทศแรกในภูมิภาคเอเชียที่จะสามารถดำเนินการให้บรรลุเป้าหมายนี้ได้โดยมีความร่วมมือกับสหรัฐนะคะซึ่งอันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญคุณปีเตอร์กล่าวถึงว่าความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับสหรัฐเนี่ยมีมายาวนานกว่า200ปีแล้ว อยากจะให้คุณปีเตอร์เล่าให้เราฟังอีกสักนิดนึงค่ะว่าความสัมพันธ์กันกับไทยเนี่ยเริ่มต้นยังไงคะ200ปีมาแล้ว
1: ครับด้วยความยินดีนะครับคุณเต็นปีนี้พอดีเราฉลองการครบรอบ200ปีที่มีความสัมพันธ์อันยังมิตรระหว่าง2ประเทศซึ่งในปีพุทธศักราช2361คริสตศักราช1818มีผู้ค้าขายมาจากรัฐแมสซาชูเซตส์ที่มีเมืองบอสตันที่สหรัฐนั่งเรือมาถึงกรุงเทพอาจจะเป็นเรือลำแรกที่มาจากอเมริกาเรามาเพื่อซื้อน้ำตาลซึ่ง200ปีต่อหลังยังมีคนซื้อน้ำตาลจากเมืองไทยแต่ตอนนั้นยังมีชื่อเสียงแล้วแล้วผู้ค้าขายผู้นี้ได้ซื้อน้ำตาลอันนั้นเพื่อจะเอากลับไปสหรัฐแต่พร้อมกับอันนั้นเขาก็มีโอกาสที่จะพบกับเสนาบดีที่รับผิดชอบเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างประเทศของรัชกาลที่2ในสมัยรัชกาลที่2ในสนาบดีผู้นี้ชื่อดิตปูนา
0: ค
1: แล้วท่านดิตปูนาคได้เขียนจดหมายโดยใช้ภาษาโปรตุเกสซึ่งเป็นภาษาต่างประเทศในสมัยนั้นภาษาโปรตุเกสถึงประธานาธิบดีเจมส์มันโรของสหรัฐอเมริกาเพื่อจะ ขอตั้งความสัมพันธ์ในการค้าขายว่าการค้าขายเป็นการติดต่อทางติดต่อที่ดีมีผลประโยชน์ต่อทั้งสองประเทศและขอให้มีมากขึ้นแล้วถือนั้นเป็นเดือนสิงหาของปี2361แต่เราถือว่าเป็นการเริ่มต้นของความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐกับอเมริกาตอนนั้นสหรัฐยังเป็นประเทศไม่ใหญ่ประชากรไม่เยอะเพิ่งจะเข้าไปเยี่ยมเอเชียเป็นสมัยแรกแต่ตั้งแต่เวลานั้นเรามีความสัมพันธ์กับประเทศไทยที่ขึ้นอยู่กับการขายเพื่อประโยชน์ของทั้งสองประเทศแล้วการร่วมมือในด้านอื่นๆเพื่อประโยชน์ของทั้งสองประเทศและตอนนี้ไม่ใช่ทั้งสองประเทศอย่างเดียวเพื่อประโยชน์ของภูมิภาคและของโลกแล้วเพราะอันนี้เป็น200ปีครบรอบ200ปีเราคิดที่จะตั้งกิจกรรมพิเศษตลอดปีที่จะช่วยให้ทั้งคนอเมริกันทั้งคนไทยระลึกถึงประวัติศาสตร์ของมิตรภาพ
0: แ
1: ต่จะสำคัญที่สุดเราภูมิใจที่สุดคือเราจะจัดนิทรรศการพิเศษนิทรรศการนี้เราจะเรียกภาษาไทยเรียกว่าของขวัญแห่งมิตรภาพถ้าเป็นภาษาอังกฤษ Great and Good Friends นะครับแล้วในนิทรรศการนี้เราได้เลือกของขวัญบางอย่างที่แลกเปลี่ยนระหว่างนายหลวงของรัชกาลต่างๆและประธานาธิบดีของสหรัฐภายใน200ปีที่ผ่านมาฉันมีของจากรัชกาลที่2มีจดหมายอันดั้งเดิมจาก200ปีที่แล้วมีจากสมัยรัชกาลที่4ที่5มีที่7แน่นอนว่ามีรัชกาลที่9ซึ่งมี12สมัยของรัชกาลที่9มันสมัยของประธานาธิบดี12คนส่วนมากสิ่งของเหล่านี้ไม่มีใครเห็นในประเทศไทยเป็นร้อยกว่าปีแม้แต่ที่สหรัฐไม่ค่อยมีใครเห็นเพราะมันเก็บไว้ในพิพิธภัณฑ์แห่งชาติหรือพิพิธภัณฑ์อื่นๆบางอย่างมันเก็บเอาไว้อย่างดีเพื่อจะรักษาอนุรักษ์ไม่ให้เสียหายดังนั้นเวลาเดียวกันหมายความว่าไม่ค่อยมีใครเห็นดังนั้นนี่เราจะนิทรรศการที่พิพิธภัณฑ์

5ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ที่พระบรมมหาราชวังเปิดวันที่21ของเดือนนี้จะจัดนิทรรศการ3เดือนถึงสิ้นเดือนมิถุนายนนะครับอยากจะเชิญ

0: นอกจากสิ่งของบางอย่างก็ยังมีการเล่าประวัติของแต่ละอย่างมันส่งไปที่สหรัฐในสมัยไหนเพราะเหตุใดแล้วมันเรื่องที่น่าสนใจมาก
1: เป็นเรื่องที่น่าสนใจ
0: right. เป้าหมายคือที่จะให้รุ่นใหม่ก็รู้ถึงประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์ที่มีผลประโยชน์ต่อทั้งสองประเทศทั้ง200ปี
1: ค่ะนิทรรศการของขวัญแห่งมิตรภาพหรือชื่อภาษาอังกฤษว่า Great and Good Friend ทำไมถึงชื่อนี้คะ
0: Great and Good Friends นะครับ
1: ใช่ค่ะ
0: เราเลือกชื่อนี้เป็นพิเศษนะครับจะมีผู้ชมบางคนที่รู้ว่าเมื่อร้อยกว่าปีที่แล้วตอนสมัยประธานาธิบดีอับราฮัมลิงคอล์นที่เป็นประธานาธิบดีที่มีชื่อเสียงที่สุดสำหรับคนอเมริกา นะครับเราสมัยรัชกาลที่4มีกีอยู่ที่สหรัฐเพื่อจะช่วยในการพัฒนาเศรษฐกิจของสหรัฐแล้วประธานาธิบดีลิงคอล์นก็เขียนจดหมายตอบกลับมาว่าขอบคุณมากแต่กลัวว่าทางจะไม่สบายในอากาศใน climate ที่สหรัฐอเมริกานะครับแต่ประธานาธิบดีอับราฮัมลิงคอล์นเขียนตอบท่านก็เริ่มต้นโดยบอกว่า my great and good friend แล้วก็เขียนต่อไปแล้วเรายังเก็บนั้นเป็นการแลกเปลี่ยนจดหมายที่สำคัญมากในประวัติศาสตร์ของไทยกับสหรัฐแล้วเป็นประธานาธิบดีที่เรานับถือมากที่สุดที่สหรัฐเราจึงคิดว่าจะใช้การเริ่มต้นของจดหมายนั้นเป็นชื่อของนิทรรศการนิทรรศการอันนี้เราใช้กว่า2ปีที่จะเตรียมเพื่อจะขอของบางอย่างที่จะเอาให้กลับมาเลือกอย่างที่จะช่วยให้คนชมไปเข้าใจถึงความสัมพันธ์อันใกล้ชิดมายาวนานฉะนั้นหวังอย่างยิ่งว่าจะมีท่านผู้ชมหลายคนก็แวะไปดูที่พิพิธภัณฑ์ผ้าในพระบรมมหาราชวัง
1: ปัจจุบันนี้สหรัฐเป็นคู่ค้าอันดับ3ของประเทศไทยนะคะแล้วก็มีการค้าการลงทุนกันอย่างต่อเนื่องพร้อมกับจะพัฒนาต่อไปข้างหน้ามากยิ่งขึ้นไปอีกนะคะตอนนี้เนี่ยรัฐบาลไทยให้ความสำคัญกับนโยบาย Thailand 4.0 นะคะซึ่งความร่วมมือระหว่างไทยกับสหรัฐเนี่ยด้านหนึ่งที่คนไทยอาจจะไม่เป็นที่รู้จักเลยก็คือความสัมพันธ์ความร่วมมือในด้านของวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม อยากจะให้คุณปีเตอร์เล่าให้เราฟังอีกนิดนึงค่ะว่าความร่วมมือทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนวัตกรรมเนี่ยเป็นอย่างไรมีความคืบหน้าอย่างไรบ้างคะ
0: ครับตั้งแต่5ปีที่แล้วทั้งสองรัฐบาลก็เซ็นกันตกลงว่าจะมีการร่วมมือของทางด้านวิทยาศาสตร์มากขึ้นตั้งแต่เวลานั้นมีการแลกเปลี่ยนผู้ทำการวิจัยระวังมหาวิทยาลัยต่างๆของทั้งสองประเทศแล้วในเวลาเดียวกันนั้นทางด้านมหาวิทยาลัยทางด้านรัฐบาลก็มีการร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์ด้านสาธารณสุขและทางด้านการพลัง
1: energy
0: พลังงานและด้านอื่นๆเป็นองค์กรของทั้งสองรัฐบาลและนอกจากนั้นยังมีพวกบริษัทต่างๆที่จะมาลงทุนแล้วหานักวิทยาศาสตร์คือจ้างนักวิทยาศาสตร์ไทยที่จะมาทำงานด้วยเพื่อจะทำการวิจัยหาเป็นสิ่งของหรือการบริการทางด้านวิทยาศาสตร์ที่ทันสมัยเพื่อจะขายให้คนไทยหรือขายให้คนในภูมิภาคอย่างที่พูดตะกี้นี้หนึ่งไทยเป็นกรุงเทพแล้วเมืองไทยอยู่ในที่ถ้าดูภูมิภาคสะดวกเพื่อการติดต่อกับประเทศอื่นๆฉะนั้นมีหลายบริษัทที่ชอบให้ทำศูนย์หรือสำนักงานตั้งที่เมืองไทยแล้วคนไทยมีชื่อเสียงในด้านวิทยาศาสตร์โดยเฉพาะสาธารณสุขและอื่นๆที่มีคนไทยหลายคนที่จะเรียนต่างประเทศหรือเรียนมหาวิทยาลัยดีๆที่เมืองไทยนั่นก็ดึงความสนใจของทั้งบริษัทไทยบริษัทสหรัฐ

0: รัฐและองค์กรรัฐบาลกลางสหรัฐที่จะเข้ามาร่วม
1: ค่ะคุณปีเตอร์พูดถึงการศึกษาซึ่งนักเรียนนักศึกษาของประเทศไทยจำนวนมากเนี่ยสนใจที่จะไปศึกษาเรียนต่อที่ประเทศสหรัฐ อยากจะสอบถามว่าทางสถานเอกอัครราชทูตเนี่ยมีการให้บริการคำแนะนำในเรื่องของการศึกษาต่อในต่างประเทศในสหรัฐอย่างไรบ้างคะ
0: ขอบคุณที่ถามนะครับเพราะนั่นนี่เป็นเรื่องสำคัญของเราถือว่าการศึกษาโดยเฉพาะการศึกษาเมืองนอกมีประโยชน์หลายอย่าง1มีประโยชน์จากการได้ความรู้ใหม่การศึกษาการได้อย่างปริญญาอย่างนั้นนอกจากนั้นมีการได้ประสบการณ์ของการเข้าใจถึงวัฒนธรรมแล้วสังคมของประเทศอื่นอย่างที่ผมเคยประสบตอนอายุ19-20ปีแล้ววันนี้ฉะนั้นเรายินดีเราตั้งใจที่จะช่วยคนที่อยากเรียนอยู่สหรัฐได้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องอาจจะถ้าสนยังไม่แน่ใจว่าอยากไปมหาวิทยาลัยอะไรหรือจะสมัครยังไงเรามีบริการที่ที่สถานทูตที่จะช่วยให้แนะนำหาข้อมูลอันนั้นอาจจะเป็นบางทีอาจจะให้ข้อมูลโดยตรงที่มีอยู
1: ่
0: หรือยังไม่มีตอนนี้ก็จะหาทางให้หรือจะให้ทางติดต่อให้ทางหาข้อมูลที่ต้องการมีโครงการที่เราเรียกว่า Education USA แล้วที่สถานทูตก็สามารถติดต่อโดยตรงตอนนี้มีจะเริ่มต้นที่เว็บไซต์อยู่ในภาพนี้นะครับ educationusa.state.gov นะครับ
1: ค่ะนักเรียนนักศึกษาที่กำลังรับชมรายการของเราอยู่นะคะเรามีข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษาต่อสหรัฐอยู่ข้างล่างนี้ค่ะติดต่อมาได้เลยนะคะ
0: ตอนนี้มีถือว่าตามสถิติมีมากกว่า 7,000 คนนักศึกษาไทยที่กำลังเรียนในตอนนี้ในปีนี
1: ้
0: ที่สหรัฐแล้วเข้าใจว่าจะมีอีกหลายพันคนไปต่อไปในปีที่จะถึงนะครับเดี๋ยวอาจจะพูดถึงเรื่องวีซ่าด้วย
1: ใช่ค่ะอยากให้คุณปีเตอร์เล่าให้เราฟังนิดนึงเพราะเราก็ได้รับฟังมาจากหลายท่านว่ากระบวนการขอวีซ่าของประเทศสหรัฐเนี่ยมีขั้นตอนค่อนข้างที่จะมากสถานทูตสหรัฐมีแนวทางแนะแนวให้ความสะดวกกับการที่จะขอวีซ่าอย่างไรบ้างคะ
0: มีครับถ้าจะขึ้นเว็บไซต์ถึงสถานทูตอเมริกาประจำอยู่เมืองไทยก็จะมีข้อมูลเกี่ยวกับการขอวีซ่าก็สามารถขึ้นอินเทอร์เน็ตแล้วก็กรอกฟอร์มขอเวลาไปสัมภาษณ
1: ์
0: ขอวีซ่าสามารถจ่ายทางอินเทอร์เน็ตค่าวีซ่าสามารถจองเวลาสัมภาษณ์ปกติไม่น่าจะเกิน 2-3 วันหลังจากที่ขออินเทอร์เน็ตที่สามารถจองเอาไว้หรือถ้านั้นไม่สะดวกก็อีกอาทิตย์หรือ2อาทิตย์แต่ยังมากไม่ต้องรอเกิน 2-3 วันปีที่ผ่านมาประมาณที่ท่านดูคนที่ขอวีซ่ารวมถึงไปท่องเที่ยวหรือไปทำธุรกิจหรือไปเรียนหนังสืออะไรถึง 80% ก็ได้วีซ่าครั้งแรกที่เข้าไปที่สำคัญคือเวลาที่ไปสัมภาษณ์ก็ต้องอธิบายอย่างชัดเจนว่าจุดประสงค์เป็นยังไงที่จะไปแล้วเอาข้อมูลที่แสดงถึงฐานะเป็นนักศึกษาที่เรียนถึงชั้นนี้เราอยากเรียนต
1: ่
0: อหรือมีถ้าจะไปทำธุรกิจหรือไปนักท่องเที่ยวก็อธิบายนิดหนึ่งเกี่ยวกับสภาพชีวิตอยู่เมืองไทยนะคือยังมีบางคนไม่มากบางคนที่ใช้วีซ่ายังไม่ถูกต้องฉะนั้นจะต้องมีการสัมภาษณ์เพื่อก่อนที่จะออกวีซ่าให้ก็เข้าใจถึงสภาพชีวิตตัวจริงแต่ส่วนมากไม่ค่อยมีปัญหานะครับถ้าทำตามคำแนะที่จะเจอที่เว็บไซต
1: ์ท่านผู้ชมคะคุณปีเตอร์กรุณาแนะนำถึง ขั้นตอนในการทำวีซ่ารวมทั้งข้อแนะนำว่าจะไปสัมภาษณ์ยังไงนะคะเพื่อที่จะสามารถที่จะได้วีซ่าได้โดยง่ายซึ่งปกติก็เป็นเวลาไม่นานเลยที่จะได้วีซ่า
0: เราคนสัมภาษณ์จะพูดภาษาไทยด้วยเพราะนั้นผู้ชมไม่ต้องกลัวว่าจะเข้าไปจะสามารถติดต่อกันได้สัมภาษณ์แล้วถ้าผ่านการสัมภาษณ์ปกติจะได้วีซ่าภายในยังมาก 2-3 วัน
1: ค่ะท่านผู้ชมคะเรามาคุยกับคุณปีเตอร์นะคะสุดท้ายแล้วค่ะคุณปีเตอร์อยากจะฝากให้ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังรายการรอบบ้านเราของเรารับทราบข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐในประเทศไทยอย่างไรบ้างไหมคะ
0: ขอบคุณนะครับคุณปีนที่ให้โอกาสอธิบายถึงงานแล้วนโยบายของสถานเอกอัครราชทูตอยู่ประจำอยู่เมืองไทยที่อยากจะให้ท่านผู้ชมรู้คือโครงการของสถานทูตมาอยู่เพื่อสร้างการติดต่อระหว่างคนประชาชนไทยและประชาชนสหรัฐสร้างความเข้าใจมากขึ้นมันอยู่เพื่อจะอำนวยความสะดวกในการเพิ่มประโยชน์ของทั้งสองประเทศไม่ว่าจะเป็นการทำการวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์ด้วยกันหรือการทำการค้าขายด้วยกันหรือการรักษาความมั่นคงของประเทศและของภูมิภาคด้วยกันหรือการแลกเปลี่ยนนักศึกษาโอกาสที่จะเรียนรู้อะไรเกี่ยวกับสังคมโลกหรือการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างสองประเทศสถานทูตมาอยู่เพื่ออำนวยความสะดวกในการติดต่อนั่นเป็นบทบาทของเราแล้วถ้ามีผู้ชมสนใจเกี่ยวกับเรื่องการขอวีซ่าหรือไปเรียนอยู่ต่างประเทศหรือในโครงการยังเราโครงการของเรา Young Southeast Asia Leadership Initiative เป็นโอกาสที่จะให้เยาวชนมาช่วยติดต่อ
1: สร้างความเป็นผู้นำ
0: ภายในภูมิภาคเรายินดีที่จะอำนวยความสะดวกให้ท่านผู้ชมก็ได้รับผลดีในงานแบบนี้นะครับแล้วถ้าจะขึ้นเว็บไซต์ของเราเกี่ยวกับเว็บไซต์ของสถานทูตก็คงจะมีการแนะนำให้เริ่มต้นติดต่อเกี่ยวกับเรื่องต่างๆ
1: ท่านผู้ชมคะอีกวาระสำคัญอันนึงก็คือในปีนี้จะเป็นปีที่ครบรอบ20ปีของวิทยุสรานรมนะคะซึ่งวิทยุสรานรมเนี่ยเกิดขึ้นมาจากความร่วมมือกับ Voice of America ของสหรัฐอเมริกาค่ะคุณปีเตอร์อยากจะพูดถึงความร่วมมือระหว่างไทยกระทรวงการต่างประเทศกับ Voice of America สักนิดนึงไหมคะ
0: Well หนึ่งเราภูมิใจที่เป็นหุ้นส่วนกับวิทยุสรานรมมาถึง20ปีตอนนี้นะครับ Voice of Americaมาประกาศที่เมืองไทยมาหลายสิบปีเหมือนกันแล้วมาอยู่เพื่อสนับสนุนอธิบายถึงนโยบายสหรัฐแล้วสนับสนุนความร่วมมือระหว่างไทยกับสหรัฐในภายในเวลานั้นแล้วดีใจที่ VOA แล้วสถานทูตสามารถร่วมมือกับวิทยุสรานรม
1: ใช่ค่ะ
0: 20ปีแล้วหวังว่าจะมีเราคาดว่าจะมีการร่วมมืออีกหลายสิบปีต่อไปเพื่อประโยชน์ของผู้ชมทั่วประเทศไทยนะครับ
1: ค่ะท่านผู้ชมคะวิทยุสรานรมปีนี้ครบรอบ20ปีค่ะต่อไปนะคะว่าเราจะมีกิจกรรมอะไรบ้างที่จะนำเสนอให้กับท่านผู้ชมและให้ท่านผู้ชมมีส่วนร่วมกับเราได้ค่ะท่านผู้ชมสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารของสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐในประเทศไทยตามข้อมูลข้างล่างนี้นะคะสำหรับวันนี้รายการรอบบ้านเราของเรานำท่านมาพบกับพันธมิตรเก่าแก่ที่สุดของประเทศไทยประเทศหนึ่งนะคะสหรัฐอเมริกาเราได้รับเกียรติอย่างสูงที่มาพูดคุยกับคุณปีเตอร์เฮมอนที่แนะนำให้เราทราบถึงความร่วมมือต่างๆของสหรัฐทราบถึงประวัติศาสตร์อันยาวนานของความสัมพันธ์ของเรากว่า200ปีนะคะข้อมูลเชิงลึกข้อมูลเชิงกว้างเราได้รับครบรอบหมดค่ะท่านผู้ชมคะ ทางรายการรอบบ้านเราออกอากาศเป็นประจำนะคะผ่านวิทยุสรานรม AM 1575และ Facebook สรานรม Radio นะคะเว็บไซต์กระทรวงการต่างประเทศ Facebook กระทรวงการต่างประเทศค่ะสำหรับวันนี้เราลาท่านผู้ชมไปก่อนขอให้ท่านผู้ชมติดตามรายการของเราต่อไปผ่านช่องทางต่างๆเหล่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ
0: ดีครับ
2: พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบัน

พระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: ไม่ทันแฮะวันนี้เนซ่าตื่นเร็วนี่นา
1: ตะวันก็ตื่นเช้าเหมือนกันนั่นแหละรีบมาเชียวจะแข่งกับเนซ่าหรือไงอะ
0: เนซ่าก็รีบเหมือนกันนี่ครับ
1: งั้นก็ถือว่าวันนี้เราเสมอกันนะ
0: อืมก็ได้ครับก็ได้ ถ้าอย่างนั้นวันนี้เราจะไปประเทศไหนกันต่อดีครับ
1: อืมขอเนซ่าดูก่อนนะประเทศที่ก่อตั้งอาเซียนก็มีไทยมาเลเซียสิงคโปร์อินโดนีเซียแล้วก็ฟิลิปปินส์ที่เราไปมาแล้วก็มีไทยมาเลเซียกับสิงคโปร์งั้นประเทศต่อไปเอาเป็นที่นี่กันแล้วกัน
0: อินโดนีเซียเหรอครับน่าสนุกจังเลยอ่ะ
1: โอเคงั้นก็เตรียมตัวไปกันเลยนะ
0: คราวเนี้ยระวังอย่าให้ไปตกกลางทะเลอีกนะครับเนซ่า
1: แหมรู้แล้วล่ะนะคราวเนี้ยเนซ่าไม่พลาดหรอก
0: ดูจากแผนที่ที่เนี่ยก็เหมือนกับว่าเราเดินทางข้ามประเทศต่อมาเรื่อยๆเลยนะครับ
1: ใช่แล้วล่ะถ้าเราจะเดินทางมาอินโดนีเซียโดยไม่นั่งเครื่องบินเราก็สามารถเดินทางมาได้โดยนั่งรถหรือว่ารถไฟจากประเทศไทยจะมาถึงสิงคโปร์แล้วก็ต่อเรือก็จะเดินทางมาถึงอินโดนีเซียได้จ้า
0: จริงเหรอครับ
1: จริงสิและเดี๋ยวเนซ่าจะให้ดูว่าประเทศที่เป็นหมู่เกาะอย่างอินโดนีเซียน่ะมีเรื่องน่ารู้อีกเยอะเลยตะวันต้องตามเนซ่าให้ทันล่ะ
0: แน่นอนครับเนซ่าว้าวถึงแล้วที่เนี่ยที่ไหนเหรอครับเนซ่า
1: ตอนนี้เราอยู่บนเกาะสุมาตรานะเป็นเกาะที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของอินโดนีเซียเชียวละ
0: โอ้โหต้นไม้เยอะแยะไปหมดเลยอ่ะเนซ่า
1: ใช่แล้วล่ะเพราะว่าอินโดนีเซียน่ะมีพื้นที่ป่าไม้ตั้ง 60% ของประเทศเชียวนะอ่ะดูนั่นสิบันทึกข้อมูลนี่นาเดี๋ยวเปิดดูกันดีกว่านะว่ามีเรื่องอะไรที่น่าสนใจให้ตะวันดู

0: โดนีเซียมีชื่ออย่างเป็นทางการว่าสาธารณรัฐอินโดนีเซียเมืองหลวงก็คือกรุงจาการ์ตาอินโดนีเซียมีพื้นที่รวมประมาณ5ล้านตารางกิโลเมตรเป็นพื้นที่เกาะประมาณ2ล้านตารางกิโลเมตรนอกนั้นเป็นพื้นที่ทะเลถือว่าเป็นประเทศหนึ่งเกาะที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกอินโดนีเซียประกอบด้วยเกาะน้อยใหญ่เกือบ 18,000 เกาะวางตัวทอดยาวไปตามแนวเส้นศูนย์สูตรคล้ายรูปพระจันทร์ครึ่งซีกหงายขึ้นอยู่ระหว่างมหาสมุทรอินเดียและมหาสมุทรแปซิฟิกในจำนวนเกาะทั้งหมดนั้นมีเกาะขนาดใหญ่5เกาะที่กินพื้นที่ 90% ของพื้นที่ทั้งหมดของอินโดนีเซียได้แก่เกาะสุมาตราเกาะบอร์เนียวหรือเกาะกาลิมันตันเกาะชวาเกาะสุลาเวสีและเกาะอิเรียนจายาหรือเกาะปาปัวซึ่งความจริงแล้วเกาะปาปัวกับเกาะกาลิมันตันถือว่าเป็นเกาะขนาดใหญ่อันดับ2แล้วก็อันดับ3ของโลกใช่นะแต่เพราะว่าทั้ง2เกาะเป็นเกาะที่มีหลายประเทศแบ่งพื้นที่กันเกาะสุมาตราเลยถือว่าเป็นเกาะที่ใหญ่ที่สุดของอินโดนีเซียยังไงล่ะ
1: อ๋ออย่างนี้นี่เองอะมิน่าตะวันดูในแผนที่ก็คิดว่ามีเกาะอื่นที่ใหญ่กว่าเกาะสุมาตรานั่นเนี่ย
0: เพราะประเทศอินโดนีเซียเป็นประเทศหมู่เกาะที่มีอาณาเขตกว้างใหญ่มากจึงมีการแบ่งเขตเวลาในประเทศเองถึง3เขตด้วยกันคือเขตตะวันตกมีเวลาตรงกับประเทศไทยเขตกลางเวลาเร็วกว่าประเทศไทย1ชั่วโมงและเขตตะวันออกเวลาจะเร็วกว่าประเทศไทย2ชั่วโมง
1: โอ้โหอินโดนีเซียเนี่ยใหญ่ขนาดนี้เลยเหรอครับถ้าต้องเดินทางไปให้ทั่วประเทศคงต้องปรับเวลากันงงเลยนะครับเนี่ย
0: แหมมันก็ไม่ได้วุ่นวายขนาดนั้นหรอกตะวันและตะวันรู้ไหมว่าอินโดนีเซียน่ะแม้จะเป็นประเทศที่เป็นหมู่เกาะแต่ก็มีพื้นที่ที่ติดกับประเทศอื่นด้วยนะ
1: โอ้จริงเหรอครับยังไงกันนะครับเนซ่า
0: ก็อย่างที่บอกไปแล้วไงว่ามีเกาะที่อินโดนีเซียครอบครองพื้นที่ร่วมกับประเทศอื่นอยู่ด้วยอย่างเช่นเกาะบอร์เนียวหรือเกาะกาลิมันตันที่มีมาเลเซียและบรูไนเกาะอิเรียนจายาหรือปาปัวมีประเทศปาปัวนิวกินีและบนเกาะติมอร์ก็มีประเทศติมอร์ตะวันออก
1: อันเนี้ยตะวันจำได้นะตอนที่เราไปมาเลเซียที่บอกว่ามาเลเซียตะวันออกอยู่ติดกับอินโดนีเซียกับบรูไนใช่ไหมล่ะครับ
0: ใช่แล้วล่ะสำหรับภูมิอากาศในอินโดนีเซียนั้นมีลักษณะผสมผสานและเปลี่ยนไปตามสภาพภูมิประเทศแต่โดยทั่วไปมีสภาพอากาศร้อนชื้นแบบศูนย์สูตรและมีฝนตกชุกเกือบตลอดทั้งปีเนื่องจากได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมเอาล่ะคราวนี้เราไปเกาะต่อไปกันเลยดีกว่าเนอะ
1: โอ้ต่อไปเป็นเกาะอะไรเหรอครับ
0: ไปถึงกันก่อนและตะวันลองทายดูดีกว่านะ
2: ห้องโลก10บวก1อาเซียน
1: มาถึงแล้วที่นี่ที่ไหนเหรอครับเนซ่า
0: ตะวันลองมองดูรอบๆแล้วทายดูซิว่าที่เนี่ยคือที่ไหน
1: ที่นี่คือสำนักงานใหญ่อาเซียนนี่นาถ้าอย่างนั้นที่นี่ก็คือกรุงจาการ์ตาเมืองหลวงของอินโดนีเซียใช่ไหมครับ
0: ถูกตั้งแล้วค่ะความจำดีเหมือนกันนะเนี่ยตะวันน่ะ
1: แน่นอนถึงตะวันจะไม่เคยไปเที่ยวต่างประเทศนะแต่เรื่องอาเซียนเนี่ยตะวันก็ไม่แพ้ใครหรอกครับ
0: แล้วตะวันรู้หรือเปล่าล่ะว่าจาการ์ตาเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เลยนะ
1: หูจริงอ่ะเนซ่าอันนี้ตะวันไม่รู้เลยนะครับเนี่ย
0: ยังมีเรื่องอีกเยอะเลยนะที่ตะวันไม่รู้อ่ะ
1: งั้นเนซ่าก็ต้องช่วยบอกตะวันด้วยนะครับ
0: งั้นมาช่วยเนซ่าหาบันทึกข้อมูลกันก่อนเถอะ
1: ได้เลย
0: เจอแล้วเอ้ามาดูกันสิว่าเป็นเรื่องอะไรคำว่าอินโดนีเซียมาจากคำในภาษากรีก2คำก็คืออินโดสหมายถึงอินเดียตะวันออกกับนิโซสหมายถึงเกาะคำว่าอินโดนีเซียจึงมีความหมายว่าหมู่เกาะอินเดียตะวันออกในสมัยก่อนหมู่เกาะต่างๆของอินโดนีเซียยังไม่มีการรวมตัวกันเป็นประเทศเดียวกันแต่แยกกันเป็นแว่นแคว้นต่างๆหลายแคว้นซึ่งหมู่เกาะเหล่านี้มีความเจริญรุ่งเรืองและมีการติดต่อด้านการค้ากับอินเดียมานานทำให้อิทธิพลด้านศาสนาและวัฒนธรรมเข้ามาในหมู่เกาะอินโดนีเซียต่อมาเมื่อการค้าเครื่องเทศเริ่มเฟื่องฟูในยุโรปอินโดนีเซียจึงกลายเป็นที่สนใจและต้องการของประเทศยุโรปเพราะว่าเป็นแหล่งเครื่องเทศชั้นดีซึ่งอินโดนีเซียได้ตกเป็นอาณานิคมของฮอลแลน

0: หรือเนเธอร์แลนด์ในปัจจุบันเป็นระยะเวลานานกว่า300ปีจนวันที่27ธันวาคมพุทธศักราช2492อินโดนีเซียจึงสามารถประกาศอิสรภาพได้อย่างสมบูรณ์
1: โอ้แสดงว่าเครื่องเทศเนี่ยก็เป็นของมีค่ามากเลยสินะครับถึงมีคนต้องการขนาดนั้นน่ะ
0: ใช่แล้วล่ะเครื่องเทศน่ะถือว่าเป็นสินค้าที่มีค่ามากมาตั้งแต่สมัยโบราณแล้วนะไม่ว่าประเทศไหนก็อยากจะผูกขาดการค้าหรือเป็นเจ้าของแหล่งผลิตเครื่องเทศกันทั้งนั้นแหละเอาล่ะเรามาดูกันต่อเลยดีกว่านะดูเหมือนว่าจะมีข้อมูลต่ออีกนิดหน่อยอ่ะอินโดนีเซียมีการปกครองในระบอบสาธารณรัฐโดยมีประธานาธิบดีเป็นประมุขและหัวหน้าฝ่ายบริหารดำรงตำแหน่งละ5ปีบันทึกอันนี้มีข้อมูลเท่านี้เองอ่ะ
1: โหแค่นี้ตะวันก็ได้ความรู้เพิ่มขึ้นตั้งเยอะนะครับ
0: งั้นเราไปหาบันทึกอันต่อไปดีกว่านะ
1: โอเคไปกันเลยครับ
2: โลก10บวก1อาเซียน
1: จริงสิเนซ่าเมื่อกี้ตะวันเห็นธงชาติของอินโดนีเซียแต่ลืมถามเลยว่าธงชาติของอินโดนีเซียมีความหมายว่ายังไงอ่ะ
0: อ๋อแค่นี้เองเนซ่าบอกให้เล็งก็ได้ตะวันจำได้ไหมว่าธงของอินโดนีเซียหน้าตาเป็นไงอ่ะ
1: โอ้จำได้สิครับง่ายจะตายไปเพราะมีแค่2สีเองอ่ะสีแดงขาวแบ่ง2ส่วนกันครึ่งๆใช่มั้ยครับ
0: ใช่แล้วล่ะธงชาติของอินโดนีเซียมีชื่อว่าธงขาวแดงครึ่งบนสีแดงหมายถึงความกล้าหาญและอิสรภาพส่วนครึ่งล่างสีขาวหมายถึงความบริสุทธิ์ยุติธรรมยังไงล่ะ
1: อ๋อมีความหมายอย่างนี้นี่เองอ่ะว่าแต่ที่นี่คือที่ไหนกันเหรอครับ
0: อ๋อตอนนี้เรายังอยู่บนเกาะชวานั่นแหละที่นี่เรียกว่าบุโรพุทโธถือว่าเป็นวัดพุทธที่มีชื่อเสียงที่สุดในโลกแห่งหนึ่งเลยนะ
1: อ๋อตะวันเคยได้ยินชื่อมาแล้วนะที่เคยเป็นมรดกโลกที่ใหญ่ที่สุดมาก่อนใช่ไหมครับแสดงว่าอินโดนีเซียเนี่ยก็มีศาสนาพุทธเป็นศาสนาประจำชาติเหรอครับ
0: ผิดคนอินโดนีเซียส่วนใหญ่นะนับถือศาสนาอิสลามตั้งหากล่ะเกือบร้อยละ90ของประเทศเลยด้วยทำให้อินโดนีเซียเป็นประเทศที่มีคนนับถือศาสนาอิสลามมากที่สุดในโลกเลยล่ะ
1: อ้าวอย่างนั้นหรอกเหรอครับ
0: ใช่แต่อินโดนีเซียก็ไม่ได้มีกฎบังคับในการนับถือศาสนานะแต่ให้ประชาชนสามารถนับถือศาสนาได้อย่างอิสระด้วยซึ่งในอินโดนีเซียก็มีศาสนสถานของศาสนาอื่นๆที่มีชื่อเสียงมากมายเลยทีเดียวนะเช่นปุระเบซากิวัดฮินดูที่มีชื่อเสียงในบาหลีและที่เป็นแบบนี้ก็เพราะว่าก่อนที่จะมาเป็นประเทศอินโดนีเซียอย่างในปัจจุบันเนี้ยหมู่เกาะในแถบเนี้ยเคยรับวัฒนธรรมของศาสนาอื่นมาก่อนยังไงล่ะ
1: อ
0: ๋
1: อนั่นบันทึกข้อมูลของเนซ่านี่นะลองเปิดดูกันเถอะ
0: จริงด้วยเรามาดูกันเลยดีกว่านะว่ามีอะไรน่ารู้บ้างอ่ะอินโดนีเซียถือเป็นประเทศที่มีประชากรมากเป็นอันดับ4ของโลกซึ่งส่วนใหญ่เป็นชาวเชื้อสายมาเลย์นอกจากนั้นยังมีเชื้อสายจีนอินเดียอาหรับและยุโรปหรือก็คือเชื้อสายจากประเทศที่เข้ามาค้าขายตั้งแต่อดีตอินโดนีเซียมีภาษาประจำชาติก็คือภาษาบาฮาซาอินโดนีเซียโดยมีภาษาอังกฤษเป็นภาษารองและบังคับใช้ในโรงเรียนซึ่งชาวอินโดนีเซียส่วนใหญ่สามารถพูดได้อย่างน้อย2ภาษา
1: เอ๊ะเนซ่าตะวันจำได้นะต่อไปมาเลเซียเนซ่าบอกว่าเขาใช้ภาษาบาฮาซามาเลเซียนี่มาอินโดนีเซียเนซ่าก็บอกว่าภาษาของเขาคือบาฮาซาอินโดนีเซียสองภาษาเนี้ยเหมือนกันไหมครับ
0: เรียกว่าคล้ายกันดีกว่านะเพราะมาจากพื้นฐานภาษาเดียวกันสามารถใช้สื่อสารกันได้เพียงแต่บางทีมีคำศัพท์บางคำที่ใช้ไม่เหมือนกันนะจ๊ะ
1: อ๋ออย่างนี้นี่เองอะนะ
0: งั้นต่อนะด้วยความที่อินโดนีเซียเป็นประเทศที่เป็นหมู่เกาะและมีหลากหลายเชื้อชาติและเผ่าพันธุ์ทำให้ในแต่ละภูมิภาคมีวัฒนธรรมและประเพณีที่หลากหลายตามแต่ละท้องถิ่นแต่เพราะชาวอินโดนีเซียส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลามทำให้การดำเนินชีวิตของชาวอินโดนีเซียเป็นแนวทางการดำเนินตามแนวทางของอิสลามรวมถึงข้อห้ามต่างๆด้วย
1: อย่างเช่นอะไรเหรอเนซ่าที่เราไม่ควรทำในอินโดนีเซีย
0: ขอเนซ่านึกก่อนนะก็อย่างเช่นตะวันไม่ควรใช้มือการรับส่งของหรือกินอาหารน่ะเพราะว่าชาวมุสลิมอินโดนีเซียถือว่ามันไม่สุภาพ หรือว่าการจับหัวหรือลูบหัวเด็กก็ไม่ควรเหมือนกันยังไงล่ะเอาล่ะที่ต่อไปที่เราจะไปเป็นที่สุดท้ายแล้วล่ะและเป็นที่ที่มีชื่อเสียงมากๆในอินโดนีเซีย
1: โอ้ที่ไหนเหรอเนซ่า
0: ไปถึงก็รู้เองแหละ
2: ห้องโลก10บวก1อาเซียน
1: ว้าวสวยจังเลยอ่ะ
0: ยังไงล่ะรู้ไหมว่าที่นี่คือที่ไหนละตะวัน
1: สวยๆอย่างเงี้ยนะแล้วก็มีชื่อเสียงด้วยเกาะบาหลีใช่แล้วที่นี่ต้องเป็นเกาะบาหลีแน่ๆเลย
0: ถูกต้องแล้วค่ะที่นี่คือเกาะบาหลีสถานที่ท่องเที่ยวที่งดงามของอินโดนีเซียแต่ตะวันรู้ไหมว่านอกจากธรรมชาติที่สวยงามแล้วจุดเด่นอีกอย่างของบาหลีก็คือประเพณีที่เป็นเอกลักษณ์และสถานที่ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมที่มีอยู่มากมายเลยนะ
1: ผมได้ยินมาว่าบาหลีเป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีนักท่องเที่ยวมาบ่อยมากผมก็เลยนึกว่าจะพัฒนามากซะอีกอ่ะ
0: พัฒนาสิแต่เขายังคงอนุรักษ์วัฒนธรรมดั้งเดิมเอาไว้ตลอดยังไงล่ะ
1: เอ๊ะแล้วอินโดนีเซียเนี่ยใช้เงินสกุลอะไรเหรอครับเนซ่า
0: อินโดนีเซียนะใช้เงินสกุลรูเปียค่ะซึ่งก็มีที่มาจากสกุลเงินรูปีของอินเดียนั่นเองเอ๊ะบันทึกข้อมูลอยู่ตรงนี้อีกอันนี่นาอินโดนีเซียถือเป็นประเทศที่เต็มไปด้วยทรัพยากรทางธรรมชาติมากมายเป็นประเทศที่มีพื้นที่ป่าไม้มากที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทำให้มีการส่งออกไม้เนื้อแข็งและผลิตภัณฑ์จากไม้เป็นหลักแต่ในปัจจุบันอินโดนีเซียประสบกับปัญหาการลักลอบตัดไม้ทำให้ป่าไม้ลดลงในขณะเดียวกันปิโตรเลียมถือว่าเป็นสินค้าส่งออกที่ทำรายได้ให้กับประเทศมากที่สุดและอินโดนีเซียก็เป็นสมาชิกองค์การประเทศผู้ส่งออกน้ำมันเป็นสินค้าออกหรือโอเปกอีกด้วยนะด้านการเกษตรแม้ว่าลักษณะภูมิประเทศของอินโดนีเซียจะเป็นเกาะและภูเขาแต่อินโดนีเซียได้แก้ปัญหาด้วยการเพาะปลูกแบบขั้นบันไดเพื่อเศรษฐกิจของอินโดนีเซียได้แก่ข้าวยาสูบข้าวโพดและเครื่องเทศที่เป็นสินค้าส่งออกสำคัญมาตั้งแต่โบราณด้านการประมงถือว่าเป็นเศรษฐกิจหลักอย่างหนึ่งของอินโดนีเซียเลยทีเดียวนะเพราะภูมิประเทศเป็นเกาะทำให้มีแหล่งประมงมากมายหลากหลายมีการร่วมลงทุนการประมงนอกน่านน้ำในอินโดนีเซียกับหลายประเทศในอินโดจีนแต่การประมงในประเทศส่วนใหญ่จะเป็นการประมงขนาดย่อม
1: โอ้โหวันนี้ตะวันได้ทั้งความสนุกได้เห็นวิวสวยๆแล้วก็ความรู้เต็มหัวเลยอ่ะ
0: งั้นวันนี้เรากลับกันก่อนดีกว่านะพักผ่อนให้เต็มที่เพื่อผจญภัยต่อในวันพรุ่งนี้กัน
1: ว้าถึงแล้ววันนี้กลับมาซะเย็นเลยแฮะ
0: แหมก็มัวแต่เพลินกับวิวสวยๆอยู่นี่นาน
1: ั่นน่ะสินะขนาดได้ดูยังไม่ถึงครึ่งเลยอ่ะยังเย็นขนาดนี้แล้วว่า
0: ใครว่าไม่ถึงครึ่งล่ะยังไม่ถึง1ใน10เลยตั้งหากในอินโดนีเซียนะยังมีอะไรสวยๆงามๆให้ดูอีกเยอะเลยล่ะ
1: โหจริงเหรอเนซ่างั้นไม่ได้แล้วตะวันอ่ะต้องไปหาดูเพิ่มอีกหน่อยดีกว่า
0: อย่าทิ้งเนซ่าไว้สิเนซ่าไปด้วย

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงริเริ่มให้มีการศึกษาค้นคว้าเครื่องแต่งกายสตรีไทยสมัยต่างๆเพื่อทรงใช้เป็นฉลองพระองค์ในโอกาสที่โดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9พระราชดำเนินเยือนสหรัฐอเมริกาและประเทศในยุโรปอย่างเป็นทางการเมื่อปีพุทธศักราช2503โดยเรียกว่าชุดไทยพระราชนิยมสวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับ French Fry รินทาอัจฉริยะพัฒนกุลค่ะวันนี้ French Fry พาคุณผู้ชมมาอยู่ที่สถาบันส่งเสริมศิลปะหัตถกรรมไทยเราจะมาพูดคุยกันเรื่องผ้าไทยที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่น่าภาคภูมิใจของพี่น้องชาวไทยกับตอนที่มีชื่อว่าไทยไอคอนิกผสานมรดกแห่งการทอผ้ากับความงามเหนือกาลเวลา

0: ชุดไทยพระราชนิยมและเสื้อพระราชทานสะท้อนให้เห็นถึงการปฏิบัติและสืบทอดงานช่างฝีมืองานศิลปะหัตถกรรมไทยจากรุ่นสู่รุ่นอย่างต่อเนื่องมีการออกแบบปรับประยุกต์ให้เป็นเครื่องแต่งกายร่วมสมัยมีแพทเทิร์นในการตัดเย็บและใช้วัสดุที่ผลิตได้ในประเทศไทยซึ่งสะท้อนอัตลักษณ์อันวิจิตรของงานช่างฝีมือชุมชนและขณะเดียวกันก็สะท้อนความเป็นไทยในภาพรวมอีกด้วยในปีพุทธศักราช2567คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามข้อเสนอของกระทรวงวัฒนธรรมในการเสนอชุดไทยพระราชนิยมขึ้นทะเบียนรายการตัวแทนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติต่อองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโก
1: อาจารย์คะอยากจะให้พูดถึงเสน่ห์ความเป็นไทยบนผ้าไทยค่ะอาจารย
2: ์ผมว่าเสน่ห์ผ้าไทยมันอยู่ที่ความยูนิคนะของผ้าแล้วก็texture หรือว่าสัมผัสของเรานะคือหลายประเทศเนี่ยก็มีผ้าไหมนะฮะไม่ว่าจะเป็นประเทศเพื่อนบ้านหรือว่าประเทศในเอเชียก็ล้วนแล้วแต่มีการผลิตผ้าไหมแต่ว่าไหมของเราเนี่ยที่ได้รับการส่งเสริมโดยสมเด็จพระพันปีหลวงเนี่ยเป็นไหมพันธุ์พื้นบ้านนะครับที่เหมาะกับสภาพดินฟ้าอากาศของในประเทศไทยแล้วก็ให้เส้นใยที่เมื่อทอมาแล้วก็จะมี texture ที่ต่างจากไหมของประเทศอื่นในเรื่องของผลิตภัณฑ์ผ้าไหมนะครับความหลากหลายตั้งแต่เรื่องของ texture ไปจนกระทั่งถึงเรื่องของลวดลายแล้วก็เทคนิคการทอเมื่อนำไปใช้ก็ทำให้แฟชั่นผ้าไทยเนี่ยเป็นที่ตื่นตาตื่นใจนะฮะสำหรับผู้ที่พบเห็นแล้วก็ผมคิดว่าในบริบทของคนรุ่นใหม่ไม่ว่าจะเป็นยังดีไซเนอร์หรือว่าผู้ที่จะไปใช้ที่เป็นเจนเด็กๆเนี่ยก็สามารถที่จะเลือกใช้ให้เข้ากับบุคลิกของตัวเองได้ครับเราสามารถที่จะอวดชาวโลกได้ว่าเรามีวัฒนธรรมที่เป็นอัตลักษณ์นะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นโชคดีเพราะฉะนั้นในบทบาทของคนไทยคนหนึ่งเนี่ยผมคิดว่าแค่ใช้นะท่านไม่ต้องไปทอผ้าหรอกนะครับแต่ว่าแค่นำมาใช้ในชีวิตประจำวันหรืออย่างน้อยที่สุดในโอกาสหรือว่าณพิเศษของชีวิตเนี่ยได้ใช้ผ้าไทยก็น่าจะเป็นบทบาทที่เราจะได้ร่วมกันภาคภูมิใจในมรดกวัฒนธรรมอันนี้แล้วครับ
0: ปัจจุบันการสวมใส่ชุดไทยพระราชนิยมรวมถึงผ้าไทยประเภทต่างๆได้รับความนิยมมากยิ่งขึ้นเนื่องจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงเป็นบุคคลหนึ่งที่สืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการอนุรักษ์และส่งเสริมผ้าไทยโดยทรงนำผ้าไทยมาใช้ให้มีความทันสมัยและเป็นที่ต้องการของตลาดทั้งในและต่างประเทศเสมอมาทรงสร้างแบรนด์สิริวัณณวรีตลอดจนทรงมีพระราชดำริและแนวทางต่างๆให้ทุกภาคส่วนสวมใส่ชุดไทยจนกระทั่งยูเนสโกได้ประกาศเชิดชูเกียรติและถวายเหรียญสดุดีพระราชกรณียกิจด้านการสงวนรักษามรดกวัฒนธรรมการส่งเสริมงานวิจิตรศิลป์รวมทั้งการขับเคลื่อนวัฒนธรรมตลอดจนอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ในประเทศไทยแด่พระองค์
3: วันนี้เราได้เห็นแล้วนะคะว่าผ้าไทยยังคงงดงามทันสมัยและมีชีวิตอยู่ในทุกลมหายใจของผู้คนและจะยังคงเป็นมรดกที่เราร่วมกันรักษาส่งต่อให้กับรุ่นลูกรุ่นหลานค่ะชุดไทยผ้าถิ่นผ้าไทย1ความภาคภูมิใจสะท้อนอัตลักษณ์และความเป็นไทยสู่สากล
4: กิติพงศ์กับอภิสรทำไมถึงมาเรียนสายครับ
5: ระหว่างทางที่มาโรงเรียนผมเจอคุณยายเป็นลมครับผมก็เลยแวะช่วยคุณยายครับ
6: เพื่อนเราไปดูยายคนนั้นไหมว่ายายเขาเป็นอะไร
7: ได้สิเราไปดูกัน
5: ก็เลยมาเรียนสายครับ
4: จริงไหมครับอภิสร
5: จริงครับ
8: นักเรียนครับเมื่อเช้านะครับเพื่อนของเรา2คนนี้นะครับมาเรียนสายครูก็เลยได้สอบถามสาเหตุไปนะครับระหว่างทางที่มาเรียนเนี่ยเพื่อนของเราเจอคนแก่กำลังเป็นลมอยู่ที่ทุ่งนาครับเพื่อนก็เลยไปช่วยครูอยากให้นักเรียนทุกคนนะครับปรบมือให้กับเพื่อนด้วยครับ
9: ทำดีไม่ต้องเดี๋ยว

0: ในทุกพื้นที่ของประเทศไทยมีประเพณีประจำปีที่คอยบอกเล่าเรื่องราวรากเหง้าความเชื่อและวิถีชีวิตของผู้คนบางประเพณีโด่งดังไปทั่วโลกแต่บางประเพณียังเป็นอันซีนที่รอให้เรามาสัมผัสเสน่ห์อันลึกซึ้งวันนี้ French Fry จะพาคุณไปรู้จักกับประเพณีไทยที่สืบทอดมายาวนานนับศตวรรษซึ่งเป็นเสน่ห์อีกมุมนึงของความเป็นไทยค่ะ
1: เริ่มต้นปีใหม่ไทยในช่วงกลางเดือนเมษายนของทุกปีตรงกับประเพณีสงกรานต์ประเพณีไทยอันงดงามที่ไม่ใช่เพียงแค่การสาดน้ำเพื่อความสนุกสนานแต่ยังสะท้อนคุณค่าของความกตัญญูกตเวทีของคนไทยต่อบรรพบุรุษโดยสงกรานต์ในประเทศไทยได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นรายการในบัญชีตัวแทนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้จากองค์การยูเนสโกเมื่อวันที่6ธันวาคม2566จากฤดูร้อนสู่ฤดูฝนเป็นเวลาเริ่มต้นของฤดูการเพาะปลูกคนไทยโดยเฉพาะในภาคอีสานหรือภาคตะวันออกเฉียงเหนือนอกจากหาแหล่งน้ำตามธรรมชาติสำหรับทำเกษตรกรรมแล้วยังมีประเพณีบุญบั้งไฟที่แสนสนุกสนานเพื่อขอน้ำฝนจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ช่วยสร้างขวัญและกำลังใจในการดำรงชีวิตการอุปสมบทหรือว่าการบวชเป็นประเพณีสำคัญในการสืบทอดพระพุทธศาสนาให้อยู่คู่สังคมไทยผู้ชายที่บวชจะได้เรียนรู้พระธรรมคำสอนและยังถือเป็นการแสดงความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณการบวชนิยมจัดขึ้นก่อนช่วงเทศกาลเข้าพรรษาซึ่งตรงกับช่วงเดือนกรกฎาคมของทุกปีเนื่องจากมีความเชื่อว่าพระสงฆ์ที่ได้บวชและอยู่จำพรรษาครบ3เดือนจะได้รับกุศลอย่างสูงหลังจากช่วงเวลาการเข้าพรรษาสิ้นสุดลงถึงช่วงออกพรรษาซึ่งตรงกับช่วงเดือนตุลาคมของทุกปีทุกพื้นที่ของประเทศไทยกลับมาคึกครื้นสนุกสนานอีกครั้งด้วยหลากหลายประเพณีทอดกฐินใหญ่ที่ทำได้ปีละครั้งเท่านั้นค่ะเสียงกลองยาวสนั่นขบวนแห่คึกคักผู้ใหญ่และเด็กๆเต้นยิ้มกันตลอดทางถูกก้าวย่างของขบวนกฐินเปี่ยมด้วยแรงศรัทธาในการบำรุงพระพุทธศาสนางานบุญตาลก๋วยสลากของชาวล้านนานำเครื่องไทยทานใส่ก๋วยซึ่งเป็นภาชนะสารแขวนขึ้นสูงก่อนถวายให้ผู้มีบุญจับสลากชี้ให้เห็นถึงความศรัทธาและการร่วมแบ่งปันของคนในชุมชนหากคุณไปท่องเที่ยวทางภาคใต้มีประเพณีชักพระจังหวัดสุราษฎร์ธานีมีขบวนชักพระทางน้ำซึ่งหาได้ยากเรือพระที่ตกแต่งประดับประดาอย่างสวยงามประดิษฐานพระพุทธรูปแล่นไปกลางแม่น้ำตาปีสะท้อนแรงศรัทธาอย่างงดงามและด้วยวิถีชีวิตที่ผูกพันกับสายน้ำการแข่งเรือยาวเป็นอีกหนึ่งประเพณีที่สร้างสีสันให้ท้องถิ่นเรือแข่งแต่ละลำยาวกว่า20เมตรมีฝีพายนับ10ชีวิตต้องพายให้พร้อมเพรียงสามัคคีเป็นหนึ่งเดียวเพื่อคว้าชัยชนะมาครอบครองหลังจากนั้น1เดือนถึงเวลาของประเพณีลอยกระทงผู้คนต่างประดิษฐ์กระทงจากต้นกล้วยและดอกไม้อย่างประณีตงดงามโดยประเพณีลอยกระทงในบางพื้นที่อาจมีความพิเศษมากกว่าที่อื่นไม่ว่าจะเป็นการลอยโคมยี่เปงล้านนานับพันนับหมื่นลูกขึ้นสู่ท้องฟ้ายามค่ำคืนหรือประเพณีลอยกระทงเผาเทียนเล่นไฟที่จังหวัดสุโขทัยแสงไฟนับพันจะแต่งแต้มอยู่ตามโบราณสถานงดงามดั่งสวรรค์บนพื้นดินนี่คือเสน่ห์ที่ต้องเห็นด้วยตา

0: ายปีชาวม้งกลุ่มชาติพันธุ์หนึ่งทางภาคเหนือจะกลับหมู่บ้านเพื่อฉลองปีใหม่ในชุดประจำเผ่าที่ปักด้วยมืออย่างประณีตเสียงขลุ่ยเสียงเข่งหรือว่าแคนม้งและการละเล่นโยนลูกช่วงสร้างความอบอุ่นและความรักระหว่างหนุ่มสาว
1: ประเพณีไทยคือพลังอ่อนโยนที่ล้อมรวมผู้คนเข้าด้วยกันไม่ว่าจะเป็นประเพณีระดับชาติท้องถิ่นหรือของกลุ่มชาติพันธุ์ล้วนมีเสน่ห์และเรื่องราวที่รอให้เราไปค้นพบคุณล่ะพร้อมเปิดใจสู่มนต์เสน่ห์ของประเพณีไทยอันศิลป์แล้วหรือยัง

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: วัสดีค่ะกลับมาพบกับรายการซินเจ๋าเวียดนามสวัสดีเวียดนามกันอีกครั้งนะคะเราได้เรียนภาษาเวียดนามกันมาพอสมควรแล้วจะยากหรือว่าง่ายขึ้นอยู่กับความพยายามนะคะแต่มั่นใจค่ะว่าหลายคนคงจะพอพูดสื่อสารได้บ้างแล้วที่แน่ๆก็คงจะพูดทักทายเป็นภาษาเวียดนามกันได้บ้างสำหรับวันนี้อาจารย์พิสิทธิ์อำนวยเงินตราอาจารย์ภาษาเวียดนามประจำคณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ก็มีเรื่องใหม่ๆมาให้ฝึกฝนกันเช่นเคยค่ะตอนนี้ไปพบกับอาจารย์กันเลยค่ะ
1: หญิงเจ้าคุยวิวากักบานสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับโฮมในจุงตาแสหอกเบแก๊กหอยไงถางนำวันนี้พวกเราจะมาเรียนเกี่ยวกับวิธีการถามวันเดือนปีในภาษาเวียดนามกันนะฮะถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยก่อนอื่นผมจะพาท่านผู้ชมมาทำความรู้จักกับชื่อวันต่างๆในภาษาเวียดนามพร้อมกันเลยนะครับถือหายวันจันถือบาวันอังคารถือตือวันพุธถือนำวันพฤหัสถือเสาวันศุกร์ถือใบวันเสาจู่หยดวันอาทิตย์ต่อมาเรามาเรียนรู้เรื่องรูปประโยคการถามตอบวันในสัปดาห์หากท่านผู้ชมอยากจะถามว่าวันนี้เป็นวันอะไรสามารถถามได้ตามรูปประโยคนี้เลยครับบาโฮมเจือกลาถือเหมยบาโฮมเจือกลาถือเหมยนะครับบาโฮมเจือกแปลว่า3วันก่อนลาถือเหมยแปลว่าวันอะไรนั่นเองนะครับจำง่ายๆจำคำว่าถือเหมยนะครับถือเหมยแปลว่าวันอะไรนะฮะต่อมาโฮมเกียลาถือเหมยนะครับโฮมเกียลาถือเหมยแปลว่าเมื่อวานซืนคือวันอะไรโฮมกวาลาถือเหมยโฮมกวาหล่าถือเหมยโฮมกวาแปลว่าเมื่อวานนะครับเมื่อวานนี้เป็นวันอะไรโฮมในหล่าถือเหมยโฮมในหล่าถือเหมยโฮมในแปลว่าวันนี้ฉะนั้นจะแปลว่าวันนี้เป็นวันอะไรไงไมล์หล่าถือเหมยไงไมล์หล่าถือเหมยพรุ่งนี้เป็นวันอะไรและ

Ngày kia là thứ mấy? Ngày kia là thứ mấy? เมื่อรืนเป็นวันอะไรนะฮะหรือสามารถบอกอีกแบบหนึ่งนะครับได้ว่าบาไงเหนือลาถือเหมยบาไงเหนือลาถือเหมยอีก3วันเป็นวันอะไรนะครับวิธีตอบง่ายนิดเดียวล้อคำถามเลยนะครับแล้วก็เรียงกับพร้อมบวกกับชื่อวันนะครับเช่นโฮมไนลาตามด้วยชื่อวันโฮมเกียลาตามด้วยชื่อวันหรือโฮมกวาลาตามด้วยชื่อวันนะครับคราวนี้เราลองมาดูตัวอย่างกันโฮมไนลาถือเหมยวันนี้เป็นวันอะไรนะฮะเวลาตอบล้อคำถามเลยโฮมไนลาถือตือโฮมไนลาถือตือวันนี้เป็นวันพุธนะฮะต่อมาไงไมลาถือเหมยไงไมลาถือเหมยไงไมคือพรุ่งนี้นะครับพรุ่งนี้เป็นวันอะไรนะครับเวลาตอบไงไมลาถือนำไงไมลาถือนำพรุ่งนี้เป็นวันพฤหัสนะฮะหรือถามอดีตบ้างนะครับโฮมกวาลาถือเหมยเมื่อวานนี้เป็นวันอะไรนะครับโฮมกวาลาถือบาเมื่อวานเป็นวันอังคารนะฮะต่อมาเรามาดูเรื่องการถามตอบวันที่ในภาษาเวียดนามนะครับจะมีกฎง่ายๆดังต่อไปนี้นะฮะการบอกวันที่1ถึงวันที่10ในภาษาเวียดนามท่านผู้ชมต้องจำเลยนะฮะว่าต้องเพิ่มคำว่ามงหรือคำว่าหมู่ไว้ข้างหน้าตัวเลขตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่10นะฮะแต่หากท่านผู้ชมจะบอกวันที่มากกว่า10นะฮะไม่ต้องใส่คำว่ามงหรือคำว่าหมู่เข้าไปนะฮะลองมาดูตัวอย่างกันนะครับไงมงโหมดไงมงโหมดคือวันที่1นะครับใช้มงหรือหมู่ก็ได้วันที่2นะครับใช้คำว่าไงมงไฮหรือไงมุงไฮนะฮะวันที่10นะครับไงมงเหมื่อยหรือไงมุงเหมื่อยนะฮะต่อมาเรามาดูวันที่มากกว่า10นะครับไม่ต้องมีมงหรือมุงนะฮะเช่นไงเหมื่อยโหมดนะครับก็คือวันที่11นั่นเองต่อมาไงเหมื่อยไฮวันที่12และไงบาเหมื่อยคือวันที่30นะครับต่อมาเรามาดูรูปประโยคการถามตอบวันที่ในภาษาเวียดนามนะครับท่านผู้ชมสามารถตั้งคำถามได้2รูปแบบดังนี้การถามวันที่1ถึง10ในภาษาเวียดนามท่านผู้ชมสามารถตั้งคำถามและคำตอบตามรูปประโยคนี้นะฮะดูตัวอย่างนะครับบาโฮมเจือกลาไงมงเหมยนะครับ3วันก่อนคือวันที่เท่าไหร่นะฮะโฮมเกียลาไงมงเหมยนะครับหรือละคำว่าไงก็ได้นะฮะโฮมเกียคือเมื่อวานซืนเป็นวันที่เท่าไหร่นะครับโฮมกวาลาไงมงเหมยนะครับเมื่อวานนี้เป็นวันที่เท่าไหร่นะฮะโฮมไนลาไงมงเหมยนะครับวันนี้เป็นวันที่เท่าไหร่ไงไมลาไงมงเหมยพรุ่งนี้เป็นวันที่เท่าไหร่ไงเกียลาไงมงเหมยเมื่อรืนเป็นวันที่เท่าไหร่บาไงเหนือลาไงมงเหมย3วันถัดไปก็คืออีก3วันเป็นวันที่เท่าไหร่นะครับเวลาตอบก็ล้อคำถามเลยนะครับจัดลำดับให้เหมือนกับคำถามนะครับก็จะกลายเป็นโฮมไนลาไงมงแล้วก็บวกตัวเลขวันที่1ถึง10นะฮะโฮมเกียลาไงมงนะครับคราวนี้เรามาดูตัวอย่างกันโฮมไนลาไงมงเหมยวันนี้เป็นวันที่เท่าไหร่นะครับเวลาตอบนะฮะโฮมไนลาไงมงจินนะครับวันนี้เป็นวันที่9นั่นเองนะครับถ้าจะถามพรุ่งนี้เป็นวันที่เท่าไหร่ก็สามารถถามได้ว่าไงไมลาไงมงเหมยพรุ่งนี้เป็นวันที่เท่าไหร่นะครับเวลาตอบไงไมลาไงมงเหมยพรุ่งนี้เป็นวันที่10นะครับคราวนี้การถามวันที่มากกว่า10ท่านผู้ชมสามารถตั้งคำและคำตอบตามรูปประโยคนี้เลยการถามวันที่มากกว่า10ในภาษาเวียดนามนะฮะเราจะใช้คำว่าไงบาวเงียวนะครับบางไว้ด้านหลังนะฮะเช่นบาโฮมเจือกลาไงบาวเงียวนะครับ3วันก่อนคือวันที่เท่าไหร่โฮมเกียลาไงบาวเงียวเมื่อวานซืนคือวันที่เท่าไหร่โฮมกวาลาไงบาวเงียวเมื่อวานนี้คือวันที่เท่าไหร่โฮมไนลาไงบาวเงียววันนี้คือวันที่เท่าไหร่ไงไมลาไงบาวเงียวนะครับพรุ่งนี้คือวันที่เท่าไหร่ไงเกียลาไงบาวเงียวเมื่อรืนคือวันที่เท่าไหร่บาไงเหนือลาไงบาวเงียวอีก3วันคือวันที่เท่าไหร่
นะครับเวลาตอบ

ก็ล้อประโยคคำถามก็จะเป็นโฮมไนลาไงและก็บวกตัวเลขนะครับมากกว่า10ขึ้นไปโฮมเกียลาไงบวกตัวเลขวันโฮมกวาลาไงบวกตัวเลขวันนะครับเพื่อให้ชัดเจนยิ่งขึ้นเรามาดูตัวอย่างบ้างตัวอย่างเช่นโฮมไนลาไงบาวเนียววันนี้เป็นวันที่เท่าไหร่นะครับเวลาตอบโฮมไนลาไงเมยโมดวันนี้เป็นวันที่11นะครับถ้าถามพรุ่งนี้ก็เปลี่ยนเป็นไงไม้นะฮะก็จะกลายเป็นไงไม้ลาไงบาวเนียวพรุ่งนี้เป็นวันที่เท่าไหร่นะครับเวลาตอบทวนกับไงไม้ลาไงเมื่อยหายพรุ่งนี้เป็นวันที่12นะครับมีข้อสังเกตนิดนึงนะฮะถ้าเราไม่ทราบว่าคำตอบมันอยู่ในช่วงวัน1ถึง10หรือมากกว่า10เราสามารถใช้รูปแบบนะครับการถามวันที่มากกว่า10ได้เลยหลังจากท่านผู้ชมได้เรียนรู้รูปประโยคและคำศัพท์เรื่องการถามตอบวันไปแล้วนะฮะคราวนี้เรามาดูคำศัพท์เกี่ยวกับสัปดาห์กันบ้างคำศัพท์เกี่ยวกับสัปดาห์ในภาษาเวียดนามนะครับประกอบด้วยตามตารางต่อไปนี้นะฮะเราจะแบ่งเป็นอดีตปัจจุบันและอนาคตนะครับอดีตภาษาเวียดนามใช้คำว่ากวาขือนะฮะปัจจุบันใช้คำว่าเหียนตายและอนาคตใช้คำว่าเตืองลายนะครับเรามาดูปัจจุบันก่อนนะครับเกี่ยวกับสัปดาห์นะครับต่วนในต่วนในต่วนแปลว่าสัปดาห์ในแปลว่านี้ต่วนในคือสัปดาห์นี้นะครับย้อนกลับไปอดีตบ้างต่วนเจือกต่วนเจือกเจือกแปลว่าก่อนต่วนเจือกคือสัปดาห์ก่อนหรือสัปดาห์ที่แล้วนะครับไปอนาคตนะครับมี2คำนะครับเกี่ยวกับสัปดาห์สัปดาห์หน้าภาษาเวียดนามใช้ได้คำว่าต่วนเซากับต่วนเต๋ยนะครับแปลว่าสัปดาห์หน้าคราวนี้ท่านผู้ชมลองมาดูรูปประโยคตัวอย่างนะครับเช่นต่วนเจือกแองดาหลามสีนะครับสัปดาห์ที่แล้วพี่ทำอะไรนะฮะต่วนเจือกโตยดาดีวิ่งหะลองสัปดาห์ที่แล้วฉันไปฮาลองเบนั่นเองนะครับไปดูการถามสัปดาห์หน้าบ้างใช้คำว่าต่วนเซานะครับต่วนเซาแองแสหลามสีนะครับสัปดาห์หน้าพี่จะทำอะไรนะฮะตอบล้อคำถามไปเลยต่วนเซาโตยแสดีต่ำเบียนเอ๋อญาจางต่วนเซาโตยแสดีต่ำเบียนเอ๋อญาจางสัปดาห์หน้าฉันจะไปต่ำเบียนคือเล่นน้ำทะเลที่ญาจางนั่นเองนะครับหรือญาจางนะฮะต่อมาเรามาดูรูปประโยคการถามตอบคำศัพท์เกี่ยวกับชื่อเดือนต่างๆในภาษาเวียดนามนะครับคำศัพท์เกี่ยวกับชื่อเดือนในภาษาเวียดนามจะประกอบด้วยนะฮะเดือนแรกถึงเดือน12นะครับพร้อมกันถางเซียงถางเซียงคือเดือนมกราคมนะครับจากเดือนมกราไล่ไปก็เอาตัวเลขมาบวกเลยนะครับพร้อมกันถางไฮเดือน2คือเดือนกุมภานั่นเองต่อมาถางบาถางบาคือเดือนมีนาคมนะครับส่วนเดือน4เดือนเมษายนใช้คำว่าถางตือไม่ใช้ถางโบนนะฮะถางตือเมษาถางนำพาถางเสามิถุนายนนะครับถางใบเดือนกรกฎาคมนะฮะถางตามเดือนสิงหาคมถางจินเดือนกันยายนถางเมื่อยเดือน10คือตุลาคมนั่นเองถางเมื่อยโหมดเดือนพฤศจิกายนถางเมื่อยหายคือเดือนธันวาคมรูปประโยคการถามตอบเดือนนะครับเวียดนามมีรูปแบบเดียวตามนี้เลยบาถางเจือกลาถางเหมยนะฮะให้ใช้คำว่าถางเหมยก็คือเดือนอะไรนะฮะ3เดือนก่อนคือเดือนอะไรถางเจือกลาถางเหมยเดือนก่อนคือเดือนอะไรถางในลาถางเหมยเดือนนี้คือเดือนอะไรถางเซาลาถางเหมยนะฮะถางเซาคือเดือนหน้าเดือนหน้าคือเดือนอะไรบาถางเหนือลาถางเหมยนะครับอีก3เดือนคือเดือนอะไรเวลาตอบเช่นเดียวกันนะครับทวนกับถางไหนลาบวกชื่อเดือนถางเจือกลาบวกชื่อเดือนนะครับคราวนี้เรามาดูตัวอย่างเพื่อให้เข้าใจยิ่งขึ้นนะฮะตัวอย่างเช่นถางไหนลาถางเหมยเดือนนี้คือเดือนอะไรนะครับถางไหนล่ะถางตือเดือนนี้คือเดือน4คือเดือนเมษายนนะฮะเดือนหน้านะครับเดือนหน้าใช้คำว่าถางเซานะฮะถางเซาล่ะถางเหมยเดือนหน้าคือเดือนอะไรนะครับถางเซาล่ะถางนำถางนำคือเดือน5เดือนหน้าคือเดือนพฤษภาคมนะครับต่อมาเรามาเรียนเรื่องรูปประโยคการถามตอบปีในภาษาเวียดนามมีรูปแบบเดียวเหมือนกันดูตามตารางเลยนะครับการถาม

ต่อปีในภาษาเวียดนามนะครับเราจะใช้คำว่านัมบาวเนียวคือปีอะไรนั่นเองนะครับหรือปีเท่าไหร่นะฮะบานัมเจือกหลานัมบาวเนียว3ปีก่อนนะครับคือปีที่เท่าไหร่นะฮะคือปีอะไรนะฮะนัมหวายนัมเจือกสองคำนี้แปลว่าปีที่แล้วนะครับนัมหวายหลานัมบาวเนียวปีที่แล้วคือปีที่เท่าไหร่นะครับ

เท่าไหร่ปีอะไรหรือบานำเหนือบานำเหนือคือ3ปีนะครับอีก3ปีนั่นเองลานำบาวเนียวคือปีที่เท่าไหร่นะครับเวลาตอบเช่นเดียวกันล้อประโยคคำถามไปเลยนำในหลานำบวกตัวเลขปีนะครับปีนี้คือปีนะฮะนำหวายหลานำตามด้วยตัวเลขปีปีที่แล้วคือปีหรือนำเซาหลานำบวกตัวเลขปีนะครับปีหน้าคือปีที่นะครับคราวนี้เรามาดูตัวอย่างนะครับตัวอย่างเช่นนำในหลานำบาวเนียวปีนี้เป็นปีอะไรนำในหลานำไฮหงินคงจำเหมื่อยโบนนะครับอีกรอบปี2014ไฮหงินคงจำเหมื่อยโบนนะครับปีนี้เป็นปี2014นะครับเราไปถามปีหน้าบ้างนำเซาหลานำบาวเนียวนำเซาแปลว่าปีหน้าเป็นปีอะไรปีที่เท่าไหร่นะครับสามารถตอบได้ว่านำเซาหลานำไฮหงินคงจำเหมื่อยลำนะครับ2015นะครับปีหน้าคือปี2015นั่นเองนะครับต่อมาเรามาดูรูปประโยคการถามตอบวันและเดือนกันนะครับโดยเอามารวมกันนะฮะเราจะถามได้อย่างไรนะครับเรามาดูตามรูปประโยคนี้เลยเราสามารถถามได้นะครับโดยเอาคำว่าลาไงเหมยถางเหมยนะครับคือวันอะไรปีอะไรมารวมกันได้นะฮะเช่นบาโฮมเจื้อกลาไงเหมยถางเหมยนะครับ3วันก่อนคือวันที่เท่าไหร่เดือนอะไรนั่นเองโฮมเกียลาไงเหมยถางเหมยเมื่อวานซืนคือวันที่เท่าไหร่เดือนอะไรโฮมกวาลาไงเหมยถางเหมยโฮมในลาไงเหมยถางเหมยไงมายลาไงเหมยถางเหมยไงเกียลาไงเหมยถางเหมยบาไงเหนือนะครับอีก3วันลาไงเหมยถางเหมยนะครับคือวันที่เท่าไหร่เดือนอะไรนั่นเองนะครับเวลาตอบล้อคำถามเหมือนเดิมนะฮะโฮมในลาไงตามด้วยตัวเลขนะครับตัวเลขวันบวกถางและก็บวกชื่อเดือนนะครับโฮมกวาลาไงเมื่อวานนี้คือวันนะครับเอาตัวเลขต่อคำว่าไงนะฮะและเดือนนะครับชื่อเดือนตามด้วยคำว่าถางนะฮะตามตัวอย่างเช่นโฮมในลาไงเหมยถางเหมยวันนี้เป็นวันที่เท่าไหร่เดือนอะไรนะครับเวลาตอบล้อคำถามโฮมในลาไงมงโหมดถางเซียงวันนี้เป็นวันที่1เดือนมกราคมนะฮะต่อมาโฮมกวาลาไงเหมยถางเหมยเมื่อวานนี้เป็นวันที่เท่าไหร่เดือนอะไรนะครับโฮมกวาลาไงบาเมยโมดถางเหมยไฮเมื่อวานนี้เป็นวันที่31เดือนธันวาคมนะครับเรียนรู้เรื่องรูปประโยคการถามตอบวันเดือนปีไปแล้วนะครับคราวนี้เรามาดูการถามตอบวันเดือนปีเกิดกันบ้างนะครับการถามวันเดือนปีเกิดในภาษาเวียดนามท่านผู้ชมจะพบเจอคำถามนี้บ่อยมากนะฮะซึ่งก็เป็นวิธีการถามอายุทางอ้อมนะฮะเพื่อที่จะใช้เรียกบุรุษสรรพนามแทนผู้พูดและผู้ฟังได้อย่างเหมาะสมนั่นเองนะครับคราวนี้เราลองมาดูรูปประโยคการถามตอบวันเดือนปีเกิดกันนะฮะการถามวันเกิดนะครับจะใช้คำว่าซิงไงหนาวนะครับซิงแปลว่าเกิดไงแปลว่าวันหนาวแปลว่าไหนนะครับคือเกิดวันไหนนะครับดูตัวอย่างองซิงไงหนาวคุณตาหรือคุณปู่นะครับเกิดวันไหนบาซิงไงหนาวคุณย่าหรือคุณยายเกิดวันไหนนะครับแองซิงถางหนาวนะครับลองเปลี่ยนเป็นถางถางแปลว่าเดือนพี่เกิดเดือนไหนจิซิงนำหนาวนะครับพี่ผู้หญิงเกิดปีไหนแอมซิงนำหนาวน้องเกิดปีไหนนะครับถ้าเขาถามวันก็ตอบวันถามเดือนตอบเดือนถามปีตอบปีนะครับเช่นโตยซิงไงแล้วก็บวกวันที่นะฮะโตยซิงถางแล้วก็บวกชื่อเดือนโตยซิงนำและบวกตัวเลขปีนะครับมาดูตัวอย่างบ้างนะฮะองซิงนำหนาวปูเกิดปีไหนนะครับโตยซิงนำโหมดหงินจินจำเสาเมื่อยนะครับฉันเกิดปี1960นะฮะบาซิงไงหนาวบาซิงไงหนาวย่าเกิดวันไหนโตยซิงไงมงไฮฉันเกิดวันที่2นะครับหรือถ้าเราจะถามเดือนนะครับแองซิงถางหนาวพี่เกิดเดือนไหนโตยซิงถางเมื่อยไฮฉันเกิดเดือนธันวาคมนะครับหรือหากจะถามวันเกิดนะครับสามารถถามได้ตามตัวอย่างนี้เลยนะฮะไงซิงหยดกัวแองลาไงหนาวนะครับเปลี่ยนบุรุษ

0: พนามได้นะฮะใช้จิหรือแอมก็ได้นะฮะวันเกิดของพี่คือวันไหนนะครับเวลาตอบตามนี้เลยไงไฮไม่ไฮถางใบนำไฮหงินนะครับวันที่22เดือนกรกฎาคมปี2000นะครับต่อมาเรามาเรียนรู้เรื่องการใช้คำว่าคีหนาวกับบาวเซอร์นะฮะสองคำนี้มีความหมายว่าเมื่อไหร่เหมือนกันนะฮะใช้ในประโยคคำถามเวลาที่ผู้พูดต้องการทราบช่วงเวลาของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับสองคำนี้จะวางอยู่ต้นหรือท้ายประโยคคำถามเท่านั้นนะฮะซึ่งหาก Bowser กับ Key Now วางขึ้นต้นประโยคนะฮะจะใช้ถามเหตุการณ์ในอนาคตที่ยังไม่เกิดนะครับเช่น Bowser จิโต๊ดเงียบดายฮอกเมื่อไหร่พี่เรียนจบมหาวิทยาลัยหายนำเหนือโตยแสโต๊ดเงียบดายฮอกอีก2ปีฉันจะเรียนจบมหาวิทยาลัยนะครับคีหนาวแองดีแถงโฟโฮจิมิงนะฮะเมื่อไหร่พี่ไปนครโฮจิมิงนะฮะตวนเซาโตยแสดีแถงโฟโฮจิมิงสัปดาห์หน้าฉันจะไปนครโฮจิมิงนะฮะแต่ถ้าบาวเซอร์กับคีหนาววางท้ายประโยคคำถามนะครับจะใช้ถามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วหรือเหตุการณ์ในอดีตนั่นเองนะครับเช่นโกเวไทยลานบาวเซอร์อากลับมาไทยเมื่อไหร่นะฮะโตยเวถายลานโฮมกว่าฉันกลับมาเมืองไทยเมื่อวานนี้นะครับบาร์กดีด่าหนังคีหนาวป้าไปด่าหนังเมื่อไหร่นะฮะโตยดีด่าหนังถางเจือกฉันไปด่าหนังเมื่อเดือนที่แล้วนะครับเราเรียนรู้เรื่องการตั้งคำถามด้วยคำว่าคีหนาวกับบาวเซอร์ไปแล้วนะฮะต่อมาเรามาดูประโยคการตั้งคำถามด้วยคำว่านานเท่าไหร่ในภาษาเวียดนามซึ่งใช้คำว่าบาวเลวนะฮะจะวางอยู่ท้ายประโยคคำถามนะฮะจะใช้ถามเกี่ยวกับเวลาเช่นเดียวกันนะครับลองมาดูตัวอย่างนะฮะแองแสเวียดนามบาวเลวแองแสเวียดนามบาวเลวพี่จะอยู่เวียดนามนานเท่าไหร่นะครับเวลาตอบนะฮะเปลี่ยนบุรุษสรรพนามโตยแสเวียดนามหมดนำโดยแสเวียดนามหมดนำฉันจะอยู่ที่เวียดนาม1ปีนะฮะจิดาถายลานบาวเลวโอยจิดาถายลานบาวเลวโอยพี่อยู่ที่ประเทศไทยนานเท่าไหร่แล้วนะครับโดยดาถายลานไฮนัมโอยฉันอยู่ที่ประเทศไทยมาแล้ว2ปีนะครับเรื่องต่อมาคือเรื่องของการใช้กริยาช่วยเหมยเวื่อเวื่อเหมยนะครับทั้ง3คำนี้จะใช้กับเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดขึ้นมาได้ไม่นานนะครับมีความหมายว่าเพิ่งจะนะครับท่านผู้ชมสามารถเลือกคำใดคำหนึ่งใน3คำนี้มาใช้ได้นะครับตัวอย่างเช่นโตยเหมยเด๋นวันฟ่องโตยเหมยเด๋นวันฟ่องฉันเพิ่งจะมาถึงที่ทำงานนะครับแองเวื่อน้อยเจียนซองแองเวื่อน้อยเจียนซองพี่เพิ่งจะพูดคุยเสร็จนะครับน้อยเจียนแปลว่าพูดคุยจิเวื่อเหมยอันเกิมซองจิเวื่อเหมยอันเกิมซองพี่เพิ่งจะกินข้าวเสร็จคำว่าซองแปลว่าเสร็จนะฮะเรื่องสุดท้ายของวันนี้นะครับเรามาเรียนเรื่องการใช้คำว่าดิ่งนะฮะออกเสียงตามดิ่งนะฮะคำว่าดิ่งแปลว่าตั้งใจจะนะครับง่ายๆเรียงเหมือนภาษาไทยเลยลองมาดูนะฮะถางเซาโตยดิ่งดีโหยอานถางเซาโตยดิ่งดีโหยอานเดือนหน้านะครับโตยฉันดิ่งตั้งใจดีไปโหยอานคือหอยอันเดือนหน้าฉันตั้งใจจะไปหอยอันนะฮะนำเซาโตยดิ่งดีหอกฮานอยนำเซาโตยดิ่งดีหอกฮานอยปีหน้าฉันตั้งใจจะไปเรียนที่ฮานอยนะครับไงไม่โตยดิ่งดีแซมฟิล์มเหวยอังไงไม่โตยดิ่งดีแซมฟิล์มเหวยอังพรุ่งนี้ฉันตั้งใจจะไปดูหนังกับพี่นะครับเรื่องการถามวันเดือนปีก็มีแค่นี้แหละครับฝึกฝนกันบ่อยๆนะครับแล้วภาษาเวียดนามจะง่ายนิดเดียว
1: โฮมไนล่ะถือเหมยอ่ะ
2: โฮมไนล่ะถือบ้า
1: ขี้หนาวจีเวเวียดนามอ่ะ
2: ไงเมยบ้าถางบ้านะ

0: sau.
1: Lần này chị đi bao lâu ạ?
0: Khoảng 2 năm em ạ. À.
1: Lâu quá chị, chắc là nhớ chị lắm ạ.
0: Chị cũng thế nhé.
2: คุณผู้ชมคะระบบการศึกษามีความสำคัญต่อการพัฒนาคนพัฒนาชาตินะคะการปรับตัวด้านการศึกษาจึงมีความสำคัญตามยุคสมัยอย่างในประเทศไทยค่ะก็มีการปรับเปลี่ยนระบบการศึกษากันอยู่ตลอดนะคะเราลองมาศึกษาประเทศเวียดนามกันบ้างค่ะว่าระบบการศึกษาของเวียดนามเป็นยังไงบ้างเราต้องมาถามจากวิทยากรของเราค่ะอาจารย์พิสิทธิ์อํานวยเงินตราสวัสดีค่ะอาจารย์
3: สวัสดีครับ
2: อาจารย์คะอย่างแรกเลยอยากรู้ถึงระบบการศึกษาของเวียดนามหน่อยค่ะว่าเป็นยังไงคะ
3: ครับการศึกษาเวียดนามคล้ายๆกับบ้านเรานะฮะก็จะมีประถมศึกษาเหมือนกันแล้วก็มีระบบการศึกษาขั้นพื้นฐานเหมือนกันบ้านเราเนี่ยจะแบ่งระบบออกเป็น6 3 3นะครับบ้านเรามีอะไรบ้างบ้านเราจะมี6จะมีประถมศึกษาใช่ไหมครับแล้วก็มต้น3มปลาย3เวียดนามใช้ระบบ5 4 3
2: 5 4 3
3: ใช่5 4 3เหมือนฟุตบอลเลยนะฮะนะครับ5คืออะไร5คือประถมศึกษานะครับแล้วก็4เนี่ยคือมัธยมต้นและ3คือมปลายนอกจากนี้เวียดนามก็ยังมีอาชีวะนะครับมีระบบอุดมศึกษาเหมือนบ้านเราระดับปริญญาตรีจะเรียนทั้งหมด4ปีนะครับปริญญาโทเนี่ยเรียน2ปี
2: อาจารย์คะแล้วการศึกษาของระดับปริญญาเอกเป็นยังไงคะในเวียดนาม
3: อันนี้โดดเด่นมากนะครับของปริญญาเอกเวียดนามนะฮะจะใช้ระบบคล้ายๆการสอบจอมงวนของจีนนะฮะยกตัวอย่างเช่นที่เห็นได้ชัดสุดเลยของเวียดนามของประเทศไทยเราเวลาเราจะสอบปกป้องวิทยานิพนธ์นะฮะหรือว่าดีเฟนเนี่ยเราก็ดีเฟนในระดับมหาลัยแต่ของเวียดนามมันจะมีดีเฟนระดับภาคนะครับหรือว่าระดับคณะระดับมหาวิทยาลัยแล้วก็ระดับประเทศมี3ระดับไอ้ที่น่าสนใจคือระดับประเทศนะครับเราต้องลงข่าวว่าเรากำลังจะปกป้องวิทยานิพนธ์แล้วก็ให้ประชาชนทั้งประเทศเวียดนามได้รู้นะครับแล้วก็คนนอกสามารถเข้าร่วมได้ในการมาฟังว่าเราจะดีเฟนหัวข้อทีสิทธิ์เรายังไง
2: โอ้โหนะคือถือว่ายิ่งใหญ่มาก
3: ถือว่ายิ่งใหญ่มากนะครับ
2: ค่ะแล้วถ้าพูดถึงความโดดเด่นของการศึกษาเวียดนามคือจริงๆแล้วเหมือนไทยบ้างไม่เหมือนไทยบ้างใช่ไหมคะแต่ว่าความโดดเด่นของระบบการศึกษาเวียดนามมีไหมคะ
3: ครับเด่นสุดเลยคือเวียดนามเป็นระบบการศึกษาแบบผสมผสาน
2: เป็นยังไงคะ
3: นะครับจะมีได้รับอิทธิพลจากวัฒนธรรมจีนนะครับวัฒนธรรมการศึกษาของจีนนะครับฝรั่งเศสรัสเซียแล้วก็สหรัฐ
2: นะครับสี่
3: ชาติ เลยนะครับอย่างที่เราทราบกันดีว่าเวียดนามเนี่ยเคยตกเป็นเมืองขึ้นของชาติใหญ่ๆหลายชาตินะฮะเอาพูดถึงจีนก่อนแล้วกันนะครับอิทธิพลทางด้านการศึกษาที่สําคัญที่เวียดนามได้รับจากจีนคืออักษรฮั่นถ้าเราสังเกตเราเรียนภาษาเวียดนามทุกวันนี้เราจะพบว่าภาษาจีนอยู่ในภาษาเวียดนาม 70% ก็คือเวียดนามได้รับอิทธิพลจากอักษรฮั่นในสมัยก่อนนะครับนอกจากนี้ระบบการศึกษาเวียดนามก็ยังมีลักษณะพิเศษก็คือรับอิทธิพลของฮงจื้อแบบเต็มๆเลยครับจะมีวิชาที่สอนเกี่ยวกับฮงจื้อในระดับประถมศึกษาแล้วก็มัธยมต้นครับส่วนอิทธิพลของฝรั่งเศสนะฮะมีมากมายในการศึกษาเวียดนามนะฮะฝรั่งเศสได้เข้ามาพัฒนาด้านแพทยศาสตร์ด้านอุตสาหกรรมเวียดนามนะครับและที่สําคัญอักษรก๊วกเหงือนะครับอักษรก๊วกเหงือเป็นอักษรประจําชาติเวียดนามปัจจุบันนี้ที่เราเรียนภาษาเวียดนามที่เราเขียนอยู่ทุกวันนี้ที่ใช้ตัวโรมันเนี่ยก็มาจากอิทธิพลของฝรั่งเศสเพราะคนที่ถือว่าริเริ่มเข้ามาอเล็กซานเดอร์เดอโรสนะฮะก็เป็นชาวฝรั่งเศสนะครับส่วนรัสเซียรัสเซียเกี่ยวอะไรนะครับปัจจุบันนี้คนเวียดนามยังต้องเรียนปรัชญามาร์กแล้วก็ปรัชญาเลนิน
2: เพราะอะไร
3: นะครับปรัชญามาร์กซิสนั่นเองเพราะว่าเพื่อที่จะปลูกฝังความเป็นสังคมนิยมให้ยังอยู่ในสังคมเวียดนามฉะนั้นคนเวียดนามยังต้องเรียนนะฮ
2: ะ
3: อย่างในระดับอุดมศึกษาเนี่ยปริญญาตรีทุกคนต้องเรียนหมดเลยแล้วก็มัธยมปลายก็ต้องเรียนนะครับอย่างสมมติตอนผมเนี่ยเคยไปเรียนปริญญาโทก็ต้องไปสอบวิชานี้เหมือนกันวิชาปรัชญามาร์กเลนิน
2: ค่ะคือเราต้องรู้อย่างถ่องแท้เลย
3: ต้องรู้อย่างถ่องแท้เลยนะครับนอกจากนี้เวียดนามเนี่ยจะมีมหาลัยเฉพาะทางเยอะมหาลัยแพทยศาสตร์มหาลัยพยาบาล
2: คือเปิดอย่างเดียวเลย
3: เปิดอย่างเดียวเลยนะครับก็จะเป็นอิทธิพลของรัสเซียเหมือนกัน
2: ค
3: ่
2: ะ
3: นะครับขณะที่สหรัฐอเมริกาที่เข้ามาในเวียดนามอิทธิพลที่สําคัญก็คือการแบ่งเกรดออกเป็น12เกรดในการเรียนนะครับของเวียดของถ้าเราไปดูของเมืองนอกก็จะมีเกรด1ถึงเกรด12ใช่ไหมครับเวียดนามเหมือนกันเลย
2: เหมือนโรงเรียนอินเตอร์ในบ้านเรา
3: โรงเรียนอินเตอร์ในบ้านเรานะครับแล้วก็ระบบหน่วยกิตก็เอามาจากสหรัฐเหมือนกันครับ
2: ค่ะคุณผู้ชมคะหากเราหยุดเดินนั่นหมายถึงเรากําลังถอยหลังนะคะเพราะว่าเพื่อนบ้านของเราต่างกําลังกระตือรือร้นกับการมาถึงของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนค่ะ พวกเราจึงควรเรียนรู้เรื่องของประเทศเพื่อนบ้านในอาเซียน

ไว้บ้างค่ะโดยเฉพาะเรื่องของภาษาเพื่อประโยชน์ที่เราจะต้องสานสัมพันธ์กับประเทศเหล่านั้นสำหรับวันนี้หมดเวลาของรายการซินจ่าวเวียดนามแล้วหงและอาจารย์พิสิทธิ์ต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ครั้งหน้าวันนี้สวัสดีค่ะ

0: อัญยองอาเซโยสวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการฮันกุโกอัญยองกับผมตูนวรัตนะครับรายการสอนภาษาเกาหลีแบบง่ายๆที่ส่งตรงถึงหน้าจอที่บ้านคุณผู้ชมเลยแหละครับและแน่นอนครับอาจารย์ที่จะมาสอนคำแนะนำดีๆจากเกาหลีเลยวันนี้นะครับอาจารย์วอนแฮยองอยู่กับผมเรียบร้อยแล้วครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: อัญยองอาเซโย
1: อาจารย์ครับ
0: ชานชิเนสโย
1: เน่잘지냈어요ตุ้นชิโด잘지냈어요
0: 네잘지냈어요อันนี้เป็นคำถามตอบพื้นฐานเบื้องต้นนะครับว่าสบายดีไหมเราสบายดีแต่ผมสงสัยจังเลยครับว่าถ้าเกิดเราปวดหัวเมื่อยตัวไม่สบายขึ้นมาเราจะตอบว่ายังไงครับ
1: วันนี้จะสอนเรื่องอาการพอดีค่ะ
0: อ
1: ๋
0: ออาการเจ็บป่วยไม่สบายทั้งหลายนะคร
1: ับ ใช่ค่ะลองดูนะคะประโยคที่เราจะเรียนว่า어디가아파요증상이어때요배가아파요머리도아파요감기에걸렸어요감기약주세요6ประโยคค่ะ
0: วันนี้6ประโยคด้วยกันนะครับแปลว่าอะไรบ้างครับ
1: ประโยคที่แรกคือ어디가아파요어디คือว่าที่ไหน
0: เราเคยเรียนไปแล้วคำนี
1: ้아파요คือว่าปวดเจ็บปวดค่ะแ
0: ต่เป็
1: นใช่ค่ะ아파요คือว่าเจ็
0: บ
1: ปวดแต่ว่าเป็น아파요คือคำถามใช่ไหมคะ어디가아파요ปวดที่ไหนไม่สบายที่ไหนไม่สบายที่ไหนก็ได
0: ้
1: แต่ดูเหมือนว่าไม่สบาย
0: เ
1: ราก็ถามว่าโอติกาอัพไพโอไม่สบายไหมคะหรือว่าไม่สบายที่ไหนคะแล้วต
0: บ
1: ถ้าไม่สบายก็ไม่สบายอย่างไรก็ถึงซางี้อัตเตย์ถึงซังคือว่าอาการค่ะถึงซางี้อัตเตย์ก็ถึงซังอาการเป็นอย่างไรบ้าง
0: อ๋อเหมือนเรารู้แล้วว่าคนนี้ไม่สบาย
1: ใช่ค่ะ
0: อยากถามว่าการเป็นไงก็ซึงซังนี่เอาใจโย
1: ค่ะมีซึงซังแล้วแต่ทงเสียหรือว่าปวดหัวมีหลายอย่างใช่ไหมคะก็เราไม่รู้ว่าเขาไม่สบายที่ไหนไม่สบายอย่างไรก็ซึงซังนี่เอาใจโยเราตอบได้ว่าปวดท้องเพก้าอับผายโยเพคือว่าท้องปวดท้องปวดคืออัพไพโอเพก้าอัพไพโอถ้าปวดหัวบอริก้าอัพไพโอ
0: บอริก้าอัพไพโ
1: อถ้าเจ็บคอก็โมกี้อัพไพโอคอคือว่าบกนะคะก็โมกี้อัพไพโอแล้วถ้า

0: วดขา
1: ปวดขา
0: ทาริกะอัพพายโอ
1: ทาริกะอัพพายโออัพพายโอหมดเลย
0: ใช่ค่ะ
1: เปลี่ยนคำข้างหน้าเท่านั้นเอง
0: ใช่ค่ะ
1: นะครับ
0: ค่ะแล้วถ้าหากว่ามีไม่สบายส่งที่หรือทำที่ปวดท้องด้วยปวดหัวด้วย
1: เป็นหลายอย่าง
0: ค่ะแล้วจะบอกได้ว่าเปก้าอัพพายปวดท้องแล้วก็ปวดหัวด้วยก็มอรีโตอัพพายโตคือว่าด้วยหรือว่าโก้เหมือนกันปวดหัวด้วยคือมอรีโตอัพพายคุณนี้ได้ค่ะ
1: คือเป็นหลายอย่างก็บอกไปตามอาการที่เป็นนะครับแล้วถ้าเป็นไข้ล่ะครับ
0: ก็เป็นไข้ก็เป็นคำศัพท์เฉพาะนะคะ감기에걸렸어요ถ้าเป็นไข้ก็มีอาการมีหลายอย่างใช่ไหมคะ
1: ค
0: แล้วก
1: ็ไอด้วย
0: ด้วยกิชิมุลเฮยอกิชิมุลเฮยอคำศัพท์เฉพาะนี้นะคะแล้วก็มีไข้ด้วยยอรีนาย
1: อยอรีนาย
0: อยอรีนาย
1: อ
0: แล้วก็น้ำมูกไหลคมมูรีนาย
1: อคมมูรีนายอนี่คือน้ำมูกไหล
0: ใช่ค่ะคมมูรีนาย
1: อถ้าเป็นหลายอย่างเราต้องบอก
0: ใช่ค่ะแล้วก็คำศัพท์เฉพาะด้วยแล้วก็ถ้าไอก็กิชิมุลเฮโย
1: กิชิมุลเฮโย
0: มีไข้ยอรีนายอแล้วตอนที่เรากินอาหารผิดเราก็ท้องเสียนะคะก็จะใช้คำนี้เปทารีนัสซอยเปทารีนัสซอยแล้วถ้าท้องเสียหรือว่าไม่สบายต้องกินยาด้วยใช่ไหมคะยาภาษาเกาหลีคือว่ายัก
1: ยัก
0: ยักใช่ค่ะก็เป็นไข้หวัดก็กินยาไข้หวัดคือคำกียัก
1: คำยียัก
0: ใช่ค่ะ
1: คำ
0: ยักยักนะคะคำยียักแล้วก็ถ้าไปร้านขายยาก็บอกว่าขอยาสำหรับไข้หวัดก็คำยียักจูเซโย
1: โอ้คำยียักจูเซโยขอยาแก้หวัดหน่อย
0: ใช่ค่ะจูเซโยคือว่าขอให้หน่อยนะคะจูเซโยคำยียักจูเซโย
1: ครับ
0: แล้วก็มียาลดไข้เฮยอลเจจูเซโย
1: ไฮยอนเจชูเซโย
0: เหมือน
1: พาราเซตามอลอะไรพวกนี้นะครับลดไข้ทีนี้คุณผู้ชมก็ซื้อยาแก้หวัดเป็นแล้วแล้วถ้าเป็นยาแก้ปวดล่ะครับอาจารย
0: ์ก็ภาษาเกาหลีจินทงเจค่ะ
1: จินทงเจ
0: ค่ะปวดที่ไหนปวดหัวหรือว่าปวดท้องใช้ได้ทั้งนั้นค่ะจินทงเจ
1: อ
0: ๋
1: อเป็นยาที่ค่อนข้างครอบคลุมนะครับแล้วบางคนสมมุติเดินทางไปเที่ยวเกาหลีไปกินอะไรผิดสำแดงแล้วท้องเสียขึ้นมา
0: โอ้ต้องกินยาจีซาเจค่ะ
1: ชีซาแจ
0: ชีซาแจก็ทำให้สบายขึ้น
1: ว่าแต่ว่าเรารู้จักยาแต่ละชนิดแล้วแล้วถ้าเราจะไปถามหาร้านขายยาที่จะซื้อยาเหล่านี้แหละครับ
0: ซื้อยาที่ยากกูค่ะ
1: ยากกู
0: ใช่ค่ะก็ร้านขายยาชื่อเกาหลีคือยากกุกยากกุกก็ยากกู
1: สังเกตป้ายเขียนว่ายากุกถึงจะเป็นร้านขายยาแล้ววิธีการกินยาล่ะครับ
0: ปกติที่เกาหลีถ้าเราซื้อยาที่ยากกุกร้านขายยาเขาเขียนไว้ให้ว่าฮารุเอ3บอนวันละ3ครั้งฮารุเอคือฮารุคือว่า1วันฮารุเอวันละ3บอน3ครั้งนะคะแล้วก็ต้องเช็คด้วยว่าต้องกินอาหารก่อนหรือว่า
1: หลังอาหาร
0: หรือว่าก่อนอาหาร
1: บางทีมันกัดกระเพาะนะตัวยา
0: ใช่ค่ะหลังอาหารคือว่าชิกซาฮู
1: ชิกซาฮู
0: ชิกซาชิกซาคือว่าอาหารค่ะ
1: ม
0: ื้ออาหารแล้วก็ฮูคือว่าหลังกินหลังอาหารกินยาหลังอาหารชิกซาฮูเอ่มอกอยแล้วก็กอนอาหารคือชิกซาจอนเอ่มอกอยจอนคือว่ากอนกอนอาหารก็ชิกซาจอนเอ่มอกอย
1: ครับทีนี้สมมุติเรารู้ว่าเพื่อนเราป่วยแล้วเราอยากจะอวยพรให้เขาว่าหายไวๆนะเราจะพูดยังไงดีคร
0: ับ ปัลลี่นักกีรุลพารามนิดาบางทีเพื่อนไม่สบายแล้วก็อยู่นอนที่โรงพยาบาลหรือว่าอยู่ที่บ้านนอนที่บ้านใช่ไหมคะเราไปเยี่ยมแล้วบอกเขาว่าปัลลี่นักกีรุลพารามนิดาปัลลี่คือว่าเร็ว
1: ๆ
0: นักกีรุลพารามนิดาหวังว่าหายก็หวังว่าหายเร็วๆนะคะ
1: ขอให้คุณหายเร็วๆนะยิ้มแย้มแจ่มใสน่ารักน่ารักคนป่วยจะได้มีกำลังใจนะครับนี่ก็เป็นเรื่องราวของคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับการดูแลสุขภาพทั้งนั้นเลยวันนี้ขอบคุณสาระความรู้ดีๆจากอาจารย์วอนแฮยองครับขอบพระคุณอาจารย์ครับ
0: ขอบคุณค่ะ
1: เอาละครับได้เวลาไปฝึกฝนวิชากันแล้วไปกันต่อเลยในช่วง Try Out ครับ

0: 안녕하세요. 잘 지내세요? สวัสดีครับคุณผู้ชมกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับรายการฮันกูกออันยองกับผมตูนวรัตน์นะครับรายการที่จะพาคุณผู้ชมไปเรียนรู้ภาษาเกาหลีแบบง่ายๆกับกูรูภาษาเกาหลีอาจารย์วอนแฮยองจาก Busan University of Foreign Studies นะครับมาถึงตอนนี้เนี่ยผมเชื่อว่าถ้าคุณผู้ชมติดตามรายการของเราเป็นประจำและนำไปฝึกฝนอย่างต่อเนื่องแล้วก็ตอนนี้ต้องพูดภาษาเกาหลีได้เก่งขึ้นอย่างแน่นอนเลยใช่ไหมล่ะครับและถ้าพูดถึงการพูดคุยกับเพื่อนๆเนี่ยประเด็นหนึ่งที่ขาดไม่ได้เลยก็คือเป็นการถามว่าคุณมีงานอดิเรกอะไรเวลาว่างชอบทำอะไรใช่ไหมล่ะครับวันนี้แหละครับเราจะไปหาคำตอบกันจากอาจารย์วอนแฮยองครับสวัสดีครับอาจารย์วอนครับ
1: สวัสดีค่ะชิชังจาโยโรบุนอันยองฮาเซโย
0: แล้ววันนี้เราจะเริ่มที่ประโยคไหนดีครับ
1: ประโยคแรกนะคะชิมิกาโมเยโยชิมิกาโมเยโยแล้วก็ชิมิคืองานอดิเรกนะคะเสียงยากนิดนึงชีมี
0: ชีมี
1: ค่ะชีมีก็โมเยโยโมเยโยคือโมคือว่าอะไรคืออะไรคะก็งานอดิเรกคืออะไรคะชีมีก็โมเยโยแล้วตอบได้ว่าถึงสานิลชัวเฮโยถึงสานิลชัวเฮโยถึงสานคือว่าการบินภูเขานะคะคนเกาหลีชอบบินภูเขาแล้วให้เป็นคำนามก่อนนะคะการบินภูเขา
0: ค
1: ือ좋아해요คือว่าชอบค่ะชอบต้องใช้กับคำช่วยชี้อือหรือหรือด้วยค่ะแล้วแต่คำศัพท์ข้างหน้ามีตัวสะกดหรือไม่ก็ถ้ามีตัวสะกดใช้อือถ้าไม่มีตัวสะกดใช้หรือนะคะแล้วชอบอะไรอะไรบอกได้นะคะแล้วชอบการบินภูเขาถึงสานึก좋아해요หรือไม่ก็ชอบการตกปลานักศิลป์좋아해요หรือชอบการเดินทาง여행을좋아해요ข้างหน้าคำศัพท์เปลี่ยนได้ด้วยชอบอะไร
0: ก็เปลี่ยนคำหน้าได้หมดเลย
1: ได้ค่ะ
0: ค
1: แล้วต่อไป시간이있으면뭐해요시간이있으면뭐해요시간이있어요เราเคยเรียนมาแล้วนะคะมีเวลา
0: ครับ
1: แล้วก็뭐해요จะทำอะไรแต่ว่า시간이있어요มีเวลากับ뭐해요ทำอะไรนี่สองประโยคจะเชื่อม
0: ครับ
1: 있으면เมียนคือว่าถ้าแล้ว시간이있으면แปลว่าถ้ามีเวลา
0: ครับ
1: ทำอะไรคะหรือเป็นคำถามแล้วถ้าว่างๆจะทำอะไรเหมือนว่ามีงานอะไรอะไรก็ตอบได้ว่าช้อปปิ้งฮานึงก็ซื้อ좋아해요ก็좋아해요เหมือนกันค่ะแต่ข้างหน้าช้อปปิ้งฮานึงก็ซื้อจะยาวขึ้นนะคะช้อปปิ้งเออ좋아해요ก็ได
0: ้
1: ก็ชอบการช้อปปิ้งแต่ว่าอันนี้เป็นกริยานะคะช้อปปิ้งฮานึงก็ซื้
0: อ
1: 좋아해요นึกก็ซื้อ좋아해요ใส่ข้างหน้าใส่กริยานะคะ
0: ครับ
1: ช้อปปิ้งฮานึงก็ซื้อ좋아해요ถ้าเปลี่ยนได้ก็ยองว่าโบนึงก็ซื้อ좋아해요ชอบดูหนังก็เป็นดูหนังก็ดูเหมือนกริยานะคะชอบดูหนังก็ยองว่าโบนึงก็ซื้อ좋아해요แล้วก็ถ้าชอบร้องเพลงโดเรบูรุนก็ซื้
0: อ
1: 좋아해요ถ้าฟังเพลงชอบฟังเพลงโดเรดึนนึงก็ซื้อ좋아해요แล้วตุนชอบอะไรคะถ้ามีเวลาม
0: ีเวลาผมชอบเนี่ยครับฟังเพลงก็ชอบชอบอ่านหนังสือ
1: ถ้าอ่านหนังสือคือว่าเช็คอินก็ยอกก็เข้าไปข้างในแล้วก็เช็คอินนึงก็ซื้
0: อ
1: 좋아해요เช็คอินนึงก็ซื้อ좋아해요
0: อาจารย์ครับอย่างช่วงนี้หลายคนนิยมการขี่จักรยานถ้าชอบขี่จักรยานนี่พูดว่าไงครับ
1: ขี่จักรยานก็เป็นกิริยาใช่ไหม

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: นอาเซียนโฟกัส
1: สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับรายการอาเซียนโฟกัสรายการที่จะพาคุณผู้ชมไปสัมวิถีชีวิตของเพื่อนบ้านชาวอาเซียนกันค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราจะพาคุณผู้ชมไปสัมผัสถึงวัฒนธรรมอาหารการกินของเพื่อนบ้านชาวอาเซียนกันค่ะและสำหรับประเทศที่เราจะไปโฟกัสกันก็คือสิงคโปร์และเวียดนามค่ะ

0: สำหรับที่แรกที่คุณฮิโรมาถึงก็คือสิงคโปร์ค่ะตอนนี้ยังเช้าอยู่นะคะได้ยินเสียงนกร้องเต็มไปหมดเลยค่ะเรามาดูกันดีกว่านะคะว่าวัฒนธรรมอาหารการกินของชาวสิงคโปร์ยามเช้ามีอะไรบ้างพอเช้าแล้วชาวสิงคโปร์ก็ไม่อยู่ในห้องอยู่ในบ้านนะคะรีบออกมาทันทีค่ะเพื่อที่จะไปตามคาเฟ่เพื่อไปทานอาหารเช้ากันค่ะ
1: สวัสดีตอนเช้านะครับจากสิงคโปร์นะครับวันนี้นะครับขอแนะนำอาหารเช้าของสิงคโปร์ก่อนนะครับยังไงเข้าไปร้านนี้ไข่ลวกแล้วก็ขนมปัง

านเช้านะครับแบบนี้มีไข่ขนมปังเรียกว่าคายาแล้วก็เครื่องดื่มนะฮะคาเฟ่หรือว่าชานะก็เลือกได้นะฮะผมเลือกวันนี้ชานะครับแล้วก็มีวิธีการนะครับก็เกลือนี้ซีอิ๊วนะฮะซีอิ๊วดำใส่ที่ไข่นะครับแบบนี้เปเปอร์อันนี้ก่อนคายานะฮะโทสต์มันข้างในจะมีแบบเนยกับเนยถั่วนะครับแบบนี้ใช่แล้วก็ปิ้นแล้วหอมมากหอมมากแล้วก็เนี่ยดิบดิบอันนี้แล้วก็กลิ่นหอมมากเลยครับหอมมากอร่อยครับแล้วก็มีลูกตีครับชานมนะครับมีลูกตีแบบนี้แหละตอนเช้านะฮะแล้วก็มอนถนอมวันนี้อากาศเป็นยังไงนะอะไรประมาณนี้นะฮะวันนี้อากาศดีมากเลยครับ

0: ตัวนี้นะครับยืนข้างหลังห้างนะครับของพื้นบ้านที่นี่นะครับช่วงเย็นเนี่ยคนเยอะคนเยอะแล้วก็กิ้งกิ้งกิ้งกิ้งนะครับตกใจมากมีปลาเยอะนะครับ
1: พอเดินมาแถวนี้แล้วรู้สึกว่าจำนวนของคนเพิ่มขึ้นนะคะอ๋อเพราะว่าที่นี่เขาก็ขายอาหารพื้นเมืองที่ได้รับความนิยมอยู่ค่ะแล้วที่เห็นอย่างเด่นชัดเลยนะคะว่าแถวร้านนั้นมีคนเยอะกว่าที่อื่นค่ะคุณฮีโร่ของเราไม่รีรอค่ะไปดูกันดีกว่านะคะว่าร้านนั้นเขาขายอะไรร้านอาหารนี้รู้สึกว่าจะเป็นร้านที่ขายอาหารจีนนะคะไหนๆดูป้ายสิคุณฮีโร่เห็นหรือเปล่าคะเห็นได้ชัดเลยนะคะว่าเป็นร้านอาหารจีนเสฉวนค่ะก็อย่างที่ชื่อบอกนะคะก็มาจากมณฑลเสฉวนนั่นเองค่ะและแน่นอนเมื่อมาจากแถบนี้แล้วก็จะมีรสชาติเผ็ดนิดนึงแต่ก็เพราะเผ็ดนี่แหละถึงได้รับความนิยมค่ะเราไปดูกันดีกว่าค่ะ
0: Excuse me, what is this? Noodle? Noodle? No. What? It's famous here in Singapore? Chinese food? Maybe? Chinese food, right? What is name?
2: 麻辣烫，
0: 麻辣烫，麻辣烫 ，OK。London, I will try. 嗨 ，OK。5.5 เหรียญโอ้ในที่สุดระวังนะระวัง sorry ในที่สุดได้แล้วฮะโอ้เคสวันนี้นะมีคนจอมตากล้องคนหนึ่งชมผมอยากได้มาราธอนมาราธอนได้แล้วครับผมเป็นห่วงวันนี้เผ็ดหรือเปล่านะ
1: ไปดูกันดีกว่านะคะว่าคุณฮิโร่จะทานได้หรือเปล่านะคะ
0: ที่เมื่อกี้เห็นนะครับก็ใส่ผักรวมมิตรนะครับแล้วก็มีเส้นใหญ่ใกล้ๆเส้นใหญ่ของเมืองไทยนะฮะชิมดูซุปโอ้ยอันนี้เผ็ดหรือเปล่า
1: บอกแล้วนะคะต่อให้ชิมกับรสชาติเผ็ดของบ้านเราแต่ก็เผ็ดใช่ไหมล่ะ
0: เผ็ดนะฮะแต่มีรสชาตินะฮะอร่อยฮะเข้มข้นหน่อยก็แล้วก็มีโอ้ยใส่น้ำมันเยอะนะน้ำมันงานะครับโอ้ยซุปอร่อยมากเลยอ่ะนี่นะข้างในอีกโอ้ยเยอะมากถ้ากินอันนี้ก็จบเลยนี่นะเกี่ยวกับอาหารเนี่ยมันกินไม่ได้แล้ว
1: ส่วนผสมหลักๆนะคะก็อย่างที่เห็นจะมีสาหร่ายเห็ดหูหนูถั่วงอกนะคะแล้วก็เส้นฟองเต้าหู้เป็นต้นค่ะแล้วก็เต็มไปด้วยผักอีกหลายชนิดค่ะ
0: โปรยเลยครับไม่ใช่คิดตื่นมากแปดนะครับแต่คนที่ชอบแปดนะฮะก็จะถูกใจมากกว่าผมนะครับแล้วก็รสชาติอร่อยอร่อยจริงๆแต่เยอะหน่อยสำหรับผมนะครับโอเคถ้าอย่างนั้นต่อไปนะครับขอขึ้นดื่มนะครับ
1: ตอนนี้คุณฮีโร่ของเรามายังร้านนี้เลยค่ะคอยคาเฟ่ค่ะที่มาทีไรก็มีแต่ผู้คนเข้าแถวกันแบบนี้ค่ะความจริงแล้วคอยคอฟฟี่นั้นมาจากประเทศไต้หวันค่ะแต่ว่าตอนนี้เป็นที่นิยมของชาวสิงคโปร์ไปเรียบร้อยแล้วค่ะ
0: เผ็ดมากเมื่อกี้นี่แหละตั้งใจหานี่ชื่อว่าคอยคาเฟ่นะฮะคอยก็คือคอยรอคิวอยู่ไม่ใช่จะถามไว้รุ่นดีกว่านี่ Excuse me Can I ask Is this famous right here in Singapore
3: Sorry
0: Is this famous I read.
2: Yeah.
0: Newspaper. This is a very famous.
2: Yes.
0: Yeah. Really?
2: Yes. Yeah.
0: You do you right here?
2: Uh-huh.
0: Your favorite place, right? Okay. I wait here. Maybe every day like this.
2: Yeah.
0: Long queue. Okay. Okay. Thank you. Thank you. ใช่ไงเขาบอกใช่คิวยาวเลยตลอดเวลานะฮะตอนนี้ก็ช่วง5โมงกว่าแล้วก็คิวนะฮะอาจจะข้างหน้าผมก็คุณป้านะฮะแต่พ่อไปนึงก็เยอะเหมือนกันนะครับเดี๋ยวรอสักครู่ครับต้องรอคิวก่อนที่นี่มีแน่นอนมีกาแฟแล้วก็ฟลอร์จ้าก็คือสมูทซี่นะฮะแบบพัมนะฮะพัมแล้วก็มีขึ้นเดิมธรรมดาแล้วก็มีเนี่ยขายดีที่สุดก็คือต้องกว่าที่สุดบาเบิลทีบาเบิลบาเบิลทีนะครับเดี๋ยววันนี้ผมลองชิมบาเบิลทีดีกว่าด้วยใจวัยรุ่นนะครับโอเคแบบนี้นะฮะเมื่อกี้ผมออเดอร์นะฮะผมสั่งนะฮะอันนี้บาเบิลทีอาหารขึ้นชื่อของที่นี่แล้วก็น้ำตาลนะครับเลือกได้ว่าระดับไหนนะครับ25% 50% 70% 100% 100% เขียนว่าคูลชูการ์น้ำตาลเต็ม ผมไม่กล้าสั่งอันนี้นะครับผมสั่ง 25% นะครับแล้วก็ได้บัตรคิวนะฮะเหมือนกับธนาคารเลยเนี่ย

0: มาเลยมาเลยแต่ถ่ายไปแล้วอะรอนานไม่ถึงไม่ใส่ตุ้นด้วยนะได้แล้วครับคอยกาแฟชื่อว่าบาเบิลทีนะครับโอเคอร่อยมาก
1: ประเทศต่อไปที่คุณฮีโร่มาถึงก็คือเมืองโฮชิมินห์ประเทศเวียดนามค่ะประเทศเวียดนามถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งประเทศนะคะที่มีอาหารหลากหลายโดยเฉพาะฮานอยที่อยู่ทางทิศเหนือและโฮชิมินห์ที่อยู่ทางทิศใต้ถึงแม้ว่าจะเป็นประเทศเดียวกันก็มีเอกลักษณ์ที่ต่างกันนะคะเราลองไปสัมผัสถึงวัฒนธรรมอาหารการกินของพวกเขากันดีกว่าค่ะที่ชาวเวียดนามทุกคนจะต้องชอบนั่นก็คือแบ็กเก็ตนั่นเองค่ะแบ็กเก็ตนะคะมีต้นกำเนิดมาจากประเทศฝรั่งเศสชื่อของมันถึงได้เป็นภาษาฝรั่งเศสแบบนี้ค่ะและแน่นอนนะคะไม่ได้ทานเปล่าๆนะคะทานกับเนื้อหมูแฮมหรือว่าตับบดก็ได้นะคะหรือว่าจะทานพร้อมกับผักก็ได้ค่ะ
0: ผู้ใหญ่โอ้ยซื้อขนาดนี
1: ้และถ้าเป็นเที่ยวไปยังตลาดหรือตามท้องถนนนะคะเราจะเห็นจักรยานค่ะจักรยานที่ขายผลไม้เยอะแยะมากมายค่ะหน้าตาของผลไม้ที่ขายอยู่แถวนี้ก็ไม่ต่างกับผลไม้บ้านเราเลยนะคะ
0: เราจะทำน้ำอ้อยนะครับแต่วิธีการเป็นดำที่ทำน้ำอ้อยนะฮะไม่เหมือนกับบ้านเราทุกคืนนี้ส้มอู้เร็วมากโอ้ เร็วมากเคยเห็นไหมครับจิ๊ดๆเล็กๆอันนั้นก็คือส้มนะครับเราใส่ส้มแล้วก็มันก็เลยมันบอดแบบน
1: ี้ที่นี่ประเทศเวียดนามนะคะน้ำอ้อยได้รับความนิยมมากค่ะโดยเฉพาะในเมืองโฮชิมินห์ที่อยู่ทางใต้ซึ่งอากาศจะร้อนมากยิ่งได้รับความนิยมเข้าไปใหญ่ค่ะแต่ว่าน้ำอ้อยที่นี่ไม่ธรรมดานะคะเพราะว่าเขาจะผสมส้มจี๊ดค่ะแล้วก็ไม่ใช่ขายที่ร้านนี้ร้านเดียวนะคะมีทั่วเลยค่ะร้านนู้นก็มีร้านนี้ก็มีค่ะ
0: อันนี้ครับน้ำอ้อยนะครับผสมส้มนะฮะส้มจีดเล็กๆนะฮะที่นี่ก็คือผมเห็นแล้วนะครับหลายที่มีขายน้ำอ้อยแบบข้างถนนแบบนี้นะฮะแต่ว่าใส่ส้มเข้ากันครับอร่อยน้ำอ้อยจากเวียดนามครับ

0: แน่นอนนะคะในประเทศเวียดนามก็จะมีร้านอาหารและก็แผงขายอาหารเยอะแยะมากมายเลยค่ะโดยเฉพาะพอถึงตอนเที่ยงแล้วก็จะออกมาเยอะแยะเลยนะคะแล้วเวลาสำคัญของผู้คนสำหรับอาหารการกินก็มาถึงค่ะนั่นก็คือมื้อเที่ยงนั่นเอง
1: โอ้ตอนนี้ผมเข้ามาสวยลึกมากครับ

0: ให้แข็งหอยนะฮะตอนนี้พอดีเที่ยงนะครับกินข้าวเที่ยงที่ร้านหอยตอนนี้นิยมในวัยรุ่นหรือว่าประมาณเนี่ยคนที่ทำงานออฟฟิศนะครับให้ดูเนี่ยแบบนี้ร้านหอยเนี่ยเยอะมากอันนี้หอยสดนะฮะยังไม่ได้ทำอะไรเลยอันนี้หอยหลอดใช่ไหมหอยหลอดด้วยที่ผมชอบนะที่ดองหอยหลอดใช่ดองหอยหลอดคนชอบกินเหมือนไทยเดี๋ยวลองชิมดูที่นี่เป็นยังไงก็มีอันนี้ด้วยกั้งน่ารักมากแล้วก็มีกุ้งมีปูมีหอยหลายอย่างนะฮะไม่ใช่แค่นี้รุ่นบอกที่นี่ร้านดูแล้วลึกๆโอ้ยฮีโร่ร้านแบบนี้มีทุกที่เลยใช่ไหมฮะแต่จริงๆไม่ใช่เขาต้องกำเนิดนะเริ่มต้นร้านเล็กๆก่อนจนถึงตัวนี้ขยายเหมือนกับเมืองโฮจิมินห์นะฮะขยายเลยฮะใหญ่เลยฟันนี้ฟันอ๋อที่นี่ก็ทำหอยอีกนะครับแล้วก็ได้ยินเสียงคนเยอะๆใช่ไหมครับเนี่ยเห็นไหมมืดๆหน่อยนะเดี๋ยวเข้าไปนะเดี๋ยวดูก่อนโอ้นี่งอนคำงอนคำยกมากอันนี้เที่ยงวันธรรมดายกมากเข้าไปอย่างไรก็ต้องนั่งเก้าอี้เล็กๆก่อนนะเข้าไปครับอร่อยอร่อยไหมครับ
1: งองคำ
0: งองคำงองคำงองคำอร่อยอร่อยนะฮะโอ้ยผู้หญิงก็เยอะนะกินแบบนี้นะตั้งแต่เที่ยงอ่ะกับขนมปังงงคุณดาวสวัสดีครับคนเยอะมากคนเยอะมาก
2: อ
0: ายใช่ไหม
2: เ
0: ขาไม่อายดาวซังคุณดาวซังเขาฮะเป็นเจ้าของคุณดาวนะฮะเขาเริ่มต้นตั้งแต่ร้านแรกๆจนถึงขยายขนาดนี้โอ้ยกินเยอะมากเลยคนนั่นดีกว่า
3: ที่นี่เวียดนามเราไม่ถือกันค่ะไม่ว่าคุณจะใส่สูทใส่เชิ้ตหรือว่าใส่กระโปรงทุกคนจะนั่งลงบนโต๊ะเล็กๆเก้าอี้เล็กๆแล้วก็รวมตัวกันนั่งทานอาหารแบบนี้ค่ะทุกคนสนุกสนานมากเลยนะคะหน้าตาท่าทางมีความสุขมากบางคนนะคะขอไม่พูดคุยค่ะตอนนี้เน้นกินก่อนเลยนะคะเอาเป็นว่าเป็นอาหารที่คนท้องถิ่นแถวนี้เขาชอบกันมากเลยค่ะดูไปแล้วนะคะก็มีหนุ่มๆสาวๆเต็มไปหมดแต่รู้สึกไม่มีใครจะห่วงเรื่องอ้วนหรืออะไรเลยนะคะทานกันเต็มที่ดูแล้วรู้สึกอิ่มอกอิ่มใจกันจริงๆค่ะ
0: โอเคนั่งตรงนี้แหละชินเจ้าอย่างละ30,000 ถึง 50,000 ดอลนะฮะประมาณโอ้ยไม่เป็นนะ3ดีกว่า

0: ครับที่เห็นนะครับ
1: 1 2 3 4 5 6 7 7ย่านนะฮะลองดู
0: หอยหอยหอยหอยหอยหอยหอยครับหอยครับนอกจากนี้อันนี้คือป่าปลาหมึกนะครับยังไงกินดีกว่าอธิบาย

0: ของชาวเวียดนามโดยเฉพาะยิงนะครับเป็นแบบนี้น้ำจิ้มจิ้มจิ้มจิ้มแล้วก็มองข้างๆมองฟ้าแบบนี้แล้วก็กินเลยนะครับอันนี้คงขออธิบายนะครับไม่ได้ไม่สุภาพอันนี้คือวิธีการกินที่นี่นะครับเรากินแบบนี้แล้วกินแบบนี้แล้วก็ใช่ไหมใช่ไหมใช่ๆๆเขาหัวล้ออยู่นะครับแต่จริงๆใจแบบนี้ครับเห็นไหมฮะเราก็ปองกินไปกินมานะครับชื่ออันนี้แหละครับแกมกระดอันนี้ไม่ใช่เขาบริการปิดอะไรสักอย่างนะครับอันนี้คือตั้งใจหวังวันที่ดีต่อข้างๆก็มีตอนนั้นนี่ไม่ใช่ติดน้ำบัตรที่นี่ไม่ใช่นี่แหละก็ถ้ามีหอยแบบนี้นะแห้งๆก็เอาออกยากใช่ไหมครับแบบนี้ก็เลยใช้แกงกระดนี่แหละเวียดนามชินเจ้า
1: แนวนี้นะคะที่ขายแต่หอยนั้นไม่ได้มีแค่ที่นี่ที่เดียวค่ะมีเยอะแยะมากมายเลยนะคะและก็สามารถทานได้ตอนกลางคืนเช่นเดียวกันค่ะ
0: คงหายไปแล้วไปทำงานแล้ว
1: ตกเย็นแล้วร้านค้าเยอะแยะมากมายก็ออกมาขายของค่ะและสำคัญมากค่ะอาหารนั่นเองค่ะจะออกมาเต็มไปหมดเลยค่ะและแน่นอนที่นี่ก็เป็นอีกหนึ่งที่นะคะที่จะเต็มไปด้วยหนุ่มๆสาวๆที่จะมาหาอะไรทานกันค่ะไปดูกันดีกว่านะคะว่าเขาขายอะไรกันบ้าง
0: นิยมแน่ๆนี่วัยรุ่นเต็มๆนะอะไรอย่างนี้ขายอะไรน้องกอมน้องกอม
2: yes
0: อ๋อ yes อร่อย
1: เอ๊หน้าตาเหมือนหูฉลามนะคะแต่ว่าไม่เห็นมีหูฉลามเลยอ๋อแต่ว่าเขามีเนื้อปูค่ะที่นี่เขาจะมีเนื้อปูที่เรียกว่าจั่วอยู่ข้างในค่ะถ้าเรียกง่ายๆก็คือเป็นซุปปูนั่นเองและนอกจากนั้นนะคะสามารถเติมไข่นกกระทาหรือว่าเห็ดได้ด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งอาหารที่ได้รับความนิยมจากผู้คนท้องถิ่นค่ะ
0: อ๋อข้างในมีไข่โอ้คุณป้ากำลังไข่หรอออกโปรตีนเลยโปรตีนแบบนี้หรอหมูไก่เห็ด
2: แล
0: ้วก็ที่สำคัญก็คือมีเนื้อปูนะครับกินWhat this soup soup jo
2: soup jo
0: soup jo soup jo soup jo whoa อร่อยงองน้ำงองน้ำโอ้ยไว้ดูหายไปเลยผมมาขอโทษนะครับแบบเนี้ยมีไข่แล้วก็มีเนื้อปูก็มีไก่อันนี้อะไรอ่ะนมไม้มีอะไรหรอลองกินดูน้องไก่อร่อยอันนี้อร่อย good very good super ครับ
1: ตอนนี้กลางคืนแล้วนะคะเขาว่ากันว่าจะมีร้านหนึ่งที่ได้รับความนิยมมากเราลองไปหากันดูดีกว่าค่ะ
0: หอยมืดแล้วเดี๋ยวคืนนี้

ただきます。おろいまー、うーん、案内でいい。この三角だな、見ていい感じ。

0: เดี๋ยวแนะนำอีกแบบหนึ่งร้านนิยมของวัยรุ่นชาวเวียดนามนะฮะนี่เลย
1: สวัสดีครับ
0: โอ้ยหมาน่ารักน่ารักดำมองไม่เห็นดำมองไม่เห็นหมาที่นี่ภาษาเวียดนามเรียกว่าไก่นะฮะจริงๆระวังนะครับอย่าบอกว่าอยากกินไก่นะครับครับเข้าไปครับแบบนี้ครับมีน้ำแกงมีชาชาเย็นนะครับก็มีผลไม้รวมมิตรนะครับแล้วก็มีนี่แก้วมังกรองุ่นมาม่วนเยอะแยะแล้วก็มีนมหวานนะเข้าไปexcuse me ขอเลย
2: ขอบเลยเอาเลย
0: พูดเลยโอเคขอบคุณครับสินเจ้าไม่ใช่สินเจ้าก็เมื่อโอเคได้นี่แหละที่นี่นะฮะช่วงเย็นถึงมืดๆนะฮะจะขายเปิดขายแบบนี้นะฮะแล้วก็วัยรุ่นมาทางเข้าเรียบร้อยแล้วนะฮะจะมากินขนมหวานชอบขนมหวานใช่ไหมฮะคนที่นี่ก็เหมือนกันชอบกินขนมหวานมีหลายแบบนะฮะขนมหวานที่นี่แต่ที่นี่อันนี้คือที่ผมชอบนะฮะนี่แหละโอ้มีมะพร้าวด้วยมีอันนี้ก็มีอะโวคาโดด้วยอะโวคาโดเนี่ยสุขภาพดีนะกินจริงนะโอ้อร่อยหวานแล้วก็หอมอ่ะหนามพอมาไหมทำให้วางแหละหอมนะครับใส่อันนี้นะกูใส่หมดอ่ะแข็งง่ายดีอันนี้หาดำหาดำเห็นแล้วสามสิบบาท
1: นะครับ
0: คนรอโอ้ยคนเต็มนะจริงๆขอบคุณครับเล่นน้ำ
3: วิธีการจะเรียนรู้วัฒนธรรมของประเทศอื่นจนลืมความชอบของตัวเองรู้จักสังเกตแล้วก็อิบอาหารประเทศเขาใส่ผักขอให้พรุ่งนี้ฟ้าเป็นใจกับเราด้วยอาเซียนโฟกัสเสนออาเซียนโฟกัส
4: สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับรายการอาเซียนโฟกัสรายการที่

การผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: เสนออาเซียนโฟกัส
1: สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับรายการอาเซียนโฟกัสรายการที่จะพาคุณผู้ชมไปสัมผัสถึงวิถีชีวิตของเพื่อนบ้านชาวอาเซียนกันค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราจะพาคุณผู้ชมไปสัมผัสถึงวัฒนธรรมอาหารการกินของเพื่อนบ้านชาวอาเซียนกันค่ะและสำหรับประเทศที่เราจะไปโฟกัสกันก็คือสิงคโปร์และเวียดนามค่ะ

0: ำหรับที่แรกที่คุณฮีโร่มาถึงก็คือสิงคโปร์ค่ะตอนนี้ยังเช้าอยู่นะคะได้ยินเสียงนกร้องเต็มไปหมดเลยค่ะเรามาดูกันดีกว่านะคะว่าวัฒนธรรมอาหารการกินของชาวสิงคโปร์ยามเช้ามีอะไรบ้างพอเช้าแล้วชาวสิงคโปร์ก็ไม่อยู่ในห้องอยู่ในบ้านนะคะรีบออกมาทันทีค่ะเพื่อที่จะไปตามคาเฟ่เพื่อไปทานอาหารเช้ากันค่ะ
1: สวัสดีตอนเช้านะครับจากสิงคโปร์นะครับวันนี้นะครับขอแนะนำอาหารเช้าของสิงคโปร์ก่อนนะครับยังไงเข้าไปร้านนี้ไข่ลวกแล้วก็ขนมปัง

หารเช้านะครับแบบนี้มีไข่ขนมปังเรียกว่าคายาแล้วก็เครื่องดื่มนะฮะคาเฟ่หรือว่าชาก็เลือกได้นะฮะผมเลือกวันนี้ชาแล้วนะครับแล้วก็มีวิธีการนะครับก็เกลือนี้ซีอิ๊วนะฮะซีอิ๊วดำใส่ที่ไข่นะครับแบบนี้เปเปอร์อันนี้ก่อนคายานะฮะทอสมันข้างในจะมีแบบเนยกับเนยถั่วนะครับแบบนี้ใช่แล้วก็ปิ้งแล้วหอมมากหอมมากเนี่ยดิบดิบอันนี้แล้วก็กลิ่นหอมมากเลยครับหอมมากอร่อยครับแล้วก็มีลูกตีครับชานมนะครับมีลูกตีแบบนี้แหละตอนเช้านะฮะแล้วก็มอนถนนอันนี้อาหารเป็นยังไงนะอะไรประมาณนี้นะฮะวันนี้อากาศดีมากเลยครับ

0: ัวนี้นะครับยืนข้างหลังห้างนะครับของพื้นบ้านที่นี่นะครับช่วงเย็นเนี่ยคนเยอะคนเยอะแล้วก็กิ้งกิ้งกิ้งกิ้งนะครับตกใจมากมีพลังเยอะนะครับ
1: พอเดินมาแถวนี้แล้วรู้สึกว่าจำนวนของคนเพิ่มขึ้นนะคะอ๋อเพราะว่าที่นี่นะคะเขาก็ขายอาหารพื้นเมืองที่ได้รับความนิยมอยู่ค่ะแล้วที่เห็นอย่างเด่นชัดเลยนะคะว่าแถวร้านนั้นมีคนเยอะกว่าที่อื่นค่ะคุณฮีโร่ของเราไม่รีรอค่ะไปดูกันดีกว่านะคะว่าร้านนั้นเขาขายอะไรร้านอาหารนี้รู้สึกว่าจะเป็นร้านที่ขายอาหารจีนนะคะไหนๆดูป้ายสิคุณฮีโร่เห็นหรือเปล่าคะเห็นได้ชัดเลยนะคะว่าเป็นร้านอาหารจีนเสฉวนค่ะก็อย่างที่ชื่อบอกนะคะก็มาจากมณฑลเสฉวนนั่นเองค่ะและแน่นอนเมื่อมาจากแถบนี้แล้วก็จะมีรสชาติเผ็ดนิดนึงแต่ก็เพราะเผ็ดนี่แหละถึงได้รับความนิยมค่ะเราไปดูกันดีกว่าค่ะ
0: Excuse me what is this noodle no what it's famous here in Singapore Chinese food maybe Chinese food right what is name
2: Malatan
0: okay don't do I will try Hi okay $5.50 โอ้ในที่สุดสุดระวังนะระวัง sorry ในที่สุดสุดได้แล้วฮะโอ้เคสวันนี้นะมีคนจองตากล้องคนหนึ่งชมผมอยากได้มาราธอนโอเคได้แล้วครับผมเป็นห่วงวันนี้เผ็ดหรือเปล่านะ
1: ไปดูกันดีกว่านะคะว่าคุณฮิโร่จะทานได้หรือเปล่านะคะ
0: ที่เมื่อกี้เห็นนะครับก็ใส่ผักรวมมิตรนะครับแล้วก็มีเส้นใหญ่ใกล้ๆเส้นใหญ่ของเมืองไทยนะฮะชิมดูซุปโอ้ยอันนี้เผ็ดหรือเปล่า
1: บอกแล้วนะคะปองกับรสชาติเผ็ดของบ้านเราแต่ก็เผ็ดใช่ไหมล่ะ
0: เผ็ดนะฮะแต่มีรสชาตินะฮะอร่อยฮะเข้มข้นแล้วก็มีโอ้ยใส่น้ำมันเยอะนะน้ำมันงานะครับโอ้ยซุปอร่อยมากเลยอ่ะนี่นะข้างในอีกโอ้ยเยอะมากถ้ากินอันนี้ก็จบเลยนี่นะเกี่ยวกับอาหารเนี่ยมันกินไม่ได้แล้ว
1: ส่วนผสมหลักๆนะคะก็อย่างที่เห็นจะมีสาหร่ายเห็ดหูหนูถั่วงอกนะคะแล้วก็เส้นฟองเต้าหู้เป็นต้นค่ะแล้วก็เต็มไปด้วยผักอีกหลายชนิดค่ะ
0: ร้องไห้เลยครับไม่ใช่คิดถึงมั่งแปดนะครับแต่คนที่ชอบแปดนะฮะว่าจะถูกใจมากกว่าผมนะครับแล้วก็รสชาติอร่อยจริงๆเผ็ดเยอะหน่อยสำหรับผมนะครับโอเคถ้าอย่างนั้นต่อไปนะครับขอเครื่องดื่มนะครับ
1: ตอนนี้คุณฮีโร่ของเรามายังร้านนี้เลยค่ะคอยคาเฟ่ค่ะที่มาทีไรก็มีแต่ผู้คนเข้าแถวกันแบบนี้ค่ะความจริงแล้วคอยคอฟฟี่นั้นมาจากประเทศไต้หวันค่ะแต่ว่าตอนนี้เป็นที่นิยมของชาวสิงคโปร์ไปเรียบร้อยแล้วค่ะ
0: เผ็ดมากเมื่อกี้นี่แหละตั้งใจหานี่ครับชื่อว่าคอยกาแฟนะฮะคอยก็คือคอยรอคิวอยู่ไม่ใช่จะถามไว้รุ่นดีกว่านี่ Excuse me Can I ask ThisFamous right here in Singapore.
3: Sorry?
0: It is famous. I read.
3: yeah.
2: Newspaper. This is a very famous.
3: Yes. Yeah.
2: Maybe, really?
3: Yes, yeah. Very.
2: You do you like here?
3: Of course.
2: Your favorite place, right? Okay. I wait here. Maybe every day like this?
3: Yeah.
2: Long queue. Okay. Okay. Thank you. Thank you. ใช่ไงก็บอกใช่คิวยาวเลยตลอดเวลานะฮะตอนนี้ก็ช่วง5โมงกว่าแล้วก็คิวนะฮะอาจจะข้างหน้าผมก็คุณป้านะฮะแต่พ่อไปนึงก็ยอมเหมือนกันนะครับเดี๋ยวรอสักครู่ครับต้องรอคิวก่อนที่นี่มีแน่นอนมีกาแฟแล้วก็ฟลอร์จ้าก็คือสมูทซี่นะฮะแบบพัมนะฮะพัมแล้วก็มีขึ้นเดิมธรรมดาแล้วก็มีเนี่ยขายดีที่สุดก็คือต้องกว่าที่สุดบาเบิลทีบาเบิลทีนะครับ

ี๋ยววันนี้ผมลองชิมบาเบิลตีดีกว่าด้วยใจวัยรุ่นนะครับโอเคแบบนี้นะฮะเมื่อกี้ผมออเดอร์นะฮะผมสั่งนะฮะอันนี้บาเบิลตีอาหารขึ้นชื่อของที่นี่แล้วก็น้ำตาลนะครับเลือกได้ว่าระดับไหนนะครับ25% 50% 70% 100% 100% เขียนว่าคูลชูการ์น้ำตาลเต็ม ผมไม่กล้าสั่งอันนี้นะครับผมสั่ง 25% นะฮะแล้วก็ได้บัตรคิวนะฮะเหมือนกับธนาคารเลยเนี่ย

0: มาเลยมาเลยเสร็จถ่ายไปแล้วอะรอนาน
1: นี่ถึง
0: ไม่ใส่ตุ้นด้วยนะได้แล้วครับคอยกาแฟชื่อว่าบาเบิลทีนะครับโอเคอร่อยมาก

0: ประเทศต่อไปที่คุณฮิโรมาถึงก็คือเมืองโฮชิมินห์ประเทศเวียดนามค่ะประเทศเวียดนามถือได้ว่าเป็นอีกประเทศนะคะที่มีอาหารหลากหลายโดยเฉพาะฮานอยที่อยู่ทางทิศเหนือและโฮชิมินห์ที่อยู่ทางทิศใต้ถึงแม้ว่าจะเป็นประเทศเดียวกันก็มีเอกลักษณ์ที่ต่างกันนะคะเราลองไปสัมผัสถึงวัฒนธรรมอาหารการกินของพวกเขากันดีกว่าค่ะชนิดนะคะที่ชาวเวียดนามทุกคนจะต้องชอบนั่นก็คือแบกเก็ตนั่นเองค่ะแบกเก็ตนะคะมีต้นกำเนิดมาจากประเทศฝรั่งเศสชื่อของมันถึงได้เป็นภาษาฝรั่งเศสแบบนี้ค่ะและแน่นอนนะคะไม่ได้ทานเปล่าๆนะคะทานกับเนื้อหมูแฮมหรือว่าตับบดก็ได้นะคะหรือว่าจะทานพร้อมกับผักก็ได้ค่ะ
1: ผู้ใหญ่โอ้ยซื้อขนาดนี้

0: และถ้าเกิดเดินเที่ยวไปยังตลาดหรือตามท้องถนนนะคะเราจะเห็นจักรยานค่ะจักรยานที่ขายผลไม้เยอะแยะมากมายค่ะหน้าตาของผลไม้ที่ขายอยู่แถวนี้ก็ไม่ต่างกับผลไม้บ้านเราเลยนะคะ
1: เราจะทำน้ำอ้อยนะครับแต่วิธีการเป็นน้ำที่ทำน้ำอ้อยนะฮะไม่เหมือนกับบ้านเราก็คือนี้ส้มอู๋เร็วมากโอ้เร็วมากเคยเห็นไหมครับจิ๊ดๆเล็กๆอันนั้นก็คือส้มนะครับเราใส่ส้มแล้วก็เหมือนกันเลยมันบอดแบบน
0: ี้ที่นี่ประเทศเวียดนามนะคะน้ำอ้อยได้รับความนิยมมากค่ะโดยเฉพาะในเมืองโฮจิมินห์ที่อยู่ทางใต้ซึ่งอากาศจะร้อนมากยิ่งได้รับความนิยมเข้าไปใหญ่ค่ะแต่ว่าน้ำอ้อยที่นี่ไม่ธรรมดานะคะเพราะว่าเขาจะผสมส้มจี๊ดค่ะแล้วก็ไม่ใช่ขายที่ร้านนี้ร้านเดียวนะคะมีทั่วเลยค่ะร้านนู้นก็มีร้านนี้ก็มีค่ะ
1: อันนี้ครับน้ำอ้อยนะครับผสมส้มนะฮะส้มจี๊ดเล็กๆนะฮะที่นี่ก็คือผมเห็นแล้วนะครับหลายที่มีขายน้ำอ้อยแบบข้างถนนแบบนี้นะฮะแต่ว่าใส่ส้มเข้ากันครับอร่อยน้ำอ้อยจากเวียดนามครับ
0: แน่นอนนะคะในประเทศเวียดนามก็จะมีร้านอาหารและก็แผงขายอาหารเยอะแยะมากมายเลยค่ะโดยเฉพาะพอถึงตอนเที่ยงแล้วก็จะออกมาเยอะแยะเลยนะคะแล้วเวลาสำคัญของผู้คนสำหรับอาหารการกินก็มาถึงค่ะนั่นก็คือมื้อเที่ยงนั่นเอง
1: โอ้ตอนนี้ผมเข้ามาสวยลึกมากครับสังเกตแล้วไม่มีคนต่างชาติแน่ๆฮะใช่ที่นี่แหละออกดาวออกก็คือหอยดาวคืนดาวครับร้านของคืนดาวเนี่ยนิยมมากไม่ต้องอธิบายใช่ไหมครับคนเยอะมากนะครับให้แห่ง

0: อยนะฮะตอนนี้พอดีเที่ยงนะครับกินข้าวเที่ยงที่ร้านหอยตอนนี้นิยมในวัยรุ่นหรือว่าประมาณเนี่ยคนที่ทำงานออฟฟิศให้ดูเนี่ยแบบนี้ร้านหอยเนี่ยเยอะมากอันนี้หอยสดนะฮะยังไม่ได้ทำอะไรเลยอันนี้หอยหล่อใช่ไหมหอยหล่อด้วยที่ผมชอบนะที่ดองหอยหล่อใช่ดองหอยหล่อคนชอบกินเมืองไทยเดี๋ยวลองชิมดูที่นี่เป็นยังไงก็มีอันนี้ด้วยกั้งน่ารักมากแล้วก็มีกุ้งมีปูมีหอยหลายอย่างนะฮะไม่ใช่แค่นี้รุ่นบอกที่นี่ร้านดูแล้วลึกๆโอ้ยฮีโร่ร้านแบบนี้มีทุกที่เลยใช่ไหมฮะแต่จริงๆไม่ใช่เขาต้องกำเนิดนะฮะเริ่มต้นร้านเล็กๆก่อนจนถึงตัวนี้ขยายเหมือนกับเมืองโฮจิมินห์นะฮะขยายเลยฮะใหญ่เลยฟันนี้ฟันนี้อ๋อที่นี่ก็ทำหอยอีกนะครับแล้วก็ได้ยินเสียงคนเยอะๆใช่ไหมฮะเนี่ยเห็นไหมมืดๆหน่อยนะเดี๋ยวเข้าไปนะเดี๋ยวคนดูก่อนดูก่อนดูก่อนโอ้น้องคำน้องคำยกมากอันนี้เที่ยงวันธรรมดายกมากยกมากเข้าไปยังไงก็ต้องนั่งเก้าอี้เล็กๆกันนะเข้าไปฮะอร่อยอร่อยไหมครับ
1: น
0: ้องคำน้องคำน้องคำน้องคำอร่อยอร่อยนะฮะโอ้ยผู้หญิงก็เยอะนะกินแบบนี้น่ะตั้งแต่เที่ยงอ่ะหอยกับขนมปังงงคุณดาวสวัสดีครับคนเยอะมากคนเยอะมาก
2: อ
0: ายใช่ไหม
2: ก็ไม่ได้ยิน
0: ดาวซังคุณดาวซังเขาฮะเป็นเจ้าของคุณดาวนะฮะเขาเริ่มต้นตั้งแต่ร้านแรกๆจนถึงขยายขนาดนี้โอ้ยกินเยอะมากเราต้องนั่นดีกว่า
3: ที่นี่เวียดนามเราไม่ถือกันค่ะไม่ว่าคุณจะใส่สูทใส่เชิ้ตหรือว่าใส่กระโปรงทุกคนจะนั่งลงบนโต๊ะเล็กๆเก้าอี้เล็กๆและก็รวมตัวกันนั่งทานอาหารแบบนี้ค่ะทุกคนสนุกสนานมากเลยนะคะหน้าตาท่าทางมีความสุขมากบางคนนะคะขอไม่พูดคุยค่ะตอนนี้เน้นกินก่อนเลยนะคะเอาเป็นว่าเป็นอาหารที่คนท้องถิ่นแถวนี้เขาชอบกันมากเลยค่ะดูไปแล้วนะคะก็มีหนุ่มๆสาวๆเต็มไปหมดแต่รู้สึกไม่มีใครจะห่วงเรื่องอ้วนหรืออะไรเลยนะคะทานกันเต็มที่ดูแล้วรู้สึกอิ่มอกอิ่มใจกันจริงๆค่ะ
0: โอเคนั่งตรงนี้แหละชินเจ้าอย่างละ 30,000 ถึง 50,000 ดอลนะฮะประมาณโอ้ยไม่เป็นนะ3ดีกว่า

มาแล้วครับที่เห็นนะครับ1 2 3 4 5 6 7 7ย่านนะฮะลองดูหอยหอยหอยหอยหอยหอยหอยครับหอยครับนอกจากนี้อันนี้คือปลาหมึกนะครับยังไงกินดีกว่าอธิบาย

いただきます。おろいまあんないりこんさんけどな見て感じของชาวเวียดนาม

0: โดยเฉพาะยิงนะครับแบบนี้น้ำจิ้มแล้วก็มองข้างๆมองฟ้าแบบนี้แล้วก็กินเลยนะครับอันนี้ผมขออธิบายนะครับไม่สุภาพอันนี้คือวิธีการกินที่นี่นะครับเรากินแบบนี้แล้วกินแบบนี้แล้วแล้วก็ใช่ไหมใช่เขาหัวร้อยอยู่นะครับแต่จริงๆใจแบบนี้ครับเห็นไหมครับเราก็ปองกินไปกินมานะครับชื่ออันนี้แหละเห็นไหมครับแกงกระดับอันนี้ไม่ใช่เขาบริการปิดอะไรสักอย่างนะครับอันนี้คือตั้งใจหวังวันที่ดีต่อข้างๆก็มีตอนนั้นนี่ไม่ใช่ติดน้ำบัตรที่นี่ไม่ใช่นี่แหละก็ถ้ามีหอยแบบนี้นะแห้งๆก็เอาออกยากใช่ไหมครับแบบนี้ก็เลยใช้แกงกระดับนี่แหละเวียดนามซินเจ้า
1: แนวนี้นะคะที่ขายแต่หอยนั้นไม่ได้มีแค่ที่นี่ที่เดียวค่ะมีเยอะแยะมากมายเลยนะคะและก็สามารถทานได้ตอนกลางคืนเช่นเดียวกันค่ะ
0: คงหายไปแล้วไปทำงานแล้ว
1: ตกเย็นแล้วร้านค้าเยอะแยะมากมายก็ออกมาขายของค่ะและสำคัญมากค่ะอาหารนั่นเองค่ะจะออกมาเต็มไปหมดเลยค่ะและแน่นอนที่นี่ก็เป็นอีกหนึ่งที่นะคะที่จะเต็มไปด้วยหนุ่มๆสาวๆที่จะมาหาอะไรทานกันค่ะไปดูกันดีกว่านะคะว่าเขาขายอะไรกันบ้าง
0: นิยมแน่ๆนี่วัยรุ่นเต็มๆนะอะไรอย่างนี้ขายอะไรน้องกอมน้องกอม
2: yes
0: อ๋อ yes อร่อย
1: เอ๊หน้าตาเหมือนหูฉลามนะคะแต่ว่าไม่เห็นมีหูฉลามเลยอ๋อแต่ว่าเขามีเนื้อปูค่ะที่นี่เขาจะมีเนื้อปูที่เรียกว่าจั่วอยู่ข้างในค่ะถ้าเรียกง่ายๆก็คือเป็นซุปปูนั่นเองและนอกจากนั้นนะคะสามารถเติมไข่นกกระทาหรือว่าเห็ดได้ด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งอาหารที่ได้รับความนิยมจากผู้คนท้องถิ่นค่ะ
0: อ๋อข้างในมีไข่อ๋อคุณป้ากำลังไข่ออกโปรตีนเลยโปรตีนแบบนี้หรอหมูไก่เห็ด
2: แล้ว
0: ก็ที่สำคัญก็คือมีเนื้อปูนะครับกินWhat is this? Soup? Soup jo?
2: Soup jo?
0: Soup jo? Soup jo? Soup jo? Whoa! Whoa! How are you? Ngon nam! Ngon nam! Oh, wait, don't hide, wait, don't come on. Photo na ham. Like this.มีไข่แล้วก็มีเนื้อปูก็มีไก่อันนี้อะไรอ่ะหนมไม้มีอะไรหรอลองกินดูน้องไก่อร่อยอันนี้อร่อย good very good ซุปเจอครับ
1: ตอนนี้กลางคืนแล้วนะคะเขาว่ากันว่าจะมีร้านหนึ่งที่ได้รับความนิยมมากเราลองไปหากันดูดีกว่าค่ะ
0: โอ้ยมืดแล้วเดี๋ยวคืนนี้เดี๋ยวแนะนำอีก

0: แบบนึงร้านนิยมของวัยรุ่นชาวแม่น้ำนะฮะนี่เลย
1: สวัสดีครับ
0: โอ้ยหมาน่ารักน่ารักดำมองไม่เห็นดำมองไม่เห็นหมาที่นี่ภาษาเวียดนามเรียกว่าไก่นะฮะจริงๆระวังนะครับอย่าบอกว่าอยากกินไก่นะครับครับเข้าไปครับแบบนี้ครับมีน้ำแกงมีชาชาเย็นนะครับแล้วก็มีผลไม้รวมมิตรนะครับแล้วก็มีนี่แก้วมังกรองุ่นมาม่วนเยอะแยะแล้วก็มีนมนมหวานนะครับเข้าไป excuse me ขอเลยที่พูดเลยโอเคขอบคุณครับสิ้นเจ้าไม่ใช่สิ้นเจ้าก็เมื่อโอเคแต่นี่แหละที่นี่นะฮะช่วงเย็นถึงมืดๆนะฮะจะขายเปิดขายแบบนี้นะฮะแล้วก็วัยรุ่นมาทางเข้าเรียบร้อยแล้วนะฮะจะมากินขนมหวานชอบขนมหวานใช่ไหมฮะคนที่นี่ก็เหมือนกันชอบกินขนมหวานมีหลายแบบนะฮะขนมหวานที่นี่แต่ที่นี่อันนี้คือที่ผมชอบนะฮะนี่แหละโอ้มีมะพร้าวด้วยมีอันนี้ก็มีอะโวคาโดด้วยอะโวคาโดนี่สุขภาพดีนะกินจริงนะโอ้อร่อยหวานก็หอมอ่ะหนาพอมาไหมมันให้วางแหละหอมนะครับแต่อันนี้นะกูใส่หมดอ่ะแข็งง่ายดีอันนี้ดำเห็นแล้วสามสิบบาท
1: นะครับ
0: โอ้คนรอโอ้ยคนเต็มนะจริงๆขอบคุณครับเวียดนาม
2: วิธีการจะเรียนรู้วัฒนธรรมของประเทศอื่นจนลืมความชอบของตัวเองรู้จักสังเกตแล้วก็อิบอาหารประเทศเขาใส่ผักฮิโร่ขอให้พรุ่งนี้ฟ้าเป็นใจกับเราด้วยอาเซียนโฟกัสเสนออาเซียนโฟกัส
3: สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับรายการอาเซียนโฟกัสรายการที่
4: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
5: ์นักเรียนวันนี้ก็หมดเวลาเรียนแล้วครับกลับบ้านได้ครับผม
6: ทำดีไม่ต้องเดี๋ยว
7: ก่อนกลับบ้านเราต้องทำอะไรทีมก่อนครับ
8: ทีมก่อนเรียบร้อยครับผม
7: ทีมหมดยาฆ่าเชื้อ
9: เด็กไทยรู้หน้าที่ทำดีไม่ต้องเดียวจากบตด.

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการ
2: สีสันแอฟริกา
1: ครับเปิดมุมมองใหม่เข้าใจแอฟริกานะครับซึ่งจะออกอากาศทางสถานีวิทยุสรานรมนะครับ AM 1575นะครับทุกวันพฤหัสบดีนะครับเวลา 6:00 นถึง 6:30 นนะครับและนอกจากนี้ก็สามารถติดตามชมได้ทาง Facebook Fanpage นะครับสรานรมเรดิโอนะครับได้ตลอดเวลาเลยนะครับสำหรับในสัปดาห์นี้นะครับผมนราวิทย์โอคามงคลครับ
2: และผมศิวกรธาราวัชรศาสตร์นะครับ
1: เราสองคนก็จะทับหน้าที่เป็นผู้จัดนะครับ
2: ใช่ครับสำหรับในอาทิตย์นี้นะครับเราก็มีเรื่องน่าสนใจเกี่ยวกับเรื่องเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในภูมิภาคแอฟริกาเช่นเคยนะครับก็อาทิตย์นี้นะครับพี่ยอนก็เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในภูมิภาคเราจะเริ่มจากในภูมิภาคแอฟริกาตอนใต้ก่อนดีไหมครับที่ประเทศโมซัมบิกครับ
1: ครับก็คือเป็นเรื่องของการส่งมอบข้าวไทยนะครับให้แก่รัฐบาลโมซัมบิกนะครับซึ่งเมื่อวันที่2พฤษภาคมที่ผ่านมาเนี่ยนะครับเอกอัครทูตนะครับณกรุงมาปุโตนะครับนายรัชชารีจันทร์นะครับก็ได้เป็นผู้แทนรัฐบาลไทยนะครับในการส่งมอบข้าวสารบรรจุถุงนะครับจำนวน 1,000 ตันครับอามให้กับรัฐบาลโมซัมบิกนะครับโดยมีนายโจอาวมาซาฟินนะครับผอ.สถาบันจัดการภัยพิบัติแห่งชาติโมซัมบิกเป็นผู้รับมอบนะครับนั่นเองซึ่งการส่งมอบข้าวนี้นะครับก็ถือว่าเป็นสัญลักษณ์นะครับถึงมิตรภาพและความปรารถนาดีจากประชาชนไทยนะครับไปสู่พี่น้องชาวโมซัมบิกนะครับเพื่อช่วยในการจัดการภัยพิบัติในโมซัมบิกนะครับรวมถึงซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยทราบไหมครับว่าโมซัมบิกจริงแล้วเนี่ยเขาเผชิญกับภัยพิบัติมาหลายปีแล้วเหมือนกันนะครับรวมถึงก็จะเป็นพวกภัยแล้งภัยธรรมชาติต่างๆนะครับแล้วก็ประชาชนชาวโมซัมบิกกว่า 1,500,000 คนเนี่ยก็ได้รับผลกระทบไปด้วยนะครับทางนี้เนี่ยมีข้อมูลเพิ่มเติมที่น่าสนใจนิดนึงครับว่าข้าวไทยเนี่ยเป็นที่นิยมในโมซัมบิกนะครับโดยถือว่าเป็นอาหารหลักที่ได้รับความชื่นชอบของชาวโมซัมบิกด้วยนะครับนอกจากนี้แล้วเนี่ยประเทศโมซัมบิกเองเนี่ยก็ถือว่าเป็นประเทศที่นำเข้าข้าวจากไทยมากที่สุดนะครับและมีนักลงทุนไทยเนี่ยไปลงทุนในโมซัมบิกเนี่ยถือว่ามากที่สุดในแอฟริกานะครับก็ถือว่าน่าสนใจ
2: ใช่ก็นอกจากที่ประเทศไทยเนี่ยจะได้โฆษณาข้าวของพวกเราไปภายในตัวแล้วก็ยังสามารถนำข้าวเหล่านี้ไปทําบุญไปช่วยเหลือชาวโมซัมบิก
1: ครับที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติธรรมชาติน
2: ั่นเองนะก็ถือว่าได้ประโยชน์ทั้ง2ฝ่ายนะครับก็ซึ่งเรื่องนี้จริงๆพี่ชินคุณชินชินวุฒิพี่ชินชินวุฒิเนี่ยก็ได้มาเล่าให้พวกเราฟังได้มาเกริ่นๆให้พวกเราฟังแล้วเหมือนกันในช่วง2สัปดาห์ที่ผ่านมานะครับก็เป็นเรื่องราวที่น่าสนใจไม่น้อยแล้วก็เป็นผลงานของสถานทูตเราที่กรุงมาปุโต
1: ในประเทศโมซัมบิก
2: เช่นกันนะครับ
1: ใช่ครับ
2: น่าสนใจไม่น้อยครับ
1: เริ่มต้นด้วยข่าวดีๆไปแล้วนะครับเรื่องการทำบุญนะครับช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยกันนะครับทีนี้ข่าวที่2พี่อามีข่าวอะไรมาฝากแฟนๆรายการครับ
2: ขยับจากโมซัมบิกไปอีกนิดนึงนะครับทางตะวันออกเนี่ยเราก็จะไปพบกับประเทศที่เป็นเกาะหนึ่งพี่ชอนพอจะเดาได้ไหมครับว่าเกาะอะไร
1: ใช่เกาะที่ใหญ่ที่สุดในแอฟริกาหรือเปล่าครับ
2: ถูกต้องครับพี่ชอนนั่นก็คือ
1: มาดากัสการ
2: ์นั่นเองนะครับมาดากัสการ์นะครับก็เป็นแหล่งผลิตพืชผลทางการเกษตรที่สำคัญของโลกตัวหนึ่งครับพี่ชอนนั่นก็คือฝักวานิลานั่นเอง
1: อ๋อใช่วานิลาที่พวกเราทานกันไอศกรีมวานิลาร
2: สวานิลานมรสวานิลาอะไรต่างๆที่เป็นรสวานิลานะครับก็มาจากฝักวานิลาตัวนี้นี่เองครับซึ่งเป็นผลผลิตหลักนะฮะอันหนึ่งของโมซัมบิกนั่นเองนะครับแต่เมื่อกี้พี่ชอนได้บอกไว้ว่าโมซัมบิกเนี่ยก็ประสบกับปัญหาภัยพิบัติทางธรรมชาตินะครับไม่ต่างกับประเทศมาดากัสการ์เลยครับที่ในช่วงหลายๆปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับมาดากัสการ์เนี่ยประสบกับปัญหาพายุไซโคลนพัดเข้าไปในประเทศนะฮะทำให้เกษตรกรเนี่ยสามารถที่จะเก็บพืชผลของวานิลาได้น้อยลงนั่นเองทีนี้วานิลาเนี่ยมันเป็นอะไรที่ติดตลาดอยู่แล้วใช่ไหมฮะ
1: ครับก็คือคนทั่วโลกรู้จักดี
2: ถูกต้องแล้วก็เป็นที่ใช้กันอยู่ทั่วโลกในทุกๆวันนี้นะครับทีนี้พอความต้องการมันสูงมากแต่กำลังการผลิตมันน้อยได้รับผลกระทบนะฮะมันก็เลยทำให้ราคาวานิลาในโลกเนี่ยพุ่งสูงขึ้นเป
1: ็
2: นอย่างมากนะครับพี่ชอนมันสูงขึ้นกว่า8เท่าจากไม่กี่ปีที่ผ่านมานะครับเขาบอกว่าตอนนี้มูลค่าของวานิลาเนี่ยตอน1กิโลเท่ากับราคาของทองคำเลยนะครับนั่นก็คือตกอยู่ที่ประมาณ 13,000 บาทต่อกิโล
1: ครับ
2: ซึ่งมันสูงขึ้นมากนะครับเมื่อกี่ปีที่ผ่านมามันแค่ประมาณ 1,600 บาทต่อกิโลเท่านั้นสูงขึ้นมา8เท่านะครับก็นั่นแหละฮะก็เลยเป็นที่มาที่ทำให้ต่อไปนี้เนี่ยมันก็เป็นความเป็นไปได้ว่าราคาของวานิลาเนี่ยที่เป็นอาหารที่เป็นรสวานิลาเลยก็ตามเนี่ยจะเพิ่มสูงขึ้นนั่นเองนะครับใช่เพราะว่าอะไรเพราะมาดากัสการ์เนี่ยส่งออกวานิลาที่ทั่วโลกรับประทานอยู่เนี่ยกว่า 80% มาจากมาดากัสการ์
1: มาจากเกาะมาดากัสการ์นี่เอง
2: ใช่ถูกต้องนะครับแล้วทีนี้เนี่ยวานิลาเนี่ยก็ยังเป็นพืชผลนะฮะที่ทำรายได้ให้กับมาดากัสการ์ถึงปีละประมาณ600ล้านเหรียญสหรัฐต่อปีเลยทีเดียวนะครับ
1: ก็เปิดเกือบประมาณ 18,000 ล้านบาท
2: ใช่ถูกต้องก็เป็นปีก็เรียกได้ว่าแทบจะเป็นเหมือนกับเป็นทองคำแบบหนึ่งเลยก็ว่าได้
1: เป็นขุมทรัพย์
2: เนอะใช่เป็นขุมทรัพย์ของประเทศเลยก็ว่าได้นะครับแล้ววานิลาเนี่ยไม่ได้ปลูกกันง่ายๆเพราะว่ากว่าที่จะปลูกได้หนึ่งต้นเนี่ยมันใช้เวลาประมาณ 3-4 ปีเลยทีเดียวกว่าที่มันจะโต
1: ใช้เวลานานเหมือนกันนะคร
2: ับ ใช่แล้วพอมันโตแล้วเนี่ยก็ต้องรออีกประมาณ9เดือนถึงจะได้ฝักที่สมบูรณ์ออกมานั่นเองแต่ตอนนี้พอวานิลามันขาดแคลนเนี่ยเกษตรกรมาดากัสการ์เนี่ยก็ไม่รอละสัก8เดือนเขาก็เก็บเกี่ยวผลผลิตมาละก็จะทำให้คุณภาพของวานิลาเนี่ยมันน้อยลงด้วยนั่นเองนะฮะนอกจากที่มีราคาแพงแล้วแล้วมันก็ยังก่อให้เกิดปัญหาสังคมในมาดากัสการ์ด้วยนะฮะคุณผู้ชมทราบไหมครับว่าพอวานิลาเนี่ยมันมีราคาที่เพิ่มสูงขึ้นแล้วมันก็หายากขึ้นมาดากัสการ์ก็เริ่มมีรายงานการถูกขโมยมีรายงานการขโมยวานิ
1: ลาเกิดขึ้นนะครับ
2: ถูกต้องในมากขึ้นในมาดากัสการ์นั่นเองนะครับก็ส่งผลตามมาเป็น
1: ลูกโซ่
2: เป็นลูกโซ่เลยทีเดียวนั่นเองนะฮะก็ทั้งนี้ทั้งนั้นทุกอย่างเกิดขึ้นจากภัยพิบัติทางธรรมชาติล้วนๆเลยก็ว่าได
1: ้พวกเราก็ต้องช่วยกันรักษาธรรมชาติสิ่งแวดล้อมนะครับมิฉะนั้นแล้วเนี่ยก็จะมีปัญหา
2: ใช่ครับแต่เขาก็บอกว่าต่อไปนี้คนก็อาจจะใช้วานิลาสีผสมอาหารวานิลาปลอมเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นสารกลิ่นวานิลาแทนเข้ามามากขึ้นแต่มันก็ไม่เหมือนซะทีเดียวเนาะกับการที่ใช้วานิลาจริงๆแต่วานิลาจริงก็แพงมากนั่นเองนะครับ
1: ก็เรื่องราววานิลาก
2: ็ชอบทานไหมครับวานิลา
1: ส่วนตัวพี่จะชอบช็อกโกแลตครับ
2: ชอบช็อกโกแลต
1: ช็อกโกแลตใช
2: ่โอเค
1: แต่วานิลาก็จะชอบลงลดหลั่นลงมา
2: ใช่ไหมวานิลาช็อกโกแลตก็มีผลผลิตอินกรีเดียนหลักเนี่ยก็คือเมโกโก้ก็มาจากแอฟริกาเช่นกันนะครับซึ่งเข้าใจว่ามันก็จะมาจากทวีปแอฟริกาทางตะวันตกใช่ไหมโกโก้ในส่วนใหญ่ใช่ไหมครับซึ่งแต่ว่าตอนนี้ก็ได้ข่าวว่ามีเหตุการณ์เกิดขึ้นในแอฟริกาตะวันตกเช่นกัน
1: นั่นก็คือข่าวการแพร่ระบาดของโรคอีโบลานะครับ
2: อีกแล้วเหรอครับ
1: อีกแล้วครับที่ไหนทราบไหมครับ
2: ไม่ทราบเลยครับ
1: ที่สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกนะครับหรือที่เราจะเรียกย่อๆว่าสปคองโกนะครับซึ่งก็เมื่อไม่นานมานี้นะครับคณะแพทย์นะครับจากองค์การอนามัยโลกนะครับก็ได้เดินทางไปที่สปคองโกเนี่ยนะครับเพื่อจัดการกับปัญหาการแพร่ระบาดของไวรัสอีโบลานะครับซึ่งทางองค์การอนามัยโลกนะครับก็ได้ประกาศว่าทางสปคองโกนะครับกำลังเผชิญกับการแพร่ระบาดระลอกใหม่นะครับในเขตบิโคโรนะครับซึ่งเป็นอยู่ในจังหวัดอีควาเตอร์นะครับและมีการกล่าวว่าได้อัดฉีดเงินเนี่ยจำนวน1ล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับจากกองทุนฉุกเฉินขององค์การอนามัยโลกนะครับเพื่อที่จัดกับวิกฤตที่เกิดขึ้นในครั้งนี้นะครับรวมถึงการประกาศดังกล่าวเนี่ยก็เกิดขึ้นหลังจากที่มีผู้เสียชีวิตนะครับที่คาดว่าจะติดเชื้ออีโบลานะครับกว่า17คนในประเทศสปคองโกเนี่ยนะครับซึ่งประเทศในภูมิภาคแอฟริกาบางประเทศเนี่ยก็เริ่มมีมาตรการละที่จะตรวจคัดกรองคนจากสปคองโกนะครับที่จะเดินทางไปประเทศของเขาเนี่ยและอยู่ระหว่างการพิจารณาส่งทีมแพทย์ไปในของ DRC คองโกอย่างเช่นอย่างไนจีเรียก็เริ่มมีการสกรีนมีการคัดกรองและบุคคลที่จะมาจากสปคองโกเนี่ยในการจะเข้าประเทศเนี่ยก็มีมาตรการที่เข้มงวดมากขึ้นนะครับเพราะก็มีการกลัวเรื่องการแพร่ระบาดนะครับซึ่งถือเป็นโรคระบาดที่น่ากลัวโรคหนึ่งนะครับที่เคยเกิดขึ้นในแอฟริกาพอจะจำได้ไหมครับแฟนๆรายการน่าจะเคยจำได้นะครับว่าเมื่อประมาณปี2557นะครับประมาณ 3-4 ปีที่แล้วเนี่ยได้มีการแพร่ระบาดของเชื้ออีโบลาครั้งใหญ่ที่รุนแรงที่สุดครั้งหนึ่งของโลกนะครับและครั้งนั้นเนี่ยก็ฆ่าชีวิตผู้คนในแอฟริกาไปกว่า 11,000 คนนะครับซึ่งเกิดใน3ประเทศก็คือกินีนะครับเซียร่าลีโอนและก็รวมถึงไลบีเรียและครั้งนี้ก็เกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งนะครับเพิ่งเกิดขึ้นนะครับที่สาธารณรัฐประชาธิปไตยของโกนั่นเองนะครับ อย่างไรก็ตามเนี่ยมีการวิพากษ์วิจารณ์กันครับว่าองค์การอนามัยโลกเองเนี่ยก็มีความล่าช้าในการเข้าไปจัดการกับปัญหาดังกล่าวนะครับแต่ก็อย่างน้อยถึงแม้จะช้าแต่ก็ดีกว่าไม่มา
2: ไม่ทำอะไรเลย
1: ใช่ไหม
2: ครับ
1: นะครับ
2: ก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจเพราะว่าในครั้งนั้นเนี่ยทำให้มีกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งได้รับรางวัลได้รับการขนานนามว่าเป็น Person of the Year เลยก็ว่าได้นะฮะโดยนิตยสาร Times ก็คือกลุ่ม Ebola Fighters นั่นเองนะครับ
1: ใช่ๆครับ
2: ใช่ไหมเพราะว่าเป็นกลุ่มคนที่เอาชีวิตตัวเองเนี่ยเข้าไปเสี่ยงเพื่อที่จะคอยควบคุมโรคการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาในช่วงนั้นที่อย่างที่พี่ชอนว่าไว้ว่าฆ่าชีวิตผู้คนไปกว่า 11,000 คนเลยทีเดียวนะครับก็ต้องจับตากันต่อไป
1: นะครับแต่สำหรับพี่น้องคนไทยที่จะเดินทางไประแวกใกล้เคียงหรือเข้าไปที่สปป.คองโกก็ขอให้ติดตามข่าวสารจากทางสถานทูตณกรุงไนโรบีนะครับซึ่งทางรายการของเราเนี่ยก็จะติดตามเรื่องการแพร่ระบาดของโรคอีโบลาอย่างใกล้ชิดแล้วก็ถ้ามีข่าวอะไรเราก็จะมาอัปเดตให้แฟนๆรายการนะครับรวมถึงพี่น้องคนไทยทุกคนได้ทราบนะครับ
2: ครับผมนั่นเองนะครับ
1: นะครับก็ช่วงแรกนะครับก็ได้ผ่านไปนะครับเป็นเรื่องข่าวก็น่าสนใจมากเลยนะครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะครับแล้วกลับมาสู่ช่วงที่2ของรายการซึ่งวันนี้อาร์มจะมาเล่าเรื่องเกี่ยวกับอะไรครับ
2: ก็จะมาเล่าเรื่องที่หายไปในช่วงที่ผ่านมานะครับว่าหายไปซูดานมาก็จะมาเล่าว่าไปทำอะไรซูดานมีอะไรละ
1: มีความคืบหน้าอะไรบ้างเกี่ยวกับซูดานนะครับและซูดานน่าสนใจยังไงนะครับก็ห้ามพลาดนะครับห้ามเปลี่ยนช่องไปไหนนะครับแฟนๆรายการแล้วเดี๋ยวกลับมาพบกับพวกเรา2คนในช่วงที่2ครับ
2: ครับ

0: อนที่1พาสปอร์ตหายในต่างประเทศทำยังไงดี
1: น้องแป้งนุ่มครับเรามาเซลฟี่หน้าหอไอเฟลกันเถอะ
0: ช่วยด้วยช่วยด้วย help help ทำยังไงดีถูกฉกกระเป๋าไปข้างในมีพาสปอร์ตด้วยล่ะเราจะเดินทางกลับไทยยังไงคะเนี่ย
2: สวัสดีครับผมชื่อหนูอุ่นใจเย็นๆครับอย่ากังวลใจทุกอย่างย่อมมีทางออกหนังสือเดินทางหายในต่างประเทศนะครับสิ่งแรกที่ต้องทำก็คือต้องไปแจ้งความที่สถานีตำรวจของประเทศนั้นๆเพื่อนำใบแจ้งความเป็นหลักฐานไปทำหนังสือเดินทางเล่มใหม่หลังจากนั้นต้องไปติดต่อสถานเอกอัครราชทูตหรือสถานกงสุลใหญ่ของไทยในประเทศนั้นๆเพื่อขอความช่วยเหลือและขอทำหนังสือเดินทางเล่มใหม่ครับโดยนำใบแจ้งความและสำเนาหนังสือเดินเล่มเดิมพร้อมบัตรประชาชนเป็นหลักฐานประกอบการทำหนังสือเดินทางใหม
0: ่คุณน้องหนูอุ่นคะฟังแล้วเนี่ยแปลว่าต้องรอสักพักกว่าหนังสือเดินทางจะมาถึงแต่พี่แป้งนุ่มต้องกลับไทยภายในวันพรุ่งนี้เลยเพราะว่าซื้อตั๋วมาแค่วันพรุ่งนี้ค่ะจะทำยังไงดีคะเนี่ย
2: พี่แป้งครับในกรณีที่ต้องการเดินทางกลับประเทศไทยเร่งด่วนไม่สามารถรอหนังสือเดินทางเล่มใหม่ที่ผลิตส่งมาจากไทยได้สถานทูตหรือสถานกงสุลใหญ่จะออกหนังสือสำคัญประจำตัว Certificate of Identity หรือ CI ให้ใช้ในการเดินทางกลับประเทศหรือหากพี่ๆต้องเดินทางต่อไปประเทศอื่นก่อนกลับประเทศไทยจะออกเป็นหนังสือเดินทางชั่วคราวให้ครับโดยต้องเตรียมใบแจ้งความของหน่วยงานท้องถิ่นและเอกสารที่สามารถยืนยันสัญชาติได้ครับฉะนั้นแล้วก่อนเดินทางออกนอกประเทศอย่าลืมถ่ายสำเนาหนังสือเดินทางหรือเอกสารสำคัญต่างๆติดตัวไว้รวมทั้งทำประกันชีวิตและประกันสุขภาพก่อนเดินทางไว้ด้วยนอกจากนี้ควรมีที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ของสถานทูตและสถานกงสุลใหญ่ไว้ด้วยนะครับซึ่งกระทรวงการต่างประเทศได้ส่งเจ้าหน้าที่ไปประจำสถานทูตและสถานกงสุลใหญ่98แห่งทั่วโลกเพื่อดูแลพี่น้องคนไทยในต่างประเทศครับ
0: โอ้โหดีจังเลยค่ะน้องหนูอุ่น
2: และสุดปังครับพี่มาร์คพี่แป้งสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันไทยคอนซูล่าซึ่งกรมการกงสุลกระทรวงการต่างประเทศเขาทำขึ้นมาเพื่อให้เป็นเพื่อนเดินทางแก่คนไทยก่อนไปต่างประเทศครับโดยสามารถโหลดได้ฟรีลงบนมือถือในแอปดังกล่าวจะมีข้อมูลที่จำเป็นในการเดินทางไปต่างประเทศทุกเรื่องอาทิที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ฮอตไลน์ของสถานทูตและสถานกงสุลใหญ่ไทยทุกแห่งทั่วโลกและข้อมูลบริการด้านกงสุลอื่นๆไม่ว่าจะเป็นการทำหนังสือเดินทางหรือรับรองเอกสาร

0: ดีให้กับพี่ๆนะคะ
1: ยินดีครับ
2: กรมการกงสุลกระทรวงการต่างประเทศการทูตเพื่อประชาชนทุกแห่งหนเราดูแล
1: Call Center 02-572-8442 ตลอด24ชั่วโมง
3: กลับมาแล้วกับช่วงที่2นะครับ
4: ครับก็ช่วงนี้นะครับอย่างที่เกริ่นไปเมื่อช่วงที่แล้วนะครับว่าจากที่อาร์มได้ไปประชุมที่ประเทศซูดานมานะครับก็หายไปหายหน้าหายตาไปก็กลับมาพบกับแฟนๆทีนี้อาร์มก็จะมาเล่าละว่าจริงๆแล้วอาร์มเนี่ยได้ไปที่ซูดานมีอะไรบ้างที่น่าสนใจนะครับก่อนอื่นเลยนะครับอยากจะให้อาร์มเนี่ยช่วยเกริ่นกับแฟนๆนิดนึงนะครับว่าที่ซูดานเนี่ยซูดานตั้งอยู่ตรงไหนครับอาร์มเพราะว่าแฟนๆหลายคนของรายการเราเนี่ยพูดถึงซูดานแล้วเพิ่งอาจจะเคยได้ยินชื่อประเทศนี้เป็นครั้งแรกอะครับอาร์มอยากให้อาร์มช่วยเล่านิดนึง
3: ครับแต่ก่อนก็ไม่รู้จักเหมือนกัน จนได้มาเป็นเจ้าหน้าที่โตซูดานนะครับก็พบว่าซูดานเนี่ยตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของทวีปแอฟริกาถ้าหากว่าพูดว่าอียิปต์เนี่ยคนอาจจะพอนึกออกแต่ว่าอียิปต์อยู่ไหน
4: อียิปต์
3: ใช่ไหมครับซูดานตั้งอยู่ใต้อียิปต์นั่นเอง
4: ก็คืออยู่ตอนใต้ของอียิปต
3: ์ถูกต้องใช่ครับซูดานตั้งอยู่ทางตอนใต้ของอียิปต์นะครับก็จะมีประเทศที่อยู่ติดกับซูดานเนี่ยเช่นเอธิโอเปียเซาท์ซูดานแอฟริกาCentral African Republic นะครับ
4: สาธารณรัฐแอฟริกากลาง
3: อะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็อยู่ติดกับทะเลแดงนั่นเองก็ทำให้ซูดานเนี่ยสามารถที่จะเป็นทางออกสู่ทะเลสำหรับประเทศในแอฟริกาที่เป็นแลนด์ล็อกได
4: ้คือจริงๆแล้วความสำคัญของบริเวณทะเลแดงนี่ก็คือเป็นช่องทางการเดินเรือที่สำคัญที่สุดเส้นทางหนึ่งของโลกนะครับเพราะว่ามีคลองสุเอซ
3: ถูกต้องเพราะว่าเลยเพราะว่าต้องลองนึกว่าสมมติถ้ามาจากมหาสมุทรอินเดียเนี่ยจะไปยุโรปจะไปยังไงหนึ่งก็คือต้องอ้อมทวีปแอฟริกาไหลกุโฮปลงมานะซึ่งก็จะไกลแล้วก็อันตรายมากกินเวลาด้วยสองก็คือไปทางคลองสุเอซนะครับ
4: ซึ่งจะใกล้กว่า
3: ถูกต้อง
4: นะครับไปยุโรปใกล
3: ้ก็ต้องตัดเข้าไปในจากมหาสมุทรอินเดียเข้าไปในทะเลแดงตัดขึ้นไปคลองสุเอซเข้าไปในทะเลเมดิเตอร์เรเนียนนั่นเองครับ
4: ก็ถ้าอย่างนั้นก็นับได้ว่าประเทศซูดานก็ถือว่ามีที่ตั้งที่เป็นจุดยุทธศาสตร์ที่สำคัญแห่งหนึ่งของโลกเลยนะครับเพราะว่าอยู่ใกล้กับทางยุโรปตะวันออกกลางแล้วก็ประเทศในแอฟริกาด้วยนะครับ
3: นอกจากนั้นแล้วนะครับซูดานเนี่ยก็ล้อมรอบไปด้วยประเทศที่มีประชากรเนี่ยไม่น้อยเลยอย่างอียิปต์ก็มี100กว่าล้านคนเอธิโอเปียก็มี100กว่าล้านคนนะครับยังไม่นับรวมซาอุดีอาระเบียที่อยู่แค่ตรงข้ามทะเลแดงไปอีกนะครับและรวมถึงประเทศในข้างในทวีปภูมิภาคแอฟริกานะครับที่แน่นอนว่ามีจำนวนไม่น้อยเลยนะครับเพราะฉะนั้นซูดานก็เหมือนกับเป็นตั้งอยู่ตรงกลางท่ามกลางตลาดที่มีขนาดใหญ่มากๆนะครับ
4: และล้วนเป็นตลาดที่มีศักยภาพทั้งสิ้นเลยนะคร
3: ับ ใช่ครับ
4: ครับท่านนี้อยากให้อามช่วยเล่านิดนึงครับว่าที่ซูดานมีอะไรน่าสนใจเช่นสภาพบ้านเมืองเขาเป็นยังไงครับ
3: ซูดานนะครับก็จะมีถึงแม้ว่าจะเป็นประเทศในภูมิภาคแอฟริกานะครับแต่ว่าก็ได้รับอิทธิพลจากภูมิภาคตะวันออกกลางสูงมากนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของภาษาศาสนาอิสลาม
4: ครับ
3: เรื่องของอาหารการกินที่เขาก็จะทานอาหารแบบอาหรับเลยนะครับฮุมมุสเนื้อย่างอะไรทั้งหลายนะครับก็มีความเป็นตะวันออกกลางสูงมากๆเลยประเทศหนึ่งนะครับผู้หญิงก็จะอย่างที่บอกนับด้วยโดยที่นับถือศาสนาอิสลามก็จะคลุมฮิญาบก็จะมีการละหมาดนะครับทุกวันละหมาดยาทุกวันศุกร์มีการถือศีลอดอะไรเงี้ยเป็นต้นนะครับก็จะเป็นลักษณะโดยรวมของซูดานในภาพรวม
4: ครับ
3: อากาศ
4: เป็นยังไงครับ
3: อากาศก็จะเรียกได้ว่าร้อนตลอดทั้งปีนะครับแต่ก็จะเป็นร้อนคนละแบบกับบ้านเราอย่างบ้านเราก็จะเป็นร้อนชื้นแต่ที่ซูดานเนี่ยก็จะเป็นร้อนแบบร้อนแห้งนะครับเพราะว่าอยู่ติดอยู่เป็นสภาพบ้านเมืองเนี่ยเหมือนกับเป็นสภาพเขาเรียกว่าเป็นสภาพภูมิประเทศแบบทะเลทรายเพราะฉะนั้นก็เลยจะไม่มีอากาศที่ร้อนอบนะครับคือเหงื่อไม่ออก
4: อ
3: ะไรอย่างนี
4: ้แต่ร้อนกว่าประเทศไทยใช่ไหมครับ
3: ก็ความจริงแล้วเนี่ยซูดานตั้งอยู่ในระนาบเดียวกับประเทศไทยนะครับเพราะฉะนั้นความร้อนก็อาจจะประมาณเดียวกับบ้านเราคือ40ช่วงที่ไปคือเมษาคือประมาณ40อะไรเงี้ยนะครับแต่ว่าตอนเย็
4: น
3: ใช่แต่ตอนเย็นก็จะเย็นหน่อยสัก25อะไรอย่างเงี้ย
4: ครับภาษาคนส่วนใหญ่ก็พูดภาษา
3: อาหรับ
4: นะครับนี่ถ้าสมมติว่าน้องๆเยาวชนอยากที่จะไปเรียนสนใจด้านภาษาอาหรับ ซูดานก็เป็นอีกประเทศหนึ่งที่น่าสนใจ
3: ก็เป็นทางเลือกนะครับเพราะว่าซูดานเนี่ยเป็นประเทศที่ให้ทุนการศึกษาแก่นักศึก

0: ษาไทยมุสลิม
1: ครับ
0: เยอะมากๆประเทศหนึ่งนะครับทำให้ปัจจุบันนี้มีนักศึกษาไทยที่เรียนภาษาหรือว่าเรียนศาสนาในซูดานเนี่ยกว่าเกือบประมาณ500คนมากเป็นอันดับ2ใช่มากเป็นอันดับ2รองจากอียิปต์ในภูมิภาคแอฟริกาเลยนะครับคุณผู้ชม
1: ก็คือเรียกว่ามีทุนการศึกษาให้เรียนด้วยจากรัฐบาลซูดานนะครับ
0: ใช่หลักๆจากมหาวิทยาลัยชื่อว่ามหาวิทยาลัย International University of Africa เราเรียกย่อๆว่า IUA นะครับซึ่งมันก็กลายเป็นเรื่องที่เราพูดคุยกันในการประชุมด้วยเหมือนกัน
1: อ๋อครับทีนี้เนี่ยจากอยากให้อามช่วยเล่านิดนึงว่าจริงแล้วการประชุมที่อามไปประชุมมานี่คือการประชุมที่เรียกว่า JWG คืออะไรคร
0: ับ
1: อาม
0: JWG เนี่ยย่อมาจาก Joint Working Group นะครับแปลเป็นภาษาไทยได้ว่าการประชุมคณะทำงานร่วมไทยซูดานนะครับซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งที่3แล้วโดยประเทศไทยกับซูดานเนี่ยนะครับก็จะผลัดกันเป็นเจ้าภาพอย่างรอบนี้เป็นคิวของซูดานที่จะเป็นเจ้าภาพเราก็จะเดินทางไปที่ซูดานนะครับ
1: ครั้งหน้าก็จัดที่ประเทศไทย
0: ใช่ครับก็ในประชุมนะครับก็จะเป็นการประชุมระดับอธิบดีต้องบอกคุณผู้ชมก่อนว่าที่กระทรวงการต่างประเทศของเรามีการประชุมหลายๆรูปแบบมากนะครับก็จะเป็นทั้งระดับอธิบดีไล่เป็นจนถึงระดับรัฐมนตรีเลยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยคณะความใหญ่ของคณะเนี่ยก็จะลดหลั่นกันไปนะครับเรื่องราวที่จะไปอยู่ในการประชุมก็จะมีเรื่องราวที่แตกต่างกันอยู่ประมาณหนึ่งนะครับแต่โดยที่ซูดานเป็นประเทศที่เรียกว่าเป็นประเทศ New Frontier เป็นประเทศตลาดใหม่นะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยการประชุมเราเนี่ยก็เลยคงไว้ในระดับอธิบดีเพื่อให้มันสามารถเกิดขึ้นได้บ่อยๆแล้วก็มีการขับเคลื่อนได้อย่างเป็นรูปธรรมมากประมาณนึง
1: ทีนี้เนี่ยฝ่ายไทยเนี่ยได้อะไรจากการประชุมฮะอยากให้เล่าเรื่องของด้านมิติเรื่องการค้าการลงทุนเนี่ยมีผลอะไรที่น่าสนใจจากการประชุมในครั้งนี้ครับ
0: ในการประชุมเราเนี่ยนะครับในครั้งนี้เราก็ฝ่ายไทยก็ได้ยกประเด็นที่เป็นผลประโยชน์กับประเทศไทยเนี่ยไปหารือในการประชุมค่อนข้างเยอะมากนะครับเริ่มตั้งแต่หลักๆเลยละกันหลักๆ คือเรื่องของการค้าการลงทุนนะครับอย่างที่บอกว่าซูดานเนี่ยมีที่ตั้งที่เป็นยุทธศาสตร์ที่สามารถที่เหมาะในการเข้าไปขยายตลาดของไทยเราเนี่ยไม่ใช่แค่ในซูดานแต่คือในภูมิภาคตอนกลางแอฟริกา
1: ก็คือสามารถเป็นประตูการค้าของไทยไปสู่ภูมิภาคแอฟริกาและภูมิภาคอื่นๆใกล้เคียง
0: ใช่ครับแล้วซูดานเนี่ยก็มีโครงสร้างทางเศรษฐกิจที่เกื้อหนุนกับโครงสร้างทางเศรษฐกิจของไทยทำให้เราเนี่ยเมื่อทำการค้ากันแล้วเนี่ยไม่เป็นคู่แข่งกันแต่ก็จะกลายเป็นเหมือนกับคนที่คอยช่วยเหลือซึ่งกันและกันนั่นเองนะครับเนื่องจากซูดานเนี่ยสินค้าส่งออกหลักคือสินค้าเกษตรที่เป็นเกษตรที่เขาเรียกว่ายังไม่แปรรูปนะฮะ
1: คร
0: ับ เป็นเขาเรียกว่าเป็น
1: วัตถุดิบครับ
0: แต่ในขณะที่ไทยเราเนี่ยก็มักจะนำเข้าวัตถุดิบเพื่อมาแปรรูปแล้วส่งออกกลับไปนะเพราะฉะนั้นมันก็จะเกื้อหนุนกันในลักษณะนี้
1: คือไม่ได้เป็นคู่แข่งกันนะครับแต่เป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ด้านการค้าห
0: ุ้
1: นส่วนด้านธุรกิจ
0: ใช่ครับแล้วซูดานเนี่ยเขาก็มีกิจกรรมทางเศรษฐกิจด้านการเกษตรและปศุสัตว์เป็นหลักนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราก็ไปคุยกันว่าไทยเราเนี่ยสามารถที่จะใช้ซูดานเป็นศูนย์กระจายสินค้าของไทยในซูดานได้ไหมแล้วก็รวมไปถึงเรื่องของโอกาสของนักลงทุนไทยที่จะเข้าไปลงทุนในซูดานนะฮะโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่มีศักยภาพนะฮะเช่นด้านการเกษตรเพราะว่าเขาเนี่ยทำการเกษตรแบบปฐมภูมิคือใช้ความรู้ดั้งเดิมเลยเนี่ยในการทำการเกษตรเช่นอย่างบ้านเราก็อาจจะใช้ควายไถนาใช่ไหมครับที่นู่นเขาก็เช่นกันก็หมายความว่าไม่ได้ใช้เครื่องจักรอะไรเนี่ยมาพยายามสร้างทำให้มีผลผลิตที่มากขึ้นเนี่ยเพราะฉะนั้นเราเนี่ยไทยเรามีความรู้มีองค์ความรู้นะฮะมีเทคโนโลยีไทยเราก็สามารถที่จะเอาสิ่งเหล่านี้เนี่ยเข้าไปใช้ในซูดานแล้วก็เป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับชาวซูดานด้วยเช่นกันนะครับก็เป็นการทำการลงทุนแบบยั่งยืนประมาณหนึ่งเหมือนกันอันนี้คือเรื่องการค้า
1: ทีนี้ในเรื่องการลงทุนนะคร
0: ับ ก็ในเรื่องการลงทุนนะครับซูดานเนี่ยเขาก็มีความต้องการการลงทุนค่อนข้างเยอะเพราะว่าเขาเพิ่งได้รับการถอนชื่อออกจากการเขาเรียกว่าเป็นการ economic sanction จากสหรัฐ
1: การคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจ
0: นั่นเองก็ทำให้ตอนนี้เศรษฐกิจของซูดานค่อนข้างที่จะเปิดแต่ว่าก็ยังต้องการการลงทุนจากต่างชาติมากประมาณหนึ่งนะครับเพราะว่าเขาก็หายไปจากจอโลกอยู่ หลายปีเลยทีเดียวใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเขาก็เปิดรับการลงทุนโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการเกษตรปศุสัตว์นะครับด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำการประมงการพลังงานนะครับการท่องเที่ยวเช่นการอาทิเป็นต้น
1: ซ
0: ึ่
1: งล้วนเป็นสาขาที่ไทยมีความเชี่ยวชาญนะครับ
0: ใช่
1: ซึ่งก็เป็นโอกาสของไทยแล้วนะครับพี่สายที่สุดา
0: ใช่ท่านผู้ชมก็อาจจะลองกลับไปพิจารณาว่าโอกาสของเรามีมากน้อยแค่ไหนในการที่จะเข้าไปลงทุนในสุดานนะครับ
1: ครับท่านี้นอกจากมุมมองมิติด้านการค้าการลงทุนแล้วเนี่ยยังมีมิติอื่นๆนะครับเช่นความร่วมมือเพื่อการพัฒนานะครับมีผลความคืบหน้าไงบ้างครับ
0: คือโดยที่สุดานเนี่ยนะครับก็เป็นประเทศที่ต้องการการความช่วยเหลือด้านการพัฒนาอยู่ประมาณหนึ่งนะครับประเทศไทยเราก็เป็นประเทศที่เป็นประเทศผู้ให้ภายใต้กรอบความร่วมมือแบบใต้นะฮะ
1: ก็คือกรอบความร่วมมือระหว่างประเทศกำลังพัฒนากับประเทศกำลังพัฒนาด้วยกัน
0: ใช่ซึ่งเราก็มีองค์ความรู้โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการเกษตรแล้วก็สาธารณสุขที่สุดานเขาต้องการเป็นอย่างมากนะครับเขาก็มีการขอมาว่าที่สุดานก็มีการระบาดของไข้มาลาเรียเป็นต้นนะครับก็อยากจะขอให้ไทยเนี่ยช่วยเข้าไปให้การอบรมบุคลากรทางการแพทย์เพื่อช่วยป้องกันการระบาดของโรคเหล่านี้ไม่ใช่เฉพาะมาลาเรียแต่ว่าในโรคอื่นๆด้วยเช่นกันนะครับซึ่งไทยก็มีความพร้อมเป็นอย่างยิ่งที่จะให้ความช่วยเหลือตรงนี้นะครับก็ต่อไปเราก็จะมาคุยกันว่าความร่วมมือมันจะออกมาในรูปแบบไหน
1: น่าสนใจมากๆเลยนะครับ
0: ใช่ครับนอกจากนั้นแล้วก็ยังมีเรื่องของการกงสุลนั่นเองนะฮะอย่างที่บอกว่าไทยเราเนี่ยมีนักเรียนไทยในสุดานเป็นจำนวนมากเขาก็มีการพูดคุยเรื่องการดูแลนักเรียนไทยเหล่านี้นะครับซึ่งส่วนใหญ่เป็นนักเรียนไทยมุสลิมไม่ให้มีความรู้สึกผูกพันกับประเทศไทยให้เขารู้สึกว่าเราไม่ได้ลืมเข้าไปนะเพราะว่าสถานทูตไทยนะครับณกรุงไคโรก็มีความพยายามในการที่จะเข้าไปดูแลนะกลุ่มนักเรียนไทยสนับสนุนกิจกรรมของนักเรียนไทยอย่างต่อเนื่องนะครับเป็นเวลานานแล้วก็ทำให้เราก็มาคุยระหว่างการประชุมเนี่ยว่าเราจะเพิ่มความร่วมมือตรงนี้อย่างไรได้บ้างนั่นเองเป็นตัวอย่างสิ่งที่เราได้คุยกันในการประชุม
1: โอ้โหเรียกว่าได้ครบเลยนะครับเรื่องของการค้าการลงทุนเรื่องการศึกษานะครับเรื่องความร่วมมือเพื่อการพัฒนาแล้วก็ยังมีประเด็นอื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายนะครับ
0: ใช่ครับซึ่งถ้ามีโอกาสเราคงได้กลับมาเล่าให้ฟังอีกรอบว่าเอ้ยเรามีความเคลื่อนไหวความคืบหน้าอย่างไรต่อจากการประชุมครั้งน
1: ี้ก็อาจจะเป็นในปีหน้านะครับที่จะมีการประชุม Joy Working Group ครั้งที่4ที่ประเทศไทยนะครับยังไงก็ถ้ามีข่าวสารอะไรสำคัญสำคัญนะครับเราก็จะนำมาฝากแฟนๆรายการต่อไปนะครับ
0: นั่นเองนะครับ
1: ก็สำหรับวันนี้เนื้อหารายการเราก็อัดแน่นนะครับครบทั้ง
0: ความจริงยังอยากเล่าอยู่เลยแต่ว่าเวลาหมดก่อน
1: น่าเสียดาย
0: น่าเสียดาย
1: แต่ยังไงก็ตามรายการของเราก็ยังอยู่กับแฟนๆรายการต่อไปนะครับทุกวันพฤหัสบดีนะครับเวลา 6:00 น.ถึง 6:30 น.ก็สำหรับวันนี้พวกเรา2คนก็ต้องขอลาแฟนๆรายการไปก่อนนะครับและพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะครับสำหรับวันนี
0: ้สวัสดีครับ

0: ทำดีเริ่มได้จากตัวเรา
1: ทำดีไม่ต้องเดี๋ยวทำดีไม่ต้องเดี๋ยวทำดีไม่ต้องเดี๋ยวทำดีไม่ต้องเดี๋ยวทำดีไม่ต้องเดี๋ยว
2: เพราะการทำความดีจะนำมาซึ่งสังคมที่ดี

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมคำถามนำไปสู่ความรู้แต่ถ้าถามผิดถูกนอกจากจะไม่รู้แล้วนะครับอาจสร้างความเข้าใจผิดได้วันนี้รายการภาษาพม่าง่ายๆของเราจึงว่าได้เรื่องของประโยคคำถามครับไปพบกับอาจารย์มิมิจากสถาบันภาษาและวัฒนธรรมเอเชียมหาวิทยาลัยมหิดลกันเลยนะครับ
1: สวัสดีค่ะมิงลาวาชิวันนี้เรามาเรียนรู้เกี่ยวกับคำถามต่างๆ นะคะเราจะใช้ประโยชน์ยังไงบ้างนะคะเราก็มาเรียนรู้กันนะคะคำถามหมายถึงอะไรก็คือคำถามหมายถึงเราจะทำกับเขาอะไรบ้างนะคะมีคำถามแบบหลายแบบนะคะก็เราจะถามอะไรบ้างนะคะก็เพราะฉะนั้นเรามาถามว่าอะไรบาเลบาเลนะคะก็คืออะไรนั่นเองถ้ามีคนมาถามมิมิว่าอันนี้อะไรก็คือดาบาเลนะคะอันนี้อะไรดาบาเลเห็นไหมคะเลเนี่ยลงท้ายแบบนุ่มๆ หน่อยละกันนะคะก็อันนี้ก็คืออะไรนะก็ที่ไหนล่ะมิมิอยู่ที่ไหนนะก็ที่ไหนนั่นเองที่ไหนก็คือเบมาเลเบมาเลนะคะก็เพราะฉะนั้นคำนามเรามาใส่ข้างหน้าชื่อหรือว่าสถานที่เรามาใส่ข้างหน้าแล้วก็ตามด้วยเบมาเลก็คือสถานที่นั้นนะอยู่ที่ไหนนั่นเองค่ะนะคะอ้าวถ้าอย่างนั้นจากไหนเบกาเลจากไหนก็คือเบกาเลนะเบกาเลแปลว่ามาจากไหนนั่นเองนะคะอ้าวจะไปไหนเนี่ยไปไหนที่เบจะไปไหนนะเรามีต้องมีที่ที่เราจะไปนะคะก็เพราะฉะนั้นเราก็ต้องพูดว่าเบกูเลเบกูเลนะคะเวลาเราไปพม่าเนี่ยเราก็อยากจะซื้อของบ้านนะแล้วก็พอเห็นเด็กๆเราก็จะถามอายุของเขาบ้านอะไรพวกนี้เราก็จะถามยังไงเปเล่าเลเปเล่าเลก็คือเท่าไหร่นั้นเองอ้าวเวลาเราซื้อของเนี่ยเราก็ถามเขาว่าดาเปเล่าเลนะคะดาเปเล่าเลหรืออันนี้เท่าไหร่อ้าวอายุเท่าไหร่ล่ะคะอาจารย์มิมิจะใช้ยังไงว่าอัตเตะเบลาเลอัตเตะเบลาเลอัตเตะแปลว่าอายุนั่นเองนะคะอัตเตะเบลาเลเห็นไหมคะอ้าวเราก็ถามแม่ค้าได้แล้วตัวเนี้ยดาเบลาเลอันนี้เท่าไหร่นั่นเองต่อไปก็คือเรามาดูกันว่าเมื่อไหร่นะคะเมื่อไหร่ก็คือเปโดเลเปโดเลอ้าวมิมิบอกว่าจะไปพม่าอ่ะมิมิจะไปพม่าเมื่อไหร่นะเปโดยางกงตัวมาเลเปโดยางกงตัวมาเลหมายถึงจะไปพม่าเมื่อไหร่นั่นเองนะคะก็มิมิบอกว่ามิมิจะไปพม่ามีคนก็ถามว่าเมื่อไหร่แค่สั้นๆที่แบบเมื่อไหร่เนี่ยเราก็ถามเขาว่าเปโดเลเฉยๆก็ได้ค่ะตัวนี้เรามาเรียนมาพอสมควรแล้วเราก็มาดูที่ประโยชน์การบ้านว่าเราจะใช้คำนี้กับประโยชน์ยังไงบ้าง นะคะอ้าวหมายถึงอันนี้อะไรดาบาเลดาบาเลอันนี้อะไรนะคะอันนี้เท่าไหร่ดาเบเล่าเลดาเปเล่าเลอันนี้ใครล่ะ

0: มีคนแบบแอบแอบอยู่คนนี้ใครอะไรถามใช่ไหมดาเบตูเลดาเบตูเลนะคะคำถามที่แบบเราจะพูดยังไงนะคะเราก็สามารถที่ใช้คำเหล่านั้นนำข้างหน้าแล้วก็จบด้วยคำถามที่แบบเลเราก็พูดได้นะคะก็ภาษาพม่าเกี่ยวกับประโยชน์เนี้ยเราต้องจำแค่ยันเดียวก็คือตัวคำนามกับตัวคำกริยากลับกันกับทันทายค่ะแค่นั้นเองนะคะอย่างเช่นปาลุยังโกตัวมาเลทำไมถึงต้องไปย่างกุ้งหมายถึงปาลุอยู่ข้างหน้าใช่ไหมคะทำไมย่างกุ้งนะคะย่างโกงก็คือย่างกุ้งคำนามแล้วก็ตามด้วยตัวที่แบบตัวกริยาที่แบบไปนะฮะแล้วก็ตามด้วยมาเลบาลุยังโกตัวมาเลนะทำไมจะไปย่างกุ้งภาษาพม่าเนี่ยคำนามอยู่ข้างหน้าของตัวกริยากริยาต้องอยู่สุดท้ายค่ะนะคะแล้วก็ตามด้วยคำถามนะก็เพราะฉะนั้นคำถามที่แบบเราจะถามอะไรแล้วก็ตามด้วยคำนามแล้วก็ตามด้วยตัวกริยาแล้วก็จบประโยชน์คำถามเลอยู่สุดท้ายก็เราก็ถามคำถามเหล่านั้นได้นะคะก็เราจะใช้คำถามเหล่านั้นยังไงบ้างก็คือเราก็มาดูกันที่บทสนทนากันนะคะ
1: ซันดาที่นี่ลาราพาพี่โรนเดาจ่าแต่เลย
2: กายังไปหนีโลบาสยา
1: ดาเนี่ยซาร่าโกเป็นนี่ปูมาเลย
2: น้องเนี่ยสูบีบาบี
1: ที่ซาร่าโกปูดูเนี่ยตัวเองเป็นโลกแต่เลย
2: ฮิเอตมีแต่ยาวแทนโลดาบา
1: ก้าวบีเลยเสียเศร้าหนีไหม
2: เขาแก่บ้า

0: พม่านับเป็นประเทศที่มีความหลากหลายทางเชื้อชาติมากที่สุดประเทศหนึ่งในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เรียกได้ว่าเป็นดินแดนแห่งชาติพันธุ์เพราะมีถึง135ชาติพันธุ์อยู่รวมกันประชากรส่วนใหญ่เป็นชาวพม่าโดยเชื้อสายที่เหลือเป็นชนส่วนน้อยหลายเผ่าพันธุ์ซึ่งส่วนใหญ่จะอาศัยอยู่ในรัฐชนบทห่างไกลหากพิจารณากลุ่มชาติพันธุ์ที่อาศัยในพม่าทั้งหมดอาจจำแนกตามกลุ่มภาษาได้3กลุ่มหลักคือกลุ่มภาษาทิเบตพม่ากลุ่มภาษาไทยและกลุ่มภาษามอญเขมรในบรรดาชนชาติต่างๆที่กล่าวมานี้ชนชาติที่มีความสำคัญต่อประวัติศาสตร์พม่ามีเพียง4เผ่าคือมอญพม่ายะไข่และฉานหรือที่เรียกว่าไทยใหญ่สำหรับรัฐที่มีความหลากหลายของกลุ่มชาติพันธุ์มากที่สุดก็คือรัฐฉานเนื่องจากมีชนเผ่าอยู่รวมกันถึงประมาณ80ชาติพันธุ์ค่ะ
1: ภาษาพม่าเป็นอีกหนึ่งภาษาที่น่าสนใจถ้าเราได้ฝึกฝนจนสามารถสื่อสารได้อย่างคล่องแคล่ววันหนึ่งเราอาจจะได้ใช้ประโยชน์จากสิ่งที่เราฝึกฝนมาอย่างจริงจังก็ได้นะครับสำหรับวันนี้เวลาของเราก็หมดลงแล้วกลับมาพบกันใหม่คราวหน้าวันนี้สวัสดีครับ

0: รูปประโยคมีความสำคัญมากนะครับถ้าเรียงรูปประโยคผิดคนฟังงงก็อาจสื่อความหมายผิดพลาดได้นะครับตอนนี้อาจารย์มิมิของเราก็พร้อมที่จะให้ความรู้กับเราแล้วนะครับไปพบกับเธอกันเลยครับ
1: สวัสดีค่ะมิงลาวาเชวันนี้เรามาเรียนเกี่ยวกับประโยชน์คำใช้ของภาษาพม่าเป็นยังไงบ้างนะคะก็การเรียนประโยคก็สำคัญมากทีเดียวที่เวลาเราพูดจาอะไรกันที่จะได้มิผิดนะคะการเรียนประโยชน์ต่างๆของพม่าก็คือมีหลายอย่างนะคะเราเริ่มต้นจากประโยชน์บอกเล่าแล้วกันนะคะก็คีย์บอกแล้วว่าภาษาพม่าเนี่ยมีคำนามมาวานก่อนแล้วก็ตามด้วยคำกริยานะคะเพราะฉะนั้นประโยคง่ายๆของเราวันนี้ก็คือดิฉันเป็นนักศึกษาค่ะดิฉันเป็นนักศึกษานะคะจะพูดยังไงจะมาเจ้าตู่พิบาร์เดจะมาจ้าตู่พิบาร์เดนะคะจะมาก็คือดิฉันนะคะจ้าตู่ก็คือนักศึกษาที่เป็นคำนามนะคะพี่ก็คือเป็นที่เป็นตัวกะนะคะพิบาร์เดปาร์เดก็คือจุดประโยคของตัวคำ verb นะคะก็พอเรามาเรียนแล้วก็จะมาแล้วก็คำนามที่เป็นเจ้าตู่พิบปาเดนะคะจะมาเจ้าตู่พิบปาเดนะคะอันนี้ก็คือดิฉันเป็นนักเรียนค่ะนะคะนักศึกษาค่ะถ้าหาว่าดิฉันเป็นหมอจะพูดยังไงคะจะมาสยาวงพิบปาเดจะมาสยาวงพิบปาเดเพราะฉะนั้นพวกเราต้องรู้คำศัพท์อาชีพของตนเองด้วยนะคะต่อไปก็คือพรุ่งนี้ฉันจะไปดูตลาดพรุ่งนี้ฉันจะไปดูตลาดนะคะจะไปเที่ยวตลาดนั้นเองนะคะก็เราเรียนว่ามันแน่เพียงจะมาสีกูเช่าจีเมมันแน่เพียงจะมาสีกูเช่าจีเมหมายถึงเรียนยังไงเรามาดูกันนะคะมันแน่เพียงก็คือพรุ่งนี้จะมาดิฉันสีที่เป็นตัวคำนามนะคะสีกูก็คือ to market นะคะเช่าจีแปลว่าเดินดูนะคะเช่าจีก็คือตัวกริยาเช่าจีเมก็คือสำหรับใช้อนาคตนะคะเพราะว่าเปลี่ยนพรุ่งนี้ไม่ใช่วันนี้ก็คือมันแน่เพียงจะมาสีกูเช่าจีเมนะคะมันแน่เพียงจะมาสีกูเช่าจีเมเราก็มาดูที่แบบประโยชน์คำสันนิดนึงนะคะเวลาใช้คำใช้ประโยชน์คำสันเนี่ยเราจะใช้ยังไงบ้างเอาเรามาดูซิว่ากรุณามาสอบพรุ่งนี้นะคะก็ภาษาพม่าก็คือมันแน่เพียงซาเมเบวลาพีบามันแน่เพียงซาเมเบวลาพีบานะพรุ่งนี้มันแน่เพียงนะคะซาเมเบวก็คือการสอบลาพีบามาตอบละกันนะคะก็มันแน่เพียงซาเมเบวลาพีบาเพราะฉะนั้นมิมิอยากจะบอกนิดหนึ่งว่าคำนามมาก่อนคำกริยาถ้าเรียนภาษาพม่าเนี่ยเราต้องจำไว้คำนี้ก่อนนะคะคำนามแล้วก็คำกริยาแล้วก็บางทีเราจะไปที่แบบมีที่ที่คนพม่าอยู่หรือว่าไปเที่ยวพม่าเนี่ยเวลาเราจะไปนั่งหรือว่าจะไปทำอะไรที่แบบต้องขอเหมือนแบบมีมารยาทหน่อยอะไรพวกเนี้ยนะต้องแบบขอเขาแบบจะได้ไหมทำนี่ได้ไหมทำโน้นได้ไหมอะไรพวกเนี้ยจะได้ไหมเนี่ยของคำสุภาพของภาษาไทยเนี่ยเราจะพูดว่ายังไงอย่างเช่นนะดิฉันนั่งที่นี่ได้ไหมคะนะคะ นั่งหน่อยได้ไหมคะอะไร

0: คนนี้เนี่ยจะว่ายังไงจะพูดยังไงเรามาฟังนะคะจะมาดีมาไทยลูยามาลาจะมาดีมาไทยลูยามาลานะดิฉันนั่นที่นี่ได้ไหมคะนะคะดีมาไทยลูยามาลาไทยแปลว่านั่งนะดีมาก็คือที่นี่นะนั่นที่นี่จะได้ไหมคะลูยามาลาแปลว่าจะได้ไหมคะนะคะอีกหนึ่งที่แบบเราอยากให้ใครสักคนหนึ่งสอนภาษาพม่าให้เรานะคะก็เราก็บอกถามเขาเลยนะถามเขาเลยว่าเมียมาสาเต็มเปโลยามาลาเมียมาสาเต็มเปโลยามาลาเนาะสอนภาษาพม่าให้หน่อยจะได้ไหมคะก็เรามาดูซิว่าเราจะใช้นะประโยชน์ท่านไหนเนี่ยใช้กับยังไงใช้สถานการณ์แบบไหนอะไรเนี่ยเรามาดูการที่บทสนทนากันนะคะ
1: สันดาเมงลาบา
2: เมงลาบาเสียเ
1: ดนิเสียเชื่อไหมสีเวตัวเมจ้องดูจ้องตาเดียวจีทาแล้วเนาะ
2: ฮักแกบาเสียไปรอบเปลี่ยนลามาเลย
1: ดีสนีเปลี่ยนลามั้ย
2: เส้นมะปูบาเนี่ยเสียจม่าที่ทาไปบามั้ยရှင
1: ်เจซุติมาเลยเนา
2: ะเกษาไม่ใช่ป่าวโห

0: พม่าเป็นประเทศที่มีศักยภาพสูงทั้งในด้านการค้าและการลงทุนเนื่องจากมีทรัพยากรธรรมชาติซึ่งเป็นปัจจัยการผลิตที่สำคัญเช่นน้ำมันก๊าซธรรมชาติแร่โลหะต่างๆรวมสมบูรณ์ทำให้นักลงทุนจากทั่วทุกมุมโลกเตรียมขยายโอกาสการค้าการลงทุนกับพม่าดังนั้นถ้าต้องติดต่อธุรกิจกับชาวพม่าควรเรียนรู้ธรรมเนียมที่ควรปฏิบัติเพื่อการติดต่อจะได้เป็นไปอย่างราบรื่นเช่นนามบัตรควรจะมีคำแปลภาษาพม่าไว้ด้านหลังการแต่งกายไม่ควรใช้สีสดจัดเช่นสีแดงสีส้มสำหรับการทักทายถ้าเป็นผู้ชายใช้การจับมือทักทายแบบสากลแต่ถ้าเป็นผู้หญิงการถูกเนื้อต้องตัวถือว่าไม่สุภาพอาจใช้การทักทายด้วยการโค้งตัวเล็กน้อยแทนและเวลาเรียกชื่อผู้เจรจาชาวพม่าให้เรียกชื่อเต็มห้ามเรียกเพียงส่วนใดส่วนหนึ่งของชื่อเท่านั้นรับรองว่างานที่จะเจรจาจะเป็นไปได้ด้วยดีค่ะ
1: สำหรับบทเรียนในวันนี้การเรียงรูปประโยคในภาษาพม่าเราอาจจะเริ่มฝึกจากประโยคง่ายๆสั้นๆก่อนแล้วเมื่อรู้หลักการแล้วก็ค่อยๆฝึกพูดประโยคยาวๆค่อยๆเป็นค่อยๆไปอย่าเพิ่งถอดใจก่อนนะครับภาษาพม่าง่ายๆวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: เที่ยงควันเอ้ยมากินข้าวได้แล้วลูก
1: ใจยาย
0: ยายจะไปทำนาแล้วนะ
1: ยายจะไปทำนาแล้วเหรอจ๊ะยายดูแลตัวเองดีๆนะจ๊ะอย่าหักโหมมากล่ะหนูเป็นห่วงยายนะจ๊ะ
2: ตั้งใจเรียนนะลูกเอ้ย
1: ได้ใจยาย
3: ทำอะไรกันอยู่อ่ะ
4: อ้าวเพียงขวัญทัศมาพอดีเลยมาดูนี่สิแม่เราซื้อโทรศัพท์รุ่นใหม่ให้กับนาฬิกาทั้งหมดเนี่ยเกือบ 40,000 เลยนะเป็นไงสวยไหมมาดูนี่สิ
3: โหสวยจังเลยน่าอิจฉาจัง

0: กลับมาแล้วจ้าก
1: ลับมาแล้วล่ะลูกเรียนเป็นยังไงบ้าง
0: เรียนเหรอจ๊ะยายวันนี้หนูว่ามันก็โอเคนะจ๊ะยายแต่ว่าหนูเห็นเพื่อนอะได้โทรศัพท์มาใหม่จ๊ะยายโทรศัพท์ของเพื่อนอะยายสวยมากมากยายยายซื้อให้หนูหน่อยได้ไหมจ๊ะหนูอยากได้ใหม่เหมือนเพื่อนบ้าง
1: อ้าวแล้วเครื่องเก่าของหนูมันพังแล้วเหรอลูก
0: เครื่องเก่าของหนูเหรอจ๊ะยังไม่พังจ๊ะยายแต่ว่ามันเก่าแล้วนะจ๊ะหนูอยากได้ใหม่เหมือนกับเพื่อนบ้างยายซื้อให้หนูหน่อยเถอะนะ
1: ถ้ามันยังใช้ได้อยู่เราก็ใช้ไปก่อนนะลูกเพราะบ้านเราอ่ะไม่ได้ร่ำรวยเราต้องรู้จักประหยัดอดออมอยู่อย่างพอเพียงพอใจในสิ่งที่เรามีอันไหนจำเป็นเราค่อยซื้อเนาะ
2: สวัสดีนะคะนักเรียนทุกคนวันนี้นะคะเราจะมาเรียนเรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกันนะคะเศรษฐกิจพอเพียงนะคะเป็นปรัชญาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9พระองค์ทรงมีพระราชดำรัสชี้แนะแนวทางในการดำเนินชีวิตแก่ประสงค์นิกรชาวไทยมาโดยตลอดนะคะรวมถึงในเรื่องของการบริหารและการพัฒนาประเทศที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของทางสายกลางโดยจะต้องคำนึงถึงในเรื่องของความพอประมาณนะคะการมีเหตุผลและการมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีตลอดจนในเรื่องของการมีความรู้และคุณธรรมเพื่อประกอบการวางแผนการตัดสินใจและการกระทำค่ะ
0: อ๋อคำว่าพอเพียงที่ยายพูดเมื่อวานมันเป็นแบบนี้นี่เอง
3: ตั้งร้องไห้ทำไม
4: เราเสียใจเราไม่มีโทรศัพท์ใช้แล้วเพราะว่าแม่เราไปกู้หนี้นอกระบบมากู้มันซื้อโทรศัพท์ให้เราแล้วแม่เราจ่ายเขาไม่ไหวเขาเลยมายึดโทรศัพท์นาฬิกาก็ยึดไปด้วยแล้วพ่อกับแม่ก็มาทะเลาะใหญ่โตอีกที่บ้านไม่มีความสุขเลยถ้าเราไม่ไปบังคับแม่มันก็คงไม่เกิดเรื่องแบบนี้ขึ้น
3: ไม่เป็นไรนะตังคุณครูเคยสอนพวกเราเอาไว้ว่าอะไรก็แล้วแต่ที่เราทำผิดพลาดไปแล้วเนี่ยก็คิดซะว่ามันเป็นบทเรียนให้เราเนี่ยใช้ชีวิตอย่างมีเหตุผลพอประมาณไม่ประมาทกับชีวิตอีกอย่างตังเป็นคนเก่งอยู่แล้วนะถึงแม้ว่าตังจะไม่มีอะไรใหม่ๆอ่ะแต่ว่าตังก็ไม่ได้เก่งน้อยลงเลยถูกไม่เป็นไรนะตังยังไงอ่ะเราก็สามารถเริ่มต้นใหม่ได้เสมอนะ
5: เพียงขวัญมานี่หน่อยสิ
3: อ้าว
5: ฮะว่างไหมเรามีเรื่องทุกข์ใจมากเลย
3: ทัดมีอะไรไม่สบายใจหรือเปล่าบอกเราได้นะเผื่อเราจะช่วยอะไรทัดได้บ้าง
5: ก็ที่บ้านเราน่ะสิเราขอให้ซื้ออะไรก็ไม่เคยซื้อเลยถึงจะเป็นของที่จำเป็นก็ไม่เคยซื้อเลยดูเราสิถ้าจะเป็นคนที่ขาดสารอาหารอยู่แล้วแม่เราน่ะประหยัดมากประหยัดจนกลายเป็นคนขี้เหนียวไปแล้ว
3: ใจเย็นๆก่อนนะทัดแม่เขาคงมีเหตุผลของเขาแหละทัดลองค่อยๆ คุยกับแม่ดูก่อนไหมหรือไม่ก็ลองให้แม่ไปศึกษาเกี่ยวกับเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงที่คุณครูไก่สอนเราดูสิ
5: แม่จะฟังเราจริงๆเหรออืมถ้าตากับยายมาบ้านรอบนี้เดี๋ยวจะให้คุยกับแม่เรื่องเศรษฐกิจพอเพียงว่าคำว่าพอเพียงเนี่ยมันไม่ใช่จำประหยัดไม่ใช่เลย
0: เรื่องนี้สอนให้รู้ว่าถึงยากจนก็เหมือนมั่งมีถ้ายินดีในสิ่งที่มีอยู่ถึงมั่งมีก็เหมือนยากจนถ้าไม่พอใจในสิ่งที่มีอยู่

ทวีปต่างๆบนโลกเคลื่อนที่อยู่ตลอดเวลาแผ่นเปลือกโลกเคลื่อนที่เข้าชนกันและแยกออกจากกันก่อให้เกิดเปลือกโลกใหม่และดันเอาเปลือกโลกเก่าลงสู่ใต้พื้นผิวกระบวนการเช่นนี้ทำให้มหาสมุทรหดและขยายตัวดันเทือกเขาให้ยกตัวขึ้นจัดเรียงโลกที่เราอยู่จนเป็นอย่างที่เราเห็นซึ่งก็ไม่ได้หยุดนิ่งอยู่เพียงเท่านี้อีก250ล้านปีทวีปออสเตรเลียจะถูกรวมเข้ากับภาคพื้นทวีปเอเชียนั่นทำให้หมู่เกาะทะเลใต้กลายเป็นตำนานของความอุดมสมบูรณ์กับรอยจารึกของมนุษยชาติที่ได้เปลี่ยนโฉมหน้าของหมู่เกาะแห่งนี้ไปตามยุคสมัยต่างๆเราไม่อาจคาดเดาอนาคตได้เลยว่าสายพันธุ์ใดจะเป็นผู้ครอบครองมหายุคของโลกใบใหม่ทว่าเผ่าพันธุ์ของคนบนเกาะนี้มีวิวัฒนาการเปลี่ยนแปลงไปตามจังหวะก้าวของโลกเสมอและไม่ลืมที่จะอนุรักษ์ขนบจารีตเพื่อบอกเล่าถึงที่มาของเผ่าพันธุ์ซึ่งรวมกันเป็นหนึ่งชาติหนึ่งภาษาหนึ่งประชาชนในนามของอินโดนีเซียทริปนี้ทีมงาน Spirit of Asia ได้เดินทางสำรวจเกาะที่มีรูปร่างบิดเบี้ยวบนเส้นทางการค้าเครื่องเทศและแหล่งธรรมชาติทั้งบนบกและใต้น้ำที่สมบูรณ์ที่สุดขณะที่ทำให้คนบนเกาะมีกินมีใช้ชั่วลูกชั่วหลานขุมทรัพย์เหล่านี้อยู่ที่ไหนกันบ้างเดินทางสู่สุลาเวสีไปกับเราในทริปนี้ครับ

สุราเวสีขุมทรัพย์แห่งหมู่เกาะทะเลใต้เพียงแค่เห็นรูปทรงของเกาะสุราเวสีก็เรียกความสนใจให้เราอยากมาสำรวจภูมิประเทศรอบเกาะด้วยกันสักหลายๆครั้งคนท้องถิ่นจินตนาการรูปทรงเหมือนกล้วยไม้ป่าที่มีกิ่งก้านยื่นออกมาทางทิศเหนือจนเกือบจะไปจรดกับเกาะบินานาวของฟิลิปปินส์ตำแหน่งที่ตั้งที่อยู่ใกล้เส้นศูนย์สูตรและเป็นเกาะกลางมหาสมุทรจึงมีภูมิอากาศร้อนชื้นที่เหมาะต่อการเจริญเติบโตของทุกสรรพชีวิตทั้งบนบกและใต้น้ำความโดดเดี่ยวห่างไกลจากแผ่นดินทำให้ชาวเกาะต้องพึ่งพาตัวเองด้วยทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่อย่างเหลือเฟือจนเป็นที่รู้จักของนักเดินเรือยุโรปว่าเป็นดินแดนแห่งเครื่องเทศและมีสินแร่มากมายหลังจากที่มาลากาที่โปรตุเกสยึดครองเริ่มเสื่อมถอยและถูกแทนที่ด้วยการบริหารจัดการของบริษัทวอกของดัตช์อันทรงอิทธิพลขยายเส้นทางสู่มากาซ่าบนเกาะสุลาเวสีใต้เมืองมากาซ่าซึ่งคนท้องถิ่นเรียกเมืองนี้ว่าอูจุงปันดังเคยเป็นศูนย์กลางของอาณาจักรโกอาของชาวมากาซ่าเป็นยุคที่อิสลามรุ่งเรืองมากในแถบนี้ภายหลังที่ดัตช์เข้ายึดครองก็ได้เข้ามารื้อและปรับโครงสร้างป้อมปราการเมืองเสียใหม่ในปีคริสต์ศักราช1677เพื่อใช้สอยประโยชน์ตั้งแต่การเป็นสถานีการค้าโบสถ์คริสต์กองกำลังรักษาเมืองและยังมีคุกใต้ดินที่เคยใช้เป็นที่คุมขังเจ้าชายแห่งยอกยากาตาเมื่อคราวเกิดสงครามครั้งใหญ่บนเกาะชวาเบนเต็งรอตเตอร์ดัมป้อมปราการที่เราเห็นถึงโฉมหน้าที่เปลี่ยนไปของเมืองชายฝั่งใต้บนเกาะสุลาเวสีและการเข้ามาเผยแผ่ของศาสนาคริสต์โปรเตสแตนต์เกิดความขัดแย้งขึ้นกับความศรัทธาเดิมของชนเผ่าบูกิสซึ่งเคยมีประชากรอยู่ในเมืองนี้มากถึง3ล้านคนหลังการยึดครองของฮอลันดาผู้คนจำนวนมากต้องอพยพไปตั้งถิ่นฐานบนเกาะอื่นบางส่วนก็ถอยร่นเข้าไปในป่าลึกทางทิศเหนือเราได้เดินทางตามรอยวิถีบูกิสจากชายฝั่งสู่ชุมชนแห่งใหม่ที่เมืองเซิงกังกลางหุบเขาที่มีแหล่งน้ำขนาดใหญ่ที่ยังทำให้พวกเขายังคงวิถีของบูกิสลูกทะเลไว้ได้อยู่บ้านบูกิสในทะเลสาบแทมเปยืนออกมาไม่ไกลจากฝั่งนักสร้างเป็นบ้านเสาทรงสูงพอถึงหน้าฝนน้ำจะถูกเติมเต็มฝูงปลาน้อยใหญ่ว่ายเข้ามาหาแหล่งอาหารพวกเขาจึงออกหาปลาและมักจะย้ายบ้านไปในที่ที่เป็นวังปลามีวิถีในแบบยิปซีทะเลพอถึงหน้าแล้งน้ำในทะเลสาบจะน้อยลงจะปรากฏเมืองใต้บาดาลที่มีร่องรอยของการเพาะปลูกข้าวให้เราได้เห็นรวมถึงไม้ยืนต้นขนาดใหญ่ที่ทนทานต่อการหมุนเวียนของสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติคนบูกิสมีความเชื่อเรื่องสิ่งเหนือธรรมชาติสิ่งที่อยู่เบื้องบนยังคงเป็นที่เคารพบูชาพวกเขาใช้สีเป็นสัญลักษณ์แทนสีแดงคือพลังของเลือดเนื้อที่เดินอยู่บนดินสีขาวคือความใสกระจ่างปลอดจากลมมรสุมของท้องฟ้าและสีเหลืองที่คนบูกิสแทนชีวิตที่เกี่ยวพันกับน้ำเราจะเห็นธงสามสีปักอยู่ตามแหล่งที่ทำกินกลางทะเลสาบแห่งนี้มิชชันนารีชาวดัตช์เดินทางเข้ามาค้าขายและเผยแผ่ศาสนาคริสต์พวกเขาทำให้คนบูกิสเข้ารีดเป็นจำนวนไม่น้อย B.F. Matthew ได้ทำตัวคลุมคลื่นกับคนท้องถิ่นเรียนภาษาบูกิสและแปลคัมภีร์ไบเบิลให้เป็นภาษาของคนท้องถิ่นสร้างโบสถ์โรงเรียนเพื่อพัฒนาชุมชนไปในแบบตะวันตกเพื่อลดความขัดแย้งกับคนพื้นถิ่นที่ถูกปกครองแบบรัฐอาณานิคมเมื่อผ่านพ้นยุคอาณานิคมสู่เอกราชพวกเขาบางส่วนก็กลับมาเข้ารีดอิสลาม
ซึ่งมีรากฐานอันแข็งแกร่งอยู่ในดินแดนแห่งนี้จากพื้นที่อาศัยของชาวบูกิสขึ้นไปทางเหนือยังมีชนเผ่าบนเกาะอยู่อีกมากนักพวกเขาสื่อสารกันด้วยภาษาถิ่นที่มีอยู่มากเช่นกันการสร้างความเป็นหนึ่งเดียวนั้นการสื่อสารระหว่างกันเป็นสิ่งสำคัญอันดับต้นๆเมื่ออินโดนีเซียได้รับเอกราชได้กำหนดให้ใช้ภาษาอินโดนีเซียที่มีรากภาษาจากภาษามาเลเป็นภาษาทางการแทนภาษาดัชที่เจ้าอาณานิคมปกครองมาอย่างยาวนานและมีภาษาพื้นถิ่นที่ใช้พูดกันในกลุ่มโตราจาเป็นกลุ่มชนเผ่าที่ใหญ่ที่สุดในพื้นที่ภาคเหนือของสุลาเวสีมีประชากรกว่า 370,000 คนใน65หมู่บ้านห่างจากเมืองมากัสซาโดยทางรถยนต์เป็นระยะทาง310กิโลเมตรไต่เขาสูงกว่า 2,844 เมตรเหนือระดับน้ำทะเลสู่พงไพรวิถีโตราจาแสดงถึงอัตลักษณ์ที่สืบทอดจากต้นสายบรรพบุรุษที่เชื่อกันว่ามีถิ่นตั้งรกรากเดิมอยู่แถบจีนตอนใต้เลยมาถึงเอเชียตะวันออกเฉียงใต้บ้านที่มีหลังคาทรงสูงปลายทั้งสองด้านคล้ายกับหัวและท้ายของเรือแทนการระลึกถึงการอพยพโดยเรือมาปักหลักอยู่สุลาเวสีบ้านที่ชาวโตราจาเรียกชื่อว่าตองโกนันคือจักรวาลของชาวโตราจาหลังคาคือสวรรค์ตัวเรือนคือโลกมนุษย์และใต้ถุนเรือนคือนรกวัฏจักรชีวิตของชาวโตราจาวนเวียนอยู่บ้านรุ่นแล้วรุ่นเล่าสังเกตว่าเสาเรือนนั้นจะถูกยกขึ้นเหนือพื้นดินและก่อปูนรองไว้กันแมลงหรือปลวกมากัดกินเนื้อไม้การปลูกบ้านเรือนแบบนี้นับวันก็จะน้อยลงไปเรื่อยๆเพราะต้องใช้ต้นทุนในการก่อสร้างอยู่มากราว 20-60 ล้านรูเปียหรือประมาณ 1,600,000 บาทแม้ว่าชาวโตราจาส่วนใหญ่จะเข้ารีศาสนาคริสต์ไปแล้วแต่ก็เป็นความศรัทธาในพระเจ้าที่ผสมผสานความเชื่อดั้งเดิมในสิ่งเหนือธรรมชาติและความเป็นความตายในชาติภพหน้าไว้ด้วย

ยังมีเทพในตำนานพื้นบ้านของชวาที่บอกเล่าเป็นตำนานเทวีแห่งทะเลใต้เธอเป็นเจ้าหญิงแห่งปาจาจารันที่ถูกสาปให้ประทับอยู่ในพระราชวังใต้ทะเลเป็นผู้ปกปักคุ้มภัยให้กับกษัตริย์ชวาทุกพระองค์พระราชวังใต้น้ำของเทวีแห่งทะเลใต้อาจเป็นเพียงแค่จินตนาการร่วมของคนพื้นเมืองชวาแต่ก็อดคิดต่อไปไม่ได้ว่ายามไม่ได้แหวกว่ายไปในทะเลแถบนี้ก็พาให้คิดไปว่าบางทีความสวยงามที่เห็นอาจซุกซ่อนพระราชวังไว้ที่ไหนสักแห่ง

0: ผู้พิทักษ์ท้องทะเลคือชนเผ่ายิปซีทะเลที่มีผืนน้ำเป็นบ้านท้องฟ้าเป็นหลังคาบาเจ้าเป็นชนพื้นเมืองที่อาศัยกระจัดกระจายอยู่ในหลายพื้นที่ในเขตทะเลในละแวกทะเลซูลูและทะเลเซเลเบสทางตะวันออกของเกาะบอร์เนียวเรื่อยไปจนถึงทางตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศฟิลิปปินส์และบริเวณเกาะสุลาเวสีประเทศอินโดนีเซียพวกเขาเกิดมาพร้อมกับพรสวรรค์ในการดำน้ำแบบฟรีดิวิ่งโดยจะหายใจเข้าปอดเพียงครั้งเดียวและกลั้นหายใจให้ได้นานที่สุดคำถามยอดนิยมที่เขามักถูกถามเสมอว่าคุณดำน้ำได้นานที่สุดกี่นาทีพวกเขาเลี่ยงที่จะตอบเวลาตามเข็มนาฬิกาและตอบกลับว่าได้ปลาเมื่อไหร่ก็ขึ้นมาเมื่อนั้น
1: เราสังที่นี่มีบางลาวผมมุกติการมันสิงหิการตุจ่าบรรยากาศลาก็บรรยากาศยังมาดลิมีบาจาวของลาว
2: บาจาวลาวกับบาจาวดารัตเบดานะที่บ้าน
1: นี่แหละเบดานะได้ยังดีเพราะรูมันยังกันada yang di darat nih.
2: Tapi jadi bajar sama.
1: Sama.
2: Dan anak-anak kecil dari bajar ini tiap-tiap hari dia buat anak-anaknya.
1: Beginilah dorong sejak mengarang lah ini. Mengarang itu aja. Ikuti laut memukat dorang itu aja dorang.
0: เมื่อชาวยิปซีทะเลติดต่อคนบนบกมากขึ้นและทรัพยากรในน้ำก็มีขีดจำกัดที่ทำให้จับปลาได้น้อยลงวิถีเพื่อปากท้องจึงเปลี่ยนเป็นการสร้างงานใหม่เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวดังเช่นชาวเผ่ามานิฮาซาในเขตอุทยานทางทะเลแห่งชาติบูนาเก้นซาโอนชาวประมงบนเกาะเล่าให้ฟังว่าหลังจากการประกาศเป็นอุทยานทางทะเลแห่งชาติทุกอย่างก็ดีขึ้นมากเรือจอดกันเป็นระเบียบในจุดที่ไม่กระทบต่อแนวปะการังน้ำตื้นให้จับปลาโดยใช้เบ็ดตกเท่านั้นอุปกรณ์อื่นๆเช่นแหอวนห้ามนำมาใช้เด็ดขาดฝ่าฝืนก็จะถูกพักใบอนุญาตทั้งปี
3: ที่นี่มีพื้นที่ที่ถูกห้ามจับปลาหรือมีเดือนที่ถูกห้ามจับปลาไหมครับห้ามมีก็มีห้
4: ามAda batas-batas.
3: Kalau dulu batas. Tidak ada batas kan?
4: Betul-betul dan dulunya enggak.
3: Di daerah itu sepanjang tahun atau pemusim aja yang enggak boleh cari ikan?
4: Ikan. Sepanjang

0: Di daerah mana yang enggak boleh di yang batas?
1: Ada yang situ. Di antara kampung Islam situ batas.
0: Pelaya ใหญ่ yang พวก pelaya ฉลาม pelawan เนี่ย ต้อง ออก ไป นอก ๆ หน่อย ถึง จะมี แต่ ว่า ถ้า เกิด ว่า ในบริเวณเกาะรอบเกาะมูราเก้นเนี่ยจะไม่มีปลาที่เป็นอันตรายก็เราอย่างออรังบูนาเก้นกันบิซาจารีอีกันยาวบราเปเจ้าดารีพูลอง
1: ดูไปราเซียว
0: เออดูคุณนั่งด้วยบราเปเจ้าเพิ่ง
1: คุณน่าไปนี่จะกันตั้งก็ตั้งอีกันตั้งอีกันต้องคน
2: เกาะบูนาเก้นมีแนวป่าชายเลนที่ป้องกันการกัดเซาะตรงกลางเกาะก็รกชัดไปด้วยต้นไม้หนาทึบมีถนนสายเล็กๆที่สามารถสัญจรได้ด้วยรถมอเตอร์ไซค์จักรยานหรือรถพ่วงบรรทุกของใกล้ๆกับท่าเรือก็มีหมู่บ้านชาวพื้นถิ่นที่มีประชากรอยู่ราว 2,500 คนส่วนใหญ่จะนับถือศาสนาคริสต์ตามแบบเจ้าอาณานิคมดัตช์บนถนนสายเล็กๆระหว่างหมู่บ้านมีตรอกซอกซอยให้ลัดเลาะไปตามบ้านเรือนของชาวพื้นถิ่นที่มักจะปลูกแปลงพืชผักสวนครัวไว้ทำกินมีร้านขายของร้านอาหารไว้บริการนักท่องเที่ยวที่ผ่านทางมาสัตว์เลี้ยงของชาวบ้านกันคอกไว้ในรั้วบ้านบางทีก็ปล่อยให้มันหากินอยู่ในละแวกนั้นกระทั่งพวกเรามาเจอเจ้าแพะที่เยาะย่างไปตามเส้นทางเดียวกันทำให้เรารู้ว่าทางข้างหน้านั้นได้พาเราเข้าสู่ชุมชนของชาวมุสลิมแล้ว

0: ความสมบูรณ์ของท้องทะเลที่ถูกอนุรักษ์ไว้ได้ทันท่วงทีทำให้วัฏจักรชีวิตใต้น้ำได้กลับฟื้นคืนและเติมความสวยงามให้กับโลกใต้น้ำสัตว์น้ำหายากที่มีสปีชีส์ผสานกันระหว่างกระแสน้ำสองทวีปออสเตรเลียและเอเชียคุณก็สามารถพบเห็นปลาหน้าตาประหลาดๆได้ที่นี่ด้วยเช่นกันยังรวมถึงสัตว์น้ำอย่างเต่ากระที่มักจะว่ายโฉบให้คุณได้ตื่นตาอยู่บ่อยครั้งช่วงเดือนมิถุนายนถึงเดือนสิงหาคมของทุกปีเป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดของการดำน้ำซึ่งก็เหมาะเจาะมากหากคุณกำลังหาที่ดำน้ำในฤดูกาลที่ช่วงมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดผ่านอยู่แนวชายฝั่งอีกด้านหนึ่งของคาบสมุทรมาลายู
1: คือเวลาเดินเรือในเขตดำน้ำนะครับต้องอย่างน้อย2คนนะฮะคนที่1ก็คือนายท้ายเรือบังคับเรืออีกคนหนึ่งต้องคือต้นหนดูล่องน้ำนะเพราะว่าจะอันตรายมากถ้าไม่มีคนนี้อยู่เขาจะต้องคอยดูมองว่าตรงไหนจะมีนักประดาน้ำนะครับเขาจะต้องไปน้ำลึกไว้จะไม่เดินเรือในเขตระหว่างน้ำลึกกับน้ำตื้นถ้าเราจะสังเกตเห็นว่าจะมีนักประดาน้ำเนี่ยนะครับเยอะมากเลยเป็นร้อยเลยนะเป็นร้อยชีวิตเลยอยู่ใต้น้ำถ้าเกิดเรือเนี่ยนะครับไปตัดเส้นที่เขาดำน้ำอยู่เนี่ยแล้วนักประดาน้ำสกูบ้าเนี่ยเขาลอยขึ้นมาเนี่ยนะครับตรงนี้คือจุดอันตรายใบจักรเรือเนี่ยจะไปทำอันตรายกับนักประดาน้ำได้เพราะนั้นบุคคลนี้สำคัญ
0: เดดี้คนต่างถิ่นที่เข้ามาทำมาหากินบนเกาะบูนาเก้นมากว่า20ปีแล้วบอกว่าตั้งแต่คริสต์ศักราช1980บูนาเก้นก็เริ่มเป็นที่รู้จักของนักดำน้ำทำให้เขาตัดสินใจจากบ้านเกิดมาปักหลักอยู่ที่นี่รายได้จากนักท่องเที่ยวกับความชื่นชอบโลกใต้น้ำทำให้เขารู้สึกต้องหวงแหนธรรมชาติไว้ให้คงอยู่ในสภาพนี้ให้นานที่สุด
2: ซาดบาบาสโนคลิงดีเดร่าการังดิพูลาปูนาเก้นBapak rasanya gimana?
3: Saya rasanya menikmati keindahan dalam lautnya. Saya merasa enjoy, saya merasa senang, saya merasa puas dengan keadaan yang ada di Pulau Punaken.
2: Gelam paling dalam berapa meter?
3: 60 meter.
2: Ketemu apa di bawah?
3: Ikan hiu.

ภาพความอุดมสมบูรณ์ของเกาะที่ถูกปรุงแต่งด้วยวัฒนธรรมสมัยใหม่พาให้เรานึกย้อนไปถึงยุคของการบุกเบิกค้นพบเกาะสุลาเวสีเป็นขุมทรัพย์กลางทะเลที่ชาวยุโรปแสวงโชคและนำทรัพยากรธรรมชาติกลับไปสร้างความมั่งคั่งให้บ้านเกิดของตนเป็นจุดยุทธศาสตร์การลำเลียงเสบียงไพร่พลในช่วงสงครามในทุกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทำให้ชาวมินาฮาซาไม่ได้เป็นเผ่าพันธุ์ติดเกาะหรือไกลปืนเที่ยงอีกแล้วพวกเขาจะเป็นผู้ถือครองมรดกล้ำค่าแห่งนี้ในฐานะคนพื้นเมืองที่พร้อมจะปรับตัวให้เกาะสุลาเวสีเหนือนั้นกลายเป็นขุมทรัพย์ทางธรรมชาติของโลกในวันข้างหน้าต่อไป

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

มีคำโบราณเคยกล่าวไว้ว่าถ้ามีเด็ก1คนเกิดมาพร้อมกับต้นมะพร้าว1ต้นนะครับเขาจะสามารถหาประโยชน์จากมะพร้าวต้นนั้นได้ตลอดจนหมดอายุขัยของเขาเลยล่ะครับและคำโบราณที่ว่านี้นะครับจะเป็นจริงหรือไม่รวมไปถึงมะพร้าวจะมีประโยชน์ขนาดนั้นจริงไหมวันนี้เราจะมาหาคำตอบกันครับ

ตอนนี้ผมก็มาอยู่ที่สวนมะพร้าวแล้วเรียบร้อยนะครับเพราะว่าวันนี้เนี่ยจะมาเป็นชาวสวน1วันด้วยกันครับตอนนี้ฮะมีคุณลุงเขากำลังสอยมะพร้าวอยู่เดี๋ยวเรามาดูวิธีการสอยมะพร้าวดีกว่าว่าเขามีวิธีการทำอย่างไรบ้างครับ

0: ลุงครับลุงสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: โอ้โหฮึบโอ้โหนี่ฮะคุณลุงชื่ออะไรครับผม
1: ชื่อสมังครับ
0: ลุงสมังนะฮะโอ้โหลุงสมังนี่คือวิธีการสอยมะพร้าวเลยใช่ไหม
1: ครับ
0: อันนี้คือเราต้องทำยังไงบ้างพี่วิธีการสอยเนี่ย
1: ก็
0: มีขั้นตอนยังไงบ้าง
1: มาตั้งตะขอ
0: ไอเนี้ยเขาเรียกตะขอ
1: ตะขอ
0: เกี่ยวโอ้มันยาวมากเลยนะ
1: ครับมันต่อได้ถึงขนาด5ชั้น6ชั้นต่อได
0: ้ต้นมันสูงมากเลยเนาะ
1: ครับ
0: ที่เราใช้วิธีการสอยเนี่ยเราต้องสอยแบบไหนมาลูกแบบไหนลงมาม
1: ันมีอันแห้งแล้วก็มันจะมีน้องทับ1น้องทับ2
0: มันคืออะไรน้องทับ1ทับ2เนี่ย
1: ก็คือดูลูกอ่ะ
0: เ
1: พราะว่าอันที่อยู่ใต้ข้างบนเหลือ2อันเนี่ยนะคือว่ามันจะใช้ได้
0: แล้วเนี่ยคุณพาผมไปดูวิธีการสอยหน่อยได้ไหมว่าเขาต้องเล็งอะไรยังไง
1: อ้าวไปได้เลย
0: ได้ครับมาข้ามกลับไปใช่ไหมหรือว่าทางไหนดี
1: ไปนี้ก่อน
0: ทางนี้ก่อนแล้วกันป่าอ๋อนี่คือไม้สอยใช่ไหม
1: ครับนี่คือไม้สอยนี่คือไม้สอย
0: นี่คือพลสอยของเรา
1: ครับ
0: ต่อได้ทั้งหมดสุดกี่เมตร
1: มันตกไปถ้าต่อทั้งหมดไปได้ก็โยมันไม่เกินจาก12วานี่ก
0: ็12วาวา1นี่เมตรนึง
1: ไหม2เมตร2เมตร
0: 24โอ้2เมตรเลยเหรอโหแล้วพี่คุมไงคุมยากไหมโชว์หน่อยได้ไหมมันจะตกใส่หัวไหมเนี่ย

0: ปึ๊บโอ้โหอันนี้คือมะพร้าวอ่อนที่เรากินน้ำกัน
1: ครับ
0: ได้แล้วเรียบร้อย
1: เรียบร้อยครับ
0: โอ้โหนุ่งพาผมไปชิมหน่อยเทสรสชาติหน่อย
1: ได้เลยครับ บัดนี้จะเริ่มบอกแล้วครับ อยู่กับส่วนมะพร้าวมันก
0: ็คงทึบ
1: มีรายได้ดี
0: โอ้โหน้ำเยอะมากฮะโอ้โห
1: ลองชิมเลยครับหวาน
0: โอ้โหหอม
1: แล้ว
0: หวานเจี๊ยบเลย
1: ครับ
0: แล้วอันนี้คือ
2: มะพร้าวแกงอ่อน
0: แก
2: ่แกงมะพร้าวแกง
0: มะพร้าวแกง
2: ครับอ๋อมะพร้าวอ่อน
0: อ๋อครับไหนลุงลองมีน้ำเหมือนกันอันนี
2: ้
0: กินน้ำได้
2: ครับ
0: รบกวนด้วยครับผม
1: ได้เลยแหละ
0: โอ้โหโอ้มันก็มีน้ำเยอะเหมือนกันนะ
1: เต็มลูกแหละ
0: โอ้โห
1: ลองชิมนะ
0: ขออนุญาตครับนี่ดูไซส์นะฮะต่างกันเยอะพอสมควรลองชิมดูหน่อย
1: ลองชิมดูจะไม่เหมือนกัน
0: มันจะเปรี้ยว
1: เปรี้ยวจะเปรี้ยวจะซ่า
0: อันนี้เพราะพันธุ์หรือว่ายังไงฮะหรืออายุของมัน
1: มะพร้าวมันคนละพันธุ์ครับ
0: อ๋อไ
1: อ้นี่พันธุ์มะพร้าวใหญ่นี่พันธุ์มะพร้าวน้ำหอมมันจะไม่เหมือนกัน
0: แสดงว่าแบบนี้เนี่ยมะพร้าวมีหลายพันธุ์มาก
1: มี
0: หลักๆมีประมาณกี่สายพันธุ์คุณลุง
1: มันมีอยู่ 3-4 สายแหละ
0: ครับผม
1: เพราะว่ามันมีมะพร้าวน้ำหอมมีมะพร้าวน้ำหวานแล้วมีมะพร้าวใหญ
0: ่
1: แล้วมีมะพร้าวเหลืองมันต้อง
0: แล้วแต่ว่ามะพร้าวแต่ละชนิดเนี่ยจะเอาไปส่วนนั้นไปใช้ทำอะไร
1: ครับ
0: อ๋อหลังจากนี้พอเราหาไปเสร็จแล้วปุ๊บเราไปทำอะไรต่อบ้างขั้นตอนมีเยอะแยะมากมาย
1: โอ้เยอะ
0: อ่ะพูดมายังไม่ค่อยเห็นภาพเท่าไหร่ไงคุณลุงพาผมไปดูได้ใช่ไหม
1: ได้ครับ
0: โอเคไปมาดูเดี๋ยวเอาม
1: ะพร้าวน้ำหอมด้วยอะไรนี่จะไล่คนไ
3: ปคุณผู้ชมครับมะพร้าวที่นิยมปลูกในประเทศไทยนั้นมีอยู่9ชนิดด้วยกันนะครับนั่นก็คือ1มะพร้าวไฟเป็นมะพร้าวที่มีเปลือกสีเหลืองทองมีสรรพคุณทางยาสูงในตำรายาโบราณของไทยระบุว่าช่วยรักษาโรคบิดแก้ท้องเสียได้ดีนิยมปลูกกันมากในภาคกลางครับ2มะพร้าวน้ำหอมเป็นมะพร้าวที่มีเปลือกสีเขียวน้ำของมะพร้าวมีรสชาติหอมหวานนิยมปลูกในที่ลุ่มภาคกลางและมีประโยชน์ต่อสุขภาพเช่นช่วยชะลอความแก่และบำรุงผิวพรรณได้ดีครับ3มะพร้าวทะเลหรือมะพร้าวแฝดเป็นมะพร้าวที่ผลจะสุกต้องใช้เวลาถึง7ปีด้วยกันครับเป็นมะพร้าวพันธุ์ที่ปลูกยากผลของมะพร้าวทะเลมูลค่าขาย1ลูกประมาณ 20,000 บาทด้วยกันครับ4มะพร้าวสอเป็นมะพร้าวที่นิยมปลูกเฉพาะในแถบจังหวัดสมุทรสงครามมะพร้าวต้นหนึ่งจะให้ผลเพียง 2-3 ผลเท่านั้นส่วนใหญ่นิยมปลูกเอากะลามาทำซออู้และซอ3สายครับ5มะพร้าวพันธุ์มลายูสีเหลืองต้นเตี้ยมะพร้าวชนิดนี้นำเข้ามาจากมาเลเซียครับเปลือกของผลมีสีเหลืองลักษณะพิเศษคือต้นจะสูงเพียงแค่2เมตรกว่าๆเท่านั้นผลของมะพร้าวชนิดนี้เมื่อแก่นิยมผ่ามาขูดทำกะทิประกอบอาหารครับ6มะพร้าวพวงร้อยเป็นมะพร้าวที่จัดได้ว่าเป็นมะพร้าวที่มีผลดกและมีน้ำหวานกว่ามะพร้าวทั่วไปครับลักษณะพิเศษก็คือต้นมะพร้าวมีความสูงไม่เกิน3เมตรสามารถติดผลได้ 30-50 ผลต่อทลายครับนิยมมาทำขนมต่างๆครับ7มะพร้าวกะทิเป็นมะพร้าวราคาดีและหายากมีเนื้อหนาฟูอ่อนนิ่มรสชาติอร่อยปัจจุบันนี้ออกมาเป็นอาหารว่างเสริมสุขภาพเพราะมีคุณค่าทางโภชนาการที่สูงครับ8มะพร้าวพวงทองเป็นมะพร้าวที่มีเปลือกสีเหลืองอมขาวน้ำของผลจะมีรสชาติหวานมีกลิ่นเฉพาะตัวไม่เหมือนมะพร้าวทั่วไปนั่นก็คือมีกลิ่นหอมคล้ายเผือกต้มเนื้อในนุ่มหนึบน่ารับประทานและอร่อยครับเป็นที่ต้องการอย่างมากในครับและสำหรับลำดับสุดท้ายลำดับที่9มะพร้าวสีสุกเป็นมะพร้าวที่มีเปลือกสีส้มหรือสีหมากสุกน้ำของมะพร้าวมีรสชาติหอมหวานปัจจุบันนิยมนำมารับประทานและใช้เป็นไม้ประดับครับ
0: คุณลุงเริ่มต้นมาทำงานเกี่ยวกับมะพร้าวนี่ยังไงได้ครับ
1: ผมก็อาศัยตอนสมัยนั้นก็คือขึ้น ขึ้นต้นมะพร้าวปลาหลังสมัย
3: อายุประมาณเท่าไหร
1: ่17
0: 30 40ตังค
1: ์แล้วก็มาสอย
0: ครับ
1: มาสอยนี่ก็เหมาเป็นไล่ละ70บาททำสอยมะพร้าวมา20กว่าปีมันก็ทำไม่ไหวแล้ว
0: ครับ
1: เข้าไม่ดีทำไม่ไหวแล้วก็หันมาเก็บมะพร้าวได้ปี
0: ทำไมถึงยังทำอาชีพนี้อยู่ลุง
1: เพราะว่าทางบ้านเราก็ไม่รู้จะทำอะไรน้องก็มีอาชีพนี้ที่ว่าเป็นหลัก
0: แต่ว่าตอนแรกคุณลุงทำมาด้วยมีสวนมะพร้าวของตัวเองอยู่แล้วไหมหรือว่าค่อย
1: ไม่มีครับไม่มีเลยครับต้องอาศัยครับเขามาจ้างผมก็ไปขึ้นครับ
0: ก็ค่อยรับจ้างงี้มาเรื่อย
1: ๆครับตายเต้ามาเรื่อย
0: ๆตอนนี้นะฮะนอกจากมะพร้าวจะสร้างรายได้ให้กับลุงอังแล้วเนี่ยเขายังเป็นมรดกเป็นพื้นที่เป็นที่ดินนะเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นการวางแผนให้กับลูกๆหลาน
1: ๆ
0: ในอนาคตต่อไปได้อีกด้วยนะฮะมะพร้าวนี้ประโยชน์สูงสุดจริงๆครับ

พอเราเดินออกมาจากสวนไม่ไกลนักนะฮะเราก็จะเจอกับลานตากลูกมะพร้าวหรือที่เขาเรียกกันว่าลงนั่นเองนะครับผมที่เขาจะใช้ในการตากลูกมะพร้าวไว้ก่อนนะครับก่อนที่จะนําไปแปรรูปต่างๆนะครับซึ่งลานแปรรูปก็จะอยู่ตรงนี้นะฮะเขาก็จะมีการคัดแยกนะครับตัวเปลือกตัวน้ําตัวเนื้อออกมาไปแปรรูปต่างๆซึ่งเดี๋ยวเราจะไปดูวิธีการแปรรูปของเขากันดีกว่าว่าเขาทํากันยังไงบ้างนะครับ

0: ก็อยู่ในลานแปรรูปแล้วนะครับผมป้าสวัสดีครับ
1: จ้าสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับนี่ทำอะไรอยู่จ๊ะ
1: คิวมะพร้าวค่ะ
0: นั่งด้วยคนนะ
1: ได้เลยค่ะ
0: อันนี้คือตัวเนื้อมะพร้าวเลย
1: ใช่ค่ะ
0: ขั้นตอนกว่าจะมาเป็นเนื้อนี่ต้องทำยังไงก่อนบ้างครับ
1: ก็คือมันเป็นลูกนี้ก็มาเคาะกะลาออกแล้วถึงจะมาเป็นลูกแบบนี
0: ้อ๋ออย่างนี้เอาไปทำอะไรได้ครับ
1: นี่เหรอก็ไปแกง
0: ไปทำเป็นกะทิไปทำเป็นอะไรต่อไปอย่างน
1: ั้
0: น
1: ขนมหวานเป็นกะทิ
0: ตรงนี้ขั้นตอนในการที่เราจะทำเป็นกะทิอย่างเงี้ยเราต้องทำยังไงบ้างเก็บรายละเอียดมันยังไงบ้างครับ
1: เก็บผิวออกแล้วก็ไปล้างน้ำ
0: ครับ
1: แล้วก็ส่งโรงงาน
0: อ๋อส่งโรงงานทั้งแบบนี้เลยที่นี่ก็จะทำทุกอย่างเลยตั้งแต่ปอกเปลือกมะพร้าวก่อนแยกอะไรพวกกาบมะพร้าวทิ้งใช่ไหมฮะ
1: แยกกะลา
0: แล้วตัวน้ำล่ะครับ
1: ตัวน้ำก็ส่งโรงงานค่ะ
0: ตอนนี้เราคงได้เห็นขั้นตอนในการแปรรูปต่างๆนะฮะจากมะพร้าวหนึ่งลูกเนี่ยทำอะไรได้บ้างนะครับผม
2: คุณผู้ชมครับมะพร้าวยังมีประโยชน์อีกมากมายนะครับส่วนจะมีอะไรบ้างนั้นเดี๋ยวผมจะพาคุณผู้ชมไปชมกันครับ

0: นี่ฮะตอนนี้เราอยู่กับอาจารย์ประกอบนะฮะซึ่งจะมาให้ความรู้เกี่ยวกับอาหารที่ใช้มะพร้าวเป็นส่วนประกอบ
1: ใช่ครับ
0: แน่นอนเลยว่าถ้านึกถึงเนื้อน้ำเนี่ยต้องเป็นของคาวของหวานแน่ๆ
1: ครับผม
0: แต่ว่าหลักๆแล้วเราทำอะไรกับเขาบ้างครับ
1: อาหารพื้นเพของที่นี่นะครับที่จะประกอบด้วยตัวของมะพร้าว
0: ครับ
1: หลักๆเนี่ยที่เป็นไฮไลท์ของที่นี่ก็คือแกงกะลาอ่อนหรือกระดองกุบ
0: กระดองกุบ
1: ใช่ครับคือเราเอากะลาที่ยังอ่อนอยู่ของลูกมะพร้าวมาแกง
0: งั้นเดี๋ยวก่อนที่จะเริ่มทำกันเราต้องไปหาวัตถุดิบก่อน
1: ใช่ครับ
0: โอเคงั้นเดี๋ยวขอตัวไปหาวัตถุดิบเพื่อมาทำแกงกระดองกุบปึ๊บโ
2: หเนี่ยค่ะ
0: เรา
2: ใช่ค่ะ
0: ไซส์ประมาณนี
2: ้เนี่ยค
0: ่
2: ะ
0: อ๋อเหรอครับแกงทีนึงใช้กี่ลูกฮะ
2: ก็ประมาณ 4-5 ลูกค่ะ
0: 4-5 ลูกเลยโอ้โห
2: ค่ะ
0: อันนี้พี่สามารถปอกเปลือกมันให้ดูเลยได้ไหมฮะว่าหน้าตากระดองกรุบนี่มันเป็นยังไง
1: วัตถุดิบที่เราไปเอามานะครับเราต้องมารีบมาแช่ในน้ำที่ผสมด้วยมะนาวนะครับมันจะไม่แดงแบบนี้แล้วก่อนที่เราจะใช้เนี่ยนะครับเราจะมาลักษณะที่เป็นชิ้นเนาะเราก็มาซอย
0: เป็นแล้วก็แช่ไว้
1: ต่อจากนั้นเราก็จัดแกงกันเลย
0: ได้เลยครับเริ่มทำได้เลยครับ
1: เอาเลยครับ

0: ำอาหารต้องใช้มะพร้าวแก่ถ้าทำขนมต้องใช้มะพร้าวอ่อนหน่อยนึงคือเรียกว่าทึนทึก
1: ทึนทึกเหรอ
0: ค่ะทึนทึกค่ะ
1: ทึนทึกแปลว่าอะไรครับ
0: อ่อนก็ไม่อ่อนแก่ก็ไม่แก่
1: กำลังดี
0: กำลังดีกะลาต้องขาว
2: หน้าตามันประมาณไหนครับ
0: หน้าตามเป็นยังไงคะทึนทึก
1: อ๋ออย่างที
0: ่ค่ะที่กำลังขูดนะขั้นตอนแรกก็คือทำไส้ไว้ก่อน
1: ทำไส้ไว้ก่อนไส้คือตัวนี
0: ้ตัวนี
1: ้ใช่ไหมฮะ
0: ตัวนี้ตัวไส้
1: ประกอบด้วยอะไรบ้างครับไส้
0: ประกอบด้วยน้ำตาลมะพร้าวน้ำตาลมะพร้าว1กิโล
1: ครับ
0: ก็ต้องน้ำตาล1กิโลเหมือนกันน้ำตาลก็น้ำตาลมะพร้าวแล้วทีนี้พอกวนเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็มาปั้นแป้งและทีนี้จะเป็นขนมค่ะ
1: และเมนูทั้งหมดตรงนี้เดี๋ยวจะไปรอเราอยู่ที่โต๊ะอาหารนะครับเราไปดูเมนูทั้งหมดกันเลยดีกว่าครับว่าทำอะไรกันได้บ้างครับโอ้ตอนนี้อาหารข้าวหวานครบแล้ว
3: ครับ
1: ทานข้าวกันซะหน่อยดีกว่านะวันนี
3: ้
1: เห็นท่านบอกว่ายังไงนะฮะถ้าอยู่ที่นี่7วัน
3: เมนูอาหารจะไม่ซ้ำกันทุก
1: ไม่ซ้ำกันเลย
3: เพราะว่าของเราจะหาได้ง่ายว
1: ั
3: ตถุดิบเราจะหาในสวนในหลังบ้านเราเนี่ยจะมีเยอะพอสมควร
1: ครับผมโอเคผมว่าตอนนี้บรรยากาศดีนั่งริมน้ำแบบนี้กินข้าวดีกว่าฮะ
3: ต้องชิมเลยครับ

0: ตอนนี้นะฮะเรามาอยู่กันที่บ้านของลุงมงคลคำดีนะครับผมเพื่อที่เราจะมาดูวิธีการทำน้ำตาลมะพร้าวกันเขามีวิธีการทำยังไงเดี๋ยวเราเข้าไปคุยกับคุณลุงด้านในเลยดีกว่าครับคุณลุงสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับสวัสดีครับ
0: ลุงกำลังเริ่มทำน้ำตาลแล้วใช่ไหมเนี่ย
1: ใช่
0: อ
1: ๋
0: อแล้วก่อนที่เราจะเริ่มทำน้ำตาลเนี่ยเราต้องทำอะไรก่อน
1: ต้องไปขึ้นตาลก่อน
0: อันนี้พาผมไปดูขึ้นตาลก่อนได
1: ้ไหมครับ
0: ทางไหนเอ่ย
1: ทางนี้ครับ
0: อ๋อโอเคนะครับคุณลุงพาผมไปหน่อยนะนี่คนปีนของเราอันนี้คือเราต้องทำยังไงบ้างพี่ก่อนจะปีนขึ้นไปเราต้องมีการเตรียมตัวยังไงบ้างไหมฮะ
2: ก็มีกระบอกที่จะเอาไปเปลี่ยนบนยอดเพื่อจะเอาน้ำตาลบนยอดลงมา
0: แล้วมีดนี่เอาไปตัดอะไรฮะ
2: ก็ตัดงวงปาดงวง
0: ปาดงวงปาดงวงเพื่อเอาน้ำตาลใช่ไหม
1: ต้องปาดใหม่ทุกมือ
2: ถึงจะได้น้ำถ้าไม่ปาดมันจะไม่ได้น้ำน้ำจะแห้ง

0: ตอนนี้ผมรู้เรื่องของประโยชน์ของมะพร้าวมาเยอะแล้วแต่ยังไม่รู้จักทางต้นเลยครับนุ๊ก
1: ครับ
0: ว่ามันมีอะไรเรียกว่าอะไรไงบ้าง
1: เอายอดสุดนะบนสุดเลย
0: ครับ
1: ก็คือยอดอ่อนที่เรามาใช้ปรุงอาหารใส่ต้มยำอะไรต่างต้มยำไก
0: ่
1: แกงเปลือกแกงอะไรทานหน่อไม้อะไรได้หมด
0: ครับ
1: กับแต่อร่อยกว่าหน่อไม้เสร็จแล้วมันเติบโตจากนั้นเติบโตต่อไปมันก็จะมีจัดออกมามีจัดออกมาแล้วก็สามารถทำน้ำตาลทำน้ำตาลได้ที่เราไปดูเมื่อกี้นี
0: ้
1: ถ้าเราไม่ทำน้ำตาลดอกก็บาน
0: ก็กลายมาเป็นผลแบบนี
1: ้ก็กลายมาเป็นผลมะพร้าวแบบนี
0: ้ตัวนี้ตัวที่คุณลุงถือมันคืออะไรฮะ
1: อันนี้
0: ว
1: ่
0: าอะไรฮะ
1: จะเรียกว่าหัวตะโงกก็ได้ภาษาชาวบ้าน
0: ครับ
1: เรียกว่ากาบก็ได้เนี่ยคืออันนี้นะครับ
0: กาบมะพร้าว
1: เอาทำอะไรนะครับจังหวัดเลยทำผีตะโขนขายในแหล่งท่องเที่ยวที่เติมศิลปะลงไปส
0: ื่อ
1: สารลงไปนะครับชุดหนึ่งก็ประมาณ 4-500 บาทแล้วครับทำได้หมดแล้วอย่างเงี้ยก็เป็นเชื้อเพลิงฮะเกลือน้ำตาลได้หุงข้าวได
0: ้
1: ลาวเป็นไม้ขวาดได้สารเป็นกระจาดได้นะครับใบที่ลาวแล้วก็ไปเป็นเชื้อเพลิงส่วนเป็นก้านก็เป็นไม้ขวาดขวาดถนนขวาดบ้านขวาดใหญ่ๆนะครับตัวลำต้นเนี่ยอายุ80ปีขึ้นไปเนี่ยก็จะซอยเป็นโครงสร้าง
0: อ
1: าคารได้เป็นเล้าเป็ดเล้าไก่ก็ได้นะครับ
0: คือเป็นไม้มันเนื้อแข็งนะ
1: ไม้นิ่ม
0: ไม้นิ่มแต่ว่าทำโครงสร้างได้ด้วย
1: โครงสร้างได้แต่เน้นส่วนโคนนะอายุ80กว่าเนี่ยอันนี้ทำซอยเป็นไม้ขึ้นขั้นบันไดไว้ในร่มปลายมันจะสวยแล้วก็กลาก็สามารถทำเป็นงานศิลปะได้
2: เดี๋ยวผมจะพาคุณผู้ชมไปพบกับผู้เชี่ยวชาญด้านมะพร้าวครับไปฟังกันครับว่ามะพร้าวสามารถนำไปทำอะไรได้อีกบ้างครับ
0: ไปเลยครับหลังจากที่เก็บมะพร้าวจากที่สวนมาแล้วเรียบร้อยเนี่ยเรามาทำอะไรยังไงต่อครับ
3: คือพอเก็บเรียบร้อยเดี๋ยวเราก็จะมากองไว้ที่บ้านก่อนสัก2อาทิตย
0: ์คือระหว่างที่เรานั่งรถมันจะเห็นทุกๆบ้านเนี่ยจะมีมะพร้าวน้ำตาลต่างๆนี
3: ้ใช่
0: อันนั้นคือยังใช้ได้อยู่
3: ใช่ใช้ได้เขากองไว้เพื่อรอให้มันมีน้ำหนักเพราะว่าที่นี่เราแปรรูปแล้วชั่งเป็นกิโลเราก็ต้องการให้ได้น้ำหนักเพิ่มที่ในฐานะเป็นผู้นำชุมชนเนี่ยเราไปรับความรู้เนี่ยเขาก็บอกว่าผลผลิตการเกษตรอ่ะมันต้องสร้างมูลค่าเพิ่มคือการแปรรูปเราก็ว่าแล้วมะพร้าวแปรรูปยังไงเขาบอกอ้าวก็เป็นกะทิไงคนซื้อน้ำคนซื้อกะลาคนซื้อเปลือก
0: เป็นใครบ้างครับอย่างคนซื้อเปลือกนี่เป็นพวกประเภทไหนเอาไปทำอะไรได้
3: เปลือกเนี่ยเขาก็เอาไปทำเปลือกสับผสมดินปลูกต้นไม้เอาไปทำเป็นกระบะเขาต้องการอยู่แล้วแต่สิ่งที่เขาต้องการคือต้องมารวมกันเพื่อรถเข้ามาแล้วขนได้เลย
0: กะลาล่ะครับ
3: กะลาเราขายแต่มีข้อแม้ว่าอย่ามาเผาในตำบลฉันนะคือเขาก
0: ็รักษาเป็นฟืนเป็นอะไรแบบนี้
3: ขายเป็นกะลาสดๆแล้วถ้าจะไปเผาถ่านเผาอะไรต้องไปนอกตำบลเรา
0: อย่างที่ตอนนี้ทุกคนเห็นนะฮะว่าชุมชนมะพร้าวแห่งนี้นั้นมีการรวมตัวอย่างเข้มแข็งมากเป็นชุมชนที่เป็นตัวอย่างจริงๆโอ้สุดยอดฮะแม่เล็ก
2: จะเห็นได้ว่ามะพร้าวนอกจากจะนำมาเป็นอาหารและของใช้ต่างๆในชีวิตประจำวันแล้วนะครับผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากมะพร้าวยังสามารถสร้างรายได้ให้กับชาวบ้านในชุมชนอีกด้วยครับ

ประโยชน์ของมะพร้าวนั้นไม่ได้ใช้ประโยชน์ได้แค่หมดช่วยชีวิตคนคนหนึ่งอย่างที่โบราณกล่าวไว้เพียงอย่างเดียวเท่านั้นนะครับแต่สามารถใช้ได้ยันชั่วลูกชั่วหลานเลยล่ะครับเพราะว่ามะพร้าวนั้นนะครับเป็นผลผลิตส่งออกชั้นดีที่รายได้นั้นไม่ธรรมดาเลยล่ะครับเจ๋งไม่เจ๋งลองคิดดูนะครับว่ามีคนคนหนึ่งครับที่สามารถส่งออกมะพร้าวน้ำหอมได้30ล้านลูกต่อปีและส่งไปไกลกว่า20ประเทศทั่วโลกเลยครับ

0: างที่ผมได้บอกคุณผู้ชมไปนะครับว่ามีอยู่คนนึงครับที่เขาสามารถส่งออกมะพร้าวได้30ล้านลูกต่อปีไป20ประเทศทั่วโลกเลยนะครับแล้วตอนนี้เราก็อยู่กับเขาแล้วนะครับคุณวราพรมนัสรังสีหรือว่าพี่นิ่มนั่นเองครับนิ่มสวัสดีครับ
1: สว
0: ั
1: สดีค่ะ
0: นิ่มตอนนี้เป็น CEO ของออโคโคกรุ๊ปด้วย
1: ใช่ค่ะ
0: ครับผมก่อนอื่นที่จะไปกันที่ออโคโคกรุ๊ปเนี่ยผมขอถามก่อนละกันว่าพอตอนนี้เราทราบแล้วว่ามะพร้าวในภาคของเกษตรกรเนี่ยชาวบ้านเป็นมายังไงแต่ที่มาสู่การเป็นอุตสาหกรรมนะครับนี่มีการควบคุมอะไรยังไงบ้างครับ
1: ก็ในส่วนของเคเฟชนะฮะก
0: ็
1: เป็นการส่งออกมะพร้าวผลสดส่งออกไปต่างประเทศ
0: 100% ครับ
1: เพราะฉะนั้นในเรื่องของคุณภาพตั้งแต่อายุการเก็บเกี่ยวการดูแลมาตรฐานในฟาร์มนะคะซึ่งต้องให้เป็นที่มาตรฐานที่สากลยอมรับก็เป็นการที่ต้องทำงานควบคู่ของบริษัทเองกับเกษตรกรในเครือข่าย
0: ครับผมทีนี้ผมขอถามย้อนกลับไปนิดนึงคืออย่างที่ผมได้บอกคุณผู้ชมไปเพราะว่าผมก็จะได้ทราบข้อมูลมาเหมือนกันว่าพี่นิ่มเนี่ยสามารถส่งออกได้30ล้านลูกต่อปี
1: ค่ะ
0: แสดงว่าเราต้องเก็บเกี่ยวได้มากกว่านั้น
1: ต้องมากกว่านั้นค่ะเพราะว่าเปอร์เซ็นต์ของการที่มาตัดแต่งแล้วก็ uh-huh. เป็นผลสดบรรจุลงกล่องแล้วขึ้นตู้คอนเทนเนอร์ไปเนี่ย
0: uh-huh.
1: มันจะอยู่ในระหว่าง 25%
0: โอ้แสดงว่า30ล้านลูกนี่คือแค่ 25% เท่านั้น
1: ถึง 60% ละกัน
0: อย่างที่ได้บอกไปว่าเก็บได้100ลูกใช้แค่30ใช้แค่เพียงแค่ 25-60% เท่านั้นนี่ครับจริงๆแล้วรสชาติที่เราต้องคัดทิ้งไปเนี่ยก็ยังคงดีอยู
1: ่ยังคงดีอยู่ค่ะน้ำเนื้อยังคงดีอยู่เพียงแต่ว่ารูปลักษณ์ข้างนอก
0: ค่
1: ะรูปทรงขนาดมีตำหนิมีรอยช้ำเท่านั้นเองที่ไม่สามารถที่จะส่งออกผลสดได้
0: นี่พี่นิ่มที่เอาไปเป็นแปรรูปเป็นส่วนของออโคโคเนี่ยเอาไปทำอะไรยังไงบ้างคร
1: ับ ก็ในส่วนของออโคโคก็จะมีผลิตภัณฑ์หลากหลายมากเลยงั้นเดี๋ยวเราไปดูที่ออโคโคกรุ๊ปกันดีกว่า
0: ได้ครับพี่นิ่มครับครับไปดูด้านในกันครับ

0: และทั้งหมดนี้คือผลิตภัณฑ์แปรรูปจากมะพร้าวน้ำหอมทั้งหมดเลย
1: ใช่แล้วค่ะ
0: โอ้ครับผมคือที
1: ่ยังไม่หมดนะคะยังมีอีก
0: ยังมีอีกนะฮะ
1: ในแง่ของเป็น industrial product ก็คือเราก็มีเป็นน้ำมะพร้าวกับเนื้อมะพร้าวที่ให้กับผู้ประกอบการที่เป็นรายใหญ่ด้วย
0: ครับผมแปลกใจมากที่เห็นเมื่อสักครู่นี้คือทีแรกนึกว่าเอ๊ะทำไมถึงสีชมพู
1: อันนี้เป็นธรรมชาตินี่เป็นสิ่งที่ยืนยันว่าออโคโค่เนี่ยไม่ได้ใส่สารใดๆนะคะเป็น 100% จากธรรมชาติจริงๆเพราะว่าธรรมชาติของมะพร้าวน้ำหอมเนี่ยเขาก็จะมีสารฟีนอลิกสามารถเปลี่ยนเป็นสีชมพูได้นั้นสิ่งที่ออโคโค่ทำก็คือเราก็พยายามให้ข้อมูลต่างๆที่ถูกต้องให้กับผู้บริโภคค่ะ
0: ครับผม
1: ซาบะสกีน
0: ขอชิมหน่อยดีกว่าครับไม่ต้องเยอะนะครับจะได้กินหลายๆตัวได้ขอบคุณครับ
1: ก็อันนี้ก็เป็น2รสชาตินะคะรสมะพร้าวทั้งคู่แต่ว่าตัวนึงก็มีส่วนผสมของชาโค
0: ครับ
1: ซึ่งส่วนผสมของชาโคเนี่ยเราก็นึกถึงขนมเปียกปูนของไทยโบราณเน
0: า
1: ะ
0: สีเหมือน
1: ใช่เราก็ใช้วิธีการเดียวกันนะคะที่จะมาทำขนมเปียกปูนอ่ะมาอยู่ในซอฟต์ไอศกรีมของเรา
0: ตอนนี้คุณผู้ชมจะเห็นว่ามะพร้าวหรือว่าประเทศไทยของเราเองนะฮะจริงๆแล้วเกษตรกรเนี่ยคืออาชีพสำคัญแล้วก็เป็นธุรกิจหลักในการเป็นเกษตรกรรมเนี่ยนะฮะก็คือธุรกิจหลักๆเลยในการทำประเทศนะฮะซึ่งถ้าทำงี้ต่อไปเรื่อยๆแบบนี้นะฮะเราก็จะมีเขาเรียกว่าการยั่งยืนการเป็นอยู่ที่ยั่งยืนมากขึ้นกว่าเดิม
1: ค่ะ
0: ยังวันนี้ต้องขอบคุณพี่นิ่มมากเลยนะครับขอบคุณนะครับ
1: ขอบคุณค่ะ
0: แต่เดี๋ยวเราจะอยู่ขอคุยกันต่ออีกสักนิดนึง นะครับผมนี่ก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างนะครับผมที่นำเอาผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่แล้วมาแปรรูปให้เกิดมูลค่าเพิ่มนั่นเองนะครับเรามาชิมกันต่อดีกว่าพี่แนะนำตัวไหนต่อดีครับ
2: เราก็ได้เห็นกันไปแล้วนะครับว่ามะพร้าวสามารถนำไปทำอะไรได้บ้างนะครับในประเทศไทยสามารถผลิตมะพร้าวเพื่อการบริโภคโดยตรงในครัวเรือนนั้นประมาณ 60% และผลิตเพื่อส่งออกประมาณ 40% ครับซึ่งประเทศไทยส่งออกมะพร้าวไปประเทศจีนเฉลี่ยแล้วกว่า 1,912 ตันต่อปีครับและส่งออกไปยังอเมริกาเฉลี่ยแล้วกว่า 23,049 ตันต่อปีมะพร้าวจึงถูกจัดเป็นหนึ่งในพืชเศรษฐกิจของประเทศครับสามารถเรียกได้ว่าซูเปอร์ฟู้ดได้อย่างปากและเป็นที่ต้องการของคนทั่วโลกครับ
0: มาถึงตอนนี้เนี่ยคุณผู้ชมสามารถตอบคำถามผมได้หรือยังครับว่ากับคำโบราณที่ผมได้ให้ไว้ในตอนต้นนะครับว่าถ้าหากมีเด็กเกิดขึ้นมา1คนแล้วมีต้นมะพร้าว1ต้นเขาจะสามารถใช้ประโยชน์จากมะพร้าวต้นนั้นได้ตลอดจนสิ้นอายุขัยของเขาเลยล่ะครับมาถึงจุดนี้นะครับผมขอเพิ่มความเชื่อใหม่เข้าไปอีกนิดนึงก็แล้วกันครับว่าถ้าเขารู้จักที่จะเรียนรู้และพัฒนาผลิตภัณฑ์ความรู้ที่ได้นั้นจะเกิดเป็นการต่อยอดผลิตภัณฑ์ของเขาอย่างประเมินค่าไม่ได้เลยนะครับ

0: เค้ก
1: ใช่กับพ่อผมก็อยากกินเค้กนี่เหมือนก
2: ัน ได้สิเฮ้ยหัวตาพ่อหายอ่ะช่วยหาหน่อยดิหายไปไหนอ่ะ
0: ไม่เจอเลยครับพ่อ
1: ไม่เจอครับพ่อ
3: เดี๋ยวมีเท่าไหร่อ่ะโหจะคืนเหรอ
4: ต้องคืนสิ
5: เงินกินข้าวจะไม่มีอยู่แล้ว
3: มันต้องพันหนึ่งถึงความถูกต้อง
5: แต่เราเก็บได้ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใ
4: ช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช

นี้ข้าพระเจ้าขอบูชาพระธรรมด้วยเครื่องสักการะนี้อิมินาสักการะนาสังฆังปูเชมิข้าพระเจ้าขอบูชาพระสงฆ์ด้วยเครื่องสักการะนี้นะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอระหะโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอระหะโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอระหะโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดย

เตสุจิระปารินิพุตัมปิตังภะคะวันตังสารนังคัจฉามิธัมมันจะสังฆันจะพุทธมามะโกติมังสังโฆทาเรตุข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าพระเจ้าขอถึงพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นแม้ปรินิพพานไปนานแล้วพร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์ว่าเป็นสารณะที่พึงขอพระสงฆ์จงจำข้าพระเจ้าไว้ว่าเป็นพุทธมามกะ

จริญพรท่านผู้ชมรายการธรรมสาธุทุกท่านรายการธรรมสาธุเป็นรายการที่ออกอากาศเพื่อให้ท่านผู้ชมได้รับชมรับทราบเกี่ยวกับการทำบุญการฝึกปฏิบัติสมาธิในเบื้องต้นการรู้จักไหว้พระสวดมนต์ซึ่งในช่วงแรกเราก็มีการนำเสนอบทสวดมนต์ทำวัดเป็นเบื้องต้นไปแล้วช่วงนี้เป็นช่วงที่สองก็จะเป็นการอธิบายขยายความหมายในบทสวดมนต์บางบทซึ่งทุกท่านก็คงจะสวดเป็นประจำอยู่แล้วแต่เพื่อความเข้าใจเพิ่มขึ้นเพราะว่าการสวดมนต์นั้นวัตถุประสงค์ก็คือให้ทุกคนได้ระลึกถึงองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้เป็นศาสดาของพระพุทธศาสนาการสวดอ้อนวอนการสวดมนต์นั้นไม่ใช่เพื่อที่จะสวดอ้อนวอนให้โชคให้ลาภแก่ตนเองแต่เพื่อระลึกถึงพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณเป็นสำคัญนอกจากนั้นก็ต้องมีการทำความเข้าใจเกี่ยวกับบทสวดมนต์นั้นด้วยเพราะว่าการสวดมนต์นั้นจะทำให้จิตใจสงบการที่มีจิตใจสงบเป็นประโยชน์แก่การดำรงชีวิตเพราะว่าจิตใจที่วุ่นวายก็จะทำให้คิดอะไรก็คิดไม่ออกคิดยากมีความสับสนวุ่นวายอยู่ในใจเพราะฉะนั้นการที่จะทำให้จิตใจสงบเราก็ต้องมีอุบายในการกระทำหนึ่งในอุบายนั้นก็คือการให้รู้จักสวดมนต์การไหว้พระเป็นประจำอยู่ทุกวันญาติโยมที่เข้าวัดก็ต้องมีการสวดมนต์อยู่แล้วแต่ว่าพอไปอยู่ที่บ้านเราจะทำอย่างไรที่จะให้การสวดมนต์นั้นมีผลมีอานิสงส์มีประโยชน์การสวดมนต์ก็ต้องทำความเข้าใจไปด้วยเพราะฉะนั้นในช่วงที่สองของรายการธรรมสาธุจึงเป็นการอธิบายขยายความในบทสวดมนต์ต่างๆทั้งการทำวัดเช้าการทำวัดเย็นและบทสวดมนต์ที่เราสวดอยู่เป็นประจำทุกๆวันในเบื้องต้นอาตมาขอขยายความเกี่ยวกับความสำคัญของการกล่าวคำปฏิญาณตนเป็นพุทธมามกะคำว่าพุทธมามกะแปลว่าการปฏิญาณตนว่าตัวของเราเองเคารพนับถือพระพุทธศาสนาหรือการปฏิญาณว่าพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำตัวของเราพุทธะก็คือพระพุทธศาสนามามกะก็คือตัวของเราเพราะฉะนั้นคำว่าพุทธมามกะเป็นการยอมตนที่จะประกาศว่าเรานับถือพระพุทธศาสนาในสมัยพุทธกาลนั้นก็มีการแสดงตนเป็นพุทธมามกะซึ่งเป็นการบอกให้ชาวโลกทั่วไปได้รับรู้ว่าเรานี่แหละคือพุทธศาสนิกชนเป็นคนที่มีความเคารพมีความเลื่อมใสในหลักธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพุทธมามกะหรือว่าการกล่าวคำปฏิญาณตนเป็นพุทธมามกะไม่ใช่เป็นเพียงแค่พิธีการแต่ลึกๆของคำปฏิญาณตนนั้นก็เพื่อที่จะให้เราได้ยอมตนรับฟังแล้วก็ศึกษาคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าแล้วนำคำสั่งสอนนั้นมาประพฤติปฏิบัติเพราะคำสั่งสอนของพระพุทธองค์นั้นมีอยู่มากมายหลายประการอย่างที่เราทราบว่ามีทั้งหมดทั้งสิ้น 84,000 พระธรรมขันธ์แบ่งเป็นหลักคำสอนในพระไตรปิฎกก็เป็นพระสุตตันตพระวินัยปิฎกพระสุตตันตปิฎกและพระอภิธรรมปิฎกแต่โดยสรุปแล้วเมื่อพระพุทธองค์ก่อนจะปรินิพพานก็ได้สรุปรวมว่าธรรมะของพระพุทธองค์นั้นย่อลงในธรรมะอย่างเดียวก็คือความไม่ประมาทความไม่ประมาทก็คือให้ทุกท่านได้มีสติเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะทำให้ทุกท่านได้มีสติอุบายอย่างหนึ่งก็คือการสวดมนต์ไหว้พระการสวดมนต์ไหว้พระเริ่มตั้งแต่การไหว้พระประจำวันที่ทุกท่านได้ไหว้พระอยู่นั้นก็คืออรหังสัมมาสัมพุทโธภควาอย่างนี้ก็คือหลักของการเจริญสติอานิสงส์ของการสวดมนต์ในเบื้องต้นในเบื้องต้นเลยก็คือการทำให้จิตใจนั้นสงบไม่วุ่นวาย
แต่ถ้าเราสวดมนต์อย่างเดียวโดยไม่รู้จักถึงคำแปลไม่รู้จักความหมายเราก็จะได้เฉพาะตัวสมาธิแต่เราจะไม่ได้ปัญญาเพิ่มเติมแต่ถ้าเราได้รู้จักความหมายของบทสวดมนต์ต่างๆเราก็จะรู้ว่าสิ่งที่พระพุทธองค์นำมาสั่งสอนนั้นไม่ใช่บอกให้สวดว่าตามกันไปเฉยๆแต่ว่าให้นำหลักธรรมคำสั่งสอนนั้นมาประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจำวันอะไรจึงเป็นเช่นนั้นเพราะว่าถ้าเรามีศรัทธาอย่างเดียวเราก็จะกลายเป็นคนที่งมงายแต่ถ้าเรามีปัญญาเข้าไปประกอบเข้าไปควบคุมตัวศรัทธานั้นเราก็จะสามารถที่จะรักษาพระพุทธศาสนานั้นได้อย่างดีอะไรก็ตามที่เราไม่เห็นคุณค่าไม่รู้จักความสำคัญของมันเราก็จะไม่รักษาหรือรักษาได้ก็เท่าที่เราจะทำได้ไม่ได้รักษาอย่างเต็มที่ญาติโยมถ้าเห็นว่าทรัพย์สมบัติของญาติโยมมีความสำคัญญาติโยมก็จะรักษาทรัพย์สมบัตินั้นอย่างสุดชีวิตแม้แต่ชีวิตของตนเองก็ให้ได้แต่หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาถ้าเราไม่เข้าใจเราไม่เห็นถึงความสำคัญเราก็จะบอกว่าพระพุทธศาสนาไม่มีความสำคัญหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาที่พระพุทธองค์สอนไว้นั้นเป็นสิ่งที่ไม่ล้าสมัยเพราะว่าเรามีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งแล้วเพราะฉะนั้นเราจึงจำเป็นที่จะต้องทำความเข้าใจเกี่ยวกับบทสวดมนต์ต่างๆให้ชัดเจนยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นในช่วงที่สองของรายการธรรมสาธุจึงจะเป็นการอธิบายขยายความในบทสวดมนต์ต่างๆให้ญาติโยมได้รู้จักได้ทำความเข้าใจไปด้วยและในขณะที่ทุกท่านชมรายการก็สามารถที่จะปฏิบัติธรรมไปด้วยโดยการนั่งฟังก็ได้หรือบางคนอาจจะไม่สะดวกในการนั่งอาจจะเอนหลังอาจจะนอนฟังหรืออาจจะนอนชมรายการแต่ทุกขั้นตอนนั้นก็ต้องกระทําด้วยการมีสติเพราะว่าการเจริญสติสามารถที่จะเจริญได้ในทุกอิริยาบถอิริยาบถใหญ่ของคนเราก็มีอยู่4อย่างก็คือการยืนการเดินการนั่งหรือการนอนเพราะฉะนั้นแม้ขณะที่เรายืนเราก็ต้องมีสติเราเดินเราก็ต้องเดินแบบมีสติเรานั่งเราก็จะต้องนั่งอย่างมีสติแม้ขณะที่เรานอนเราก็ต้องนอนอย่างมีสติพระพุทธองค์สอนว่าการใช้สตินั้นต้องพยายามใช้ต้องพยายามฝึกในทุกๆอิริยาบถของชีวิตประจำวันของเราเพราะอะไรเพราะว่าสติมีความสำคัญญาติโยมทุกท่านคงจะเห็นว่าเวลาเราตกใจเราประมาทพลาดพลั้งบางคนก็บอกว่าให้ทุกท่านมีสติพยายามมีสติแต่ถ้าเราไม่ได้ฝึกสติแล้วสตินั้นก็จะไม่มาหาเราได้ง่ายๆสติก็เหมือนเพื่อนถ้าเราไม่รู้จักคุ้นเคยไม่สนิทสนมเพื่อนเขาก็จะมาหาเราด้วยความยากลำบากนานๆก็จะมาหาทีหนึ่งแต่ถ้าเรามีความใกล้ชิดสนิทสนมกันแล้วเพื่อนที่ใกล้ชิดกันไม่ต้องกล่าวอะไรกันมากเพียงมองตาก็รู้ใจหรือฟังแค่น้ำเสียงถ้าเราเดือดร้อนเขาก็จะมาช่วยเหลือในทันทีสติก็เหมือนกันถ้าเราเจริญบ่อยๆฝึกบ่อยๆจนเป็นเพื่อนที่สองของเราเป็นเพื่อนสนิทของเราในขณะที่เรามีความเดือดร้อนในขณะที่เราวุ่นวายใจตกอยู่ในอันตรายสติก็จะมาช่วยทันทีท่านจึงบอกว่าถ้าสติมาปัญญาก็จะเกิดนั่นก็หมายความว่าทั้งสติและปัญญานั้นเป็นของที่คู่กันแต่ในภาษาพระท่านก็บอกว่ามีสติสัมปชัญญะเพราะฉะนั้นจึงบอกว่าสติก็คือความระลึกได้สัมปชัญญะก็คือความรู้ตัวทั่วพร้อมทำทั้งสองอย่างนี้เป็นธรรมที่จะรักษาญาติโยมทุกคนให้อยู่ในความสวัสดีของชีวิตไม่ตกอยู่ในความประมาทไม่ตกอยู่ในอันตรายขออย่างเดียวว่าเราต้องพยายามปลูกสติทุกวัน
สั่งสมสติทุกวันอบรมทุกวันด้วยการสวดมนต์ด้วยการนั่งสมาธิด้วยการเจริญภาวนาเพราะฉะนั้นทุกท่านก็ต้องพยายามที่จะทำการสาธยายการสวดมนต์ในชีวิตประจำวันของเราบางคนอาจจะบอกว่าเราสวดมนต์แค่วันละ2ครั้งก็คงจะพอนั่นก็คือตื่นเช้ามาครั้งหนึ่งตอนเย็นอีกครั้งหนึ่งก่อนนอนแต่การสวดมนต์นี้เราสามารถที่จะสวดได้ตลอดทั้งวันก็ได้แล้วจะสวดกันตอนไหนสวดในใจในขณะที่เราว่างเว้นจากภารกิจการงานต่างๆก็ได้ทำไมจึงกล่าวอย่างนั้นก็แทนที่เราจะใช้เวลาว่างนั้นในการร้องรำ

เป็นประจำแล้วเราจะสวดบทไหนเราต้องเปิดหนังสือหรือเปล่าสวดบทไหนก็ได้ที่เราสวดเป็นประจำอยู่แล้วจะเป็นอรหังสัมมาสัมพุทโธภควาก็ได้หรือจะเป็นนโมตัสสะภควะโตก็ได้หรือถ้ามันยาวไปเราก็แค่พุทโธธัมโมสังโฆก็ได้แล้วเราค่อยๆพยายามสวดเพิ่มขึ้นวันละนิดวันละนิดเราก็จะเป็นคนที่พยายามปลูกสติขึ้นวันละนิดเช่นกันเพราะว่าเราในฐานะที่เป็นพุทธศาสนิกชนเป็นคนที่ปฏิญาณตนแล้วว่าเราเป็นพุทธมามกะการที่จะไม่รู้จักบทสวดมนต์จึงเป็นเรื่องที่ควรที่จะพยายามปรับปรุงให้พยายามสวดมนต์ให้มากขึ้นนะเพราะฉะนั้นในการสวดมนต์การเจริญภาวนาทุกครั้งทำได้เป็นประจำในชีวิตประจำวันของเราไม่ต้องรอให้ก่อนจะนอนก่อนเราค่อยสวดมนต์นะเราสามารถที่จะสวดมนต์ได้อยู่ตลอดเวลาอาจจะเป็นการสาธยายในใจสวดมนต์ในใจเหมือนที่เราร้องเพลงในใจนั่นแหละเมื่อโยมกระทำได้อย่างนี้แล้วก็จะเป็นการเพิ่มสติของตัวเราเองขึ้นทุกวันทุกวันทุกวันเพราะฉะนั้นในช่วงรายการของธรรมสาธุในช่วงที่สองนั้นก็จะเป็นการอธิบายขยายความหมายในศัพท์บางศัพท์ที่ญาติโยมได้สวดมนต์ไปแล้วอาจจะยังมีความไม่เข้าใจอยู่บ้างให้มีความเข้าใจให้มีความเข้าใจลึกซึ้งยิ่งขึ้นในบทสวดมนต์ต่างๆก็จะเป็นการรักษาพระพุทธศาสนาทำความเข้าใจในหลักธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธศาสนาได้ดียิ่งขึ้นเสียงดนตรีบรรเลงที่ญาติโยมได้ฟังอยู่ในขณะนี้ก็จะเป็นสัญญาณเตือนบอกว่าให้ทุกท่านได้รู้สึกตัวทั่วพร้อมออกจากการปฏิบัติในเบื้องต้นเพราะว่าเป็นสัญญาณของการบอกเวลาว่าพระธรรมสาธุในช่วงที่สองนี้ก็จะได้ครบเวลาแล้วเพราะฉะนั้นญาติโยมทุกคนที่กำลังฝึกปฏิบัติอยู่นั้นก็ขอให้ค่อยๆถอนออกจากสมาธิเพื่อเข้าสู่การปฏิบัติในชีวิตประจำวันตามปกติรายการธรรมสาธุซึ่งเป็นรายการที่เน้นให้ทุกท่านได้เข้าใจถึงบทการทำวัดสวดมนต์เพื่อเพิ่มความเข้าใจทั้งเพิ่มสติและเพิ่มปัญญาให้กับญาติโยมทุกๆคนเพราะฉะนั้นเมื่อเราได้สวดมนต์ได้นั่งสมาธิแล้วก็เป็นการเพิ่มคุณภาพของชีวิตให้มีคุณธรรมมากขึ้นไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นในช่วงของธรรมสาธุในช่วงที่สองนี้ก็สมควรแก่เวลาแล้วขอความสวัสดีจงมีแก่ญาติโยมทุกๆคนขอเจริญพร

เอมิข้าพระเจ้าขอบูชาพระพุทธเจ้าด้วยเครื่องสักการะนี้อิมินาสการเณนะธัมมังปูเชมิข้าพระเจ้าขอบูชาพระธรรมด้วยเครื่องสักการะนี้อิมินาสการเณนะสังฆังปูเชมิข้าพระเจ้าขอบูชาพระสงฆ์ด้วยเครื่องสักการะ

เอตสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอะระหะโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอะระหะโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองเอสาหังพันเตสุจิระปารินิพุตตัมปิตังภะคะวันตังสารนังฌามิธัมมัญจะสังฆัญจะพุทธมามะโกติมังสังโฆทาเรตุข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าพระเจ้าขอถึงพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นแม้ปรินิพพานไปนานแล้วพร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์ว่าเป็นสารณะที่พึงขอพระสงฆ์จงจำข้าพระเจ้าไว้ว่า

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอะระหะโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลส

0: โรงเรียนบ้านหนองบ่อเป็นโรงเรียนขนาดเล็กติดชายขอบจังหวัดอุดรธานีและหนองคายที่ได้เข้าร่วมโครงการโรงเรียนกองทุนการศึกษาขับเคลื่อนพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมเป็นบ้านหลังที่2ให้เป็นโรงเรียนต้นแบบตามพระราชบายภายใต้การสนับสนุนอย่างเต็มกำลังของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1: โรงเรียนเราเข้าเป็นโรงเรียนกองทุนและเมื่อปีการศึกษา62ที่ผ่านมาเราได้รับคัดเลือกเป็นต้นแบบของการพัฒนาโรงเรียนให้เป็นบ้านหลังที่2ทางมอราชภัฏโดยท่านอาจารย์เนี่ยค่ะเข้ามาแนะนำมาดูว่าเอ๊ะปัญหาเนี่ยทำไมเด็กใช้ DLTV แล้วถึงไม่ได้ผลอย่างเงี้ยค่ะคือเขาไม่ได้ใช้ออนไลน์ไม่ได้ใช้ตามแบบจานดาวเทียมแต่เขาจะใช้แบบออฟไลน์ก็คือโหลดบทเรียนจาก DLTV มาก่อนแล้วเด็กเนี่ยสามารถเข้าเรียนหรือดู

0: ่ครั้งซ้ำๆกี่รอบก็ได้เนี่ยค่ะ
1: ที่โรงเรียนบ้านหนองบ่อไม่มีครูที่จบเอกปฐมวัยค่ะจะเป็นครู1คนดูแลเด็กทั้ง2ห้องนะคะทางคุณครูนะคะก็ได้รับเทคนิคต่างๆได้รู้จากรูปแบบการเรียนการสอนของปฐมวัยที่เหมาะสมนะคะ
2: นอกจากการสร้างทักษะวิชาการแล้วมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานียังเสริมสร้างทักษะชีวิตแก่เด็กนักเรียนให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงปลูกผักเลี้ยงไก่เพื่อเข้าสู่โครงการอาหารกลางวันขยายผลดีนี้จากโรงเรียนออกสู่ชุมชนรอบข้าง
3: ได้เรียนรู้การปลูกผักไม่ใช้สารเคมี
4: มีผักบุ้งครับผลปาแล้วก็มะเขือครับมะนาวแล้วก็แก้วมังกรครับความรับผิดชอบครับเพราะว่าเวลาเป็นวันเสาร์อาทิตย์นะครับตอนเย็นก็จะได้มารดน้ำ
5: ในความรู้สึกนะครับแทนทางด้านพ่อและแม่ทุกๆคนนะครับที่สะท้อนกลับมาคือเด็กๆนะครับเวลามาโรงเรียนเนี่ยเขาจะมีความรับผิดชอบเขาจะมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยรู้จักช่วยพ่อแม่ทำงาน
6: สิ่งต่างๆที่เราได้ทำเนี่ยสามารถนะครับทำได้มากกว่านั้นคือเราค้นพบว่าพฤติกรรมเด็กๆที่ผ่านกระบวนการกิจกรรมเกษตรเพื่ออาหารกลางวันเนี่ยเขามีพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปเป็นพฤติกรรมที่มีลักษณะที่พึงประสงค์เช่นนะครับมีความรักมีความสามัคคีนะครับเด็กๆได้ช่วยเหลือกัน
2: ถึงวันนี้โรงเรียนบ้านหนองบ่อสามารถพัฒนาการเรียนการสอนให้ได้มาตรฐานมีทักษะวิชาการจนเป็นที่ยอมรับส่งผลให้ผู้ปกครองส่งบุตรหลานเข้ามาเรียนมากขึ้นขณะที่เด็กนักเรียนเองก็มีทักษะในการประกอบอาชีพมีวินัยมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่พร้อมที่จะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพต่อไป
7: สำหรับโรงเรียนกองทุนการศึกษาที่ทางมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีเราได้มีโอกาสได้เป็นเครือข่ายในการดูแลเนี่ยเป็นสิ่งที่ทางมหาวิทยาลัยภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งห่วงใยมากที่สุดก็คือการที่จะฝึกบ่มเพาะลักษณะนิสัยโดยเฉพาะทักษะอาชีพโดยเราก็เน้นไปที่โครงการอาหารกลางวันหรือเราเน้นไปที่ฟาร์มสคูลถ้าได้มีโอกาสเนี่ยก็คิดว่าอยากจะทำงานเกี่ยวกับโรงเรียนกองทุนนี้ต่อไป

เอ๋ยอย่าให้ข้นบานไก่ต้องเป็นข้นไก่ฮังย้อนความบ่เข้าใจกันทางภาษาภาษาลาวมีความเหมือนที่ต่างกันมาเฮียนภาษาลาวกับได้การแง้มประตูสู่ลาวเด้อพี่น้องเอ๋ย

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัน
1: พี่น้องเอ๋ยอย่าให้ค้นบ้านไก่ต้องเป็นค้นไก่ห้างย้อนความบ่เข้าใจกันทางภาษาภาษาลาวมีความเหมือนที่ต่างกันมาเฮียนภาษาลาวกับได้กันแง้มประตูโซล่าเด้อพี่น้องเอ๋ย

สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับรายการแง้มประตูสู่ลาวรายการของเราจะชวนคุณผู้ชมมารู้จักกับคำศัพท์การผสมคำประโยคบทสนทนาภาษาลาวรวมถึงเกล็ดน่ารู้ของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวค่ะโดยท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.รัตน์เทาอาจารย์ประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นจากนั้นเราจะมาฝึกฟังพร้อมกับออกเสียงภาษาลาวตามแบบเจ้าของภาษากับท่านอาจารย์สมภาวันแก้วบุตรตาอาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์กันค่ะแล้วคุณผู้ชมจะไม่ปล่อยให้เพื่อนบ้านใกล้ต้องกลายเป็นคนไกล

เพราะความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนทางภาษาอย่างแน่นอนค่ะถ้าคุณผู้ชมพร้อมแล้วเราไปรับชมพร้อมๆกันเลยค่ะสวัสดีกันอีกครั้งนะคะคุณผู้ชมเป็นยังไงบ้างคะภาษาลาวนะคะเป็นสิ่งที่สำคัญเหมือนกันเพราะเป็นประเทศเพื่อนบ้านเราค่ะเราใช้คำว่าประเทศเพื่อนบ้านนะคะหมายถึงความเท่าเทียมกันค่ะเป็นเพื่อนกันนั้นดีที่สุดนะคะคุณผู้ชมการที่จะเข้าใจเพื่อนก็ต้องเข้าใจภาษาด้วยค่ะภาษาของเพื่อนพูดนะคะจึงมีความสำคัญค่ะวันนี้เราจึงมาเรียนรู้ภาษาลาวเพราะเราอยากเข้าใจเพื่อนค่ะคุณผู้ชมเรามีหมวดคำศัพท์นะคะช่วงแรกของเราจะเป็นการเรียนรู้เกี่ยวกับคำศัพท์ค่ะและนะคะนำคำศัพท์เหล่านั้นมาประสมกันนะคะเพื่อเป็นนะคะคำศัพท์ที่ใช้ในภาษาลาวในหมวดหมู่ต่างๆค่ะสำหรับช่วงแรกนี้นะคะหมวดหมู่คำศัพท์ของเราอยู่ในกลุ่มของคำกริยาค่ะคุณผู้ชมคำกริยานี่ถือว่าสำคัญนะคะเพราะเมื่อเราจะพูดนะคะหรือเราจะแสดงความคิดเห็นอย่างไรถ้าเราไม่เข้าใจคำนามเราก็จะไปพุ่งที่คำกริยาหรือว่าไปเพ่งที่คำกริยาเพื่อจะให้เข้าใจความหมายของประโยคนั้นค่ะคุณผู้ชมคะกริยาในภาษาลาวและภาษาไทยมีทั้งที่ใช้เหมือนกันและใช้ต่างกันนะคะเพราะฉะนั้นคำที่เรานำมารวบรวมไว้จึงมีทั้งคำที่เหมือนกันและคำที่ต่างกันหลังจากนั้นเราก็จะเอาคำศัพท์เหล่านี้ไปนะคะประกอบเป็นบทสนทนาให้คุณผู้ชมได้เข้าใจถึงบริบทการใช้คำศัพท์ค่ะเราไปกันเลยนะคะคำกริยาคำแรกนะคะคือคำว่าฮอดฮอดแปลว่าถึงค่ะนะคะแปลว่าถึงนะคะไปต่อค่ะคำที่สองค่ะต่ำต่ำแปลว่าชนคุณผู้ชมคะคำนี้ต้องให้ความสำคัญสักนิดนึงนะคะเพราะคำว่าต่ำในภาษาลาวใช้กับสิ่งที่ไม่มีชีวิตค่ะเช่นในภาษาไทยเราพูดว่ารถชนกันใช่ไหมคะในภาษาลาวต้องพูดว่ารถต่ำกันเพราะอะไรคะเพราะรถเป็นสิ่งไม่มีชีวิตค่ะคุณผู้ชมส่วนในภาษาลาวถ้าเราจะพูดว่านะคะส้นส้นหมายถึงสิ่งที่มีชีวิตค่ะเพราะฉะนั้นอย่าลืมนะคะต่ำใช้กับสิ่งที่ไม่มีชีวิตค่ะไปต่อนะคะย้านย้านคำนี้หมายถึงกลัวค่ะคุณผู้ชมไปต่อค่ะคำว่าจมจมหมายถึงบ่นคำนี้นะคะผู้หญิงมักจะใช้มากกว่าผู้ชายค่ะจมหมายถึงบ่นนั่นเองค่ะไปต่อนะคะไขค่ะไขแปลว่าเปิดหรือแปลว่าผลักก็ได้นะคะคุณผู้ชมไปต่อค่ะหู้ตัวหู้ตัวแปลว่ารู้ตัวค่ะไม่ได้เป็นคำภาษาเหนือที่แปลว่ารู้ตัวที่เป็นคำลงท้ายนะคะคำนี้หู้ตัวแปลว่ารู้ตัวค่ะไปต่อนะคะคำสุดท้ายค่ะในช่วงคำกริยาของเราวันนี้คือคำว่าฝึกแอบฝึกแอบคุณผู้ชมคะภาษาไทยใช้คำว่าฝึกนะคะหรือฝึกนั่นเองค่ะนะคะส่วนคำภาษาลาวสามารถปรากฏคำเดียวได้ค่ะคือปรากฏเฉพาะคำว่าแอบถ้ามีใครสักคนนะคะบอกว่านะคะค่อยแอบซ้อมกีฬาค่อยแอบซ้อมอยู่แสดงว่าเขาฝึกซ้อมกีฬาแต่ไม่ได้หมายถึงเขาไปแอบเล่นกีฬานะคะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นเราก็รู้แล้วนะคะคำกริยาในภาษาลาวที่เราเคยคิดว่าเหมือนกันกับภาษาไทยวันนี้ต่างกันแล้วค่ะมาทวนกันดีกว่านะคะว่ามีคำอะไรบ้างและออกเสียงอย่างไรหากคุณผู้ชมต้องการออกเสียงไปพร้อมกันก็ได้นะคะเริ่มเลยค่ะคำแรกนะคะฮอดฮอดแปลว่าถึงค่ะต่อไปเลยนะคะต่ำต่ำแปลว่าชนใช้กับสิ่งที่ไม่มีชีวิตนะคะอย่าลืมนะคะไปต่อค่ะย้านย้านคำนี้ออกเสียงเหมือนยอยักษ์นะคะแปลว่ากลัวนั่นเองค่ะไปต่อค่ะจมจมแปลว่าบ่นค่ะต่อไปที่คำว่าไขไขแปลว่าเปิดหรือผลักประตูก็ได้นะคะไปต่อค่ะหู้ตัวหู้ตัวแปลว่ารู้ตัวหรือรู้สึกตัวก็ได้นะคะคำสุดท้ายค่ะฝึกแอบฝึกแอบหมายถึงการฝึก

0: ซ้อมค่ะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นคำกริยาง่ายๆสั้นๆเหล่านี้นะคะจะมีบทบาทสำคัญมากหากเราใช้ผิดค่ะวันนี้คุณผู้ชมก็ได้เรียนรู้การใช้ภาษาลาวแบบถูกต้องแล้วว่าเป็นยังไงบ้างนำไปใช้นะคะหรือถ้าเคยได้ยินการสนทนาโดยใช้คำเหล่านี้คุณผู้ชมก็จะแปลออกแล้วค่ะว่าหมายถึงอะไรค่ะเป็นยังไงบ้างคะคุณผู้ชมรู้จักคำกริยาในภาษาลาวเพิ่มมากขึ้นเราก็จะเอาคำศัพท์เหล่านั้นนะคะมาเรียนรู้การประสมคำนะคะในภาษาลาวจะทำให้เรารู้จักพยัญชนะสระและวรรณยุกต์ในภาษาลาวเพิ่มมากขึ้นค่ะคุณผู้ชมคะไม่ยากอย่างที่คิดนะคะการเรียนรู้ภาษาลาวเพียงแค่เราเข้าใจแล้วก็จำสิ่งที่ต่างนะคะคุณผู้ชมเพียงเท่านี้เราก็จะสามารถเรียนรู้ภาษาลาวไปพร้อมๆกันได้แล้วค่ะคุณผู้ชมคะช่วงนี้เราจะสอนเขียนถ้าคุณผู้ชมนะคะจะเขียนไปพร้อมกันก็ได้นะคะแต่เราจะสอนให้เห็นความแตกต่างของการใช้รูปพยัญชนะจากภาษาลาวและภาษาไทยค่ะคุณผู้ชมคะคำแรกเลยนะคะฮอดฮอดคุณผู้ชมคะเริ่มต้นนะคะฮอเฮื่อนฮอเฮื่อนภาษาลาวเขียนแบบนี้ค่ะจะเหมือนรอเรือนะคะแต่คุณผู้ชมให้สังเกตนะคะความแตกต่างก็คือการที่นะคะใช้รอเรือแล้วก็หางขึ้นค่ะคุณผู้ชมคะหางขึ้นนะคะจะกลายเป็นฮอเฮื่อนเวลาจำถ้าจำไม่ได้ก็ต้องจำแบบนี้ค่ะฮอเฮื่อนขึ้นเฮื่อนขึ้นเฮื่อนเวลาขึ้นบ้านหรือขึ้นเรือนเราต้องเดินขึ้นเพราะฉะนั้นรอเรือต้องใช้หางขึ้นค่ะพยัญชนะตัวต่อไปนะคะอ้อโออ้อโอคืออ่างในภาษาไทยนั่นเองค่ะเขียนแบบนี้นะคะคุณผู้ชมคุณผู้ชมคะสระหรือพยัญชนะในภาษาลาวต้องเริ่มจากหัวค่ะคุณผู้ชมก็ม้วนหัวอ้อโอนะคะม้วนไปเลยค่ะจากข้างล่างขึ้นไปข้างบนมีหัวนิดนึงนะคะคุณผู้ชมคะอ้อโอตัวนี้ทำหน้าที่เป็นสระค่ะอ้อโอตัวนี้ทำหน้าที่เป็นสระอค่ะสระอเมื่อมีตัวสะกดจะเปลี่ยนเป็นอ้อโอนะคะเพราะฉะนั้นนะคะก็จะกลายเป็นสระอปิดท้ายค่ะพยัญชนะสะกดนะคะดอเด็กน้อยคุณผู้ชมคะดอเด็กน้อยค่ะเริ่มต้นนะคะม้วนหัวจากระดับบรรทัดนะคะขึ้นไปเลยค่ะนะคะคุณผู้ชมก็จะอ่านว่าฮอดคือเสียงฮอเฮื่อนนะคะไปต่อค่ะคำว่าจมจมค่ะคุณผู้ชมต้องจำนิดนึงนะคะไปก่อนเลยค่ะจอจอกค่ะคุณผู้ชมตัวนี้คือจอจอกหรือจอจานค่ะหม้อแมวหม้อแมวคุณผู้ชมคะหม้อแมวหัวอยู่ด้านล่างนะคะเริ่มต้นจากหัวอยู่ด้านล่างค่ะหมุนขึ้นไปเลยนะคะข้างบนค่ะลากลงมาอีกครั้งหนึ่งนะคะอันนี้เป็นหม้อแมวหรือมอม้าในภาษาไทยค่ะสิ่งที่ต้องจำของคำนี้นะคะคือสระโอลดรูปค่ะคุณผู้ชมสระโอลดรูปในภาษาไทยไม่มีแต่ในภาษาลาวมีนะคะใช้ตัวนี้ค่ะไม่ก๋งค่ะไม่ก๋งหัวลงนะคะไม่ก๋งหัวลงค่ะคุณผู้ชมคะใช้ไม่หันอากาศคว่ำนั่นเองค่ะนะคะไม่ก๋งหัวลงกลายเป็นสระโอลดรูปเมื่อมีตัวสะกดค่ะปิดท้ายด้วยรูปวรรณยุกต์เอค่ะเราก็จะได้คำว่าจมหมายถึงบ่นละค่ะไปต่อค่ะคำนี้ง่ายมากเลยค่ะคุณผู้ชมเขียนเหมือนไทยค่ะคุณผู้ชมเริ่มต้นจากไม่ไม้ไม่ไม้หรือสระไอไม่ไม้ในภาษาลาวนะคะเริ่มต้นเลยค่ะเริ่มจากหัวด้านล่างลากขึ้นไปด้านบนหางยาวนะคะคุณผู้ชมคะใช้ขอใครขอใครคุณผู้ชมคะขอใครประเทศลาวหัวใหญ่มากเลยค่ะม้วนหัวจากด้านบนนะคะโค้งมานิดนึงตอนท้ายจะมีหยักนิดนึงแต่ไม่ลากลงนะคะตอนท้ายจะมีหยักนิดนึงแต่ไม่ลากลงค่ะเราก็จะอ่านออกเสียงได้ว่าไข่ค่ะคุณผู้ชมไปต่อนะคะคำนี้ออกเสียงว่าฮู้ตัวฮู้ตัวเสียงก็บอกแล้วใช่ไหมคะว่าเราต้องใช้ฮ่อเฮื่อนฮ่อเฮื่อนหรือออกเสียงเหมือนฮอนกฮูกในภาษาไทยนะคะแต่อย่าสับสนกันนะคะคุณผู้ชมฮ่อเฮื่อนหางขึ้นค่ะเขียนแบบไหนคะเขียนแบบนี้ค่ะ ม้วนจากหัวด้านล่างนะคะเหมือนรอเรือค่ะแต่เราไม่ออกเสียงรอเรือเพราะเราออกเสียงหู้ตัวหางขึ้นค่ะฮอเฮือนหางขึ้นค่ะคุณผู้ชมคะใส่สระอูค่ะเหมือนไทยเลยค่ะปิดท้ายด้วยรูปวรรณยุกต์โทค่ะนะคะคำว่าตัวคำนี้ต้องเรียนค่ะคุณผู้ชมจำเป็นมากเลยค่ะเพราะใช้ไม่เหมือนกับภาษาไทยค่ะคุณผู้ชมคะสระอัวในภาษาลาวเขียนแบบนี้ค่ะสระอัวเมื่อไม่มีตัวสะกดเขียนแบบนี้นะคะคุณผู้ชมคะไม่กุ๋งค่ะหัวลงนะคะบวกด้วยวอวี่วอวี่หรือวอแหวนในภาษาลาวนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นสระอัวในภาษาลาวแตกต่างจากสระอัวในภาษาไทยตรงไหนคะคุณผู้ชมตรงที่ไม้กงในภาษาลาวหัวลงส่วนในภาษาไทยใช้หัวขึ้นหรือใช้ไม่หันอากาศนั่นเองเมื่อเราจะเขียนคำว่าตัวคุณผู้ชมก็ใส่พยัญชนะเลยค่ะต่อตาค่ะลากจากข้างล่างขึ้นไปนะคะค่ะบวกด้วยสระอัวค่ะวอวีวอวีไม่กงหัวลงค่ะก็จะได้คำว่าหู้ตัวหู้ตัวนะคะไปต่อนะคะคำสุดท้ายค่ะฝึกแอบฝึกแอบคำนี้เขียนเหมือนภาษาไทยค่ะคุณผู้ชมไปต่อเลยนะคะฝอฝนค่ะคุณผู้ชมคะตัวนี้พยัญชนะตัวนี้เรียกว่าฝอฝนค่ะลากขึ้นไปนะคะเหมือนฝอฝาในภาษาไทยค่ะสะกดตรงตัวค่ะคุณผู้ชมคะภาษาลาวง่ายนิดเดียวสะกดตรงตามมาตาสะกดค่ะกอไก่คุณผู้ชมคะไก่ที่ประเทศลาวมี2หัวค่ะจำแบบนี้นะคะไก่ที่ประเทศลาวมี2หัวค่ะคือพยัญชนะกอไก่ตัวนี้นี่เองค่ะม้วนหัวจากด้านล่างนะคะหัวออกนะคะขึ้นไปค่ะสระอึค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ชมใช้สระอินะคะใช้สระอิค่ะแล้วจุดข้างในค่ะกลายเป็นสระอึค่ะเราก็จะได้คำว่าฟึกส่วนคำว่าแอบเหมือนภาษาไทยค่ะง่ายนิดเดียวค่ะสระแอค่ะนะคะลากจากด้านล่างออโอค่ะบวกด้วยบอแบ้ค่ะกลายเป็นคำว่าฟึกแอบค่ะคุณผู้ชม
1: สบายดีพง
2: สบายดีแก้วเจ้าไปใส่มา
1: ค่อยหาก็มาฮอดเมืองลาว
2: ไปเที่ยวมาบอก
1: แม่นแล้ว
2: ไปเที่ยวใส่มา
1: ค่อยไปเที่ยวเมืองไทยมาม
2: วนบ
1: อก็มวนอยู่แต่ว่าเมืองไทยรถหลายๆค่อยเห็นรถต่ำกัน
2: มีคนเป็นอย่างบอ
1: บอเพิ่นไปห้องหมอทันค่อยละย้านเพิ่นเป็นอย่างหลาย
2: แล้วเจ้าไปเที่ยวใส่มา
1: ค่อยไปเที่ยวมาหลายแหงแล้วเจ้าพ่วงสิไปใส่นี
2: ่ข่อยพ่วงสิไปสถานีตำรวจ
1: โอ้เจ้าสิไปเฮ็ดหยัง
2: ข่อยสิไปแจ้งการย้อนว่าเงินข่อยถูกโจรขึ้น
1: มันลักอย่างไปแด
2: ลักค้ำไป2เส้นกับเงิน 200,000 กีบ
1: โจรมันเข้าไปลักเครื่องเฮือนเจ้ายามใด
2: ตอน 6:00 นแล้งเป็นยามที่ข่อยบ่อยู่เฮือน
1: เจ้าฮู้ได้แนวใดว่ามีโจร
2: ข่อยไขประตูเข้าเฮือนพอดีข่อยเลยเห็นมัน
1: แล้วเจ้าเฮ็ดแนวใดต
2: ่อข่อยเลยเอาฟอยไล่ฟาดมัน
1: มันเป็นแนวใดฟาดถือบ
2: อบอถือมันหู้ตัวทันแล้วแลนลงเฮือนไป
1: เจ้าสิให้ข่อยไปแจ้งการเป็นมูนำเจ้าบ
2: อบอจำเป็นดอกข่อยว่าสิเลยไปเบิ่งเขาฝึกแอบกีฬานำ
1: เจ้าข่อยก็ต้องเฝ้ากับเฮือนย่านว่าแม่ข่อยสิจมข่อยอีก
2: ย้อนหยังแม่เจ้าคือสิจมให้เจ้า
1: ย้อนว่าข่อยกลับฮอดเฮือนคำหลายเทื่อแล้ว
2: เจ้าโชคดีลาก่อน
1: เจ้าโชคดีเส้นเดียวกัน
0: คุณผู้ชมคะฟังบทสนทนาข้างต้นทันหรือเปล่าคะอาจจะไม่ทันนะคะเพราะคุณผู้ชมยังไม่รู้จักประโยคและคำศัพท์ในภาษาลาวค่ะหากเราเรียนรู้และเพิ่มคำศัพท์ในภาษาลาวเพิ่มมากขึ้นรวมถึงการรู้จักภาษาลาวโดยผ่านการใช้ประโยคก็จะทำให้เราฟังภาษาลาวเข้าใจมากขึ้นนั่นเองค่ะในช่วงนี้เราจึงเอาประโยคข้างต้นนะคะมาทบทวนกันค่ะ ว่ามีการใช้อย่างไรและเราก็จะสอนคำศัพท์ที่ใช้แตกต่างกันระหว่างภาษาลาวและภาษาไทยในช่วงนี้ด้วยเลยนะคะคุณผู้ชมหากใครจะลองออกเสียงภาษาลาวไปพร้อมกันก็ได้นะคะการเริ่มฝึกการออกเสียงจะทำให้คุณผู้ชมมั่นใจขึ้นนะคะว่าออกเสียงภาษาลาวถูกหรือไม่ถูกแต่อย่างน้อยก็ทำให้เราได้เรียนรู้เสียงและการใช้คำศัพท์ประโยคภาษาลาวไปพร้อมๆกันแล้วค่ะไปที่ประโยคแรกเลยนะคะค่อยหากอกับมาฮอดเมืองลาวค่อยหากอกับมาฮอดเมืองลาวคุณผู้ชมคะคำว่าค่อยในภาษาลาวนะคะหมายถึงฉันหรือผมก็ได้ค่ะเป็นบุรุษสรรพนามใช้แทนผู้หญิงผู้ชายได้ทั้งหมดเลยค่ะคำต่อไปนะคะหากอคำนี้แปลว่าพึ่งจะนะคะพึ่งจะค่ะคุณผู้ชมส่วนคำต่อไปนะคะฮอดคุณผู้ชมคงจำได้แล้วนะคะคำนี้แปลว่าถึงค่ะคุณผู้ชมถึงนั่นเองนะคะพูดใหม่นะคะคุณผู้ชมไปพร้อมกันค่ะค่อยหากอกลับมาฮอดเมืองลาวแปลว่าผมหรือฉันพึ่งจะกลับมาถึงเมืองลาวนั่นเองค่ะไปต่อนะคะประโยคที่สองค่ะคำนี้ถ้าฟังเร็วๆอาจจะไม่เข้าใจนะคะคำนี้นะคะคุณผู้ชมคะไปพร้อมกันนะคะประโยคคำถามค่ะไปเที่ยวมาบ่อแปลว่าไปเที่ยวที่ไหนมานั่นเองค่ะคุณผู้ชมคะคำว่าบ่อนะคะแปลว่าไหนค่ะคุณผู้ชมแต่ในบริบทนี้อาจจะหมายถึงไปเที่ยวที่ไหนมาก็ได้นะคะคุณผู้ชมคะมีคำศัพท์นะคะคำว่าบ่อค่ะเป็นคำลงท้ายหมายถึงที่ไหนนะคะคุณผู้ชมไปต่อค่ะมีคนเป็นหยังบ่อมีคนเป็นหยังบ่อแปลว่ามีใครเป็นอะไรไหมค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ชมคะมีคำศัพท์ค่ะคนในภาษาลาวประโยคนี้แปลเป็นไทยได้ว่าใครนะคะจะบอกว่ามีคนเป็นอะไรไหมก็ได้ค่ะแต่จะให้ไพเราะก็ต้องแปลว่าใครค่ะคำว่าหยังค่ะคุณผู้ชมหยังแปลว่าอะไรค่ะหยังแปลว่าอะไรและจบด้วยประโยคคำถามด้วยคำนี้ค่ะคำแสดงคำถามในภาษาลาวนะคะคำว่าบ่อคุณผู้ชมคะไม่มีรูปไม้เอกนะคะบ่อแปลว่าไหมค่ะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นออกเสียงพร้อมกันนะคะมีคนเป็นหยังบ่อหมายถึงมีใครเป็นอะไรไหมนั่นเองค่ะไปต่อกันนะคะประโยคต่อไปค่ะเจ้าสิไปเฮ็ดหยังเจ้าสิไปเฮ็ดหยังแปลว่าคุณจะไปทำอะไรค่ะคุณผู้ชมคะเจ้าในภาษาลาวหมายถึงคุณค่ะจะใช้คุณที่หมายถึงผู้หญิงหรือคุณที่เป็นผู้ชายเป็นเด็กหรือว่าเป็นผู้ใหญ่ก็ได้ทั้งนั้นค่ะออกเสียงสั้นนะคะคุณผู้ชมเจ้าค่ะนะคะคำต่อไปค่ะคำว่าสิค่ะแปลว่าจะค่ะคุณผู้ชมคำต่อไปนะคะเฮ็ดแปลว่าทำค่ะคุณผู้ชมส่วนคำถามคำนี้คุณผู้ชมทราบแล้วนะคะหยังค่ะหยังแปลว่าอะไรออกเสียงไปพร้อมกันเลยนะคะเจ้าสิไปเฮ็ดหยังเจ้าสิไปเฮ็ดหยังแปลว่าคุณจะไปทำอะไรค่ะคุณผู้ชมคะบทสนทนาในภาษาลาวนะคะเราสามารถนำไปใช้ได้จริงในชีวิตประจำวันค่ะเพียงแค่เรารู้จักการใช้คำถามเรารู้จักการใช้คำลงท้ายและเรารู้จักการออกเสียงให้สอดคล้องกับภาษาลาวให้มากที่สุดอาจจะไม่เหมือนแต่คิดว่าคนลาวน่าจะชื่นใจนะคะเวลาได้ยินเราหรือคนไทยพูดภาษาลาวเหมือนกับที่เราก็คงชื่นใจและดีใจเมื่อคนลาวนะคะมาในประเทศไทยและพูดภาษาไทยของเราได้แสดงว่าเขาให้ความสำคัญกับภาษาไทยและการเรียนรู้ภาษาไทยของคุณลาวก็คงต้องเรียนด้วยตัวเองเหมือนคุณผู้ชมที่กำลังชมรายการของเราอยู่นี่แหละค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้เรามาทบทวนกันดีกว่านะคะว่าประโยคนะคะในภาษาลาวมีอะไรบ้างคุณผู้ชมคะ ลองออกเสียงไปพร้อมกันนะหรืออาจจะออกเสียงตามเล็กน้อยนะคะตามมาติดๆแบบนั้นแหละค่ะนะคะก็จะทำให้คุณผู้ชมได้ฝึกการออกเสียงภาษาลาวค่ะไปเลยนะคะประโยคแรกนะคะค่อยหากอกับมาฮอดเมืองลาวค่อยหากอกับมาฮอดเมืองลาวแปลว่าผมหรือฉันเพิ่งจะกลับมาถึงเมืองลาวค่ะประโยคที่สองนะคะไปเที่ยวมาบ่อไปเที่ยวมาบ่อนะคะแปลว่าไปเที่ยวที่ไหนมานั่นเองค่ะไปต่อนะคะมีคนเป็นหยังบ่อคุณผู้ชมคะออกขึ้นเสียงสูงตอนสุดท้ายนะคะเพราะเป็นคำถามค่ะมีคนเป็นหยังบ่อแปลว่ามีใครเป็นอะไรไหมนั่นเองค่ะสุดท้ายนะคะเจ้าสิไปเฮ็ดหยังเจ้าสิไปเฮ็ดหยังหมายถึงคุณจะไปทำอะไรนั่นเองค่ะคุณผู้ชมคะคุณผู้ชมไม่ต้องกังวลเรื่องการออกเสียงเหมือนหรือไม่เหมือนนะคะเพราะภาษาลาวนะคะไม่มีภาษาที่เป็นมาตรฐานค่ะหมายถึงสำเนียงนะคะคุณผู้ชมไม่มีสำเนียงที่เป็นมาตรฐานเพราะอะไรคะเพราะคุณผู้ชมถ้าจะอยู่ภาคเหนือของลาวนะคะอยู่ภาคกลางหรืออยู่ภาคใต้ของประเทศลาวคุณผู้ชมก็สามารถออกเสียงคำลาวได้อย่างเท่าเทียมกันค่ะเพราะฉะนั้นถ้าคุณผู้ชมจะออกเสียงภาษาลาวที่ผิดเพี้ยนไปบ้างคุณลาวก็คงเข้าใจนั่นแหละค่ะ
3: การพัฒนาเส้นทางระหว่างประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวให้สามารถเชื่อมต่อกับประเทศเพื่อนบ้านให้หลากหลายเส้นทางมากขึ้นโดยเฉพาะการเชื่อมต่อระหว่างประเทศไทยกับประเทศเวียดนามที่ปัจจุบันสามารถเดินทางผ่านประเทศลาวโดยทางรถยนต์ได้ดังนั้นการสร้างสะพานมิตรภาพไทยลาวหรือลาวไทยตลอดแนวแม่น้ำโขงรวมถึงการเปิดด่านพรมแดนลาวเวียดนามที่เพิ่มขึ้นนี้จะส่งผลให้การขนส่งและการเดินทางของประเทศต่างๆในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงเกิดความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้นสิ่งที่ตามมากับการเดินทางที่สะดวกรวดเร็วก็คือการเข้ามาของนักท่องเที่ยวที่มีปริมาณเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะการมุ่งสู่เมืองหลวงอย่างนครหลวงเวียงจันทร์ดังนั้นนครหลวงแห่งนี้จึงต้องวางแผนการพัฒนาตัวเมืองและการกำหนดนโยบายเพื่อให้การพัฒนาเดินเคียงคู่ไปกับการรักษาสิ่งแวดล้อมซึ่งเป็นนโยบายหลักของประเทศประเทศลาวได้กำหนดผังชี้นำรวมหรือแผนผังการพัฒนาโดยภาพรวมของนครหลวงเวียงจันทร์ในปีพุทธศักราช2573ซึ่งรองรับการเพิ่มจำนวนของประชากรที่จะสูงขึ้นถึง 1,440,000 คนโดยประมาณดังนั้นการขยายตัวเมืองจากจุดเดียวอาจจะไม่เป็นระบบระเบียบประเทศลาวจึงมีนโยบาย3ประการเพื่อให้เป็นแนวทางในการพัฒนาเมืองคือ 1.การพัฒนาเพื่อเป็นเมืองศูนย์กลางของกลุ่มลุ่มน้ำโขง 2. การเป็นเมืองศูนย์กลางของรัฐซึ่งต้องมีการพัฒนาระบบบริหารจัดการของรัฐ 3. การเป็นเมืองน่าอยู่และเมืองแสนรักของคนเวียงจันทร์และแขกที่เข้ามาท่องเที่ยวโดยการสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยวและมีทัศนียภาพที่เขียวสวยงามการขยายตัวของตัวเมืองจึงเป็นไปแบบกระจายหลายจุดตามถนนสายสำคัญในตัวเมืองเวียงจันทร์อย่างไรก็ตามการพัฒนาที่กล่าวมาทั้งหมดควรจะให้ความสำคัญกับการพัฒนาของสังคมมนุษย์ไม่ควรทำลายวัฒนธรรมและธรรมชาติหากการพัฒนาความเจริญมั่งคั่งของสังคมเมืองนั้นไม่เคารพวัฒนธรรมและธรรมชาติสิ่งนั้นไม่ใช่การพัฒนานี่เป็นคำขวัญของคนลาวที่น่าชื่นชมเป็นอย่างไรบ้างคะคุณผู้ชมได้รับสาระความรู้จากท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.รัตนาจันเทาทั้งคำศัพท์ในภาษาลาวการสะกดคำการประสมคำแล้วยังได้ฟังประโยคสนทนาพร้อมกับฝึกพูดตามท่านอาจารย์สมภาวันแก้วบุตรตาและได้รับสาระความรู้จากเกร็ดความรู้อีกด้วยนะคะคงจะทำให้คุณผู้ชมได้เข้าใจภาษาและประเพณีวัฒนธรรมลาวมากขึ้นแล้วนะคะสำหรับวันนี้เวลาของรายการแง้มประตูสู่ลาวก็หมดลงแล้วขอลาคุณผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ

0: ทำดีเริ่มได้จากตัวเรา
1: ทำดีไม่ต้องเดี๋ยวทำดีไม่ต้องเดี๋ยวทำดีไม่ต้องเดี๋ยวทำดีไม่ต้องเดี๋ยวทำดีไม่ต้องเดี๋ยว
2: เพราะการทำความดีจะนำมาซึ่งสังคมที่ดี

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการวิถีอาเซียนครับรายการที่จะทำให้คุณผู้ชมเข้าใจในแนวคิดและเป้าหมายร่วมกันของอาเซียนมากยิ่งขึ้นอยู่กับผมตูนวรัตน์วานิชวัฒนากุลและวิทยากรประจำรายการของเราครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธำรงศักดิ์เพชรเลิศอนันต์รองคณบดีคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตครับสวัสดีอาจารย์ธำรงศักดิ์ครับ
1: สวัสดีครับ
0: วันนี้เราจะมาพูดคุยถึงอีกหนึ่งเสาหลักของประชาคมอาเซียนก็คือเรื่องของการเมืองและความมั่นคงเขามีวัตถุประสงค์ยังไงครับ
1: ครับประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียนนะครับวัตถุประสงค์หลักก็คือทำอย่างไรที่จะทำให้เศรษฐกิจความมั่งคั่งของอาเซียนเกิดขึ้นได้เศรษฐกิจการค้าและความมั่งคั่งเกิดขึ้น

0: ได้มันต้องมีสันติภาพนะครับอาเซียนเรียนรู้ตลอดมาและโลกทั้งใบเรียนรู้ตลอดมานะครับว่าสงครามเนี่ยจะก่อให้เกิดความมั่งคั่งเฉพาะผู้ขายอาวุธสงครามนะครับมีความมั่งคั่งแน่สงครามนะครับแต่ใครมีคนจำนวนไม่มากที่ได้ความมั่งคั่งนั้นไป
1: ในวงแคบ
0: แต่เมื่อไหร่ที่เกิดสันติภาพเนี่ยความมั่งคั่งมันจะแผ่หรือว่ากระจายลงไปยังประชาชนมากที่สุดเลยนะครับ
1: เพราะฉะนั้นก่อนจะเป็นเสาหลักของ AEC เรื่องความมั่นคงการเมืองก็ต้องมั่นคงก่อน
0: ใช่การเมืองเขาเรียกว่าเป็นตัวสนับสนุนที่จะทำให้การค้าการขายการเดินทางเนี่ยเป็นไปได้อย่างราบร
1: ื่น
0: นะครับดังนั้นเวลาเราพูดถึงคำว่าการเมืองความมั่นคงอาเซียนคำว่าการเมืองในสังคมไทยเนี่ยอาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมมันต้องไปยุ่งกับการเมืองนะครับโลกทั้งใบเนี่ยต้องจัดการเรื่องการเมืองเพราะว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่ปัญหาระหว่างประเทศมันเกิดขึ้นอย่างเช่นประเทศในอาเซียนนะครับยังมีเขาเรียกว่าข้อพิพาทขัดแย้งทางด้านเขตแดนกันเนี่ย20กว่ากรณีด้วยกันอันนี้ไม่นับรวมของประเทศไทยกับเพื่อนบ้านนะครับอันนี้เราตัดประเทศไทยออกประเทศไทยกับเพื่อนบ้านมีอีกหลาย10กรณีส่วนประเทศในอาเซียนเนี่ยมีความขัดแย้งข้อพิพาทเขตแดนข้อพิพาทเขตแดนนี้อาจจะนำไปสู่สงครามได้นะครับซึ่งตัวนี้เองก็ทำให้ทำอย่างไรที่จะแก้ไขข้อพิพาทบนการพูดจาปราศัยหรือว่าการเจรจาตกลงกันมากกว่าการที่จะเอากำลังเสริมทัพไปอยู่ตรงชายแดนหรือว่าตรงข้อพิพาทแล้วยิงปืนใหญ่ถล่มกันนะครับตรงจุดนี้เองก็คือวิธีอาเซียนที่อาเซียนบอกว่าเราเจรจากันดีกว่าเราคุยกันเรานั่งโต๊ะคุยกันได้ไหมนะครับถ้านั่งโต๊ะคุยกันได้ความรู้สึกมันก็อาจจะเข้าใจกันมากขึ้นนะครับคือพูดง่ายว่าข้อพิพาทเขตแดนเป็นข้อพิพาทที่ธรรมดาของโลกใบนี้ประเทศทั้งหมดที่อยู่ในโลกใบนี้ต่างมีข้อพิพาทเขตแดนกันหมดและอย่างเช่นข้อพิพาทเขตแดนที่ใหญ่มากเลยนะครับที่อยู่ในเขตอาเซียนที่เราเรียกว่าหมู่เกาะสเปลลี่ซึ่งหลายประเทศของอาเซียนเนี่ยมีข้อพิพาทกับประเทศจีนที่จีนบอกว่านี่เขตหมู่เกาะสเปลลี่ซึ่งมีขนาดใหญ่เกือบเท่าประเทศไทยนะครับต่างแย่งชิงพื้นที่กันว่านี่ของเวียดนามนี่ของบรูไนนี่ของฟิลิปปินส์นี่ของอินโดนีเซียมาเลเซียนะครับทำไมถึงเกิดข้อพิพาทเขตแดนกลางทะเลเพราะเดี๋ยวนี้ทะเลนะครับเป็นที่มาของน้ำมันและแก๊สธรรมชาติไม่ใช่แค่อาหารทะเลนะครับแต่ลึกลงไปเนื่องจากว่าเทคโนโลยีของโลกเนี่ยสามารถขุดเจาะน้ำมันได้ลึกขึ้นและไกลขึ้นมันก็เลยมีการขยายเคลื่อนย้ายและเริ่มตระหนักว่าข้างในนั้นอาจจะมีแก๊สธรรมชาติบ่อขนาดใหญ่ซึ่งเป็นทรัพยากรที่แต่ประเทศต้องการ
1: งานทั้งนั้นเลย
0: ตรงนี้เองที่นำมาผลประโยชน์นะครับก็นำมาซึ่งข้อพิพาทแต่จะคลี่คลายกันยังไงเพราะว่าข้อพิพาทในหมู่เกาะทะเลจีนใต้หรือว่าหมู่เกาะสเปนลี่เนี่ยเป็นข้อพิพาทที่โลกใบนี้ก็เฝ้าจับตามองนะครับว่าจะก่อให้เกิดสงครามในเอเชียครั้งใหญ่หรือไม
1: ่
0: เห็นไหมครับว่าถ้าเกิดสงครามปุ๊บปัญหาของอาเซียนเลยนะครับว่าอาเซียนจะมีความมั่งคั่งไหมนะครับเพราะว่าตรงนี้ก็จะกระทบต่อการขนถ่ายสินค้าการผลิตการบริโภคอย่างเต็มที่นี่เป็นประเด็นสำคัญนะครับว่าทำไมอาเซียนจึงต้องตระหนักถึงนะครับว่าด้วยเสาหลักทางด้านการเมืองและความมั่นคงและโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือทำอย่างไรไม่ให้แต่ละประเทศนี่หวาด
1: ระแวงกันเอง
0: เพราะที่ผ่านมาเนี่ยเพราะว่าระแวงกันจึงนำไปสู่การซื้ออาวุธสงครามซื้อเครื่องบินรบซื้อเรือดำน้ำนะครับเติมกองทัพให้กับตัวเองเพราะว่าต่างระแวงว่าอีกฝ่ายหนึ่งได้สร้างกองกำลังขนาดใหญ่ไว้ซึ่งถ้าไม่ประเทศตนเองไม่มีกองกำลังที่เท่าเทียมก็อาจจะนำไปสู่การพ่ายแพ้ได้การเข้ามารวมกันแล้วบอกว่าเอ้ารัฐมนตรีกลาโหมของแต่ละประเทศมานั่งคุยกันสิว่าทิศทางของกองทัพของตนเองเนี่ยได้แฝงอะไรไว้ไห
1: ม
0: การเข้าใจซึ่งกันและกันเนี่ยนำไปสู่การคลี่คลายความหวาดระแวงเมื่อคลี่คลายความหวาดระแวงก็นำไปสู่การไม่กลัวกันนะครับเมื่อผู้นำเหล่าทัพรัฐมนตรีกลาโหมได้พูดเจรจากันอาจจะนำไปสู่ความร่วมมือของประเทศในอาเซียนคือจริงๆเป้าหมายของอาเซียนคือความร่วมมือทางด้านการทหารแทนที่จะสะสมกำลังของแต่ละประเทศกับร่วมมือกันแล้วบอกว่าเราจะหาทางคุ้มครองอาเซียนอันเป็นหนึ่งเดียวกันได้ยังไงเป็น
1: ภายนอก
0: ใช่ตรงจุดนี้ก็ทำให้ไม่ต้องใช้งบประมาณกระทรวงกลาโหมมากเกินไปนะครับนำไปสู่การสร้างสาธารณูปโภคนำไปสู่การสร้างรถไฟความเร็วสูงนำไปสู่การสร้างถนนหนทางเพื่อขนย้ายสินค้าและคนดีกว่า คือเงินมันมีจำกัดนะครับเงินมันมีจำกัดถ้ามันเอาเงินเนี่ยไปใช้ในด้านการทหารมันก็นำไปสู่เงินน้อยลงในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจนะครับนี่คือหลักการง่ายๆของประชาคมการเมืองและความมั่นคงอ
1: าจารย์แล้วตั้งแต่เรามีประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียนเนี่ยข้อพิพาทระหว่างประเทศมันลดน้อยลงบ้างไหมครับ
0: ข้อพิพาทระหว่างประเทศเนี่ยไม่น้อยลงนะครับ

0: มีเท่าไหร่ก็เท่าเดิมนะครับเพียงแต่ว่ามีหลักการในการเจรจากันมากขึ้น อย่างเช่นกรณีตัวอย่างนะครับว่าข้อพิพาทเขตแดนของมาเลเซียกับสิงคโปร
1: ์
0: แย่งเกาะกันเล็กๆ3เกาะนะครับในช่องแคบมะละกาทั้ง2ประเทศเนี่ยต้องนำคดีนี้ขึ้นศาลโลกเมื่อไม่กี่ปีมานี้และศาลโลกก็พิพากษาว่าเกาะ1เป็นของสิงคโปร์เกาะ1เป็นของมาเลเซียอีกเกาะ1ต้องการน้ำขึ้นน้ำลงจึงเห็นเป็นเกาะให้เจรจากันเองเห็นไหมครับคือในที่สุดศาลโลกก็ไม่มีแนวทางที่แน่ชัดว่าจะให้ทำยังไงเพราะว่ามันไม่มีหลักฐานทำได้ก็คือท่านต้องเจรจาเพื่อยุติปัญหากันให้ได้นะครับด้วยเหตุนี้แนวทางของแต่ละประเทศนะครับข้อพิพาทเขตแดนของประเทศต่างๆรวมทั้งข้อพิพาทเขาเรียกข้ามแดนเนี่ยก็มีแนวทางเจรจากันมากขึ้น
1: คือปัญหามีเหมือนเดิมแต่ว่ามีแนวโน้มที่จะเจรจาตกลงกันได้มากยิ่งขึ้นกว่าเดิม
0: ครับเพราะว่ามีเวทีในการเจอหน้ากันบ่อยครั้งนะครับอย่างเช่นผู้นำของแต่ละประเทศผู้นำสูงสุดใช่ไหมครับก็เจอหน้ากันปีละ2ครั้งในเวทีของอาเซียนที่เราเรียกว่าอาเซียนสัมมิตนะครับการประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนปีหนึ่งมาครั้งนี้ถือนับว่าบ่อยมากแถมยังไปเจอกันในเวทีอื่นๆอีกนะครับรัฐมนตรีของกระทรวงต่างๆก็มาเจอกันปีละหลายๆครั้งนะครับการพูดคุยมันมากขึ้นการพูดคุยมากขึ้นก็ทำให้เรารู้สึกเอ้ยรู้จักกันนี่อะไรนี่มันก็เลยทำให้
1: เข้าอกเข้าใจกันมากขึ้น
0: ขอกันได้โทรศัพท์หน่อยที่ว่าเป็นอย่างนี้จริงๆไหมอย่าเพิ่งยิงมานะเขาเรียกว่ามันยุติเสียงปืนได
1: ้อลุ่มอล่วยกันได้มากขึ้นนะครับทีนี้พูดถึงการปกครองมาดีกว่าครับทำไมในประชาคมอาเซียนเนี่ยเราถึงเน้นการปกครองระบอบประชาธิปไตยชูเป็นหลักเลยครับ
0: ประชาคมการเมืองและเศรษฐกิจอาเซียนเนี่ยบอกว่าประชาธิปไตยเป็นเหมือนหัวใจหลักที่อาเซียนอยากเดินไปให้ถึงนะครับเดินไปถึงเพราะว่าประชาธิปไตยเนี่ยมันทำให้เกิดเสรีภาพเสรีภาพเนี่ยเราลองคิดถึงนะครับว่าเวลาเราจะสร้างความมั่งคั่งสร้างสินค้าเนี่ยเราต้องการที่มีเสรีภาพในการคิดสร้างสรรค์นะครับประชาธิปไตยนี่จะทำให้คนนี่มีเสรีภาพมากขึ้นเสรีภาพตัวนี้เองนะครับมันจะนำไปสู่อีกสิ่งหนึ่งก็คือสิ่งที่เราเรียกว่าหลักธรรมาภิบาลหรือว่า good governance good governance ไม่สามารถเกิดได้ในระบอบการเมืองที่ปิดหรือว่าเป็นเผด็จการ good governance มีหลักการว่าทุกอย่างโปร่งใสคำว่าโปร่งใสหมายความว่าข้อมูลของภาครัฐว่าด้วยการที่จะให้ประมูลสัมปทานอะไรต่างๆเนี่ยทุกฝ่ายรับรู้กันหมด
1: รวมถึงประชาชนด้วย
0: ใช่มันเหมือนกับว่าตอนนี้ อาเซียนรวมกัน10ประเทศแล้วถ้าบอกว่าเฮ้ยข้อมูลนี้ให้แต่บริษัทของเราเท่านั้นรับรู้บริษัทอื่นไม่ให้รับรู้มันจะนำไปสู่การแข่งขันประมูลได้อย่างไรนะครับซึ่งตัวนี้เอง good governance ไม่เพียงแค่โปร่งใสข้อมูลแต่ทำให้เกิดการตรวจสอบการคอร์รัปชันของรัฐบาลได้อาเซียนยอมรับตัวเองเลยนะครับว่ากลไกของระบบราชการของประเทศต่างๆนะครับเป็นกลไกที่คอร์รัปชัน
1: นี่คือยอมรับระดับสากลเลยเหรอฮะ
0: ระดับสากลยกเว้นประเทศเดียวนะครับที่ได้ชื่อว่าข้ามประเด็นคอร์รัปชันได้อันดับต้นๆของโลกเลยนะครับก็คือสิงคโปร์
1: เขาทำได้ยังไง
0: สิงคโปร์มีกลไกตั้งแต่ระดับผู้นำประเทศลงมาจนกระทั่งการสร้างวิถีชีวิตให้เชื่อมั่นว่าไม่ใช่ของท่านอย่าเอานะครับดังนั้นเวลาท่านเจอกระเป๋าเงินตกหรือว่าวางไว้ท่านกำลังอาจถูกทดสอบก็ได้นะครับ
1: อาจจะกลายเป็นอาชญากรได้นะครับ
0: ดังนั้นท่านต้องเฉยเมยนะครับอย่าไปเอาเด็ดขาดอะไรเงี้ยก็คือสิ่งเหล่านี้เงินทองเนี่ยจริงๆแล้วคนก็อยากได้ทั้งนั้นแหละแต่วัฒนธรรมมันคือสิ่งที่สร้างได้การกำหนดกฎเกณฑ์ทำให้ชีวิตของความเป็นอาเซียนเนี่ยเราต้องข้ามนะครับข้ามพรมแดนข้ามเวลาให้เร็วขึ้นไงนี่ก็คือหลักการอีกอันหนึ่งก็คือเรื่องของ human rights หรือว่าสิทธิมนุษยชนพอดิโมคราซีแล้วใช่ไหมประชาธิปไตยแล้วนะครับพอมันมีเรื่องของหลักธรรมาภิบาลแล้วตอนนี้ทุกคนเนี่ยเราต้องตระหนักเรื่องสิทธิของมนุษย์นะครับสิทธิของมนุษย์คืออะไรคือสิทธิในร่างกายร่างกายของเราเป็นของเราห้ามคนอื่นมาทำอะไรกับเรา
1: ครับ
0: ตรงนี้เองก็คือตอนนี้เวลาเราไปทำอะไรนะครับประเด็นคำว่าสิทธิมนุษยชนจะใหญ่ขึ้นดังขึ้นนะครับซึ่งอาเซียนเนี่ยกำลังเข้าสู่ประเด็นสำคัญนี้ก็คือเรื่องสิทธิมนุษยชนดังนั้นประชาธิปไตยจึงทำให้ความมั่งคั่งเกิดขึ้นได้จริง
1: ครับแล้วในเมื่อก่อนหน้านี้เราเคยคุยกันเรื่องการข้ามแดนอย่างเสรีนะครับอาจารย์แล้วแบบนี้เมื่อข้ามแดนอย่างเสรีไปมาหาสู่กันได้เนี่ยความมั่นคงของแต่ละประเทศมันจะมีผลกระทบในเรื่องของสันติภาพไหมครับ
0: โอ้ความมั่นคงเนี่ยสำคัญเลยนะครับเพราะว่าตอนนี้พอข้ามคนข้ามแดนได้เร็วขึ้นไวขึ้นสินค้าข้ามแดนได้มากขึ้นนะครับปัญหาตามมาก็คือยาเสพติดก็ข้ามแดนด้วย
1: มาด้วยนะ
0: ปัญหายาเสพติดว่าคือ ตอนนี้ก็จะต้องมีกระบวนการติดตามหรือว่าตามค้นตามคว้ายาเสพติดให้มากขึ้นเพราะยาเสพติดเดี๋ยวนี้ก็ผลิตง่ายส่งขนส่งง่ายนะครับเขาเรียกว่าการไล่ล่า ก็จะต้องสร้างประสิทธิภาพมากขึ้นหรือแม้แต่เรื่องของการค้ามนุษย์การค้ามนุษย์เนี่ยเราจะเห็นว่าพอพื้นที่ในการข้ามแดนมันข้ามได้เร็วขึ้นก็มีการเขาเรียกเอาแรงงานจากคนไม่รู้นะครับหรือว่าจากคนที่อยู่ห่างไกลนะซื้อขายคนแล้วเอาไปเป็นแรงงานทาสในการผลิตทั้งในโรงงานอุตสาหกรรมในการประมงหรือว่าในระบบที่เราเรียกว่าการค้าผู้หญิงอะไรพวกนี้ซึ่งตัวนี้เองก็เป็นปัญหาสำคัญที่อาเซียนก็ต้องพัฒนาฝีมือนะครับในการที่จะปกป้องคนนะครับว่าด้วยการค้ามนุษย์ตอนนี้เรื่องของการค้ามนุษย์ในเรือประมงของกลุ่มประเทศอาเซียนเนี่ยใหญ่มากสำหรับโลกใบนี้เพราะว่ากลุ่มประเทศอาเซียนนะครับโดยเฉพาะไทยเนี่ยเป็นประเทศที่มีกองเรือประมงขนาดใหญ่ของโลกนะครับเราเนี่ยเป็นประเทศที่ผลิตปลาทูน่าส่งออกอันดับต้นๆของโลกนะ
1: คร
0: ับที่ท้องทะเลไทยนี่ไม่มีปลาทูน่าเลยแต่เราเนี่ยมีโรงงานผลิตปลาทูน่าเนี่ย16-17โรงงานด้วยกันมันหมายความว่ากระบวนการโลกธุรกิจการประมงและสินค้าอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับทะเลเนี่ยของประเทศไทยสำคัญมาก
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นปัญหาของการค้ามนุษย์จึงได้รับการจับตานะครับหรือปัญหาอีกอันหนึ่งก็คือปัญหาการจัดการเขตแดนหรือว่าการข้ามแดนทำยังไงจะทำให้1ข้ามแดนสะดวกแต่2ก็มีกลไกในการ
1: รักษาความปลอดภัย
0: รักษาความปลอดภัยดังนั้นตอนนี้เวลาเราข้ามแดนใช่ไหมครับ แม้แต่การสแตมป์ยังไม่มีเลยนะครับ เดี๋ยวนี้เขาสแกนปุ๊บเรียบร้อย
1: เลย
0: ผ่านเดี๋ยวนี้พาสปอร์ตของเราเนี่ยขาวสะอาดหมดเลยเมื่อก่อนนะจะโชว์กันว่าโอ้ยไปไหนมาบ้างพาสปอร์ตหนาเป็นปึกๆเดี๋ยวนี้แบนราบเหมือนกันเพราะว่าโลกมันเป็นโลกอิเล็กทรอนิกส์แล้วนะครับมันก็จะมีวิธีการตรวจจับมากขึ้นแต่ปัญหาที่สำคัญที่อาเซียนจะต้องเผชิญก็คือโลกเขาเรียกว่าอาชญากรรมทางไซเบอร
1: ์
0: นะตอนนี้ไม่ใช่มีคนมีสินค้าแล้วแต่เขาเรียกว่าการล้วงตับล้วงข้อมูลกันผ่านไซเบอร์อ
1: ินเทอร์เน็ตเนี่ย
0: อินเทอร์เน็ตหรือว่าทำให้ระบบอีกฝ่ายหนึ่งล้มเหลวอะไรเงี้ยซึ่งเขาเรียกปัญหาใหม่ๆทั้งนั้นเลยนะครับเป็นสิ่งที่อาเซียนก็ต้องพัฒนาฝีมือขึ้นครับ
1: ครับเพราะนั้นเป็นเรื่องที่น่าจับตามองต่อไปเกี่ยวกับการเมืองและความมั่นคงของอาเซียนนะครับแล้ววันนี้ต้องขอบคุณนะฮะทัศนะและความรู้ดีๆจากวิทยากรประจำรายการของเราครับอาจารย์ธำรงศักดิ์ขอบพระคุณมากครับคุณผู้ชมครับเรื่องราวของอาเซียนที่น่าสนใจยังไม่หมดแค่นี้กลับมาติดตามต่อได้ในครั้งหน้าสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วเราสองคนลาไปก่อนขอบคุณทุกการรับชมและสวัสดีครับ

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการวิถีอาเซียนครับเพื่อความเข้าใจในแนวคิดและเป้าหมายร่วมกันของอาเซียนมากยิ่งขึ้นนะครับเช่นเคยอยู่กับผมตูนวรัตน์วานิชวัฒนากุลและวันนี้ก็อยู่กับวิทยากรประจำรายการของเราด้วยครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธำรงศักดิ์เพชรเลิศอนันต์รองคณบดีคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรามครับสวัสดีอาจารย์ธำรงศักดิ์ครับ
1: สวัสดีครับ
0: วันนี้เราจะมาคุยกันถึงอีกหนึ่งเสาหลักของประชาคมอาเซียนก็คือเสาด้านประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนแนวคิดหลักของด้านนี้เป็นยังไงครับอาจารย์
1: แนวคิดหลักของเสาด้านสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนนะครับถ้าพูดถึงความเข้าใจในสังคมไทยนะครับมักจะคิดถึงอาหารคำทักทายการแต่งตัวการร้องเพลงอะไรอย่างนี้นะครับซึ่งเสาด้านสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนเนี่ยพูดถึงเรื่องนี้น้อยมากเลยนะครับโอเคอยากเข้าใจก็ทำกันไปแต่ที่จริงแล้วเสาหลักทางด้านสังคมและวัฒนธรรมเนี่ยมุ่งเน้นว่าทำอย่างไรที่จะทำให้ชีวิตของประชาชน6

0: ร้อยกว่าล้านคนเนี่ยมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นนะครับมีชีวิตที่ดีขึ้น
1: อยู่ดีกินดี
0: ใช่
1: แสดงว่าไอ้ที่เราเห็นว่าเป็นเรื่องร้องรำทำเพลงทักทายเป็นแค่เปลือกของท้องของมันเท่านั้นเอง
0: ก็เป็นความรู้จักเพื่อนบ้านว่างั้นเถอะนะครับซึ่งตรงจุดนี้มันมาจากพัฒนาการที่ว่าถ้าเกิดว่ามีการเติบโตหรือว่าขยายตัวทางเศรษฐกิจอาเซียนเนี่ยเป้าหมายของเขาคือความมั่งคั่งใช่ไหมครับหลังจากที่เขาเริ่มสร้างความมั่งคั่งแน่นอนมุมหนึ่งก็

0: ยที่ประชาชนอาจจะไม่ได้รับประโยชน์เท่าที่ควร
1: ครับ
0: ซึ่งคนที่ออกแบบประชาคมอาเซียนก็มองว่าต้องตระหนักถึงเสาทางด้านสังคมและวัฒนธรรมซึ่งเสาทางด้านสังคมและวัฒนธรรมเนี่ยเป็นเสาที่องค์การสหประชาชาตินะครับมุ่งเน้นอย่างมากเลย
1: UN เนี่ยนะฮะ
0: ใช่ครับองค์การสหประชาชาติได้ประกาศเมื่อสิ้นปี2015นะครับซึ่งเป็นปีเดียวกันที่อาเซียนประกาศว่าได้บรรลุการสร้างประชาคมอาเซียนนะครับ UN ก็ประกาศว่านโยบายของ UN นะครับมุ่งเน้นที่จะทำให้ชีวิตของคนในทุกเรื่องทุกราวเนี่ยรวมทั้งสิ่งแวดล้อมเนี่ยได้รับการเขาเรียกดูแลจัดสรรและสร้างความยั่งยืน อย่างเช่น UN ประกาศเลยนะครับว่าอีก15ปีข้างหน้าก็คือ2030นะครับ UN บอกว่าจะเป็นยุคสมัยของการพัฒนาอย่างยั่งยืนนะครับ Sustainable Development
1: มีตัวอย่างไหมครับ
0: Sustainable Development ของ UN เนี่ยก็คือตั้งแต่เรื่องการศึกษาเรื่องน้ำเรื่องชีวิตความเป็นอยู่เรื่องสภาพแวดล้อมทุกอย่างเลยนะครับ
1: เรื่องพื้นฐานทั่วไป
0: ใช่
1: ครับ
0: ซึ่งอาเซียนบอกว่าเสาด้านสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนที่อาเซียนบอกว่าจะวางแผนหรือว่าวิชั่นไปอีก10ปีข้างหน้าคือ2025ก็เอาตามอย่าง UN นั่นแหละคือพูดง่ายว่า UN ว่าไงอาเซียนว่าตาม
1: นะ
0: คร
1: ับ
0: แต่มันเป็นประเด็นที่อาเซียนปฏิเสธไม่ได้นะครับอย่างเช่นเรื่องของเด็กผู้หญิงคนชรานะครับที่จะต้องดูแลอย่างไรเนี่ยโลกเป็นนี้เนี่ยได้กำกับไปเรียบร้อยเลยนะครับอย่างเช่นที่เราจะต้องดูแลคนชราดูแลเด็กมากขึ้นเนี
1: ่
0: ยเป็นผลมาจากกระบวนการของ UN นะครับในรอบ50ปีที่ผ่านมา
1: ผมค่อยๆแทรกซึมมาโดยที่เราไม่รู้ตัวด้วยนะฮะ
0: คือเรามักจะคิดว่ารัฐบาลของไทยเนี่ยก็สร้างนโยบายอย่างนี้อย่างนี้แต่ที่จริงแล้วนี่คือนโยบายของระดับโลกเลยนะ
1: ที่ส่งต่อมาถึงเรา
0: ใช่แล้วแต่ละประเทศก็พยายามทำให้ได้มากที่สุดเท่าที่ตนเองทำได
1: ้
0: หากทำไม่ได้เนี่ยก็จะถูกเขาเรียกว่าถูกการเชิญไปพูดคุย นะครับว่ามีปัญหาตรงไหนอะไรเงี้ย คือโลกใบนี้เดินทางมาแล้วทำให้ชีวิตของเราเนี่ยมีการศึกษามากขึ้นในประเทศต่างๆอะไรได้เนี่ยเป็นเพราะ UN ค่อยๆกำกับนะครับทำให้รัฐบาลต่างๆต้องแบ่งค่าใช้จ่ายไปลงที่การศึกษาลงที่การสาธารณสุขอย่างเช่นตอนนี้ UN นะครับองค์การสหประชาชาติบอกว่าประเทศไทยถือว่าเป็นต้นแบบที่ทำให้คนเนี่ยได้รับการรักษาโรคภัยไข้เจ็บนะครับเข้าถึงโรงพยาบาลที่ดีที่สุดในระดับโลกนะครับ UN ก็ชื่นชมตรงนี้นะครับซึ่งความชื่นชมตรงนี้ก็เป็นความที่ว่าเอ้ยไทยกลายเป็นตัวอย่างหรือว่าโมเดลของโลกได้เช่นกัน
1: ให้ประเทศอื่นๆดูเป็นแบบอย่างได้
0: ใช่ตรงนี้เองก็ทำให้ประเทศต่างๆมองหาวิธีการว่าทำอย่างไรที่จะทำให้คนในประเทศของตนเองเนี่ยเข้าไปยังโรงพยาบาลได
1: ้
0: เราลองคิดถึงนะครับว่าเมื่อก่อนนี้40ปีที่แล้วโรงพยาบาลอำเภอไม่มีนะครับ
1: ครับ
0: มีอย่างเก่งก็คือโรงพยาบาลในจังหวัดแต่ตอนนี้โรงพยาบาลลงไปถึงตำบลเลยการกระจายตัวของโรงพยาบาลทำให้คนเนี่ยสามารถที่จะบอกว่าเอ้ยไม่สบายเนี่ยเข้าหาหมอไม่ใช่ไปไม่สบายไปหาหมอไสยศาสตร์อย่างเงี้ย
1: ครับ
0: UN บอกว่าโลกทุกอย่างต้องเดินตามความเป็นวิทยาศาสตร์ให้ได้
1: บุคลากรทางการแพทย์ก็เพิ่มจำนวนขึ้นแล้วก็กระจายอย่างทั่วถึงมากขึ้นด้วย
0: ครับคราวนี้ระหว่างประเทศมีช่องว่างไหมมีอีกนะอย่างเช่นที่ประเทศที่พัฒนาแล้วเช่นสิงคโปร์กับประเทศที่กำลังพัฒนาเช่นพม่ากับลาวกับกัมพูชาช่องว่างตรงนี้จะทำยังไงให้เกิดลดช่องว่างให้ได
1: ้ได้น้อยที่สุด
0: ใช่อันนี้คือสองระดับนะครับในประเทศและระหว่างประเทศคราวนี้ช่องว่างในประเทศเนี่ยนอกเหนือจากช่องว่างทางเศรษฐกิจรายได้แล้วก็คือความเป็นธรรมและโอกาสนะครับ
1: ยังไงครับตรงนี้
0: เช่นคนทุกคนได้เรียนไหมเด็กทุกคนได้เรียน
1: โอกาสทางการศึกษา
0: ใช่แม่เนี่ยดูแลเด็กในท้องดีไหมไม่ใช่ว่าเด็กก็ออกมาพิกลพิการแล้วกลายเป็น
1: ผลกระทบสังคมตามมาอีก
0: ทางสังคมนะครับดังนั้นกระบวนการดูแลชีวิตที่ดีขึ้นเนี่ยเข้าไปถึงกระทั่งลูกที่อยู่ในท้องจนกระทั่งคลอดออกมาได้เรียนหนังสือในระดับอนุบาลไหมที่จะมีสังคมการสร้างสรรค์ได้ดื่มนมไหมนะครับเขาเรียกว่าตรงเนี้ยก็คือการสร้างเสริมทรัพยากรมนุษย
1: ์ทั้งหมดทั้งระบบเลย
0: กระบวนการสร้างเสริมทรัพยากรมนุษย์ที่เน้นมากๆเลยก็คือเรื่องของการศึกษาแต่เวลาเราพูดถึงการศึกษาเรามักถึงการเข้าสู่โรงเรียนนะครับแต่โลกของอาเซียนและโลกของ UN นะบอกว่านอกเหนือจากโรงเรียนแล้วทำยังไงที่จะทำให้มนุษย์เนี่ยเข้าสู่การศึกษาในโลกสมัยใหม่ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต IT ได้เร็วขึ้น
1: ไม่จำเป็นต้องไปโรงเรียนเท่านั้น
0: ใช่นอกเหนือจากระบบโรงเรียนเพื่อทำให้ชีวิตเนี่ยเข้าสู่ความเป็นโลกสมัยใหม่ให้ได
1: ้
0: คือตอนนี้ การศึกษาถ้าเข้าสู่แค่ระบบโรงเรียนเนี่ยมันไม่ทันแล
1: ้
0: วนะเราจะเห็นได้ว่าหลายประเทศเริ่มบอกว่าถ้างั้นส่งเสริมให้นักเรียนเนี่ยใช้ระบบคอมพิวเตอร์

0: นะครับส่งงานกันผ่านระบบคอมพิวเตอร์เลยอะไรเงี้ยยุคของการจดเลคเชอร์อะไรเงี้ยจะค่อยๆข้ามไปนะครับเรียนยุคใหม่เนี่ยจะใช้เครื่องมือเทคโนโลยีได้มากขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งนะครับว่าด้วยการพัฒนามนุษย
1: ์ทีนี้อีกเรื่องที่ผมอยากรู้ครับเราพัฒนาเรื่องสาธารณูปโภคพื้นฐานแล้วเรื่องของการศึกษาคุณภาพชีวิตมนุษย์แล้วสิ่งแวดล้อมมันจะเสื่อมสลายไปควบคู่กับการพัฒนาเราจะรักษาสิ่งแวดล้อมตรงนี้ยังไงให้ยั่งยืนครับ
0: โอ้ตรงเนี้ยเป็นสิ่งที่สำคัญมากเพราะว่าการเติบโตทางเศรษฐกิจก็คือการบริโภคสิ่งแวดล้อม
1: น
0: ั่นโดยตัวของเขาเองใช่ไหมครับแล้วคราวนี้พอมีกระบวนการอุตสาหกรรมมากขึ้นก็มีการถ่ายเขาเรียกว่าสิ่งซึ่งเป็นผลผลิตของอุตสาหกรรมเนี่ยไม่ว่าจะเป็นน้ำเสียอะไรเงี้ยก็ออกมาเยอะมากสิ่งแวดล้อมเนี่ยอาเซียนบอกว่าทำยังไงที่จะทำให้มีเขาเรียกว่าสามารถรักษาสิ่งแวดล้อมหรือว่าใช้ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องน้ำนะน้ำในโลกนี้มีเยอะมากแต่เนื่องจากว่าประชากรเนี่ยเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วการบริโภคใช้น้ำเนี่ยก็มีเพิ่มขึ้น บางประเทศนะครับที่เคยบอกว่าเป็นประเทศที่อุดมสมบูรณ์ของน้ำกับน้ำหมดทั้งประเทศ
1: ในบ้านเราในตอนนี้เลยนะฮะ
0: นั่นหมายความว่าทำอย่างไรที่จะตระหนักเรื่องน้ำมากขึ้น
1: ค
0: ือเดิมทีมนุษย์เนี่ยก็คิดว่าน้ำเป็นของธรรมชาติใช้แล้วไม่มีวันหมดแต่ตอนนี้เริ่มตระหนักแล้วว่ามีวันหมดอย่างเช่นกรณีของสิงคโปร
1: ์ครับ
0: สิงคโปร์เป็นประเทศที่เป็นเกาะใช่ไหมครับมีแหล่งน้ำของตนเองน้อยมาก
1: มีแต่น้ำเค็ม
0: สิงคโปร์เนี่ยต้องซื้อน้ำจากมาเลเซียจากข้อตกลงตั้งแต่แยกตัวออกจากมาเลเซียเมื่อ50ปีที่แล้วนะครับสิงคโปร์ตระหนักเรื่องน้ำมากและสิงคโปร์ต้องคิดเรื่องน้ำว่าทำอย่างไรที่จะทำให้น้ำเนี่ยที่ใช้ตามบ้านเรือนเนี่ยสามารถนำมาใช้อีกมาทำการ
1: reuse
0: กันใหม่นะครับรวมทั้งน้ำดื่มรัฐบาลสิงคโปร์บอกว่าทำไมคนจะต้องใช้จ่ายเงินเพื่อซื้อน้ำดื่
1: ม
0: ในเมื่อน้ำเนี่ยเป็นทรัพยากรที่มีต้นทุนต่ำมาก
1: ครับ
0: ดังนั้นรัฐบาลสิงคโปร์จึงสร้างวัฒนธรรมว่าไม่ซื้อน้ำดื่มแต่ให้ดื่มน้ำจากน้ำประปาน้ำประปาสิงคโปร์ดื่มได้ดังนั้นวัฒนธรรมตามมาก็คือคนที่เป็นคนสิงคโปร์ไม่ว่าจะเป็นคนหนุ่มสาวหรือว่าคนที่ทำงานมีกระติกน้ำแล้วก็รัฐบาลสิงคโปร์ก็ออกแบบให้ตึกที่ทำงานต่างๆครับต้องมีที่กรองน้ำที่กดน้ำฟรีใครไปกดก็ได้คนอยู่นอกตึกไปกดก็ได
1: ้
0: เพราะถือว่าน้ำเป็นส่วนหนึ่งของการบริโภคร่วมกัน
1: ดีจังเลย
0: ซึ่งแม้ว่าพอคนมีเงินคนก็รู้สึกว่าอยากซื้อน้ำที่พิเศษขึ้นรัฐบาลสิงคโปร์ก็จะต้องสู้เรื่องว่าทำยังไงที่จะดื่มน้ำโดยที่ไม่เสียค่าใช้จ่ายหรือเสียค่าใช้จ่ายน้อยที่สุดนะครับอันนี้ก็คือน้ำนะครับหรือกรณีของแม่น้ำโขงแม่น้ำโขงที่เราเรียกว่าแม่น้ำนานาชาติตอนนี้ก็กลายเป็นการแย่งชิงทรัพยากรน้ำกันแล้วนะครับตั้งแต่ต้นน้ำกับปลายน้ำนะต้นน้ำสร้างเขื่อนปลายน้ำเขาบอกว่าน้ำเค็มเข้ามานะครับจะทำยังไงดีมันก็นำไปสู่ปัญหาข้อพิพาทปัญหาเรื่องน้ำน้ำเลยกลายเป็นปัญหาใหญ่อันหนึ่งเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นน้ำใช้หรือว่าน้ำบริโภคที่สะอาดและพอเพียง เรื่องน้ำนี่เป็นเรื่องใหญ่มากของโลกใบนี้นะครับหลายประเทศต้องรณรงค์ว่าทำอย่างไรให้คนเนี่ยมีน้ำบริโภคที่สะอาดให้ได้นะครับ
1: จริงนอกจากน้ำนี่ยังมีพวกหมอกควันเรื่องต้นไม้อะไรพวกนี้อีกนะครับ
0: โอ้เรื่องควันนี่เป็นเรื่องใหญ่ตอนนี้เลยนะครับในฤดูแล้งเนี่ยถ้าใครไปเชียงใหม่เชียงรายอะไรเงี้ยก็จะเห็นว่าควันปกคลุมเมือง
1: ทุกปี
0: แล้วถ้าใครไปสิงคโปร์มาเลเซียนะครับก็จะเจอควันปกคลุม
1: จากอินโดนีเซียใช่ไหม
0: ควันจากการเผานะครับควันจากไฟป่านะครับปกคลุมกลายเป็นปัญหานานาชาติแต่ควันบอกว่าควันบอกว่าไม่รู้ว่าอยู่ชาติไหนนะครับคว
1: ันลอยไปทั่ว
0: เมื่อก่อนนี้ควันไม่มีปัญหาเพราะว่าคนเนี่ยหรือว่าเมืองเนี่ยตั้งอยู่ห่างไกลจากเขตเพาะปลูกนะครับแต่ตอนนี้ควันมีปัญหาเพราะว่าเมืองมันใหญ่ขึ้นแล้วควันมันก็ขึ้นไปแล้วมันลงมาเมื่อมีคนก็เลยกลายเป็นรู้สึกว่าควันเป็นปัญหา
1: อ
0: ันนะครับก็นำไปสู่กระบวนการที่ต้องแก้ไขวิธีการเผาป่าเผาสิ่งเพาะปลูกต่างๆในฤดูแล้งควันจึงกลายเป็นประเด็นสำคัญของสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนเพราะควันนี้นำไปสู่ปัญหาสุขภาพสิงคโปร์กับมาเลเซียนะครับตระหนักว่าควันทำให้เกิดปัญหาภายในของคนเยอะมากเลยนะครับดังนั้นสิงคโปร์กับมาเลเซียต้องการเข้าไปแก้ไขปัญหาณตรงจุดของปัญหาแต่มันก็ต้องใช้ความร่วมมือและก็เทคโนโลยีสูงมากนะครับมันเป็นปัญหาที่เกี่ยวเนื่องกันที่ก็พยายามอธิบายว่าปัญหามันเริ่มต้นตรงไหนกันแน่ๆอันนี้ก็ยังปรึกษายังศึกษากันนะครับจะไปชี้สาเหตุใดสาเหตุหนึ่งก็ยังไม่ได้แต่หมายความว่า อาเซียนจะต้องร่วมมือกันในเรื่องนี้นะครับเพื่อทำให้ชีวิตคนเนี่ยอยู่ดีกินดีมากขึ้น
1: ชีวิตคนในอาเซียนมีคุณภาพชีวิตที่ดีมากขึ้นนะครับและทั้งหมดนี้คือประเด็นในเรื่องสังคมและวัฒนธรรมของอาเซียนนะครับต้องขอบคุณทัศนะและความรู้ดีๆที่นำมาแบ่งปันจากอาจารย์ธำรงศักดิ์ครับขอบพระคุณอาจารย์มากๆครับแล้วกลับมาพบกับเราสองคนได้ใหม่ในรายการวิถีอาเซียนครับครั้งหน้ายังมีประเด็นที่น่าสนใจให้ติดตามวันนี้ลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ

การผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 และเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 และเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 และเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้รายการรอบบ้านเราและดิฉันปิรัญญานิยมไทยพาท่านมาเยี่ยมบ้านของเพื่อนเก่าแก่ของประเทศไทยค่ะขณะนี้เราอยู่ที่สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยค่ะและแขกรับเชิญพิเศษของเราในวันนี้คือคุณปีเตอร์เฮมอนนะคะอัครราชทูตที่ปรึกษาหรือเบอร์2ของสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยค่ะสวัสดีค่ะคุณปีเตอร
1: ์ค่ะสวัสดีครับปิรัญญา
0: คุณปีเตอร์มีนำตำแหน่งเป็นเบอร์2ของสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐตำแหน่งเบอร์2เนี่ยมีบทบาทแล้วก็หน้าที่อย่างไรบ้างคะ
1: ครับหน้าที่หลายอย่างนะครับสถานทูตของสหรัฐประจำอยู่ที่เมืองไทยเป็นสถานทูตใหญ่ที่สุดของสหรัฐแห่งหนึ่งถ้าดูทั่วโลก
0: ในโลก
1: มีองค์กรของรัฐบาลกลางสหรัฐถึง40กว่าองค์กรมีออฟฟิศมีสำนักงานม
0: ี
1: ตัวแทนอยู่ที่สถานทูตจำอยู่ที่กรุงเทพหมายว่าจะเป็นสำหรับการทำงานภายในประเทศหรือทำงานภายในภูมิภาคเพราะกรุงเทพเป็นที่สะดวกม
0: ัน
1: เจริญแล้วมันเติบมันมีการพัฒนาแล้วคนที่มีความรับผิดชอบต่อภูมิภาคอาจจะเป็น5ประเทศหรือ10ประเทศชอบไปตั้งสำนักงานที่กรุงเทพนะครับแล้วหน้าที่ของผมนะครับเป็นเบอร์2คือที่จะพยายามประสานงานขององค์กรทุกองค์การให้มันสอดคล้องกันให้มันช่วยสนับสนุนนโยบายเราไปของรัฐบาลสหรัฐในความสัมพันธ์อันใกล้ชิดกับประเทศไทยและกับประเทศอื่นในภูมิภาคแล้วในไม่ว่าจะเป็นการ

0: การด้านรักษาความมั่นคงหรือช่วยกันในด้านการบังคับใช้กฎหมายหรือในด้านสาธารณสุขหรือในด้านการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมหรือเชิญนักเรียนนักศึกษาจากสหรัฐมาไทยหรือส่งนักศึกษาจากไทยไปที่สหรัฐทุกด้านก็ต้องช่วยประสานงานแล้วในเวลาเดียวกันเพื่อจะสนับสนุนเอกอัครราชทูตของเราเวลาท่านไปต่างจังหวัดผมก็ต้องดูแลงานที่กรุงเทพเวลาท่านไปต่างประเทศต้องรับผิดชอบงานของสถานทูตในทุกด้าน
1: ค่ะคุณปีเตอร์เคยมาประจำการที่เมืองไทยก่อนหน้านี้ครั้งนี้เป็นครั้งที่2หลังจาก20ปี
0: ค
1: ุณปีเตอร์เห็นพัฒนาการด้านใดของประเทศไทยบ้างคะ
0: พัฒนาการมีหลายอย่างถ้าจะดูในง่ายๆถ้าจะพูดถึงโครงสร้าง infrastructure
1: โครงสร้างพื้นฐาน
0: โครงสร้างพื้นฐานตอนที่ผมอยู่20กว่าปีที่แล้ว SkyTrain ยังไม่มีรถไฟใต้ดินยังไม่มี Tollway มีน้อยอย่างนั้นนั้นพัฒนามากแล้วในด้านเศรษฐกิจก็มีการขยายถ้าเปรียบเทียบกับสมัยก่อนถ้าพูดถึงการร่วมมือระหว่างไทยกับสหรัฐภายใน5ปีที่ผ่านมาพูดถึงสาธารณสุขมีองค์กร Centers for Disease Control CDC ของกระทรวงสาธารณสุขของสหรัฐมาร่วมมือกับกระทรวงสาธารณสุขที่เมืองไทยแล้วช่วยกันหลายด้านแต่อยากจะพูดถึงด้าน HIV AIDS ซึ่งมีการช่วยทำการวิจัยการร่วมกันช่วยให้ประชาชนเข้าใจถึงเวลาที่จะป้องกันตัวหรือรักษาตัวต่อไป AIDS แล้วภายในไม่เกิน5ปีเพราะคิดว่าประมาณ3ปีเมืองไทยเป็นประเทศแรกในเอเชียที่จะสำเร็จในการทำให้ HIV AIDS ของแม่ไม่ได้ไปถึงลูกเป็นประเทศแรกในเอเชียแล้วความมันนี่มาจากงานอันมีผลมากผลดีของกระทรวงสาธารณสุขของไทยแต่เราภูมิใจที่เรามีส่วนร่วมในการช่วยคนไทยผลจากปัญหาเอสแล้วมีโรคอื่นๆด้วยแต่เอสเป็นคนที่คนทั่วไปก็รู้จักว่ารู้จักเป็นโหดร้ายแล้วนั่นเป็นผลดีอย่างหนึ่งของการร่วมมือที่นี
1: ่
0: แล้วเป็นการพัฒนาสำคัญทำให้เมืองไทยกลายเป็นตัวแบบเป็น model country ในภูมิภาคแล้วตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นโรคไข้ยุงหรือโรคไข้เลือดออกหรือโรคไข้ซิก้าหรือโรคอื่นๆเราก็ร่วมมือกับคือสหรัฐร่วมมือกับประเทศไทยที่จะเชิญให้กระทรวงตัวแทนของกระทรวงสาธารณสุขของประเทศอื่นๆในภูมิภาคให้มาร่วมให้มาที่นี
1: ่
0: มาเรียนรู้ถึงการก้าวหน้าของรัฐบาลไทยในด้านสาธารณสุขเป็นด้านหนึ่งถ้าจะพูดถึงรักษาความมั่นคงหรือรักษาความมั่นคงมีไทยกับสหรัฐก็เชิญประเทศอื่นๆมาร่วมกันด้วยที่จะฝึกอบรมด้วยกันเดือนที่แล้วเพิ่งจะมี Cobra Gold เป็นการฝึกอบรมใหญ่ที่สุดในเอเชียที่มีหลายประเทศเข้าร่วมแล้วไทยกับสหรัฐเจ้าภาพถ้าจะเป็นด้านในรักษาในการบังคับใช้กฎหมายที่กรุงเทพมีองค์การที่เราจะเรียกว่าInternational Law Enforcement Academy ซึ่งเป็นทั้งสหรัฐกับไทยตั้งด้วยกันที่จะเชิญผู้ตำรวจจากประเทศทั่วอาเซียนและประเทศอื่นๆมาร่วมกันเพื่อจะเรียนรู้ถึงวิธีที่จะต่อต้านการผู้ร้ายที่ข้ามประเทศไม่ว่าจะเป็นการค้าขายมนุษย์หรือการค้าขายยาเสพติดที่ผิดกฎหมายหรืออื่นๆให้1ก็มีความคิดมีบทเรียนด้วยกัน2 3สร้าง

0: ความสัมพันธ์ระหว่างพวกตำรวจของประเทศต่างๆเราภูมิใจมากที่มันหุ้นส่วนกับไทยในด้านนั้นและมีอื่นๆมีหลายอย่างเพราะเมืองไทยกับสหรัฐเป็นพันธมิตรเราเป็นเพื่อนมิตรมาหลายสิบถึง200ปีฉะนั้นความสัมพันธ์ในการช่วยสังกันและกันมันเข้าไปถึงทุกด้านในการช่วยสังคมก้าวหน้า
1: ประเทศไทยก้าวหน้านะคะสิ่งที่สำคัญที่คุณปีเตอร์ได้กล่าวถึงความร่วมมือในด้านสาธารณสุขโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการป้องกันการถ่ายทอดเชื้อ HIV/AIDS นะคะจากแม่สู่ลูกซึ่งประเทศไทยจะเป็นประเทศแรกในภูมิภาคเอเชียที่จะสามารถดำเนินการให้บรรลุเป้าหมายนี้ได้โดยมีความร่วมมือกับสหรัฐนะคะซึ่งอันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญคุณปีเตอร์กล่าวถึงว่าความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับสหรัฐเนี่ยมีมายาวนานกว่า200ปีแล้ว อยากจะให้คุณปีเตอร์เล่าให้เราฟังอีกสักนิดนึงค่ะว่าความสัมพันธ์กันกับไทยเนี่ยเริ่มต้นยังไงคะ200ปีมาแล้ว
0: ครับด้วยความยินดีนะครับคุณเต็มปีนี้พอดีเราฉลองการครบรอบ200ปีที่มีความสัมพันธ์อันยังมิตรระหว่าง2ประเทศซึ่งในปีพุทธศักราช2361คริสตศักราช1818
1: ค่ะ
0: มีผู้ค้าขายมาจากรัฐแมสซาชูเซตส์ที่มีเมืองบอสตันที่สหรัฐนั่งเรือมาถึงกรุงเทพอาจจะเป็นเรือลำแรกที่มาจากอเมริกาเรามาเพื่อซื้อน้ำตาลซึ่ง200ปีต่อหลังยังมีคนซื้อน้ำตาลจากเมืองไทยแต่ตอนนั้นยังมีชื่อเสียงแล้วแล้วผู้ค้าขายผู้นี้ได้ซื้อน้ำตาลอันนั้นเพื่อจะเอากลับไปสหรัฐแต่พร้อมกับอันนั้นเขาก็มีโอกาสที่จะพบกับเสนาบดีที่รับผิดชอบเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างประเทศของรัชกาลที่2แต่สมัยรัชกาลที่2ในสนาบดีผู้นี้ชื่อดิตปูนา
1: ค
0: แล้วท่านดิตปูนาคได้เขียนจดหมายโดยใช้ภาษาโปรตุเกสซึ่งเป็นภาษาต่างประเทศในสมัยนั้นภาษาโปรตุเกสถึงประธานาธิบดีเจมส์มันโรของสหรัฐอเมริกาเพื่อจะขอตั้งความสัมพันธ์ในการค้าขายว่าการค้าเป็นการติดต่อทางติดต่อที่ดีมีผลประโยชน์ต่อทั้งสองประเทศและขอให้มีมากขึ้นแล้วถืออันนั้นเป็นเดือนสิงหาของปี2361แต่เราถือว่าเป็นการเริ่มต้นของความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐกับอเมริกาตอนนั้นสหรัฐยังเป็นประเทศไม่ใหญ่ประชากรไม่เยอะเพิ่งจะเข้าไปเยี่ยมเอเชียเป็นสมัยแรกแต่ตั้งแต่เวลานั้นเรามีความสัมพันธ์กับประเทศไทยที่ขึ้นอยู่กับการค้าขายเพื่อประโยชน์ของทั้งสองประเทศแล้วการร่วมมือในด้านอื่นๆเพื่อประโยชน์ของทั้งสองประเทศและตอนนี้ไม่ใช่ทั้งสองประเทศอย่างเดียวเพื่อประโยชน์ของภูมิภาคและของโลกแล้วเพราะอันนี้เป็น200ปีครบรอบ200ปีเราคิดที่จะตั้งกิจกรรมพิเศษตลอดปีที่จะช่วยให้ทั้งคนอเมริกันทั้งคนไทยระลึกถึงประวัติศาสตร์ของมิตรภาพแต่จะสำคัญที่สุดเราภูมิใจที่สุดคือเราจะจัดนิทรรศการพิเศษนิทรรศการนี้เราจะเรียกภาษาไทยเรียกว่าของขวัญแห่งมิตรภาพถ้าเป็นภาษาอังกฤษ Great and Good Friends นะครับแล้วในนิทรรศการนี้เราได้เลือกของขวัญบางอย่างที่แลกเปลี่ยนระหว่างนายหลวงของรัชกาลต่างๆและประธานาธิบดีของสหรัฐภายใน200ปีที่ผ่านมาฉันมีของจากรัชกาลที่2มีจดหมายอันดั้งเดิมจาก200ปีที่แล้วมีจากสมัยรัชกาลที่4ที่5มีที่7

0: แน่นอนว่ามีรัชกาลที่9ซึ่งมี12สมัยของรัชกาลที่9มันสมัยของประธานาธิบดี12คนส่วนมากสิ่งของเหล่านี้ไม่มีใครเห็นในประเทศไทยเป็นร้อยกว่าปีแม้แต่ที่สหรัฐไม่ค่อยมีใครเห็นเพราะมันเก็บไว้ในพิพิธภัณฑ์พิพิธภัณฑ์แห่งชาติหรือพิพิธภัณฑ์อื่นๆบางอย่างมันเก็บเอาไว้ยังดีเพื่อจะรักษาอนุรักษ์ไม่ให้เสียหายดังนั้นเวลาเดียวกันหมายความว่าไม่ค่อยมีใครเห็นดังนั้นนี่เราจะจัดนิทรรศการที่พิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ที่พระบรมมหาราชวังเปิดวันที่21ของเดือนนี้จะจัดนิทรรศการ3เดือนถึงสิ้นเดือนมิถุนายนนะครับอยากจะเชิญเพื่อนพี่น้องคนไทยไปเยี่ยมไปชมเองนี่เป็นสิ่งของที่แลกเปลี่ยนระหว่างนายหลวงรัชกาลต่างๆและประธานาธิบดีแล้วนอกจากสิ่งของบางอย่างก็ยังมีการเล่าประวัติของแต่ละอย่างมันส่งไปที่สหรัฐในสมัยไหนเพราะเหตุใดแล้วมันเรื่องที่น่าสนใจมาก
1: เป็นเรื่องที่น่าสนใจ
0: ครับเป้าหมายคือที่จะให้รุ่นใหม่ก็รู้ถึงประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์ที่มีผลประโยชน์ต่อทั้งสองประเทศทั้ง200ปี
1: ค่ะนิทรรศการของขวัญแห่งมิตรภาพหรือชื่อภาษาอังกฤษว่า Great and Good Friend ทำไมถึงชื่อนี้คะ
0: Great and Good Friends
1: ใช่ค่ะ
0: เราเลือกชื่อนี้เป็นพิเศษนะครับจะมีผู้ชมบางคนที่รู้ว่าเมื่อร้อยกว่าปีที่แล้วตอนสมัยประธานาธิบดีอับราฮัมลิงคอล์นจะเป็นประธานาธิบดีที่มีชื่อเสียงที่สุดสำหรับคนอเมริกา นะครับเราสมัยรัชกาลที่4มีการส่งจดหมายกันแลกเปลี่ยนจดหมายกัน
1: ค
0: ือตอนนั้นรัชกาลที่4เสนอให้ส่งช้างไปอยู่ที่สหรัฐเพื่อจะช่วยในการพัฒนาเศรษฐกิจของสหรัฐแล้วประธานาธิบดีลิงคอล์นก็เขียนจดหมายตอบกลับมาว่าขอบคุณมากแต่กลัวว่าช้างจะไม่สบายในอากาศใน climate ที่สหรัฐอเมริกานะครับแต่ตอนประธานาธิบดีอับราฮัมลิงคอล์นเขียนตอบท่านก็เริ่มต้นโดยบอกว่าMy great and good friend แล้วก็เขียนต่อไปแล้วเรายังเก็บนั้นเป็นการแลกเปลี่ยนจดหมายที่สำคัญมากในประวัติศาสตร
1: ์
0: ของไทยกับสหรัฐแล้วเป็นประธานาธิบดีที่เรานับถือมากที่สุดที่สหรัฐเราจึงคิดว่าจะใช้การเริ่มต้นของจดหมายนั้นเป็นชื่อของนิทรรศการนิทรรศการอันนี้เราใช้กว่า2ปีที่จะเตรียมเพื่อจะขอของบางอย่างที่จะเอาให้กลับมาเลือกอย่างที่จะช่วยให้คนชมไปเข้าใจถึงความสัมพันธ์อันใกล้ชิดมายาวนานฉะนั้นหวังอย่างยิ่งว่าจะมีท่านผู้ชมหลายคนก็แวะไปดูที่พิพิธภัณฑ์ผ้าในพระบรมมหาราชวัง
1: ปัจจุบันนี้สหรัฐเป็นคู่ค้าอันดับ3ของประเทศไทยนะคะแล้วก็มีการค้าการลงทุนกันอย่างต่อเนื่องพร้อมกับจะพัฒนาต่อไปข้างหน้ามากยิ่งขึ้นไปอีกนะคะตอนนี้เนี่ยรัฐบาลไทยให้ความสำคัญกับนโยบาย Thailand 4.0 นะคะซึ่งความร่วมมือระหว่างไทยกับสหรัฐเนี่ยด้านหนึ่งที่คนไทยอาจจะไม่เป็นที่รู้จักเลยก็คือความสัมพันธ์ความร่วมมือในด้านของวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมอยากจะให้คุณปีเตอร์เล่าให้เราฟังอีกนิดนึงค่ะว่าความร่วมมือทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนวัตกรรมเนี่ยเป็นอย่างไรมีความคืบหน้าอย่างไรบ้างคะ
0: ครับตั้งแต่5ปีที่แล้วทั้งสองรัฐบาลก็เซ็นกันตกลงว่าจะมีการร่วมมือของทางด้านวิทยาศาสตร์มากขึ้นตั้งแต่เวลานั้นมีการแลกเปลี่ยนผู้ทำการวิจัยระวังมหาวิทยาลัยต่างๆของทั้งสองประเทศแล้วในเวลาเดียวกันนั้นทางด้านมหาวิทยาลัยทางด้านรัฐบาลก็มีการร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์ด้านสาธารณสุขและทางด้านการพลัง energy พลังงานและ ด้านอื่นๆเป็นองค์กรของทั้งสองรัฐบาลและนอกจากนั้นยังมีพวกบริษัทต่างๆที่จะมาลงทุนแล้วหานักวิทยาศาสตร์หรือจ้างนักวิทยาศาสตร์ไทยที่จะมาทำงานด้วยเพื่อจะทำการวิจัยหาเป็นสิ่งของหรือการบริการทางด้านวิทยาศาสตร์ที่ทันสมัยเพื่อจะขายให้คนไทยหรือขายให้คนในภูมิภาคอย่างที่พูดตะกี้นี้หนึ่งไทยเป็นกรุงเทพแล้วเมืองไทยอยู่ในที่ที่ถ้าดูภูมิภาคสะดวกเพื่อการติดต่อกับประเทศอื่นๆฉะนั้นมีหลายบริษัทที่ชอบให้ทำศูนย์หรือสำนักงานตั้งที่เมืองไทยแล้วคนไทยมีชื่อเสียงในด้านวิทยาศาสตร์โดยเฉพาะสาธารณสุขและอื่นๆที่มีคนไทยหลายคนที่จะเรียนเตหรือเรียนมหาวิทยาลัยดีๆที่เมืองไทยมันก็ดึงความสนใจของทั้งบริษัทไทยบริษัทสหรัฐและองค์กรรัฐบาลกลางสหรัฐที่จะเข้ามาร่วม
1: ค่ะคุณปีเตอร์พูดถึงการศึกษา
0: mm-hmm.
1: ซึ่งนักเรียนนักศึกษาของประเทศไทยจำนวนมากเนี่ยสนใจที่จะไปศึกษาเรียนต่อที่ประเทศสหรัฐ อยากจะสอบถามว่าทางสถานเอกอัครราชทูตเนี่ยมีการให้บริการคำแนะนำในเรื่องของการศึกษาต่อในต่างประเทศ mm-hmm. ในสหรัฐ mm-hmm. อย่างไรบ้างคะ
0: ขอบคุณที่ถามนะครับเพราะนั่นนี่เป็นเรื่องสำคัญของเราเราถือว่าการศึกษาโดยเฉพาะการศึกษาเมืองนอกมีประโยชน์หลายอย่างหนึ่งมีประโยชน์จากการได้ความรู้ใหม่การศึกษาการได้อย่างปริญญาอะไรอย่างนั้นนอกจากนั้นมีการได้ประสบการณ์ของการเข้าใจถึงวัฒนธรรมแล้วสังคมของประเทศอื่นอย่างที่ผมเคยประสบตอนอายุ19 20ปีแล้ววันนี้ฉะนั้นเรายินดีเราตั้งใจที่จะช่วยคนที่อยากเรียนอยู่สหรัฐได้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องอาจจะถ้ายังไม่แน่ใจว่าอยากไปมหาวิทยาลัยอะไรหรือจะสมัครยังไงเรามีบริการที่ที่สถานทูตที่จะช่วยให้แนะนำหาข้อมูลอันนั้นอาจจะเป็นบางทีอาจจะให้ข้อมูลโดยตรงที่มีอยู
1: ่
0: หรือยังไม่มีตอนนี้ก็จะหาทางให้หรือจะให้ทางติดต่อให้ทางหาข้อมูลที่ต้องการมีโครงการที่เราเรียกว่า Education USA แล้วที่สถานทูตก็สามารถติดต่อโดยตรงตอนนี้มีจะเริ่มต้นที่เว็บไซต์อยู่ในภาพนี้นะครับ educationusa.state.gov นะครับ
1: ค่ะนักเรียนนักศึกษาที่กำลังรับชมรายการของเราอยู่นะคะเรามีข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษาต่อสหรัฐอยู่ข้างล่างนี้ค่ะติดต่อมาได้เลยนะคะ
0: ตอนนี้มีถือว่าตามสถิติมีมากกว่า 7,000 คนนักศึกษาไทยที่กำลังเรียนในตอนนี้ในปีนี
1: ้
0: ที่สหรัฐแล้วเข้าใจว่าจะมีอีกหลายพันคนไปต่อไปในปีที่จะถึงนะครับเดี๋ยวอาจจะพูดถึงเรื่องวีซ่าด้วย
1: ใช่ค่ะอยากให้คุณปีเตอร์เล่าให้เราฟังนิดนึงเพราะเราก็ได้รับฟังมาจากหลายท่านว่ากระบวนการขอวีซ่าของประเทศสหรัฐเนี่ยมีขั้นตอนค่อนข้างที่จะมากสถานทูตสหรัฐมีแนวทางแนวให้ความสะดวกกับการที่จะขอวีซ่าอย่างไรบ้างคะ
0: มีครับถ้าจะขึ้นเว็บไซต์ถึงสถานทูตอเมริกาประจำอยู่เมืองไทยก็จะมีข้อมูลเกี่ยวกับการขอวีซ่าก็สามารถขึ้นอินเทอร์เน็ตแล้วก็กรอกฟอร์มขอเวลาไปสัมภาษณ
1: ์
0: ขอวีซ่าสามารถจ่ายทางอินเทอร์เน็ตค่าวีซ่าสามารถจองเวลาสัมภาษณ์ปกติไม่น่าจะเกิน 2-3 วันหลังจากที่ขออินเทอร์เน็ตที่สามารถจองเอาไว้หรือถ้านั้นไม่สะดวกก็อีกอาทิตย์หรือ2อาทิตย์แต่ยังมากไม่ต้องรอเกิน 2-3 วันปีที่ผ่านมาประมาณที่ท่านดูคนที่ขอวีซ่ารวมถึงไปท่องเที่ยวหรือไปทำธุรกิจหรือไปเรียนหนังสืออะไรถึง 80% ก็ได้วีซ่าครั้งแรกที่เข้าไป ที่สำคัญคือเวลาที่ไปสัมภาษณ์ก็ต้องอธิบายอย่างชัดเจนว่าจุดประสงค์เป็นยังไงที่ไหนแล้วเอาข้อมูลที่แสดงถึงฐานะเป็นนักศึกษาที่เรียนถึงชั้นนี้เราอยากเรียนต
1: ่อ
0: หรือมีถ้าจะไปทำธุรกิจหรือไม่นักท่องเที่ยวก็อธิบายนิดหนึ่งเกี่ยวกับสภาพชีวิตอยู่เมืองไทยนะคือยังมีบางคนคนไม่มากบางคนที่ใช้วีซ่ายังไม่ถูกต้องฉะนั้นจะต้องมีการสัมภาษณ์เพื่อก่อนที่จะออกวีซ่าให้ก็เข้าใจถึงสภาพชีวิตตัวจริงแต่ส่วนมากไม่ค่อยมีปัญหานะครับถ
1: ้
0: าทำตามคำแนะนำที่จะเจอที่เว็บไซต
1: ์ค่ะท่านผู้ชมคะคุณปีเตอร์กรุณาแนะนำถึงขั้นตอนในการทำวีซ่ารวมทั้งข้อแนะนำว่าจะไปสัมภาษณ์ยังไงนะคะเพื่อที่จะสามารถที่จะได้วีซ่าได้โดยง่ายซึ่งปกติก็เป็นเวลาไม่นานเลยที่จะได้วีซ่า
0: เราคนสัมภาษณ์จะพูดภาษาไทยด้วยฉะนั้นผู้ชมไม่ต้องกลัวว่าจะเข้าไปจะสามารถติดต่อกันได้สัมภาษณ์แล้วถ้าผ่านการสัมภาษณ์ปกติจะได้วีซ่าภายในยังมาก 2-3 วัน
1: ค่ะท่านผู้ชมคะเรามาคุยกับคุณปีเตอร์นะคะสุดท้ายแล้วค่ะคุณปีเตอร์อยากจะฝากให้ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังรายการรอบบ้านเราของเรารับทราบข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐในประเทศไทยอย่างไรบ้างไหมคะ
0: ขอบคุณนะครับคุณปีนที่ให้โอกาสอธิบายถึงงานแล้วนโยบายของสถานเอกอัครราชทูตอยู่ประจำอยู่เมืองไทยที่อยากจะให้ท่านผู้ชมรู้คือโครงการของสถานทูตมาอยู่เพื่อสร้างการติดต่อระหว่างคนประชาชนไทยและประชาชนสหรัฐสร้างความเข้าใจมากขึ้นมันอยู่เพื่อจะอำนวยความสะดวกในการเพิ่มประโยชน์ของทั้งสองประเทศไม่ว่าจะเป็นการทำการวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์ด
1: ้
0: วยกันหรือการทำการค้าขายด้วยกันหรือการรักษาความมั่นคงของประเทศหรือของภูมิภาคด้วยกันหรือการแลกเปลี่ยนนักศึกษาโอกาสที่จะเรียนรู้อะไรเกี่ยวกับสังคมโลกหรือการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างสองประเทศสถานทูตมาอยู่เพื่ออำนวยความสะดวกในการติดต่อนั่นเป็นบทบาทของเราแล้วถ้ามีผู้ชมสนใจเกี่ยวกับเรื่องการขอวีซ่าหรือไปเรียนอยู่ต่างประเทศหรือในโครงการยังเราโครงการของเรา Young Southeast Asia Leadership Initiative เป็นโอกาสที่จะให้เยาวชนช่วยติดต่อ
1: สร้าง
0: ความเป็นผู้นำภายในภูมิภาคเรายินดีที่จะอำนวยความสะดวกให้ท่านผู้ชมก็ได้รับผลดีในงานแบบนี้นะครับแล้วถ้าจะขึ้นเว็บไซต์ของเราเกี่ยวกับเว็บไซต์ของสถานทูตก็คงจะมีการแนะนำให้เริ่มต้นติดต่อเกี่ยวกับเรื่องต่างๆ
1: ท่านผู้ชมคะอีกวาระสำคัญอันนึงก็คือในปีนี้จะเป็นปีที่ครบรอบ20ปีของวิทยุสรานรมนะคะซึ่งวิทยุสรานรมเนี่ยเกิดขึ้นมาจากความร่วมมือกับ Voice of America ของสหรัฐอเมริกาค่ะคุณปีเตอร์อยากจะพูดถึงความร่วมมือระหว่างไทยกระทรวงการต่างประเทศกับ Voice of America สักนิดนึงไหมคะ
0: Well, หนึ่งเราภูมิใจที่เป็นหุ้นส่วนกับวิทยุสรานรมมาถึง20ปีตอนนี้นะครับ Voice of America มาประกาศที่เมืองไทยมาหลายสิบปีเหมือนกันแล้วมาอยู่สนับสนุน Well, อธิบายถึงนโยบายสหรัฐแล้วสนับสนุนความร่วมมือระหว่างไทยกับสหรัฐในภายในเวลานั้นแล้วดีใจที่ VOA แล้วสถานทูตสามารถร่วมมือกับวิทยุสรานรม
1: ใช
0: ่ค่ะ20ปีแล้วหวังว่าจะมีเราคาดว่าจะมีการร่วมมืออีกหลายสิบปีต่อไปเพื่อประโยชน์ของผู้ชมทั่วประเทศไทยนะครับ
1: ค่ะ ผู้ชมคะวิทยุสราญรมย์ปีนี้ครบรอบ20ปีค่ะติดตามต่อไปนะคะว่าเราจะมีกิจกรรมอะไรบ้างที่จะนำเสนอให้กับท่านผู้ชมและให้ท่านผู้ชมมีส่วนร่วมกับเราได้ค่ะท่านผู้ชมสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารของสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐ

0: ในประเทศไทยตามข้อมูลข้างล่างนี้นะคะสำหรับวันนี้รายการรอบบ้านเราของเรานำท่านมาพบกับพันธมิตรเก่าแก่ที่สุดของประเทศไทยประเทศหนึ่งนะคะสหรัฐอเมริกาเราได้รับเกียรติอย่างสูงที่มาพูดคุยกับคุณปีเตอร์เฮมอนที่แนะนำให้เราทราบถึงความร่วมมือต่างๆของสหรัฐทราบถึงประวัติศาสตร์อันยาวนานของความสัมพันธ์ของเรากว่า200ปีนะคะข้อมูลเชิงลึกข้อมูลเชิงกว้างเราได้รับครบรอบหมดค่ะท่านผู้ชมคะทางรายการรอบบ้านเราออกอากาศเป็นประจำนะคะผ่านวิทยุสรานรม AM 1575และ Facebook สรานรม Radio นะคะเว็บไซต์กระทรวงการต่างประเทศ Facebook กระทรวงการต่างประเทศค่ะสำหรับวันนี้เราลาท่านผู้ชมไปก่อนขอให้ท่านผู้ชมติดตามรายการของเราต่อไปผ่านช่องทางต่างๆเหล่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: แหมไม่ทันแฮะวันนี้เนซ่าตื่นเร็วนี่นา
1: ตะวันก็ตื่นเช้าเหมือนกันนั่นแหละรีบมาเชียวจะแข่งกับเนซ่าหรือไงอะ
0: เนซ่าก็รีบเหมือนกันนี่ครับ
1: งั้นก็ถือว่าวันนี้เราเสมอกันนะ
0: อืมก็ได้ครับก็ได้ถ้าอย่างงั้นวันนี้เราจะไปประเทศไหนกันต่อดีครับ
1: อืมขอเนซ่าดูก่อนนะประเทศที่ก่อตั้งอาเซียนก็มีไทยมาเลเซียสิงคโปร์อินโดนีเซียแล้วก็ฟิลิปปินส์ที่เราไปมาแล้วก็มีไทยมาเลเซียกับสิงคโปร์งั้นประเทศต่อไปเอาเป็นที่นี่ก็แล้วกัน
0: อินโดนีเซียเหรอครับน่าสนุกจังเลยอ่ะ
1: โอเคงั้นก็เตรียมตัวไปกันเลยนะ
0: คราวเนี้ยระวังอย่าให้ไปตกกลางทะเลอีกนะ

0: ี่ยก็เหมือนกับว่าเราเดินทางข้ามประเทศต่อมาเรื่อยๆเลยนะครับ
1: ใช่แล้วล่ะถ้าเราจะเดินทางมาอินโดนีเซียโดยไม่นั่งเครื่องบินเราก็สามารถเดินทางมาได้โดยนั่งรถหรือว่ารถไฟจากประเทศไทยจะมาถึงสิงคโปร์แล้วก็ต่อเรือก็จะเดินทางมาถึงอินโดนีเซียได้จ้ะ
0: จริงเหรอครับ
1: จริงสิและเดี๋ยวเนซ่าจะให้ดูว่าประเทศที่เป็นหมู่เกาะอย่างอินโดนีเซียน่ะมีเรื่องน่ารู้อีกเยอะเลยตะวันต้องตามเนซ่าให้ทันล่ะ
0: แน่นอนครับเนซ่าว้าวถึงแล้วที่เนี่ยที่ไหนเหรอครับเนซ่า
1: ตอนนี้เราอยู่บนเกาะสุมาตรานะเป็นเกาะที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของอินโดนีเซียเชียวละ
0: โอ้โหต้นไม้เยอะแยะไปหมดเลยอ่ะเนซ่า
1: ใช่แล้วล่ะเพราะว่าอินโดนีเซียน่ะมีพื้นที่ป่าไม้ตั้ง 60% ของประเทศเชียวนะอ่ะดูนั่นสิบันทึกข้อมูลนี่นาเดี๋ยวเปิดดูกันดีกว่านะว่ามีเรื่องอะไรที่น่าสนใจให้ตะวันดูบ้างอ่ะประเทศอินโดนีเซียมีชื่ออย่างเป็นทางการว่าสาธารณรัฐอินโดนีเซียเมืองหลวงก็คือกรุงจาการ์ตาอินโดนีเซียมีพื้นที่รวมประมาณ5ล้านตารางกิโลเมตรเป็นพื้นที่เกาะประมาณ2ล้านตารางกิโลเมตรนอกนั้นเป็นพื้นที่ทะเลถือว่าเป็นประเทศหนึ่งเกาะที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกอินโดนีเซียประกอบด้วยเกาะน้อยใหญ่เกือบ 18,000 เกาะวางตัวทอดยาวไปตามแนวเส้นศูนย์สูตรคล้ายรูปพระจันทร์ครึ่งซีกหงายขึ้นอยู่ระหว่างมหาสมุทรอินเดียและมหาสมุทรแปซิฟิกในจำนวนเกาะทั้งหมดนั้นมีเกาะขนาดใหญ่5เกาะที่กินพื้นที่ 90% ของพื้นที่ทั้งหมดของอินโดนีเซียได้แก่เกาะสุมาตราเกาะบอร์เนียวหรือเกาะกาลิมันตันเกาะชวาเกาะสุลาเวสีและเกาะอิเรียนจายาหรือเกาะปาปัวซึ่งความจริงแล้วเกาะปาปัวกับเกาะกาลิมันตันถือว่าเป็นเกาะขนาดใหญ่อันดับ2แล้วก็อันดับ3ของโลกชนะแต่เพราะว่าทั้ง2เป็นเกาะที่มีหลายประเทศแบ่งพื้นที่กันเกาะสุมาตราเลยถือว่าเป็นเกาะที่ใหญ่ที่สุดของอินโดนีเซียยังไงล่ะ
0: อ๋ออย่างนี้นี่เองอะมิน่าตะวันดูในแผนที่ก็คิดว่ามีเกาะอื่นที่ใหญ่กว่าเกาะสุมาตรานั่นเนี่ย
1: เพราะประเทศอินโดนีเซียเป็นประเทศหมู่เกาะที่มีอาณาเขตกว้างใหญ่มากจึงมีการแบ่งเขตเวลาในประเทศเองถึง3เขตด้วยกันคือเขตตะวันตกมีเวลาตรงกับประเทศไทยเขตกลางเวลาเร็วกว่าประเทศไทย1ชั่วโมงและเขตตะวันออกเวลาจะเร็วกว่าประเทศไทย2ชั่วโมง
0: โอ้โหอินโดนีเซียเนี่ยใหญ่ขนาดนี้เลยเหรอครับถ้าต้องเดินทางไปให้ทั่วประเทศอ่ะคงต้องปรับเวลากันงงเลยนะครับเนี่ย
1: แหมมันก็ไม่ได้วุ่นวายขนาดนั้นหรอกตะวันและตะวันรู้ไหมว่าอินโดนีเซียน่ะแม้จะเป็นประเทศที่เป็นหมู่เกาะแต่ก็มีพื้นที่ที่ติดกับประเทศอื่นด้วยนะ
0: โอ้จริงเหรอครับยังไงกันนะครับเนซ่า
1: ก็อย่างที่บอกไปแล้วไงว่ามีเกาะที่อินโดนีเซียครอบครองพื้นที่ร่วมกับประเทศอื่นอยู่ด้วยอย่างเช่นเกาะบอร์เนียวหรือเกาะกาลิมันตันที่มีมาเลเซียและบรูไนเกาะอิเรียนจายาหรือปาปัวมีประเทศปาปัวนิวกินีและบนเกาะติมอร์ก็มีประเทศติมอร์ตะวันออก
0: อันเนี้ยตะวันจำได้นะตอนที่เราไปมาเลเซียที่บอกว่ามาเลเซียตะวันออกอยู่ติดกับอินโดนีเซียกับบรูไนใช่ไหมล่ะครับ
1: ใช่แล้วล่ะสำหรับภูมิอากาศในอินโดนีเซียนั้นมีลักษณะผสมผสานและเปลี่ยนไปตามสภาพภูมิประเทศแต่โดยทั่วไปมีสภาพอากาศร้อนชื้นแบบศูนย์สูตรและมีฝนตกชุกเกือบตลอดทั้งปีเนื่องจากได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมเอาล่ะคราวนี้เราไปเกาะต่อไปกันเลยดีกว่าเนอะ
0: โอ้ต่อไปเป็นเกาะอะไรเหรอครับ
1: ไปถึงกันก่อนและตะวันลองทายดูดีกว่านะ
2: ท่องโลก10บวก1อาเซียน
0: มาถึงแล้วที่นี่ที่ไหนเหรอครับเนซ่า
1: ตะวันลองมองดูรอบๆแล้วทายดูสิว่าที่เนี่ยคือที่ไหน
0: ที่นี่คือสำนักงานใหญ่อาเซียนนี่นาถ้าอย่างนั้นที่นี่ก็คือกรุงจาการ์ตาเมืองหลวงของอินโดนีเซียใช่ไหมครับ
1: ถูกต้องแล้วค่ะความจำดีเหมือนกันนะเนี่ยตะวันน่ะ
0: แน่นอนถึงตะวันจะไม่เคยไปเที่ยวต่างประเทศนะแต่เรื่องอาเซียนเนี่ยตะวันก็ไม่แพ้ใครหรอกครับ
1: แล้วตะวันรู้หรือเปล่าล่ะว่าจาการ์ตาเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เลยนะ
0: โหจริงอ่ะเนซ่าอันนี้ตะวันไม่รู้เลยนะครับเนี่ย ยังมีเรื่องอีกเยอะเลยนะที่ตะวันไม่รู้อ่ะงั้นเนซ่าก็ต้องช่วยบอกตะวันด้วยนะครับ
1: งั้นมาช่วยเนซ่าหาบันทึกข้อมูลกันก่อนเถอะ
0: ได้เลย
1: อ้าเจอแล้วอ้าวมาดูกันซิว่าเป็นเรื่องอะไรคำว่าอินโดนีเซียมาจากคำในภาษากรีก2คำก็คืออินโดสหมายถึงอินเดียตะวันออกกับนิโซสหมายถึงเกาะคำว่าอินโดนีเซียจึงมีความหมายว่าหมู่เกาะอินเดียตะวันออกในสมัยก่อนหมู่เกาะต่างๆของอินโดนีเซียยังไม่มีการรวมตัวกันเป็นประเทศเดียวกันแต่แยกกันเป็นแว่นแคว้นต่างๆหลายแคว้นซึ่งหมู่เกาะเหล่านี้มีความเจริญรุ่งเรืองและมีการติดต่อด้านการค้ากับอินเดียมานานทำให้อิทธิพลด้านศาสนาและวัฒนธรรมเข้ามาในหมู่เกาะอินโดนีเซียต่อมาเมื่อการค้าเครื่องเทศเริ่มเฟื่องฟูในยุโรปอินโดนีเซียจึงกลายเป็นที่สนใจและต้องการของประเทศยุโรปเพราะว่าเป็นแหล่งเครื่องเทศชั้นดีซึ่งอินโดนีเซียได้ตกเป็นอาณานิคมของฮอลันดาหรือเนเธอร์แลนด์ในปัจจุบันเป็นระยะเวลานานกว่า300ปีจนวันที่27ธันวาคมศักราช2492อินโดนีเซียจึงสามารถประกาศอิสรภาพได้อย่างสมบูรณ
0: ์โอ้แสดงว่าเครื่องเทศเนี่ยก็เป็นของมีค่ามากเลยสินะครับถึงมีคนต้องการขนาดนั้นน่ะ
1: ใช่แล้วล่ะเครื่องเทศน่ะถือว่าเป็นสินค้าที่มีค่ามากมาตั้งแต่สมัยโบราณแล้วนะไม่ว่าประเทศไหนก็อยากจะผูกขาดการค้าหรือเป็นเจ้าของแหล่งผลิตเครื่องเทศกันทั้งนั้นแหละเอาล่ะเรามาดูกันต่อเลยดีกว่านะดูเหมือนว่าจะมีข้อมูลต่ออีกนิดหน่อยอะอินโดนีเซียมีการปกครองในระบอบสาธารณรัฐโดยมีประธานาธิบดีเป็นประมุขและหัวหน้าฝ่ายบริหารดำรงตำแหน่งวาระละ5ปีบันทึกอันนี้มีข้อมูลเท่านี้เองอะ
0: โอ้แค่นี้ตะวันก็ได้ความรู้เพิ่มขึ้นตั้งเยอะนะครับ
1: งั้นเราไปหาบันทึกอันต่อไปดีกว่านะ
0: โอเคไปกันเลยครับ
2: ห้องโลก10บวก1อาเซียน
0: จริงสิเนซ่าเมื่อกี้ตะวันเห็นธงชาติของอินโดนีเซียแต่ลืมถามเลยว่าธงชาติของอินโดนีเซียมีความหมายว่ายังไงอะ
1: อ
0: ๋
1: อแค่นี้เองเนซ่าบอกให้เล็งก็ได้ตะวันจำได้ไหมว่าธงของอินโดนีเซียหน้าตาเป็นไงอะ
0: โอ้จำได้สิครับง่ายจะตายไปเพราะมีแค่2สีเองอะสีแดงขาวแบ่ง2ส่วนกันครึ่งๆใช่ไหมครับ
1: ใช่แล้วล่ะธงชาติของอินโดนีเซียมีชื่อว่าธงขาวแดงครึ่งบนสีแดงหมายถึงความกล้าหาญและอิสรภาพส่วนครึ่งล่างสีขาวหมายถึงความบริสุทธิ์ยุติธรรมยังไงล่ะ
0: อ๋อมีความหมายอย่างนี้นี่เองอะว่าแต่ที่เนี่ยคือที่ไหนกันเหรอครับ
1: อ๋อตอนเนี้ยเรายังอยู่บนเกาะชวานั่นแหละที่นี่เรียกว่าบูโรพุทโธถือว่าเป็นวัดพุทธที่มีชื่อเสียงที่สุดในโลกแห่งหนึ่งเลยนะ
0: อ๋อตะวันเคยได้ยินชื่อมาแล้วนะที่เคยเป็นมรดกโลกที่ใหญ่ที่สุดมาก่อนใช่ไหมครับแสดงว่าอินโดนีเซียเนี่ยก็มีศาสนาพุทธเป็นศาสนาประจำชาติเหรอครับ
1: ผิดคนอินโดนีเซียส่วนใหญ่นะนับถือศาสนาอิสลามตั้งหากล่ะเกือบร้อยละ90ของประเทศเลยด้วยทำให้อินโดนีเซียเป็นประเทศที่มีคนนับถือศาสนาอิสลามมากที่สุดในโลกเลยล่ะ
0: อ้าวอย่างนั้นหรอกเหรอครับ
1: ใช่แต่อินโดนีเซียก็ไม่ได้มีกฎบังคับในการนับถือศาสนานะแต่ให้ประชาชนสามารถนับถือศาสนาได้อย่างอิสระด้วยซึ่งในอินโดนีเซียก็มีศาสนสถานของศาสนาอื่นๆที่มีชื่อเสียงมากมายเลยทีเดียวนะเช่นปุระเบซากิวัดฮินดูที่มีชื่อเสียงในบาหลีและที่เป็นแบบนี้ก็เพราะว่าก่อนที่จะมาเป็นประเทศอินโดนีเซียอย่างในปัจจุบันเนี้ยหมู่เกาะในแถบเนี้ยเคยรับวัฒนธรรมของศาสนาอื่นมาก่อนยังไงล่ะ
0: อ
1: ่ะ
0: นั่นบันทึกข้อมูลของเนซ่านี่นะลองเปิดดูกันเถอะ
1: จริงด้วยเรามาดูกันเลยดีกว่านะว่ามีอะไรน่ารู้บ้างอ่ะอินโดนีเซียถือเป็นประเทศที่มีประชากรมากเป็นอันดับ4ของโลกซึ่งส่วนใหญ่เป็นชาวเชื้อสายมาเลนอกจากนั้นยังมีเชื้อสายจีนอินเดียอาหรับและยุโรปหรือก็คือเชื้อสายจากประเทศที่เข้ามาค้าขายตั้งแต่อดีตอินโดนีเซียมีภาษาประจำชาติก็คือภาษาบาฮาซาอินโดนีเซียโดยมีภาษาอังกฤษเป็นภาษารองและบังคับใช้ในโรงเรียนซึ่งชาวอินโดนีเซียส่วนใหญ่สามารถพูดได้อย่างน้อย2ภาษา
0: เอ๊ะเนซ่า

0: ะวันจำได้นะต่อไปมาเลเซียเนซ่าบอกว่าขอใช้ภาษาบาฮาซามาเลเซียนี่มาอินโดนีเซียเนซ่าก็บอกว่าภาษาของเขาคือบาฮาซาอินโดนีเซียสองภาษาเนี้ยเหมือนกันไหมครับ
1: เรียกว่าคล้ายกันดีกว่านะเพราะมาจากพื้นฐานภาษาเดียวกันสามารถใช้สื่อสารกันได้เพียงแต่บางทีมีคำศัพท์บางคำที่ใช้ไม่เหมือนกัน
0: อ๋ออย่างนี้นี่เองอะนะ
1: งั้นต่อนะด้วยความที่อินโดนีเซียเป็นประเทศที่เป็นหมู่เกาะและมีหลากหลายเชื้อชาติและเผ่าพันธุ์ทำให้ในแต่ละภูมิภาคมีวัฒนธรรมและประเพณีที่หลากหลายตามแต่ละท้องถิ่นแต่เพราะชาวอินโดนีเซียส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลามทำให้การดำเนินชีวิตของชาวอินโดนีเซียเป็นแนวทางการดำเนินตามแนวทางของอิสลามรวมถึงข้อห้ามต่างๆด้วย
0: อย่างเช่นอะไรเหรอเนซ่าที่เราไม่ควรทำในอินโดนีเซีย
1: ขอเนซ่านึกก่อนนะก็อย่างเช่นตะวันไม่ควรใช้มือซ้ายในการรับส่งของหรือกินอาหารนะเพราะว่าชาวมุสลิมอินโดนีเซียถือว่ามันไม่สุภาพหรือว่าการจับหัวหรือลูบหัวเด็กก็ไม่ควรเหมือนกันยังไงล่ะเอาล่ะที่ต่อไปที่เราจะไปเป็นที่สุดท้ายแล้วล่ะและเป็นที่ที่มีชื่อเสียงมากๆในอินโดนีเซีย
0: โอ้ที่ไหนเหรอเนซ่า
1: ไปถึงก็รู้เองแหละ
2: ท่องโลก10บวก1อาเซียน
0: ว้าวสวยจังเลยอ่ะ
1: ยังไงล่ะรู้ไหมว่าที่นี่คือที่ไหนละตะวัน
0: สวยๆอย่างเงี้ยนะแล้วก็มีชื่อเสียงด้วยเกาะบาหลีใช่แล้วที่นี่ต้องเป็นเกาะบาหลีแน่ๆเลย
1: ถูกต้องแล้วค่ะที่นี่คือเกาะบาหลีสถานที่ท่องเที่ยวที่งดงามของอินโดนีเซียแต่ตะวันรู้ไหมว่านอกจากธรรมชาติที่สวยงามแล้วจุดเด่นอีกอย่างของบาหลีก็คือประเพณีที่เป็นเอกลักษณ์และสถานที่ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมที่มีอยู่มากมายเลยนะ
0: ผมได้ยินมาว่าบาหลีเป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีนักท่องเที่ยวมาบ่อยมากผมก็เลยนึกว่าจะพัฒนามากซะอีกอ่ะ
1: พัฒนาสิแต่เขายังคงอนุรักษ์วัฒนธรรมดั้งเดิมเอาไว้ตลอดยังไงล่ะ
0: เอ๊ะแล้วอินโดนีเซียเนี่ยใช้เงินสกุลอะไรเหรอครับเนซ่า
1: อินโดนีเซียนะใช้เงินสกุลรูเปียค่ะซึ่งก็มีที่มาจากสกุลเงินรูปีของอินเดียนั่นเองเอ๊ะบันทึกข้อมูลอยู่ตรงนี้อีกอันนี่นาอินโดนีเซียถือเป็นประเทศที่เต็มไปด้วยทรัพยากรทางธรรมชาติมากมายเป็นประเทศที่มีพื้นที่ป่าไม้มากที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทำให้มีการส่งออกไม้เนื้อแข็งและผลิตภัณฑ์จากไม้เป็นหลักแต่ในปัจจุบันอินโดนีเซียประสบกับปัญหาการลักลอบตัดไม้ทำให้ป่าไม้ลดลงในขณะเดียวกันปิโตรเลียมถือว่าเป็นสินค้าส่งออกที่ทำรายได้ให้กับประเทศมากที่สุดและอินโดนีเซียก็เป็นสมาชิกองค์การประเทศผู้ส่งออกน้ำมันเป็นสินค้าออกหรือโอเปกอีกด้วยนะด้านการเกษตรแม้ว่าลักษณะภูมิประเทศของอินโดนีเซียจะเป็นเกาะและภูเขาแต่อินโดนีเซียได้แก้ปัญหาด้วยการเพาะปลูกแบบขั้นบันไดเพื่อเศรษฐกิจของอินโดนีเซียได้แก่ข้าวยาสูบข้าวโพดและเครื่องเทศที่เป็นสินค้าส่งออกสำคัญมาตั้งแต่โบราณด้านการประมงถือว่าเป็นเศรษฐกิจหลักอย่างหนึ่งของอินโดนีเซียเลยทีเดียวนะเพราะภูมิประเทศเป็นเกาะทำให้มีแหล่งประมงมากมายหลากหลายมีการร่วมลงทุนการประมงนอกน่านน้ำในอินโดนีเซียกับหลายประเทศในอินโดจีนแต่การประมงในประเทศส่วนใหญ่จะเป็นการประมงขนาดย่อม
0: โอ้โหวันนี้ตะวันได้ทั้งความสนุกได้เห็นวิวสวยๆแล้วก็ความรู้เต็มหัวเลยอ่ะ
1: งั้นวันนี้เรากลับกันก่อนดีกว่านะพักผ่อนให้เต็มที่เพื่อประจนภัยต่อในวันพรุ่งนี้กัน
0: ว้าถึงแล้ววันนี้กลับมาซะเย็นเลยแฮะ
1: แหมก็มัวแต่เพลินกับวิวสวยๆอยู่นี่นาน
0: ั่นน่ะสินะขนาดได้ดูยังไม่ถึงครึ่งเลยอ่ะยังเย็นขนาดนี้แล้วว่า
1: ใครว่าไม่ถึงครึ่งล่ะยังไม่ถึงในสิบเลยตั้งหากในอินโดนีเซียนะยังมีอะไรสวยๆงามๆให้ดูอีกเยอะเลยล่ะ
0: โหจริงเหรอเนซ่างั้นไม่ได้แล้วตะวันอ่ะต้องไปหาดูเพิ่มอีกหน่อยดีกว่า
1: อย่าทิ้งเนซ่าไว้สิเนซ่าไปด้วย

食物不仅仅是维持生命的必需品，它更是一种艺术作品，将每个民族的文化、历史生活方式和美好融合。

0: 餐之中，泰国菜亦是如此。从大成王朝到拉达纳革新王朝，宫廷美食都以精细考据的方式烹制，精心选用本土食材进行创新，并以极致的精致感摆盘于餐碟之上，盘放在带有花卉纹样的五彩瓷碗中，一切都充满着意义以及故事。
1: และนี่คือการเดินทางเพื่อให้คุณได้รู้จักไทยในแบบที่คุณไม่เคยรู้จักมาก่อนเสน่ห์อาหารไทย
2: Delicious
3: Wow
2: it looks so alive มากมากวีนี่อะไรโอ้น้ำพริกกะปิของปอดของเอมิลี่
3: เลย
2: ชอบมากเลย
3: เอมิลี่ชิมเลย
2: โอ้ชอบแบบว่าที่เขาทำ
3: แกะสลัก
2: แกะสลัก
3: มาสวยเลย
2: โอ้สวยมาก
3: อร
2: ่
3: อยอร่อย
2: หนึ่งสองสาม
4: ชีส
2: เหมือนลาบชอบรสชาติไทยนะเพราะว่ารสชาติของไทยมีแบบเค็มเปรี้ยวหวาน
1: เอมิลี่ชอบเมนูไหนมั้งคะ
2: อาจจะต้องเป็นกะปิค่ะเพราะว่าเอมิลี่เป็นคนที่ชอบกินกะปิอยู่แล้วแล้วก็ที่นี้มันอร่อยอร่อยมากค่ะ
1: ฉันคิดว่าอาหารไทยเนี่ยมีเสน่ห์อะไรบ้างคะ
2: คิดว่าอาหารไทยไม่ใช่แค่อาหารแต่ว่ามันแบบวัฒนธรรมของประเทศไทยด้วยค่ะเวลาเอมิลี่มาครั้งแรกเอมิลี่รู้สึกว่าคนไทยเขากินแล้วก็คุยไปด้วยมันไม่ใช่แค่กินอย่างเดียวนะใช่เพราะว่าประเทศของเอมิลี่เราจะกินเพื่อให้อิ่มไม่ใช่เหมือนที่คนไทยทำใช่อันนี้ทำให้เอมิลี่แบบรู้สึกฟูใช่ค่ะ
5: ก็คืออย่างแรกเลยคืออยากให้เขาได้สัมผัสรสชาติที่เป็นดั้งเดิมจริงๆของอาหารไทยเลยนะคะแล้วก็ที่สำคัญคือให้ทานอาหารแล้วมีประโยชน์ต่อร่างกายสุขภาพดีนะคะเพราะอาหารไทยมีเสน่ห์และเรื่องราวเสน่ห์อาหารไทยไทยริเชียสค่ะ
0: 许多人通过街边小吃摊或排长队的知名餐厅认识泰国菜但很少有人知道泰国菜的味道正被传播和发扬到我们意想不到的地方。我们现在正前往的地方不仅仅是一间普通的教室，而是一间教你通过品尝的每一口食物来理解泰国文化的教室。在泰国国立法政大学，泰国菜不是一张菜单，而是连接全世界人心的工具。
6: จริงๆเขาก็เซอร์ไพรส์นะพอเราพูดถึงรสชาติพื้นฐานของอาหารไทยเนี่ยไม่ว่าจะเป็นรสเปรี้ยวรสเผ็ดรสเค็มรสหวานหรือแม้กระทั่งรสอื่นๆที่เรามักจะไม่ค่อยพูดถึงว่ามันอยู่ในอาหารด้วยเขาก็ยิ่งตื่นเต้น
7: หลายๆวัตถุดิบที่เราคิดว่ามันมาจากไทยหรืออะไรมันไม่ได้มาจากไทยเลยแล้วมันก็มีพรมาจากนางประเทศบางอันก็คือมาไกลน้ำหน้าอย่างพัทยานะคะคือมาจากคนละทวี
6: เสน่ห์ของอาหารไทยแล้วก็เสน่ห์ของอินกรีเดียนท์ของไทยอ่ะมันแสดงให้เห็นถึงเสน่ห์ทางวัฒนธรรมของไทยเพราะว่าในอาหารไทยเนี่ยมันมีรสชาติที่มีความหลากหลายศิลปินระดับโลกตอนนี้ก็หันมาสนใจกินอาหารรีวิวอาหารไทยมาเล่นคอนเสิร์ตบ้านเราก็มีภาพอาหารไทยกินพร้อมกับมาภาพตัวเองก่อนขึ้นเวทีอย่างที่ผ่านมาคอนเสิร์ต Blackpink เป็นต้นหรือว่าศิลปินไทยเราไปแสดงต่างประเทศในโคเชล่าหรืออะไรก็ตามก็มักจะไปพร้อมกับอาหารไทยที่เขาต้องการโปรโมทหรือจริงๆมันเป็นวาระที่ถูกกำหนดแหละมันเป็นวัฒนธรรมที่ใครๆก็ enjoy อาหารบ้านเราอร่อยมีครบทุกรสอย่างเนี้ยผมคิดว่ามันใช้เป็นภาษาสื่อสารสากลความเป็นไทยบนเวทีโลกได้ไม่ยากเพราะฉะนั้นอาหารทำหน้าที่เปรียบเสมือนเครื่องมือนะเครื่องมือทางการสื่อสารทางการทูตทางวัฒนธรรม
2: How you feel and the flavor?
8: It's so good.
2: Yeah.
9: Nice. Yeah.
2: I think in like 1 year you'll be perfect.
8: You'll right,
2: eating,
8: right?
2: You'll be eating like 10 chilies.
0: 对于许多人来说，泰国旅行并不局限于参观寺庙或美丽的海滩，而是始于在家道和每个角落里都能找到的味道。
8: 好不怕。
1: นี่แหละค่ะคือเสน่ห์ของอาหารริมทาง
2: อาหารไทยไม่ใช่แค่อาหารแต่ว่ารวมวัฒนธรรมถ้าเราอยู่กับคนไทยแล้วก็ได้ลองชิมอาหารไทยเราก็อินใจแล้วก็แฮปปี้ด้วยค่ะ
1: และทั้งหมดนี้ค่ะคือเสน่ห์อาหารไทยหรือว่า Thai Delicious
2: บ๊ายบาย

0: บางครั้งสิ่งเล็กๆจากเราคือความสุขที่ยิ่งใหญ่ของใครหลายๆคนทำดีทำได้ไม่ต้องเดี๋ยวจากกระทรวงวัฒนธรรม
1: 每一帧电影画面都是一个时代的印记，每一个在荧幕上放映的故事，这些都是泰国社会的真写照。始于第一部泰国电影《公历1933年的素婉小姐》，她仿佛是泰国人在世界中脱口讲述自己故事的梦想原声。随着世界加速运转，科技不断进步，泰国电影制作人开始将目光投向海外。像《素丽瑶太》或《鬼妻》这样的影片，不仅在泰国本土取得了成功，更成为了第一扇大门，让全球观众开始关注泰国电影拥有某种独一无二的特质。泰国电影的核心不仅在于故事本身，更在于其叙述方式、剧本提炼制度、泰国社会的深刻理解。导演创作将情感引领至最高峰，融入文化信息的画面创作，精心营造共同情绪的光影与声效，以及不仅是表演，而是活在角色之中的演员。
2: ปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าโลกของเราทุกวันนี้ไม่ได้ถูกขับเคลื่อนด้วยพลังทางเศรษฐกิจและการเมืองอย่างเดียวแต่ยังถูกขับเคลื่อนด้วยพลังทางศิลปะวัฒนธรรมด้วยเพราะว่าเป็นสิ่งที่สะท้อนความเป็นตัวตนของเราให้โลกได้เห็นสะท้อนเสน่ห์ความเป็นไทยและหนึ่งในเครื่องมือในการผลักดันเรื่องนี้ให้ไปสู่สายตาของชาวต่างชาตินั่นก็คือภาพยนตร์ไทยครับสวัสดีครับผมแบงค์พบเอกพรภูมิเมตตาวันนี้เราจะได้พูดคุยกับผู้กำกับภาพยนตร์ระดับแนวหน้าของเมืองไทยท่านแรกพี่ต้งบรรจงปิสันธนกูลนะครับพี่ต้งสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
2: พี่ต้งครับช่วยบอกหน่อยได้ไหมครับว่าคำนิยามของเสน่ห์ความเป็นไทยในมุมมองของพี่ต้งคืออะไรบ้าง
3: หลายคนพอพูดถึงความเป็นไทยอาจจะนึกไปถึงแบบชุดไทยชดาอะไรพวกนี้การอาหารไทยอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆผมว่ามันอยู่ในสิ่งที่เรียบง่ายมากๆเหมือนผมทำหนังไทยเงี้ยเหมือนผมทำชัตเตอร์เงี้ยถ้าเอาภาษาไทยออกบางทีบางคนก็ไม่ได้รู้นะว่ามันมาจากเมืองไทยมันจริงๆมันอยู่ที่วิธีคิดแล้วก็การใช้ชีวิตของตัวละครมากกว่า
2: หนังไทยของเรามีจุดแข็งอะไรในระดับโลกบ้างครับ
4: พี่ว่าความงดงาม
5: ความงดงาม
4: ชีวิตผู้คนอาหารสถานที่วัฒนธรรมอะไรเงี้ยมันเอามาใส่ได้หมดเลยพี่ว่ามันเป็นจุดเด่นซึ่งทำให้ต่างชาติอ่ะเขาหลงเสน่ห์ได้
2: เวลาเราทำหนังสักเรื่องนึงเราเขียนบทสักเรื่องนึงขึ้นมาเราคำนึงถึงคำว่าเสน่ห์ความเป็นไทยตั้งแต่ขั้นตอนไหนเราคิดตลอดเลยไหมครับหรือว่ามันออกมาเองตามธรรมชาติ
6: ภาพยนตร์เนี่ยเวลาทำเราต้องเอาความเป็นเอนเตอร์เทนนำเรื่องเค้าเจอเรื่องของขนบธรรมเนียมประเพณีตัวอย่างสอดแทรกโดยที่ไม่ทำให้เนื้อหาของเรื่องเสีย
2: ครับ
6: นะครับในแค่องค์ประกอบเท่านั้นแล้วซึมเข้าไป
2: สุดท้ายอยากจะให้ฝากถึงคนรุ่นใหม่รวมถึงคนที่สนใจในโลกภาพยนตร์หน่อยครับว่าการที่ภาพยนตร์ไทยจะไปสู่สายตาของชาวต่างชาติได้เรื่องของเสน่ห์ความเป็นไทย

0: สำคัญมากน้อยขนาดไหนครับ
1: ไม่อยากจะพูดให้มันแบบว่าเคลือบน้ำตาลว่ามันง่ายคือมันยากนะฮะแต่ว่าอยากให้มั่นใจและอดทนและจริงใจกับสิ่งที่เล่าแล้วมันจะไอ้เรื่องที่เราเล่าอ่ะมันจะรีชไปสู่คนดูเองอะไรที่เราอาจจะกลัวไปว่าคนดูจะไม่เข้าใจอะไรอย่างเงี้ยฮะก็จริงๆแล้วเราอยากให้จริงใจแล้วก็มั่นใจเข้าไว้อะไรครับผมว่าหนังมันจะมีคนดูเองหนังมันจะถึงคนดูเอง
2: 从今天的交流中我们已经清晰的看到泰式魅力并非遥不可及它不只存在于国家层面的政策中而是源于艺术工作者们微小的初心与努力那些想要向世人讲述我们国家故事的电影人泰国电影拥有独特的魅力拥有文化底蕴拥有丰沛的情感以及世人从未见过的生活方式而这就是一种无人可以模仿的力量泰式魅力不只是形象塑造更是身份的传递电影制作人已经向我们证明当我们敢以真诚和忠实的艺术来讲述自己的故事时泰国电影就能做自豪地成为泰国在世界眼中的面貌成为它的核心并发出代表泰国的声音愿为所有依然相信故事历练的电影人献上鼓励因为有时候仅仅一个精彩的故事或许就能改变全世界的看法

0: สวัสดีค่ะกลับมาพบกับรายการซินเจ๋าเวียดนามสวัสดีเวียดนามกันอีกครั้งนะคะเราได้เรียนภาษาเวียดนามกันมาพอสมควรแล้วจะยากหรือว่าง่ายขึ้นอยู่กับความพยายามนะคะแต่มั่นใจค่ะว่าหลายคนคงจะพอพูดสื่อสารได้บ้างแล้วที่แน่ๆก็คงจะพูดทักทายเป็นภาษาเวียดนามกันได้บ้างสำหรับวันนี้อาจารย์พิสิทธิ์อำนวยเงินตราอาจารย์ภาษาเวียดนามประจำคณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ก็มีเรื่องใหม่ๆมาให้ฝึกฝนกันเช่นเคยค่ะตอนนี้ไปพบกับอาจารย์กันเลยค่ะ
1: Kính chào quý vị và các bạn. สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับ Hôm nay chúng ta sẽ học về các hỏi ngày tháng năm. วันนี้พวกเราจะมาเรียนเกี่ยวกับวิธีการถามวันเดือนปีในภาษาเวียดนามกันนะฮะถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยก่อนอื่นผมจะพาท่านผู้ชมมาทำความรู้จักกับชื่อวันต่างๆในภาษาเวียดนามพร้อมกันเลยนะครับถือฮายวันจันทร์ถือบาวันอังคารถือตือวันพุธถือนำวันพฤหัสถือเสาวันศุกร์ถือใบวันเสาจู่หยดวันอาทิตย์ต่อมาเรามาเรียนรู้เรื่องรูปประโยคการถามตอบวันในสัปดาห์หากท่านผู้ชมอยากจะถามว่าวันนี้เป็นวันอะไรสามารถถามได้ตามรูปประโยคนี้เลยครับบาโฮมเจือกลาถือเหมยบาโฮมเจือกลาถือเหมยนะครับบาโฮมเจือกแปลว่า3วันก่อนลาถือเหมยแปลว่าวันอะไรนั่นเองนะครับ

ครับจำง่ายๆจำคำว่าถือเหมยนะครับถือเหมยแปลว่าวันอะไรนะฮะต่อมาโฮมเกียร์ลาถือเหมยนะครับโฮมเกียร์ลาถือเหมยแปลว่าเมื่อวานซืนคือวันอะไรโฮมกวาลาถือเหมยโฮมกวาลาถือเหมยโฮมกวาแปลว่าเมื่อวานนะครับเมื่อวานนี้เป็นวันอะไรโฮมในลาถือเหมยโฮมในลาถือเหมยโฮมในแปลว่าวันนี้ฉะนั้นจะแปลว่าวันนี้เป็นวันอะไรไงไมลาถือเหมยไงไมลาถือเหมยพรุ่งนี้เป็นวันอะไรและไงเกียลาถือเหมยไงเกียลาถือเหมยเมื่อรืนเป็นวันอะไรนะฮะหรือนะครับสามารถบอกอีกแบบหนึ่งนะครับได้ว่าบาไงเหนือลาถือเหมยบาไงเหนือลาถือเหมยอีก3วันเป็นวันอะไรนะครับวิธีตอบง่ายนิดเดียวล้อคำถามเลยนะครับแล้วก็เรียงกับพร้อมบวกกับชื่อวันนะครับเช่นโฮมในลาตามด้วยชื่อวันโฮมเกียลาตามด้วยชื่อวันหรือโฮมกวาลาตามด้วยชื่อวันนะครับคราวนี้เราลองมาดูตัวอย่างกันโฮมในลาถือเหมยวันนี้เป็นวันอะไรนะฮะเวลาตอบล้อคำถามเลยโฮมในลาถือตือโฮมในลาถือตือวันนี้เป็นวันพุธนะฮะต่อมาไงไมลาถือเหมยไงไมลาถือเหมยไงไมคือพรุ่งนี้นะครับพรุ่งนี้เป็นวันอะไรนะครับเวลาตอบไงไมลาถือนำไงไมลาถือนำพรุ่งนี้เป็นวันพฤหัสนะฮะหรือถามอดีตบ้างนะครับโฮมกวาลาถือเหมยเมื่อวานนี้เป็นวันอะไรนะครับโฮมกวาลาถือบาเมื่อวานเป็นวันอังคารนะฮะต่อมาเรามาดูเรื่องการถามตอบวันที่ในภาษาเวียดนามนะครับจะมีกฎง่ายๆดังต่อไปนี้นะฮะการบอกวันที่1ถึงวันที่10ในภาษาเวียดนามท่านผู้ชมต้องจำเลยนะฮะว่าต้องเพิ่มคำว่ามงหรือคำว่าหมู่ไว้ข้างหน้าตัวเลขตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่10นะฮะแต่หากท่านผู้ชมจะบอกวันที่มากกว่า10นะฮะไม่ต้องใส่คำว่ามงหรือคำว่าหมู่เข้าไปนะฮะลองมาดูตัวอย่างกันนะครับไงมงโหมดไงมงโหมดคือวันที่1นะครับใช้มงหรือมุงก็ได้วันที่2นะครับใช้คำว่าไงมงไฮหรือไงมุงไฮนะฮะวันที่10นะครับไงมงเหมื่อยหรือไงมุงเหมื่อยนะฮะต่อมาเรามาดูวันที่มากกว่า10นะครับไม่ต้องมีมงหรือมุงนะฮะเช่นไงเหมื่อยโหมดนะครับก็คือวันที่11นั่นเองต่อมาไงเหมื่อยไฮวันที่12และไงบาเมื่อยคือวันที่30นะครับต่อมาเรามาดูรูปประโยคการถามตอบวันที่ในภาษาเวียดนามนะครับท่านผู้ชมสามารถตั้งคำถามได้2รูปแบบดังนี้การถามวันที่1ถึง10ในภาษาเวียดนามท่านผู้ชมสามารถตั้งคำถามและคำตอบตามรูปประโยคนี้นะฮะดูตัวอย่างนะครับบาโฮมเจือกลาไงมงเหมยนะครับ3วันก่อนคือวันที่เท่าไหร่นะฮะโฮมเกียลาไงมงเหมยนะครับหรือละคำว่าไงก็ได้นะฮะโฮมเกียคือเมื่อวานซืนเป็นวันที่เท่าไหร่นะครับโฮมกวาลาไงมงเหมยนะครับเมื่อวานนี้เป็นวันที่เท่าไหร่นะฮะโฮมในลาไงมงเหมยนะครับวันนี้เป็นวันที่เท่าไหร่ไงมายลาไงมงเหมยพรุ่งนี้เป็นวันที่เท่าไหร่ไงเกียลาไงมงเหมยเมื่อรืนเป็นวันที่เท่าไหร่บาไงเหนือลาไงมงเหมย3วันถัดไปก็คืออีก3วันเป็นวันที่เท่าไหร่นะครับเวลาตอบก็ล้อคำถามเลยนะครับจัดลำดับให้เหมือนกับคำถามนะครับก็จะกลายเป็นโฮมในลาไงมงแล้วก็บวกตัวเลขที่1ถึง10นะฮะโฮมเกียลาไงมงนะครับคราวนี้เรามาดูตัวอย่างกันโฮมในลาไงมงเหมยวันนี้เป็นวันที่เท่าไหร่นะครับเวลาตอบนะฮะโฮมในลาไงมงจินนะครับวันนี้เป็นวันที่9นั่นเองนะครับถ้าจะถามพรุ่งนี้เป็นวันที่เท่าไหร่ก็สามารถถามได้ว่าไงไมลาไงมงเหมยพรุ่งนี้เป็นวันที่เท่าไหร่นะครับเวลาตอบไงไมลาไงมงเหมื่อยพรุ่งนี้เป็นวันที่10นะครับคราวนี้การถามวันที่มากกว่า10ท่านผู้ชมสามารถตั้งคำถามและคำตอบตามรูปประโยคนี้เลยก
การถามวันที่มากกว่า10ในภาษาเวียดนามนะฮะเราจะใช้คำว่าไงบาวเงียวนะครับบางไว้ด้านหลังนะฮะเช่นบาโฮมเจือกหล่าไงบาวเงียวนะครับ3วันก่อนคือวันที่เท่าไหร่โฮมเกียหล่าไงบาวเงียวเมื่อวานซืนคือวันที่เท่าไหร่โฮมกวาหล่าไงบาวเงียวเมื่อวานนี้คือวันที่เท่าไหร่โฮมในหล่าไงบาวเงียววันนี้คือวันที่เท่าไหร่ไงมายลาไงเบาเหนียวนะครับพรุ่งนี้คือวันที่เท่าไหร่ไงเกียลาไงเบาเหนียวเมื่อรืนคือวันที่เท่าไหร่บาไงเหนือลาไงเบาเหนียวอีก3วันคือวันที่เท่าไหร่นะครับเวลาตอบแล้วก็ล้อประโยคคําถามก็จะเป็นโฮมในลาไงและก็บวกตัวเลขนะครับมากกว่า10ขึ้นไปโฮมเกียลาไงบวกตัวเลขวันโฮมกวาลาไงบวกตัวเลขวันนะครับเพื่อให้ชัดเจนยิ่งขึ้นเรามาดูตัวอย่างบ้างตัวอย่างเช่นโฮมในหล่าไงบาวเหนียววันนี้เป็นวันที่เท่าไหร่นะครับเวลาตอบโฮมในหล่าไงเมยโมดวันนี้เป็นวันที่11นะครับถ้าถามพรุ่งนี้ก็เปลี่ยนเป็นไงมายนะฮะก็จะกลายเป็นไงมายหล่าไงบาวเหนียวพรุ่งนี้เป็นวันที่เท่าไหร่นะครับเวลาตอบทวนกับไงมายลาไงเมื่อยหายพรุ่งนี้เป็นวันที่12นะครับมีข้อสังเกตนิดนึงนะฮะถ้าเราไม่ทราบว่าคำตอบมันอยู่ในช่วงวัน1ถึง10หรือมากกว่า10เราสามารถใช้รูปแบบนะครับการถามวันที่มากกว่า10ได้เลยหลังจากท่านผู้ชมได้เรียนรู้รูปประโยคและคำศัพท์เรื่องการถามตอบวันไปแล้วนะฮะคราวนี้เรามาดูคำศัพท์เกี่ยวกับสัปดาห์กันบ้างคำศัพท์เกี่ยวกับสัปดาห์ในภาษาเวียดนามนะครับประกอบด้วยตามตารางต่อไปนี้นะฮะเราจะแบ่งเป็นอดีตปัจจุบันและอนาคตนะครับอดีตภาษาเวียดนามใช้คำว่ากวาขือนะฮะปัจจุบันใช้คำว่าเหียนตายและอนาคตใช้คำว่าเตืองลายนะครับเรามาดูปัจจุบันก่อนนะครับเกี่ยวกับสัปดาห์นะครับต่วนในต่วนในต่วนแปลว่าสัปดาห์ในแปลว่านี้ต่วนในคือสัปดาห์นี้นะครับย้อนกลับไปอดีตบ้างต่วนเจือกต่วนเจือกเจือกแปลว่าก่อนต่วนเจือกคือสัปดาห์ก่อนหรือสัปดาห์ที่แล้วนะครับไปอนาคตนะครับมี2คำนะครับเกี่ยวกับสัปดาห์สัปดาห์หน้าภาษาเวียดนามใช้ได้คำว่าต่วนเซากับต่วนเต๋ยนะครับแปลว่าสัปดาห์หน้าคราวนี้ท่านผู้ชมลองมาดูรูปประโยคตัวอย่างนะครับเช่นต่วนเจือกแองดาหลามซีนะครับสัปดาห์ที่แล้วพี่ทำอะไรนะฮะต่วนเจือกโตยดาดีวิ่งหะลองสัปดาห์ที่แล้วฉันไปฮาลองเบนั่นเองนะครับไปดูการถามสัปดาห์หน้าบ้างใช้คำว่าต่วนเซานะครับต่วนเซาแองแสหลามจีนะครับสัปดาห์หน้าพี่จะทำอะไรนะฮะตอบล้อคำถามไปเลยต่วนเซาโตยแสดีต่ำเบียนเอ๋ยยาจางต่วนเซาโตยแสดีต่ำเบียนเอ๋ยยาจางสัปดาห์หน้าฉันจะไปต่ําเบียนคือเล่นน้ำทะเลที่ยาจางนั่นเองนะครับหรือยางนะฮะต่อมาเรามาดูรูปประโยคการถามตอบคำศัพท์เกี่ยวกับชื่อเดือนต่างๆในภาษาเวียดนามนะครับคำศัพท์เกี่ยวกับชื่อเดือนในภาษาเวียดนามจะประกอบด้วยนะฮะเดือนแรกถึงเดือน12นะครับพร้อมกันถางเซียงถางเซียงคือเดือนมกราคมนะครับจากเดือนมกราไล่ไปก็เอาตัวเลขมาบวกเลยนะครับพร้อมกันถางไฮเดือน2คือเดือนกุมภานั่นเองต่อมาถางบาถางบาคือเดือนมีนาคมนะครับส่วนเดือน4เดือนเมษายนใช้คำว่าถางตือไม่ใช้ถางโบนนะฮะถางตือเมษาถางนำพฤษภาถางเสามิถุนายนนะครับถางใบเดือนกรกฎาคมนะฮะถางตามเดือนสิงหาคมถางจินเดือนกันยายนถางเหมื่อยเดือน10คือตุลาคมนั่นเองถางเหมื่อยโหมดเดือนพฤศจิกายนถางเหมื่อยหายคือเดือนธันวาคมรูปประโยคการถามตอบเดือนนะครับเวียดนามมีรูปแบบเดียวตามนี้เลยบาถางเจือกหล่าถางเหมยนะฮะให้ใช้คำว่าถางเหมยก็คือเดือนอะไรนะฮะ3เดือนก่อนคือเดือนอะไรถางเจือกหล่าถางเหมยเดือนก่อนคือเดือนอะไรถางในหล่าถางเหมยเดือนนี้คือเดือนอะไร
ถางเซาลาถางเหมยนะฮะถางเซาคือเดือนหน้าเดือนหน้าคือเดือนอะไรบาถางเหนือลาถางเหมยนะครับอีก3เดือนคือเดือนอะไรเวลาตอบเช่นเดียวกันนะครับทวนกับถางไหนลาบวกชื่อเดือนถางเจือกลา

บวกชื่อเดือนนะครับคราวนี้เรามาดูตัวอย่างเพื่อให้เข้าใจยิ่งขึ้นนะฮะตัวอย่างเช่นถางไหนหล่าถางเหมยเดือนนี้คือเดือนอะไรนะครับถางไหนหล่าถางตือเดือนนี้คือเดือน4คือเดือนเมษายนนะฮะเดือนหน้านะครับเดือนหน้าใช้คําว่าถางเซานะฮะถางเซาหล่าถางเหมยเดือนหน้าคือเดือนอะไรนะครับถางเซาหล่าถางนําถางนําคือเดือน5เดือนหน้าคือเดือนพฤษภาคมนะครับต่อมาเรามาเรียนเรื่องรูปประโยคการถามต่อปีในภาษาเวียดนามมีรูปแบบเดียวเหมือนกันดูตามตารางเลยนะครับการถามต่อปีในภาษาเวียดนามนะครับเราจะใช้คําว่านําบาวเงียวคือปีอะไรนั่นเองนะครับหรือปีเท่าไหร่นะฮะบานําเจือกหล่านําบาวเงียว3ปีก่อนนะครับคือปีที่เท่าไหร่นะฮะคือปีอะไรนะฮะนำหวายนำเจือกสองคำนี้แปลว่าปีที่แล้วนะครับนำหวายหล่านำเบาเหนียวปีที่แล้วคือปีที่เท่าไหร่นะครับนำในหล่านำเบาเหนียวนะฮะปีนี้คือปีที่เท่าไหร่นำเซานำเต๋ยซางนำสามคำนี้แปลว่าปีหน้านะครับลานำเบาเหนียวเป็นปีที่เท่าไหร่ปีอะไรหรือบานำเหนือบานำเหนือคือ3ปีนะครับอีก3ปีนั่นเองลานำบาวเงียวคือปีที่เท่าไหร่นะครับเวลาตอบเช่นเดียวกันล้อประโยคคำถามไปเลยนำในหลานำบวกตัวเลขปีนะครับปีนี้คือปีนะฮะนำหวายหลานำตามด้วยตัวเลขปีปีที่แล้วคือปีหรือนำเซาหลานำบวกตัวเลขปีนะครับปีหน้าคือปีที่นะครับคราวนี้เรามาดูตัวอย่างนะครับตัวอย่างเช่นนำในหล่านำเบาเหนียวปีนี้เป็นปีอะไรนำในหล่านำห้ายหงินคงจำเหมยโบนนะครับอีกรอบปี2014ห้ายหงินคงจำเหมยโบนนะครับปีนี้เป็นปี2014นะครับเราไปถามปีหน้าบ้างนำเซาหล่านำเบาเหนียวนำเซาแปลว่าปีหน้าเป็นปีอะไรปีที่เท่าไหร่นะครับตอบได้ว่านำเซาหล่านำห้ายหงินคงจำเหมื่อยลำนะครับ2015นะครับปีหน้าคือปี2015นั่นเองนะครับต่อมาเรามาดูรูปประโยคการถามตอบวันและเดือนกันนะครับโดยเอามารวมกันนะฮะเราจะถามได้อย่างไรนะครับเรามาดูตามรูปประโยคนี้เลยเราสามารถถามได้นะครับโดยเอาคำว่าลาไงเหมยถางเหมยนะครับคือวันอะไรปีอะไรมารวมกันได้นะฮะเช่นบาโฮมเจือกลาไงเหมยถางเหมยนะครับ3วันก่อนคือวันที่เท่าไหร่เดือนอะไรนั่นเองโฮมเกียลาไงเหมยถางเหมยเมื่อวานซืนคือวันที่เท่าไหร่เดือนอะไรโฮมกวาลาไงเหมยถางเหมยโฮมในลาไงเหมยถางเหมยไงมายลาไงเหมยถางเหมยไงเกียลาไงเหมยถางเหมยบาไงเหนือนะครับอีก3วันลาไงเหมยถางเหมยนะครับคือวันที่เท่าไหร่เดือนอะไรนั่นเองนะครับเวลาตอบล้อคำถามเหมือนเดิมนะฮะโฮมในลาไงตามด้วยตัวเลขนะครับตัวเลขวันบวกถางและก็บวกชื่อเดือนนะครับโฮมกวาลาไงเมื่อวานนี้คือวันนะครับเอาตัวเลขต่อคำว่าไงนะฮะและเดือนนะครับชื่อเดือนตามด้วยคำว่าถางนะฮะตามตัวอย่างเช่นโฮมในหล่าไงเหมยถางเหมยวันนี้เป็นวันที่เท่าไหร่เดือนอะไรนะครับเวลาตอบล้อคำถามโฮมในหล่าไงมงโมดถางเซียงวันนี้เป็นวันที่1เดือนมกราคมนะฮะต่อมาโฮมกวาหล่าไงเหมยถางเหมยเมื่อวานนี้เป็นวันที่เท่าไหร่เดือนอะไรนะครับโฮมกวาลาไงบาเมยโมดถางเหมยไฮเมื่อวานนี้เป็นวันที่31เดือนธันวาคมนะครับเรียนรู้เรื่องรูปประโยคการถามตอบวันเดือนปีไปแล้วนะครับคราวนี้เรามาดูการถามตอบวันเดือนปีเกิดกันบ้างนะครับการถามวันเดือนปีเกิดในภาษาเวียดนามท่านผู้ชมจะพบเจอคำถามนี้บ่อยมากนะฮะซึ่งก็เป็นวิธีการถามอายุทางอ้อมนะฮะเพื่อที่จะใช้เรียกบุรุษสรรพนามแทนผู้พูดและผู้ฟังได้อย่างเหมาะสมนั่นเองนะครับคราวนี้เราลองมาดูรูปประโยคการถามตอบวันเดือนปีเกิดกันนะฮะการถามวันเกิดนะครับจะใช้คำว่าซิงไงหนาวนะครับซิงแปลว่าเกิดไงแปลว่าวันหนาวแปลว่าไหนนะครับคือเกิดวันไหนนะครับดูตัวอย่างองซิงไงหนาว
คุณตาหรือคุณปู่นะครับ

0: เกิดวันไหนบาซิงไงนาวคุณย่าหรือคุณยายเกิดวันไหนนะครับแองซิงถางหนาวนะครับลองเปลี่ยนเป็นถางแปลว่าเดือนพี่เกิดเดือนไหนจิซิงนำหนาวนะครับพี่ผู้หญิงเกิดปีไหนแอมซิงนำหนาวน้องเกิดปีไหนนะครับถ้าเขาถามวันก็ตอบวันถามเดือนตอบเดือนถามปีตอบปีนะครับเช่นโตยซิงไงแล้วก็บวกวันที่นะฮะโตยซิงถางแล้วก็บวกชื่อเดือนโตยซิงนำและบวกตัวเลขปีนะครับมาดูตัวอย่างบ้างนะฮะองซิงนำหนาวปูเกิดปีไหนนะครับโตยซิงนำโหมดหงินจินจำเสาเมือยนะครับฉันเกิดปี1960นะฮะบาซิงไงหนาวบาซิงไงหนาวย่าเกิดวันไหนโตยซิงไงมงไฮฉันเกิดวันที่สองนะครับหรือถ้าเราจะถามเดือนนะครับแองซิงถางหนาวพี่เกิดเดือนไหนโตยซิงถางเหมยไฮฉันเกิดเดือนธันวาคมนะครับหรือหากจะถามวันเกิดนะครับสามารถถามได้ตามตัวอย่างนี้เลยนะฮะไงซิงหยดกัวแองลาไงหนาวนะครับเปลี่ยนบุรุษสรรพนามได้นะฮะใช้จิหรือแอมก็ได้วันเกิดของพี่คือวันไหนนะครับเวลาตอบตามนี้เลยไงไฮเมย์ไฮถางใบนำไฮงินนะครับวันที่22เดือนกรกฎาคมปี2000นะครับต่อมาเรามาเรียนรู้เรื่องการใช้คำว่าคีหนาวกับบาวเซอร์นะฮะสองคำนี้มีความหมายว่าเมื่อไหร่เหมือนกันนะฮะใช้ในประโยคคำถามเวลาที่ผู้พูดต้องการทราบช่วงเวลาของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับสองคำนี้จะวางอยู่ต้นหรือท้ายประโยคคำถามเท่านั้นนะฮะซึ่งหากบาวเซอร์กับคีหนาววางขึ้นต้นประโยคนะฮะจะใช้ถามเหตุการณ์ในอนาคตที่ยังไม่เกิดขึ้นนะครับเช่นบาวเซอร์จิโต้เงียบไดฮอกเมื่อไหร่พี่เรียนจบมหาวิทยาลัยไฮนำเหนือโตยแสโต้เงียบไดฮอกอีก2ปีฉันจะเรียนจบมหาวิทยาลัยนะครับคีหนาวแองดีแถงโฟโฮจิมิงนะฮะเมื่อไหร่พี่ไปนครโฮจิมิงนะฮะตวนเซาโตยแสดีแถงโฟโฮจิมิงสัปดาห์หน้าฉันจะไปนครโฮจิมิงนะฮะแต่ถ้าบาวเซอร์กับคีนาววางท้ายประโยคคำถามนะครับจะใช้ถามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วหรือเหตุการณ์ในอดีตนั่นเองนะครับเช่นโกเวไทยลานบาวเซอร์อากลับมาไทยเมื่อไหร่นะฮะโตยเวไทยลานโฮมกว่าฉันกลับมาเมืองไทยเมื่อวานนี้นะครับบาร์กดีด่าหนังคีนาวป้าไปดานังเมื่อไหร่นะฮะโตยดีด่าหนังถางเจือกฉันไปด่าหนังเมื่อเดือนที่แล้วนะครับเราเรียนรู้เรื่องการตั้งคำถามด้วยคำว่าคีหนาวกับบาวเซอร์ไปแล้วนะฮะต่อมาเรามาดูประโยคการตั้งคำถามด้วยคำว่านานเท่าไหร่ในภาษาเวียดนามซึ่งใช้คำว่าบาวเลวนะฮะจะวางอยู่ท้ายประโยคคำถามนะฮะจะใช้ถามเกี่ยวกับเวลาเช่นเดียวกันนะครับลองมาดูตัวอย่างนะฮะแองแสเวียดนามบาวเลวแองแสเวียดนามบาวเลวพี่จะอยู่เวียดนามนานเท่าไหร่นะครับเวลาตอบนะฮะเปลี่ยนบุรุษสรรพนามโตยแสเวียดนามหมดนำโตยแสเวียดนามหมดนำฉันจะอยู่ที่เวียดนาม1ปีนะฮะจิดาถ่ายลานบาวเลวโวยจิดาถ่ายลานบาวเลวโวยพี่อยู่ที่ประเทศไทยนานเท่าไหร่แล้วนะครับโตยดาถ่ายลานไฮนำโวยฉันอยู่ที่ประเทศไทยมาแล้ว2ปีนะครับเรื่องต่อมาคือเรื่องของการใช้กริยาช่วยเหมยเวื่อเหมยนะครับทั้ง3คำนี้จะใช้กับเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดขึ้นมาได้ไม่นานนะครับมีความหมายว่าเพิ่งจะนะครับท่านผู้ชมสามารถเลือกคำใดคำหนึ่งใน3คำนี้มาใช้ได้นะครับตัวอย่างเช่นโตยเหมยเดนวันฟองโตยเหมยเดนวันฟองฉันเพิ่งจะมาถึงที่ทำงานนะครับแองเหวื่อน้อยเจียนซองแองเหวื่อน้อยเจียนซองพี่เพิ่งจะพูดคุยเสร็จนะครับน้อยเจียนแปลว่าพูดคุยจิเวื่อเหมยอันเกิมซองจิเวื่อเหมยอันเกิมซองพี่เพิ่งจะกินข้าวเสร็จคำว่าซองแปลว่าเสร็จ นะฮะเรื่องสุดท้ายของวันนี้นะครับเรามาเรียนเรื่องการใช้คำว่าดิ่งนะฮะออกเสียงตามดิ่งนะฮะคำว่าดิ่งแปลว่าตั้งใจจะนะครับง่ายๆเรียงเหมือนภาษาไทยเลยลองมาดูนะฮะถางเซาโตยดิ่งดีโหยอานถางเซาโตยดิ่งดีโหยอานเดือนหน้านะครับโตยฉันดิ่งตั้งใจดีไปโหยอันคือหอยอันเดือนหน้าฉันตั้งใจจะไปหอยอันนะฮะนำเซาโตยดิ่งดีหอกฮานอยนำเซาโตยดิ่งดีหอกฮานอยปีหน้าฉันตั้งใจจะไปเรียนที่ฮานอยนะครับไงมายโตยดิ่งดีแซมฟิล์มเวยอังไงมายโตยดิ่งดีแซมฟิล์มเวยอังพรุ่งนี้ฉันตั้งใจจะไปดูหนังกับพี่นะครับเรื่องการถามวันเดือนปีก็มีแค่นี้แหละครับฝึกฝนกันบ่อยๆนะครับแล้วภาษาเวียดนามจะง่ายนิดเดียว
1: ฮมไนล่ะถือเหมยอ่ะ
2: ฮมไนล่ะถือบ้า
1: ขี้หนาวจีเวเวียดนามอ่ะ
2: ไงเมยบ้าถางบ้าน้ำเศร้า
1: เลื่อนในจีดีเบาเร็วอ่ะ
2: ขวางให้น้ำแอมอ่ะ
1: เร็วกว่าจีจักหลายเยอะจีหลำอ่ะ
2: จีกุ้งเทแย
3: ่คุณผู้ชมคะระบบการศึกษามีความสำคัญต่อการพัฒนาคนพัฒนาชาตินะคะการปรับตัวด้านการศึกษาจึงมีความสำคัญตามยุคสมัยอย่างในประเทศไทยค่ะก็มีการปรับเปลี่ยนระบบการศึกษากันอยู่ตลอดนะคะเราลองมาศึกษาประเทศเวียดนามกันบ้างค่ะว่าระบบการศึกษาของเวียดนามเป็นยังไงบ้างเราต้องมาถามจากวิทยากรของเราค่ะอาจารย์พิสิทธิ์อํานวยเงินตราสวัสดีค่ะอาจารย์
4: สวัสดีครับ
3: อาจารย์คะอย่างแรกเลยอยากรู้ถึงระบบการศึกษาของเวียดนามหน่อยค่ะว่าเป็นยังไงคะ
4: ครับการศึกษาเวียดนามคล้ายๆกับบ้านเรานะฮะก็จะมีประถมศึกษาเหมือนกันแล้วก็มีระบบการศึกษาขั้นพื้นฐานเหมือนกันบ้านเราเนี่ยจะแบ่งระบบออกเป็น6-3-3นะครับบ้านเรามีอะไรบ้างบ้านเราจะมี6จะมีประถมศึกษาใช่ไหมครับแล้วก็มต้น3มปลาย3เวียดนามใช้ระบบ5-4-3
3: 5-4-3
4: ใช่5-4-3เหมือนฟุตบอลเลยนะฮะนะครับ5คืออะไร5คือประถมศึกษานะครับแล้วก็4เนี่ยคือมัธยมต้นและ3คือมปลายนอกจากนี้เวียดนามก็ยังมีอาชีวะนะครับมีระบบอุดมศึกษาเหมือนบ้านเราระดับปริญญาตรีจะเรียนทั้งหมด4 ปี
3: ค่ะ
4: นะครับปริญญาโทเนี่ยเรียน2 ปี
3: อาจารย์คะแล้วการศึกษาของระดับปริญญาเอกเป็นยังไงคะในเวียดนาม
4: อันนี้โดดเด่นมากนะครับของปริญญาเอกเวียดนามนะฮะจะใช้ระบบคล้ายๆการสอบจอมงวนของจีน
3: ค่ะ
4: นะฮะยกตัวอย่างเช่นที่เห็นได้ชัดสุดเลยของเวียดนามของประเทศไทยเราเวลาจะสอบปกป้องวิทยานิพนธ์นะฮะหรือว่าดีเฟนเนี่ยเราก็ดีเฟนในระดับมหาลัยแต่ของเวียดนามมันจะมีดีเฟนระดับภาคนะครับหรือว่าระดับคณะระดับมหาวิทยาลัยแล้วก็ระดับประเทศมี3ระดับไอ้ที่น่าสนใจคือระดับประเทศนะครับเราต้องลงข่าวว่าเรากำลังจะปกป้องวิทยานิพนธ์แล้วก็ให้ประชาชนทั้งประเทศเวียดนามนี้ได้รู้นะครับแล้วก็คนนอกสามารถเข้าร่วมได้ในการมาฟังว่าเราจะดีเฟนต์หัวข้อทีสิทธิ์เรายังไง
3: โอ้โหคือถือว่ายิ่งใหญ่มาก
4: ถือว่ายิ่งใหญ่มากนะครับ
3: ค่ะแล้วถ้าพูดถึงความโดดเด่นของการศึกษาเวียดนามคือจริงๆแล้วเหมือนไทยบ้างไม่เหมือนไทยบ้างใช่ไหมคะแต่ว่าความโดดเด่นของระบบการศึกษาเวียดนามมีไหมคะ
4: ครับเด่นสุดเลยคือเวียดนามเป็นระบบการศึกษาแบบผสมผสาน
3: เป็นยังไงคะผสมผสาน
4: นะครับจะมีได้รับอิทธิพลจากวัฒนธรรมจีนนะครับวัฒนธรรมการศึกษาของจีนนะครับฝรั่งเศสรัสเซียแล้วก็สหรัฐ
3: นะครับสี่ชาติเลย
4: นะครับอย่างที่เราทราบกันดีว่าเวียดนามเนี่ยเคยตกเป็นเมืองขึ้นของชาติใหญ่ๆหลายชาตินะฮะเอาพูดถึงจีนก่อนละกันนะครับอิทธิพลทางด้านการศึกษาที่สำคัญที่เวียดนามได้รับจากจีนคืออักษรฮั่นถ้าเราสังเกตเราเรียนภาษาเวียดนามทุกวันนี้เราจะพบว่าภาษาจีนอยู่ในภาษาเวียดนาม 70% ก็คือเวียดนามได้รับอิทธิพลจากอักษรฮั่นในสมัยก่อนนะครับนอกจากนี้ระบบการศึกษาเวียดนามก็ยังมีลักษณะพิเศษก็คือรับคนของฮงจื้อแบบเต็มๆเลย
3: ค่ะ
4: ครับจะมีวิชาที่สอนเกี่ยวกับฮงจื้อในระดับประถมศึกษาแล้วก็มัธยมต้นครับส่วนอิทธิพลของฝรั่งเศสนะฮะมีมากมายในการศึกษาเวียดนามนะฮะฝรั่งเศสได้เข้ามาพัฒนาด้านแพทยศาสตร์ด้านอุตสาหกรรมเวียดนามนะครับและที่สำคัญอักษรก๊วกเหงื นะครับอักษรก๊วกงือเป็นอักษรประจำชาติเวียดนามปัจจุบันนี
1: ้
4: ที่เราเรียนภาษาเวียดนามที่เราเขียนอยู่ทุกวันนี้ที่ใช้ตัวโรมันเนี่ยก็มาจากอิทธิพลของฝรั่งเศสเพราะคนที่ถือว่าริเริ่มเข้ามาอเล็กซานเดอร์เดอโรสนะฮะก็เป็นชาวฝรั่งเศส

0: นะครับส่วนรัสเซียรัสเซียเกี่ยวอะไรนะครับปัจจุบันนี้คนเวียดนามยังต้องเรียนปรัชญามาร์กแล้วก็ปรัชญาเลนิน
1: เพราะอะไรคะ
0: นะครับปรัชญามาร์กซิสนั่นเองเพราะว่าเพื่อที่จะปลูกฝังความเป็นสังคมนิยมให้ยังอยู่ในสังคมเวียดนามฉะนั้นคนเวียดนามยังต้องเรียนนะฮะอย่างในระดับอุดมศึกษาเนี่ยปริญญาตรีทุกคนต้องเรียนหมดเลยแล้วก็มัธยมปลายก็ต้องเรียนนะครับอย่างสมมติตอนผมเนี่ยเคยไปเรียนปริญญาโทก็ต้องไปสอบวิชานี้เหมือนกันวิชาปรัชญามาร์กเลนิน
1: ค่ะคือเราต้องรู้อย่างถ่องแท้เลย
0: ต้องรู้อย่างถ่องแท้เลยนะครับนอกจากนี้เวียดนามเนี่ยจะมีมหาลัยเฉพาะทางเยอะมหาลัยแพทยศาสตร์มหาลัยพยาบาล
1: คือเปิดอย่างเดียวเลย
0: เปิดอย่างเดียวเลยนะครับก็จะเป็นอิทธิพลของรัสเซียเหมือนกัน
1: ค่ะ
0: นะครับขณะที่สหรัฐอเมริกาที่เข้ามาในเวียดนามอิทธิพลที่สำคัญก็คือการแบ่งเกรดออกเป็น12เกรดในการเรียนนะครับของเวียดของถ้าเราไปดูของเมืองนอกก็จะมีเกรด1ถึงเกรด12ใช่ไหมครับเวียดนามเหมือนกันเลย
1: เหมือนโรงเรียนอินเตอร์ในบ้านเรา
0: โรงเรียนอินเตอร์ในบ้านเรานะครับแล้วก็ระบบหน่วยกิตก็เอามาจากสหรัฐเหมือนกันครับ
1: ค่ะคุณผู้ชมคะหากเราหยุดเดินนั่นหมายถึงเรากำลังถอยหลังนะคะเพราะว่าเพื่อนบ้านของเราต่างกำลังกระตือรือร้นกับการมาถึงของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนค่ะพวกเราจึงควรเรียนรู้เรื่องของประเทศเพื่อนบ้านในอาเซียนไว้บ้างค่ะโดยเฉพาะเรื่องของภาษาเพื่อประโยชน์ที่เราจะต้องสานสัมพันธ์กับประเทศเหล่านั้นสำหรับวันนี้หมดเวลาของรายการซินจ่าวเวียดนามแล้วหงและอาจารย์พิสิทธิ์ต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ครั้งหน้าวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ิบัติทางธรรมชาติตอนพายุงวงช้างพัดถล่มพังพินาศ
1: การแข่งขันฟุตบอลสานฝันเกษตรรุ่นใหม่รอบชิงชนะเลิศกำลังจะเริ่มแล้วนะครับ
0: ว้ายโอ้ย
1: ส่งเสียงเชียร์หน่อยพวกเรา
0: ว้าว
1: รออยู่เลย
2: เริ่มแข่งกันแล้วนะครับเคลื่อนตัวได้พริ้วไหวจริงๆโยนยาวแล้วก็เตะไปกลางสนามครับ
3: เข้าไปเลยเดี๋ยวมาเป็น
4: ท่าสู้สู
2: ้เป็นประตูหรือเปล่าเอาละครับโก
0: เ
2: ย้
0: สุดยอดยิงเข้าประตูไปแล้วทีมพ่อนำ1-0แล้วครับ
5: ฟ้าฝนอย่าเพิ่งตกเลยนะช่วงหน้าร้อนแบบนี้อากาศร้อนอบอ้าวติดต่อกันมา 2-3 วันแล้วแล้วดูสิวันนี้เมฆเยอะตามแนวขอบฟ้าลมก็สงบก้อนเมฆก็ก้อนใหญ่ขึ้นกลัวว่าจะมีพายุงวงช้างน่ะสิ
3: พายุงวงช้างมันคืออะไรหรอ DLTV ไม่เห็นเคยได้ยินเลย
0: ค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิดนี่เจอแล้วข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาเขาบอกว่าพายุงวงช้างหรือพายุนาคเล่นน้ำเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่มักจะเกิดขึ้นในน้ำโดยเฉพาะในทะเลจะเห็นบ่อยกว่าในแหล่งน้ำจืดพายุงวงช้างจะมีลักษณะเป็นรูปกลวยคล้ายงวงช้างแต่มีสีดำขนาดใหญ่เชื่อมต่อระหว่างท้องฟ้ากับผืนน้ำมีความยาวประมาณ 10-600 เมตรและมีเส้นผ่านศูนย์กลางตั้งแต่ 1-10 เมตรเลยบางครั้งอาจเห็นพายุงวงช้างเพียงลูกเดียวหรือเกิดพร้อมกันหลายๆลูกก็ได้นะ
3: เกิดได้หลายอันพร้อมๆกันด้วยเหรอน่ากลัวแล้วอยู่ดีๆจากลมพายุมันกลายเป็นลมหมุนคล้ายงวงช้างได้ยังไงเหรอ
0: นี่เลยพายุงวงช้างเกิดขึ้นบนพื้นน้ำที่มีความแตกต่างของอุณหภูมิอากาศที่กระจายอยู่ในบริเวณเดียวกันเป็นหย่อมๆและอุณหภูมิที่แตกต่างกันเหล่านั้นถูกดูดเข้าไปอยู่ในตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่งมากเป็นพิเศษทำให้อากาศที่ติดอยู่ในผืนน้ำยกตัวขึ้นอย่างรวดเร็วและรุนแรงส่งผลให้อากาศโดยรอบไหลเข้ามาแทนที่จึงเกิดลมพัดวนบิดเป็นเกลียวขึ้นไปในบริเวณที่มวลอากาศเย็นเคลื่อนผ่านเหนือผิวน้ำที่อุ่นกว่าเมื่ออากาศขยายตัวและเย็นลงจนถึงจุดหนึ่งไอ้น้ำก็จะควบแน่นเป็นละอองน้ำและรวมตัวเป็นหยดน้ำจำนวนหนึ่งทำให้เราเห็นเหมือนพายุหมุนมีลักษณะคล้ายงวงช้างเชื่อมผืนน้ำและเมฆยังไงล่ะ

0: รู้ได้ยังไงว่าจะเกิดพายุงวงช้าง
1: พายุงวงช้างเป็นปรากฏการณ์ที่คาดการล่วงหน้าไม่ได้แต่เวลาที่เกิดพายุงวงช้างมันจะมีฝนฟ้าคะนองร่วมด้วยพายุงวงช้างเคลื่อนที่เร็วในช่วง3-130กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่ส่วนใหญ่ตามสถิติคือเคลื่อนที่ค่อนข้างช้าประมาณ18-28กิโลเมตรต่อชั่วโมงประมาณ2-30นาทีบางครั้งพายุงวงช้างก็สามารถเคลื่อนตัวพัดขึ้นฝั่งได้โดยมีจุดเริ่มต้นจากบริเวณที่มีแหล่งน้ำและจะสลายตัวไปอย่างรวดเร็ว
0: และอย่างในสารคดีที่ฉันเคยเห็นพายุลักษณะหน้าตาแบบนี้เลยแต่ว่ามันดูรุนแรงและใหญ่โตกว่านี้อีกนะมันคือพายุอะไรเหร
1: ออ๋อที่นายเคยเห็นในสารคดีน่ะมันคือพายุทอร์นาโดเกิดขึ้นได้ในทุกทวีปและในหลายประเทศแต่ส่วนใหญ่เกิดในสหรัฐอเมริกาน่ะ
0: ทำไมเรียกชื่อไม่เหมือนกันทั้งที่หน้าตาของพายุเหมือนกันเลย
1: จริงๆแล้วพายุงวงช้างก็คือพายุชนิดเดียวกับพายุทอร์นาโดนั่นแหละแต่แหล่งบริเวณที่เกิดพายุอยู่คนละที่กันและถ้าเราเทียบเรื่องขนาดและความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางของพายุแล้วพายุทอร์นาโดจะมีขนาดใหญ่และรุนแรงกว่าพายุงวงช้างมากๆสร้างความเสียหายมหาศาลเลยล่ะ
0: แค่ฟังข้อมูลก็น่ากลัวแล้วอ่ะขออย่าเจอเลยพายุงวงช้างเนี่ย
2: ได้ยินเสียงน้องวีดจบครึ่งแรกแล้วครับ
0: หมดครึ่งแรกทีมพ่อยังนำอยู่ขอให้ครึ่งหลังทีมพ่อชนะด้วยเถอะ
1: ครึ่งหลังฉันกลัวว่าพายุจะเข้าซะก่อนนะสิมองหาที่หลบพายุก่อนดีกว่าเพื่อความปลอดภัย
3: ดีเลย DLTV เพราะว่าถ้าเกิดมีพายุหรือพายุงวงช้างจริงๆถ้าเราหาที่หลบไม่ได้เราต้องงดกิจกรรมกลางแจ้งต้องหยุดแข่งเบาเลยล่ะแล้วก็ห้ามใช้โทรศัพท์หลีกเลี่ยงการสัมผัสโลหะเครื่องใช้ไฟฟ้ารวมถึงน้ำเพราะเป็นสื่อนำไฟฟ้าที่สำคัญต้องออกห่างจากป้ายโฆษณาต้นไม้สูงเสาไฟฟ้าเพราะอาจจะล้มทับหรือปลิวมาทำอันตรายได้และถ้ามีพายุงวงช้างจริงๆเราต้องหนีไปในทิศทางตรงกันข้ามกับพายุด้วยจำได้นะปกป้อง
0: ครับแม่ผมจะจำให้ขึ้นใจเลยครับทุกคนดูโน่นอะไรนะ
4: พายุงวงช้าง
5: ทุกคนเข้าไปหลบใต้สแตนเดี๋ยวนี้พายุงวงช้างบุกแล้วไปเร็วไปเร็ว
1: เฮ้ย
0: พ่อครับผมกลัวผมเจอพายุงวงช้างมาก่อนเลยครับ
6: ไม่ต้องกลัวเรามีที่หลบพายุที่แข็งแรงมั่นคงที่สนามก็มีสายล่อฟ้า
1: ห้ามทุกคนขึ้นไปบนสแตนดาดฟ้าหรือด้านนอกเด็ดขาดตอนนี้ทุกคนต้องงดใช้โทรศัพท์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิดใครเห็นเครื่องใช้ไฟฟ้าอันไหนเสียปลั๊กอยู่ช่วยถอดปลั๊กออกให้ด้วยนะครับใครที่อยู่ใกล้ประตูหน้าต่างช่วยกันปิดล็อกให้แน่นเลยครับส่วนเบอร์ติดต่อกรณีต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉิน DLTV เตรียมไว้เรียบร้อยแล้วครับ
3: ดูนู่นสิหลังคาสังกะสีลอยปลิวอยู่ในพายุงวงช้างเลยอันตรายมาก
7: พ่อแก้วแม่แก้วช่วยลูกด้วย
6: ดูนั่นสิพายุงวงช้างมันเลี้ยวเปลี่ยนทางไปแล้ว
1: พายุงวงช้างไปแล้วแต่ตอนนี้ทุกคนต้องรออยู่ในนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะออกไปดูสถานการณ์ด้านนอกไปตรวจดูพวกสายไฟและเสาไฟสแตนข้าวของและยานพาหนะว่ามีความเสียหายมากน้อยแค่ไหนเพราะถ้าเสียหายมาก DLTV จะรีบแจ้งเจ้าหน้าที่เพื่อเข้าจัดการเคลียร์พื้นที่ทันทีส่วนถ้ามีผู้ได้รับบาดเจ็บจะได้ปฐมพยาบาลและส่งโรงพยาบาลทันทีครับเดี๋ยว DLTV รีบกลับเข้ามาครับ
6: แสดงว่าพายุงวงช้างลูกนี้น่าจะก่อตัวในทะเลไกลออกไปทางโน้นแน่เลย
3: แม่ก็ว่าน่าจะใช่โชคดีที่มันเปลี่ยนทางไปเพราะก่อนหน้านี้มีข่าวพายุงวงช้างที่จังหวัดสมุทรปราการถล่มหมู่บ้านเสียหายเป็น10หลังหลังคาปลิวต้นไม้หักโค่นทับบ้านและรถยนต์เสียหาย 6-7 คันเนี่ยเสาไฟสายไฟฟ้าเสียหายหมดตามรายงานข่าวบอกว่าขนาดความเร็วและความแรงของลมพายุนั้นไม่สามารถระบุได้แต่สามารถหอบชิ้นส่วนแผ่นเหล็กน้ำหนักมากกว่า100กิโลกรัมลอยขึ้นไปและตกลงมาที่กลางถนนเลยล่ะ
1: กลับมาแล้วครับสถานการณ์ด้านนอกปลอดภัยดีนะครับไหนๆเราก็ต้องรออยู่ในนี้กันก่อน DLTV ขอบอกข้อมูลการเตรียมรับมือพายุงวงช้างหน่อยครับ
8: ดีมากเลย
9: ดีแล้วดีแล้วเหมือนกัน
1: ข้อมูลการเตรียมตัวรับมือพายุงวงช้างนะครับสิ่งสำคัญคือเราต้องติดตามข่าวและคำเตือนลักษณะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาเนื่องจากพายุงวงช้างไม่สามารถคาดการล่วงหน้าได้ในช่วงที่มีมรสุมพายุต้องตรวจสอบสายไฟตัดต้นไม้กิ่งไม้ให้เรียบร้อยเพื่อป้องกันลมพายุที่อาจพัดจนหัก

0: ลงมาทับรถทับบ้านเราได้และเก็บสิ่งของไว้ในที่ต่ำจัดเตรียมอาหารสิ่งของจำเป็นต่างๆให้พร้อมใช้งานเสมอจดหรือเซฟเบอร์ติดต่อกรณีต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินไว้ให้เรียบร้อยเบื้องต้นถ้าทุกคนเตรียมความพร้อมรับมือได้แบบนี้หนักก็จะกลายเป็นเบาครับหรือถ้าอยากทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับพายุงวงช้างก็เข้าไปได้ที่เว็บไซต์ dltv.ac.th หรือกรมอุตุนิยมวิทยา
1: เย้ด
2: ีมากเลย
3: นักฟุตบอลลงสนามแข่งต่อได้
4: ไม่แข่งแล้วจ้ะแมตช์นี้ชนะร่วมไปเลยขอกลับไปดูว่าพายุงวงช้างพัดถล่มบ้านเราหรือเปล่าดีกว่า
0: พายุงวงช้างหรือพายุนาคเล่นน้ำเกิดขึ้นในน้ำทะเลบ่อยกว่าในแหล่งน้ำจืดมีลักษณะเป็นรูปกลวยคล้ายเหมือนงวงช้างแต่มีสีดำขนาดใหญ่เชื่อมต่อระหว่างท้องฟ้ากับผืนน้ำบางครั้งอาจเห็นพายุงวงช้างเพียงลูกเดียวหรือเกิดพร้อมกันหลายๆลูกก็ได้นะควรติดตามข่าวและคำเตือนลักษณะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาเพื่อความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สิน
3: ครูครับที่นี่โดนพายุบ่อยแล้วครับ
5: ก็ตลอดทั้งปีนะเพราะพื้นที่โซนนี้เป็นพื้นที่วาตภัยพาดผ่านเป็นประจำ
6: เมื่อกี้ครูพูดว่าวาตภัยใช่ไหมคะ
5: จ้าวาตภัยอาจจะเป็นคำที่ไม่คุ้นหูเด็กๆเท่าไหร่ใช่ไหมจ๊ะเวลาที่มีพายุทีเนาะข้าวของก็จะถูกพัดล้มระเนระพังเสียหายบางครั้งก็มีคนเสียชีวิต
6: เฮ้ยน่ากลัว

0: พอเพียง
1: วินัย
2: สุจริต
3: จิตอาสาอุทิศตนเพื่อผู้อื่น
4: ความรับผิดชอบ
2: ริเริ่มสร้างสรรค์
0: คุณธรรม
2: คุณทำได
5: ้เวลานิยามเรื่องขององค์กรคุณธรรมได้หมอคิดง่ายๆเลยก็คือคุณธรรมเป็นหลักก่อนคุณธรรมเนี่ยเป็นพฤติกรรมเป็นองค์กรที่ผู้คนที่ใช้ชีวิตอยู่นั้นมีพฤติกรรมที่ดีแล้วแถมพฤติกรรมนั้นเป็นพฤตินิสัยซะด้วยแล้วลักษณะแบบนั้นเนี่ยมันเป็นกิจวัตรเป็นวิถีชีวิตของเขาเลยครับแล้วในที่สุดมันก็จะกลายไปเป็นวัฒนธรรมขององค์กรที่แม้แต่คนนอกสัมผัสได้เลยเนี่ยเป็นแบบไหนเมื่อเป็นใจกลางของการทำงานเรื่องดีๆแล้วนั้นเนี่ยต้องระเบิดมาจากภายในศูนย์เองได้เรื่องแรกที่หมอเข้ามาก่อนเลยก็คือความซื่อสัตย์สุจริตความโปร่งใสตรวจสอบได้ 100% เต็มทุกเรื่องการมีน้ำใจในการแบ่งปันแม้อยู่ส่วนงานอื่นแต่เมื่อคนขาดก็สามารถช่วยงานกันอย่างเช่นงานใหญ่ๆอย่างเช่นสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติกำลังคนของเรามีทั้งหมด30กว่าคนเองนะถ้าเราไม่เป็นยูนิตี้ความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันไม่มีทางทำงานใหญ่ในลักษณะนี้ได้เลยคนนิดเดียวองค์กรเล็กมากจิ๋วแจ๋วแต่เจ๋งฮะ
6: พัฒนาองค์กรขับเคลื่อนเครือข่ายทางสังคมปฏิบัติตามจริยธรรมจรรยาบรรณและเคารพต่อกฎหมายและขยายผลสู่เครือข่ายคุณธรรมต่อไป
5: 4เรื่องที่หมอใช้ในการบริหารตลอดชั่วชีวิตที่ทำงานเกี่ยวข้องกับด้านบริหารจัดการมาก็คือบางจังหวะใช้ความเป็น coordination บางจังหวะก็ใช้ความเป็น management บางจังหวะบางเรื่องราวก็ต้องใช้การเป็น collaboration สัมพันธ์กับสารพัดหน่วยแล้วก็บางจังหวะก็เป็นลักษณะของ facilitator ครับบางครั้งเวลาเราระดมสมองหมอจะไม่ได้ทำในห้องที่เป็นทางการนะเวลาหมอลงไปกับชาวบ้านชาวชุมชนนะหมอจะทำหน้าที่ในการไปนั่งเขียนไมล์แมปอะฮะไปยืนจดอะไรอะก็จดสิ่งที่เรากำลังระดมสมองกันไงถ้าเราเป็นผู้นำแล้วเราจดแล้วฟังเขาเนี่ยเราจะได้ยินเสียงหัวใจของเขาเราจะได้ยินเสียงน้องๆเลยหน้าที่หมอคืออะไรแรปอัพทั้งหมดเดินงานไปด้วยกันสารสัมพันธ์ภายในด้วยคุณธรรมมันเปลี่ยนคนได้จริงๆคุณธรรมในที่นี้คือพฤติกรรมดีพฤตินิสัยที่ดีมันคือพลังบวกหมอจะใช้พลังบวกในการบริ

0: บิ้วพลังบวกของเขาขึ้นมาเราเห็นการเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจนคือเราขับเคลื่อนด้วยพลังบวกทุกคนกำลังทำงานด้วยใจจึงทำให้สามารถทำงานยากๆและท้าทายมากแล้วใหญ่มากคือการขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมอ่ะ
1: บรรยากาศต่างๆเปลี่ยนแปลงไปเยอะมากเลยผู้คนที่เดินเข้ามายิ้มแย้มทักทายใส่ใจกันสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เราสามารถสัมผัสได้ที่ศูนย์คุณธรรม
2: ความตั้งใจความมีวินัยหรือความใส่ใจในหน้าที่ของตัวเองเป็นคนดีต่อตนเองแล้วยังปฏิบัติดีต่อองค์กรอีกรวมถึงเพื่อนร่วมงานด้วย
3: พอมีคำว่าคุณธรรมบางทีมันก็เหมือนกับอะไรบางอย่างนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วมันเป็นเรื่องปกติในชีวิตประจำวันของคนอยู่แล้วด้วยซ้ำค่ะ
4: พอทำไปแล้วจริงมันคือคุณธรรมในชีวิตประจำวันนะคะมันคือเรื่องที่จริงๆเราก็คาดหวังว่ามนุษย์พึงปฏิบัติต่อกันอย่างเคารพกันเลยนะคะ
5: คือถ้าเราเห็นมันเกิดสิ่งดีๆที่มันเกิดขึ้นนะคะเราจะมีแรงมีพลังที่จะขับเคลื่อนที่จะทำให้มันเกิดขึ้นอาจจะมีความสำเร็จน้อยนิดก็เถอะ
0: เราลงไปดูสารพัดงานเลยนะกับองค์กรดีๆอีกตั้งเยอะเลยนะนี่มันเป็นโอกาสเขาเรียกว่าโอกาสใหญ่มากเลยเพราะหมอก็เลยเชิญชวนน้องๆทุกคนนะว่าเราจะเป็น on the job trainingเช่นลงฟิลปฏิบัติงานเลยและเรามาจะมาทำการถอดบทเรียนทุกกิจกรรมทุกครั้งโดยใช้หลัก3คำถามง่ายๆเลยฮะ1ก็คือคำถามรู้สึกอย่างไร2ก็คือเรียนรู้อะไรแล้ว3ก็คือแล้วสิ่งที่ได้เรียนรู้นั้นจะเอาไปแก้ไขหรือจะเอาไปทำอะไรเรื่องพวกนี้เราไม่มีงบเลยฮะเพราะงบเราน้อยมากแต่เราใช้ on the job training เนี่ยก็สามารถพัฒนาบุคลากรของเราได้ครับ
3: การเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นคือหลังจากที่เขาเข้ามาร่วมกิจกรรมกับเราแล้วส่วนใหญ่เราเห็นภาพรอยยิ้มแล้วก็ความประทับใจของเขาอะค่ะ
6: การร่วมแรงร่วมใจช่วยให้องค์กรขับเคลื่อนไปได้ไม่ใช่แค่เรื่องงานเรื่องอื่นเราก็ช่วยกันได
4: ้มันคือเครื่องมือในการทำให้เราอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขทั้งในระดับระนาบเดียวกันเพื่อนกันหรือคนที่เราไปทำงานด้วยค่ะ
0: วิธีการทำงานของศูนย์คุณธรรมทำอย่างไรก็เอาองค์กรคนดีของที่อื่นๆนะอาจจะมาแลกเปลี่ยนกันไอ้ล้อมวงนี่มีทั้งวงเล็กวงใหญ่นะวงใหญ่มากเลยคือสมัชชาคุณธรรมแห่งชาตินะใหญ่เลยเอาสิ่งดีที่เกิดขึ้นในองค์กรของเราที่เราลงทุนลงแรงทำไปนั้นนะเอามาโชว์แชร์เชื่อมกันเกิดระดมสมองเกิดผลผลิตขึ้นมาผลผลิตก็ส่งเข้าสู่มติคณะรัฐมนตรีผ่านคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติฮันนี่บีที่มาในปีที่4ที่หมอมาถอดบทเรียนแล้วออกมาแล้วหมอเรียกมันเป็นทฤษฎีฮันนี่บีฮะพึ่งเนี่ยเขามีจริตของการตอมเรื่องดีๆละอองเกสรดูดน้ำหวานใช่ไหมเสร็จแล้วก็ไปตอมดอกไม้อื่นก็เลยเอาละอองเกสรจากดอกหนึ่งไปอีกดอกหนึ่งก็เลยออกดอกออกผลเข้าสู่ระบบนิเวศดูดน้ำหวานมาเสร็จก็ไม่ได้กินตัวคนเดียวนะเขาเอานั้นอ่ะมาใส่ในรังพึ่งตัวรังพึ่งเองเนี่ยกลายเป็นระบบแล้วน้ำผึ้งจึงกลายเป็นผลิตผลเมื่อมันเป็นเช่นนี้ปุ๊บมันมี3คำเกิดขึ้นจากจริตของฮันนี่บีก็คือระบบกลไกและผลลัพธ์ฮะเราจึงเอาผลงานที่เกิดขึ้นในศูนย์คุณธรรมเนี่ยมาใส่เลยแล้วออกเป็นมาตรฐานคุณธรรมแห่งชาติด้วยครับมาตรฐานคุณธรรมแห่งชาติที่เป็นไกด์ไลน์ความดีเนี่ยจึงไม่ได้แข็งตัวฮะมีความยืดหยุ่นสูงมากหน้าตาลักษณะนี้เนี่ยจึงก่อกำเนิดคำว่า Hanny V Model Approach ของศูนย์คุณธรรมขึ้นมาตอบโจทย์ทั้งระบบกลไกและผลลัพธ์ครับ
6: ชื่อมันบอกอยู่แล้วว่าถ้าองค์กรคุณธรรมเนี่ยมันทำคนเดียวไม่ได้มันต้องทำทางระบบ
4: หลักการส่งเสริมคุณธรรมอะค่ะมันต้องเกิดจากประสบการณ์ตรงเราพูดกันได้ใช่ไหมคะความดีทำดีนู่นนี่นั่นเนี้ยแต่เฮ้ยคุณต้องลองมีประสบการณ์เองหรือเปล่าว่าความดีในเวอร์ชันของคุณมันคือแบบไหนแล้วมันเหมือนทัชไปที่ใจของเราเองอะค่ะว่าเออมันใช่ใน
5: การที่เราลงไปช่วยเหลือคนอื่นหรือการที่เราทำความดีเนี่ยผลตอบแทนจริงๆมันคือความสุขแหละมันออกทางแววตาของเขาด้วยแล้วมันก็ทำให้เรารู้สึกดีจังเลยที่เราเห็นเขาก็มีความสุขเหมือนที่เรามีความสุข
4: คิดว่าจริงๆแล้วองค์กรทุกวันนี้ที่จะมีประสิทธิภาพประสิทธิผลนะคะมันไม่ได้มาจาก KPI หรือตัวชี้วัดหรอกค่ะแต่มันเกิดจากความสัมพันธ์ที่ดีในองค์กรเพราะความสัมพันธ์คนดีงานก็ดีตามมาค่ะ
0: หมออยากจะเชิญชวนทุกหน่วยงานทั้งประเทศเลยฮะหน้าตาขององค์กรในลักษณะนี้ผมเชื่อนะว่าหน่วยงานที่ฟังอยู่องค์กรที่กำลังฟังอยู่ย่อมฝันอยากเห็นอยากได้ท่านไหนล่ะที่จะลังเลในการลงมือทำมันไม่ใช่นามธรรมอีกต่อไปเพราะมันคือพฤติกรรมที่ดีคนแรกที่จะได้ประโยชน์คือท่าน คนถัดไปที่ได้ประโยชน์คือคนรักและคนรอบข้างของท่านผมก็เชื่อนะครับว่าทุกท่านอยากจะปรารถนาดีให้ตัวเรามีความสุขและคนรอบข้างและคนรักของเรามีความสุขลงมือทำครับให้ขึ้นมาเป็นองค์กรคุณธรรมถ้าท่านเปลี่ยนทันทีที่แค่ทัศนคติเปลี่ยนและจริตเปลี่ยน

0: การใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: เช้าวันนี้นายกอบต.บ้านเหล่าได้เชิญผู้นำชุมชนข้าราชการพนักงานเจ้าหน้าที่ในสังกัดร่วมประชุมเพื่อเชิญชวนให้ทุกคนเข้าร่วมโครงการงดเหล้าเข้าพรรษาทำบุญทุกวันพระพบปะประชาชนโครงการต่อเนื่องที่ทำมาหลาย10ปีแล้ว
2: เครื่องดื่มแอลกอฮอล์เนี่ยที่ทำลายสุขภาพแต่ว่าถ้าเฮางดเพื่อชำระล้างสิ่งบ่ดีออกจากร่างกายภายใน3เดือนก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับสุขภาพเฮาสิดีขึ้นนะครับเยาวชนที่เขาร่วมการที่งดแล้วก็การดำเนินการชีวิตของเขาการทะเลาะวิวาทการไปพบการสมาคมกันก็ลดน้อยลง
3: อยากให้ผู้นำเรานะครับพาชาวบ้านทำสิ่งดีๆเป็นตัวอย่างให้กับพี่น้องในตำบลบ้านเหล่าของเรานะครับ
4: ก็พวกที่งดเงียบที่ว่าไม่ได้ดื่มก็บอกเขาหันหน้าเข้าพึ่งพระทำสมาธิแผ่เมตตาเจ้ากรรมนายเวรแล้วก็จะลืมเรื่องสิ่งเสพติดไปในตัวนะ
1: โครงการงดเหล้าเข้าพรรษาส่งผลดีด้านสุขภาพและปริมาณความสุขในชุมชนโดยเฉพาะทวัชชัยพังน้อยชาวบ้านเหล่าที่ตัดสินใจเข้าร่วมโครงการด้วยการให้สัตยาบันว่าตลอดพรรษานี้จะไม่ยุ่งเกี่ยวกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิดและเอาเวลาที่เหลืออยู่มาทำงานที่รักสร้างรายได้เสริมให้กับครอบครัว
5: ก็รู้สึกขั้นดื่มกับเวลาตื่นขึ้นมาก็จะเป็นปวดหัวเนาะแล้วก็สุขภาพเฮากับบ่ว่านั่นปานใดแต่ขั้นบ่กินนี่ก็รู้สึกว่ามีกำลังมีหยังดีกว่าเก่าแท้
1: โครงการนี้เป็นแบบอย่างที่ดีแก่เยาวชนสร้างผลสัมฤทธิ์เชิงประจักษ์ให้ชุมชนมีสถิติการทะเลาะวิวาทและอุบัติเหตุจากเมาแล้วขับน้อยลงรวมทั้งสุขภาพร่างกายจิตใจที่ดีขึ้นอีกด้วย
6: ที่รพสตเนี่ยกลุ่มคนที่มาด้วยอุบัติเหตุเพราะเมาเหล้าเนี่ยเมาแล้วขับเนี่ยมันลดลงในเรื่องของทะเลาะวิวาทในชุมชนก็ลดลงด้วยนะคะ
7: ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับที่มีโครงการนี้เข้ามาอย่างเยาวชนอย่างเรานี่ก็มีส่วนร่วมในการที่จะทำตามในช่วงระยะเวลาเข้าพรรษาครับ3เดือนก็อยากให้ทุกคนงดเหล้าเข้าพรรษาครับ
1: จากจุดเล็กๆที่นำเอาคุณธรรมด้านการยึดมั่นในคำสัตย์ไปถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดและสม่ำเสมอนี้ทำให้ชุมชนตำบลบ้านเหล่าได้ล้อมรั้วที่แข็งแกร่งเพื่อป้องกันคนในครอบครัวด้วยคุณธรรมให้ยึดถือปฏิบัติแต่สิ่งที่ดีไม่หลงมัวเมาในมุกและพร้อมเป็นต้นแบบในการขยายคุณงามความดีนี้กระจายออกสู่สังคมต่อไป
8: ถ้าเรางดเหล้าไม่ว่าจะเป็นช่วงเข้าพรรษาหรือออกพรรษาได้เป็นเรื่องที่ดีต่อเรื่องการเงินค่าใช้จ่ายและเป็นเรื่องที่ดีต่อปัญหาต่างๆเช่นปัญหาอุบัติเหตุปัญหาเรื่องสุขภาพต่างๆที่จะตามมาครับ

การทำความดีไม่จำเป็นต้องเริ่มจากเรื่องราวใหญ่ๆไม่ต้องมองว่าสิ่งที่เราทำนั้นจะมีใครมองเห็นหรือไม่ไม่จำเป็นต้องให้ใครชมว่าดีแค่รู้ว่าจิตสำนึกที่เรามีมันก็ดีพอแล้ว

อย่าให้การทำความดีเป็นเรื่องยากเรามาร่วมสร้างความดีด้วยหัวใจทำดีได้ไม่ต้องเดี๋ยว

0: ัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับ Fresh Fire รีณฐาชริยวัฒนกุลวันนี้จะพาคุณผู้ชมมาฟังเรื่องราวของมวยไทยที่น่าสนใจกับตอนที่มีชื่อว่าแม่ไม้มวยไทยตำนานที่มีชีวิตมวยไทย A Living Legacy ค่ะ
1: 泰拳是一種歷史悠久的格鬥與自衛術歷史證據證實泰拳在各個時代都與泰國人民相伴相隨這種自衛術訓練能夠優秀地將身體的各個部位用作武器具体包括双手、双脚、双膝、双肘和头部，总共九个部位。这门武术被称为九种武器。泰拳一直广受欢迎并代代相传，最终成为泰国的国家运动和一项国际性运动。泰拳吸引了来自世界各地的观众和习练者，使得泰拳得以广泛传播，在国际上享有盛誉，并为泰国引得了极大的声誉。2010年7月30日，泰国文化部下属的文化促进厅宣布将泰拳登记为国家文化智慧遗产。此举旨在促进人们对其价值的认识，并弘扬泰国祖先的知识与智慧。2011年5月3日，泰国内阁通过决议批准将每年的2月6日定为泰拳日。宋德帕山佩巴士极广为人知的是一位泰拳造诣得道过人的泰国君主，他喜爱微服私访，与普通民众进行拳击比赛。他创造了泰拳的基本招式，被称为虎王泰拳秘籍，并利用泰拳艺术来保卫王国，使其免于沦为外国殖民地。从乡村的拳台和寺庙的集市，走向光芒照耀至四面八方的世界舞台，泰拳传达了强大的泰式魅力。它不仅能创造激动人心的刺激，更通过每一个姿势和动作讲述着泰国的故事。在本期节目中，我们将带您回溯原点，揭开历史的序幕。各种格斗艺术从未被遗忘，即使岁月变迁，因为这就是泰拳，一份泰国的荣耀遗产。他仍在优雅地成长，从未抛弃其根基。曼谷还有一处地方，它犹如一条大动脉，滋养着泰国的格斗界，那就是拉萨达木农拳击馆。这个神奇的擂台诞生过世界冠军，并传承泰拳艺术已逾70年。这里不只是一个格斗擂台，更是一所人生学校。每一位拳手都带着荣誉和尊严踏上擂台，他们的每一拳、每一肘、每一膝，都是刻苦训练所凝结的决心和技艺。在开始比赛的铃声敲响之前，每一位拳手都会进行拜师舞，这是一项充满精神与魔力的仪式，旨在表达对师父和长辈的敬意，并传承泰拳的精神。在这个拳击场的每一个夜晚，不仅有震耳欲聋的欢呼声和令人振奋的乐趣，更是将泰国文化传播给了全世界的观众。
2: Here is looking amazing. Yeah, this feeling and this area and this like atmosphere is like so cool. Yeah.
1: 从过去到未来，拉萨达木农拳击馆仍然屹立不倒。作为一座光荣的拳击场，它虽然古老，却从未冷清，因为它始终在不断发展进步，从未忘记泰国自卫术的根基。
3: 生命ของมวยไทย，มวยไทย ไม่ใช่แค่เป็นกีฬา，มวยไทย คือเอกลักษณ์ อัตลักษณ์มันคือ DNA ของสัญชาตญาณของชีวิตของความรู้สึกของศักดิ์ศรีของคนไทยนั่นเอง
4: ผมเป็นคนหนึ่งที่เดินทางต่างประเทศบ่อยมากเอามวยไทยไปสอนให้ต่างชาติได้เรียนรู้แล้วมันรู้สึกแบบเราภูมิใจเนาะเราทำให้มวยไทยทั่วโลกได้รู้จักเนาะผมภูมิใจทุกครั้ง
0: ทั้งหมดนี้ทำให้เรารู้ว่ามวยไทยไม่ใช่แค่การต่อ

ต่อสู้แต่คือศิลปะที่สะท้อนความเป็นไทยให้โลกได้เห็นนี่แหละค่ะคือเสน่ห์ความเป็นไทยที่ทรงพลังที่สุดพลังที่เกิดจากวัฒนธรรมหัวใจนักสู้และความภาคภูมิใจในมรดกภูมิปัญญาที่บรรพบุรุษได้ส่งต่อให้กับเราแม่ไม้มวยไทยตำนานที่มีชีวิตมวยไทย A Living Legacy ค่ะ

0: ำความเคารพ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีนักเรียนโรงเรียนวังไกลกังวลทุกคนค่ะสวัสดีคุณครูที่ควบคุมนักเรียนที่อยู่ปลายทางทุกท่านนะคะแล้วก็สวัสดีนักเรียนที่อยู่ปลายทางทุกๆคนค่ะค่ะคุณครูชื่อคุณครูฟาริดาเบญญากาศหรือเรียกสั้นๆง่ายๆว่าคุณครูดาก็ได้ค่ะค่ะงานเขียนในปัจจุบันนะคะที่เราพบเห็นนะคะก็มีหลากหลายเรื่องราวรูปแบบนะคะซึ่งจากชั่วโมงที่ผ่านมานักเรียนได้เรียนรู้ในเรื่องของงานเขียนที่เป็นประเภทอะไรคะร้อยแก้วนั่นเองค่ะซึ่งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางก็ได้เรียนรู้แล้วว่างานเขียนร้อยแก้วเนี่ยเมื่อแบ่งตามลักษณะใช่ไหมคะก็จะแบ่งออกเป็นด้วยกันทั้งหมด2ประเภทก็คืองานเขียนร้อยแก้วที่เป็นลักษณะบันเทิงคดีและสารคดีนั่นเองซึ่งงานเขียนที่เป็นลักษณะประเภทบันเทิงคดีนั้นมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ความเพลิดเพลินกับผู้อ่านใช่ไหมคะเป็นหลักแล้วก็ให้ข้อคิดให้ความรู้เป็นรองนะคะส่วนงานเขียนที่เป็นประเภทสารคดีนั้นก็จะมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ความรู้ให้ข้อเท็จจริงเป็นหลักกับผู้อ่านนั่นเองค่ะซึ่งนักเรียนก็ได้เรียนรู้ไปแล้วกับงานเขียนร้อยแก้วในวันนี้เราจะมาเรียนรู้ลักษณะของการเขียนร้อยแก้วแต่ละประเภทกันว่ามีลักษณะอย่างไรอีกบ้างนะคะกับเนื้อหาโวหารร้อยแก้วนั่นเองค่ะจุดประสงค์การเรียนรู้ในชั่วโมงนี้นะคะนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางนะคะจะต้องพูดอธิบายลักษณะโวหารและจำแนกโวหารที่ใช้ในการประพันธ์ของงานเขียนร้อยแก้วได้นะคะ2นักเรียนจะต้องสรุปลักษณะสำคัญของโวหารที่ใช้ในการประพันธ์ร้อยแก้วนะคะ3นักเรียนจะต้องเลือกอ่านงานเขียนที่สร้างสรรค์นะคะค่ะก่อนเข้าสู่โวหารร้อยแก้วนั้นคุณครูขอทบทวนความรู้นักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางอีกครั้งนึงนะคะกับความรู้ชั่วโมงที่ผ่านมากับกิจกรรมรู้แน่รู้จริงงานเขียนร้อยแก้วอยากจะทดสอบนักเรียนต้นทางและปลายทางอีกครั้งนึงว่ารู้แน่รู้จริงสักเพียงใดนะคะโดยกิจกรรมนี้นะคะจะให้นักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางนะคะตอบคำถามนะคะโดยให้ชูป้ายถูกผิดนะคะถ้าข้อความที่คุณครูถามนักเรียนถูกก็ให้นักเรียนชูป้ายที่ถูกต้องขึ้นถ้าผิดก็ให้ชูป้ายผิด

0: แล้วก็อธิบายด้วยว่าผิดเพราะอะไรนะคะพร้อมไหมคะกลุ่มใดยกเร็วที่สุดถือว่าเป็นผู้ชนะในวันนี้นะคะพร้อมนะคะคำถามแรกนะคะสารคดีคืองานเขียนที่เป็นเรื่องเล่าสมมุติหรือมีความจริงตามข้อเท็จจริงอยู่บ้างหรือมุ่งให้ความบันเทิงและความเพลิดเพลินแก่ผู้อ่านใช่หรือไม่ใช่หรือไม่ยกเลยค่ะยกเลยชูสูงๆใช่หรือไม่เก่งมากไม่ใช่ถูกต้องค่ะไม่ใช่เพราะอะไรมีนักเรียนคนใดตอบได้บ้างคะต้นทางมีไหมคะวริศตอบได้ไหมคะว่าสารคดีที่คุณครูถามเนี่ยว่าคืองานเขียนที่เป็นเรื่องเล่าสมมุติหรือมีความเป็นจริงตามข้อเท็จจริงอยู่บ้างมุ่งให้ความบันเทิงและความเพลิดเพลินแก่ผู้อ่านทำไมถึงไม่ใช่สารคดีคะ
1: สารคดีคืองานเขียนที่เป็นเรื่องเล่าสมมุติให้สาระส่วนการมุ่งให้ความเพลิดเพลินและบันเทิงคือบันเทิง
0: ถูกต้องค่ะปรบมือให้กับวริศด้วยค่ะที่ให้ความเพลิดเพลินเป็นหลักก็ถือได้ว่าเป็นงานเขียนประเภทบันเทิงคดีนั่นเองข้อต่อไปนะคะงานเขียนที่มุ่งให้ความรู้เสนอสารที่เป็นจริงตามข้อเท็จจริงเหตุการณ์และบุคคลที่เป็นจริงเพื่อให้ผู้อ่านได้รับความรู้เรียกอีกอย่างว่าบันเทิงคดีใช่หรือไม่ชูป้ายเลยค่ะไม่ใช่เพราะอะไรเลขที่5เลขที่5ใครคะเลขที่5ทำไมถึงตอบว่าไม่ใช่
2: เพราะว่าบันเทิงคดีจะให้ความบันเทิงครับ
0: ให้ความ
2: เพลิดเพลิน
0: ค่ะปรบมือให้กับเลขที่5ด้วยค่ะถูกแล้วค่ะงานเขียนที่มุ่งให้ความรู้เนี่ยเราจะไม่เรียกว่างานเขียนที่เป็นลักษณะบันเทิงคดีเราจะเรียกอีกอย่างนึงว่าอะไรคะสารคดีถูกต้องค่ะนวนิยายเรื่องสั้นและบทละครคืองานเขียนบันเทิงคดีใช่หรือไม่ใช่หรือไม่เดี๋ยวใครยกช้าคุณครูจะให้ตอบนะคะใช่หรือไม่นวนิยายเรื่องสั้นบทละครบันเทิงคดีใช่หรือไม่ถูกต้องเก่งมากค่ะใช่บันเทิงคดีเพราะให้ความเพลิดเพลินให้ความจะลงใจนั่นเองนะคะข้อต่อไปงานเขียนร้อยแก้วที่นำเสนอข้อเท็จจริงความจริงหรือข้อมูลใดๆเกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งคืองานเขียนนวนิยายใช่หรือไม่ใช่หรือไม่ชูป้ายเลยค่ะชูป้ายเลยค่ะทำไมถึงไม่ใช่คะสราวุธใช่หรือไม่ใช่คะ
3: ไม่ใช่ครับ
0: ไม่ใช่ไม่ใช่เพราะอะไรคะ
3: เพราะว่าการเขียนข้อเท็จจริงจะต้องเป็นสารคดีครับเช่นการเขียนบันทึกครับ
0: นอกจากบันทึกแล้วมีอะไรอีกไหมคะ
3: การเขียนเรียงความครับ
0: ขอบคุณค่ะปรบมือให้กับสราวุธด้วยค่ะใช่แล้วค่ะเป็นงานเขียนประเภทสารคดีเช่นงานเขียนบทความงานเขียนบันทึกนั่นเองค่ะข้อต่อไปจะเรียกถามนะคะงานเขียนร้อยแก้วที่ใช้จินตนาการสร้างสรรค์ขึ้นมาเนี่ยเนื้อเรื่องสั้นมีตัวละครไม่มากเหตุการณ์ไม่ซับซ้อนเรียกว่าเรื่องสั้นหรือนวนิยายตอบพร้อมกันก็ได้ดังๆโหยเสียงดังฟังชัดเลยนะคะถูกต้องนะคะคือเรื่องสั้นถ้านวนิยายจะมีเนื้อหาที่ซับซ้อนแล้วก็มีเหตุการณ์มีตัวละครที่มากกว่าเรื่องสั้นนั่นเองค่ะค่ะคำถามข้อต่อไปอยากจะถามนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางว่านักเรียนรู้จักโวหารหรือไม่โวหารคืออะไรนักเรียนเคยได้ยินคำว่าโวหารไหมคะเคยแล้วนักเรียนพอที่จะทราบไหมว่าแปลคืออะไรมีลักษณะเป็นอย่างไรทราบไหมคะ ่ะไม่ทราบไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวครูจะให้นักเรียนต้นทางนะคะร่วมกิจกรรมเพื่อที่จะได้เรียนรู้ว่าวูหานเนี่ยคืออะไรแล้วเดี๋ยวครูจะกลับมาถามนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางอีกครั้งหนึ่งนะคะเราจะมาร่วมกิจกรรมต่อไปนะคะก็คือพินิจโวหารผ่านงานเขียนนะคะซึ่งนักเรียนก็จะได้ทราบว่าโวหารคืออะไรเมื่อร่วมกิจกรรมนี้เสร็จนะคะกิจกรรมนี้นะคะคุณครูมีรูปแบบกิจกรรมก็คือให้นักเรียนแต่ละกลุ่มนะคะอ่านข้อความสั้นๆจากงานเขียนตัวอย่างสั้นๆที่คุณครูให้นักเรียนนะคะให้สมาชิกแต่ละกลุ่มนะคะอ่านข้อความที่คุณครูแจกนะคะแล้ววิเคราะห์ลักษณะการใช้ภาษาของข้อความนั้นว่าลักษณะอย่างไรมีการใช้ภาษาอย่างไรนะคะเมื่อแต่ละกลุ่มวิเคราะห์ข้อความแล้วนะคะทั้งหมด5ข้อความนะคะจะให้ทั้งหมด5ข้อความผัดเปลี่ยนกันนะคะเดี๋ยวคุณครูจะให้สัญญาณข้อความละ2นาทีอ่านข้อความแล้วช่วยกันพิจารณาลักษณะเมื่อพิจารณาแล้วนักเรียนก็ใส่ข้อมูลลักษณะของข้อความนะคะลงไปในใบกิจกรรมเรื่องพินิจโวหารผ่านงานเขียนนั่นเองค่ะอันนี้ก็คือใบกิจกรรมพินิจโวหารผ่านงานเขียนนะคะซึ่งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางจะได้หมายเลขข้อความที่ไม่ตรงกันแล้วเดี๋ยวเราจะผัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันจนครบนะคะพร้อมไหมคะพร้อมแล้วเบื้องต้นคุณครูแจกให้กับนักเรียนต้นทางแล้วแต่ละหมายเลขนะคะเริ่มได้เลยค่ะข้อความละ2นาทีพร้อมกับบันทึกลักษณะลงไปในใบกิจกรรมได้เลยนะคะ

0: ดเวลานะคะแต่ละกลุ่มครบทั้ง5ข้อความแล้วใช่ไหมคะนักเรียนจะสังเกตเห็นว่าข้อความที่คุณครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มพิจารณาแต่ละข้อความ5ข้อความมีลักษณะเหมือนกันไหมคะไม่เหมือนกันเลยเดี๋ยวคุณครูจะถามนักเรียนให้นักเรียนบอกว่ามีลักษณะที่เป็นยังไงแตกต่างกันอย่างไรบ้าง5ข้อความแต่ละข้อความมีลักษณะเป็นอย่างไรบ้างนะคะเมื่อนักเรียนบันทึกลงไปในใบกิจกรรมแล้วเดี๋ยวคุณครูจะให้ตัวแทนนักเรียนต้นทางนะคะเป็นผู้นำเสนอผลการวิเคราะห์ข้อความทั้ง5ข้อความเมื่อสักครู่นะคะสราวุธจะเป็นนักเรียนตัวแทนในการนำเสนอนะคะข้อความที่1เมื่อสราวุธและเพื่อนๆในกลุ่มพินิจพิจารณาโวหารข้อความที่1มีลักษณะเป็นอย่างไรคะ
1: มีการบรรยายเหตุการณ์ครับและอธิบายให้เข้าใจง่ายครับ
0: ค่ะบรรยายเหตุการณ์ของใครคะ

0: ของคนคนหนึ่งในวัยเด็กใช่หรือไม่คะว่าเขาเนี่ยชอบเข้าไปเล่นในสวนแล้วเขาทำอะไรยังไงบ้างใช่ไหมคะต่อไปค่ะข้อความที่สองมีลักษณะเป็นอย่างไรคะ
1: มีการบอกเล่าอธิบายให้เห็นภาพจริงครับและแนะนำคำสั่งสอน
0: ภาพจริงของอะไรคะ
1: ภาพจริงของสวนนะครับ
0: ของสวนยามเช้าที่คฤหาสน์วดินทราชใช่ไหมคะค่ะว่าเป็นอย่างไรบ้างมีผีเสื้อแสนสวยมีอากาศยามเช้าเป็นอย่างไรใช่ไหมคะต่อไปค่ะข้อความที่สามค่ะ
1: มีลักษณะอธิบายครับและอ่านให้เข้าใจเห็นความจริงครับแนะนำคำสั่งสอนครับ
0: แสดงว่าข้อความที่สามต้องการที่จะสั่งสอนผู้อ่านใช่หรือไม่คะให้ข้อคิดนั่นเองต่อไปค่ะข้อความที่4
1: ความที่4มีลักษณะการเปรียบเทียบครับ
0: ก็คือเปรียบเทียบลักษณะของคนคนหนึ่งที่โง่เขลาถ้าเกิดว่าอยู่ได้ใกล้กับคนที่เก่งก็จะสามารถเป็นคนที่จะเฉลียวฉลาดได้ใช่หรือไม
1: ่ใช
0: ่ต่อไปค่ะข้อความที่5
1: มีการยกตัวอย่างอ้างอิงประกอบพร้อมกับอธิบายเพื่อสนับสนุนข้อความเพื่อให้ผู้อ่านเกิดใจและเชื่อถือครับ
0: สรุปง่ายๆเลยข้อความที่5ก็คือมีการยกตัวอย่างใช่หรือไม่คะค
1: ่
0: ะปรบมือให้กับสราวุธด้วยค่ะค่ะทั้ง5ข้อความที่คุณครูให้นักเรียนพิจารณาจะสังเกตเห็นว่ามีลักษณะการใช้ภาษาที่แตกต่างกันลักษณะการใช้ภาษาแบบนี้แหละเราเรียกว่าโวหารนั่นเองแต่ละโวหารเรียกว่าอะไรเดี๋ยวเราจะมาเรียนรู้กันนะคะค่ะอภิปรายความรู้โวหารร้อยแก้วนะคะนักเรียนตอบได้หรือไม่ว่าโวหารคืออะไรจากการร่วมกิจกรรม5ข้อความแล้วก็ที่เพื่อนอธิบายแสดงให้เห็นว่าโวหารคืออะไรคะลักษณะการใช้ภาษาที่ผู้เขียนต้องการจะสื่อไปยังผู้อ่านมีวัตถุประสงค์เหมือนกันไหมคะไม่เหมือนกันขึ้นอยู่กับว่ามีวัตถุประสงค์เพื่ออะไรเพื่อต้องการจะเล่าเรื่องเพื่อต้องการที่จะเปรียบเทียบเพื่อต้องการที่จะสั่งสอนนั่นเองขึ้นอยู่กับจุดประสงค์ของผู้เขียนนี่แหละเราเรียกว่าโวหารนั่นเองค่ะค่ะโวหารงานเขียนคืออะไรโวหารงานเขียนก็คือวิธีการเขียนที่ผู้เขียนใช้ถ้อยคำในการเรียบเรียงนะคะชั้นเชิงกระบวนการในการเขียนนั่นเองที่เหมาะสมกับเนื้อเรื่องที่ผู้เขียนต้องการจะสื่อไปยังผู้อ่านว่ามีวัตถุประสงค์เพื่ออะไรถ้าเพื่อสั่งสอนก็เขียนในลักษณะของสั่งสอนให้ข้อคิดให้แง่คิดนั่นเองนะคะแล้วนักเรียนทราบหรือไม่คะว่าแต่ละลักษณะงานเขียนเราจะมีชื่อเรียกมีชื่อเรียกว่าอะไรบ้างมีใครทราบบ้างโวหารแบ่งออกเป็นกี่ประเภท5ประเภทมีไหวพริบมากทำไมถึงตอบว่ามี5ประเภทเพราะว่ามี5ข้อความที่ครูหยิบยกมาให้นักเรียนพิจารณาใช่ไหมคะถูกต้องค่ะมี5ประเภทนักเรียนตอบได้ไหมล่ะว่ามีชื่อว่าอะไรบ้างมีใครพอบอกได้บ้างคะนักเรียนต้นทางปลายทางล่ะคะบอกได้ไหมว่าโวหารมีกี่ประเภทมีชื่อว่าอะไรบ้างค่ะโวหารร้อยแก้วนะคะมีด้วยกัน5ประเภทประเภทแรกเรียกว่าบรรยายโวหารนะคะมีพรรณนาโวหารอุปมาโวหารเทศนาโวหารสาธกโวหาร5โวหารนี้มีลักษณะการเขียนที่แตกต่างกันออกไปขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของผู้เขียนนั่นเองค่ะบรรยายโวหารมีลักษณะเป็นอย่างไรบรรยายโวหารก็คืองานเขียนที่ต้องการจะอธิบายเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นหรือเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นว่าใครทำอะไรที่ไหนอย่างไรนะคะเขียนตรงไปตรงมาชัดเจนเพื่อให้คนอ่านเข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างนะคะเราจะเรียกลักษณะงานเขียนโวหารแบบนี้ว่าบรรยายโวหารนั่นเองค่ะ ต่อไปพรรณนาโวหารนะคะก็จะเป็นการเรียบเรียงข้อความที่ให้รายละเอียดของสิ่งใดสิ่งหนึ่งอย่างชัดเจนเมื่อคนอ่านแล้วจะเห็นภาพอย่างชัดเจนนอกจากเห็นภาพแล้วได้รับความรู้สึกเห็นสีเห็นได้ยินเสียงนะคะให้รายละเอียดของสิ่งนั้นนะคะตลอดจนความรู้สึกของคนเขียนว่าเขารู้สึกอย่างไรไปยังผู้อ่านลักษณะนี้เราจะเรียกว่าพรรณนาโวหารนะคะต่อไปอุปมาโวหารคือการเขียนเป็นสำนวนที่มีการเปรียบเทียบให้เห็นจากสิ่งอีกสิ่งหนึ่งกับอีกสิ่งหนึ่งให้เห็นนะคะมีความคล้ายคือเพื่อทำให้ผู้อ่านเกิดความเข้าใจลึกซึ้งยิ่งขึ้นโดยการเปรียบเทียบสิ่งที่ต้องการจะบรรยายหรือกล่าวถึงนั่นเองนะคะเราจะเรียกลักษณะของการเปรียบเทียบว่าอุปมาโวหารนั่นเองค่ะต่อไปเทศนาโวหารเคยได้ยินคำว่าเทศนานักเรียนพอบอกได้ไหมคะว่าเทศนาโวหารจะมีลักษณะเนื้อหาที่เป็นอย่างไรสั่งสอนถูกต้องค่ะเก่งมากเทศนาโวหารนะคะก็จะเป็นลักษณะการเขียนที่ต้องการจะอธิบายชี้แจงเพื่อสั่งสอนให้ข้อคิดให้หลักธรรมเพื่อให้คนอ่านเนี่ยสามารถเอาไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันเอาไปปฏิบัติตามนะคะให้เห็นประโยชน์นะคะแนะนำเพื่อให้เป็นคติสอนใจให้กับผู้อ่านต่อไปนั่นเองนะคะต่อไปสาธกโวหารสุดท้ายแล้วนะคะสาธกโวหารจะเป็นการเขียนที่มุ่งให้ความชัดเจนโดยการที่ยกตัวอย่างมาเพื่อให้เห็นชัดเจนนะคะประกอบการอธิบายเพื่อสนับสนุนนั่นเองนะคะให้ผู้อ่านเข้าใจแล้วก็เกิดความเชื่อถือสรุปง่ายๆเลยสาธกโวหารก็คือเป็นการยกตัวอย่างให้ผู้อ่านเข้าใจแล้วก็รับทราบอย่างชัดเจนยิ่งขึ้นนั่นเองจะเห็นว่าลักษณะของโวหารแตกต่างกันไหมคะแตกต่างกันนั่นเองนะคะฉะนั้นในใบกิจกรรมด้านล่างสุดก็จะมีคำว่าโวหารคืออะไรใช่ไหมคะให้นักเรียนแต่ละกลุ่มบันทึกลงไปเลยค่ะโวหารคืออะไรด้านล่างในกรอบสี่เหลี่ยมอะค่ะฉะนั้นโวหารคืออะไรคะคือลักษณะของการใช้ภาษาเรียบร้อยไหมคะบันทึกเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวครูขอตัวแทน1คนในการสรุปว่าโวหารคืออะไรสิทธิโชติโวหารคืออะไรคะ
1: คือลักษณะของการใช้ภาษาครับ
0: เพื่ออะไร
1: เพื่อจุดประสงค์ของคำครับ
0: เพื่อจุดประสงค์ของคำเพื่อจุดประสงค์ของการสื่อสารของผู้คนของผู้เขียนปรบมือให้กับสิทธิโชติด้วยค่ะกิจกรรมต่อไปนะคะจะเป็นกิจกรรมจับคู่โวเอ๋ยโวหารเมื่อนักเรียนได้รับความรู้แล้วนะคะนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางต้องทำกิจกรรมโดยการที่ให้นักเรียนจับคู่คุณครูจะมีข้อความมาให้5ข้อความและมีหัวข้อของโวหารมาให้5หัวข้อให้นักเรียนจับคู่ว่าข้อความนั้นตรงกับโวหารชนิดใดเพื่อทดสอบนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางว่ามีความเข้าใจเกี่ยวกับงานเขียนที่เป็นลักษณะของแต่ละโวหารมากน้อยเพียงใดนะคะโดยให้นักเรียนแต่ละกลุ่มนะคะอ่านข้อความงานเขียนกับกรอบชื่อโวหารงานเขียนนะคะแล้วก็ให้นักเรียนจับคู่ว่าข้อความนั้นมีการใช้ภาษาโวหารชนิดใดกลุ่มใดจับถูกต้องแล้วก็เร็วที่สุดถือว่าเป็นผู้ชนะรับคะแนนพิเศษไปเลยในวันนี้นะคะมีด้วยกัน5โวหารใช่ไหมคะบรรยายโวหารพรรณนาโวหารอุปมาโวหารเทศนาโวหารแล้วก็สาธกโวหารนะคะ

0: เรียบร้อยนะคะกลุ่มที่ทำถูกนะคะถูกต้องก็คือกลุ่มที่1กลุ่มที่3รวดเร็วก็จริงแต่ยังไม่ถูกต้องนะคะเมื่อสักครู่ครูตรวจสอบแล้วอ่ะกลุ่มที่1ปรบมือให้กลุ่มที่1ด้วยค่ะเมื่อถูกแล้วเดี๋ยวกลุ่มที่1นําเสนอนะคะว่าข้อความแต่ละข้อความตรงกับลักษณะโวหารประเภทใดกรอบข้อความนะคะที่เป็นข้อความทุกครั้งที่พ่อไปเมืองนอกพ่อหาโอกาสไปดูสถานที่ที่น่าสนใจและดูความเปลี่ยนแปลงความก้าวหน้าของชาติต่างๆอยู่เสมอและพ่อเล่าให้ฟังอย่างมีระบบและละเอียดละออพร้อมทั้งของฝากที่น่าสนใจนะคะข้อความกรอบนี้นะคะมีลักษณะการใช้โวหารที่มีชื่อว่ากลุ่มที่1เป็นตัวแทนเนื่องจากว่าทำเสร็จแล้วก็ถูกต้องนะคะ
1: บรรยายโวหารค่ะ
0: บรรยายโวหารกลุ่มอื่นๆตอบบรรยายโวหารไหมคะถูกต้องค่ะต่อไปข้อความที่2นะคะข้อความที่2นะคะที่เป็นข้อความจนแลเห็นกล้ามเนื้อขึ้นเป็นหล่อนเมื่อมองผ่านมายังลำตัวของเขาหล่อนก็ประจักษ์ถึงความล่ำสันแข็งแรงนะคะอ่ะเป็นข้อความที่มีลักษณะโวหารแบบใดคะกลุ่มที่1ถ้าไม่งั้นคุณครูจะตัดสิทธิ์ให้กับกลุ่มอื่นนะคะได้ไหมคะ
1: นานาโวหารค่ะ
0: ถูกต้องไหมคะถูกต้องค่ะพันนานาโวหารนั่นเองค่ะต่อไปข้อความที่3นะคะการอบรมสั่งสอนรูปเข่งคัดมากเกินไปก็อาจเป็นผลร้ายได้เหมือนกันข้อความนี้ที่นักเรียนอ่านทั้งหมดแล้วนักเรียนพิจารณาได้ว่ามีลักษณะการใช้โวหารประเภทใดคะ
1: เทศนาโวหารค่ะ
0: เทศนาโวหารถูกต้องไหมคะกลุ่มอื่นถูกต้องค่ะต่อไปข้อความต่อไปในเรื่องน้ำเรามองว่าประเทศไทยมีน้ำเยอะเราไม่เคยคิดประหยัดนะคะแล้วก็ท่อนสุดท้ายย่อหน้าช่วงสุดท้ายนะคะอย่างเช่นการดื่มกาแฟในการประชุมหลายครั้งแม้แต่การประชุมนานาชาติผมก็ไม่รู้ว่ากาแฟเททิ้งเท่าไหร่ข้อความนี้เมื่อนักเรียนพิจารณาทั้งหมดแล้วมีลักษณะการใช้ภาษาอย่างไรคะ
1: สาธกโวหารค่ะ
0: ถูกต้องไหมคะถูกต้องค่ะปรบมือให้กับกลุ่มที่1ด้วยค่ะข้อความต่อไปนะคะอันสติปัญญาของเบ้งรู้ตำราเรียกลมในอากาศหาผู้ใดเสมอเหมือนไม่ได้เปรียบดังจะนับดาวในท้องฟ้าข้อความนี้เมื่อพิจารณาทั้งหมดแล้วลักษณะการใช้โวหารคืออุ
1: ปมาโวหารค่ะ
0: อุปมาโวหารถูกต้องไหมคะถูกต้องครบถ้วนปรบมือให้กับกลุ่มที่1ด้วยค่ะกิจกรรมต่อไปนะคะจะเป็นกิจกรรมที่นักเรียนจะต้องอ่านสารค้นหาโวหารในงานเขียน1ชิ้นนะคะงานเขียน1ชิ้นเมื่อเราอ่านไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวอะไรก็ตามนะคะจะมีการเขียนที่มีลักษณะโวหารหลากหลายโวหารอยู่ในงานเขียนชิ้นนั้นซึ่งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางจะต้องเป็นผู้ค้นหาว่าในงานเขียนนั้นช่วงใดเป็นลักษณะโวหารประเภทใดนะคะกิจกรรมนี้นะคะจะให้นักเรียนจับคู่การอ่านงานเขียนเรื่องกลิ่นอายทะเลหมอกยามเช้าความสวยงามยามรุ่งอรุณนะคะเมื่อนักเรียนอ่านข้อความแล้วให้นักเรียนแต่ละคู่นะคะพิจารณางานเขียนดังกล่าวว่าข้อความส่วนใดมีลักษณะการใช้โวหารประเภทใดนะคะปรากฏอยู่นะคะขาดโวหารประเภทใดหรือชนิดใดในงานเขียนนั้นเพราะว่างานเขียนแต่ละงานเขียนเนี่ยบางครั้งไม่ได้ปรากฏทั้ง5ประเภทเราจะต้องเป็นผู้พิจารณาแล้วก็แยกแยะให้ได้นะคะเมื่อนักเรียนอ่านแล้วให้นักเรียนเขียนข้อความที่เป็นส่วนที่เป็นโวหารแต่ละประเภทลงในใบกิจกรรมอ่านสารค้นหาโวหารนั่นเองค่ะจะให้เวลาทำไม่เกิน10นาทีช่วยกันเป็นครูนะคะ

0: ค่ะเป็นอย่างไรบ้างคะนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางกับกิจกรรมค้นหาโวหารจากสารที่คุณครูให้นักเรียนได้อ่านนะคะเรื่องกลิ่นอายทะเลหมอกยามเช้าความสวยงามยามรุ่งอรุณผ่านกิจกรรมอ่านสารค้นหาโวหารจะสังเกตเห็นว่างานเขียนในชีวิตประจำวันของเราเนี่ยมีโวหารหลากหลายที่ผู้เขียนต้องการจะสื่อมายังผู้อ่านอย่างเรานั่นเองเราเมื่อทราบแล้วก็จะเห็นว่าแต่ละงานเขียนก็จะมีหลากหลายโวหารเช่นเดียวกันกับเรื่องที่คุณครูให้นักเรียนอ่านเดี๋ยวคุณครูจะให้นักเรียนต้นทางนะคะเป็นผู้นำเสนอโวหารที่ค้นพบจากเรื่องกลิ่นอายทะเลหมอกยามเช้าความสวยงามยามรุ่งอรุณนะคะตัวแทนก็คือจะเป็นนักเรียนกลุ่มที่5นั่นเองค่ะค่ะซึ่งกิจกรรมนี้เมื่ออ่านสารแล้วนักเรียนจะต้องบอกให้ได้ใช่ไหมคะว่าเป็นงานเขียนที่มีโวหารชนิดใดบ้างและไม่มีชนิดใดบ้างในงานเขียนชิ้นนี้ใช่ไหมคะอ่ะปรบมือให้เพื่อนกลุ่มที่5หน่อยค่ะค่ะจากการค้นหาพบโวหารชนิดใดบ้างคะที่เราและเพื่อนๆได้ร่วมกันวิเคราะห์
1: พบได้3ชนิดค่ะ
0: อ่ะ3ประเภทค่ะมีอะไรบ้างคะ
1: บรรยายโวหาร
0: ค่ะ
1: พรรณนาโวหาร
0: ค่ะ
1: และอุปมาโวหารค่ะ
0: แสดงว่าขาดอะไรคะ
1: ขาดเทศนาโวหารและขาด
0: สาธกโวหารค่ะไหนนักเรียนลองบอกเพื่อนๆต้นทางและเพื่อนๆปลายทางให้ทราบหน่อยสิคะว่าบรรยายโวหารที่นักเรียนเจอนั้นอยู่ส่วนใดให้นักเรียนอ่านข้อความสั้นๆให้เพื่อนต้นทางและปลายทางฟังค่ะ
1: พรรณนาโวหารอยู่ช่วงที่เขียนว่าหมอกที่เรียงรายกันเหมือนกับท้องทะเลไม่มีผิดค่ะ
0: แล้วก็ส่วนอื่นๆอีกอ่านยาวๆอีกนิดนึงค่ะ
1: แสงอุ่นกระจายเต็มทั่วบริเวณเสียงนกร้องเสมือนเป็นนาฬิกาจากธรรมชาติให้สัญญาณในการเริ่มต้นและคอยบอกให้เราดูว่าภาพข้างหน้าและรอบๆเรานั้นมันสวยงามมากแค่ไหนค่ะ
0: ค่ะอันนี้คือส่วนที่เป็นพรรณนาโวหารตรงกับเพื่อนๆกลุ่มอื่นไหมคะตรงไหมคะต่อไปส่วนที่เป็นบรรยายโวหารล่ะคะ
1: ส่วนที่เป็นบรรยายโวหารอยู่ตรงบรรทัดที่เขียนว่าทะเลหมอกยามเช้าเป็นสิ่งที่มนุษย์ทุกคนล้วนอยากมากใกล้ชิดและสัมผัสความงดงามจากธรรมชาติที่แสนประทับใจเกิดขึ้นท่ามกลางอากาศหนาวเย็นที่แสนอบอุ่นเป็นช่วงเวลาแห่งการพักผ่อนค่ะ
0: ค่ะแล้วก็อีกชนิดนึงคืออ
1: ีกชนิดหนึ่งคืออุปมาโวหารค่ะ กลิ่นอายของทะเลหมอกยามเช้าความสวยงามที่แสนจะอบอุ่นใจเป็นเสมือนสิ่งที่คอยบอกให้เราว่าชีวิตยังมีการเริ่มต้นใหม่อยู่เสมอค่ะ
0: อันนี้คือการเปรียบเทียบนั่นเองค่ะปรบมือให้กับกลุ่มที่5ด้วยค่ะแสดงให้เห็นว่านักเรียนมีความรู้ความเข้าใจพอสมควรกับเรื่องโวหารร้อยแก้วนะคะคุณครูก็อยากจะให้นักเรียนนะคะกลับไปอ่านทบทวนเพิ่มเติมนะคะเพื่อที่จะได้เคราะห์ได้ว่างานเขียนที่เราอ่านในชีวิตประจำวันนะ

ั้นผู้เขียนมีวัตถุประสงค์เพื่อสิ่งใดนะคะสรุปความรู้ในวันนี้นะคะโวหารงานเขียนร้อยแก้วเป็นการใช้ภาษาที่ช่วยสื่อความหมายไปยังผู้อ่านนั่นเองนะคะให้ผู้อ่านมีความรู้ความเข้าใจและเกิดอารมณ์ความรู้สึกคล้อยตามได้โวหารแต่ละประเภทขอโทษค่ะโวหารแต่ละประเภทมีวัตถุประสงค์และลักษณะภาษาที่ใช้แตกต่างกันไปนะคะ

ื่อนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางศึกษาโวหารงานเขียนร้อยแก้วแล้วนะคะก็จะช่วยให้ผู้เรียนเนี่ยเลือกใช้โวหารได้เหมาะสมกับลักษณะงานเขียนแต่ละประเภทซึ่งจะช่วยสื่อความหมายได้อย่างชัดเจนและน่าประทับใจไปยังผู้อ่านนั่นเองค่ะค่ะบทเรียนครั้งต่อไปนะคะเราจะมาเรียนรู้ในเรื่องของเรียงร้อยถ้อยความนะคะซึ่งสิ่งที่นักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางจะต้องเตรียมนะคะก็คือหนังสือเรียนรายวิชาภาษาไทยนะคะใบกิจกรรมเรื่องเรียงร้อยโวหารสื่อสารเรื่องราวกระดาษปากกาสีนะคะค่ะการเรียนรู้โวหารร้อยแก้วในวันนี้นักเรียนมีข้อสงสัยหรือมีอะไรอยากจะซักถามไหมคะหากไม่มีแล้วคุณครูก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้แล้วเจอกันใหม่ชั่วโมงหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: อ่ะนักเรียนวันนี้ก็หมดเวลาเรียนแล้วครับกลับบ้านได้ครับผม
1: ทำดีไม่ต้องเดี๋ยว
2: ก่อนกลับบ้านกันต้องทำอะไรทีมก่อนห้อง
3: ทีมก่อนเรียบร้อยครับผม
2: ทีมหมดยาฆ่าเชื้อ
3: ฆ่าเชื้อเรียบร้อยแล้วค่ะ
2: ทีมเช็ดโต๊ะ
3: เช็ดโต๊ะเรียบร้อยแล้วค่ะ
2: ช่วยยกเก้าอี้ทีมก่อนน้ำ
4: จมน้ำเรียบร้อยแล้วครับ
2: ทีมถูกพูด
5: เด็กไทยรู้หน้าที่ทำดีไม่ต้องเดียวจากบตด.
6: คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ทางช่องดาวเทียมหมายเลข 192-194 ออกอากาศเวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.สามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.thผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเวลาในการเรียนแต่ละวันแต่ละวิชาให้เหมาะสมควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ออกกำลังกายหรือทำงานอดิเรกที่เป็นประโยชน์ผู้ปกครองและบุตรหลานปรึกษาหารือร่วมกันจัดเวลาเรียนตามตารางให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

0: 曼谷，一座融合了多种魅力的城市，从文化美食、家徒小吃到生活方式，曼谷被评为世界最吸引人的旅游城市之一，毋庸置疑。曼谷天使之城，一座不夜的都市。
1: ชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: ครับสวัสดีนักเรียนโรงเรียนวังไกลกังวลในพระบรมราชูปถัมภ์ทุกคนนะครับและสวัสดีคุณครูปลายทางทุกท่านและนักเรียนปลายทางทุกคนนะครับวันนี้ก็พบกับครูอรรถชัยสิริวัฒนศักดินาในรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นมัธยมศึกษาปีที่2เนื้อหาที่เราจะเรียนในวันนี้นะครับก็คือหน่วยที่1สารละลายเรื่องสารละลายครับสำหรับจุดประสงค์นะครับในบทเรียนนะครับก็คือนักเรียนนะครับอธิบายการละลายของสารในน้ำการลงความเห็นของข้อมูลความเชื่อมั่นต่อหลักฐานนะครับมีทั้งหมดนะครับ3จุดประสงค์นะครับตอนนี้นะครับก็ให้นักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางนะครับดูภาพน้ำอัดลมนะครับไปพร้อมๆกันนะครับน้ำอัดลมที่คุณครูนำมาให้ดูเป็นตัวอย่างนะครับก็จะมีทั้งหมดอยู่4สีถูกต้องไหมครับสังเกตเพิ่มเติมนิดนึงนะครับมีภาพน้ำอัดลมนะครับต่อไปนะครับเป็นภาพอะไรครับนักเรียน
2: น
1: ้ำส้มสายชูนะครับต่อไปครับ
2: น้ำชามะนาว
1: น้ำชามะนาวนั่นเองนะครับต่อไปครับ
2: น้ำอ
1: ั
2: ญช
1: ัน น้ำอัญชันเคยดื่มไหมเนี่ยเคยนะครับต่อไปครับ
2: น้ำส้มคัน
1: น้ำส้มคันนั่นเองนะครับทีนี้นักเรียนครับตัวอย่างน้ำต่างๆที่คุณครูนะครับนำให้นักเรียนทั้งต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางนะครับมาร่วมกันนะครับดูแล้วก็สังเกตเนี่ยล้วนเป็นสิ่งที่นักเรียนจะต้องเคยดื่มหรือว่าเคยชิมถูกต้องไหมถูกต้องไหมครับไหนใครเคยดื่มน้ำอะไรบ้างทุกอย่างถูกต้องไหมครับน้ำส้มดื่มไหมครับน้ำอัญชันดื่มไหมครับ
2: ด
1: ื่มแล้วเป็นยังไงรสชาตินักเรียนอร่อยหวานเปรี้ยวยังไงครับรสชาติหวานนะครับน้ำส้มเคยดื่มไหมครับน้ำอัดลมเคยไหม
2: เ
1: คยนะครับก็ถ้านักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางนะครับก็ต้องเคยดื่มนะครับผลิตภัณฑ์น้ำเหล่านี้นะครับทีนี้ในเมื่อเราเคยดื่มนะครับเราเคยชิมนะครับคุณครูก็มีคำถามนะครับให้ช่วยกันตอบคุณครูนิดนึงนะครับสารตัวอย่างเนี่ยมีลักษณะอย่างไรบ้างลักษณะที่เรามองเมื่อสักครู่นี้มันเป็นยังไงนักเรียนมันเป็นยังไงลูกมันเป็นยังไงครับมองดูแล้วมันเป็นยังไงเมื่อกี้นี้ที่เรามองดูเป็นสารเนื้อเดียวมองเห็นเป็นอย่างเดียวมีอะไรอีกครับเป็นยังไงนะลูก
2: ส
1: ีสันสดใสมียังไงอีกครับเรามองไปเห็นสักครู่เนี่ยอ่ะตัวอย่างนะครับมีตั้งหลายน้ำใช่ไหมเอาละเมื่อเรามองดูแล้วนักเรียนตั้งแต่น้ำอัดลมนะครับลักษณะเป็นอย่างไรนักเรียนเป็นยังไงเรา